0: โลปฏิหารล้านนานะครับทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับนำโดยอาจารย์คทาชินบัญชรนะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศจะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่นะบ้านคุณนะฮ
1: ะ
0: ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสีหิงนะที่วัดพระสิงห์แล้วก็ทำบุญใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลนะณพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ไปกราบสักการะพระธาตุหฤทัยปุญชัยด้วยครบเลย
1: ใช่ค่ะแต่นอกจากนี้นะคะก็จะมีทริปไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะคะเดินเล่นถนนคนเดินนะคะการ์ลาดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนานะคะซึ่งอาจารย์คทาเนี่ยค่ะก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่นะคะครบ12นักษัตริย์นะคะซึ่งเราก็จะมีการเดินทางกันวันที่27-29พฤศจิกายนนี้นะคะมีราคา Early Bird ด้วยนะเพียง 29,999 บาทนะคะจากราคา 21,999 บาทนะคะราคานี้เนี่ยค่ะ Early Bird จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการจองนะรีบโทรเข้ามานะคะทุกที่นั่งนะคะรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลเสด็จนพเคราะห์นะคะ12ราศีสามารถจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0814986322และทาง LINE Official @med107 ค่ะ
0: ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับหนูอัดนะขอทักทายคุณผู้ฟังสั้นๆนิดนึงก่อนนะคุณสมนทาเมื่อสักครู่เนี้ยฟังข่าวจากคุณลิซ่าว่ามาเลเซียเนี่ยตัวเลขการนักท่องเที่ยวเนี่ยแซงเรา มากกว่าเราคุณสมนทาก็ถามว่าเอ๊ะอันนี้เขานับที่ผ่านไปยะโฮบารูกับสิงคโปร์หรือเปล่าเพราะว่าอันนั้นเนี่ยไปกันเยอะเลยนะแต่ละวันแต่ละวันนะครับมีคุณเฉวงนะครับบอกว่ารับฟังจาก101คุณวิริญญาบอกว่ารับฟังวิทยุพลังงานแสงอาทิตย์ไม่รู้ว่าคือใช้โซลาร์เซลล์หรือเปล่านะคุณพงศักดิ์นะฮะคุณหมูคุณสุมิตรนะครับคุณวิโรจน์นะครับสุรินทร์20องศานะฮะคุณชวรีบอกว่าที่เชียงใหม่27องศาอากาศเริ่มเย็นในหลายพื้นที่แล้วนะคุณอาพรนะครับคุณยุทธพงศ์คุณเป้าหมายของชีวิตคุณชยุทธนะครับสุราษฎร์คุณกนัตภักดิ์ภูเก็ตนะครับคุณอมรีคุณสุภชัยอ่ะขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับ
1: ค่ะนะคะทาง LINE Official นะคะ @mcotnews ในเช้านี้นะคะก็ต้องทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะมีคุณโดยส่งรูปเข้ามาคุณวิสิทธ์ด้วยนะคะคุณณัฐวรานะคะบอก work on site ครับนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเค้าเอ๊ะรางวัล SEA Right เนี่ยดูเงียบๆไปนะคะนะฮะก็ช่วงนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะอีก1รางวัลนอกจากโนเบลด้วยนะคะคุณสนิทนะคะทักทายเข้ามาในเช้านี้คุณสุภชัยนะคะแล้วคุณกรเพชรนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความด้วยค่ะ
0: ครับพอพูดถึงรางวัล SEA Right นะฮะจริงๆแล้วเมื่อกี้คือแจกจะพูดอยู่เหมือนกันแต่เผอิญว่าเวลาไม่มีนะแต่ว่าก็ไหนๆก็มีการถามมาแล้วนะฮะก็เป็นรางวัลนะฮะที่ปีนี้เนี่ยนะครับมีอีกรางวัลหนึ่งชื่อว่า WHO Southeast Asia Regional Award 2026นะครับรางวัลด้าน Public Health ครับดร.นิตยาพานุศักดิ์ผู้อำนวยการบริหารสถาบันวิจัยและนวัตกรรม HIV ของไทยนะหรือว่า IHRI ได้รับเป็นหนึ่งในผู้รับรางวัลนี้นะ WHO Southeast Asia Regional Award ครับ
1: ค่ะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้หลายคนน่าจะรอคอยนะคะนายหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้อาจารย์มาพร้อมหัวข้อประมงไทยกำลังตายนำเข้าโตค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับ
3: วันนี้กับปีเงินช้างเก่าตาย
0: นะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของประมง
3: เขาขอมันไหม
0: เป็นเรื่องประมงหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าประมงนี่ก็จะ
3: กลับว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่หวัดดีคนใต้
1: ใช่อาจารย์บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนทักก็ไม่ค่อยทักคนใต้เลยนะคะวันนี้ก็สวัสดีชาวใต้ด้วยนะคะ
0: ครับแล้วก็เป็นเรื่องประมงด้วยเนาะดังนั้นเรื่องประมงนี่ก็จะค่อนข้างกระทบกับพี่น้องชาวใต้เยอะอยู่นะฮะ
3: ใช่ครับคุณสุมิตรก็เข้ามาเรียนแล้วนะครับ
1: ค
3: ุณสุมิตรเข้ามาเช็คชื่อแล้วนะครับ
1: อาจารย์คะเหมือนสัญญาณจะดีเลย์สักเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้อาจารย์เล่ายาวๆไปเลยนะคะ
3: ครับคือผมใช้หัวข้อนี้ก็เพราะว่าก่อนอื่นก็จะถามทั้งสองท่านว่าคิดว่าอาหารทะเลเนี่ยปลาทะเลเนี่ยแพงไหม
1: แพงค่ะ

0: นะครับแพงครับเหตุผลของการแพงเนี่ยผมเปรียบเทียบให้เห็นว่าเดี๋ยวค่อยว่าเหตุผลกันเปรียบเทียบให้ราคาให้เห็นนะหมูเนื้อแดงเนี่ย110 ถึง 140 บาทต่อกิโล
1: ค่ะ
0: ปลากระพงขาวเนี่ย110 บาทต่อกิโลปลาเก๋าเนี่ยเกือบ300 บาทต่อกิโลนะเหตุผลของการแพงเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรายการนะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเรื่องของเรื่องจู่ๆก็มาพูดเรื่องของอุตสาหกรรมประมงก็เพราะว่าผมเนี่ยไปเก็บข้อมูลประมงกับรองประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนะฮะคุณมงคลกรีรัตน์ซึ่งก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะจากข้อมูลที่ผมมีจากท่านรองประธานนะครับเรื่องของอนาคตของอุตสาหกรรมประมงจะเป็นเช่นไรก็เข้าไปสู่เรื่องของการพูดคุยในหัวข้อวันนี้ว่าประมงไทยกำลังตายนะไม่ได้ใช้คำว่าประมงไทยกำลังจะตายไอ้นั่นจะตายเนี่ยเป็นอนาคตแต่ปัจจุบันผมใช้คำว่ากำลังตายก็คือเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้กำลังตายแล้วก็ซ้อยไปหน่อยนึงว่าเหตุผลในนั้นก็คือมีการนำเข้าประมงสัตว์น้ำจากต่างประเทศเยอะมากเดี๋ยวมาว่ากันนะครับภายใต้20 นาทีกว่าๆนะครับในการพูดคุยเนี่ยผมก็พบว่าปริมาณสัตว์น้ำในบ้านเราเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวเลขเปรียบเทียบว่าและปริมาณสัตว์น้ำในประเทศอาเซียนเนี่ยกับบ้านเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงปริมาณสัตว์น้ำในบ้านเราคำว่าสัตว์น้ำเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นทั้งทุกอย่างนะครับปลาปูกุ้งหอยหมดเลยรวมกันหมดเลยลดลงนะครับในช่วง19 ปีแชร์เสริมข้อมูลเรื่องตัวเลขนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันลดลงอย่างมากเลย19 ปี2549จนถึง2568 19 ปีลดลงไป 40% ลดลงจาก4 ล้านตันเหลือ 2.3 ล้านตันก็ประมาณ 40%
2: ครับ
0: เหตุผลของการลดเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีสัก4 สาเหตุ 1ผลผลิตเราลดลงเราแน่นอนนะครับปริมาณการจัดการจับสัตว์น้ำของเรามันลดลงก็แน่นอนผลผลิตมันลดลงทำไมผลผลิตมันลดลงเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวอันนี้พูดถึงสาเหตุก่อน4 สาเหตุ 1ผลผลิตสัตว์น้ำบ้านเราลดลงนะครับมีการนำเข้ามากขึ้นนะครับมาแทนที่ปริมาณที่ลดลงภายในประเทศนะครับและที่นำเข้าก็เพราะว่าทำให้ราคามันแพงด้วยผลผลิตลดลงราคาก็ต้องแพงดีมานด์ซัพพลายครับเป็นปกตินำเข้ามาแทนที่ผลผลิตภายในประเทศนำเข้าราคามันต้องแพงกว่าที่ผลิตภายในประเทศ
2: ครับ
0: นะครับ3ครับต้นทุนในการผลิตนะครับต้นทุนในการผลิตนี่ก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะฐานการทำเกษตรบ้านเราเนี่ยในช่วงหลังๆนี่นะครับก็ยิ่งแพงสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอุปสรรคในการทำการเกษตรในบ้านเรานะครับปัจจัยที่4ครับปัจจัยที่4เรื่องของ IUU ก็คือการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและรายการควบคุมเราเข้าไปรับพันธสัญญามาตรฐาน IUU จากยุโรปในปี2557เข้ากับเวียดนามก็เข้าปีเดียวกับประเทศไทยแต่ประเทศไทยวันนี้2569เราได้ใบเขียวนี่หมายความว่าโอ้โหเรารับมาตรฐานของยุโรปเต็ม 100% เป็นเด็กดีแต่เวียดนามเนี่ยเข้ากับไปเข้า IUU แต่ปัจจุบันเวียดนามเป็นใบเหลืองมันมีใบแดงใบเหลืองใบเขียวใบเขียวนี่ก็คือรับมาตรฐานยุโรปเต็ม 100% ในประเทศอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่รับใบเขียว IUU ในปี2557
2: ครับ
0: เวียดนามเข้าไปรับ IUU เข้าพร้อมกับประเทศไทยแต่เวียดนามบอกว่าขอไปศึกษาไปจัดการระเบียบกติกาต่างๆในประเทศเวียดนามก่อนวันนี้เวียดนามได้ใบเหลืองเพราะฉะนั้นได้ใบเหลืองก็ผมคิดว่าประมาณสัก 60-70% ที่จะต้องตามมาตรฐานของ

0: ครับลดลง
1: ครับ
0: เพราะว่าจะต้องไปรับระเบียบกติกาของยุโรปนะฮะชาวประมงจะต้องปรับตัวตามกฎหมายคุยกันระหว่างผมกับคุณมงคลเนี่ยรองประธานเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าในช่วงที่เรารับไอ้อยู่ๆเรามีกฎหมายที่ออกมาคุมอุตสาหกรรมประมง300ฉบับโอ้ my god นะครับ300ฉบับนะฮะเท่ากับว่ามากดดันอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยนะครับเรือจะต้องติดตั้งระบบติดตามเรือนะการเข้าออกท่าเรือนี่จะต้องแจ้งนะแรงงานที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ครับ
0: ท่านดร.เอกคุณลิซ่าท่านผู้ฟังพี่น้องชาวใต้ก็คงจะ เห็นได้ชัดว่าแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยที่เป็นใบที่มันไม่ใช่ใบเขียวอ่ะจะทำแบบรองไหมจะทำแบบรองไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับไอยูเท่ากับเป็นการสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับประเทศไทยในอุตสาหกรรมประมงก็คือการเป็นศูนย์กลางการฟอกขาวสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านครับในประเทศไทยนึกจินตนาการอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยถูกระเบียบทุกอย่างเรื่องของอุตสาหกรรมประมงแต่ประเทศเพื่อนบ้านที่เรานำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากเขมรจากลาวลาวน้อยหน่อยจากเมียนมาเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เรานำเข้าสัตว์น้ำเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีใบเขียวเหมือนประเทศไทยนะครับไม่ได้มีใบเขียวในประเทศไทยเพราะนั้นสัตว์น้ำเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยก็เป็นการฟอกขาวให้กับสัตว์น้ำของประเทศเพื่อนบ้านแล้วแปรรูปในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปในต่างประเทศนะโดยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่าอ๋อประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมประมงที่ได้มาตรฐานของ IUU ผมดอกจันคำว่าปี2557ท่านผู้ฟังไปจินตนาการต่อนะครับว่าทำไมเป็นปี2557นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูแหล่งของการปริมาณสัตว์น้ำที่ลดลงปกติเนี่ยเราจะจับสัตว์น้ำเนี่ยนะครับเราจะมีอยู่4แหล่งก็คือทะเลแม่น้ำลำคลอง ขออภัยเพราะเลี้ยงและก็บ่อ4แหล่งนี้เนี่ยนะครับการจัดปริมาณสัตว์น้ำของประเทศไทยลดลงอย่างมากเลยที่ลดลงอย่างมากที่สุดก็จะเป็นจากประมงจากแม่น้ำลำคลองต่างๆมากกว่า 50%ถ้ามาดูประเภทของปลาไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำเค็มหอยน้ำเค็มปลาน้ำจืดลดลงหมดเลยลดลงหมดเลยผมคิดว่าในกรณีของการเลี้ยงเนี่ยเรื่องของต้นทุนในการผลิตเรื่องของต้นทุนในการผลิตและเรื่องของการนำเข้าปลาจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยสู้ไม่ได้เพราะมีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่านะครับถ้าเราดูการลดลงนะการผลิตลดลงจาก4ล้านไปเหลือ2ล้านกว่าการส่งออกลดลงจาก 2.4 ล้านตันเหลือ 1.6 ล้านตันการนำเข้าเพิ่มขึ้นจาก 1.5 ล้านตันไปเป็น2ล้านตันกว่าการบริโภคภายในก็เพิ่มขึ้นยังมีความต้องการเพราะนั้นนำเข้าเพิ่มภายในเพิ่มก็ต้องเพื่อจะส่งออกด้วยเพื่อจะตอบสนองภายในประเทศด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของอุตสาหกรรมประมงไทยถ้าคิดมูลค่าทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมครับโอ้7โมง16นาทีครับ
2: ครับนะคะก็ถือว่า
0: คุณคำว่าค่านะเตือนเลย
2: ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันก่อนเนาะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อนะคะอาจารย์คะ
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร

0: นด
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
1: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะกำลังคุยกับนายหัวอัดกันอยู่ค่ะเรื่องประมงไทยค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
6: ครับขอบคุณครับคุณลิซ่าครับสวัสดีคุณหมูนะครับสวัสดีคุณปิยพงษ์นะครับและคุณน่าจะเป็นคุณนัตตี้เขียนมาดีมากเลยนะครับดีมากเลยซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียขอบคุณมากนะครับที่แชร์มานะครับ
7: โ
6: อเ
7: ค
6: ปลากระพงครับใช่ครับฉายภาพรวมแบบนี้อีกนิดนึงนะครับว่ามูลค่าของทั้งวงโซ่เนี่ยวงโซ่ของอุตสาหกรรมประมงเนี่ยมันไม่มีตัวเลขหรอกแต่ว่าผมประเมินว่าประมาณสักมากกว่า400,000 ล้าน400,000 ล้านเนี่ยไปดูต้นน้ำก็คืออุตสาหกรรมประมงมันก็เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งท่านผู้ฟังถ้าฟังผมอยู่ผมพยายามพูดช้าๆเพื่อท่านผู้ฟังจะได้ตามผมได้ในต้นน้ำก็คือเกษตรกรที่เรียกประมงอยู่นะชาวประมงมันเมื่อเพิ่มขึ้นนะมันเพิ่มขึ้นมูลค่ามันเพิ่มขึ้นระหว่าง19ปีเพิ่มขึ้นระหว่าง19ปีมันเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นได้ยังไงในแง่ในเมื่อเราผลิตลดลงอ่ะเพิ่มขึ้นเพราะว่าราคามันเพิ่มขึ้นปริมาณลดลงแต่ราคามันเพิ่มเพราะนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมเรากินปลาเนี่ยแพงนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นในข้อกลางของมันนะก็คือไปสู่การแปรรูปและมีการนำเข้ามาเยอะมูลค่ามันเลยโตคือถ้าเทียบ2ช่วงในช่วง19ปีเนี่ยมันมีมูลค่าของวงโซ่อุตสาหกรรมเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยมันมีมูลค่าที่สูงขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มในแง่ของต้นน้ำเนี่ยเป็นเรื่องราคาแต่ปริมาณลดลงการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นส่งออกเนี่ยลดลงไป 100% ส่งออกลดลงไป 100% นะครับมาดูเปรียบเทียบหน่อยในเบรกแรกเนี่ยบอกว่าจะเปรียบเทียบเรื่องตัวเลขของการผลิตประมงในประเทศอาเซียนในอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาปริมาณสัตว์น้ำมากที่สุดในอาเซียนรองลงมาในเวียดนามเมียนมาอันดับ3ฟิลิปปินส์อันดับ4ไทยอันดับ5แต่ตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วง19ปีเนี่ยไทยลดลงจาก4ล้านตันเหลือ2ล้านตันกว่าไทยลดลงจาก4ล้านตันเหลือ2ล้านตันกว่าอินโดนีเซียเพิ่มจาก4เป็น23ล้านตัน4ล้านตันเป็น23ล้านตันไม่แน่ใจว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ไปรับเรื่องของมาตรฐาน IUU ของยุโรปหรือเปล่าทำให้เร่งสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปลาได้เวียดนามเพิ่มจาก 1.9 ล้านตันเป็นเกือบ10ล้านตัน
7: ครับ
6: เมียนมาเพิ่มขึ้นฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นมีประเทศไทยประเทศเดียวที่เพิ่มขึ้นแม้กระทั่งมาเลเซียยังเพิ่มขึ้นเลยอ่ะเพราะนั้นในอาเซียนเนี่ยปริมาณการผลิตปลาในบ้านเราเนี่ยนะปริมาณการผลิตปลาในบ้านเราที่ประเทศจะผลิตได้เนี่ยลดลงเนี่ยทำให้เราเป็นประเทศเดียวที่มีการนำเข้าปลาจากต่างประเทศเยอะมากนะครับการนำเข้าปลาของประเทศไทยถ้าดูเฉพาะในอาเซียนและเอเชียนะครับในอาเซียนและเอเชียนะเดิมเนี่ยเรานำเข้าจากไต้หวันอินโดอินเดียจีนญี่ปุ่นเวียดนามนะครับสัญญาณดีเลย์ไหมครับ
7: ได้อยู่ครับอาจารย์พูดต่อได้ครับ
6: ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับเดิมเนี่ยเรานำเข้าจากไต้หวัน ผมกำลังจะฉายภาพว่าประเทศที่เรานำเข้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเขาผลิตเพิ่มขึ้นเดิมเรานำเข้าไต้หวันเป็นอันดับ1พอปัจจุบันเนี่ยเรานำเข้าไต้หวันเป็นอันดับ4อินโดเรานำเข้าอินเดียเนี่ยเรานำเข้ามาเป็นอันดับ5และเป็นอันดับ1ปัจจุบันมีการนำเข้าปลาจากอินเดียมากที่สุดเรานำเข้าจากจีนเดินเป็นอันดับ4ปัจจุบันนำเข้าจากประเทศจีนเป็นอันดับ2เรานำเข้าจากญี่ปุ่นเดิมเป็นอันดับ3นำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นอันดับที่3ญี่ปุ่นดรอปลงไปนะครับเป็นอันดับ5เวียดนาม19ปีที่แล้วนำเข้าปลาจากเวียดนาม อันดับ6นะในบรรดาการนำเข้าทั้งหมดเนี่ยนะปัจจุบันนำเข้าปลาจากเวียดนามเป็นอันดับที่3
7: ครับ
6: เพราะฉะนั้นถ้าผมสรุปขนาดนี้เนี่ยประเทศไทยนำเข้าจากอินเดียอันดับ1จีนอันดับ2เวียดนามอันดับที่3ปลาที่เรากินอยู่ปัจจุบันแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ยมาจากอินเดียมาจากจีนมาจากเวียดนามเป็นส่วนใหญ
7: ่
6: สถานการณ์
5: ค่ะอาจารย์คะ
7: ต่อได้เลย
6: เพราะนั้นครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมเสนอนะครับผ่านทางรายการกูดมอร์นิ่งอาเซียนเนี่ยถ้าเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเป็นการศูนย์กลางของการฟอกขาวสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะนั้นภายใต้ที่เรารับกฎระเบียบกติกาของ IUU สมบูรณ์แบบเป็นใบเขียวเนี่ยนะครับตั้งใช่ไห
5: ม
6: ตั้งประเทศไทยใช่ไหมนะฮะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมประมงพรีเมียมของอาเซียนของเอเชียของโลกในเมื่อเรารับมาตรฐานของเขาแล้วนะครับทำให้มันถูกต้องแต่วิธีการทำให้มันถูกต้องเพื่อยกระดับมูลค่าการผลิตในประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางเพราะในประเทศอาเซียนเนี่ยไม่มีประเทศใดรับ IUU 100% เท่าประเทศไทย
7: ครับ
6: แต่สิ่งที่จะเป็นแบบนั้นได้เป็นศูนย์กลางของประมงพรีเมียมเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือ1ต้องตรวจสอบย้อนกลับว่าสินค้าประมงสินค้าสัตว์น้ำปริมาณสัตว์น้ำที่นำเข้ามาเนี่ยสามารถจะตรวจสอบว่าใช้มาตรฐานอะไร
5: ค่ะ
6: เหมือนขณะนี้เนี่ยเราหลอกชาวโลกอยู่ว่าเราเป็นได้มาตรฐานของ IUU นะแต่จริงๆอ่ะปลาที่นำเข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านดร.ดูว่าปลาในเมียนมาเนี่ยเขาจะทำเป็นมาตรฐานตามกฎใช้รายงานถูกต้องตามกฎหมายไห
7: ม
6: ประมงเขาได้มาตรฐานไหมเรือเขาได้มาตรฐานไหมอันนี้มันก็รับทราบกันโดยทางกายภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับเราไม่มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับเพราะนั้นไหนๆก็มันก็เป็นมาตรฐานIUUแล้วก็ทำให้มันไปสุดทางแล้วกันนะก็เป็นศูนย์กลางของประมงพรีเมียมไปเลยอ่ะใช่ไหมครับก็ทำการตรวจสอบย้อนกลับลดการนำเข้านะโดยหันมาส่งเสริมให้ประมงชาวไทยเนี่ยนะครับเร่งการผลิตนะเลี้ยงมากขึ้น
7: ครับ
6: จับมากขึ้นนะครับเพื่อจะลดการนำเข้าอันนี้เราก็จะไม่สูญเสียเงินตราต่างประเทศทำตลาดในประเทศไทยเป็น2ตลาดปัจจุบันที่เราซื้อปลากันอยู่เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นปลาที่เป็นตามมาตรฐานIUUหรือเปล่าดูเลยนะเราไม่รู้ทำเป็น2ตลาดตลาดที่เป็นปลามาตรฐานกับตลาดที่เป็นปลาที่เป็นเยอะๆเป็นแมสภาษาอังกฤษใช่ว่าแมสเยอะๆทำเป็น2ตลาดไปเลยสิ่งที่จะต้องทำตรวจสอบย้อนกลับลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศพัฒนา2ตลาดพูดไปแล้วสร้างแบรนด์นะสร้างแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับนะเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นจากอุตสาหกรรมประมงนะครับลดการขั้นตอนซับซ้อนลดขั้นตอนซับซ้อนจากกฎหมายอะไรประมาณนี้นะครับหมดเวลาวันนี้7:20 PMนะครับ
7: ครับโอเคครับอาจารย์ก็ขอบคุณมากนะครับอาจารย์เดี๋ยวคือตอนนี้อันนี้ไม่อาจจะฝากเอาไว้เผื่ออาจารย์พิจารณาเห็นกระแสยูปอฟกำลังมาตอนนี
6: ้แล้วก็นะครับ
7: ยูปอฟครับยูปอฟ
6: ใช่
7: เห็นกระแสกำลังมาแล้วก็สังคมอาจจะมีความยังไม่เข้าใจเรื่องนี้คืออย่างน้อยๆเนี่ยอยากชวนอาจารย์มาให้ความรู้นิดนึงว่ายูปอฟนี่คืออะไรแล้วก็การที่เราจะลงนามเนี่ยดีไม่ดียังไงผลกระทบจะเป็นยังไงอันนี้ฝากไว้เผื่ออาจารย์พิจารณาในครั้งต่อๆไปเพราะเห็นกระแสกำลังมาครับ
6: น่าจะจำเป็นสุขหน้าได
7: ้
6: ส
7: ุ
6: ขหน้าเนี่ยมันมี IMF มากันอยู่ว่าจะพูดถึงผลกระทบของ IMF ประชุมที่ประเทศไทยแต่ว่าโอเคจริงๆก็อยู่ในใจนะที่ดร.เจตพูดอยู่ปุ๊บอยู่ปุ๊บเนี่ยนะ
7: ครับ
6: เดี๋ยวพิจารณาเวลานะครับอีกครั้งหนึ่ง
7: ได้ครับอาจารย์นี้วันนี้พูดเห็นปลากระพงแล้วหิว
5: กำลังถ่ายวิดีโออาจารย์เจตอยู่นะคะเป็นการฟ้องดูอาหารดูอาหารทะเล
7: เขาบอกว่าปลากระพงหิวเลยสั่งเลยดูได้มีอะไรกินบ้างนะฮะกำลังดูเลยฮะอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับ
6: โอเค
5: ขอบคุณครับ
6: ดร.
5: ค
6: ุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
7: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัธพิสารวณิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
7: ครับนะฮะอาจารย์วณิชน่าจะแบบว่าร้อนหรือเปล่าเหงื่อเห็นในวิดีโอนี้เห็นใน Facebook Live นี่เหงื่อเต็มเลยนะฮะวันนี้จากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาจจะมีฝนด้วยนะฮะในช่วงนี้ก็ระมัดระวังสุขภาพแล้วก็ยังคงไว้ใจไม่ได้นะเรื่องฝนเรื่องน้ำท่วมนะฮะอ่ะลาแล้วครับวันนี้เราสองคน
5: ค่ะสวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ครับวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับแล้วก็ตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆผ่านทาง Facebook Live ของ FM 100.5 ได้แล้วนะครับเราอยู่พร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมีเรื่องทั้งการบ้านการเมืองนะครับฝ่ายค้านชำแหละรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลครับเพราะเมื่อวานนี้ยื่นขอซักฟอกรัฐมนตรีจำนวน18รายเรียบร้อยแล้วนะครับมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะครับสถานการณ์ณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมีให้ติดตามรวมถึงประเด็นอื่นๆนะครับที่อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวนี้กันก่อนครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ครับเพื่อไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือว่ากริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกที่กองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสังคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

0: ราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งแจ๊ส39กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่งเพื่อทรงทำการบินในการนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายหรือว่าอาร์มอันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ทำการฝึกบินเครื่องบินขับไล่แจ๊ส39กริปเพนพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครครับมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับขอหยิบยกมาจากมติชนครับภาพประกอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือว่ากริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่8ตุลาคมครับส่วนแนวหน้าก็มีพาดหัวประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าในหลวงทอดพระเนตรพระราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวกริปเพนเข้มแข็งสง่างามแท้จริงในหลวงเสด็จทอดพระเนตรสมเด็จพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวกริปเพนเป็นครั้งแรกพระราชทานช่อดอกไม้เป็นกำลังใจภายหลังสมเด็จพระราชินีทรงขับเครื่องบินกริปเพนอย่างสมบูรณ์แบบครับ
1: ติดตามเรื่องของสถานการณ์การเมืองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะฝ่ายค้านได้แถลงยื่นยติขอเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนายกและรัฐมนตรีรวม13คนโดยมีความยาวยติถึง7หน้าต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น18คนตามรัฐธรรมนูญมาตรา151จากผู้ร่วมลงชื่อ145คนมีความยาวยติถึง7หน้าต่อนายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าข้อกล่าวหาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านทำงานร่วมกันรวบรวมเป็นกรอบยติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้คือต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่มองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือกลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบเช่นองค์กรอิสระด้วยเนื้อหาในการอภิปรายก็มีทั้งเรื่องโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาทุจริตประชาชนต่างๆเช่นปัญหาน้ำท่วมล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้นส่วนจะสื่อสารต่อพรรคกล้าทำอย่างไรเนื่องจากสถานะตอนนี้เป็นพรรคเดียวที่ยังคลุมเครือนายณัฐพงษ์เชื่อนะคะว่าในทางปฏิบัติหลายคนอาจจะเห็นและเข้าใจอยู่แล้วว่าสาเหตุใดที่ยตินี้ไม่มีพรรคกล้าธรรมมาลงชื่อด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคกล้าธรรมอาจจะต้องชี้แจงด้วยตนเองแล้วจะเป็นการวัดใจพรรคเพื่อไทยด้วยหรือไม่เพราะไม่มีการอภิปรายถึงรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเลยนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าเราเตรียมยตินี้มาตามเนื้อหาข้อเท็จจริงเป็นหลักอย่างแรกก็ต้องมีหลักฐานที่มีน้ำหนักระดับหนึ่งและเราเปิดกระบวนการให้พรรคฝ่ายค้านทุกพรรคเสนอมา18รายชื่อนี้ยืนยันเป็นไปตามกระบวนการสำหรับ18รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะประกอบด้วย1นายอนุทินชาญวีรกูล2นายพิพัฒน์รัชกิจประการ3นายทรงศักดิ์ทองศรี4นายเอกนิตินิติธรรมประภาส5นางสุภจีสุธรรมพันธ์6นายปกรณ์นินประพันธ์ 7พลโทอดุลบุญธรรมเจริญ8นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุล9นายชัยชนกชิดชอบ10นายสุชาติชมกลิ่น11พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์12นายณพินทร ศรีสันทาง13นางสาวสุภมาศอิสระภักดี14นายภราดรปริศนานันทกุล15นางสุขสมรวยวันธนียกุล16นาย

0: ิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ17นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และ18นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐซักฟอก18รัฐมนตรีระบอบน้ำเงินเชือดหนูโดนข้อหาหนักยติฝ่ายค้านสุดเดือดระบุนายกทุจริตช่อฉนไร้จิตสำนึกไร้ภาวะผู้นำหุ่นเชิดในระคุณแผ่นดินอนุทินพร้อมตอบสภาโสพลนัดปลายเดือนนี้ฝ่ายค้านจับ18รัฐมนตรีขึ้นเขียงณัฐพงษ์นำรายชื่อ145ส.ส.ยื่นซักฟอกรายบุคคลตั้งข้อหาหนักอนุทินค่ะ
1: นายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมครับได้กล่าวถึงกรณีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของฝ่ายค้านว่าพรรคกล้าธรรมไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือว่าร่วมลงชื่อในยติดังกล่าวครับจึงไม่ได้ร่วมลงชื่อแต่ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วพรรคยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายรายไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินครับสิ่งที่น่าตั้งคำถามก็คือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องหัวสวมากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นเกมทางการเมืองกันแน่นายอรรถกรบอกว่ายังมีรัฐมนตรีบางรายที่ควรมีชื่ออยู่ในยติหากพิจารณาจากการทำงานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์บริหารจัดการน้ำและอุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบประชาชนโดยตรงแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในยติขณะที่รัฐมนตรีบางรายซึ่งมีข้อกล่าวหาที่ไม่ชัดเจนกลับถูกระบุชื่อพรรคกล้าธรรมก็เห็นว่าการอภิปรายควรอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนและเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบให้ได้ไม่ใช่เอาเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเป็นเวทีขยายประเด็นการเมืองเพราะสุดท้ายแล้วการอภิปรายที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ทำให้ปัญหาของประชาชนดีขึ้นและประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการอภิปรายครั้งนี้เลยอันนี้ก็เป็นจุดยืนของกล้าธรรมนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับให้สัมภาษณ์ประเด็นฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าไม่มีปัญหาคณะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบและชี้แจงข้อสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบผู้สื่อข่าวก็ถามว่าสงสัยหรือไม่ว่าทำไมมีแต่ชื่อรัฐมนตรีภูมิใจไทยนายกบอกว่าถ้าไม่มีถึงจะแปลกทั้งนี้ทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วเมื่อถามว่าตัวนายกรัฐมนตรีมั่นใจสามารถชี้แจงข้อสงสัยของฝ่ายค้านได้ใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าในเมื่อเรามีโอกาสชี้แจงประชาชนในวาระที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วเราก็ต้องเอาข้อมูลที่เรามีทั้งหมดมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบผู้สื่อข่าวก็ถามต่อครับว่าฝ่ายค้านเสียงพอยื่นอภิปรายแต่ไม่มีเสียงของพรรคกล้าธรรมซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่าอ้อหรือก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในมติชนด้วยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบตอนที่คุณเท้งรัฐพงศ์ไปยื่นกับประธานโสพลสรัมในขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับฝ่ายค้านชำระกินรวบประเทศซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยอนุทินพิพัฒน์ชัยชนกเอกนิติสุภจีสุขสมรวยซัดหุ่นเชิดแอบอ้างโกงสาธิตขอถลกยาว5วันยุติธรรมสั่งดีเอสไอสอบสสเอเดียปปช.จ่อฟันทุจริตสอบพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับบอกว่าระบอบหนูกินรวบฝ่ายค้านยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยจัดหนักอนุทินเนรคุณแผ่นดินเท้งนำทีมฝ่ายค้านยื่นประธานสภาซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยข้อหาระบอบน้ำเงินระบอบนอหนูกินรวบประเทศพุ่งเป้าหัวสวโกงสอบท้องถิ่นบริหารงานพลาดซัดอนุทินเสแสร้งแกล้งรักชาติเนรคุณแผ่นดินเป็นนายกขุนเชิดพิพัฒน์อมหิตไม่สนประชาชนทุกยากลูกนกผลิตความเท็จเป็นกิจวัตรสุภมาศล็อกมงโครงการน้ำเงินสาธิตขออภิปราย5วันฟุ้งข้อมูลแน่นไม่สนเสียงในสภา น้อยกว่าโสพลคาดซักฟอกปลายเดือนตุลาคมการันตีเคร่งครัดข้อบังคับไม่เอ็นเอียงนายกลั่นไม่หวั่น18รัฐมนตรีภูมิใจไทยโดนอภิปรายบอกถ้าไม่มีชื่อภูมิใจไทยสิแปลกออกตัวใช้เวทีแถลงผลงานรัฐบาลโชว์ประชาชนไม่ใช่ฝ่ายค้านพาฟังทำไก่ไม่รู้เรื่องมีชื่อกล้าทำร่วมยื่นยติปปช.โดดหนีไม่ตอบปมตรวจสอบทรัพย์สินส.ส.ไอเดียครับ7นาฬิกา41นาทีเดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะการย้ายในอำเภอบ้านสร้างครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว yeah. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร
6: 02-740-7400โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่เรื่องของการคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างค่ะโดยทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยนายพลพีกล่าวนะคะว่าฟังเรื่องจากนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายกอบจและผู้นำท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีทุกคนซึ่งรายงานเหมือนกันหมดเกี่ยวกับนายอำเภอบ้านสร้างและตนเองก็เป็นคนรายงานนายกรัฐมนตรีว่าได้รับรายงานนี้มาจากจังหวัดซึ่งเป็นการรายงานด้วยวาจาพอมีคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองตนเองก็เพิ่งจะไปเห็นว่านายเวรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือตั้งแต่วันที่30กันยายน2569แล้วฉะนั้นจึงเป็นเรื่องเขาโครงเดียวกันหมดในการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็คือผู้ว่าณวันนั้นและรองผู้ว่าที่รักษาราชการแทนผู้ว่าเป็นทำนองเดียวกันค่ะนายพลพีกล่าวอีกนะคะว่าเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชามีความเห็นเป็นแบบนั้นพอรักษาราชการมาก็ยังมีความคิดเห็นเป็นอย่างนั้นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็ยังมีความคิดเห็นเป็นอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทำให้อธิบดีกรมการปกครองได้เชิญนายอำเภอออกจากพื้นที่ไปก่อนและตนเองเป็นผู้รายงานนายกรัฐมนตรีเองดังนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นคนไปสั่งอธิบดีกรมการปกครองในการให้ย้ายนายอำเภอแต่อย่างใดเลยพาดหัวใหญ่ข่าวสดค่ะพลพีป้องนายกซัดนายอำเภอดีแต่ทำคอนเทนต์อ้างเป็นคนชงย้ายเองอธิบดีปภ.ชี้แจงพลวันเยียวยาแฟลตคลองจันเตือนฝนถล่ม 9-13 ตุลาคมหาดใหญ่ระดมรับมือนายกอนุทินสั่งการจากสิงคโปร์ให้ประสานข้อมูลกรมอุตุเพิ่มความแม่นยำสูงสุดในการเตือนชาวบ้านพร้อมเร่งผลักดันน้ำค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคำสั่งกรมการปกครองย้ายนายเศรษฐวุฒินายอำเภอบ้านสร้างโดยนายกชี้ไปที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งยืนอยู่ด้านหลังวงสัมภาษณ์พร้อมกับบอกว่าไปถามสิคนที่ยืนอยู่ข้างหลังโดยนายอนุทินอธิบายว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถสั่งการโยกย้ายหรือว่ารายงานการทำงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือขอให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายนายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองพิจารณาตามสถานการณ์ทุกประการครับด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบายครับว่าเมื่อวานนี้ในอำเภอคนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เดิมมา5ปีซึ่งความจริงต้องถูกย้ายมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอย้ายบุคลากรจึงย้ายไปอีกอำเภอเพื่อสลับตำแหน่งกันโดยไม่ได้มีความเสียหายยังคงเป็นนักบริหารระดับสูงเรื่องนี้น่าจะจบและไม่มีประเด็นอื่นอีกแล้วก็ย้ำนะครับว่าในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต้องเชื่อผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ขอยืนยันว่าการย้ายครั้งนี้ไม่มีประเด็นทางการเมืองครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ มีเอกสารของกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่บัญชีโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน2คนลงวันที่7ตุลาคม2569นะครับโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็นายนฤทธิ์ปากาละวงปากะวงนะครับณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งวันนี้แหละครับ9ตุลาคม2569ครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับเชื่อผู้ว่าเด้งในอำเภอเร่งดันน้ำลงทะเลนายกสั่งหน่วยแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงก่อนฝนถล่มซ้ำช่วง 9-13 ตุลาคมสทนชเผยพื้นที่ตะวันออกมวลน้ำทะลักรอยต่อกทมฉะเชิงเทราเร่งผลักดันออกทะเลมท.1แจ้งเด้งในอำเภอบ้านสร้างไม่ตั้งกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินต้องฟังผู้ว่าราชการจังหวัดระบุต้องย้ายอยู่แล้วหลังอยู่ที่เดิมมา5ปีขอจบได้แล้วยันไม่มีกลั่นแกล้งทางการเมืองพลพีฟังอดีตผู้ว่ารองผู้ว่าผู้นำท้องถิ่นแรงงานตรงกันทำงานกับคนอื่นไม่ได้ไม่เกี่ยวค้านตั้งโรงงานขยะเจเศษย้ำกทม.เข้าเกณฑ์เยียวยาทั้ง 9,000 บาทและ 5,000 บาทโอนเงินล็อตแรก8ตุลาคมครับ
0: มีข่าวเรื่องของประกันอัคคีภัยมาฝากนะคะการประกันอัคคีภัยเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งโดยเป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองแบบระบุภัยกล่าวคือให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้นผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดและอาจจะครอบคลุมสาเหตุอื่นๆเช่นภัยธรรมชาติหรือภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยได้นั้นต้องเป็นเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำประกันภัยเท่านั้นทั้งนี้ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้คือบ้านที่อยู่อาศัยอาคารร้านค้าสำนักงานโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานโกดังทรัพย์สินภายในอาคารส่วนทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครองเว้นแต่ที่ได้ระบุในกรมธรรม์โดยชัดเจนเช่นเงินแท่งหรือเงินรูปพรรณหรือทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณหรืออัญมณีโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุมูลค่ารวมเกินกว่า 10,000 บาทต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารหลักประกันหนี้สินหลักทรัพย์เอกสารสำคัญต่างๆวัตถุระเบิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเป็นต้นคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ครับได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 ราย40,736,114.50 บาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายครับเป็นเงิน 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการเป็นเงิน 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
5: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้ มีความรักความเอาใจใส่

0: ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศไทยในประเด็นสำคัญทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งทางด้านของนางคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการ IMF ได้กล่าวในงาน Forbes Global CEO Conference นะคะกล่าวถึงการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์หน้าว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมท่ามกลางบทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจโลกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะชมไทยเจ้าภาพประชุม IMF ชี้จังหวะที่เหมาะสมนายกร่วมเสวนาบนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกดึงลงทุนสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยผู้จัดการ IMFชี้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group ในจังหวะที่เหมาะสมสะท้อนบทบาทเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตขึ้นบนเวทีเศรษฐกิจโลกรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพ 12-16 ตุลาคมประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กทม.ปรับรูปแบบการทำงานพร้อมประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษค่ะ
2: ความคืบหน้าคดีสอบทุจริตนะครับเข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับล่าสุดครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ทำการปล่อยตัวจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และนายวินธนพัชระโภคินหรือว่าด็อกเตอร์วินเมื่อวานนี้ครับส่วนนางสาวสัตพรธนพัชระโภคินน้องสาวของดร.วินได้ถูกปล่อยตัวไปก่อนหน้านี้แล้วหลังถูกคุมขังครบกำหนดฝากขังสูงสุด7ผัดคือผัดละ12วันรวม84วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87นับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวครั้งแรกเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569สาเหตุการปล่อยตัวครั้งนี้ครับก็เนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ยังดำเนินการสอบสวนคดีไม่แล้วเสร็จส่งผลให้ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งให้กับอัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงจำเป็นต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปตามขั้นตอนครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในผู้จัดการรายวันปปช.ส่งฟ้องไม่ทันปล่อยผอ.พิชิตดร.วินและสัตพรพ้นคุกแล้วเจ้าตัวยันไม่หนีเรือนจำพิเศษกรุงเทพปล่อยตัวจ่าพิชิตดร.วินสัตพรพ้นคุกคดีกองสอบท้องถิ่นหลังครบฝากขัง84วันปมปปช.สรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดไม่ทันด้านดร.วินยืนยันไม่หลบหนีพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงในคดีเร็วๆนี้เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพาดหัวบอกว่าปปช.ฟ้องไม่ทันโกงสอบสถ.ต้องปล่อยดร.วินน้องสาวและจ่าพิชิตเฉาซ้ำแล้วซ้ำอีกคดีทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่น3ผู้ต้องหาตัวการสำคัญถูกปล่อยตัวแล้วหลังจากปปช.ส่งฟ้องไม่ทันครับ
1: แม่พัดค่ะได้แจ้งความสน.วังทองหลางเอาผิดลูกชายเจ๊แมวอาสาสมัครกักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกายขณะอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะแม่พัดโร่แจ้งจับทีมอุ้มของลูกรุมซ้อมทรมานไปขังศูนย์นรกแม่พัดเปลี่ยนใจไม่ยกโทษให้ลูกชายโร่แจ้งความดำเนินคดีเพิ่ม2หนุ่มกู้ภัยที่มาอุ้มตัวจากบ้านในซอยค่ะ
2: มีเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ซึ่งในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยล่าสุดนะครับออกประกาศฉบับที่5 เตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมครับวันนี้จะเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกและภาคใต้ครับโดย9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะมีผลกระทบตามภาคก็คือวันนี้บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันพรุ่งนี้10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ครับอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมฝนจะไปภาคใต้เช่นเดียวกับวันที่13ตุลาคมฝนจะลงภาคใต้ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะครับส่วนเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่ได้เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม69ที่ผ่านมาจนถึง1ตุลาคม70ข้อมูลปัจจุบันครับมีการอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนประเภทกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยรายแรกแล้วนะครับอยู่ที่เชียงใหม่เพราะว่าเสียชีวิตจากอุทกภัยครับจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีทายาทผู้ประสบภัยเมื่อวานนี้นะครับตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทก็ถือว่าเป็นรายแรกที่จะได้รับเงินโอนจากเงินประกันภัยพิบัติที่รัฐบาลซื้อให้ครับประเด็นนี้มีอยู่ในไทยรัฐครับจ่าย2ล้านรายแรกดับเส้นภัยพิบัติเร่งโอนเยียวยารัฐจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยรอบแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทโอนเข้าบัญชีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับ8ตุลาคมครับ
1: และขอปิดท้ายที่ประเด็นนี้นะคะขยายปมนอมินี DSI ค้นชาบัตรชุมชนยิวเป็นพาดหัวข่าวเดลินิวค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและมท.2นำทีม3จุดใจกลางเมืองกรุง DSI ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองตำรวจ9หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการค้นชาบัตรเฮาส์สำนักงานศูนย์กลางชุมชนยิวในกรุงเทพมหานคร3จุดรวดรวบรวมเอกสารหลักฐานสำคัญขยายผลเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลค่ะ
2: ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับวันนี้เวลาของ9ทันข่าวหมดลงแล้วครับคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน้ำมันแพงน้ำท่วมฉุดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกันยายนร่วงลงครั้งแรกในรอบ4เดือนรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน2569พบว่าดัชนีทุกรายการปรับตัวลดลงพร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนโดยดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมลดลง 53.2 เหลือ 52.1ปัจจัยหลักที่บั่นทอนความเชื่อมั่นประกอบด้วยราคาน้ำมันพุ่งสูงราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกทะลุ40บาทต่อลิตรจากแรงกดดันราคาน้ำมันโลกและสงครามในตะวันออกกลางตามมาด้วยพิษภัยน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่นการเมืองและรายได้ที่ไม่แน่นอนผู้บริโภคเริ่มกังวลต่อเสถียรภาพการเมืองในอนาคตรวมถึงโอกาสในการหางานและรายได้ที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าที่คิดทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมมีดังนี้ดัชนีเศรษฐกิจโดยรวมลดลงเหลือ 45.1 จาก 46.6 ดัชนีโอกาสหางานทำลดลงเหลือ 50.1 จาก 50.9 ดัชนีรายได้ในอนาคตลดลงเหลือ 61.2 จาก 62.1 ดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันลดลงเหลือ 34.5 จาก 36.5 ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตลดลงเหลือ 60.7 จาก 61.4การที่ดัชนีทุกรายการยังอยู่ระดับต่ำกว่าปกติแสดงว่าผู้บริโภคยังไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโอกาสในการหางานทำและรายได้ในอนาคตขณะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงไม่หยุดกบน.ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรเว้น E20 B20 E85 ราคาคงเดิมมีผลช่วงตี5ที่ผ่านมาปตท.บางจากประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้น B20 E20 และ E85 ราคาคงเดิมทำให้ราคาดีเซลเพิ่มเป็นลิตรละ42บาท94สตางค์เบนซิน50บาท43สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 41บาท44สตางค์แก๊สโซฮอล์91 41บาท7สตางค์คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้น B20 E20 E85 ที่ราคาคงเดิมโดยปัจจัยหลักมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูงจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซดันค่าขนส่งขึ้นทันทีประกอบกับจีนระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงเหลือ 3,200,000 บาร์เรลสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ภาพรวมราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพุ่งสูงกว่า177เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงเกือบ156เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ363ล้านบาทจึงมีความจำเป็นต้องปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะประกาศเตือนฝนตกหนักฉบับที่5กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่5หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีโอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมาก โดยวันที่10ตุลาคมจับตาจังหวัดระยองจันทบุรีตราดมีฝนหนักมากบางแห่งขณะที่กทมและปริมณฑลรวมถึงอีกหลายจังหวัดอยู่ในพื้นที่คาดการฝนตกหนัก11ตุลาคมจับตาที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝนตกหนักมากส่วนกทมและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่ง 12-13 ตุลาคมฝนตกหนักต่อในพื้นที่ภาคใต้12ตุลาคมเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล13ตุลาคมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาและสตูลสำหรับช่วงนี้อากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานขณะที่ภาคใต้ยังมีลมพัดพาความชื้นเข้ามาทำให้ช่วง 9-13 ตุลาคมอากาศเปลี่ยนแปลงง่ายหลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีลูกเห็บตกได้สอท.เผยผลสำรวจ AI จ่อเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยใน 3-5 ปีนายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจความเห็นจาก CEO รวม200คนใน48กลุ่มอุตสาหกรรมและ76สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพบว่าภายใต้หัวข้อมุมมองภาคอุตสาหกรรมต่อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งผู้บริหารสอท. 48% นำ AI ไปใช้งานจริงแล้วทั้งในบางหน่วยงานหรือบางกระบวนการและในหลายกระบวนการพร้อมขยายผลอย่างเป็นระบบโดยสำนักงานและบริการลูกค้ามีคะแนนการใช้งานสูงสุดรองลงมาคืองานบริหารธุรกิจและพยากรณ์ขณะที่การใช้งานกระบวนการผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทานยังมีโอกาสพัฒนาต่อไปสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผู้บริหารสอท.ส่วนใหญ่เห็นว่า AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งการลดต้นทุนลดเวลาและลดขั้นตอนการทำงานรองลงมาคือช่วยให้การวิเคราะห์และการตัดสินใจรวดเร็วและแม่นยำขึ้นตลอดจนการเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการขณะเดียวกันยังคาดว่า AI จะทำให้ทักษะที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงไปและลดความต้องการใช้แรงงานบางกระบวนการจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
8: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.comถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมาย

0: ่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณเอกพรครับ
2: สวัสดีผู้ฟังสวัสดีไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับก็วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันที่9ตุลาคมก็เข้าใจว่าท่านที่กินเจวันนี้ก็จะเริ่มต้นนะเขาเรียกวันล้างทองใช่ไหมฮะ
2: ครับแต่ผมไม่จำไม่แน่ใจว่าเออวันนี้กินเจหรือเปล่านะไม่ค่อยได้เกาะติดตามสักเท่าไหร่
1: 9-19นะฮะ
2: ครับ
1: 9-19ออกเจอีกทีก็วันที่19ก็คงจะใช้เวลา10วันซึ่งสิ่งที่จะมีผลกระทบในช่วงนี้ด้วยก็คือราคาพืชผักก็จะแพงนะเพราะว่าเป็นช่วงของกินเจ
2: นะแล้วก็น้ำท่วมด้วย
1: แล้วก็น้ำท่วมแหล่งเพาะปลูกหลายๆพื้นที่ก็เสียหายนะฮะแล้วดูนอกจากพืชผักช่วงนี้แพงแล้วเนี่ยไข่ก็มีรายงานข่าวว่าราคาไข่ไก่ปัจจุบันนะปรับขึ้นมาอยู่ที่ฟองละเข้าใจว่าเกิน4บาทนะเกิน4บาทแล้วโดยไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเบอร์3ซึ่งคนนิยมมากเนี่ยขายแพงละตอนนี้ขึ้นไปเป็น135บาทในเบื้องต้นเนี่ยถือว่าเป็นราคาแพงที่สุดในรอบ15ปีนับตั้งแต่มหาอุทกภัย2554นะ
2: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องค่าครองชีพก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าจะเดือดร้อนกันโดยทั่วไปนะซึ่งก็จะซ้ำเติมผู้ที่เขาประสบในเรื่องของความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งทำให้ขาดรายได้แล้วก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นจากการที่จะต้องไปเปลี่ยนพวกเฟอร์นิเจอร์ไปซื้อข้าวของอะไรของใหม่ที่มันเสียหายไปนะแล้วก็ต้องเรียนว่าเช้านี้ก็จะเจออีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นทั้งเบนซินแก๊สโซฮอล์อีกเท่าไหร่นะคุณเอกพร75สตางค์
2: 75สตางค์ครับเมื่อวานนี้ประกาศมาช่วงแถวๆประมาณสักหัวค่ำอ่ะนะฮะก็ประกาศขึ้นราคาน้ำมันนะครับหลายๆคนก็ใครที่อยู่ในวิสัยที่เติมทันเนี่ยก็รีบไปเติมกันนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็พุ่งขึ้นมาอีกแล้วก็สอดคล้องกับราคาตลาดโลกนะเพราะว่าราคาตลาดโลกเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นแรงมากนะครับเอาราคาบ้านเราก่อนนะครับก็ที่มีผลวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยก็คือราคาน้ำมันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมีดีเซลนะฮะ
1: เขายกเว้น B20 ไม่ขึ้น
2: ครับ B20 กับ E20 อ่ะดังนั้นที่ปรับขึ้นเนี่ยก็คือดีเซลแก๊สโซฮอล์91แล้วก็แก๊สโซฮอล์95แล้วก็เบนซินล้วนนะครับก็คือ4ตัวนี้ที่ขึ้นนอกนั้นไม่ขึ้น
1: ครับ
2: นะครับ
1: ก็เป็นผลมาจากราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ในการซื้อขายวันพฤหัสบดีที่ตลาดอังกฤษลอนดอนนะแล้วก็ตลาดนิวยอร์กเนี่ยขยับขึ้นเฉลี่ยแล้ว 4% ในระหว่างซื้อขายเนี่ยทะลุมากกว่า5เหรียญได้ซ้ำไปนะ
2: ครับ
1: ก่อนที่จะมาปิดเนี่ย WTI บวกขึ้นไป3เหรียญ21แล้วก็เบรนท์เนี่ยบวก4เหรียญ8เซนต์เบรนท์เนี่ยซึ่งจะยึดโยงกับราคาน้ำมันทางฝั่งบ้านเราเป็นสำคัญนะขึ้นไปยืนอยู่เหนือระดับ104เหรียญนะฮะในระหว่างการซื้อขายเนี่ยผมได้เห็น105ด้วยซ้ำแบบอันนี้ก็เป็นราคาที่ขยับกลับขึ้นมาด้วยความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมทั้งความปั่นป่วนทางด้านอุปทานเพราะว่ามันก็จะมีข่าวว่าจะมีเฮอริเคนด้วยนะกำลังจะซัดเข้าชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกทำเขาเปลี่ยนเป็นอ่าวอเมริกาเขาเนี่ยนะ อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ กบน.ของบ้านเราเมื่อวานก็เลยมีมติ

0: ติให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกหน้าปั๊ม
1: จริงๆท่าที
0: ทุกชนิด
1: จริงๆท่าทีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อคืนเนี่ยจริงๆเป็นปัจจัยลบน้ำมันด้วยซ้ำนะก็คือทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยจริงๆควรจะปรับตัวลงเพราะว่าทรัมป์เขาก็ย้ำอีกรอบนะฮะเมื่อคืนนี้ว่ายังไงเขาก็จะยังไม่มีการโจมตีอิหร่านจนกว่าจะเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐเนี่ยมันคือ3พฤศจิกายนดังนั้นถ้าแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่ามันเป็นการส่งสัญญาณว่าประมาณ1เดือนหลังจากเนี้ยนะครับมันจะยังไม่มีการบุกโจมตียังไม่มีสงครามเกิดขึ้นจริงๆมันควรจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยลดลงนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าโอเคเพราะพายุเฮอริเคนเป็นหลักหรือว่ายังไงเนี่ยมันเลยทำให้โอ้โหราคามันพุ่งแรงมากนะครับคือแม้ว่าหลายๆคนจะกังวลนะแต่ทรัมป์เนี่ยผมเชื่อว่าที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็พยายามจะพยุงราคาไม่ให้มันดีดขึ้นแหละก็จะย้ำอยู่เป็นสัปดาห์แล้วว่ายังไม่โจมตีจนกว่าจะนะเลือกตั้งกลางเทอมเพื่อพยุงราคาน้ำมันด้วยทางหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือก็ถ้าเกิดมีสงครามมีการยิงรบกับอิหร่านในห่วงนี้ในช่วงเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าราคาไม่ใช่ราคาผลการเลือกตั้งคงดูไม่จืดคงดูไม่จืดเพราะยิ่งมีสงครามก็ยิ่งทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้น
0: เลือกตั้งก็คือพฤศจิกาใช่ไหมเดือนหน้า
1: 3พฤศจิกายน
0: เขาบอกว่าหลังเลือกตั้งไปแล้วก็ต้องจับตากันอีกรอบหนึ่งพอดีพูดอย่างนี้น้ำมันมันช่วงนี้มันก็คงอยู่ไม่ได้มันต้องขึ้นนะใช่ไหมถึงเวลาจริงแล้วถ้ามันไม่ลบกันตามที่ทำขู่ค่อยลงกับตอนนู้นก็เป็นไปได้ว่าจะอยู่กันอีกยาวแต่ถ้าลบมันก็ถ้าถล่มจริงก็ยังขึ้นต่อนะความเสี่ยงของเรามันก็จะสูงอยู่เมื่อวานนี้คุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสนค.สำรวจค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนช่วง9เดือนแรกของปี2569นี่ก็คือมกราถึงกันยายนพูดง่ายๆว่าแถบหลายจังหวัดโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลที่น้ำท่วมเนี่ยแล้วก็สาหัสสากันกันเนี่ยยังไม่ได้เอาตัวเลขมาในการศึกษาวิจัยนะเอาเฉพาะถึงเดือนกันยายนเนี่ยมกราถ
1: ึ
0: งก
1: ัน
0: ย
1: าย น9
0: เดือนครับพบว่าอยู่ที่ 21,217 บาทต่อเดือนครัวเรือนที่ต้องใช้จ่ายในเรื่องของที่เรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าเดินทางค่าอาหารการกินอะไรประมาณนี้ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2568 326บาทเพราะว่าปี68เนี่ยตัวเลขที่ออกมาคือ 28,91 ปีนี้มัน 21,217 ก็เท่ากับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว326บาทต่อเดือนโดยแรงกดดันหลักมาจากค่าใช้จ่ายด้านพาหนะการขนส่งและการสื่อสารโดยเพราะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงต้นทุนที่ส่งผ่านมายังการเดินทางและอาหารสำเร็จรูปนะฮะคุณอนันตพงศ์บอกว่าหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสารมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 4,895 บาทต่อเดือนผมตั้งข้อสังเกตว่ามันมีเรื่องค่าเรื่องการสื่อสารเนี่ยนะซึ่งผมเชื่อว่ามาจากการที่ค่ายมือถือลดการแข่งขันลงแล้วเนี่ยแล้วค่าใช้จ่ายส่วนนี้มันขึ้นไม่มีแข่งขันกันแล้วแจกโปรแล้วลดลงตอนหลังไม่ค่อยมีเห็นมีโปรนะถูกไหมไม่ค่อยมีโปรที่แข่งกันลดอ่ะพูดง่ายๆแต่เขาที่บอกว่าเนี่ย
1: สองเจ้าอ
0: ่
1: ะ
0: มันจะมีภาระเรื่องค่าสื่อสารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็รวมเนี่ยนะหมวดภาระการขนส่งและการสื่อสารเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 4,895 บาทต่อเดือนอันนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว228บาทและหมวดที่เพิ่มขึ้นสูงสุดคิดเป็น 23.07% คือของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็คือค่าโดยสารสาธารณะครับค่าโดยสารสาธารณะที่ปรับสูงขึ้นตามทิศทางราคาพลังงานโลกขณะที่หมวดบันเทิงและการอ่านการศึกษาและการศาสนาเนี่ยไปทำบุญเนี่ยเพิ่มเล็กน้อยนะมาอยู่ที่842บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเท่าไหร่เพื่อทำบุญแล้วก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านบ้างไปดูเรื่องการบันเทิงดูหนังฟังเพลงมาเนี่ย7บาท
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วคนประหยัดอย่างหนักเลยนะด้านอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
1: แต่ก็ยังเพิ่มขึ้นนะก็ยังเพิ่มขึ้น
0: บาทไม่ลดลงอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 8,342 บาทต่อเดือนอันนี้เพิ่มขึ้น118บาทโดยค่าอาหารสำเร็จรูปเนี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด93บาทขณะที่ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งเพิ่มขึ้น14บาทเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์น้ำตาลผักผลไม้ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เมื่อวานนี้ที่เขาแถลงเป็นรายละเอียดเลยนะว่าค่าของชีพ9เดือนแรก3ไตรมาสของปีนี้เทียบกับ3ไตรมาสปีที่แล้วขยับปรับเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างครับ
1: แต่ที่น่าสนใจเนี่ยนะครับไอ้พวกวัตถุดิบประกอบอาหารสดเนี่ยมันปรับลดลงอย่างเช่นเนื้อสัตว์นะเป็นไก่สัตว์น้ำอาหารทะเลปลาเปออะไรต่างๆนานาเนี่ยลดลง15บาทอยู่ที่ 1,536 แล้วก็พวกเครื่องปรุงประกอบอาหารก็ลดลงสะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนเนี่ยเน้นการบริโภคอาหารปรุงสำเร็จแล้วนอกบ้านตามวิถีชีวิตเพราะมีการใช้จ่ายส่วนนี้นะลดลงเน้นซื้อกินนอกบ้านมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวกหมวดสินค้าฟุ่มเฟือยเคหสถานก็ปรับลดลงนะ 5,117 บาทลดลง17บาทบอกว่าอันนี้น่าจะได้แรงหนุนจากการลดค่าไฟเพื่อบรรเทาค่าครองชีพนะครับค่าใช้จ่ายหมวดไม่จำเป็นที่สามารถชะลอซื้อได้ก็มีแนวโน้มปรับลดลงอย่างเช่นหมวดตรวจรักษาบริการส่วนบุคคลหมวดเครื่องนุ่งห่มรองเท้าหมวดยาสูบเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ก็ลดลงเหมือนคนรัดเข็มขัดมากขึ้นนะ
0: อ
1: ะไรที่ไม่จำเป็นแอลกอฮอล์ก็ลดลง
0: ครับ
1: ซึ่งภาพรวมค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่ปรับสูงขึ้นก็ย้ำว่ามาจากสถานการณ์สงครามความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อราคาพลังงานโลกก็เลยส่งผ่านต้นทุนเดินทางขนส่งวัตถุดิบประกอบกับพฤติกรรมครัวเรือนนิยมบริโภคอาหารสำเร็จรูปเพื่อความคล่องตัวมากกว่าที่จะซื้ออาหารสดมาประกอบเองทำให้รายจ่ายในกลุ่มดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าครัวเรือนบางส่วนปรับพฤติกรรมโดยการรัดเข็มขัดชะลอการใช้จ่ายสินค้าที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์บริหารสภาพคล่องให้สอดรับกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขณะที่แนวโน้มค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในระยะถัดไปเนี่ยนะครับก็ยังมองว่าอย่างในระยะสั้นเนี่ยภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นที่เพิ่มขึ้นอาจจะมีทั้งเรื่องของปัจจัยนะทั้งน้ำท่วมอะไรต่างๆนานาด้วยเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินซื้อวัสดุก่อสร้างมาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ในบ้านที่เสียหายในภาพรวมโครงสร้างค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสะท้อนว่าค่าน้ำมันเดินการเดินทางอาหารยังเป็นหมวดใช้การใช้จ่ายที่สำคัญโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันที่ยังเป็นต้นทุนของส่วนอื่นๆครับสนค.ก็แถลงละเอียดทีเดียวเมื่อวาน
0: ครับในภาพรวมก็ค่าของชีพก็ขยับสูงขึ้นนะแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวดูเนี่ยตัวเลขไตรมาสสุดท้ายออกมาเนี่ยมันเจอเรื่องอุทกภัยในหลายพื้นที
1: ่
0: นะมันน่าจะขยับขึ้นอีกอย่างมากนะมันจะเป็นไตรมาสสุดท้ายที่แบบค่าของชีพคงพุ่งพรวดเลยนะดูจากเหตุปัจจัยที่เรารายงานไปแล้วนะค่าอาหารในหมวดต่างๆก็มีการขยับปรับราคาขึ้นหมดนะก่อนจะพักกันนะครับมีเวลาอีกนิดหนึ่งมันมีเรื่องประเด็นซึ่งเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่นะสื่อก็พยายามไปสัมภาษณ์ท่านนู้นท่านนี้อะไรเกี่ยวกับเรื่องกรณีการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างคุณเศรษฐวุฒิวงเรวุฒิปรากฏว่าล่าสุดผมว่าห่างกัน
1: เลยมากันตอนสามประมาณแถวๆสองทุ่มสามทุ่มมาน
0: ึกถึงหนังญี่ปุ่นเรื่องอะไรนะขำกลิ้งลิงกับหมาเลย
1: ปังคุง
0: เ
1: หรอฮะ
0: มหาไทยล่าสุดนี้กลับลำฮะออกคำสั่งตกลงสรุปว่าจากที่เอาไปเก็บที่โรงเรียนนายอำเภอเนี่ยเป็นว่าย้าย
1: ซึ่งไอ้คำสั่งไปโรงเรียนนายอำเภอเนี่ยคำสั่งเดือนเดียวนะฮะ ตามกรอบเวลาเนี่ยถึงต้นพฤศจิกายน

0: ยนเท่านั้น
1: อ
0: แล้วตอนแรกเนี่ยบอกว่าก็ย้ายออกมาก่อนแล้วสอบถ้าสอบท่านไม่มีอะไรผิดท่านก็กลับไปที่เดิมนี่คือที่นายกบอกวันแรกก็คือเด้งแค่เดือนเดียวเด้งชั่วคราวแต่ปรากฏเมื่อวานนี้เป็นคำสั่งย้ายถาวรเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ย้ายคุณเศรษฐวุฒิจากนายอำเภอบ้านสร้างไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วก็ให้มีผลตั้งแต่9ตุลาคมคือวันนี้เลยนะ
0: วันนี้เลยครับ
1: วันนี้ไปรับตำแหน่งที่ลำสนธิเลย
0: ครับ
1: ขณะที่บ้านสร้างเนี่ยซึ่งน้ำกำลังจมน้ำอยู่เห็นว่าจะต้องจมอีกเดือนเลยนะก็ให้ย้ายนายอำเภอโคกสูงจากสระแก้วเนี่ยคุณนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยามาเป็นนายอำเภอบ้านสร้างเข้าใจว่าท่านต้องนั่งเรือเข้าอำเภอไปรับตำแหน่ง
0: ครับ
1: นะ
0: ก็เนี่ยครับมันก็มีการพูดถึงนะว่าไอ้คำสั่งของนายกที่ออกมาเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยกลางดึกเนี่ยนะครับคือมันคืออะไรมันคือการแก้เกมหรือว่ามันคือการลดกระแสหรือว่าอะไรเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าเหมือนตัดความยุ่งยากอ่ะเพราะถ้าเกิดท่านย้ายมาที่โรงเรียนในอำเภอเนี่ยมันมาแค่เดือนเดียวมันต้องตั้งกรรมการสอบอะไรมันจะยั่วเยี้ยไปหมดนะถูกไห
1: ม
0: แต่อันเนี้ยก็คือย้ายที่มันก็คือจบเลยมันก็เป็นอำนาจที่รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยสามารถที่จะทำได้ก็คือเลขพูดง่ายๆก็คือไอเหตุผลก็ไม่ต้องให้ละมันก็คือเป็นแค่ย้ายสถานที่เท่านั้น
1: ครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการตัดจบนะเป็นการเรื่องการตัดจบเพื่อไม่ต้องไปสาวอะไรกันต่อก็เป็นว่าเอ้ยไม่ได้ท่านก็ย้ายจากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่งไม่ได้ไปดองหรือว่าอะไรส่วนก็แก้เกี่ยวกันว่าไอ้ส่วนสอบก็สอบก็ว่าไปเพราะว่านายกก็พูดไปแล้วว่าต้องสอบก็คงสอบอะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่าผมดูแล้วก็แก้ปัญหาที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะผมดูผมก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วนะว่าทุกคนเนี่ยไปลุมว่าท่านไม่ให้ความร่วมมือและหย่อนยานในเรื่องของการแก้ปัญหาตั้งแต่ป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมที่บ้านสร้างซึ่งผมบอกแล้วอดีตผู้ว่าเนี่ยเขาลงนามวันสุดท้ายที่รับตำแหน่งวันที่30แล้วไปให้สัมภาษณ์สื่อว่าเขาเตรียมการมานานแล้วที่จะย้ายซึ่งถ้าบอกอย่างนี้หมายความว่าตอนนั้นน้ำมันยังไม่ท่วมปัจจีนแล้วยังไม่ท่วมบ้านสร้างแล้วคุณจะไปโทษเขาเรื่องน้ำท่วมแล้วก็ไปรายงานนายกโดยท่านนายกด่าว่าชาวบ้านเดือดร้อนอย่างนี้ใช้ไม่ได้เป็นข้าราชการยังไงใช่ไหมซึ่งในที่สุดแล้วไปขุดคุยแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมคราวนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมมันเรื่องอะไรล่ะมันจะยุ่งตรงนี้ฮะเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นเพราะว่าคนในพื้นที่ที่เขาทำมาหากินกับพวกโรงงานเนี่ยเขาไม่พอใจหรือเปล่าขออนุญาตยากเหลือเกินในการตั้งโรงงานที่บ้านสร้างเนี่ย
0: เพราะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยพักหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีทุนจีนเข้ามาเยอะจนถึงขั้นที่ว่ากลายเป็นว่ามีชื่อเล่นจังหวัดโปรจีนบุรี
1: อ
0: ะโปรจีนบุรี
1: ผู้ว่าม
0: ันก็เลยคนก็มองมาด้วยเหตุผลนี
1: ้
0: มากกว่าหรือเปล่า
1: ใช่
0: เพราะว่าคืออย่างนี้ฮะไอ้คำสั่งเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันก็พูดแบบก็ยังงงๆนะว่าสรุปคือยังไงเพราะคำสั่งมันมาจากไม่ใช่คำสั่งขอไปไอ้ชงเรื่องที่ขอให้ย้ายไอ้ขยักที่เราเห็นเนี่ยคือ30กันยามาจากอดีตผู้ว่าแต่ว่าไอ้รอบสุดท้ายเนี่ยไอ้รอบที่มีการเซ็นโดยคุณนฤชาโคสาศรีวิไลที่เด้งวันที่6ตุลาเนี่ยพลพีเขาบอกว่าผมเนี่ยแหละเป็นคนชงเองผมเป็นคนบอกนายกเองว่ามันมีข้อมูลอะไรอย่างนี้นะเหมือนพยายามจะบอกว่า
1: เขาจะช่วยรับส่วนจะช่วยรับแทนนายกนั่นแหละ
0: คือมันมีหลายส่วนนะที่มีเหตุผลประกอบการผมก็ได้ยินจากชั้นผู้น้อยรายงานขึ้นมาอะไรเงี้ยคือก็เรียกว่าข้อมูลมันก็ยังสับสนตกลงใครชงเนี่ยตกลงอะไรยังไง มันก็แบบไม่ได้ชัดเจนเหมือนพยายามจะบอกว่ามันมาจากหลายสายมาจากหลายทาง
1: ครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้สรุปก็คือนายกเสีย
0: ครับ
1: นายกไปทำปืนลั่นไปด่าเขาก็เละอยู่ เอาเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่เนี่ยอีกต้องย้ายจากนายอำเภอหนึ่งก็ไปอีกอำเภอหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนี้เบื้องในเบื้องต้นคงก็ต้องบอกถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่รู้ดิว่ามีความผิดอะไร
0: เ
1: พราะถ้ามีความผิดคุณก็ต้องไปเข้ากรุแล้วก็สอบถูกไหม
0: ครับ
1: คนก็
0: เพราะโดยหลักการเนี่ยโดยหลักการย้ายอำเภอเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีความผิดนะมันไม่ได้แปลว่าคนนั้นบกพร่องหรือไม่บกพร่องแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปคิดกันเองแบบลดเกรดอำเภอลดเกรดจังหวัดนึกออกไหมฮะอันนั้นมันจะไปคิดกันเองแต่ถ้าโดยหลักมหาไทยเนี่ยหลักมหาไทยเขาอ้าวก็คุณก็อยู่ตำแหน่งเดิมไงก็แค่ย้ายสถานที
1: ่ครับ
0: แล้วเมื่อวานเนี่ยนายกกลับจากสิงคโปร์เนี่ยก็พยายามจะให้สัมภาษณ์ตัดจบเอาพอได้แล้วพอได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรก็ย้ายให้ท่านไปทำอีกที่นึงซึ่งนายกเนี่ยยิ้มหรือว่ามีใบไว้ก่อนจะเห็นคำสั่งนะก็ให้ท่านมาก็จบก็ไม่มีอะไร
1: น่าจะมีคนมาส่งสัญญาณแรกให้มันถูกต้องซะก่อน
0: ครับ
1: ยุ่งเลยนายกเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
7: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: 8:35 นาทีครับคุยกันต่อครับคุณเอกพร
0: ครับ
1: การเมืองเรื่องใหญ่ก็เมื่อวานนี้นะฮะที่เราได้รายงานไปแล้วก็คือฝ่ายค้านเข้าชื่อกันยื่นซักฟอกรัฐบาลคุณอนุทินสรุปตัวเลขเป็น18คนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลที่พยายามย้อนตรวจสอบว่ามันเคยเยอะเท่านี้ไหมไม่เคยเจอเลยนะ
0: ครับน่าจะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร
1: ์น่าจะ
0: เมื่อวาน
1: เป็นอย่างนั้น
0: ผมจัดอีกรายการหนึ่งก็พูดเหมือนกันว่าเอาเป็นว่าเท่าที่ทำงานไม่เคยเจอ18คนค
1: ือ
0: เมื่อวานนี้เราคุยกันว่าตอนแรกตัวเลขมันมา10 กับ 12ซึ่งก็จะเป็นตัวเลขรัฐมนตรีที่เกี่ยวพันกับหัวสวล้วน
1: ๆครับ
0: นะครับ
1: แต่
0: พอมาดูเอาจริงๆเนี่ย18คนเนี่ยก็เกินครึ่งของครม.ครม.มี35คนก็เข้าไปดูเนี่ยพอมีการจับสังเกตนะ18คนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีโควต้าจากพรรคภูมิใจไทยหมดเลยนะ
1: ไม่มีเพื่อไทยเลยแม้แต่ตำแหน่งเด
0: ีย
1: ว
0: ก็เลยทำให้มีคนตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกันที่พรรคเพื่อไทยไทยรักไทยอะไรเนี่ยเป็นรัฐบาลถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ไม่มีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยโดนเลยตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกมันก็เป็นเรื่องแปลกเพราะปกติเนี่ยเวลาเพื่อไทยเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ควรเป็นขั้วหลักจริงๆก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: ก็บอกว่านี่มันก็เป็นปรากฏการณ์นะที
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือต้องการจะมาซัดน้ำเงินเต็มๆ
1: ครับก็เข้าชื่อกันร่วมกันอภิปราย6พรรคนะ155สสก็ประกอบด้วยสมาชิกพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ไทยพรรคดีไทยพรรคดีก็1เสียงใช่มั้ยเสรีรวมไทยก็1เสียงไทยสร้างไทย ไทยสร้าง

0: ไทยไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่ามันมีพวกงูเห่าเยอะใช่ไหมอันนี้เราพูดตรงๆนะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็ไทยรวมพลัง
0: แล้วก็ไทยรวมพลังของกังฟูกังฟูนี่ก็ต้องยอมรับว่าตอนโหวตคุณอนุทินเนี่ยทั้งพรรคเขา6เสียงแน่เขาโหวตให้คุณอนุทินนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนหลังก็มันก็มีเรื่องความสัมพันธ์อะไรที่ผันแปรไปก็เขาก็มาร่วมกับฝ่ายค้านมากขึ้นเที่ยวนี้เข้าชื่อด้วยก็มายืนแถลงข่าวด้วยเห็นอยู่กังฟูมายืนแถลงข่าวกับทาง
1: ยืนข้างๆรังสิมันโรม
0: ทางแกนนำฝ่ายค้าน
2: ครับ
0: แต่ว่าถึงจะ18คนนะ18คนนี่ประกอบไปด้วยเดี๋ยวผมอ่านนิดนะมีนายกรัฐมนตรีมหาดไทยคือคุณอนุทินนะมีรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุภจีรองนายกปกรณ์รองนายกดูด้านกฎหมายนะจากนั้นก็จะเป็นพลโทอดุลกลาโหมคุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณชัยชนกกระทรวงดีอีคุณสุชาติก็ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลตรวจโทรุทธพลรัฐมนตรียุติธรรมคุณณพินทร์ประจำสำนักนายกคุณสุปมาศประจำสำนักนายกคุณพราดอนประจำสำนักนายกคุณสุขสมรวยประจำสำนักนายกคุณสิริพงษ์ช่วยคมนาคมคุณเจเศรษฐ์ช่วยมหาไทยแล้วก็คุณวรศิษย์โพแพเนี่ยช่วยมหาไทยรวม18คนนะครับแต่เท่าที่ผมทราบนะคือถ้าไปอ่านเขาก็แต่ละคนที่เขาไล่ไอ้ยัตติเนื้อหายัตติที่เขาอภิปรายเนี่ยโอ้ยแรงใช้คำแรงแบบอ่านแล้วกลัวท่านรัฐมนตรีจะฟ้องเรา
1: อ
0: ่ะ
1: คือที่พอจะอ่านได้เนี่ยก็คือนายกนะมันจะมีคำที่เขาใช้ว่าอะไรนะเพราะว่ามีระบอบสีน้ำเงินระบอบนอหนู
0: ก็
1: ฟีมหนูนี่หนูไหนบ้าง
0: ที่เขาตั้งเป็นที่ฟีมหลักในเลยในการอภิปรายเนี่ยอะไรนะใช้คำว่าอะไรระบอบนอหนูกินรวบประเทศภายใต้หัวข้อการอภิปรายยติการอภิปรายรอบนี้ภาพรวมจะเป็นเรื่องของระบอบนอหนูกินรวบประเทศนะฮะคราวนี้ถึงว่าจะ18คนเนี่ยน่าจะเป็นจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเป็นรายบุคคลจำนวนเยอะที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์การเมืองว่าในเรื่องการอภิปรายวางใจเคยบันทึกไว้นะก็ตามแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเขาจะแบ่งการอภิปรายเป็น3กลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่เรียงตัวแต่เขาว่าเป็นกลุ่มเป็นพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม
1: ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโดยพฤติกรรมเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบอย่างสมมติหมวดหัวสบมีคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี
0: ้
1: แล้วก็พิปรายรวดเดียว
0: ครับ
1: หมวดโกงสอบท้องถิ่นอันนี้มหาดไทยก็มานะหรือน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นแพ็คของมหาดไทยด้วยนะแล้วก็ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คือยึดจากหัวข้อเป็นหลัก
0: ครับ
1: แล้วก็รัฐมนตรีคนไหนเกี่ยวข้องบ้างก็ดึงมา
0: ก็บาง
1: ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นลายตัวไงมันจะเป็นลายตัว
0: ใช่บางท่านก็อาจจะเจอทั้งโดนอยู่ในกลุ่มที่1กลุ่มที่2ด้วยอะไรด้วยว่า1กับ3อะไรก็แล้วแต่พฤติกรรมเท่าที่ทราบเนี่ยการอภิปรายจะระบุถึงพฤติการของนายกและรัฐมนตรีรวม18ลายแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่1กลุ่มพัวพันแต่พ้นบ่วงคดีโกงสว.กลุ่มนี้จะโฟกัสที่ตัวหัวหน้ารัฐบาลก็คือคุณอนุทิน
1: อันนี้ก็ผมว่าก็คือ12รายชื่อเดิมที่ออกมาก่อนหน
0: ้
1: า
0: ใช่โดยระบุว่ามีการสร้างระบอบสีน้ำเงินระบอบนอนหนูกินรวบประเทศทั้งโกงการเลือกตั้งส.ส.โกงเลือกตั้งสว.โกงสอบข้าราชการโกงงบประมาณแผ่นดินเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่งของตนเองและพวกเพราะอาว่าไปบรรยายไปแล้วก็จะมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีมีคุณชัยชนกคุณณพินทร์คุณพลาดอนคุณสุขสมรวยคุณเจเศรษฐ์คุณวรศิษย์อันเนี้ยอยู่ในกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มใช้อำนาจส่อทุจริตอันเนี้ยจะนำโดยคุณพิพัฒน์ราชกิจประการกลุ่มที่2เนี่ยแล้วก็จะมีคุณสิริพงษ์คุณสุชาติพลตรุโทรุตพลคุณสุภมาศ อันนี้ว่าดูเรื่องว่ามีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริตนะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเรียกว่ากลุ่มสุ่มเสี่ยงใช้อำนาจมิชอบบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดก็จะมีคุณเอกนิติคุณสุภจีคุณประกรณ์พลโทอดุลเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดแบ่งเป็น3กลุ่ม
1: ครับผมไปดูรายชื่อนะคนที่รอดหมายถึงรัฐมนตรีโควต้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแล้วไม่โดนยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีอยู่9คนก็มีคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้ว
0: รองนายก
1: บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ช่วยคมนาคมเอกนัทพร้อมพันธ์ว่าการพลังงานแนนบุญธิดาสมชัยช่วยดีอีพลพีสุวรรณชวีช่วยมหาดไทยสาบิดาไทยเศรษฐ์ว่าการวัฒนธรรมพัฒนาพร้อมพัฒน์ว่าการสาธารณสุขแล้วก็วราวุฒิศิลปะอาชาว่าการอุตสาหกรรมผมก็พยายามดูว่าเอ๊ะ9คนนี้เนี่ยมีคนไหนไหมที่จริงๆก่อนหน้าเนี่ยอาจจะสุ่มเสี่ยงนะผมก็มองเอ๊ะตอนแรกอาจจะมีชื่อคุณแนนบุญธิดาสมชัยหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าอาจจะไม่ชัดในประเด็นเรื่องอาจจะทั้งหัวสวทั้งอะไรต่างๆนานาด้วยก็เลยไม่ได้ถูกยื่นอภิปรายเพราะคนอื่นๆเนี่ยก็เท่าที่อย่างคุณศรีหศักดิ์เอาก็พูดกันตามตรงว่าในแง่ของนโยบายต่างประเทศเรื่องกัมพูชาอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากอะถูกชื่นชมเสียด้วยซ้ำนะครับนอกนั้นก็เอกนัทคุณเอกนัท
0: กับลูกท็อป
1: เวลาพุท
0: ธพุทธย้ายพุทธย้าย
1: เพิ่งมาใหม่ฮะพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็ลูกคุณสันติก็เพิ่งมาใหม่ครับ
0: ก็ไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนนะ
1: ครับ
0: เรื่องของพัฒนาลูกชายคุณสันติที่สาธารณสุขก็แล้วก็เหลืออีกประมาณ8คนก็เป็น
1: เพื่อไทย
0: เพื่อไทยที่ไม่โดนเลยโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะที่การอภิปรายคราวนี้คุณโสพลสาลัมก็บอกว่าเท่าที่ได้หาลือกับทางผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก็คือเวลาเนี่ยจะใช้เวลาในส่วนของสภาเนี่ยดำเนินการภายใน14วันนะที่จะบรรจุยติตอนนี้คุณโสพลสารามบอกว่าหัวหน้าฝ่ายค้านก็แจ้งมาว่า
1: ถ้
0: าได
1: ้
0: ถ้าได้ชักช่วงปลายเดือนตุลาก็ดีนะ
1: ครับ
0: ปลายตุลาก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะใช่ไหมเพราะนี่มันต้นตุลาปลายตุลาแล้วก็เขาขอ5วันทั้งหมด5วัน
1: เพราะถ้าดูพิจารณา2อาทิตย์เนี่ยดูท่าแล้วฝ่ายค้านน่าจะอยากได้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี
0: ้
1: เพราะอาทิตย์หน้าสองอาทิตย์ที่ผ่านมามันคงอาทิตย์หน้าเนี่ยยังไงก็ปลอบเวลาพิจารณาไม่ทันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ตอบผมว่าดูแล้วนะผมก็เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะยื้อสถานการณ์ออกไปนิดนึงให้เรื่องน้ำท่วมมันซานิดนึงก่อน
0: อัน
1: นี้ในความเชื่อผมนะผมเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้ว่าจะต้นพฤศจิก
0: ก็คือมันนอกจากนี้นอกจากว่าฝ่ายค้านอยากจะได้ช่วงไหนแล้วก็ต้องติดต่อทางรัฐบาลว่าเขาจะพร้อมช่วงนั้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าเขาสะดวกช่วงไหนเป็นเรื่องที่พอรัฐบาลก็จะต้องมานั่งให้เขาอภิปรายด้วยแล้วก็มาตอบชี้แจงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดเวลาที่รัฐบาลเขามีความพร้อ
1: ม
0: แต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงเนี้ยผมก็คิดว่าปลายตุลาหรือต้นพฤศจิกาไม่เกินต้นพฤศจิกาคงน่าจะเกิดการในอภิปรายไม่ไว้วางใจของจริงขึ้น
1: ครับ
0: นะ
1: ผมก็พยายามไล่ดูนะว่าในกรอบเดือนนี้นายกมีภารกิจอะไรบ้างเท่าที่เช็คคือไม่เห็นของครึ่งเดือนหลังเลยเรียกว่าตารางกิจกรรมมันอาจจะยังไม่ได้อัปเดตขึ้นมาในเว็บไซต์เนี่ยนะย
0: ัง
1: ไม่เห็นเลย
0: ครับเพราะเราจะไปปลายปีเลยก็จะมีงานพิธีพระราชพิธีสำคัญใช
1: ่ไห
0: มก็ไม่ควรจะไปแล้วก็มันเป็นช่วงเข้าใจว่าจะช่วงปิดสภาด้วยนะพอปิดสภารอบนี้ก็มันจะเข้าล็อกแบบนี้ก็คืออภิปรายไม่วางใจเสร็จปิดสภาเนี่ยรัฐบาลผมคิดว่าในช่วงปิดสภาเนี่ยไอ้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับก การเตรียมปรับครม

0: มจะดึงกล้าทำเข้ามาร่วมจะดึงเข้ามาเพิ่มหรือว่าจะดึงเข้ามามาแทนเพื่อไทยอะไรเงี้ยก็คงจะกระหึ่มในปลายปีเพราะว่ามันก็ครบจังหวะที่จะต้องมีการปรับนะฮะที่ปรับเที่ยวนี้ผมก็คิดว่าสาระสำคัญเนี่ยมันคงไม่ใช่จะปรับเฉพาะภายในโครงสร้างพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยผมว่ามันต้องมีตัวแปรเรื่องพรรคกล้าทำ
1: ครับ
0: ถ้ากล้าทำไม่ได้เข้าร่วมในรอบหน้าเนี่ยนะ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เขาผิดหวัง
1: ครับแหมเขาอุตส่าห์เมื่อวานนี้ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่วางใจกล้าทำ
0: เขาก็
1: อุตส่าห์แถลงว่าไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยนะเขาอุตส่าห์ตั้งโต๊ะแถลงทันทีเลยไม่ให้เขาร่วมรัฐบาลมันก็จะหักหาน้ำใจกันไปหน่อย
0: ครับเอาแต่ว่าก่อนที่จะมีบรรยากาศที่ฝ่ายค้านจะถล่มรัฐบาลในการอภิปรายไม่วางใจนะเมื่อวานนี้คุณเอกพรเห็นที่พรรคประชาชนเขาถล่มกันเอง
1: เห็นฮะ
0: เห็นว่าเป็นคณะทำงานของคุณรัชนก
1: ไอซ์รัชนก
0: เห็นว่าเป็นมือขวาเลยนะคนเนี้ย
1: ผมไม่ทราบรู้แค่ว่าเป็นคณะทำงานแต่ไม่ได้รู้ว่าไอ้แบบใกล้ชิดอะไรขนาดนั้น
0: โปรดปรานเนี่ยชื่อคุณโปรดปรานนะเห็นว่าเป็นมือขวาเลยเป็นมือทำงานเลยของคุณไอซ์รัชนกก็คงพูดแทนตัวคุณไอซ์รัชนกเขาด้วยฟังดูเนื้อหานะครับ
1: ครับก็เห็นเนี่ยเขาก็โพสต์วิจารณ์อาจารย์ป๊อกปิยบุตรแสงกนกกุลที่ออกมาโพสต์เตือนสติสสพรรคประชาชนว่าเหมือนอย่าทำการเมืองให้มันเป็นบันเทิงที่ประไตเนี่ยคุณโปรดปรานจันทารักษ์ก็อัดคลิปนะลง TikTok บอกตอนนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าบันเทิงที่ประไตเนี่ยกับมือไม่พายเอาจริงๆใช้คำหยาบนะเอาเท้าราน้ำเนี่ย
0: อ
1: ันไหนมันไร้สาระกว่ากัน
0: อ
1: ดีตผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เขาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยประโยคที่ยาวยืดคนไทยอาจจะอ่านแค่3บรรทัดแรกแล้วก็ปัดทิ้งเพราะเข้าถึงยากในฐานะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และทำเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองหลายปีพูดตรงๆไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการวิจารณ์ของอาจารย์ปิยบุตรในครั้งนี้ผิดหวังอย่างรุนแรงมากเป็นการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ดู4ดู8เลยบอกตอนนี้สิ่งที่คนกำลังจับตาก็คือกองทุนกยศ.ประเด็นไทย AI พาสปอร์ตสรุปจะยังไงต่อจะอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นไหนบ้างของสสพรรคส้มรังสิมันโรมเปิดเรื่องสามีใครเป็นสแกมเมอร์ปริศวัชรศิลป์เปิดเรื่องหัวสวสสพรรคประชาชนออกมาช่วยน้ำท่วมสุพนัทมีนชัยนันท์ฟาดกทม.ไม่ยั้งเรื่องเครื่องสูบน้ำทำไมยังไม่ซื้อแต่ละคนดาวกระจายผลักดันประเด็นต่างๆที่เขากำลังพูดถึงนึกออกหรือไม่บอกว่าประธานกรรมาธิการผลักดันประเด็นเขาสู้สุดใจขาดดิ้นย่อยสารให้คนเข้าถึงว่าร้อยบรรทัดที่พยายามพูดมายาวๆมันเป็นยังไงเข้าถึงยากเข้าใจหรือไม่การที่สสหลายคนพยายามทำประเด็นยิบย่อยหรือสื่อสารในแนวทางที่มันเข้าใจง่ายมากสสรักชนกมีช่อง TikTok เป็นของตัวเองมานั่งพูดสรุปให้ฟังย่อๆยาวประมาณ5นาทีว่าประเด็นนี้มันเกิดอะไรขึ้นห้องกรรมาธิการเป็นอย่างไรหรือการใช้คำพูดที่มันเข้าถึงง่ายขึ้นมาในภาษามนุษย์ทั่วไปทำให้คนรู้สึกจับต้องได้ขณะที่คนไทยทำอะไรสนใจโหนกระแสทำอะไรคนไทยสนใจหมดแต่เงินหลายหมื่นล้านหลายพันล้านที่รัฐบาลกำลังใช้อย่างเมามันโดยที่ประชาชนต้องเป็นคนจ่ายหนี้เนี่ยไม่มีใครสนใจการที่มีส.ส.ประชาชนไปนั่งเป็นประธานกรรมาธิการตรวจสอบงบทำประเด็นบ้างตรวจสอบข้อมูลบ้างจัดซื้อจัดจ้างบ้างเอามาให้ประชาชนรู้เฮ้ยมันเป็นแบบไหนในแนวทางของตัวเองเป็นสิ่งที่ทำให้คนหลายคนเข้าใจเข้าถึงง่ายขึ้นจากที่การเมืองเป็นเรื่องสกปรกยิ่งอาจารย์ปิยบุตรออกมาพูดพร่ำอะไรแบบนี้ยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าการเมืองมันน่าเบื่อจะสูงส่งไปถึงไหนทุกวันนี้คนหาเช้ากินค่ำเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาอ่าน Facebook ที่เป็นร้อยบรรทัดที่เขียนจะอ่านกี่โมงเข้าใจไหมจริงๆคำหยาบเต็มเลยนะ
0: เออ
1: ไปนั่งดู TikTok ดีกว่า
0: เออ
1: นั่งปัดชึบๆบริบทสื่อสารสังคมมันเปลี่ยนแสงมันเปลี่ยนไปวิธีเข้าถึงคนเปลี่ยนไปทุกคนพยายามวิ่งเข้าหาสื่อพยายามทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้นให้คนเสพไวขึ้นเข้าใจว่ามันอาจจะส่งผลให้สมาธิสั้นหรืออะไรแต่ในเมื่อคุณอยากสื่อสารประเด็นอยากเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นก็ต้องมีวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย

0: จะได้เข้าถึงคนให้มากขึ้นบอกการสื่อสารที่เฮงซวยที่สุดในยุคนี้คืออะไรก็คือการที่อยู่ๆก็ออกมาโพสต์ตุ๊ดๆอะไรก็ไม่รู้ในขณะที่สสหลายคนกำลังพูดประเด็นแบบเฮ้ยสามีเคยเป็นสแกมเมอร์ตรวจสอบบัญชีการเงินคืออะไรสรุปแล้วรัฐบาลจะอนุมัติงบกยศให้เด็กเรียนต่อไหมสุพนัทกำลังบอกว่าสรุปกทมจะซื้อเครื่องสูบน้ำไหมคนไม่ไปสนใจเลยคนไปสนใจว่าปิยบุตรด่าใครนึกออกไหมนี่คือวิธีการสื่อสารที่เฮงซวยที่สุดถามจริงมันมีประโยชน์อะไรตรงไหนจริงๆนะมันแบบเขาใช้คำว่าอ่อนแก่มากคือถ้าเกิดว่าพูดแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดแต่สุดท้ายเห็นว่าลบคลิปนี้ไปแล้ว
1: ว่าผมดูแล้วเขาไม่ได้เป็นเขียนนะเขาพูดนะเป็นคลิปที่เขา
0: ใช่เขาอัดคลิปลง TikTok
1: แล้วก็
0: ปลดคลิปลง TikTok แล้วก็
1: มีการ
0: ลมเต็มที่เลย
1: แล้วก็มีการถอดเป็นไงภาษาเขียนออกมาโดยเพจต่างๆโดยสื่อต่างๆที
0: คร
1: ับมันจึงมีไอ้คำอะไรต่างๆที่ดูแล้วไม่ใช่ภาษาเขียนเป็นภาษาพูดจะหลุดภาษาพ่อขุนรามออกมาเต็มไปหมดอ่ะมันก็ผมก็คิดว่าอย่างอัตโนมัติเลยความรู้สึกของผู้คนก็โอ้โหเละเลยพรรคประชาชนนะซัดกันเละเลยภายในซัดกันน่วมเลยยังไม่ต้องไปตรวจสอบใครอ่ะเจอกันเองนี่กันหนักหนาสาหัสละแต่ผมว่าก็คงจะมีหลายคนนะต้องมองในอีกมิติหนึ่งนะบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ควรจะเกิดขึ้นถึงว่าจะเป็นคนที่อาจจะเรียกว่ามีสายสัมพันธ์กันอยู่นะเพราะว่ามันมีการสืบทอดสืบต่อกันมานะซึ่งผมก็เคยนั่งคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะอาจารย์ป๊อกเข้าหน้าจะใช้เวทีภายในนะวิพากษ์วิจารณ์กันในวงปิดแต่ไปนึกอีกทีว่าอาจารย์ป๊อกเขาคงจะบอกว่าเฮ้ยถ้าทำอย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังพรรคประชาชนกับเขาก็ยังเป็นพวกเดียวกันอยู
0: ่
1: ซึ่งในทางนิติในไม่ใช่เขาคนละกลุ่มกันไปแล้วอาจจะมีอุดมการณ์อาจจะมีความเป็นมาที่มันต่อเนื่องกันมาแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ประชาชนแล้วพรรคประชาชนพรรคประชาชนเขาก็มีกรรมการบริหารเขาก็มีแกนนำเขาก็มีพรรคพลพรรคอะไรแนวทางอะไรเข้าไปเพียงแต่ว่าในฐานะเขาเป็นต้นแม่น้ำเนี่ยเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์แล้ววิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยเพราะเขาถือว่าเขาเป็นคนนอกเขาต้องวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยซึ่งผมคิดว่าถ้าคิดอย่างนี้มันก็น่าสนใจนะว่ามันเท่ากับเป็นการสร้างวัฒนธรรมว่าถ้าคุณคิดว่าเป็นพวกเดียวกันเองแล้ววิจารณ์กันไม่ได้เนี่ยอันนี้มันจะยิ่งเละนะ
0: ครับ
1: มันทำให้ทุกคนปิดปากหมดเฮ้ยอย่าไปวิจารณ์พวกเดียวกันเองเดี๋ยวเสียเดี๋ยวมันไปเข้าทางไอคนที่กำลังเราต่อสู้ด้วย
0: ซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะเราก็ต้องพูดตามตรงว่าอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเขาก็ทำมาตลอดนะ
1: สมัยคุณอะไรนะคุณอะไรอ่ะพิธาใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้โหพิธาก็ซัดอาจารย์ป๊อกกลับเลยอาจารย์ป๊อกเขาวิจารณ์สมัยยุคพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งผมว่ามองอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นการเท่ากับเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็เอาขึ้นสู่พื้นที่สาธารณะที่แจ้งให้ทุกคนได้รับทราบเฮ้ยผมมองอย่างนี้คิดอย่างนี้จะไปมองว่าผมเป็นพวกคุณหรืออะไรคุณไม่เกี่ยวผมมองอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยใช่ไห
0: ม
1: มันทำให้ทุกคนก็ต้องคิดดูอย่างนี้มันเป็นวิธีการที่มันก็โปร่งใสดีนะถ้าเราไม่เห็นด้วย
0: มันจะ
1: ชอบเราก็ต้องวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นใคร
0: เพราะมันจะต่างกับที่เราเคยเห็นในอดีตนะอย่างเช่นว่ามีคนเคยอยู่พรรคนึงอย่างเงี้ยพรรคเอออกไปแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์พรรคเก่าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันจะหาว่าเนรคุณอะไรเงี้ย
0: มันจะต่างกันตรงที่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะออกไปด้วยเหตุผลที่ย้ายพรรคหรือว่าอะไรที่ไม่ดีแต่อาจารย์ป๊อกอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเขาออกไป
1: โดน
0: ตัดสินแบนทางการเมืองโดนยุบพรรคคืออุดมการทุกอย่างเนี่ยก็เชื่อว่าหน่อเนื้อเชื้อไขมันก็ยังตั้งต้นมาใกล้เคียงกันแต่โอเคมันจะแตกสายเป็นแนวทางที่มันต่างกันก็อีกเรื่องนะแต่มันจะเห็นว่ามันไม่ได้ทะเลาะกันเลยทำให้เดินออกไปอ
1: ่
0: ะมันออกไปเพราะว่ามันโดนสารมนูญวินิจฉัยมา
1: ครับผมมีคนให้มุมมองนี้ผมก็เลยมานั่งคิดกันจริง
0: ม
1: เพราะว่าสังคมไทยเราบางทีหลายๆเรื่องเนี่ยเราปิดปากเรานะเราไม่กล้าพูดเราไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ในขณะที่อาจารย์ป๊อกเขาก็คงจะรู้อ่ะเขาการเมืองระดับนี้พูดไปเนี่ยมันก็ต้องเสียหายแน่แล้วคนก็ต้องเพ่งเล็งไปที่รัชนกบทบาทของรัชนกต้องมีผลกระทบแต่ว่าเขาก็ต้องพูดเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเขาเห็นว่ามันไม่ถูกต้องมันจะทำให้พรรคเข้ารกเข้าพงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนทางฝั่งนี้เขาไม่เขาคิดว่าไม่เขาซัดกัน
0: เขาบอกว่าเป็นเรื่องการสื่อสารยุคสมัยเปลี่ยนก็ต้องสื่อสารแบบนี
1: ้ครับก็ดีเนี่ยมันก็เอาขึ้นมาที่แจ้งกันซะซัดกันซะให้นวลมันนวลเนี่ย
0: ครับ
1: นะมองในมุมนี้ก็น่าสนใจทำจะเปลี่ยนไอ้วัฒนธรรมทางการเมืองเราได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึงครับแล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินนั่งหัวโต๊ะบก.ปปช.สั่งโฟกัสพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเร่งจัดการขยะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินกล่าวเปิดการประชุมว่าวันนี้ต้องขออภัยที่เริ่มประชุมเร็วขึ้นกว่าปกติประมาณ30นาทีเนื่องจากมีภารกิจต้อนรับนายเคราลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนายอนุทินกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่10ที่ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำด้วยกันขอชื่นชมความร่วมมือการบูรณาการและการสนับสนุนการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้แต่ขอย้ำว่าอย่าให้ภาพรวมที่กำลังดีขึ้นกลบความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่แม้จะเหลืออยู่น้อยมากแล้วก็ตามดังนั้นในการรายงานวันนี้ขอให้มุ่งเน้นที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดสำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมาขอให้เร่งวางแผนจัดการกับขยะและบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้กองขยะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนกีดขวางทางจราจรหรือกีดขวางท่อระบายน้ำหรือทางน้ำตำรวจภาค4จับไอซ์100กิโลกรัมอำพรางเป็นสารส้มเตรียมส่งพัสดุตำรวจภาค4จับกลุ่มผู้ต้องหา2คนพร้อมยาไอซ์อาวุธปืนและรถยนต์กระบะหลังพบพฤติการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยอำพรางไอซ์ไว้ในกระสอบที่ระบุว่าเป็นสารส้มก่อนเตรียมนำส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้นโยบายป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลภายใต้การสั่งการของพลตำรวจโทนพเก้าโสมนัสผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ซึ่งสั่งการเปิดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขงเพื่อสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยในช่วงเช้าวันที่8ตุลาคมเจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยบนทางหลวงหมายเลข212มุ่งหน้าไปทางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬชุดจับกุมจึงขับรถ4คันเข้าปิดท้ายขนาบข้างรถผู้ต้องสงสัยก่อนแสดงตัวตรวจสอบและควบคุมตัวผู้ต้องหา2คนได้แก่นายกฤษกรอายุ45ปีนางสาวอัชราอายุ27ปีในรถพบกระสอบปุ๋ย4กระสอบตรวจสอบเป็นไอซ์กระสอบละ25กิโลกรัมรวม100กิโลกรัมพร้อมอาวุธปืนลูกโม่1กระบอกปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .38 1กระบอกและเครื่องกระสุน .38 จำนวน10นัดผู้ต้องหาให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อเตรียมนำยาเสพติดส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอพังโคนก่อนส่งต่อไปยังปลายทางพื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการใกล้กินเจผักแพงขึ้นต้นหอมกิโลกรัมละ150บาทใกล้เทศกาลกินเจซึ่งจะเริ่มวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ราคาผักในแต่ละพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยที่ตลาดค้าส่งผักผลไม้ขนาดใหญ่ในตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ค้าเจ้าของแผงขายผักในตลาดหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะใกล้เทศกาลกินเจแต่ตลาดยังไม่คึกคักมากนักเมื่อสอบถามถึงราคาผักทั้งผักกินใบอย่างกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักกินฉุนกะเพราต้นหอมผักชีขึ้นช่ายและพริกกระเทียมรวมถึงผักอีกหลายชนิดราคายังคงปกติที่มีแพงขึ้นบ้างเช่นขึ้นช่ายราคาเพิ่มเกือบเท่าตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคากิโลกรัมละ60ถึง70บาทแต่มาวันนี้กิโลกรัมละ120บาทกระหล่ำดอกสัปดาห์ที่ผ่านมาขายกิโลกรัมละ30บาทวันนี้กิโลกรัมละ50บาทราคาเพิ่มขึ้น20บาทต่อ1กิโลกรัมส่วนผักอื่นๆราคายังทรงตัวเช่นกระเทียมกิโลกรัมละ80บาทพริกไทยสดกิโลกรัมละ200บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละ100บาทผักชีกิโลกรัมละ70บาทขึ้นช่ายกิโลกรัมละ120บาทคะน้ากิโลกรัมละ35บาทกะเพรามัตต์7บาทกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ25บาทบรอกโคลีกิโลกรัมละ60บาทเนื่องจากผักในเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะปลูกในพื้นที่จึงไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ราคายังทรงตัวส่วนราคาผักที่ตลาดบางลำพูจังหวัดขอนแก่นพบว่าผักสดหลายชนิดปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะผักคะน้ากิโลกรัมละ80บาทจากเดิม40บาทผักชีกิโลกรัมละ150บาทจากเดิม100ถึง120บาทต้นหอมกิโลกรัมละ150บาทส่วนผักชนิดอื่นๆได้แก่ผักกวางตุ้งกิโลกรัมละ50บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ70บาทถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละ70บาทและขึ้นช่ายกิโลกรัมละ150บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะไฟไหม้โรงงานขนมรายใหญ่ที่สมุทรสาครเจ้าหน้าที่เร่งสกัดเพลิงคาดความเสียหายหลายสิบล้านณัฐนันท์ สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
3: เมื่อเวลาประมาณ 4:30 นาทีของวันนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ริมถนนเศรษฐกิจ1ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า20คันเข้าระงับเหตุโดยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงที่บริเวณอาคาร2ชั้นซึ่งเป็นสำนักงานห้องผลิตขนมและโกดังเก็บสินค้าเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงโดยยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่โครงสร้างหลังคาด้านหลังบางส่วนพังถล่มลงมาล่าสุดณเวลานี้เพลิงได้สงบลงแล้วแต่ยังคงต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันการปะทุขึ้นมาอีกจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าต้นเพลิงเกิดจากบริเวณสำนักงานก่อนลุกลามไปยังพื้นที่ผลิตและโกดังเก็บสินค้าซึ่งมีวัสดุติดไฟง่ายส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านในพิรุณโรจน์นาดนตรีในอำเภอกระทุ่มแบนในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้สั่งกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุพร้อมให้วิศวกรประเมินความมั่นคงของอาคารขณะที่มูลค่าความเสียหายคาดหลายสิบล้านบาทณัฐนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
5: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
4: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
7: การนาฬิกา9นาทีแล้วครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณเอกพรครับ
8: ครับ
7: โอ้เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนี่ผมดูไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคุณเอกพรงามไส้เรือนจำปล่อยตัวจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินสัตพรพ้นคุกเหตุปปช.สรุปสำนวนคดีส่งอัยการสูงสุดไม่ทัน
8: ครับก็คือเขาก็อ้างว่าสำนวนมันซับซ้อนมีข้อมูลเยอะแล้วนี่มันเจ็ดผลัดแล้วก
7: ็คือ
8: ได้ยื้อได้เต็มที่แค่นี้แล้วก็เลยจำเป็นจะต้องปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อน
7: ครับ
8: แต่หลายคนกลัวหนีมากตัวหนีมากครับ
7: หนีหรือไม่ก็ไปจัดการเรื่องพยานหลักฐานนะเด็กทั้งเส้นเงินทั้งพยานที่จะสูงขึ้นไปล่างลงมานะ เพราะว่าคนที่ถ้าดูตามพฤติกรรมเนี่ยน่าจะเป็นระดับแนวกลางที่เนี่ยทั้งจ่าพิชิตทั้งดร.วินอะไรเงี้ยแล้วก็น้องสาวดร.วินเนี่ยคนอื่นได้ประกันนี่ใช่ไหมอาจารย์ที่มสว.ได้ประกัน
8: ใช่ภรรยาก็ปล่อยตัวไปตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้ว
7: ครับ
8: จำคุกอยู่อาทิตย์นึงเองมั้ง
7: ภรรยา
8: ดร.วินเนี่ย
7: ครับก็มีรายงานว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้ทำการปล่อยตัวจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมหรือที่เรียกกันว่าจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นายวินธนพัชระโพคินหรือด็อกเตอร์วินผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบรายการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคือปล่อยตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาที่ผ่านมาส่วนนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวดร.วินได้ถูกปล่อยตัวไปก่อนหน้านี้หลังจากทั้งหมดถูกคุมขังครบกำหนดฝากขังสูงสุด7ผลัดผลัดละ12วันรวม84วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87นับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวครั้งแรกเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569สำหรับสาเหตุการปล่อยตัวครั้งนี้เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยังดำเนินการสอบสวนคดีไม่แล้วเสร็จส่งผลให้ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปตามขั้นตอนก็สื่อได้ไปสัมภาษณ์นายวินธนพัชระโพคินหรือดร.วินนะทางโทรศัพท์ก็บอกว่าถูกปล่อยตัวมาจากเรือนจำตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาแล้วตามเงื่อนไขครบกำหนดฝากขังก็ปล่อยตัวมาพร้อมกับจ่าพิชิตจริงและพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์พิเศษเป็นทางการเนื่องจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีโกงสอบมีหลายส่วนอีกหลายด้านที่ยังไม่ได้พูดถึงยอมรับว่าเป็นผู้รับแฟลชไดฟ์รายชื่อผู้สมัครแก้ไขคะแนนไปส่งให้จ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตจริงโดยบอกว่าผมได้รับมาทั้ง

0: ถึงเนี่ยเป็นใครดร.วินก็บอกว่าผมอยู่ระดับผู้ประสานงานเท่านั้นข้อมูลในแฟลชไดร์ที่ได้รับมาก็รู้แค่ชื่อกับรหัสเท่านั้นเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะแล้วก็ยังให้ข้อมูลว่าการถูกปล่อยตัวออกมาครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้มีการวางหลักทรัพย์ประกันตัวอะไรแต่ผมก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจไปแล้วว่าถ้าผมจะเดินทางไปไหนทำธุระอะไรจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบล่วงหน้าทุกครั้งไม่หายตัวไปแน่นอนแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสำหรับภารกิจตนในวันนี้นอกจากจะไปพบกับครอบครัวแล้วก็จะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเนื่องจากก่อนที่จะถูกส่งตัวก็เรือนจำเพิ่งไปผ่าตัดมาและช่วงอยู่ในเรือนจำร่างกายก็ไม่ดีถ่ายปัสสาวะออกมาเป็นเลือดและอาจจะมีการโทรศัพท์ไปประสานงานกับทางสำนักงานปปช.ว่าออกจากเรือนจำแล้วและพร้อมที่จะเข้าไปให้ปากคำ
2: ผู้รับโทษ
0: ตามที่ได้เคยแจ้งปปช.ไว้ก่อนหน้านี้ก็เท่ากับยืนยันเจตนาว่าไม่หนีไม่หนีไม่หลบไปไหนครับ
1: ครับแต่หลายคนเนี่ยเป็นห่วงเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนก็กังวลว่าเพราะก่อนหน้าก็แถลงข่าวกันว่าโอเคมีการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ต้องหานะแม้ว่าสูงสุดเนี่ยหลายๆคนอาจจะคาดหวังถึงระดับรัฐมนตรีเนี่ยแต่มันก็ไปถึงแค่ประมาณอธิบดีเท่านั้นนะครับแต่เนี่ยพอผ่านเวลาไปเอ้าได้รับการปล่อยตัวเพราะว่าข้อมูลส่งฟ้องไม่ทันเนี่ยหรือว่าต้องทำข้อมูลต่อเนี่ยหลายคนก็กลัวใจตัวใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
0: คราวนี้เมื่อวานเนี้ยมันมีการประชุมของคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรคุณอัศพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นประธานเนี่ยก็ได้มีหนังสือเชิญตัวแทนจากปปช.แล้วก็ตัวแทนจากหลายฝ่ายเอามาชี้แจงประเด็นเรื่องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนี่แหละก็เลยทราบข้อมูลว่าผู้ต้องหาเนี่ยครบผัดฟ้องแล้วต้องปล่อยตัวจากเรือนจำปปช.มีข้อมูลว่าอย่างไรปปช.ก็เลยชี้แจงต่อกรรมาธิการนะแล้วก็ทางกรรมาธิการก็มาถ่ายทอดให้สื่อได้รับทราบกันโดยปปช.ได้ชี้แจงกรรมาธิการว่าข้อเท็จจริงเนี่ยปปช.ได้แจ้งข้อหา157ซึ่งสามารถฝากขังได้4ผัดและทางปปช.ได้ฝากขัง4ผัดครบแล้วเพราะว่าตอนที่รับตัวมาเนี่ยปปช.รับตัวมาจากตำรวจปปป.แล้วตอนนั้นในที่รับตัวมาเนี่ยฝากขังไปแล้ว3ผัดสำนวนมาถึงเนี่ยครบ3ผัดไปแล้วอำนาจ157เนี่ยฝากขังได้ต่ออีก4ผัดก็ปรากฏว่าก็ในที่สุดก็ฝากขังครบ4ผัดเป็น7ผัดขาดเป็น12วันเรียบร้อยหมดรวม80กว่าวันนะคราวนี้ปปช.ชี้แจงว่าทั้งหมดเหล่านี้มันก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นตำรวจปปช.เขาทำแล้วก็ตามอำนาจก็คือเราทำเรื่องนี้อยู่ในส่วนใหญ่ก็เลยต้องเอาผู้ต้องหาในส่วนที่ตำรวจเขาไปจับกุมมาแล้วก็ไปฝากขังเนี่ยส่งมาให้ปปช.
1: ครับ
0: ปปช.บอกว่าถ้ามาตั้งแต่เราตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะไม่ไปจับและไม่ไปฝากขังเพราะเรารู้ว่าการสอบจะใช้เวลานานเกิน80วันแน่นอนเพราะเราจะไม่ไปเราจะไม่ขอศาลออกหมายจับแล้วไปขออำนาจศาลฝากขังระหว่างสอบสวนแน่นอนเขาชี้แจงว่างั้นนะแล้วก็ยังบอกว่าแล้วขณะนี้ล่ะไปถึงขั้นตอนไหนบอกขนาดนี้ผู้ต้องหามีทั้งหมด 6,000 กว่ารายเพราะที่ปปช.เขาจะแจ้งข้อกล่าวหานะเขาเอาคนที่จ่ายเงินด้วยคนที่รับเงินด้วยคนที่รับเงินมีแต่ละขั้นอะไรเขาจะสอบไปมือแรกส่งมือสองมือสามอะไรก็เขาว่ากันนะคนนี้ 6,000 กว่าคนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการทำไอ้เรื่องของข้อกล่าวหากลางนะคือแต่ละคนเนี่ยจะมีข้อกล่าวหาในรายละเอียดตรงนู้นตรงนี้แตกต่างกันบ้างเป็นกลุ่มๆแต่ว่าคือแต่ละข้อกล่าวหากลาง
1: แต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะย่อยไปฮะอย่างเช่นศรีสะเกษสตูลอะไรอย่างเนี้ยคุณโกงสอบในพื้นที่ของคุณเนี่ยอันนั้นก็แยกย่อยไปก็จัดการต่างกรรมต่างวาระไปแต่มันจะ อันนี้ไอ้ที่บอกว่า

0: ข้อหาร่วมเนี่ยมันก็คือภาพใหญ่ว่าเอ๊ะมันเป็นขบวนการไอ้เส้นเงินมันส่งไปถึงใครใครเป็นคนคิดเป็นคนบงการอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาก็พยายามจะต่อจิ๊กซออยู่
1: ครับคราวนี้กรรมาธิการเขาก็ถามว่าเอาแล้วถ้าอย่างนี้เป็นผู้ต้องหาสำคัญส่งฟ้องไม่ทันเขาออกมาแล้วถ้าเขาหลบหนีทำยังไงเรามีอำนาจอะไรไหมที่จะทำให้เขาไม่หลบหนีบอกไม่มีคือตอนนี้ปล่อยตัวคือปล่อยแต่ว่าถ้าหลบหนีแล้วไปรู้ว่าไปต่างประเทศก็เดี๋ยวก็ไปขอหมายแดงไปตามจับมาเอาก็ชี้แจงทำไมถึงมานี
0: ่เอ้าแล้วก็พูดกันตามตรงก็ไม่ได้มีอำนาจจะไปห้ามอะไรเขาอะนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าให้ประกันตัวชั่วคราวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ขั้นตอนแบบนั้นไง
1: ใช
0: ่มันเป็นคือคุมขังแล้วมันหมดยื้อได้ที่สุดแล้วอะยื้อได้ที่สุดแล้วแต่ผมกำลังคิดนะว่าไอ้ทำแบบเนี้ยกับแบบที่ปปช.บอกว่าถ้าเป็นเราล่ะเราจะยังไม่ขอฝากขังเนี่ยเพราะรู้ว่านานเนี่ยแบบไหนมันจะดีกว่ากันเพราะถ้าเกิดปล่อยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยถ้าเรามองแง่ร้ายนะว่าจะยุ่งเหยิงยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานเนี่ยก็ทําได้ตั้งแต่แรกๆเลยนะช่วงร้อนๆเลยแต่ถ้าอันนี้โอเคมันอาจจะยื้อให้เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานอย่างน้อยก็2เดือนกว่า3เดือน
1: ครับ
0: ครับ
1: ในรัฐธรรมนูญไปกําหนดไว้ว่าอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไปกระทําความผิดมีเจ้าหน้าที่รัฐแน่น
0: อ
1: นแล้วก็ร่วมกับคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐด้วยเพราะกฎหมายกำหนดไว้เลยว่าเป็นคดีทุจริตที่ผู้ที่จะต้องเป็นทำรับผิดชอบเนี่ยคือปปช.ตำรวจทำได้แค่ต้นทางเท่านั้นอ่ะคือมีผู้ไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ไปสอบสวนแล้วก็จับกุมอะไรต่างๆแล้วรวมพยานหลักฐานจับกุมแล้วก็ต้องส่งสำนวนมาให้ปปช.มารวมสำนวนที่ปปช.คดีปปช.เนี่ยกระบวนการของเขาเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องล่าช้าเพราะว่ามันเป็นจำนวนเยอะเขาก็บอกว่าของเขาล่าช้าแน่นอนแล้วเราก็รู้ยังไงต้องล่าช้าสิ่งที่มันน่าคิดก็คือว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวกับเรื่องเส้นเงินและผู้ต้องหาจำนวนมากยิ่งล่าช้าเนี่ยมันจะยิ่งมีการที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไอ้แทนที่มันจะจับตัวการใหญ่ได้
0: เตรียมทางเส้นเงินอะไรเงี้ย
1: เพราะว่าพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าผมรับเงินมาจากคุณแล้วเที่ยวนี้มันมีปัญหาเนี่ยมันจะเจรจากันทำยังไงที่จะถ้าไม่ซัดทอดไม่กล่าวหาไม่อะไรต่างคือมันจะหาทางที่จะล้มคดีแล้วไม่ให้มีการซัดทอดไปถึงตัวใหญ่ปิดบังเส้นทางเส้นเงินอะไรต่างที่เป็นการทุจริตออกมามันจะมีปัญหาเหล่านี้คือยิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทำลายพยานหลักฐานมากขึ้นเท่านั้นคราวนี้ถ้าเราปล่อยให้ทุกอย่างมันเนิ่นนานไปเนี่ยก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าแสดงว่ามันก็คงจะรู้เห็นเป็นใจกันให้เรื่องมันช้าๆไปเงี้ยมันจะได้เคลียร์ไปนะแต่มันก็ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นอยู่ดีนะ
0: พอดีมันใครจะรับจบตรงไหนก็รับที่คนน
1: ั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะยกเว้นแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่านี่มันก็ถ้าถอดบทเรียนเนี่ยก็หมายถึงว่ากลไกอย่างปปช.เนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรที่จะนำไปสู่การปราบปรามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือการช่อโกงในระบบราชการถ้ามีเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะแก้ไขทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็ควรจะต้องทำเพราะตอนนี้มันเห็นได้ชัดแล้วมันมีปัญหาแน่คดีใหญ่ๆอย่างนี้มันเกิดความล่าช้าแล้วมันไม่ทันการอย่างเงี้ยมันปิดยังไงก็เป็นปัญหาครับการเมืองเนี่ยถูกจี้มากๆก็ทำได้อย่างเดียวก็คือว่าก็ให้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจแล้วเพราะตำรวจจะทำได้เร็วกว่าเนื่องจากว่าตำรวจยังอยู่ในการสั่งการของฝ่ายการเมืองอยู่ก็ไปจับมาข่าวก็ประโคมแต่ละกลไกมันก็ไปติดอยู่ที่ปปช.เขาราชาการเมืองเขาก็ลอยตัวละก็ไปด่าปปช.เองใช่ไห
0: ม
1: ซึ่งปปช.ก็ถึงบอกไงบอกว่าเฮ้ยถ้านั้นทีแรกเลยไม่ต้องไปให้ตำรวจจับมันอยู่ที่เราหมดเลยแล้วเราไม่ไปจับอยู่แล้วเราทำไปเรื่อยตามขั้นตอนของเรา
0: แต่เรื่องแต่ต้นเรื่องนี้มันมาจากการเข้าไปบุกจับของตำรวจไง
1: ใช่ใช
0: ่บ้าน
1: ม
0: ี
1: คนไปแจ
0: ้
1: งความร
0: ้
1: องทุกตำรวจก็ต้องรับเรื่อง
0: ใช่
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีการร้องปปช.อยู่แล้วนะปปช.มีข้อมูลอยู่แล้วนะ

0: เพราะพอศาลตั้งต้นมันมาจากตรงนั้นเนี่ยแล้วปปชไม่ได้ขยับอาจจะขยับไม่ได้หรืออะไรก็ไม่ทราบนะแต่อันนี้เรื่องมันมาจากโอเคการร้องเรียนจากชาวบ้านจากอะไรคนที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยแล้วมันค่อยๆไล่มาเจอว่าโอ้โหโป๊ะแตกเลยแก้กระดาษคำตอบกันมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามารุมทันจากหลากหลายที่มาเป็น10 คนเนี่ยยังไงมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเริ่มที่ตำรวจนะเพราะตำรวจเขาเริ่มมาตั้งแต่ต้น
1: แล้วพูดก็พูดเถอะถ้าสมมุติว่าไม่มีปฏิบัติการของตำรวจปปบุกไปที่สำนักงานของจ่าพิชิตกับครอบครัวเนี่ยนะกับภรรยายนะแล้วก็เห็นหลักฐานกำลังแก้คะแนนอยู่จริงๆเนี่ยให้แล้วให้ปปชทำงานไปเรียบๆเนี่ยผมขอตั้งคำถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าจ่าพิชิตและไอ้ตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ถูกจับหมดเลย
0: ครับเพราะคือพอที่ตำรวจปปปไปเนี่ยมันคือเขาพูดตามตรงนั้นเล่นใหญ่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: มันพยานหลักฐาน
0: ประกาศเลยกล้องกึ้งอะไรเห็นชัดแล้วภาพมันไม่ใช่แค่ว่ามีภาพอย่างเดียวไงมาให้เจ้านี่ไหนคุณแก้กระดาษคำตอบยังไงนะ
1: ใช่
0: มีคลิปมีอะไรทุกอย่างมันก็เลยชัดแล้วก็โจ่งครึ่มมากแล้วพอมันเป็นแบบนี้มันเงียบไม่ได้มันก็ต้องดำเนินการต่อแค่ลองคิดภาพปปชทำเองไปเอาเรามีจับแต่จับพอเป็นพิธีหรือเปล่าหรือว่าอะไรมันก็มีคำถามตามมา
1: ครับเนี่ยแต่พอตำรวจทำปั๊บเนี่ยมันจะมีสื่อไอ้อย่างเน็กนิวเขาจะบอกเลยข้อมูลเหล่านี้อยู่ที่ปปชหมดแล้วตำรวจไปจับที่นู้นคนนู้นคนนี้จับตำรวจปิดท้ายกับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ปปชก็มีหมดแล้ว
0: ครับ
1: ผมอ่านแล้วผมก็เห็นนะเฮ้ยปปชรู้หมดเลยนี
0: ่
1: ใช่ไหมรู้หมดแต่ว่าทำแค่ไหนแต่ตำรวจเนี่ยแน่นอนเขาผมรู้ว่าทางฝ่ายการเมืองเขาต้องกระทุ้งกันอยู่พอมันมาอย่างนี้มันเสียหายมากก็ให้เดินหน้าไปส่วนว่าไอ้ที่เดินหน้าแล้วมันมีอะไรที่เดินสุดไม่สุดเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์ไป
0: เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องคดีนะเมื่อวานนี้ที่กรรมธิการเขาสรุปเนี่ยปัจจุบันมีคดีเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นรวม81 คดีส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินการแล้ว31 คดีแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยบอกจะส่งให้อีก50รวมเป็น81นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ตั้งคำถามเนี่ยแหละการปล่อยตัวด็อกเตอร์วินจ่าพิชิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะยังไงต่อไปกลัวว่าการดำเนินคดีเดี๋ยวมันจะสูญเปล่าเขาก็ไม่ได้บอกเฉพาะเจาะจงไปนะว่าจะสูญเปล่าจากเหตุการณ์อะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
1: ครับ
0: อืม
1: เนี่ยสื่อเขาก็ตบท้ายนะเขาบอกก่อนหน้านี้รัฐบาลอนุทินประกาศให้การแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญโดยตั้งเป้าลดโอกาสและความเสี่ยงของการทุจริตในภาครัฐและยกระดับความเชื่อมั่นต่อระบบราชการจนล่าสุดเมื่อวันที่11 กันยายนที่ผ่านมาอนุทินยังแถลงความคืบหน้าคดีอีกครั้งคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยโดยระบุว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่จบและเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบราชการพร้อมเปิดเผยว่าหน่วยงานรัฐยึดและอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า320 ล้านบาทและย้ำอีกครั้งว่าจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดแต่ไม่ถึง1 เดือนหลังคำยืนยันดังกล่าวผู้ต้องหาสำคัญทั้ง3 คนกลับได้รับการปล่อยตัวหลังถูกควบคุมตัวครบกำหนดฝากขังสูงสุด7 ผลัดขณะที่ปปช.ซึ่งรับสำนวนคดีไปดำเนินการยังไต่สวนไม่แล้วเสร็จและยังไม่ได้ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดพิจารณายื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยเขาสรุปสถานการณ์ว่าเป็นอย่างนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่มีความเห็นใดๆจากทางฝ่ายการเมืองทางฝ่ายรัฐบาลนะว่าจะเห็นว่าอย่างไรและควรจะต้องดำเนินการยังไงต่อไป
0: ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คือเรื่องของไทย PBS นะฮะคือจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยมันมีรายงานว่าทางสตง.เนี่ยได้มีการไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ในช่วงปีงบประมาณ65ถึง68ประมาณตีกลมๆประมาณ5,000 ล้านนะเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่าย รากฏว่าคือทางไทย PBS เนี่ยโดยรองผอ.คุณพิเศษจียาศักดิ์เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเห็นพูดถึงทางออนไลน์มีการนำเสนอข่าวพาดหัวทำให้คนเข้าใจว่าสตง.เนี่ยได้มีคำสั่งชี้มูลความผิดสั่งการให้ผอ.ตลอดจนพนักงาน10รายให้ชดใช้85ล้านก็ยืนยันว่านะในฐานะหน่วยรับตรวจยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากสตง.อย่างเป็นทางการจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลการตรวจสอบที่ถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างกระบวนการเป็นเรื่องภายในระหว่างหน่วยตรวจกับหน่วยรับตรวจควรจะได้รับการปกป้องพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทำไมถึงถูกเปิดเผยออกมานะครับแล้วก็บอกว่าทั้งที่กระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายยังไม่เป็นที่ยุติก็ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลอย่างเป็นทางการโดยกระบวนการตรวจสอบสตง.เนี่ยเป็นการให้ข้อเสนอแนะซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสตง.จะจัดทำรายงานผลตรวจสอบข้อบกพร่องและมีข้อเสนอแนะให้ทางไทย PBS เนี่ยดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่คำพิพากษาหรือคำสั่งลงโทษทางกฎหมายที่ถึงที่สุดหากหน่วยรับตรวจพิจารณาแล้วไม่เห็นพ้องด้วยไทย PBS ก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะได้ตามขั้นตอนตามกฎหมายบอกการเข้ามาตรวจไม่ได้หมายความว่าผิดหรือถูกทันทีแต่เป็นการตรวจสอบและส่งข้อเสนอแนะคือทีเนี้ยผมก็เห็นสื่อเขาก็เปิดนะอย่าง Next News เนี่ยก็เปิดหนังสือเลยหนังสือฉบับแรกเนี่ยเห็นว่ามีการส่งถึงประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.หรือว่าไทย PBS เนี่ยให้ดำเนิน2เรื่องเรื่องแรกก็คือให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับทางผอ.ก็คือคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ
1: ์
0: นะครับ3กรณี1ก็คือการจ้างผลิตแบบเจาะจงซึ่งไม่เป็นไปตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง2ก็คือกรณีไม่ดำเนินการให้มีระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขอัตราจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญผู้ร่วมรายการแล้วก็3กรณีอนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการนะอันนี้บทแรก2ก็คือดำเนินการให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางสสท.ก็คือชดใช้คืน85ล้านกว่าแบ่งเป็น2ส่วนคือค่าเสียหายต่างๆนานาเอาเป็นว่าด้วยข้อมูลที่มันออกมาเนี่ยคือมีระบุชื่อเลยนะกลุ่มที่มีการระบุว่าให้ดำเนินการทางวินัยกับลูกจ้างเนี่ยมี3คนกับกลุ่ม2เนี่ยก็ดำเนินการทางวินัยกับพนักงานหรือลูกจ้างตามระเบียบขององค์กรซึ่งไอ้กลุ่มหลังเนี่ยโหมันมีระดับรองผอ.ของไทย PBS
1: ครับ
0: ผอ.ข่าวอย่างคุณก่อเขตอะไรเงี้ยมันก็มีการเปิดเอกสารเปิดรายชื่อมา
1: ครับ
0: แต่ทีเนี้ยทางรองผอ.เขาก็บอกว่าเอออันนี้มันเป็นแค่แบบยังไม่ใช่ผลสรุป
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนครับคุณเอกพรนะหมดเวลาพอดีย
0: ังไงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวคงจะคุยเรื่องนี้กันใหม่น่าจะยาวเรื่องไทย PBS เอาละวันนี้ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟัง ทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
4: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mport Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mport HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mport News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: 9:35 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่9 ตุลาคม 2569ค่ะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันณเมธังกูลนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนงวดีถนิมมานก็จะมาสมทบด้วยค่ะต้อนรับเข้าสู่วันที่ท่านผู้ฟังต้องควักเงินในกระเป๋าจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้นหลังจากนี้พวกเราอาจจะต้องทำใจกันนิดนึงนะคะกับการทยอยปรับขึ้นราคาน้ำมันเพื่อลดภาระของกองทุนน้ำมันค่ะวันนี้ราคาน้ำมันดีเซลเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขยับขึ้นลิตรละ75 สตางค์ค่ะทำให้ดีเซลใกล้ๆ44 บาทแล้วนะคะ43.69 บาทเบนซินทะลุ51.18 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91ขยับเป็น41.82 บาทและแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ42.19 บาทค่ะและที่สำคัญเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งต่อด้วยนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะพยายามกอบกู้คะแนนเสียงทางการเมืองด้วยการประกาศว่าเขาไม่ต้องการทำข้อตกลงกับอิหร่านอีกต่อไปค่ะแม้ว่าอิหร่านยินดีจะยื่นข้อเสนอเพื่อยุติสงครามก็ตามเดี๋ยวท่านคะคือเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยทางอิหร่านยังเพิ่งบอกว่าอิหร่านเองก็พร้อมจะใช้กำลังทหารโจมตีสหรัฐก่อนหากว่ามีความจำเป็นนั่นหมายความว่าอิหร่านจากที่เคยแค่ตอบโต้อาจจะบุกก่อนแต่ว่าคำว่าหากว่ามีความจำเป็นเนี่ยอะไรคือความจำเป็นนั้นคือการทำให้ความนิยมในตัวผู้นำสหรัฐยิ่งลดลงหรือคะนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแค่สงครามจิตวิทยาคือการแค่ขู่เท่านั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะคะว่ากองทัพสหรัฐนั้นกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่จะโจมตีอิหร่านโดยอาจจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐค่ะการทำสงครามครั้งใหม่ของสหรัฐอาจจะรวมถึงการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะคะโดยสำนักข่าว NBC News รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ของสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์และที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติได้มีการหารือกันถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐเองจะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ข่าวออกมาแบบนี้เมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันพุ่งต่อเลยละค่ะก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะออกมาโพสต์ข้อความบนทรูทโซเชียลนะคะโดยยืนยันว่าสหรัฐนั้นกำลังเจรจาที่มีความคืบหน้ากับอิหร่านแล้วก็สหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมอย่างแน่นอน นะคะผู้นำสหรัฐโพสต์แบบนี้ค่ะว่าเรากำลังหาหรือที่มีความเป็นไปได้และสร้างสรรค์กับอิหร่านต้องการให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนแม้ว่าอิหร่านเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่อย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางการทหารนะคะแม้ว่าการปิดล้อมจะยังคงดำเนินเต็มรูปแบบแล้วก็มีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องมีน้ำมันไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุสในปริมาณที่สูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะตอนนี้บอกว่ามีมากถึงวันละ22ล้านบาร์เรลแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อคืนนี้เพียงคืนเดียวเนี่ยไม่มีน้ำมันแม้แต่1บาร์เรลที่ออกจากอิหร่านหรือว่ามีน้ำมันมุ่งสู่อิหร่านแต่อย่างใดนะคะคือผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะไม่โจมตีอิหร่านในเวลาใดๆก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วก็ล่าสุดทางสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่านก็รายงานว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอิหร่านจะส่งคำตอบต่อความคิดเห็นของสหรัฐต่อข้อเสนอของอิหร่านเพื่อที่จะยุติสงครามนะคะอิหร่านเนี่ยยังคงดำเนินการเจรจาต่อไปโดยอิหร่านและสหรัฐได้ทำการแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างกันผ่านคนกลางอิหร่านได้รับความคิดเห็นของสหรัฐต่อข้อเสนอของอิหร่านนะคะซึ่งขณะนี้กำลังมีการพิจารณาอย่างละเอียดเลยล่ะค่ะท่านผู้ฟังคะอิหร่านเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้กับสหรัฐเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาผ่านคนกลางนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะโดยมีข้อเสนอให้ยุติการสู้รบแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งแล้วอิหร่านเนี่ยถามว่ายื่นข้อเสนออะไรบ้างนะคะก็คือว่าต้องยุติสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าการกระทำอันเป็นการรุกรานของสหรัฐนะคะแล้วก็การยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลการทำสงครามเศรษฐกิจต่ออิหร่านรวมถึงปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านด้วยค่ะส่วนข้อเสนอหลักๆของสหรัฐเลยก็คืออิหร่านเนี่ยจะต้องลดขีดความสามารถในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมนิวเคลียร์นะคะคงต้องติดตามกันต่อไปว่าท่าทีที่แข็งกร้าวของทั้งสองฝ่ายก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นการขู่กันแล้วการเจรจาจริงเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่แน่นอนว่าทั่วโลกก็ต้องลุ้นนะคะว่าสงครามจะจบเร็วมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอยากเห็นราคาน้ำมันลดลงแล้วแหล่งผลิตน้ำมันหรือว่าแหล่งผลิตสำรองแหล่งสำรองน้ำมันเนี่ยจะไม่ถูกทำลายอีกต่อไปแต่ว่าท่านผู้ฟังคะเมื่อสงครามจบเนี่ยราคาน้ำมันแพงอาจจะยังไม่จบตามไปด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุด CEO ของซาอุดิอารามโกบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียออกมาเตือนนะคะว่าโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำมันโดยเตือนว่าตอนนี้น้ำมันสำรองเชิงพาณิชย์ทั่วโลกเหลือเพียงไม่ถึง6,000 ล้านบาร์เรลนะคะแต่ว่าพร้อมจะนำมาใช้จริงเพียงแค่ 10% หรือว่าน้อยกว่านั้นหลังจากที่สงครามในตะวันออกกลางยูเครนทำให้มีการต้องเร่งสูบคลังสำรองจนร่อยหรอนะคะแล้วก็เกรงว่าวิกฤตน้ำมันแพงจะลากยาวอีกหลายปีตอนนี้ตลาดน้ำมันโลกกำลังเผชิญกับความเปราะบางครั้งใหญ่ค่ะหลังจากที่สงครามยืดเยื้อมานะคะก็ทำให้รัฐบาลแล้วก็บริษัทพลังงานทั่วโลกเนี่ยต้องเร่งระบายน้ำมันสำรองออกมาใช้พยุงตลาดจนปริมาณน้ำมันที่สามารถนำออกมาใช้จริงได้ลดลงอย่างน่ากังวลแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะพวกเราอาจจะต้องถามตัวเองแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตว่าจะรับมืออย่างไรกับน้ำมันแพงต่อเนื่องแล้วมันอีกนานแล้วเราจะจัดการกับชีวิตของเราอย่างไรนะคะสิ่งที่ตามมาเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ใช้รถที่มีภาระรายจ่ายรายเดือนจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นค่าขนส่งค่าอาหารค่าสินค้าบริการต่างๆอาจจะมีการปรับขึ้นตามไปด้วยแล้วพวกเราจะทำอย่างไรกันนะคะสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ประเมินว่าไตรมาส4ปีนี้ราคาน้ำมันจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงหลังจากที่ราคาน้ำมันโลกเฉลี่ยใน9เดือนแรกของปีนี้ปรับเพิ่มขึ้น 26.7% ส่งผลต่อต้นทุนการนำเข้าการผลิตค่าครองชีพแล้วก็การส่งออกโดยเฉพาะในกลุ่มขนส่งท ทางบกนะคะแล้วก็ปิโตรเคมีเส้นใยประดิษฐ์แล้วก็เซรามิกค่ะท่านผู้ฟังคะช่วง8เดือนแรกของปีนี้มูลค่าการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยเพิ่มขึ้น 40.1% อันนี้เป็นมูลค่าเพราะว่าราคามันสูงขึ้นใช่ไหมคะส่งผลให้ดุลการค้าหมวดเชื้อเพลิงขาดดุลเพิ่มขึ้นเงินบาทอ่อนค่าจากระดับเฉลี่ย 31.27 บาทต่อดอลลาร์ในเดือนมกราคมตอนนี้มาอยู่ที่แถวประมาณสักเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะ33.22 บาทเมื่อวานนี้ก็ประมาณสัก33.60 บาทนะคะแล้วก็เนี่ยแนวโน้มอ่อนค่าลงอีกในเดือนตุลาคมเงินบาทที่อ่อนค่าย่อมส่งผลดีต่อการส่งออกแต่ว่าในมุมหนึ่งสินค้าที่เราต้องนำเข้าก็ต้องแพงขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูราคาน้ำมันกันก่อนเลยนะคะสัญญาณน้ำมันดิบตลาดนิวยอร์กพุ่งขึ้นกว่า 3% เนื่องจากว่านักลงทุนกังวลความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาจจะทำให้สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์กับอีก21เซนต์หรือว่าคิดเป็น 3.64% ค่ะปิดที่91ดอลลาร์49เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอนงวดส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์กับอีก8เซนต์ต่อออนต่อในส่วนของบาร์เรลนะคะหรือว่าคิดเป็น 4.07% ค่ะปิดที่104ดอลลาร์กับอีก28เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะราคาน้ำมันที่ยังพุ่งสูงขึ้นหลังจากมีรายงานข่าวด้วยนะคะว่าพายุเฮอริเคนอีไซอัสเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่น้ำมันนอกชายฝั่งของสหรัฐส่งผลให้บริษัทต่างๆต้องปิดแท่นขุดเจาะน้ำมันระงับการผลิตน้ำมันลงประมาณวันละ1ล้าน3แสนบาร์เรลต่อวันค่ะหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 62.9% ของกำลังการผลิตน้ำมันในสหรัฐเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะไม่เพียงแค่ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นที่เป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นเท่านั้นนะคะเมื่อคืนนี้ทางคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะคะสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟดบอกว่าเฟดอาจจะจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพื่อที่จะทำให้เงินเฟ้อสู่เป้าหมาย 2% การส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยที่ชัดเจนแบบนี้ส่งผลให้บอนด์ยิลด์ดีดตัวขึ้นค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทำสถิติสูงสุดแข็งค่าสุดในรอบ18เดือนนะคะเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาของตลาดหุ้นต่างๆกันค่ะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะขณะที่ดัชนี S&P 500แล้วก็ Nasdaq ปิดลดลงโดยตลาดถูกกดดันจากความวิตกว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ผลักดันให้เฟดนั้นปรับตัวปรับดอกเบี้ยขึ้นอีกนะคะนอกจากนี้ตลาดยังได้รับปัจจัยลบจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มชิปด้วยค่ะดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น51 จุด S&P 500ปิดลดลง36 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.47% Nasdaqลงแรงนะคะกว่า345จุดหรือว่าคิดเป็น 1.25% ค่ะราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นกระตุ้นให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วก็แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะโดยหุ้น6ใน11กลุ่มในดัชนี S&P 500ปิดในแดนบวกนำโดยหุ้นกลุ่มพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น 2.92% นะคะส่วนหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยปรับลดลงมากที่สุดโดยร่วงลง 1.78% หุ้นกลุ่มผลิตชิปทำผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดรายได้รายปีของ OpenAI ต่ำกว่าที่บริษัทเคยส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้ถึง 20,000 ล้านดอลลาร์ค่ะขณะที่มีรายงานว่าบริษัทเทคหลายแห่งกำลังประสบปัญหาการหาแหล่งเงินทุนแล้วก็อาจจะต้องเผชิญกับดอกเบี้ยที่แพงขึ้นด้วยนะคะทำให้หุ้นในส่วนของ Micron Technology ร่วงลง 4.8% ค่ะNVIDIA ลดลงเกือบ 3% แล้วก็หุ้น AMD ดิ่งลงเกือบ 4% ดูกันต่อในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะคะตลาดหุ้นยุโรปปิดลบโดยหุ้นกลุ่มธนาคารดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า3เดือนค่ะขณะที่การเทขายพันธบัตรระลอกใหม่และราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงกระตุ้นความกังวลว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอาจจะฉุดรั้งการเติบโตเศรษฐกิจดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดลดลงเกือบ5 จุดค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศส ษปิดลดลง39จุดดัคเยอรมนีลงหนักหน่อยนะคะเกือบ300จุดคิดเป็น 1.18% ฟุตซี่100ลอนดอนปิดลดลงเกือบ17จุดค่ะสต็อก600ปิดลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ4เดือนค่ะหลังจากที่หุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปร่วงลง 2% แล้วก็เป็นการปรับตัวลง2วันติดต่อกันแล้วนะคะขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในยูโรโซนปรับตัวสูงขึ้นเข้าใกล้แตะระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมานักวิเคราะห์มีมุมมองแบบนี้นะคะว่าวิกฤตหนี้ในยูโรโซนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจะกดดันต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจขณะที่น้ำมันแพงกดดันเงินเฟ้อสูงขึ้นโดยที่ธนาคารกลางยุโรปอาจจะไม่สามารถเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยบรรเทาแรงกดดันตลาดได้มากนักค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสที่ลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า6เดือนฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางของความกังวลของนักลงทุนเลยก็ว่าได้นะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการควบคุมการขาดดุลงบประมาณซึ่งขณะนี้สูงกว่า 5% ของ GDP แล้วนะคะนักลงทุนยังคงเทขายพันธบัตรของประเทศที่มีหนี้สูงอย่างเช่นฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีส่งผลให้การชดเชยความเสี่ยงในการกู้ยืมเงินของประเทศเหล่านี้นะคะก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะดูกันต่อสำหรับตลาดหุ้นเอเชียนะคะเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสมผสานค่ะบรรยากาศการซื้อขายถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของกระแสเทคโนโลยี AI นะคะนิกเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดลบเกือบ400จุดค่ะหางเสียงฮ่องกงเปิดบวกมา155จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดลดลงเกือบ8จุดคอสปิของเกาหลีใต้วันนี้ปิดทำการ1วันนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดร่วง14จุดค่ะจากปัจจัยราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นบอนด์ยิลด์ที่สูงขึ้นนะคะโดยเมื่อวานนี้ดัชนีปิดที่1570.61 จุดค่ะลดลง 14.02 จุดหรือว่าคิดเป็น 0.88% นะคะมูลค่าการซื้อขายกว่า 63,600 ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติกลับมาขายหุ้นไทยสุทธิอีกแล้วนะคะหลังจากที่ขายต่อเนื่องมาหลายวันแล้วก็เมื่อวันพุธเนี่ยซื้อสุทธิวันแรกแต่ว่าเมื่อวานนี้ขายหนักอีก1วันขายสุทธิเนี่ยกว่า 6,300 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
6: ครับสวัสดีครับคุณวันดีและท่านฟังครับ
5: ค่ะอาจารย์คะในส่วนของรอยเตอร์เองเขามีการทำรายงานกับดักหนี้ครัวเรือนไทยกำลังทดสอบเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะระหว่างที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF โดยบอกว่าโค้ชในส่วนของไปทำรายงานเหมือนชีวิตคนนึงที่เขาเป็นนักธุรกิจด้วยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจากเดิมเนี่ย3ปีที่แล้วมีหนี้ประมาณ8ล้านแต่ว่าตอนนี้หนี้ประมาณ10ล้านจาก7สถาบันการเงินแล้วก็ยังมีหนี้นอกระบบเพิ่มเติมมาอีก4ล้านกว่าบาทแล้วก็รายงานว่าในส่วนของตัวเลขหนี้ครัวเรือนไตรสิ้นไตรมาส2ที่ผ่านมา 85.2% ของ GDP IMF เองก็เตือนว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยอาจจะขัดขวางการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยอาจารย์มองหนี้ครัวเรือนไทยจะเป็นข้อจำกัดหรือว่าอาจจะส่งผลต่อการเติบโตในระยะยาวเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
6: ์คือคำถามว่าเป็นไหมคำตอบก็น่าจะถือว่าเป็นนะครับ
5: ค่ะ
6: คือเราคงต้องยอมรับว่าการที่สื่อต่างประเทศการที่รัฐบาลไทยการที่ตัวของธนาคารแห่งประเทศไทยสื่อต่างประเทศเองหน่วยวิเคราะห์ต่างประเทศก็จะอ้างอิงถึงหนี้ครัวเรือนต่อ GDP
5: ค่ะ
6: นะครับผมคิดว่านี่คือตัวที่เป็นจุดสำคัญแน่ๆที่จะบั่นทอนความรู้สึกว่าถ้าประชาชนมีหนี้เยอะแบงค์จะไม่กล้าปล่อยสินเชื่อเพราะว่าคนกู้แต่ละคนจะเต็มเพดานเพราะนั้นการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถผ่อนซื้อบ้านผ่อนตลอดจนจะลงทุนใน SME เนี่ยถ้าวงเงินหนี้เต็มเพดานเนี่ยการขยายการลงทุนการพัฒนามันก็จะทำลำบากสำหรับองค์กรนะครับอันนี้คือมุมมองทางหลักการ ถ้าเราไปดูว่าหนี้สาธารณะต่อครัวเรือนล่ะโทษทีครับหนี้สาธารณะต่อ GDP ล่ะเราก็บอกว่ามันไม่ควรเกิน 60% ของไทยอยู่ที่ 70% ต่อ GDP แต่มันไม่ควรเกิน 80% นะประเทศชั้นนำของโลกเต็มหมดเลยครับและเติบโตดีด้วยนะเพราะสังเกตนะครับว่าความเป็นหนี้เนี่ยมันไม่ได้มีบทบัญญัติและพิสูจน์ว่ามันจะต้องไม่โ แต่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางนะครับแต่ถ้าเราขยับใหม่ว่าถ้าเราทำให้เศรษฐกิจไทยโตผ่านการลงทุนของภาครัฐและพอเศรษฐกิจไทยโตประชาชนคนไทยหานะครับเงินหาทองได้ง่ายขึ้นมีเงินเดือนได้มากขึ้นเขาก็จะปลดหนี้ได้เพราะที่มาที่ไปต้องสืบค้นให้ได้ชัดนะครับว่าหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไร1ตามที่ไทยเคยเตือนไว้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วสมัยผู้ว่าการประสานตระกูลนะครับเตือนมานานละและไทยเองก็มีหนี้ครัวเรือนเกินกว่า 80% ต่อ GDP แล้วก็ไปพีคสูงสุดเนี่ยประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยในช่วงที่มีโควิดแต่หลังจากโควิด

0: คลายเราก็เจอสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็สงครามนะครับสหรัฐกับอิหร่านสงครามการค้าซึ่งไทยเองประเทศที่ผูกพันกับเศรษฐกิจต่างประเทศจึงทำให้เราเนี่ยบอบช้ำง่ายเศรษฐกิจโตต่ำไม่ถึง 3% จึงทำให้หนี้ครัวเรือนจึงสูงหนี้ธุรกิจจึงสูงฮะภายใต้การแข่งขันยุคใหม่เนี่ยผมว่าภาพเหล่านี้มันยังคงดำรงอยู่แต่สังเกตเห็นไหมครับว่าหนี้ครัวเรือนลดจาก 94% ต่อ GDP ลงมาเหลือ 85-86% ต่อ GDP นั่นหมายความมา2 อย่างคือ 1. การก่อหนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก 2. GDP ที่ค่อยๆสูงขึ้นจากการติดลบ 6% ในตอนโควิดเริ่มขยายตัว 2% กว่าเนี่ยมันจะค่อยๆคลายเพราะนั้นผมตอบคำถามคุณดีฮะเป็นอุปสรรคแต่ไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าไทยจะไม่โตไม่ได้บอกว่าไทยจะโตไม่ได้แต่มันเป็นอุปสรรคในเชิงความรู้สึกของต่างชาติของคนไทยหรือของแบงค์ที่จะปล่อยสินเชื่อนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ข้อจำกัดที่ทำให้เราโตนะครับ
1: แต่จริงปัญหานี้ครัวเรือนก็อยู่กับไทยมานานมากแล้วแล้วก็รัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยก็พยายามจัดการปัญหานี้อยู่แต่เหมือนดูเหมือนว่าจะแก้กันไม่จบไม่สิ้นอาจารย์ว่ามาตรการแก้หนี้เนี่ยควรเน้นที่อะไรดีคะลดดอกเบี้ยปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มรายได้หรือว่าการจัดการหนี้นอกระบบแต่ว่าดูเหมือนว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมาก็พยายามจัดการกันมันอยู่แล้วอาจารย์มองเห็นอะไรที่จะแก้ได้ตรงจุดมากกว่านี้ไหมคะ
0: ก็ที่ผ่านมาคือผมมักจะพูดเสมอนะในการทำงานในมหาลัยในฐานะอธิการบดีหรือ CEO ของมหาลัยผมบอกว่าถ้าเราทำไม่สำเร็จอ่ะแสดงว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันยังเกาไม่ถูกที่คันนะครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ทำแต่แสดงว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องชัดเจนอย่างเช่นวินิจฉัยอาการของโรคฮะจ่ายยาผิดอ่ะโรคก็ไม่หายฮะเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่เราจ่ายยาไม่ดีนะแต่ผมว่าจุดสำคัญแรกๆเอาสั้นกับยาก่อนนะครับและฉากของปัญหาของระยะสั้นเนี่ยปัญหาที่หนี้ครัวเรือนสูงเนี่ยมันน่าจะมาจากว่าทำไมคนไทยก่อนนี่ล่ะขาดวินัยหรือมันขาดสภาพคล่องนะครับถ้าสมมติว่าขาดสภาพคล่องเนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจมันโตไม่ดีใช่ไหมถ้าสีโตไม่ดีทำไงให้สีเติบโตดีนั่นหมายว่ารัฐบาลจะต้องจริงจังกับการทำให้สีเติบโตซึ่งแผน14ก็ต้องการทำให้สีโต 3%ขึ้นไปและเวทีประชุมธนาคารโลกนะครับแล้วก็เวอร์ไอเอ็มเอฟเนี่ยนะครับก็จะบอกแล้วว่าเราจะทำยังไงเพราะถ้าสีโตเนี่ยผมว่ามันจะทำให้คนหาเงินง่ายอันนี้แก้ที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยหลายคนบอกว่าวิธีการปลดหนี้ง่ายๆจากการที่มาไปทำโครงการทำนาหนึ่งไร่ได้เงิน100,000นะครับคือหนึ่งนะเอาสาพระราชาเข้ามาเนี่ยเราดูบัญชีการใช้จ่ายมีอะไรบ้างที่เราไม่ควรจะจ่ายแต่เราจ่ายไปตลอดเวลาเสื้อผ้าหน้าผมการซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเราซื้อเกินไปไหมจำเป็นไหมผมว่าอันนี้คือการแก้ไขระยะสั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อมาคือว่าวิธีการเติมว่าถ้าขาดสภาพคล่องเนี่ยเขาขาดเทคนิคขาดเทคโนโลยีขาดองค์ความรู้นะครับก็จะต้องเติมองค์ความรู้ธุรกิจก็จะต้องวิ่งเข้าไปหาองค์ความรู้นั้นๆหลายธุรกิจที่เข้าไปอบรมฝึกอบรมหรือหาความรู้เพิ่มเติมปรับธุรกิจได้แล้วก็มีความสามารถทางการเงินที่ดีขึ้นเอาระยะยาวนะครับเพื่อความกระชับเวลาเนาะวินัยทางการเงินสำคัญมากแบงค์ชาติบอกนะครับว่าคนรุ่นใหม่มักจะใช้เงินในอนาคตและใช้เงินค่อนข้างเยอะอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้พอแบงค์ชาติสำรวจนั่นหมายว่าวินัยทางการเงินควรจะถูกสอนแต่ป.1
1: คร
0: ับทำไมเด็กๆเราใส่กระปุกออมสินล่ะนะแต่ถามว่าทำไมตอนโตเรารูดบัตรเครดิตล่ะผมว่านั่นแหละคือวินัยทางการเงินคือจุดตั้งต้นนะครับเพราะนั้นมันคงมีหนี้เนี่ยมันมีจากหลายอย่างทั้งความไม่พร้อมทางการเงินความไม่พร้อมทางรายได้แต่บางทีมันเป็นการใช้เงินแบบไม่ได้ท่วนทีเพียงพอเพราะนั้นเนี่ยสาพระราชาเนี่ยมันจะเป็นที่เราต้องใช้ไหมเรามีการเก็บเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวไหมการใช้จ่ายเรามีเหตุมีผลไหมเรามีวินัยทางการเงินไหมจะต้องหยอดกระปุก 10% ของเราได้ตลอดเวลาเราทำได้ไห
1: ม
0: ถ้ามันเราทำไม่ได้ค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันไม่จำเป็นเราตัดออกไปได้ไหมเรื่องแบบนี้วงจรนี่มันสามารถคลายได้ครับ
1: ค่ะตอนนี้คนอาจจะช็อปง่ายขึ้นด้วยกับออนไลน์ใช่ไหมคะอาจารย์ดูปุ๊บกดสั่งดูปุ๊บกดสั่งแล้วมันมีสินค้าราคาไม่แพงจากจีนเข้ามาพอสมควรเลย
0: ครับก็คืออย่างที่บอกฮะก็อันนี้แต่ละคนก็จะมีเหตุผลในการใช้แต่ว่าอย่างที่บอกคุณวันดีก็จะเห็นภาพนะว่าบางทีเราใช้จนเราเพลินเนี่ยของบางอย่างเนี่ยเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ล่
1: ะ
0: หรือนานๆใช้ทีฮะผมว่าก็เริ่มที่ตัวเราหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลนะครับและภาคต่างๆจะต้องช่วยกันที่จะทำให้สิทธิ์โตจะได้หารายได้ได้คล่องขึ้นเราต้องฝึกอาชีพหารายได้เสริมให้ได้ถ้าเราจำเป็นต้องทำประมาณนี้ครับ
1: ฝึกอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มให้กับประชาชนเพื่อให้เขามีเงินมาพอชำระหนี้ก่อน
0: คือผมเจอหลายคนนะครับอย่างเช่นว่าเขาทำงานอยู่อาจจะเป็นเกษตรกรเสร็จเขาบอกว่าเขาไปเรียนตัดผมนะตอนนี้ยังมีการสอนการตัดผมในจังหวัดต่างๆเขาเรียนตัดผมเรียนนวดเขาก็มีรายได้เสริมฮะหลังจากหมดฤดูทำนา ันนี้คือ

0: งที่เราปรับได้ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าไปดูตัวเลขของแบงค์ชาติหนี้ครัวเรือนณสิ้นไตรมาส2ที่ผ่านมาอยู่ที่ 16.43 ล้านล้านบาทนะคะคิดเป็น 85.2% ของ GDP แล้วก็เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในเอเชียด้วยค่ะประเด็นสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขหนี้เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอยู่ที่ความสามารถในการหารายได้ในการชำระหนี้ของประชาชนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเติบโตช้ารายได้ที่เพิ่มขึ้นมันไม่ทันกับค่าครองชีพจริงๆภาระหนี้ก็จะยิ่งจำกัดค่าใช้จ่ายการลงทุนของครัวเรือนด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บนึงค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนงวดีมาด้วยแล้วมาติดตามตลาดหุ้นไทยกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: 10 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่าปทุมธานีลงพื้นที่หมู่บ้านรินทองลำลูกกามอบถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้านหลังชาวบ้านจมน้ำท่วมขังกว่า10วันเผยระดับน้ำลดลงเพียง10เซนติเมตรเร่งสูบลงคลองต่อคลอง6วาพิมพ์ประพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยปลัดจังหวัดนายนพดลลักกาแย้มตัวแทนหอการค้าและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมภายในหมู่บ้านรินทองตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาพร้อมนำถุงยังชีพยาสามัญประจำบ้านและยาทาป้องกันโรคน้ำกัดเท้ามอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านซึ่งยาวนานกว่า10วันแล้วสำหรับการระบายน้ำในพื้นที่ของหมู่บ้านรินทองจำเป็นต้องสูบระบายออกทางคลอง2ก่อนระบายต่อไปยังคลอง6วาแต่ขณะนี้ระดับน้ำในคลอง2ยังคงเอ่อสูงส่งผลให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยในวันนี้ระดับน้ำภายในหมู่บ้านลดลงประมาณ10เซนติเมตรอย่างไรก็ตามบริเวณด้านหน้าและด้านท้ายหมู่บ้านยังคงมีน้ำท่วมขังและน้ำเริ่มมีสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นขณะเดียวกันตัวแทนหอการค้าและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้ลงพื้นที่นำถุงยางชีพมอบให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านรินทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังพบว่าการระบายน้ำยังไม่สามารถสูบออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดและชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังมานานกว่า10วันพิมพ์ประพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบภัยพม.ให้ฟรีดอกเบี้ย1เดือนค่าช่วย 4,900 รายร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนผ่านสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมสำนักงานธนานุเคราะห์5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังสำหรับผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่าง9ถึง31ตุลาคม2569จะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นดอกเบี้ย1เดือนในรอบตัวถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินกำหนด1คน1สิทธิ์ค่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 4,900 รายวรสิทธิ์มองปปช.สรุปสำนวนโกงสอบส่งฟ้องไม่ทันเหตุผู้เกี่ยวข้องเยอะไม่ขอก้าวล่วงการทำงานนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ปปช.ยังสรุปสำนวนไม่แล้วเสร็จจนต้องปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากครบกำหนดฝากขังยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ในทางกฎหมายมีเรื่องการฝากขังที่มีระยะเวลากำหนดไว้อยู่โดยมีเงื่อนไขคือจำนวนผู้เกี่ยวข้องค่อนข้างมากระดับหลายพันถึงหมื่นคนทำให้ปปช.ต้องใช้ระยะเวลาในการไต่สวนรวบรวมข้อมูลค่อนข้างมากจึงเป็นเงื่อนไขที่อาจทำให้ปปช.รวบรวมข้อมูลไม่ทันการที่ไม่ได้ส่งฟ้องไม่ได้แปลว่าคดีจบเมื่อปปช.รวบรวมข้อมูลและส่งฟ้องคดีนี้ต้องดำเนินการต่อส่วนความกังวลว่าข้อมูลพยานหลักฐานที่รวบรวมก่อนหน้านี้จะหลุดรอดหรือบางคนสามารถหลบหนีไปได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของปปช.ตนไม่สามารถก้าวล่วงการทำงานของปปช.ได้ขณะนี้กำลังเร่งบรรจุผู้ที่ได้คะแนนอย่างสุจริตกลับเข้าไปให้เร็วที่สุดน่าจะไม่เกินวันที่20ตุลาคม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ช ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาค่ะรัฐบาลมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาเอเชียนเกม2026รวมกว่า236ล้านบาทโดยโอนตรงให้นักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลพัชระล้อมรื่นรายงานค่ะ
7: รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นหลังจากสร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ไทยจบในอันดับที่7ของเอเชียและเป็นอันดับที่1ของอาเซียนจากความสำเร็จดังกล่าวนักกีฬาผู้สอนและสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทโดยสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัล68ล้าน8แสนบาทนอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลพิเศษให้แก่บิวภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทย 800,000 บาทจากผลงานสร้างสถิติเอเชียนเกมขึ้นมาใหม่ในรายการวิ่ง100เมตรที่ 9.90 วินาทีและ200เมตรที่ 19.88 วินาทีรวมภูริพลคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินรับเงินรางวัลรวม 5,800,000 บาททั้งนี้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ดำเนินการจ่ายเงินรางวัลในส่วนของนักกีฬาโดยโอนตรงเข้าบัญชีของนักกีฬาเพื่อให้เงินรางวัลถึงมือนักกีฬาโดยตรงและสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับเงินรางวัลตามสิทธิ์อย่างครบถ้วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นที่ส.ส.มีการเสนอเปลี่ยนแหล่งที่มาของเงินทุนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจากภาษีสุราและยาสูบเปลี่ยนมาเป็นการจัดสรรงบผ่านพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนนายทรงศักดิ์ในฐานะประธานกองทุนชี้แจงว่าจากการที่ดูรายละเอียดแล้วคือแทนที่ภาษีบาปจะส่งตรงมาที่กองทุนกีฬาแต่ให้กองทุนกีฬาจัดทำการขอผ่านสำนักงบประมาณแทนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นยังคงต้องผ่านความเห็นชอบของสภาด้านบิวภูริพลบุญสอนที่คว้ารางวัล MVP นักกีฬายอดเยี่ยมชายจากเอเชียนเกมกล่าวว่าการที่กองทุนสามารถโอนตรงให้กับนักกีฬาทำให้นักกีฬามีกำลังใจในการฝึกซ้อมกันต่อเพื่อคว้าเหรียญรางวัลให้กับคนไทยหลังจากนี้ตนจะพักฟื้นร่างกายสักระยะก่อนกลับมาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลกและเตรียมเข้าสู่การคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ต่อไปพัชระล้อมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
8: ์คุณเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
3: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
9: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Updateสนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: 10 นาฬิกา 9 นาทีค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News อัปเดตกันนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตลาดหุ้นไทยเปิดทำการเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากเมื่อวานลงไป14จุดนะคะ เช้าวันนี้เราอยู่ในแดนบวกได้เปิดมาบวกอ่อนๆประมาณ3จุดนะคะมาอยู่ที่ 1,573 จุดค่ะตัวหุ้นวันนี้ผสมผสานนะคะอันดับ1คือเดลต้าวันนี้ลงมา2.07% อยู่ที่266บาทปตท.บวก 1.2% K-Bank ปรับลง 0.4% GPSC บวก 4% นะคะแล้วก็ PTTGC บวก 2.3% อันนี้เป็นภาพของเซ็นดีเด็กซ์วันนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่าในฝั่งของตลาดหุ้นต่างประเทศและภูมิภาคเช้าวันนี้เนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของผลการตัวเลขผลการดำเนินงานนะคะของตัวของ OpenAI ซึ่งมีรายได้ต่ำกว่าที่รายงานหรือว่าคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้วันนี้เราสลับสักเล็กน้อยนะคะไปคุยเรื่องของหุ้นต่างประเทศกันก่อนนะคะกับคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นะคะสวัสดีค่ะคุณสิทธิชัยค่ะ
11: สวัสดีค่ะคุณสิทธิชัยค่ะ
12: สวัสดีครับ
10: ค่ะค่ะขอสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของ OpenAI นะคะรู้สึกตลาดค่อนข้างจะตกใจนะคะคุณสิทธิชัยค่ะมันมาจากเหตุผลอะไรคือคาดไว้สูงเกินไปหรือว่าอันนี้มันเป็นความเป็นจริงที่ปรากฏออกมากันแน่นะคะค่ะ
12: ผมว่าก็สองอย่างนะเนาะนะครับคือเรื่องการคาดหวังที่สูงต่อตัว OpenAI นะครับเพราะว่าเขาก็มีโมเดลออกมาเรื่อยๆในตัวของตัว ChatGPT นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องอย่าลืมเนาะว่าเขาก็ไม่ได้ทำคนเดียวบนโลกใบนี้นะครับเขาก็ต้องแข่งกันกับค่ายจีนก็ต้องแข่งนะครับแข่งกับตัวเองก็ต้องแข่งนะครับแล้วก็แข่งกับคู่แข่งอย่าง Gemini และก็ตัว Anthropic ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่หลักตัวเขาเรียกว่า annualized recurring revenue หรือว่ารายได้ที่รับรู้ประจำต่อปีเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 50,000 ล้านเหรียญเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นในช่วงของปี2025นะครับซึ่งก็อาจจะเรียกว่าต่ำกว่าที่คาดแต่บังเอิญว่ามันก็มีตัวเลขอยู่2ตัวเนาะมันจะมีตัวเลขที่ทางผู้บริหารให้อีกส่วนหนึ่งก็คือในปี2026เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 70,000 ล้านเหรียญซึ่งก็อาจจะเรียกว่าพอก็เรียกว่ากล้อมแกล้มเนาะอาจจะเรียกว่าไม่ได้ต่ำเกินไปจนทำให้ตลาดมีความกังวลผมว่ามันก็จะเป็น2ภาพที่มันขย่งกันอยู่นะแต่แน่นอนเนาะคือผมว่าเราอาจจะยังคงคาดหวังอะไรกับ OpenAI ได้ยากเพราะว่าในช่วงเวลานี้ก็ต้องยอมรับเนาะว่าพัฒนาการของ Anthropic เนี่ยเขาทำได้ดีกว่ามากนะครับในบริบทของการใช้งานในเชิงของตัว Enterprise หรือว่าในส่วนของตัว Agentic AI ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับ
11: ค่ะรวมถึงการหาแหล่งเงินทุนด้วยที่ตอนนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่กลุ่มเทคอาจจะต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็ทางWall Street เขามีการรายงานว่าบอทคล่อมมีกำลังหาเงินทุน 50,000 ล้านดอลลาร์ให้กับ OpenAI ด้วยค่ะ
12: โอเคคือในภาพเนี้ยครับจริงๆเราก็ต้องบอกเนาะว่ามันมีทั้งข้อดีและเสียนะครับข้อดีเลยก็คือในบริบทของการจัดหาเงินทุนหรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นการกระตุ้นเนาะดีมานด์ของตัวชิปในฝั่งของตัว AI ด้วยนะครับกับส่วนที่2เนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยตรงไปตรงมาเนาะทำไมคำถามที่ติดอยู่ในหัวของทุกคนเลยก็คือทำไม OpenAI ไม่ไปหาเงินเองทำไมไม่ซื้อชิปดีๆเอาชิปมาแล้วเราเอาเงินให้ไปทำไมต้องเอาหุ้นไปแลกทำไมต้องเอาให้วอลเลนไปด้วยทำไมต้องให้คนนี้มาหาเงินทุนให้นะครับผมว่าบริบทในรูปแบบนี้มันเป็นการทำธุรกิจแบบใหม่เพื่อที่จะเป็นลักษณะของการทำสัญญาระยะยาวเนาะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นการให้สัญญาใจผ่านตัว

0: รับรู้ของ OpenAI เนี่ยครึ่งนึงเป็นของ Oracle นะครับอ่ะ2เขาจะดึงใครลงมาอีกเขาจะต้องดึง AMD กับ Nvidia ลงมาเพราะ2คนนี้เป็นคนทำสัญญาระยะยาวเพื่อขายชิปให้กับตัว OpenAI ใช่มั้ยครับเดี๋ยวก็จะมีตัวบอร์ดคอมเข้ามาเพราะว่าบอร์ดคอมเนี่ยซัพพลายตัวชิปเฉพาะทางให้ซึ่งก็คนเป็นคนละชิปกันกับตัว Nvidia กับตัว AMD ใช่ไหมครับเอาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดึงสมมติถ้า AI OpenAI เป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันดึงบริบทตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าดึง Nvidia มาด้วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดึง Samsung SK Hynix ดึง TSMC ดึงนู่นดึงนี่ลงมากันเป็นซัพพลายเชนแต่ผมต้องบอกแบบนี้เนาะว่า Circular Financingไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ outlook ของตัว data center หรือว่าในส่วนของตัว AI แต่ circular financing เป็นตัวทั้งขยายในทิศทางขาขึ้นและเป็นตัวฉุดแรงๆคล้ายๆกับเราเล่น leverage นะครับบนธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ outlook ของตัว data center หรือว่าชิปของ AI ครับ
1: ค่ะ Micron Technology ที่ลงประมาณเกือบ 5% เกี่ยวอะไรด้วยนะคะ
0: เกี่ยวด้วยครับเพราะว่า OpenAI เป็นเพราะว่าอะไรนะ Nvidia เป็นคนซัพพลายชิปให้กับตัว OpenAI ใช่ไหมฮะแล้ว Micron ก็เป็นหนึ่งในซัพพลายเชนของตัว Nvidia ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีปริมาณการใช้งานในส่วนของตัว AI ไม่เยอะเดี๋ยวการใช้ในส่วนของตัวเมมโมรีก็อาจจะน้อยลงสิมันกลายเป็นเรียกว่าเป็นลักษณะของการดึงลงทั้งซัพพลายเชนครับ
2: ค่ะค่ะทีนี้ถ้าเรามองมาในระยะกลางสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเนี่ยเราก็อยู่ช่วงปลายปีกำลังจะเข้าสู่ปีหน้านะคะเรื่องทีม AI ทั้งหลายเรื่องเทคเหล่านี้เนี่ยในปีหน้าคุณสิทธิชัยประเมินว่ามันน่าจะเป็นแนวมีอะไรที่นักลงทุนจะมองว่ามันเป็นทีมหลักที่เกาะเกี่ยวไปกับเรื่อง AI เหมือนกับปีนี้อะไรที่มันจะต่างไปบ้างอะค่ะ
0: โอ้โห
2: ค่ะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมต้องบอกแบบนี้ว่าผมว่า AI ยังคงเป็นธีมหลักอยู
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: ผมว่ามันยังเป็นตัวที่พยุงตลาดได้เพราะว่าอัตราการเติบโตมันยังสูงแต่ผมมองว่าในมิติของการลงทุนเนี่ยสปอตไลท์มันก็วิ่งไปหาอะไรที่มันเป็นอะไรนะสิ่งสวยงามตลอดใช่ไหมฮะจะให้มาอยู่แบบดักดานอยู่กับแบบน้ำท่วมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องแบบไปอยู่กับแบบภาพที่มันเป็นอะไรสวยๆหรูๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยผมว่าสปอตไลท์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ AI แบบเดิมแล้วนะครับจริงๆปีเนี้ย AI ยังถือว่าเป็นสปอตไลท์อยู่นะแต่สปอตไลท์เนี่ยมันเริ่มติดๆจับปีหน้าเนี่ยมันยังเปิดอยู่แต่มันแค่ติดๆตับๆนี่แหละแต่เพียงแค่ว่าสปอตไลท์เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนหนึ่งเลยมันจะไปอยู่ที่ Space Ecosystem สองจะไปอยู่ที่ Quantum นะครับสามนะครับจะไปอยู่ที่ Humanoid Robot สี่นะครับจะไปอยู่ที่ Robotaxi ซึ่ง 4-5 อันเนี้ยมันเป็นตัวที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า Physical AIใช่ไหมครับเหมือนกับเอา AI ไปใช้งานในโลกความเป็นจริงว่ามันจะสามารถหาเงินได้มากน้อยแค่ไหนจากสิ่งที่เราคิดว่ามันดีในปีนี้ครับ
2: ค่ะทีนี้เนี่ยสุดท้ายนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าดูหุ้นเทคแล้วก็ทีม AI ในรอบนี้ที่ปรับลงมาจากประเด็นเรื่องของ Open AI ที่ว่านี้นะคะตัวภาพของดัชนีเองเนี่ยก็ลงมาจากระดับเอาไทม์ไฮเหมือนกันนะคะอันนี้เรามองว่ามันน่าจะเป็นจังหวะไหมคะหรือว่าอาจจะต้องรอยังไงดีค่ะ
0: ผมว่ามันก็ถือว่าเป็นจังหวะแล้วกันเนาะเพราะว่าในมุมมองผมอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าณปัจจุบันนี้เราเห็นสัญญาณอะไรที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า AI ไม่ดีหรือว่ามีความเสี่ยงอย่างมีนัยยะสำคัญเนาะดูตัวเลขหอนไห่ TSMC ผลประกอบการ Samsung นะครับแนวโน้ม Marvel นะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างดีเนี่ยแล้วก็เมื่อเช้าก็มี Lumentum เนาะบริษัทที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับเขาก็บอกเนาะว่าออเดอร์เนี่ยเต็มจนถึงปี2029แล้วมันกำลังจะตีความหมายเนาะว่าผมว่าอย่าไปกังวลเรื่อง OpenAI มากนะครับกังวลได้ในระดับหนึ่งแต่อย่าไปบอกว่าเอ้ยหุ้นกลุ่มนี้มันจะไม่ดีแล้วเนาะดูบริบทรอบๆเนาะแล้วผมก็ยังคงเชื่อว่ายังไง AI มันก็ยังคงเป็นธีมหลักเพราะผมมองว่า AI จะอยู่กับโลกเราไปอีกนานนะครับและเราไม่สามารถกลับไปอยู่ในสภาวะที่ไม่มี AI ได้แล้วครับดังนั้นเนี่ย การลงทุนในส่วนของตัว AI ยังคงมีความจำเป็นอยู่แต่อาจจะต้องเลือกมากขึ้นนะครับเช่นเราไปเรียกต้นน้ำอย่าง TSMC อย่าง ASML นะครับที่อาจจะเรียกว่าเล่นง่ายสุดจังหวะ

0: ในแง่ของการปรับฐานลงมาของตัวหุ้น Nvidia นะครับก็ยังคงสามารถซื้อลงทุนได้นะครับอาจจะในมุมมองผมอาจจะยังไม่ค่อยชอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวพวกเมมโมรีเท่าไหร
1: ่
0: อย่าง Samsung SK Hynix หรือแม้แต่ในส่วนของตัว Micron เพราะว่าในฝั่งของตัวเมืองจีนเขากำลังเพิ่มในส่วนของตัวซัพพลายเข้ามาเรื่อยๆครับ
1: อืมค่ะแล้วค่ะวันนี้ภาพชัดเจนขอบคุณมากเลยค่ะ
2: คุณ
1: สิทธิชัย
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณสิทธิชัยดวงรัตนาฉายาจากบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX นะคะเราไปต่อกันเลยกับการวิเคราะห์หุ้นไทยนะคะก็เมื่อวานนี้เราก็ลงมาพอสมควรนะคะวันนี้วันศุกร์ด้วยจะมีโอกาสรีบาวด์เด้งแรงได้บ้างหรือไม่นะคะวันนี้ไปคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะคุณเชษฐ์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุเชษฐ์
3: สวัสดีครับคุณนงดีคุณวันดีแล้วก็ท่านฟังท่านผมฝากเตือนตามเรื่องอีก2อีกสักเรื่องนึงนะฮ
2: ะ
3: ผมเห็นบรรยากาศของทางอิตาลีเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวันซืนลงไป 1,000 กว่าจุดเมื่อคืนนี้ลงมาอีก600กว่าจุดนะในเยอรมันเนี่ยลง300ลง300 2วันละแล้วก็ในยุโรปทั้งหมดเนี่ยลงส่วนใหญ่ประมาณ 2%ผมเข้าใจว่าตามข่าวแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวบอนด์ยิวในสหรัฐอเมริกากลัวว่าบอนด์ยิวในยุโรปเนี่ยจะเป็นลักษณะการปรับตัวลงในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ายุโรปลงในอเมริกาลงในยุโรปลงเนี่ยกระทบจากเอเชียแน่นอนนั่นหมายถึงว่าแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะมีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นเนี่ยพออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ตัวตลาดทุนเนี่ยไม่กล้าไปไหนในขณะเดียวกันเนี่ยคุณทําได้กำหนดทิศทางของตัวน้ำมันเนี่ยไว้ประมาณเดือนพฤศจิกานะฮะเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกอย่างมันคงจบเพราะนั้นน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นตัวกดดันทำให้ตลาดเนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งต้นทุนทางอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันจะถูกโยงไปถึงไตรมาส4มันจะส่งผลทำให้งบทางไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยออกมาค่อนข้างลำบากหน่อยนะในขณะเดียวกันเนี่ยผมพบได้อย่างหนึ่งว่าถ้าใครไปแถวยุโรปเนี่ยไปดูแสงเหนือเนี่ยจะดูช่วงเดือนกรกฎาคมถึงหากันยาเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยมันหนาวมากนะแล้วก็คนที่ผมเคยเรียนถามพี่ๆเขาที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาบอกเขาครึ่งปีทำงานครึ่งปีหลังเนี่ยไม่ทำงานแล้วลำบากแล้วเพราะมันหนาวมากแต่สิ่งที่หนาวมากเนี่ยมันมีอุตสาหกรรมอันหนึ่งคืออุตสาหกรรมของพลังงานนะที่ปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นพลังงานเนี่ยมันถูกกระทบจากตัวของสงครามกับถูกกระทบจากปริมาณความต้องการใช้ทางสายยุโรปทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็กลุ่มน้ำมันน่าจะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะของการทดแทนในทิศแทนที่ขึ้นได้นะฮะแต่ในกลุ่มของอื่นๆเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องผลการดำเนินงานตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยผมคิดว่าจนกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะฮะจนกว่าคุณทั้มจะจบสิ้นภารกิจของแกเนี่ยนะฮะผมว่าเส้นเด็กนั้นอาจจะต้องมีการแกว่งตัวช่วงระหว่างมันไม่ยังไม่เห็นบรรยากาศที่จะสามารถทะลุผ่านระดับ 1,600 ขึ้นไปได้ทางเอสแอลมองจุดต้านวันนี้ 1,600 นะฮะในขณะเดียวกันจุดรับเนี่ยเห็นบรรยากาศถึง 1,550 เนี่ยยังสามารถรักษาอาการได้นะฮะเพราะนั้นกรอบ 1,550 กับ 1,600 วันนี้เอาหุ้นโมชิมาฮะโมชิเนี่ยเป็นหุ้นของอาหารนะฮะราคาหุ้นขนาดนี้ 3-4 บาท 50 สตางค์เนี่ยโมชิสามารถขยับขึ้นไปได้นะฮะถ้าแนวโน้มของการขยับเนี่ย36บาท40บาทน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับตัวต่อไปเนี่ยเป็นมิ้นท์นะฮะมิ้นท์เนี่ยสถานการณ์มิ้นท์เนี่ยค่อนข้างลำบากหน่อยเพราะว่ามีสถานการณ์มีรายได้อยู่แถวยุโรปอยู่นะฮะเพราะนั้นการงบของมิ้นท์เนี่ยค่อนข้างจะลำบากอย่างไรก็ตามเนี่ยในตัวมิ้นขนาดนี้20บาท30เนี่ยแนวต้านที่ระดับ22บาทยังเป็นเป้าหมายอยู่ในการทดสอบนะครับตัวต่อไปเป็นตัวของวาเมื่อวานนี้ผู้บริหารวาขึ้นงานเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้ตัววาเนี่ยบวกมา18สตางค์มายืนอยู่ที่4บาท90สตางค์เนี่ยในแง่4บาท90เช้านี้เนี่ยได้4บาท90 94บาท92เนี่ยแนวต้านที่ระดับ5บาทโอเคเป็นแนวต้านแรกนะแต่ความสำคัญของวาเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะขึ้นไปที่5บาท50ตังค์ฮะเพราะนั้นวาน่าสนใจในระดับ5บาท50ตังค์หุ้นในกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยวันนี้ GPSC ดูโดดเด่นนะฮะแต่ในแง่ GPSC เนี่ยแนวต้านที่ระดับ50บาทเป็นแนวต้านที่ขำๆฮะ55บาทน่าจะเป็นเป้าหมายได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยลองดูฮะผมเปรียบเทียบระหว่างตัวไทออยที่12บาท43กับบางจาก14บาท47เนี่ยแล้วก็ไทออยไป70บาทแล้ว บางจากอยู่50กว่าบาทเนี่ยลองเลือกบางจากดูฮะเก็บไปเล่นรอบจากสถานการณ์จนไปถึงนู่นเลยฮะไปถึงเดือนพฤศจิกานะเล่นรอบไปเรื่อยๆราคาน้ำมันเราเห็นบรรยากาศของตัวเบนซ์อันหนึ่งนะฮะที่ขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะยังไม่ผ่านระดับ110แต่ถ้าเกิด110เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันโลกเนี่ยขึ้นไปแตะที่120เหรียญนะฮะนั่นหมายถึงว่าตัวเบนซ์ถ้าไปที่ระดับ120เหรียญได้เนี่ยคือทุกคนเจ็บหมดนะฮะแต่ประเด็นก็คือตัวน้ำมันเนี่ยจะไปได้ไกลนะแล้วมันมีค่าการกันค่าต่างๆของตัวไม่ว่าจะเป็นไทยออยล์หรือตัวบางกากเนี่ยมันมีการปรับตัวในทิศทางค่อนข้างดีนะเพราะนั้นค่อนข้างโดดเด่นฮะสองตัวนี้นะครับลองพิจารณาดูครับผมโอเคครับ
1: คุณเชษฐ์อย่างบางจากคุณเชษฐ์ให้เล่นรอบนี่คือราคาที่จะเล่นรอบนี่คือ
3: เป้าหมายคือ75บาทฮะเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายแรกเนี่ยนะเป้าหมายแรกจากราคา53เนี่ยมันมีการทดสอบอันนึงคือ55เนี่ยทดสอบอยู่แล้วล่ะแต่ราคาที่เคยทำไฮเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะขึ้นไป60บาทมีนิ่งของมันคือถ้า earning per share เขา12บาท12บาทคือ24ฮะ24บาทเนี่ยเล่นด้วย PE ที่10เท่าถ้าเล่นด้วย PE 10เท่านะ24ก็คือ240แต่จริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่เล่นด้วย PE 5เท่านะไอ้เมื่อกี้นี่ผมพูดถึง240นะถ้า5เท่ามันคือ120
1: ค่ะ
3: ถ้า120เนี่ยเอา3เท่านะ3เท่ามันคือ60นะเอาง่ายๆนะคิดง่ายๆจะได้เร็วๆถ้า60เพราะนั้นแนวโน้ม60บาทไป70บาทมันง่ายนะมันไม่ต้องไปถึง10เท่าไม่ต้องไปถึง5เท่ามันไปแค่3เท่าถึง4เท่าเนี่ยระดับราคาไปเล่นที่60 70บาทอยู่แล้วเพราะนั้น60บาทคราวที่แล้วที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของปัจจัยพื้นฐานเขาฮะประเด็นคืออันนี้เราคิดแต่ตัวเขาแต่ถ้าสมมติว่าตัวราคาไตรมาส3ทั้งไตรมาสเนี่ยจะไม่มีการลอสเรื่องราคาน้ำมันเลยนะฮะเพราะราคาน้ำมันเนี่ยปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทั้งไตรมาสเลยนะฮะมันอยู่ในแดนสูงหมดเลยเพราะนั้นตัวหุ้นตัวบางจากตัวไทยออยล์เนี่ยได้เปรียบในแง่ของผลการงานนะนะก็ลองเก็บดูฮะลองเก็บดูถือหน่อยนะแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นทันดีนะฮะมันอาจจะแกว่งตามราคาน้ำมันโลกแต่ทุกรอบที่ขึ้นมาเนี่ยอย่างรอบนี้นะฮะลงไปต่ำสุด48บาทขณะนี้ขึ้นมา53แล้วฮะนะฮะก็ใช้ระยะเวลา5วันจาก48ขึ้น53แล้วถ้ามันจะไปแล้วราคาน้ำมันยังยันอยู่ตรงนี้อยู่จากคุณทั้มที่ท่านให้สัมภาษณ์นะฮะราคามันก็จะไป55ไป57นะแล้วก็สวิงมันเป็นบันไดขาขึ้นนะมันเป็นบันไดขาขึ้นนักลงทุนอาจจะบอกว่าเอ้ยนี่เมื่อก่อนนี้มันอยู่แค่35บาทนะ35บาทเนี่ยถ้าท่านซื้อตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาเนี่ยนะจาก 3-5 บาทตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมา 5-5 บาทน
1: ะ
3: มันขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็มันเป็นเทรนตั้งแต่ไตรมาส1 2 3เนี่ยอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาส4ฮะเพราะกว่าจะน้ำมันจะลงเนี่ยหน้าหนาวมันปกคลุมฮะทั้งยุโรปทั้งอเมริกาหน้าหนาวมันปกคลุมมากอันนี้คือประเด็นที่ใช้ในกลุ่มของน้ำมันครับผมครับ
2: ค่ะถ้าผู้ฟังฝากถามมา True ค่ะยังเก็บได้ไหมอาจจะขออนุญาตคำสั่งคำตอบสั้นนิดนึงค่ะ
3: ประเด็นของตัวทูเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลุ่มมันมีอยู่2ค่ายเองฮะไอ้คำว่าเก็บประเก็บแต่จะเก็บที่ระดับราคาไหนราคาเป้าหมายที่ทำได้เนี่ยคือ15บาทนะฮ
2: ะ
3: ตอนนี้อยู่ที่12บาท40เรารู้ว่าเป้ามันคือ15บาทตอนนี้12บาท40เราจะเก็บไหมครับประเด็นที่ผมถามว่าจะเก็บไหมเนี่ยคือกลัวไหมคือถ้ากลัวก็ค่อยๆถ้าไม่กลัวก็โอเคเก็บแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันนะปล่อยมันไป12บาท40ตอนนี้ราคาต่ำสุดแล้วฮะในรอบ6เดือนนะ12บาท40เนี่ยนะฮะมันคงไม่มีเรื่องอะไรฮะมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเหมือนอย่างตัวแอดวานซ์นะฮ
1: ะ
3: แอดวานซ์ที่ระดับราคา380ตอนนี้ลงมา336ถ้ามันลงไปที่ระดับ330ต่ำลงไปน่าสนใจในตัวแอดวานซ์นะคือตอนนี้ต้องเล่นลักษณะอย่างเงี้ยฮะเล่นสไตล์แบบนี้เล่นซื้อแล้ววิ่งขึ้นไปเลยแล้วไม่มั่นคงเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ครับค่ะ คุณเชษฐ์ขาหนุ่มขออีกหนึ่งกลุ่มอย่างเทควันนี้เทควันนี้เขาก็ปรับลงนะเอเชียในหลายอย่างบ้านเราเองตัวอิเล็กทรอนิกส์อะไรวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างคะหรือว่าถ้าลงนี่คือเราเข้ารับสะสมได้ไหมคะค่ะ
3: ไม่มีอะไรฮะฮะถอยรับกับผมฮะตัวเราเคยเห็นเดลต้าที่ระดับราคาที่ต่ำมาเนี่ยที่ระดับราคา240นะ
1: ฮะ
3: แต่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งแต่ที่มันลง240มาเนี่ยนะ240 230เนี่ยเป็นระยะเวลา1เดือนกว่าแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นราคามันแล้วฮะตอนนี้มันคือราคาเป้าหมายเราคือ250ที่เป็นจุดรับมันต่ำกว่า250ลงมาโอเคแล้วก็ไปขึ้นไปบนเนี่ยจะไม่เกิน290ถึง300ฮะจะไม่เกินตัวนี้นะฮะเพราะ earning per share บังคับใน KCE แพงฮะ KCE แพง earning per share KCE กับ earning per share Hana เนี่ย Hanaดีกว่าแต่ฮานาต่ำกว่าเพราะนั้นซื้อฮานาดีกว่าฮะ KTE มันถูกบังคับขึ้นไปที่ระดับราคา80บาทมันเวอร์ไปแล้วฮะฮานาเนี่ยยังอยู่ที่ระดับ50บาทนะอยู่ประมาณ50บาทเองเพราะนั้นฮานาเนี่ยหลีดขึ้นไปเนี่ยอย่างบ้าๆบอๆนิดๆหน่อยๆก็60บาทฮะนะมันไม่จำเป็นต้องไป80บาทกับตัวคงเจริญแต่มันคือผลงานมันดีกว่าด้วยนะฮะแล้วตัวชิปเนี่ยมันมีลักษณะการเติบโตให้ระมัดระวังในตัวของตัวอย่างแคลคอมนั่นเองฮะแต่สังเกตอย่างหนึ่งว่าแคลคอมเนี่ยระดับราคาหุ้นไม่ไปไหนเลยเป็นเพราะมันเป็นตัวเล็กฮะตัวชิปเป็นตัวเล็กระดับราคามันอยู่ที่9บาทนะเป้าหมายเนี่ย10บาทได้นะแต่จะเกินกว่า10บาทน่ากลัวฮะนะก็ฝากไว้แล้วกันโอเคว
1: ันนี้ขอบคุณค่ะคุณเชษ
3: ฐ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็คุณเชษฐ์สุดแท้นะคะอาจจะไม่ทะลุ1,600จุดได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีจังหวะเข้าลงทุนมีหุ้นหลายตัวเลยที่คุณสุเชษฐ์แนะนำคุณผู้ฟังถ้าจดไม่ทันฟังไม่ทันนะคะสามารถเข้าไปย้อนดูได้ใน Facebook Live ของคลื่น FM 100.5 นะคะเสิร์ชว่า MCOT News FM 100.5 ได้เลยค่ะเราไปต่อกับการวิเคราะห์ค่าเงินนะคะโดยคุณหนิงค่ะดร.กาญจนาโชคภัยสารสินผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณหนิงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณหญิงก็ช่วยอัปเดตหน่อยอย่างเมื่อวานนี้รู้สึกว่าก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาออกมาด้วยใช่ไหมคะส่งผลกับค่าเงินอย่างไรแต่ว่าอัปเดตล่าสุดเช้าวันนี้มีโพสต์ของคุณทรัมป์บอกว่าเขาจะไม่โจมตีอิหร่านใช่ไหม จะยังไม่โจมตีอิหร่านก่อนที่จะถึงช่วงวันเลือกตั้ง
4: เดี๋ยวก็มีแบบว่าก็ไม่ต้องรอก็ได้บางทีก็บอกเมื่อเช้านี้ก็เลยมาบอกว่าบอกใหม่ว่าแบบจริงๆก็อาจจะหลังเลือกตั้งกลางเทอมก็ได
1: ้
4: เพราะว่าเขาได้ไปคุยกับอิหร่านมาแล้วนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะสรุปแล้วก็คือความเป็นไปได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเท
1: อม
4: ถ้ารับเดทล่าสุดจากคุณถามก็คือคุยกับอิหร่านแล้วเรียบร้
1: อ
4: ยเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มีการโจมตีกันค่ะก็เลยทำให้ตัวราคาน้ำมันปรับลงใช่ไหมคะราคาทองคำปรับสูงขึ้นดอลลาร์อ่อนค่าลงดอลลาร์อ่อนค่าลงเพราะว่าน้ำมันลงแล้วก็บังยูลงแล้วก็ดอลลาร์อ่อนค่ะพอดอลลาร์อ่อนปุ๊บทองคำก็ขึ้นพอเราโดน2แรงคือดอลลาร์อ่อนด้วยทองคำขึ้นด้วยบาทก็อ่อนค่าค่ะสรุปก็คือไม่ใช่ค่ะบาทแข็งค่าค่ะ
1: ค่ะ
4: งงเลยเอาใหม่นะคะ
1: ค
4: ือพอมันเป็นแบบสตอรี่ของตะวันออกกลางที่มันไม่ได้ตึงเครียดล่าสุดอัปเดตล่าสุดในช่วงเช้านี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าราคาน้ำมันปรับลงทองคำปรับขึ้นบาทแข็ง
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ซึ่งแต่ถ้าดูกันจริงๆเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของ correction อะไรต่อเนื่องของตัวตลาดบอนด์ยิลด์ด้วยค่ะที่มันทำให้ดอลลาร์เนี่ยเหมือนกับยังอ่ะยังไม่ได้ไปต
1: ่อ
4: คือตอนนี้บอนด์ยิลด์อเมริกา2ปีเนี่ยลงมาประมาณ1บิปเมื่อคืนนะคะตัว10ปีลง6บิปแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังสูงมากๆอยู่นะคะสำหรับตัวภาพบอนด์ยิลด์แล้วก็ถ้าถามไปที่แบบสัญญาล่าสุดของเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยจริงๆคือเจ้าหน้าที่เฟดที่พูดเมื่อคืนเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะคะคือเขาบอกว่ายังไงก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าต้องพาเงินเฟ้อที่มันอยู่สูงกว่า 2% ที่เป็นเป้าหมายเนี่ยกลับสู่เป้าหมายให้ได้ก่อนแต่ประเด็นก็คือว่าเขาว่าพ่วงคำว่าไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยทุกรอบการประชุมขึ้นอยู่กับตัวเลขพอเป็นภาพนี้ค่ะซัพพอร์ตดอลลาร์มันไม่ใช่วันนี้มันจะรออยู่ในอนาคตเมื่อแบบตัวเลขเศรษฐกิจมันบ่อเมื่อเงินเฟ้อมันลงยากจริงๆเพราะฉะนั้นตลาดเลยใช้สตอรี่พวกนี้ค่ะในการเหมือนเทคโปรฟิตในดอลลาร์ที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยปรับ ตัวขึ้นมาค่อยๆเรื่อยๆอะค่ะแต่ระดับของการ take profit ตอนนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะคะดอลลาร์อินเด็กซ์ยังอยู่ที่ระดับประมาณ102เลยค่ะก่อนหน้านี้ถ้าคุณนงคุณพอจำได้คือดอลลาร์อินเด็กซ์มันคือต่ำกว่า100ถูกป่ะคะตอนนี้102ค่ะก็ถือว่า take profit นิดเดียวเองค่ะใช่ตอนนี้บาทถ้าเป็นภาพบาทนะคะบาทอยู่ที่ประมาณ 33.58 บาทต่อดอลลาร์อยู่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่แข็งค่ากว่าหลายๆวันก่อนหน้านี้ค่ะน่าจะเนี่ยค่ะสตอรี่ดอลลาร์ที่ถูกเทคโปรฟิตเป็นหลักเลยเราสำหรับแบบแฟกเตอร์บ้านเราเองยังไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญถ้าถามถึงเรื่องฟันดาเมนทัลของเงินบาทก็ไม่ได้แข็งแรงแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบไพรซ์อินปัจจัยพวกนั้นเข้าไปอยู่ที่ตัวทิศทางเงินบาทการเคลื่อนไหวในระยะนี้มันเป็นสตอรี่ของดอลลาร์เป็นหลักค่ะ
2: บาทแข็งค่า
4: ค่ะ
2: บาทแข็งค่าขึ้น20สตางค์จากเมื่อวานนี้เทียบกับภูมิภาคเป็นไงบ้างคะคุณหนึ่งคะ
4: มาด้วยกันค่ะค
2: ือ
4: วันนี้เป็นวันที่แบบมากันทั้งแผงเพราะสตอรี่ดอลลาร์มันค่อนข้างแน่นค่ะคุณพลอยเพราะว่าอ่ะตะวันออกกลางคุณทำพูดก็โดนทุกคนใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าแบบถ้าเป็นฝั่งแบบดอลลาร์ที่มันอ่อนจากเรื่องแบบบอนด์ยิลด์เนี่ยก็โดนทุกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือโดยโทนก็คือเราอ่ะแข็งค่ามาในระดับที่ใกล้ๆเคียงกับภูมิภาคระดับที่บาทแข็งถ้าสมมตินะคะเมื่อวานนี้บาทติด 33.68 ตอนนี้ 33.58 ประมาณว่าบาทแข็งมาประมาณสัก 0.2-0.3% ไปดูภูมิภาคอื่นๆก็คล้ายๆกันค่ะสกุลเงินแบบในฝั่งเอเชียเนี่ยรอๆกัน
1: ค่ะวันนี้คุณหญิง
4: มองด้านล่างใช่ค่ะ 33.50 นะคะบาทต่อดอลลาร์ค่ะ50คาดหวังว่าควรเหนียวเพราะว่าเป็นแนวสำคัญจริงๆนะคะแล้วก็ด้านบนให้ไว้แถวๆ 33.80 ค่ะบาทต่อดอลลาร์
1: ค
4: ่
1: ะ
4: คงต้องดูประเด็นเรื่องตะวันออกกลางเป็นหลักเพราะว่าคำพูดสามารถเปลี่ยนได้รายวัน
1: นั่นดีเมื่อวานกับวันนี้นี่คนละทรงเลยอ่ะ
2: ตลาดจะเป็นไบโพล่าอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
1: ได้เลยค่ะคุณหนิงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เรียกได้ว่าอัปเดตใหม่สุดเลยนะทรัมป์บอกว่าอ่ะอาจจะยังไม่โจมตีอิหร่านนะก่อนจนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้บอกว่าโอ้กำลังคิดอยู่เลยนะก็ปรากฏว่าท่าทีล่าสุดก็เลยทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงนะคะราคาทองคำก็ปรับสูงขึ้นบอนด์ยิลด์ลงนะคะดอลลาร์อ่อนค่าค่ะเช้าวันนี้เลยบาทแข็งค่านะคะทั้งจากเรื่องที่ดอลลาร์อ่อนด้วยและจากเรื่องทองคำปรับขึ้นอีกด้วยซึ่งเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยเรื่องทองกันนะคะวันนี้คุณหญิงให้กรอบ 33.50 ด้านบน 33.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูราคาทองคำกันค่ะ
5: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Updateสนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: 10:38 นาทีนะคะเรากลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันซึ่งราคาทองคำบ้านเราวันนี้ประกาศ3รอบ ขึ้นทุกรอบเลยนะคะรอบแรกขึ้นมาถึง550บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็บวกต่ออีก2รอบล่าสุดบวก650บาทต่อบาททองคำทองแท่งขายออก 66,400 บาทนะเมื่อวานใครเข้าหรือเปล่านะคะแล้วก็ล่าสุดอ้างอิงโกลด์สปอต 4,178 เหรียญค่ะเงินบาทวันนี้โค้ช 33.58 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะทองจะรับกับท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรนะคะไปคุยกับคุณวรุธรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะคุณนุชขาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณวรุธค่ะ
7: สวัสดีครับคุณนวดีสวัสดีครับคุณวันดีครับ
1: รู้สึกว่าการออกมาโพสต์ของคุณทรัมป์นี่ทำให้ดอลลาร์อ่อนนะคะน้ำมันก็ลงด้วยนะคะทอง
7: ครับ
1: เด้งแรงไหมรอบนี้มีแรงไหมคะคุณรุ่งขา
7: ต้องบอกว่ารอบนี้เด้งขึ้นมาแรงเลยนะครับก็ช่วงเช้าเนี่ยเราเห็นทองขยับขึ้นมาจาก 4,140 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ 4,180 เหรียญนะครับก็พยายามทดสอบโซนแนวต้านสำคัญ 4,184 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนทีเดียวนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเราจะเห็นว่ามีแรงซื้อดีดตัวราคาทองคำเนี่ยประมาณ 30-40 เหรียญในช่วงระยะเวลาไม่นานนะครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเริ่มสะท้อนให้เห็นว่าหลังจากจีนหยุดยาวไปในช่วงเทศกาลโกลเด้นวีคแล้วราคาก็นิ่งๆไม่ค่อยมีแรงกระชากซื้อในช่วงเช้านะครับพอจีนกลับมาเปิดเนี่ยแล้วก็พอมีข่าวบวกก็ทำให้มีแรงซื้อดันตัวราคาทองคำหรือดีดตัวราคาทองคำกลับขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าท่าทีของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาประกาศว่าอาจจะยังไม่ได้มีการโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่3พฤศจิกายนก็น่าจะเป็นความหวังตัวนึงนะครับที่น่าจะทำให้น้ำมันลงเงินเฟ้อลงแล้วก็อาจจะทำให้ตัวราคาทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นได
1: ้
7: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องลุ้นแล้วว่าคุณทรัมป์จะรักษาคำมั่นสัญญามากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือน้ำมันเริ่มขัดหัวลงเช้านี้ทองคำขัดหัวขึ้นบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตร10ปีของสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนลงแรงนะครับเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปทดสอบระดับ 5.35 วันนี้ลงมาที่ระดับ 5.23 ซึ่งถือว่าเป็นการลดระดับลงมาทำโลใหม่ต่ำกว่าโลเมื่อวานด้วยนะครับก็เลยเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทำให้ตัวทองคำในเช้าวันนี้ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับ
2: ค่ะเอ๊ะแต่สัปดาห์หน้าจะมีประกาศตัวเลข CPI ของสหรัฐใช่ไหมคะจะเป็นปัจจัยกดดันทองแค่ไหนคะ
7: ต้องบอกว่าประเด็นภาพเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ตลาดเริ่มให้ความสำคัญกับตัวราคาทองคำในระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างจำกัดครับเพราะว่าสิ่งนึงเนี่ยที่เราเห็นก็คือท่าทีของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดมีการออกมาแสดงมุมมองว่าอาจจะยังคงไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากตัวเลขตลาดแรงงานย่ำแย่มากกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้นะครับถ้าตัวเลข CPI และ PPI ที่มีการประกาศออกมาไม่ได้ดีดตัวหรือปรับตัวขึ้นแรงมากนักก็มองว่าตลาดเนี่ยอาจจะให้น้ำหนักลดลงนะครับถ้าตัวเลขอิงไปในเกณฑ์ที่คาดการณ์นะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ส่งผลกับตัวราคาทองคำมากนักแม้ว่า CPI และ PPI จะอยู่ในระดับสูงก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าตัวเลขเกิดดีหรือปรับตัวขึ้นมากกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้ก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตัวทองคำได้ครับขณะที่ในส่วนของสัปดาห์หน้าในช่วงต้นสัปดาห์นะครับตัวตลาดเงินตลาดทุนในสหรัฐอาจจะมีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางแม้ว่าตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจะเปิดแต่ภาคธนาคารจะปิดเนื่องในวันโคลัมบัสเดย์ครับขณะที่ไทยเองเนี่ยก็จะหยุด13กับ16นะครับเป็นวันหยุดพิเศษแล้วก็เป็นวันนวมินนะครับก็อาจจะทำให้ภาพของค่าเงินบาทมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางและอาจเกิดการแกว่งหรือสวิงของตัวค่าเงินบาทได้เหมือนกันปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะต้องเฝ้าระวังในสัปดาห์หน้าครับ
1: ค่ะทีนี้มาถึงกลยุทธ์บ้างนะคะคุณรุ่นเช้านี้ราคาทองก็ขยับขึ้นมาแล้วนะคะเรา น่าจะวางกลยุทธ์กันอย่างไรดีค่ะ
7: ครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทองคำพยายามทดสอบแนวต้านสำคัญนะครับแต่ถ้ายังไม่สามารถเบรกเอาท์หรือผ่านไปได้อาจจะมีการก่อตัวหรือมีการย่อตัวลงมาได้บ้างให้นักลงทุนมีการเข้าซื้อนะครับจังหวะที่ทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่เยอะนะครับอย่างแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าซื้อลุ้นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของราคาได้แต่ตอนนี้เนี่ยไม่แนะนำให้ไล่ซื้อนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยซึมซับหรือรับปัจจัยบวกไปแล้วในระดับหนึ่งแนวรับที่ YLG ให้นะครับ4,121 4,105 เหรียญ 4,105 เหรียญเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าซึ่งตัวราคาทองคำเนี่ยเราจะเห็นว่าวัน2วันที่ผ่านมาเริ่มมีการยกโลหรือยกระดับต่ำสุดของตัวราคาทองคำขึ้นมานะครับแล้วก็ในโซน 4,105 เหรียญทองคำเนี่ยมีการชนในวันอังคารรอบนึงแล้วก็ชนวันนี้ก็คือวันพฤหัสรอบนึงแล้วก็เด้งกลับหรือดิ่งตัวกลับนะครับถ้าราคายังคงทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ก็ถือว่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและฐานของราคาก็น่าจะแน่นแต่ถ้ากลัวไม่ได้จริงๆ 4,127 ก็ถือว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับทั้ง2แนวรับคิดเป็นทองไทย 65,700 65,450 บาทต่อบาททองคำต่อตอกร้อนหรือตัดขาดทุนถ้าหลุด 65,450 หรือ 4,105 เหรียญครับแนวต้านที่ต้องฝ่าไปให้ได้ก็คือ 4,184 หรือ 66,750 บาทต่อบาททองคำถ้าราคายังยืนได้ไม่แข็งแกร่งอาจจะแบ่งขายบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงแต่ถ้าราคาเบรกเอาท์หรือปั่นขึ้นไปได้นะครับก็ประเมินแนวต้านถัดไป 4,226 67,450 บาทต่อบาททองคำก็น่าจะทำให้ภาพหรือมุมมองของตัวราคาทองคำเริ่มมีโมเมนตัมเป็นบวกที่เพิ่มมากขึ้นครับ
1: อืมค่ะแล้วคราวนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
7: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อืมค่ะก็ทองนะคะเช้านี้ก็มีแรงเด้งพอสมควรเลยทีเดียวนะคะคุณวรุษก็แนะนำแนวรับนะคะซึ่งตอนนี้ Gold Spot 4,175 นะคะแต่แนวรับที่คุณวรุษแนะนำคือ 4,121 กับ 4,1005เหรียญ นะคะคิดเป็นทองไทย 65,700 65,450 บาทต่อบาททองคำส่วนต้านค่ะ4184แล้วก็4226นะคะ66,750ค่ะแล้วก็ถัดไป 67,450 บาทต่อบาททองคำค่ะ
2: ค่ะถ้าทะลุ4226ไปได้การฟื้นตัวก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้ไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศค่ะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีวันศุกร์ค่ะก็มีเรื่องที่คุณค้ำน่าจะระเบิดขึ้นนะคะจากไอ้เรื่องการปั่นราคาน้ำมันเนี่ยเพราะเมื่อวันพุธนี่เขาออกมาประกาศแล้วไม่ยอมรับข้อเสนอของอิหร่านไอ้7ข้อที่เขาบอกเขาบอกว่าจะทำได้ทันทีนะภายใน7วันเนี่ยจะเปิดไอ้เขาเรียกอะไรฮะฮอร์โมนนะคะที่อิหร่านเขาควบคุมอยู่แล้วถัดไปก็คือของอเมริกาใช่ไหมที่เขาปิดล้อมอยู่เจ็ดข้อนี้ครับบอกไม่รับเร่งเสริมด้วยบอกว่าเรากำลังเตรียมพร้อมนะน่าจะโจมตีอิหร่านนะก่อนการเลือกตั้งที่3พฤศจิกายนนั่นคือค่ำวันพุธค่ะเมื่อวานนี้ก็ปรากฏน้ำมันมันขึ้นไปทันทีเลย 4% ค่ะBrent นั่นก็ไปเกือบจะ105ละ104กว่าแล้วก็ดังเวสเซอร์ซัสเคยหลุด90ก็วิ่งขึ้นมา91กำลังจะไป92กำลังจะ93อย่าไว้ก็ตามคุณทำเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนตลอดเวลานะก็เป็นทฤษฎีของเขาเหมือนกับแมสแมนเทียรีแต่จริงๆก็คือใครคาดการไม่ได้แต่ว่าไอ้ที่มันขึ้นไปแล้วนี่แกก็รวยไปแล้วเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็น้ำมันก็ลงนะหลุด90เวสเซอร์ซัสแล้วก็ไอ้ทางด้านเบรนท์ก็หลุด100มันพุ่งขึ้นไปกับ105ทีนี้พอวันพฤหัสออกมาอีกแล้วบอกจะไม่โจมตีก่อนวันที่3พฤศจิกายนนะฮะซึ่งก็เป็นวันเลือกตั้งนะก็จริงๆโพลมันก็สะท้อนนะคนอเมริกัน2ส่วน3บอกไม่เอาสงครามในอิหร่านแล้วก็ไอ้เรื่อง affordability หรือราคาน้ำมันที่มันสูงปรี๊ดขึ้นไปเนี่ยแล้วว่าทรัมป์จะโทรไปข่มขู่ G7 ทั้งหลายบอกว่าให้เอาน้ำมันสำรองออกมาหน้าดีเซลนะไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาจะหยุดส่งดีเซลออกไป G7 ก็ตกลงออกมาแล้ว100ล้านแบร์เรลภายในเวลา4เดือนซึ่งก็เริ่มทันทีเลยนะฮะก็ทำให้ราคาน้ำมันมันลงแล้วก็ทางด้านอะไรนะซาอุดีนะเขาก็หาทางส่งน้ำมันมาเปลี่ยนเรือที่ตรงโอมานแล้วก็ส่งออกไปอเมริกาก็ช่วยอะไรเงี้ยตัวเลขเคปเลอร์ก็บอกน้ำมันออกม าจนถึง pre-war level แล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ในที่สุดพอทรัมป์บอกอ่ะจะโจมตีก่อนวันที่3พฤศจิกายนแล้วน้ำมันทั่วขึ้นไปวันนี้ก็ตกลงมาหลุดจนถึง103เท่านั้นเองก็เพราะว่าลมปากของคุณทรัมป์เนี่ยมันก็คงสร้างคนหลายคนที่รวยกับราคาเรื่องหนึ่งในนั้นคือบริษัทน้ำมันของไทยที่เข้าไปซื้อเวลาน้ำมันมันลงแต่เขาขายเวลาราคาน้ำมันที่สูงไม่มีใครเข้าไปดูนะอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องก่อนการเลือกตั้งซึ่งกลับไปกลับมาแล้วก็หลายคนก็มองบอกเขาไม่โจมตีหรอกอาวุธมันก็ยังไม่พร้อมและอย่างนึงมันเป็นความไม่นิยมของคนอเมริกันที่บอกน้ำมัน

แพงเนี่ยเขาเบลมออนอันนี้เลยนะคะแล้วก็แน่นอน เรื่องเกี่ยวกับสงครามอิหร่านแล้วก็วัคซีนก็ยังไม่ส่งออกจีนก็ระงับการส่งออกด้วยน้ำมันมันก็ดันราคาอยู่แล้วแต่ตอนนี้มีที่ดันราคากันคือเฮอริเคนนะคะเขาชื่อว่าIUCAS นะคะเป็นภาษาสเปนนะมันก็อ่านลำบากหน่อยมันอยู่ที่แคททิโอรี่2กับ3แล้วมันจะเดินหน้าไปถึง4ถึง5นะเพราะนั้นตอนนี้ก็มีบริษัทที่ขุดอยู่ที่กัลฟ์ของเม็กซิโกเนี่ยก็อพยพพนักงานขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้การผลิตมันก็ลดลงอยู่โดยปริยายอันนี้ก็เป็นเรื่องตลาดน้ำมันนะคะซึ่งวันนี้ราคาลงอีกเรื่องหนึ่งก็คือนี่ exclusive ของรอยเตอร์นะเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนท่าทีของทรัมป์ที่จะติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลพม่าเพราะว่าเขาเข้ามาวันที่1กุมภาพันธ์2021นะฮะคุณมินดองหลายตอนนั้นก็เป็นผู้บัญชาการทหารแล้วก็ยังไม่เป็นประธานเอฟดีแล้วก็โอ้โหปรากฏฝ่ายรัฐบาล NLD ซึ่งชนะอย่างถล่มทลายวันนั้นแล้วก็ถูกจับในวันที่กำลังจะไปปฏิญาณตนที่สภาก็เลยต้องกลายเป็นรัฐบาลพักถิ่นแต่ UN ยังรับรองอยู่นะฮะจากตัวแทนของ NLD เป็นอะไรนะทูตประจำ UN นะคราวนี้ขณะเดียวกันเนี่ยทางรัฐบาลไบเดนเนี่ยก็ออกมาโดยสภาด้วยที่มีการคว่ำบาตรพม่าซึ่งก็ถือว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะเขาก็ปล่อยโจมตีทั้งทั่วminority group ชาติพันธุ์ต่างๆแล้วก็ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่เขาบอกเขาถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งแล้วก็ปฏิวัติรัฐประหารเลือดแบบนี้นะเพราะนั้นรัฐบาลอเมริกันเนี่ยก็ให้การช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลพลัดถิ่นนั้นนะคะแต่ไม่ใช่เป็นอาวุธนะก็บอกว่าเป็นเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆข่าวกรองอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเพื่อป้องกันได้ให้กองทัพของมินนอร์ดานี้เข้าไปโจมตีแต่ว่าขณะเดียวกันพอทรัมป์มารอบนี้นะคะก็ปรากฏเทสลาก็ไปปลดความช่วยเหลือหมดเลยใช่ไหม VOA อะไรทั้งหลายเนี่ย USA อะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วตัดการช่วยเหลือที่พม่าด้วยแต่แล้วมันคล้องจองกับฉากการจัดการเลือกตั้งของมินออนไลน์แล้วตอนนี้เขาก็ผันตัวมาเป็นประธานาธิบดีมันก็เปิดทางว่าเฮ้ยไอ้ที่อายัดเงินเอาไว้สมัยไบเดนมีอายัดเงินเหมือนที่เขาทำกับอิหร่านเหมือนที่เขาทำกับรัสเซียนะคะตอนนั้นเขาก็อายัดเงินตั้งแต่ปี2021-22อะไรเงี้ยนะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เลยเปิดทางว่าให้มีการติดต่อเพราะอะไรเพราะว่าไอ้แร่ธาตุแร่เอิร์ธนี่แหละซึ่งจีนเป็นเจ้าเก่าจีนเป็นเจ้าของเหมืองอะไรต่างๆที่เรารู้ว่าจนข้างแม่น้ำกกเราก็แย่ด้วยนะฮะอินเดียนี่ก็พยายามเข้าไปแล้วนะเปิดรับไอ้นี่หนองหลายเลยนะเจอกันแล้วและรัสเซียก็เข้าไปในโครงการทวายที่ไทยเป็นคนเริ่มแล้วตอนหลังญี่ปุ่นก็ไม่สนตอนนี้รัสเซียเข้าไปเทคโอเวอร์แล้วนะฮะหลายนี่คือแร่เอิร์ธและอเมริกาก็เล็งคุณทรัมป์นี่กำลังส่งตัวแทนคนนี้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศที่มีรายงานอยู่ในรอยเตอร์เข้าไปล่าสุดเมื่อวันที่15/16กันยายนนี้ไปในพม่าเลยในเนปิดอนะฮะก่อนหน้านั้นเจอกันที่ญี่ปุ่นตัวแทนกระทรวงการคลังกระทรวงมาตุภูมิของอเมริกาไปหมดเลยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ก็คือว่าอดีตประธาน American Chamber of Commerce ประจำเมียนมาเนี่ยเขาเดินทางไปพม่าหลังการเลือกตั้งแกก็เดินทางไปถูกจับที่สนามบินโดยข้อหาอะไรต่างๆปลุกกันขึ้นมานะอเมริกาเขาเลยต้องติดต่อเพื่อให้ปล่อยไอ้ตัวคนเนี้ยแล้วก็ในที่สุดก็เจอกันที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่15/16นี่คุณคนเนี้ยนะเขาชื่อไมเคิลแบรนด์ไม่ได้เป็นอะไรกับ JD Vance แต่ก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศประจำหน่วยงานหน่วยข่าวกรองและการวิจัยแล้วก็ปล่อยตัวหมอนั่นออกมาเลยอดีตประธาน American Chamber of Commerce นะคะแล้วก็เล่งเรื่องการติดต่อคือ Rare Earth เนี่ยนะคะที่อเมริกานี่บอกว่าผลประโยชน์ต้องมาก่อนแล้วโฆษกกระทรวงต่างประเทศอเมริกาก็บอกว่าเอ้ยเราจะไม่เพิกเฉยคือหมายความว่าเราต้องเป็นอุเบกขากำลังเปลี่ยนจุดยืนจากที่ไบเดนเขาโคมๆเข้าไปตอนนี้ฝ่ายเดโมแครตในสภาก็บอกโอ้ยอยู่จะไปกับพันได้ยังไงล่ะกับไอ้ฝ่ายที่มันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบนี้แล้วเขาก็สนับสนุนรัฐบาลขององซานซูจีใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ตรงไหนอะไรต่างๆนะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยแล้วนอกจากนั้นอีกคนชื่อโรเจอร์สโตนหมอนี่เป็นมือบืนรับจ้างซึ่งทำงานตั้งสมัยนิกเซนแล้วก็เป็นคู่หูของทรัมป์ที่พยายามจะโค่นไบเดนเรื่องเกี่ยวกับยูเครนไปหาหลักฐานเลยต่างๆตอนนั้นนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยสภาบอกขอสอบได้ไหมแกไม่ไปให้การที่สภาถูกหมายจับแล้วเข้าคุกไปแล้วพอทรัมป์มาปั๊บอภัยโทษเลยหมอนี่กำลังเข้ามาทำเรื่องพม่าอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้คือจุดยืนของอเมริกาสัมพันธ์กับพม่ายังไม่เปิดเผยแต่ว่ามันกำลังเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของแร

0: เออค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาที่บ้านเรานี่มีเรื่องสำคัญที่ต้องพูดคุยกันนะคะได้เวลาประมาณนึงนะคะคือเรื่องน้ำมันเมื่อเช้านี้ใครเติมทันหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะใจถึงมากๆเลยนะคะที่มีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันในรอบล่าสุดนี้อีก75สตางค์ต่อลิตรแต่ว่ามีตัวน้ำมันที่ยกเว้นด้วยคือตัวผสม B20 E20 E85 นะคะเพราะว่าน้ำท่วมอยู่นะข้าวของอะไรต่างๆนานานะคะผักแพงไข่แพงนู่นนี่หมูตายอะไรเต็มไปหมดแต่ว่าขึ้นน้ำมันนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคือเจอน้ำสองน้ำน้ำท่วมน้ำมันนะคะอันนี้ยังไม่นับอีกในประเด็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยอีกนะมีแบบการพูดถึงการปลดหรือว่าย้ายนายกนายอำเภ
2: อ
1: นายอำเภอบ่อสร้างใช่ไหมคะที่ประจินบุรีอีกเป็นต้นเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยขึ้นมาอีก75สตางค์ต่อลิตรซึ่งต้องบอกว่ามันก็ผิดคาดนะเมื่อวานนี้เราก็คุยกันเกี่ยวกับว่าโอ้กระทรวงพลังงานส่งโฆษกลอรี่ออกมาอธิบายนะคะอ๋อว่ากองทุนถึงแม้ว่าจะติดจะเกือบติดลบเกือบแสนล้านแล้วแต่ว่ายังมีเครื่องไม้เครื่องมือนู่นนี่นั่นนู่นแต่เราก็บอกแล้วว่าเครื่องมือที่เขาว่าเนี่ยคือมี5ตัวที่ว่าเนี่ย5ตัวไอ้4ตัวข้างล่างเนี่ยตัวที่2ถึงตัวที่5เนี่ยเขาไม่ได้แตะหรอกจะแตะอยู่ล่ำไปคือตัวที่1ก็คือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งก็เป็นเงินจากผู้ที่ใช้น้ำมันนั่นเองแต่ก็ปรากฏว่าเออเราก็ไม่คิดว่าจะขึ้นราคาน้ำมันนะเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนน้ำท่วมอยู่ปรากฏว่าขึ้นมานะคะและนอกจากนี้เนี่ยคือกองทุนก็อุ้มหนักมากโดยตอนนี้ถ้ามาดูน้ำมันในแต่ละประเภทเนี่ยกองทุนอุดหนุนอยู่นะคะแทบทุกตัวเลยโดยยกเว้นตัวที่เป็นพรีเมียมของตัว95นะคะติดลบอยู่หมดเลยนะคะแต่ทีเนี้ยคือถ้ามาดูตัวที่ยกเว้นไม่ขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างเช่น B20 ใช้เงินกองทุนอุดหนุนอยู่7.57 บาทสตางค์ซึ่งถือว่าสูงมากแต่ราคาปลายทางไม่ขึ้นอันนี้ก็ไม่คือด้วยตรรกะเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยเมื่อไหร่กองทุนจะราคาลดลงใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้ตัว E20 ก็ใช้เงินกองทุนอุดหนุนอยู่ยิ่งกว่าตัว B20 อีก E20 เนี่ยใช้เงินกองทุนหนุนอยู่ลิตรละ8.29 บาทซึ่งเกือบ10บาทอ่ะสูงมากนะคะแสดงว่าราคาจริงๆของคนที่เติม E20 เนี่ยหน้าปั๊มตอนนี้35.69 บาทก็บวกไปอีก8.29 บาทนะคะแล้วก็ส่วนตัว E85 นะคะใช้เงินกองทุนอุดหนุนอยู่ถึงลิตรละ2.66 บาทซึ่งก็ไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับ8บาทกว่าเกือบ10บาทตรงนั้นแล้วก็ตัวอื่นๆอีกด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อันนี้ก็จะเห็นทิศทางและแนวโน้มนะว่าทำไมกองทุนถึงเป็นการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูล่าสุดที่เราพูดคุยกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาบอกว่าอ๋อจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนวันที่3พฤศจิกายนจริงๆเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันก็ขึ้นไปเพราะว่าส่งสัญญาณอีกแบบนึงแต่ว่าพอสัญญาณใหม่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็ลดช่วงบวกลงมานะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยดูไบปิดบวกไป4.77 เหรียญสำเร็จรูปสิงคโปร์ปิดบวกไป1.98 เหรียญสำหรับเบนซินแล้วก็ดีเซลบวกไป8.89 เหรียญนะคะส่วนWTI Brent เมื่อคืนนี้บวกไป 3% กว่าแต่ว่าเช้านี้ลดช่วงบวกลงมา 1% ก็มาเคลื่อนไหวอยู่ที่90-103 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอาอัปเดตกว่านั้นเนี่ยเมื่อเช้านี้ที่ขึ้นไปนะ
2: ค่ะ
1: ก็สวนนิดนึงจังหวะอาจจะแบบนิดนึงถ้ารออีกสักวัน2วันแต่ว่าจะติดเสาร์อาทิตย์ไงพี่พรก็เลยอาจจะเป็นภาพลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้ก็ดูแลตัวเองกันต่อไปนะคะประชาชนคนไทยทุกท่านนะคะ
2: คงต้องเตรียมตัวกับการรับมือน้ำมันแพงต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ซาอุดิอารามโกก็ออกมาบอกว่าสต็อกน้ำมันปริมาณสำรองน้ำมันของโลกเนี่ยเหลือประมาณ6,000ล้านลิตรแต่ว่าเอามาใช้จริงได้ประมาณ 10% เท่านั้นนั่นหมายความว่าคือถ้าดูปริมาณน้ำมันที่จะถูกออกมาใช้ในตลาดจากนี้ไปอ่ะมันถึงแม้ว่าเจรจาจะจบสงครามจะจบแต่น้ำมันแพงยังอยู่กับพวกเราไปอีกนานเพราะว่าปริมาณน้ำมันสำรองโลกมันลดลงเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะนี่แหละนะส่วนกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดนะคะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าออกมาบอกว่าประเมินผลกระทบน้ำท่วมปี69นะคะแรงกดดันต่อราคาสินค้ายังอยู่ในวงจำกัดค่ะนะส่วนผักบางรายการราคาเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าช่วงนี้กำลังจะเจด้วย
2: ใช่
1: ค่ะราคานี่ก็คงจะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับ Eco News Update เรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะวันนี้พี่พอและน้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: 11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินไม่ห่วงมวยล้มมั่นใจไม่มีใครกดดันปปช.ปมสอบท้องถิ่นได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันทำให้มีความกังวลว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูว่าปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้อย่างไรตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนส่วนมองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินตอบว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.รัฐบาลไม่สามารถตอบแทนได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระเจเศษยันพร้อมแจงทุกประเด็นหลังมีชื่อ1ใน18รัฐมนตรีถูกซักฟอกขอฝ่ายค้านอภิปรายในกรอบหน้าที่นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปรากฏชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการอภิปรายและพาดพิงถึงตนในประเด็นต่างๆอยู่แล้วยินดีชี้แจงทุกประเด็นแต่ขอให้เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตรูปแบบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวเองยืนยันว่าทุกเรื่องสามารถตอบได้ทั้งหมดส่วนมองว่าข้อกล่าวหาในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีความรุนแรงหรือไม่นายเจเศษมองว่าเพื่อนสมาชิกต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมหรือมีส่วนใดที่ตกหล่นและบกพร่องตนพร้อมรับฟังสิ่งที่อยากรับฟังจากการอภิปรายครั้งนี้คือการชี้เห็นว่าตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ผิดพลาดตรงไหนและจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนได้อย่างไรตนไม่ทราบว่าตัวเองไร้ภาวะผู้นำหรือไม่แต่มีวุฒิปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนายเจเศษกล่าวว่าฝ่ายค้านต้องการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนชื่นชอบหากเรื่องใดเป็นสิ่งที่ประชาชนมองว่าเป็นเรื่องดีฝ่ายค้านก็ต้องชี้ให้เห็นในมุมตรงข้ามมองว่าเป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้เปิดปมพ่อทิพย์เด็กจีนได้สัญชาติไทยพบเงินหมุนเวียน480ล้านตำรวจนำกำลังตรวจสอบและตรวจค้นบ้านเลขที่423/53หมู่บ้านแห่งหนึ่งแขวงพลับพลาเขตวังทองหลางหลังสืบทราบว่าเป็นที่พักอาศัยครอบครัวชาวจีนซึ่งประกอบด้วยนายอี้หลงแซ่จางอายุ40ปีภรรยาและบุตรชายอายุ13ปีพบว่าบุตรชายได้สัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้องจากขบวนการพ่อทิพย์ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา3พ่อแม่ลูกเดินทางไปประเทศจีนแต่การจะพาเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกนอกประเทศได้จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองกรณีนี้ลูกชายมีชื่อพ่อเป็นคนไทยคือนายวุฒิชัยศรีรักษาจึงไม่สามารถเดินทางไปได้จึงมีการตรวจสอบจนทราบว่าเด็กชายเป็นลูกที่ได้รับสัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์โดยให้นายวุฒิชัยเป็นผู้รับรองบุตรจึงไปจับกุมนายวุฒิชัยมาสอบสวนดำเนินคดีจากนั้นนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวพบนายอี้หลงและภรรยาซึ่งอยู่หมู่บ้านหรูกลางกรุงย่านวังทองหลางราคาหลังละ20-40ล้านบาทจากการสอบถามนายวุฒิชัยอ้างว่าเคยคบหากับแม่ของเด็กและเลิกรากันไปจนมาทราบว่าอดีตแฟนสาวตั้งครรภ์กับตนเองหลังคลอดได้ติดต่อขอให้ไปทำเรื่องรับรองบุตรซึ่งตนยินดีแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์ส่วนอี้หลงเล่าว่าคบกับแม่ของเด็กมานาน13ปีเด็กเป็นลูกของตนเองจากการตรวจสอบในรอบ10ปีครอบครัวนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า480ล้านจากพฤติกรรมทั้งหมดทำให้พบว่ามีขบวนการพ่อทิพย์และขบวนการสวมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติในไทยมานานแล้วหลายปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กล ับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสุภจีหนุนเดินหน้าเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทสั่งทำหลักเกณฑ์ใช้เงินโปร่งใสก่อนชงครม.นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินว่าเรื่องดังกล่าวผ่านการหารือในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมาแล้วโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนออัตราจัดเก็บ450บาทต่อคนได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดรอบด้านทั้งหลักเกณฑ์การจัดเก็บการเบิกจ่ายวัตถุประสงค์การใช้เงินทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ก่อนเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและเสนอครม.พิจารณาตามขั้นตอนสำหรับข้อกังวลว่าจะกระทบการท่องเที่ยวหรือไม่นางสุภจีกล่าวว่าหลายประเทศมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมลักษณะเดียวกันโดยไทยต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนทั้งการดูแลความปลอดภัยจัดทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงการนำเงินไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดงบประมาณกรุงเทพคว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในโลกครองใจคนสหราชอาณาจักรนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้รับการโหวตเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ครองอันดับ1ด้วยคะแนน 97.68 คะแนนตามด้วยปารีส 97.14 และอิสตันบูล 96.67จากผลประกาศรางวัลการโหวตผู้อ่านในสหราชอาณาจักรกว่า 290,000 คนครอบคลุมหลากหลายสาขาด้านการท่องเที่ยวอาทิเมืองท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินสปาและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: 11:08 น.นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะคะอยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตราและพี่พรวันดีวรรณเมธทางกูลนะคะสวัสดีพี่พรค่ะ
6: สวัสดีน้องแก้มค่ะ
5: ค่ะ
6: สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ วันนี้วันศุกร์นะคะอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐคุณมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจก็คือโหไม่น่าเชื่อนะว่าการทำธุรกิจร้านสะดวกซื้อในอินเดียนี่หินมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆอย่าง

0: เซเว่นอีเลเว่น
1: ค่ะ
0: ปิดทุกสาขาในอินเดียนะน้องแก้ม
1: ยังเหนื่อยเลยนะ
0: ยังเหนื่อยค
1: ่
0: ะ
1: แพ้โลเคอลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะสู้ร้านโชว์หวยไม่ได้และที่สำคัญตอนนี้มันมีพวกส่งด่วนส่งของใช่ไหมคะก็จะเป็นพวกคนอินเดียก็อาจจะไปซื้อของออนไลน์มากขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะก็นะเดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่ารายละเอียดกันนะคะแล้วก็มาดูอีกเรื่องนึงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ IT นะคะแน่นอนว่าอาจารย์ก็จะมาพร้อมกับประเด็นเกี่ยวกับ IT ด้วยนะคะอย่างเรื่องของ Smart Glasses ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็เปิดตัวกันฮือฮาเนาะของ Meta ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีประเด็นถกเถียงกันเรื่องของความเป็นส่วนตัวเหมือนกันแล้วก็อย่างนอร์เวย์เนี่ยล่าสุดเห็นว่าเตรียมเสนอร่างกฎหมายจำกัดการใช้งานพวกแว่นอัจฉริยะทั้งหลายด้วยเพราะว่ามันมีกล้องอะแล้วเวลาต้องไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างเงี้ยค่ะคนที่เขาเดินไปเดินมาก็อาจจะไม่ได้อยากจะให้อยู่ดีๆเธอมาถ่ายรูปฉันใช่ไหมก็รัฐบาลเองก็กังวลนะคะว่าอาจจะถูกนำไปบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือวิดีโอคนรอบข้างได้ซึ่งยิ่งความสวยงามของมันทำให้ดูไม่รู้เนี่ยนะเพราะว่าถ้าเกิดดูเป็นแว่นแบบสมาร์ทกลาสแบบชัดเจนเป็นสมาร์ทกลาสเซสขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะซื้อยากใช้ยากแต่พอทำให้มันเนียนมันเหมือนแว่นกันแดดแว่นสายตาทั่วไปเราก็ยิ่งแยกไม่ออกว่าคนนี้เขาใส่อยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดใช้ในเรื่องที่ไม่ดีกับเราก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ไปอัปเดตกันกับอาจารย์สัญชัยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยนะคะมีเรื่องของทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์ค่ะแกลมแอนด์โกลปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม2570นะคะนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำค่ะกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยนะคะนอกจากนี้ยังไปชิลกันได้ที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินกาลาดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คทาจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตริย์ค่ะเดินทาง27ถึง29พฤศจิกายนนี้ Early Bird สมัครช่วงนี้นะคะก็เพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้ทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีนะคะจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์0814986322 0814986322และทาง LINE @met107 นะคะ MET107 ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะไปพูดคุยกันเลยกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสองสาวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็วันนี้ก็มีหลายๆเรื่องที่มาเล่าให้ฟังนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็จริงๆแล้วเรื่องแรกเนี่ยอยากจะพูดเนี่ยก็คือเรื่องของสมาร์ทกลาสจริงๆสมาร์ทกลาสเนี่ยมันก็เป็นแว่นอัจฉริยะที่มันก็ออกมาหลายยี่ห้อแล้วนะยี่ห้อที่แพงที่สุดนี่ก็น่าจะเป็นของ Apple นะครับก็คือตัวของ Apple เนี่ยราคาเนี่ยก็100,000นะแต่ว่าตัวที่มันถูกกว่าเนี่ยก็หลายๆบริษัทก็ออกมาทำทางด้านของ Facebook หรือ Meta เนี่ยก็ออกมาทำด้วยรุ่นที่เขาขายดีเนี่ยเป็นรุ่นที่เขาเนี่ยไปร่วมมือกับ Ray-Ban นะครับหรือบริษัท Luxottica เนี่ยนะครับทำเป็นสมาร์ทกลาสมาราคาก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่ขายตั้งแต่เปิดขายมาเนี่ยขายไปแล้วเนี่ยเกือบ10ล้านเครื่องนะครับคือไอ้แว่นอันนี้เนี่ยมันจะมีไฟ LED นะฮะแจ้งเตือนเพราะว่าไอ้คือแว่นพวกนี้มันจะมีกล้องติดอยู่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: เขาเนี่ยก็โดนกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของความการรักษาความเป็นส่วนตัวของยุโรปดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสั่งงานให้กล้องเนี่ยบนแว่นทำงานเนี่ยมันจะมีไฟแดงๆเนี่ยติดอยู่นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่น่าจะเพียงพอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือหน่วยงานเนี่ยนะครับที่เป็นพวก NGO ที่ชื่อว่า Privacy International เนี่ยบอกว่าไฟขนาดเล็กเนี่ยไม่สามารถไม่เพียงพอที่จะป้องกันการบันทึกโดยที่ว่าคนที่ถูกบันทึกเนี่ยไม่ยินยอมเขาก็เลยยื่นเรื่องไปนะครับตอนนี้ทางบริษัททางประเทศนอร์เวย์เนี่ยก็เลยกำลังจะร่างกฎหมายอันเนี้ยเข้าสู่สภาแล้วก็ให้เกิดมีผลนะครับใช้นะครับโดยเขาบอกว่าสมาร์ทกลาสเนี่ยที่มีกล้องเนี่ยจะไม่สามารถนำไปใช้ได้ในที่สาธารณะหลายๆประเทศนะครับเพราะว่าเขากังวลว่าแว่นอันนี้มันจะถูกบันทึกเสียงหรือภาพหรือวิดีโอคนรอบข้าง

0: ละเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยโอ้โหกล้องเกิ้งอะไรต่ออะไรหรือว่าบางยี่ห้อเนี่ยจะมีการอัดเสียงที่ประชุมหรือแอบอัดเสียงไว้เนี่ยคือเขาก็ไม่รู้นะว่ามีการอัดเสียงจริงหรือไม่แต่ไอ้ตัวสมาร์ทการ์ดเนี่ยจะแรงสุดครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถจะถ่ายได้ตลอดเวลานะครับมีไฟแดงๆดวงนึงหรือไฟเขียวๆดวงนึงเตือนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่โดนถ่ายเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ดีว่าตัวเองโดนถ่ายไปแล้วเพราะไม่ได้สังเกตนะครับเพราะฉะนั้นทางยุโรปเนี่ยเขาก็มีการควบคุมเรื่องนี้ค่อนข้างจะรุนแรงมากดูต่อไปครับว่ากฎหมายนี่จะผ่านรัฐสภาของนอร์เวย์มั้ยแล้วถ้าผ่านแล้วเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับทีนี้มาเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงครับอันนี้เป็นเรื่องของวงการภาพยนตร์นะครับและบันเทิงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข่าวมานานแล้วล่ะแล้วผมก็ติดตามมาตลอดว่าพารามาวเนี่ยซึ่งเป็นค่ายหนังนะครับแล้วก็กำลังจะเจรจาในการที่จะซื้อ Warner Brother ซึ่งก็เป็นค่ายหนังอีกหนังหนึ่งนะครับพารามาวเนี่ยเขาจะมีบริษัทลูกอยู่บริษัทหนึ่งชื่อ Skydance ซึ่ง Skydance เนี่ยก็ทำหนังเยอะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาสรุปเรื่องกันได้แล้วนะครับแล้วจะมีผลบังคับใช้เนี่ยมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่6นะครับก็คือเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยโดยการที่เขาเนี่ย2บริษัทนี้ก็จะควบรวมกันคือ Paramount กับ Warner Brother นะครับจะควบรวมกันแล้วก็เอาหุ้นทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทแม่ใหม่บริษัทแม่เนี่ยชื่อ Skydance ซึ่ง Skydance เนี่ยมันเป็นแบรนด์ของ Paramount แต่ว่า Skydance เนี่ยจะเป็นบริษัทแม่ภายใต้ Skydance เนี่ยก็จะมี Paramountและ Warner Brothers อยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของตัวของ Paramount เนี่ยของ Paramount เนี่ยนะครับก็มีหนังเยอะนะครับเช่นหนังเกี่ยวพวกซุปเปอร์แมนอะ DC นะครับ Harry Potter Game of Thrones Lord of the Ring นะครับ Mission Impossible Top Gun HBO Max Paramount Plus เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะรวบเข้ามาอยู่ภายใต้เจ้าเดียวกันหมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วดีลอันนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรครับมันมีมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมการควบรวมอันนี้นะครับมีมูลค่าทั้งหมดเนี่ย3 ล้านล้านบาทครับเยอะไหม
1: เท่ากับขนาดเศรษฐกิจของ
0: แต่สองบริษัทนี้เนี่ยเขาก็มีหนี้อยู่นะครับเยอะมากพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยที่ว่าหนี้ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเดียวๆกันนะครับประมาณเป็น1 ล้านล้านบาท เพราะซึ่งพอควบรวมกันเข้าไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการลดคนก็อาจจะต้องมีการควบรวมกันนะครับอย่าง Border Border เนี่ยนะครับก็จะมี NBC มีอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับแต่ทั้ง2เจ้าเนี่ยก็จะมี Streaming Service เหมือนกันของ Paramount นี่ก็จะมี Paramount Plus ใช่ไหมครับ
2: ค่ะอ
0: ีกเจ้าหนึ่งก็จะมีพวก HBO Max มีอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเสร็จแล้วนี่รวมกันเนี่ย Paramount หรือWarner Brother เนี่ยก็ยังเป็นมีแบรนด์ของเขาอยู่ยังทำหนังอยู่ต่อไปแต่ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้บริการสตรีมมิ่งเซอร์วิสที่เขามีอยู่เนี่ยนะครับซึ่ง Warner เนี่ยมี HBO HBO Max จะเป็นเจ้าของอะไรไหม CNN ด้วยนะ Discovery Channel Cartoon Network นะครับ Paramount เนี่ยก็จะมี CBS แล้วก็ Nickelodeon มี Paramount Plus นะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยมาดูว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีการควบรวมกันไหมมีโอกาสไหมว่าซูเปอร์แมนกับทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยจะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวอะไรนะครับว่าการควบรวมนี้จะเกิดขึ้นอะไรแต่จริงแน่ๆเลยเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการลดคนเนี่ยลงไปเนี่ยประมาณสักเกือบ5,000ตำแหน่งภายในเวลาปี2ปีข้างหน้านี้นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า HBO Max เนี่ยกับ Paramount Plus เนี่ยซึ่ง HBO Max เนี่ยมีในเมืองไทยแต่พารามาพาซึ่งรู้สึกจะยังไม่มีนะก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพอควบรวมแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่มันเป็นการควบรวมครั้งใหญ่สุดเลยนะครับซึ่งทำให้สองเจ้านี่สามารถจะแข่งขันกับคู่แข่งซึ่งคู่แข่งก็แข็งแรงมากประกอบด้วย Netflix แล้วก็ Disney กับ Amazon ครับสองสาวเนี่ยดู Disney Plus ป่ะ
1: นานๆจะได้ดูบ้างค่ะ
0: เป็นสมาชิกหรือเปล่าครับ
1: เป็นค่ะ
2: เป็นนะไม่ได้เป็นค่ะ
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเนี่ยในอินเดียเนี่ยดิสนีย์เขาจะใช้แบรนด์ชื่อ Hotstar
1: ค่ะ
0: แต่ในอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า Disney Plus แต่พอมาเมืองไทยเนี่ยเขาเลยเอาชื่อของอินเดียกับอเมริกามารวมกันเป็น Disney Hotstar นะครับ ถ้าสมาชิกก็

0: เดือนหนึ่งมาสัก100 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแอปตัวเก่านี่ไม่สามารถจะใช้ได้แล้วแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาจะเมิร์จเลิกใช้คำว่า Hotstar ตอนนี้เนี่ยของ Disney เนี่ยจะกลายเป็น Disney Plus คนที่ใช้แอปของ Hotstar ต้องดาวน์โหลดแอปใหม่นะครับเสร็จแล้วในการล็อกอินเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะคราวนี้มันจะเป็นการล็อกอินแบบเป็น Global Platform เลยเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นสมาชิกDisney Hotstar ในเมืองไทยก็ใช้ได้เฉพาะในเมืองไทยใช่ไหมแต่ในตอนนี้เนี่ยพอเราล็อกอินเนี่ยมันจะไปเข้ากับDisney Plusกลางของอเมริกากับทั่วโลกด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วสองใครเมื่อกี้นี่ใครที่เป็นสมาชิกนะเมื่อกี้เนี่ย
1: น้องแก้มค่ะ
0: แล้วน้องแก้มนี่โหลดแอปหมายยัง
2: ก็ไม่ได้ต้องก็เหมือนเดิมนะคะยังไม
0: ่แต่มันต้องโหลดนะเพราะขึ้นมาปั๊บเขาจะบอกว่าแอปตัวนี้ไม่ทำงานแล้วนะ
2: อ๋อเพราะว่าไม่ได้เข้าไปดูนะไม่ได้เข้า
0: แสดงว่าไม่ได้ดูใช่ไหม
2: ค่ะ
0: โอเคครับอย่างนั้นก็ใครก็ตามที่เป็นแฟนๆนะครับก็รับทราบเรื่องนี้ไปด้วยเนาะ
2: ค่ะ
0: คราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับพูดถึงกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยกระเป๋าแบรนด์เนมที่มันแพงเนี่ยเกือบที่สุดในโลกมั้งหรืออาจจะที่สุดในโลกเนี่ยคือก็คือ Hermes นะครับ Hermes เนี่ยรุ่นที่แพงที่สุดนี่คือรุ่นเบอร์กินซึ่งรุ่นเบอร์กินเนี่ยทำมาจากอะไรรู้ไหม
1: จาก
0: หนังจระเข
2: ้ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเขาบอกใบละหลายล้านที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเราอยู่เฉยเดินเข้าไปในร้าน MS นะครับแล้วเราจะซื้อกระเป๋าเนี่ยนะครับเบอร์กินเนี่ยซื้อไม่ได้นะเขาจะมีหลักการที่ว่าเราจะต้องซื้อของอื่นๆเนี่ยเยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยอัปเกรดการซื้อเราไปเรื่อยจนกระทั่งสุดท้ายเราสามารถจะซื้อรุ่นเบอร์กินได้หรือว่าเราจะต้องมีความรู้จักกับผู้บริหารหรือว่าเจ้าของพนักงานในร้านเนี่ยดีมากๆเขาถึงจะยอมให้เราเนี่ยซื้อเบอร์กินก็แก้มลองดูนะถือว่าแก้มเนี่ยไปฝรั่งเศสใช่ไหมหรือพรไปฝรั่งเศสนะแล้วเดินเข้าไปในร้านของ Hermes แล้วบอกขอซื้อกระเป๋าเบอร์กินเขาไม่ขายนะ
2: ค่ะก็
0: เขาต้องมีเงื่อนไขนี่อะไรตอนไรก็ทำให้คนอยากได้นะครับราคาเนี่ยถ้าซื้อในร้านแล้วเขาให้เขาขายเราเนี่ยก็เป็นร้านอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยมาขายต่อเนี่ยได้หลายล้านเลยนะเพราะว่ามันมีคนที่อยากจะได้เยอะแต่ที่สำคัญมากกว่านี้ก็คืออะไรรู้ไหมมันเกิดเรื่องขึ้นมากับ Hermes เนี่ยเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วนี่คืออะไรรู้ไหมปรากฏว่ามันมีพนักงานของ Hermes อยู่ทั้งหมด3คนนะครับ2คนเนี่ยเป็นพนักงานของ Hermes เลยนะครับกับอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่จับหาหนังจระเข้จากผู้ผิดที่ส่งหนังจระเข้เนี่ยให้กับ Hermes นะครับมาจากแคว้นลอมบาร์เดียในประเทศอิตาลีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปชวนเพื่อนที่อยู่ใน Hermes มาอีก5คนรวมทั้งหมด8คนแล้วนะโดยที่ว่า4คนเนี่ยเป็นช่างหนังผู้เชี่ยวชาญที่ที่เขาทำงานอยู่ใน Hermes เนี่ยเขาจะเป็นคนเย็บกระเป๋ารุ่นนี้จริงๆและอีกคนนึงเนี่ยจะเป็นคนหาชิ้นส่วนโลหะที่จะตกแต่งกระเป๋านะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของจริงหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มารวมกันเนี่ยทำกระเป๋าเนี่ยยี่เบอร์กินเนี่ยนะครับของ Hermes ปลอมเนี่ยออกมาขายใบละล้านกว่าบาทนะ ในขณะที่ของ Hermes เบอร์กินจริงๆแหละใบมันหลายล้านใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็ทำอยู่ในบ้านไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นนะทำมาหลายปีมากนะครับกำไรไปเนี่ยทั้งหมด7คือได้เงินไปทั้งหมดเนี่ย75 ล้านบาทครับเสร็จแล้วเนี่ยดูแทบไม่รู้เลยว่ากับดูไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ากระเป๋านี้เป็นกระเป๋าปลอมเนื่องจากว่าทุกอย่างเนี่ยมันของจริงช่างก็ช่างจริงนะครับชิ้นส่วนเนี่ยเป็นของจริงทั้งหมดและมีพนักงานอีกคนหนึ่งเนี่ยไปเอาพวกชิ้นส่วนต่างๆเช่นพวกซิปหนังชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอาจากขโมยมาจากเอเมสเนี่ยเอามาทำเองทั้งหมดและเอามาขายนะครับราคาของเขาเนี่ยใบนึงเนี่ยตั้งแต่900,000ถึงประมาณ1.2 ล้านซึ่งถูกกว่าราคาของจริงในตลาดรีเซลซึ่งราคาเดียวก็แพงกว่านี้เยอะนะครับคราวนี้ในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีตำรวจอิตาลีนะครับเขาเนี่ยไปเจอแล้วออกคนขายเป็นใครรู้ไหมคนขายนี่เป็นชาวกัมพูชาที่ไปอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสและเป็นคนเอากระเป๋าปลอมเนี่ยมาขายให้กับคนเอเชียกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะซื้อกระเป๋ารุ่นนี้แต่ไม่สามารถจะเดินเข้าไปในร้านของ Hermes ซื้อได้นะ เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าทุกอย่างเนี่ยมันของจริงหมดคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ตำรวจฝรั่งเศสเนี่ยก็ไปกำลังสืบคดีเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าแบรนด์หรูเนี่ยที่ถูกขโมยนะอันนี้เป็นของจริงแล้วเอาไปขายในเอเชียก็ไปติดเครื่องดักฟังในโทรศัพท์ในบ้านของผู้สงสัยผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งระหว่างที่นั่งฟันเทปเนี่ยเขาได้ยินพวกเขาคุยกันเนี่ยระหว่างพวกอดีตช่างเอเมสเนี่ยบอกว่าเราจะไปเจอกันแล้วก็จะมาผิดกระเป๋าปลอมขายนะเขาใช้เวลา2ปีไปจับแล้วเอาคนทั้งหมดเนี่ยขึ้นศาลติดคุกกันไปหมดเลยนะปรากฏว่าทางเอเมสเนี่ยก็เรียกค่าเสียหาย75ล้านบาทแต่ปรากฏว่าได้ค่าเสียหายเนี่ยไปจริงๆประมาณ22ล้านบาทแล้วที่เหลือนี่คือติดคุกกันไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแก้มมันกำลังบอกอะไรอย่างนึงไหมก็กระเป๋าพวกนี้ไม่ใช้ก็ไม่ตายเนาะ
2: แล้วแต่ความชอบแล้วก็บางคนลงทุนค่ะ
0: นะ
2: บางคนใช้แบบว่าเก็บไว้แล้วราคาขึ้นไงคะบางรุ่น
0: มันจริงหรือเปล่า อย่างตอนนี้นะแก้มรู้ไหมว่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าจีนเนี่ยเขาทำเพชรเขาเรียกว่าเพชรสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วว่าคุณภาพดีมากโดยใช้กระบวนการผลิตเนี่ยแบบธรรมชาติจริงๆเลยคือเอาคาร์บอนเนี่ยไปผ่านความร้อนผ่านความดันสูงเนี่ยซึ่งกระบวนการธรรมชาติเนี่ยมันเป็นแหล่งเกิดเพชรซึ่งมันต้องใช้เวลาเป็นหมื่นเป็นแสนปีนะแต่อันเนี้ยจีนเนี่ยสามารถทำได้ภายใน7วันตอนนี้รู้ไหมว่าตอนนี้บริษัทไออะไรนะเบอร์เบียเนี่ยกำลังเป็นเสือระบาดกัดทุนอย่างรุนแรงแล้วใครที่ซื้อเพชรเนี่ยขอโทษนะครับเก๊งกระจายครับแก้มเพราะราคาเพชรในตลาดโลกเนี่ยมันตกอย่างรุนแรงมากเลยนะและเออร์เมสเนี่ยตอนนี้เขาก็ไม่ใช่ทางด้านของเขาบอกมีข่าวมาซึ่งยังไม่ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ทางเดอร์เบียเนี่ยเขาพยายามที่จะขายหุ้นของบริษัทเขาเนี่ยให้กับใครรู้ไหม
2: ค่ะ
0: ให้กับจีนครับ
2: ไหนๆก็ไหนๆละ
0: ไหนๆก็ไหนๆละนะครับก็ยังไม่รู้จริงๆว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นเวลาใครจะซื้อกระเป๋าเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าไอ้พวกบริษัทพวกบรรดาช่างทั้งหลายของ AMS เนี่ยอย่างแม้ AMS ที่ออกมาทำกระเป๋าปลอมแล้วขายไป75ล้านบาทเนี่ยมันไปอยู่ในกับในตลาดกระเป๋าซิกเกิลแฮนด์หรือปะหรือว่าที่เราซื้อเนี่ยมันจะเป็นของปลอมหรือปะไม่มีใครรู้เลยนะเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ซื้อจากร้านจริงเนี่ยอย่ามั่นใจว่าของที่เราซื้อนี่จะเป็นของจริงนะเพราะอันเนี้ยทำประเภทเหมือน 100% ช่างกับคนเดียวกันอุปกรณ์ก็ชิ้นเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะนั้นอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะว่ามันเป็นปัญหาของคนรวยนะผมคงไม่มีปัญหาเรื่องพวกนั้นนะหรือแก้มมี
2: ก็ไม่ได้ไม่มีปัญหาค่ะไม่มี
0: ค่ะ
2: ค่ะเราค่ะก็ต้องเลือกเนาะเพราะว่าบางทีพวกของปลอมหรืออะไรก็มีให้เนียนอะแบบเนียนเนียนเนี่ยก็มีเยอะใช่ไหมคะ
0: แต่อันนี้มันจะเนียนสุดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันของแท้หมดเลยไง
2: ใช่
1: เหมือน 100% อันเนี้ยแทบไม่มีจุดที่มันแตกต่างเลย
0: ไม่มีเลยครับเขาบอกว่าช่างก็คนเดียวกันก็อุปสรรคทุกอย่างก็ขโมยออกมาจากแอร์เมสมั่งหนังก็มาจากแพร่เดียวกันคนเย็บก็เป็นคนเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย
1: เพียงแต่ขายข้างนอกกับขายในช็อปเท่านั้นเอง
0: ขายข้างนอกใช่ให้คนเขมรเนี่ยมาขายไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาละคราวนี้มาอีกเรื่องครับเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยโอ้โหในญี่ปุ่นเนี่ยสาขาเยอะมากในเมืองไทยนี่ก็เยอะมากและประสบความสำเร็จสูงมากใช่ไหมครับแต่ในตอนนี้เซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยเริ่มมีปัญหานะอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าในตอนนี้เซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยบริษัทนี้ก็เป็นของอเมริกาแหละแต่ตอนหลังก็มาโดนอิโตโยดะซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยซื้อแล้วมาตั้งชื่อบริษัทว่าเซเว่นแอนด์ไอนะครับโฮลดิ้งแล้วก็เอามาขายแฟรนไชส์ให้กับทางซีพีเอามาอยู่ในเมืองไทยอยู่ในเวียดนามได้อยู่ในหลายประเทศนะไปที่ไหนก็เจอไปหมดนะแต่ในอเมริกาเนี่ยกิจการเขาไม่ค่อยจะดีในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเซเว่นในอเมริกาจะมีการปิดสาขาเยอะมากนะแต่ที่หนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมในอินเดียครับขอโทษครับเซเว่นไม่สามารถแข่งขันในเมืองโรตีหรือเมืองพาราตะได้ครับเขาบอกอย่างนี้ครับทางบริษัทเซเว่นและนายโฮลดิ้งเนี่ยนะได้เข้าไปเซ็นสัญญากับบริษัทRelance Retailซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกใหญ่ในอินเดียเนาะตั้งแต่ปี2021เปิดสาขาไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณสัก60สาขาก็เปิดได้น้อยนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในมุมไบกับเมืองอื่นด้วยแล้วหลังๆเนี่ยมันขายไม่ดี ็ปิดตัวลงไปเรื่อยๆจากเดิมเนี่ยมี60สาขาเนี่ยก็

0: 31สาขาแล้วปรากฏว่าสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของ7 and 9เนี่ยก็เลิกสัญญากับทางด้าน Reliance Retail และปิดสาขาของ7 Eleven ทั้งหมดในอินเดียสาเหตุเนี่ยก็คือว่างี้เขาบอกในการดำเนินงานของ7 India Convenience Retail เนี่ยนะขายได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับใน 4-5 ปีเนี่ยประมาณ300กว่าล้านแล้วก็ขาดทุนประมาณเดียวกันนะครับ300กว่าล้านเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่สามารถที่จะสู้กับร้านโชว์หวยได้นะครับเพราะมันจะมีร้านโชว์หวยเนี่ยในอินเดียเนี่ยเยอะมากก็เรียกว่าร้านโชว์หวยขนาดเล็กที่เรียกว่ากีรานานะครับเขาบอกว่าร้านกีรานานี่ไม่เหมือนเมืองไทยนะคนอินเดียเนี่ยยังสนับสนุนร้านโชว์หวยในชุมชนเขาแล้วก็ตอนนี้เนี่ย 75% ของสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยจะขายผ่านร้านโชว์หวยเหล่านี้เพราะนั้นเซเว่นไปเปิดเนี่ยต้นทุนมันเลยสูงเกินนะครับและไม่สามารถแข่งขันได้ของก็ต้องขายแพงกว่าก็เลยต้องเจ๊งไปแต่ตอนนี้เนี่ยมีหมูไม่ควรน้ำร้อนครับก็คือตัวของลอว์สันซึ่งเป็นห้างเป็นฮะเครือร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นเหมือนกันเดิมเป็นของอเมริกาเหมือนกันนะตอนนี้จะเข้าไปเปิดสาขาในอินเดียครับก็ต้องดูต่อไปครับว่าจะประสบความสำเร็จในหรือไม่ต้องบอกตรงๆเลยนะเซเว่นเนี่ยหรือ7 and 9หรือ7 Eleven เนี่ยมีสาขาอยู่83,000สาขาทั่วโลกนะไปอินเดียเนี่ยเจอปราบเซียนครับปิดสาขาครับและตอนนี้เนี่ยนะครับลอว์สันเนี่ยบอกว่าเขาจะเริ่มกิจการในปีหน้านะครับเริ่มที่เมืองมุมไบหรือว่าบอมเบย์ก่อนแล้วจะขยายขึ้นไปเป็น100สาขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่ไปแข่งราคากับพวกกิราน่าแต่เขาจะขายของเนี่ยให้กับชนชั้นกลางของอินเดียสาเหตุที่พวกนี้เขาไปบุกตลาดอินเดียเนี่ยเพราะว่าร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นเนี่ยอิ่มตัว
1: คู่แข่งก็เยอะ
0: เราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนดีไหม
1: ค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ Marketing News Update นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราว Marketing สนุกๆจากอาจารย์สัญชัยนะคะก็มีเรื่องสำหรับคนที่ชอบปวดเมื่อยนะมาฝากกันด้วยค่ะ
8: ท่านผู้ฟังเป็นไหมคะเวลาขับรถทางไกลหรือว่านั่งหน้าจอเราทำงานหน้าจอนานๆเนี่ยโอ้โหตึงมาก

0: ค่ะข้อบาลัยทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นมีตัวช่วยมาฝากท่านผู้ฟังนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณได้ค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสลองที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมากยิ่งขึ้นมั่นใจในมาตรฐานอย.การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทค่ะ999บาทได้อะไรบ้างได้ขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมฟรีขนาด3กรัมเป็น6ขวดนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจปวดเมื่อยคอบ่าไหล่และอยากจะลองสั่งใช้นะคะติดต่อได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกกิจกรรมน่าสนใจนะคะทาง FM 99 Active Radio ค่ะเชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026มาลุ้นกันปีนี้นะคะทีมสีแดงนำโดยป๋าแป๊ะเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัชพงศ์สีมาต้นประวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนนะคะสุดแสนประทับใจและลุ้นรับของรางวัลมากมายค่ะพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้นะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142 080-9195365หรือที่เพจ Facebook FM 99นะคะ
0: ค่ะช่วงนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
2: ครับอีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องเล่าให้ฟังนะช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตไหมรถเมล์เนี่ยนะที่เข้ามาช่วยชีวิตของคนที่ติดเกี่ยวกับเรื่องเดินทางไม่ได้เพราะน้ำท่วมหนักๆเนี่ยนะมีแต่รถเมล์ร้อนรถเมล์แดงอะรถเมล์สีครีมกับแดงเนี่ยวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมแต่พวกบรรดารถติดแอร์หรือรถไฟฟ้าเนี่ยที่ขอสมกเนี่ยเขากำลังพยายามที่จะเปลี่ยนถ่ายเลิกใช้นะครับรถเมย์พระเจ้าคุณปู่เนี่ยคือครีมแดงเนี่ยไม่เป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถแอร์ทั้งหมดก็มีข่าวมาว่าจะเลิกรถเมย์ร้อนด้วยใช่ไหมแล้วจะเปลี่ยนไปใช้รถเมย์แอร์ทั้งหมดเนื่องจากว่าคนก็วุ่นวายกันพอสมควรว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่มีรายได้ไม่เยอะก็ต้องไปรับผิดชอบหรือไปมีภาระเกี่ยวกับเรื่องของค่ารถเมล์ที่แพงขึ้นเพราะว่าต้องไปขึ้นรถเมล์แอร์ใช่ไหมทำไมไม่มีรถเมล์แดงเอาไว้ล่ะแต่ปรากฏว่าในตอนที่น้ำท่วมเนี่ยแก้มกับพรเห็นไหมว่ามีแต่รถเมล์แดงวิ่ง
0: ค่ะ
2: รถเมล์แดงครีมนะ
0: ค่ะ
2: แต่รถเมล์ไฟฟ้านี่จอดเดี้ยงหมดเลย
0: ก็ลุยน้ำไม่ได้อะค่ะ
2: มันวิ่งไม่ได้อะครับคราวนี้ในตอนนี้คำถามมันก็คือว่าอ้าวแล้วขสมกเนี่ยการยกเลิกหรือปลดระวางเนี่ยรถเมล์ครีมแดงรถเมล์ร้อนให้หมดแล้วเปลี่ยนไปใช้รถแอร์กับรถไฟฟ้าเนี่ยเพื่อจะรักษาสิ่งแวดล้อมนี่เอาจริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับทางขสมกเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาจะไม่ยกเลิกรถครีมแดงออกทั้งหมดในจากระบบนะแต่ยังยืนยันว่าจะไม่มาวิ่งรับคนโดยสารในเส้นทางปกติในช่วงปกติเท่านั้นแต่จะเอารถครีมแดงที่มีอยู่เป็นพันๆคันเนี่ยนะเอามาปรับปรุงใหม่แล้วก็เก็บเอาไว้เนี่ยประมาณสัก 6-700 คันนะครับเป็นรถสำรองเฉพาะกิจพูดง่ายๆก็คือว่าไม่เอามาวิ่งทุกวันน่ะแต่เอาเก็บเอาไว้อ่ะแต่จะมาใช้เฉพาะในตอนที่น้ำท่วมหรือมีอุบัติภัยต่างๆเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะมีเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากว่าผู้บรรณาหน่วยราชการหรือมีงานต่างๆเนี่ยนะครับจะมาขอเช่ารถของขสมกก็สามารถที่มาใช้มาเช่ารถเมครีมแดงนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารถครีมแดงเนี่ยไม่ได้มาวิ่งในเส้นทางประจำเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เป็นกำลังสำรองผมว่าไม่เวิร์กนะเชื่อไหม
0: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเกิดเอาเป็นรถสำรองนะพอถึงเวลาจะใช้จริงๆนะมันก็จะไม่ได้รับการดูแลรักษาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะต้นทุนในการดูแลรักษามันน่าจะแพง
2: มันก็จะเหมือนกับปั๊มน้ำของกทม.อ่
0: ะ
2: มีอยู่20ตัวแต่ใช้ได้ไม่ถึง10ตัวนะเพราะฉะนั้นก็ น่าจะดูแลคนจนในการวิ่งต่อไปไหมแก้มคิด

0: ยังไง
1: ค่ะก็เห็นด้วยนะคะ
0: จะไปยกเลิกมันก็เอามาปรับปรุงให้ดีๆแล้วก็มาวิ่งให้มันดูแลอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีอุบัติภัยต่างๆเนี่ยรถพวกนี้ก็พร้อมใช้จริงๆไม่ใช่เอาไปจอดทิ้งไว้เพราะรถเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าจอดทิ้งไว้ไม่ใช้งานนี่ขอโทษนะ
2: 7วันสตาร์ทไม่ติดนะอาจารย
0: ์เติมพังนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะนั้นอันนี้ก็อยากจะต้องให้อันนี้ต้องให้พรเนี่ยไปบอกทางขสมกแล้วมั้ง
2: ฝากน้องแก้มดีกว่าค่ะอาจารย
1: ์ฝากผ่านรายการได้เลยค่ะอาจารย
0: ์เออใช่บอกว่าให้พิจารณาหน่อยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ได้จะมีใครว่าทางเลือกในการเดินทางที่ราคาไม่แพงสำหรับคนที่มีรายได้ไม่เยอะนะครับก็อยากจะขึ้นรถสีครีมแดงรถร้อนอยู่ต่อไปนะอย่าไปลบยกเลิกมันเลยเอาละคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วในตอนนี้เนี่ยนะกรมสรรพากรเนี่ยกำลังจะออกพรบเก็บภาษีการเดินทางครับต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางด้านการท่าอากาศยานเนี่ยนะครับได้มีการขึ้นนะครับค่าบริการผู้โดยสารขาออกเนี่ยนะครับ6แห่งนะครับท่าอากาศยานหลัก6แห่งของประเทศไทยเนี่ยขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกเนี่ยจากเดิมมีเก็บ730บาทต่อคนต่อเที่ยวใช่ไหมตอนนี้ขึ้นมาเป็น 1,120 บาทเสร็จแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นคือกรมสรรพากรเนี่ยกำลังจะเรียกเก็บภาษีทุกคนที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติถ้าจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยต้องจ่ายค่าเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยนะครับ 1,000 บาทต่อคนครับเพราะนั้นไอ้เฉพาะกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าเก็บได้นะไม่เกิน 5,000 บาทเขาเก็บ 1,000 นึงก่อนเพราะฉะนั้น 1,000 นึงกับ 1,120 บาทคือค่าบริการของสนามบินใช่ไหมถ
2: ้
0: าก่อนเราจะไปต่างประเทศเนี่ยต้องเสียเข้าไปละ 2,200 กว่าบาทใช่ไหมแล้วถ้าเป็นชาวต่างชาตินะต้องเสียค่าเหยียบแผ่นดินไทยอีก450กลายเป็นไปมาในชาวต่างชาติจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยต้องเสียค่าแปดเจี้ยให้กับรัฐบาลเนี่ยกับท่าการท่าเนี่ย 2,500 บาทนะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีใครคัดค้านก็จะเอาแต่ผมว่าคุณจริงนะยังไงเขาว่าเอาเพราะตอนนี้รัฐบาลเนี่ยผมว่างบประมาณเขาน่าจะมีปัญหาน
2: ะ
0: เพราะนั้นก็อยากจะเก็บเงินตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ให้ผลบอกว่าอันนี้เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้คนเนี่ยเอาเงินตาจากประเทศออกไปนอกไม่มันจะเกี่ยวตรงไหนเลยฮะคุณไปเก็บเงินเขาอ่ะอันที่สองนะเขาบอกว่าเป็นการรักษาดุลการชำระเงินของประเทศไม่ใช่หรอกมันเป็นการรักษาดุลการชำระเงินของรัฐบาลมากกว่าหรือเปล่าสองสาวคิดไงครับเห็นด้วยไหม
2: คือถ้าไปดูตัวเลขการเดินทางออกนอกประเทศของคนไทย9เดือนแรกเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เที่ยวนอกฉ่ำอยู่เหมือนกัน
0: ก็อาจจะเที่ยวเมืองไทยเนี่ยบางทีเที่ยวเมืองนอกมันแท้มาถูกกับเมืองไทยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างถือว่าแก้มตอนนี้ไปเที่ยวจีนนะจะรู้สึกอย่างนึงไหมว่าจีนเนี่ยค่าเที่ยวเนี่ยมันจะถูกมากเพราะค่าเครื่องบินเนี่ยก็ถูกเหลือเกินใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยอาหารเหินในเมืองจีนเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงนะแล้วก็กินหรูอยู่สบายใช่ไหมการเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยไปมาเนี่ยนะแก้มแพงกว่าไปเที่ยวเมืองจีนป่ะ
1: ก็แพงอยู่นะคะถ้าเกิดพูดถึงที่พักโรงแรมเหล่านี้ก็ใช่ย่อยเหมือนกัน
0: ใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยประเด็นการที่มาเก็บภาษีอย่างนี้มันถือว่าเป็นการแก้ปลายเหตุไหมมันควรจะต้องทำอะไรบางอย่างให้ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวในประเทศเนี่ยมันสมเหตุสมผลมากขึ้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็เป็นเที่ยวนะอย่างคนจีนเนี่ยเมื่อก่อนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะเที่ยวต่างประเทศเยอะใช่ไหมแต่ตอนนี้แก้มรู้ไหมว่าหนูรู้ไหมว่าที่จีนเนี่ยเขาจะทำพวกสถานท่องเที่ยวแบบเกรดดีๆเนี่ยเยอะมากเลยจนกระทั่งในตอนนี้เนี่ยคนจีนเนี่ยจำนวนมหาศาลเนี่ยเขาบอกเที่ยวในประเทศก็ได้ไม่เห็นต้องมาต่างประเทศเลย
1: ใช่ก็กลายเป็นคนไทยเรานี่แหละที่ไปแสวงหาไปเที่ยวของเขาเพราะว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์แบบหลายอย่างมากทั้งธรรมชาติทั้งเมือง
0: ใครจะขัดดุลกันการค้าเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวกับจีนอีกหรือเปล
1: ่
0: าน
1: ั่นน่ะสิค่ะแต่เขาก็ยังมาเที่ยวเราเยอะอยู่นะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องชูเอกลักษณ์ของเราให้ชัดเจน
0: ไม่แต่มันน้อยไปเยอะเลยเมื่อก่อนที่มันเป็น10ล้านคนใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ตอนนี้มันเหลือแบบประเภทเป็น 2-3 ล้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: เอางี้ดีกว่าค่ะอาจารย์9เดือนแรกไทยไปเที่ยวจีนประมาณ3ล้านคนแต่ว่า9เดือนแรกของปีนี้จีนมาเที่ยวไทยประมาณ3ล้าน9แสนคน
0: กับ
2: แต่ถ้าเทียบกับจำนวนประชากร
1: นั่นน่ะสิพอๆกัน
2: เทียบกับสัดส่วนจำนวนประชากร
0: แต่ถ้าคือเก็บเงินเยอะๆอย่างนี้นะขอโทษนะครับแล้วเมืองไทยยังแพงอยู่อย่างเงี้ยผมว่าไปไปมาแล้วเนี่ยคนไทยจะไปเที่ยวจีนมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะการที่ต้องเที่ยวจีนเดี๋ยวนี้ก็หรูหราน
1: ะ
0: เออแล้วก็แบบเมื่อก่อนนี้เราไปเมืองจีนเนี่ยเราบอกว่าห้องน้ำไม่ดีใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาก็พัฒนานะมันก็ดีขึ้นนะจริงไหมแก้ม
1: ค่ะก็สะอาดสะอ้านแต่ก็ยังต้องเลือกว่าบางเมืองก็ยังมี
0: ถ้าเป็นชนบท ก็อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะ
1: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับมาพูดเรื่องแมวดีไห
1: ม
0: มีการทำการวิจัยนะครับโดยบริษัทโดยสถาบันวิจัยที่ชื่อว่า C Asia Stats นะครับเขาทำการวิจัยทั่วโลกเลยนะแล้วก็ดูว่าครัวเรือนต่างๆเนี่ยมีอัตราการเลี้ยงแมวเนี่ยสูงหรือต่ำเป็นอย่างไรบ้างในปีนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ10ประเทศที่มีการเลี้ยงแมวมากที่สุดในโลกเนี่ยนะคำว่าเลี้ยงแมวมากที่สุดในโลกเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าจำนวนแมวเยอะนะเพราะอย่างในเมืองไทยเรามี20ล้านครัวเรือนใช่ไหมแต่ถ้าไปอย่างอเมริกาเนี่ยเขาประชากรเขา300กว่าล้านใช่ไหมเพราะนั้นครัวเรือนของเขาเนี่ยอาจจะมีเป็น100ล้านครัวเรือนถึงแม้เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงของเขาอาจจะไม่เยอะแต่จำนวนแมวของเขาเนี่ยเป็นตัวเนี่ยมันเยอะเหมือนไทยก็เป็นไปได้นะอันที่ดูกับเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเขาบอกอันดับหนึ่งเนี่ยรัสเซียเนี่ย 59% เนี่ยจะมีการเลี้ยงแมวโรมาเนียเป็นอันดับ2ครับ 48% อันดับ3คืออินโดนีเซียใน 47% เนี่ยแก้มถามหน่อยสิคือศาสนาอิสลามนี่เขาไม่ให้เลี้ยงหมาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: จะเลี้ยงแมวได้ใช่ไห
1: ม
0: ถ้าผู้ฟังคนไหนทราบก็บอกเราทีนะแต่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะว่าคนอิสลามจะไม่เลี้ยงหมาแต่สามารถจะเลี้ยงแมวได้อินโดนีเซียเนี่ยเลี้ยงแมวอยู่ 47% อันดับ4เนี่ยฟิลิปปินส์ 43% นะครับไทยเนี่ยนะอันดับ5นะครับ 42% ของครัวเรือนไทยเลี้ยงแมวนะ
1: อ
0: ันดับ6เนี่ยโปแลนด์ 41% อันดับ7นิวซีแลนด์ 41% อันดับ8สหรัฐ 37% อันดับ9รัสเซียนะครับ 37% แล้วก็ฮังการีเป็นอันดับ10 35% ครับแสดงว่าเมืองไทยเราเนี่ยนิยมการเลี้ยงแมวเยอะ2-3มีใครเลี้ยงแมวที่บ้านไหม
1: ไม่ได้เลี้ยงกันเลยค่ะ
2: พันก็คุยกันกับน้องแก้มก่อนเข้ารายการอยู่ค่ะว่าพันก็ไม่ได้เลี้ยงน้องแก้มเป็นภูมิแพ
1: ้
2: ก็จะไม่ได้เลี้ยงสัตว์มีขนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วอิสลามเลี้ยงแมวได้ค่ะชาวมุสลิมเลี้ยงแมวได้ค่ะอาจารย
0: ์แต่หมาไม่ได้ใช่ไหม
2: แต่หมาไม่ได้ค่ะ
0: อ๋อโอเคไม่น่าล่ะถึงอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงเยอะแล้วก็ครอบครัวเลี้ยงก็เยอะกับเรามากเลยนะเพราะประชากรก็ต้อง 3-400 ล้านคนใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เอาละเอานี่มาอีกเรื่องนึงสังเกตไหมแก้ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวลากระนุยเวลาเข้าไปอยู่บนช้อปปี้เนี่ยมันจะมีพวกหมูแผ่นที่มาจากจีนขายเยอะมากแล้วโดยมากหมูแผ่นที่มาจากจีนเนี่ยมันจะเป็นซองเล็ก
1: ๆ
0: แล้วก็แบบฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วสามารถจะฉีกกินได้เลยเก็บได้นานหลายเดือนนานเลยนะปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยเขามีสื่อเนี่ยของมาเลเซียกับสิงคโปร์และในจีนด้วยนะออกข่าวครับว่าการผลิตหมูแผ่นในจีนเนี่ยมีหลายๆเจ้าที่ทำโดยที่ไม่มีมาตรฐานนะครับเพราะเขาไปเจออย่างนี้ครับว่าเขาไปเจอโรงงานเนื้อแปรรูปเจ้าหนึ่งเนี่ยอยู่ในแต้จิ๋วนะครับมณฑลกวางตุ้งนะครับเขาบอกว่าไปเจอนะครับว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ใช้หมูที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรืออาจจะตายโดยการป่วยหรืออะไรตอนไรเนี่ยทำมาเป็นหมูแผ่นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าตรวจสอบไปแล้วไวรัสในสุกรเนี่ยเจออยู่ในหมูแผ่นอันนี้ด้วยซึ่งอันนี้คนที่เอามาพูดเนี่ยคือเว็บไซต์ชื่อ Edward ของสิงคโปร์กับ Oriental Daily นะครับของมาเลแล้วก็ Asia Television News ของมาเลเซียเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ออกมาพูดกันด้วยนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเดือนประมาณปลายเดือนพฤษภาซึ่งตอนนี้เนี่ย ทางด้านของเจ้าหน้าที่จีนเขาไปตรวจสอบโรงงานทำหมูแผ่นนะครับปรากฏว่าไปเจอเนื้อหมูจากหมูเนี่ยที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยถูกเอามาแปรรูปเนี่ยเป็นหมูแผ่นแล้วพอตรวจเข้าไปเนี่ยก็ปรากฏว่าเจอเขาเรียกว่าอะไรครับไวรัสนะครับในสุกรนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกโรงงานหนึ่งในที่เดียวกันเลยแถวๆเดียวกันนะไปเอาเนื้อหมูแช่แข็งซึ่งเป็นเนื้อหมูที่ไม่มีที่มาที่ไปไม่มีการตรวจสอบเพื่อกักกันโรคนะครับผลก็คือตรวจสอบแล้วเนี่ยเจอเชื้อไวรัสในสุกรอีกเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยทางสิงคโปร์กับมาเลเซียนี่ก็ออกมาเตือน

0: ก็บอกว่าแม้ว่าในประเทศเขาเนี่ยจะไม่มีการนำเข้าตัวของหมูแผ่นเนี่ยไปขายตามร้านแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีแพลตฟอร์มของพวกอีคอมเมิร์ซซึ่งจีนเนี่ยเอาหมูแผ่นเนี่ยไปขายเหมือนกันเขาทำให้เราระมัดระวังนะในเมืองไทยเราเนี่ยก็มีหมูแผ่นของจีนเนี่ยเข้าไปขายอยู่บน Shopee กับ Lazada กับ TikTok เหมือนกันสามสาวเห็นไหมครับ
1: ไม่ค่อยได้ไปซื้อเท่าไหร่ค่ะอาจารย์ก็เลยไม่ได้เสิร์ชดู
0: แต่ถ้าลองเสิร์ชดูนี่จะเจอเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะเพราะว่าในจีนเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ว่าแย่ไปทั้งหมดนะ
1: ม
0: ันก็มีคนดีแหละคนไม่ดีด้วยใช่ไหมแต่บังเอิญเนี่ยไอ้คนไม่ดีเนี่ยมักจะราคาถูกไงเสร็จแล้วก็มักจะเอามาขายในเมืองไทยไงและเมืองไทยเราเนี่ยมาตรการต่างๆเนี่ยในการตรวจสอบก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับสองสาวที่บ้านมีการใช้จานเมลามีนมั้งไหม
2: ไม่มีค่ะพอไม่มี
0: นะครับในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าในจีนเนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับที่มณฑลเหอหนานเขาไปเจอว่าโรงงานที่ทำพวกภาชนะเมลามีนเนี่ยนะครับไม่ได้มาตรฐานครับโดยการที่เขาบอกว่ามันมีหลายโรงงานเลยที่พอมาใส่อาหารแล้วเนี่ยเมลามีนเนี่ยมันจะละลายออกมาแล้วทำให้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคนิ่วและไตวายได้ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงของเมลามีนที่มันละลายออกมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้บ่อยแค่ไหนกับใช้นานแค่ไหนนะครับโดยสิ่งที่ทำให้เมลามีนเนี่ยมันละลายออกมาจากภาชนะที่เราใช้เนี่ยก็คือเวลาเราใส่อะไรที่เป็นความร้อนสูงๆแล้วก็อาหารที่มีความเป็นสดคือออกเปรี้ยวๆเนี่ยนะครับอย่างตอนนี้สังเกตไหมว่าบางแผงรถเข็นที่ขายพวกปีเกี๊ยวอะไรต่ออะไรพวกเนี้ย
2: ค่ะใช่
0: โดยส่วนใหญ่เนี่ยใช้ชาเมลามีนทั้งนั้นเลยนะ
2: ค่ะ
0: ซึ่งการใช้ชาเมลามีนเนี่ยมีปัญหาเยอะหนึ่งเขาไปใส่ของร้อนเพราะว่ามันน้ำซุปมันก็ร้อนใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นั้นเมลามีนอาจจะละลายออกมาได้ก็ทำให้เราอาจจะไตวายหรือจะมีปัญหาได้อันที่สองนะครับสกปรกครับเพราะเมลามีนเป็นพลาสติกเนี่ยยังไงล้างยังไงมันก็ไม่สะอาด 100% นะจริงๆแล้วผมอยากให้มีการออกกฎไหมว่าผู้บรรดาบะหมี่เกี๊ยวทั้งหลายเนี่ยที่เป็นรถเข็นเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ชามกระดาษดีกว่าไหมเพราะชามกระดาษเนี่ยจริงๆมันถูกกว่าการใช้ชามเมลามินนะทำไมรู้ไหมอย่างรถเข็นเนี่ยที่อยู่หน้าเซเว่นที่ขายพวกมันมีเคี้ยวเนี่ยนะผมไปสำรวจมาแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วต่อรถคันหนึ่งที่อยู่ในหน้าเซเว่นเนี่ยนะที่เป็นรถเข็นใช่ไหมยี่ห้ออะไรเราไม่บอกนะขายได้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ย3,000ชามดังนั้นเนี่ยเขาต้องมีการล้างชามอยู่3,000ชามใช่ไหมเขาก็ไปจ้างคนต่างชาติมาคนนึงเงินเดือนอาจจะประมาณหมื่นกว่าบาทเช่น13,000 14,000 บาทนะแล้วก็เอามาล้างชามแล้วก็ส่งมาเสิร์ฟอาหารด้วยใช่ไหมเฉลี่ยแล้วเนี่ย 3,000 ชามเนี่ยก็ตกประมาณชามละ5บาทใช่ไหมแต่ถ้าเขาเปลี่ยนไปใช้ชามกระดาษในชามกระดาษใบหนึ่งเนี่ยมันตกประมาณ2บาทเองนะครับและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือมันสะอาดเพราะใช้แล้วทิ้งใช่ไหมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีแบรนดิ้งได้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าชามกระดาษเนี่ยก็ต้องบังคับว่าคนที่เป็นแฟรนไชส์เนี่ยต้องไปซื้อจากเจ้าของแฟรนไชส์แล้วก็สามารถจะมีแบรนดิ้งว่าเออเป็นมีเคี้ยวยี่ห้ออะไรต่ออะไรพวกนี้เป็นการควบคุมด้วยว่าเออถ้าคุณซื้อชามไปแค่นี้คุณขายได้แค่ชามคุณสามารถคุณต้องซื้อซัมซุปคุณต้องมาซื้อองค์ประกอบต่างๆไงเพื่อให้มันมีมาตรฐานมากขึ้นนะแจ้งคิดยังไงเรื่องนี้เออคือเมืองไทยเราเนี่ยก็มีกฎหมายนะก็คือมอก2921-2562ที่มีการทดสอบสารละลายเมลามินที่ออกมาจากภาชนะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเนี่ยตรวจสอบตอนที่เข้ามายื่นขออนุญาตใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยเรามีการสุ่มตรวจไหมแก้ม
1: นั่นน่ะสิ
0: ดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเราจะใช้ในบ้านเนี่ยเราไปซื้อพวกกระเบื้องดีกว่าไหมที่บ้านผมมีกระเบื้องหมดเลยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สองสาวคิดยังไงครับเรื่องนี้
1: เราก็เน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเราจะเลือกอะไรต่างๆ
2: ค่ะท่านผู้ฟังส่งข้อความมาค่ะอาจารย์ว่าฟู้ดคอร์ทในห้างยังใช้เมลานีนเลยค
0: ่
2: ะ
0: ใช่อันตรายนะครับแล้วมันก็สกปรกด้วยนะไม่ว่ามันจะล้างยังไงเนี่ยไอ้พวกบรรดาไขมันต่างๆมันก็ไม่ออก 100% นะ
2: เหมือนพลาสติกอ่ะเวลาล้างอ่ะไขมันมันก็ยังมีคราบมันติดอยู่ค่ะ
0: ใช่สังเกตมั้ยสมัยก่อนเนี่ยแก้มไอ้ไก่ทอดผู้พันน่ะเขาก็ใช้เมลามินเหมือนกันสมัยก่อนใช่ไหม แต่ตอนที่สังเกตแม้เป็นกระดาษหมดเลย
2: ใช่ใช่
0: เพราะหนึ่งคือแบนดิ้งดีกว่าสองสะอาดมากกว่าใช่ไหมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องจ้างคนมาล้างด้วยก็ลดคนได้ด้วยไงเออเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องพัดแบบเราพิจารณาเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเบาๆหน่อยวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมก็คือในตอนนี้เนี่ยสังเกตไหมเวลาเรากินพิซซ่าเนี่ยนะเวลาเราอบมันใหม่ๆเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยเนยมันต้องชีสเนี่ยมันต้องยืดใช่ไหมซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นชีสที่เรียกว่ามอสซาเรลล่าชีสนะครับมอสซาเรลล่าชีสเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีสารประกอบตัวหนึ่งเป็นโปรตีนในนมที่เรียกว่าเคซีนนะครับเคซีนเนี่ยมันจะเป็นสารเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่โดนความร้อนแล้วมันจะยืดนะครับก็เป็นลักษณะพิเศษเนี่ยของมอสซาเรลล่าชีสซึ่งอยู่ในพวกบรรดาพิซซ่าและอยู่ในบรรดาพวกอะไรนะพวกมักกะโรนีแพาสต้าทั้งหลายทั้งปวงอิตาเลียนนะครับแต่ตอนนี้มันมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งแก้มตอนชื่อว่านิวบริษัทชื่อฟู้ดเป็นบริษัทชื่อนิวคัลเจอร์เป็นบริษัทในอเมริกาเนี่ยนะครับเขาไปจดทะเบียนสิทธิบัตรครับว่าสามารถที่จะผลิตมอสซาเรลล่าชีสเนี่ยโดยไม่ใช้สัตว์เลยได
1: ้
0: นะครับซึ่งหมายความว่าเขาเนี่ยจะใช้พืชเนี่ยไปย่อยสลายเนี่ยโดยการใช้ก็เรียกว่าจุลินทรีย์นะครับหมักออกมาเพื่อให้เกิดเคซีนแล้วเอาโปรตีนเคซีนเนี่ยไปทำให้แห้งแล้วผสมกับน้ำมันพืชเกลือน้ำตาลแร่ธาตุต่างๆกลายเป็นมอสซาเรลล่าจากพืชครับแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่ารสชาติต่างๆเนี่ยกับคุณสมบัติเนี่ยมันเหมือนกับชีสมอสซาเรลล่าจริงๆเลยนะครับเพราะนั้นในตอนนี้เนี่ยเราก็ดูแล้วเขาบอกว่าไอการที่เขาทำชีสมอสซาเรลล่าที่มาจากพืชเนี่ยเขาสามารถจะลดเคซีนได้เนี่ยลงประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำให้ต้นทุนของเขาเนี่ยถูกเมื่อเทียบกับชีสมอสซาเรลล่าที่มาจากก็เรียกว่าอะไรมาจากนมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่มีอาการแพ้ด้วยบางคนจะแพ้นมใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้มันจะดีเพราะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่าตอนนี้มันจะมีพวกนี้ขึ้นมาเยอะเลยนะตอนนี้มีแล้วใช่ไหมชีสมอสซาเรลล่าที่ไม่ต้องใช้นมวัวแล้วเมื่อก่อนนี้เราจะมีพวกแพนเบสใช่ไหมอย
1: ่
0: างอะไรนะimpossible meat หรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ เป็นพวกแพนเบสแต่หลังๆเนี่ยมันเหี่ยวไปเยอะเลยนะแก้มก่อนเพราะพวกแพนเบสเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มันฮิตๆเนี่ย เราจะมีแบบไก่ทอดแพนเบสของ KFC ใช่ไหมแล้วจากนั้นแล้วนี่ยังมีพวกเบอร์เกอร์แพนเบสเนี่ยของเบอร์เกอร์คิงน
2: ะ
0: แต่ตอนนี้ผมไปนะเลิกกันหมดแล้วขายไม่ดีครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหุ้นพวกบรรดาเนื้อแพนเบสเนี่ยบริษัทหุ้นบริษัทต่างๆพวกนี้ก็ตกไปเยอะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันกินแล้วมันไม่เหมือนอ่
1: ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้ามอสซาเรลล่าเนี่ยมันจะเหมือนหรือไม่นะครับ
2: ถ้าเหมือนนี่ก็จะเปิดโลกวีแกนเลยนะคะอาจารย
0: ์ใช่ถ้าเหมือนเนี่ยโอ้โหสุดเลยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ดีครับคราวนี้เรามาดูนิดนึงครับว่า KFC เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนโลโก้ครั้งใหญ่ที่ผมเล่าแล้วตอนนี้มาเมืองไทยแล้วนะแล้วตอนนี้เขายกเครื่องทั้งหมดเลยนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยร้านของเขาเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดซึ่งภาษาย่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า QSR QSR เนี่ยย่อมาจาก Quick Service Restaurant ก็คือบริการอภัตคารเสิร์ฟด่วนนะครับแต่ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนใหม่ครับเป็น QXR ครับคือ Quality Experience Restaurantเป็นภัตตาคารที่มีประสบการณ์ที่มีคุณภาพหรือ QXR นะครับโดยที่ว่าเขาจะไปเริ่มแก้ไขสินค้าไปแก้ไขสาขาแรกที่สยามเซ็นเตอร์ก่อนเป็นสาขาต้นแบบนะครับแล้วก็จะกระจายไปเนี่ยทั้ง 1,266 สาขาทั่วประเทศไทยเขาทำหลายอย่างครับหนึ่งผมเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมว่าผู้พันตอนนี้มีปกเสื้อละเด็กก็เลยมาถามว่าทำไมผู้พันมีแต่หัวโตแล้วก็ขาแขนเล็กเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะหายไปอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเจนแซดหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ชอบแทะไก่ที่มีกระดูกครับดังนั้นเนี่ยเขาจะเอาไก่ที่ไม่มีกระดูกเนี่ย
2: วันนี้ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้ค่ะ
0: ออกมาเรื่องนะครับแล้วก็มีพวกก็เรียกว่าไก่เกาหลีไก่อะไรต่ออะไรทุกอย่างเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่ทั้งหมดนะครับมีตู้คีออสเนี่ยให้คนเนี่ยสามารถจะไปกดสั่งได้เลยนะครับเขาเริ่มไปแล้วตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมานี
2: ้
0: เพราะนั้นใครที่ไปสยามสแควร์ไปดูครับ
1: ค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็อัปเดตกันไปได้หลายเรื่องเลยนะคะขอบคุณอาจารย์สัญชัยมากเลยนะคะ
0: ครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันพุธหน้าเลยนะครับวันนี้ผมแก้มกับพรเนี่ยก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ินหน้าฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าลาดกระบังต่อเนื่องวันที่3สุชาติผนึกกำลังนักศึกษาศิษย์เก่าอุเทนถวายร่วมเก็บขยะทำความสะอาดปฏิบัติการเผยเงาเหนือทลายแก๊งสวมทะเบียนราษฎรภาคเหนือจับผู้ต้องหาโยงคดีพ่อทิพย์อาชญากรรมข้ามชาติยึดทรัพย์เฉียดพันล้านนายกไม่ตอบปมปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องไม่ทันจนต้องปล่อยตัว3ผู้ต้องหาโกงสอบแต่ยังมั่นใจคดีไม่มีมวยล้มไม่มีใครกดดันปปช.นักโทษประหารรอดตายฟื้นจากหมดสติแล้วทนายเผยนักโทษรู้สึกโกรธและสับสนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของปปช.ที่ส่งฟ้องผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ทันและจำเป็นต้องปล่อยตัววันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่ห่วงว่าจะเป็นมวยล้มมั่นใจไม่มีใครกดดันปปช.ในเรื่องดังกล่าวได้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันทำให้มีความกังวลว่าเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูว่าปปช.จะเป็นมวยล้มต้มได้อย่างไรตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาหลายคนแล้วเมื่อถามว่ามองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินตอบว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่จะไปตอบคำถามแทนกันไม่ได้จากนั้นผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีทำหนังสือถึงนายรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาที่เรียกให้ไปชี้แจงกรณีการสอบท้องถิ่นประจำปี 67-69 ว่าเป็นการใช้อำนาจตามข้อบังคับหรือไม่นายอนุทินพยักหน้ากล่าวเพียงคำว่าอึมไปแล้วเดินออกจากวนสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทันทีครับ
2: มาฟังจากทางเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่มาปรากฏชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจทางนายเจเศรษฐ์บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการอภิปรายพาดพิงมาถึงตนในประเด็นต่างๆอยู่แล้วค่ะยินดีชี้แจงทุกประเด็นที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ขอให้เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตและรูปแบบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและยืนยันว่าทุกเรื่องตอบได้ทั้งหมดค่ะส่วนข้อกล่าวหาในยติเนี่ยนะคะจะถือว่ามีความรุนแรงหรือไม่นายเจเศษบอกว่าฝ่ายค้านเขาก็มีความคิดเห็นของตัวเองตนก็ไม่ได้มองว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงเพราะการทำงานที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นที่เพื่อนสมาชิกต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมหรือมีส่วนใดที่ตกหล่นบกพร่องพร้อมที่จะรับฟังค่ะสิ่งที่อยากรับฟังจากการอภิปรายครั้งนี้นะคะทางนายเจเศษบอกว่าก็คือการชี้ให้เห็นว่าตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ผิดพลาดตรงไหนและจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างไรต้องการรับฟังข้อเสนอแนะข้อกล่าวหาที่ว่าไร้ภาวะผู้นำนายเจเศษบอกว่า

0: ฝ่ายค้านคงจะพิจารณาจากประวัติของตนที่จบการศึกษาด้านภาวะผู้นำก็เลยนำมาเป็นประเด็นกล่าวหาโดยบอกว่าตนก็ไม่ทราบว่าตัวเองไร้ภาวะผู้นำหรือไม่แต่ก็มีวุฒิปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายค้านมุ่งเป้าเรื่องใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นทางนายเจเศษบอกว่าฝ่ายค้านต้องการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนชื่นชอบซึ่งในการกำหนดเป้าบุคคลที่จะอภิปรายถ้าเรื่องใดที่ประชาชนมองเห็นว่าเป็นเรื่องดีฝ่ายค้านก็ต้องชี้ให้เห็นในมุมตรงข้ามเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยในตัวบุคคลนั้นๆก็มองว่านี่คือยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้และที่การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่มีรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู่ในรายชื่อทางนายเจเศษบอกว่าทุกอย่างต้องมียุทธศาสตร์อยู่แล้วฝ่ายค้านไม่ดำเนินการอะไรแบบสุ่ม4สุ่ม5แน่ทุกอย่างต้องมีการวางแผนแต่ขออนุญาตที่จะไม่ก้าวล่วงไปในส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะส่วนด้านของทางคุณปกรณ์
1: นายปกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่เป็น1ใน18รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับว่าก็มองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อกล่าวหาก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ข้อกล่าวหาควรจะมีอะไรบ้างที่เราพอจะสามารถชี้แจงได้ว่าเป็นเรื่องใดประเด็นใดแต่หากเป็นข้อกล่าวหาลอยๆก็ไม่รู้จะตอบอะไรอย่างตนยังคิดว่าจะเอาอะไรไปตอบเพราะเมื่ออ่านจากข้อกล่าวหาของตนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบเหมือนกันทางนี้ตามระบอบประชาธิปไตยเราว่ากันด้วยเหตุผลควรจะชัดเจนกว่านี้ไม่เช่นนั้นจะเป็นการกล่าวหาลอยๆและเวลาชี้แจงหรือว่าอภิปรายตนมองว่าชาวบ้านจะไม่ได้อะไรและสิ่งที่เราต้องการจากระบอบประชาธิปไตยก็คือเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือว่าการกล่าวหาซึ่งนี่คือความรู้สึกของตนเพราะเวลาดูการประชุมสภาของสิงคโปร์หรือว่าออสเตรเลียก็ไม่เห็นว่าเขาจะเลื่อนลอยขนาดนี้เมื่อถามย้ำว่าฝ่ายค้านกล่าวหามีพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนเอื้อประโยชน์พวกพ้องนายปกรณ์ย้ำครับว่าเขาต้องอธิบายว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเอื้อพวกพ้องอย่างไรมากล่าวหาลอยๆเช่นนี้ตนไม่สามารถพูดได้ถ้าผู้กล่าวหาเอื้อพวกพ้องพูดลอยๆได้หรือไม่แล้วจะตอบกันอย่างไรเช่นการใช้อำนาจบางอย่างกล่าวให้ใครไปชี้แจงเป็นการทำลายตนและเอื้อพวกพ้องจะพูดลอยๆอย่างนี้ได้หรือไม่มันก็ไม่ถูกการที่มาดูงานด้านกฎหมายจะเอื้อช่องกฎหมายให้พรรคภูมิใจไทยในประกรณ์กล่าวว่าตนมาได้ที่ตนมีหน้าที่ไม่ให้รัฐบาลทำอะไรผิดกฎหมายและนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับตนอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดกฎหมายตนก็จะบอกกับเขาว่าไม่ทำหรือทำไม่ได้อย่างนี้ตนเป็นนั่งร้านให้รัฐบาลหรือเป็นนั่งร้านให้ประเทศเมื่อถามย้ำว่าตกลงแล้วเป็นนั่งร้านให้ใครในประกรณ์บอกว่าถ้าหากบอกว่าตนเป็นนั่งร้านตนเป็นนั่งร้านให้ประเทศเมื่อมีใครทำผิดนายกรัฐมนตรีก็ส่งตนไปดูแล้วจะบอกว่าตนรู้จักคนนั้นคนนี้ซึ่งก็รู้จักหมดทุกคนแต่การกล่าวหาใครในเรื่องทั้งทางแพ่งและอาญาทางวินัยทางปกครองก็ควรต้องมีหลักฐานเพราะถ้ามีหลักฐานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปว่ามาและค่อยไล่ไปสอบกันอย่างกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเราก็ส่งสำนวนให้ปปช.ปปป.หรือว่ากระทรวงมหาดไทยซึ่งก็มีการไล่ตามกันทุกเดือนว่ามีความคืบหน้าอย่างไรตนไม่ได้อยู่ในพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่พรรคภูมิใจไทยคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เชิญตนก็มาซึ่งตนก็ต้องทำงานของตนก่อนย้ำว่าตนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่หากพรรคภูมิใจไทยเชิญให้ไปเชิญไปให้ความรู้หรือว่าสอบถามเรื่องประเด็นปัญหาก็ต้องอธิบายให้เขาฟังแต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยไม่ได้เป็นกังวลแต่อย่างใดครับที่มีรายชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงกินอิ่มนอนหลับสบายเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดและตนบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเมื่อไหร่ภารกิจจบตนก็จะไปเองครับ
0: ค่ะก็เราพักสักครู่ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเพราะว่ามีเรื่องน้ำที่จะต้องรายงานมีในบางพื้นที่ที่เตรียมพร้อมรับฝนตกหนักแต่ขณะที่หลายพื้นที่ก็อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะจุดเสี่ยง6จุดก็ไปติดตามรายงานจากคุณนุจรีแรกรุ่นค่ะ
3: จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ 9-13 ตุลาคมนี้โดยได้มีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง6จุดด้วยกันเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ121เครื่องพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รับสถานการณ์มีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด354แห่งรองรับประชาชนกว่า 34,000 ครัวเรือนและศูนย์พักพิงร่วมใจอีก4ทั้งนี้ได้มีการเปิดทางน้ำลดสิ่งกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วด้วยนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
4: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดครับเราเริ่มที่ฉะเชิงเทราสถานการณ์น้ำยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดหลังเมื่อคืนเป็นคืนแรกที่มีการระบายน้ำจากอำเภอคลองเขื่อนผ่านประตูระบายน้ำบางโรงลงสู่คลองชลประทานด้วยวิธีโอเวอร์โฟลว์ระบายน้ำที่อยู่เหนือบานประตูออกมาลงสู่คลองชลประทานด้านล่างซึ่งเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอบางคล้าน้ำนี้ครับจะมุ่งหน้าไปทิศทางก็คือไปทางตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและไปยังตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราทำให้เมื่อคืนนี้ระดับน้ำในคลองท่าไข่สูงขึ้นและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริมคลองที่ลุ่มต่ำรวมถึงลานวัดประตูน้ำท่าไข่ส่วนตัวเมืองฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนสายสำคัญหลายจุดครับระดับน้ำอยู่ที่ 5-10 เซนติเมตรหลังน้ำทะเลหนุนเป็นคืนที่3แม้แม่น้ำบางประกงจะมีระดับน้ำลดลงแต่ว่ามีการเปิดเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมวลน้ำที่จะไหลมาเพิ่มเติมอีกครับส่วนที่อ่างทองพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่ข้างบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงที่เกิดเหตุพบร่างของนายชาติชายอายุ50ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชครับอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพังโดยก่อนเกิดเหตุเมื่อเย็นวันพุธชาวบ้านยังเห็นผู้ตายมารับสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วมก็คาดว่าระหว่างรอนะฮะอาการป่วยกำเริบผู้ตายอาจจะพลัดตกลงไปในน้ำท่วมสูง2เมตรจนจมน้ำเสียชีวิตขณะที่ภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลผงเพงระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยแต่พื้นที่ลุ่มต่ำส่วนใหญ่ยังคงถูกน้ำท่วมสูงอยู่ครับขณะที่อุทัยธานีครับน้ำป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงไหลทะลักด้วยความรุนแรงซัดผนังกั้นน้ำกรมโยธาธิการริมแควตากพังเป็นแนวยาวก่อนบ่าเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ที่อุทัยธานีส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหนักครับนายอำเภอสว่างอารมณ์นายทนายนันทองรอดลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของผนังกั้นน้ำกรมโยธาธิการบริเวณแควตากแดดภายในเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ภายหลังระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติพบผนังกั้นน้ำที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันน้ำป่าหลากเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจของอำเภอสว่างอารมณ์จากฝนตกหนักและสะสมและก็ตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าปริมาณมหาศาลไหลลงมาด้วยความเร็วกระแทกผนังกั้นน้ำอย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณประตูกั้นน้ำจนไม่สามารถต้านทานแรงน้ำได้แล้วก็พังเป็นแนวยาวเลยครับกระแสน้ำป่าที่ทะลักผ่านแนวกั้นน้ำได้แหละก็ท่วมพื้นที่แล้วก็ซัดเข้าใต้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงโดยบ้านของผู้สูงวัยและก็หญิงตาบอดวัย88ปีได้รับความเสียหายหนักตัวบ้านทรุดตัวเอียงแล้วก็ผนังคอนกรีตแตกร้าวพังเสียหายเจ้าของบ้านต้องอพยพหนีน้ำอย่างทุลักทุเลเพราะเกรงว่าบ้านจะพังลงมาเบื้องต้นคาดว่าการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่เสียหายต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า

0: 100ล้านบาทขณะที่ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ครับทั้งพืชผลการเกษตรถนนในพื้นที่ก็คาดว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า80ล้านบาทครับ
1: ค่ะมาดูพื้นที่เคหะร่มกล้า

0: ภายในบ้านออกมาวางกองหน้าบ้านนะคะแล้วก็กองไว้ที่ปากซอยขยะมันก็เลยเต็มซอยนะคะคนที่จะออกไปทำงานก็ออกไม่ได้นะคะรถขนาดใหญ่ก็เข้าไปข้างในไม่ได้ค่ะก็เลยต้องทยอยใช้กำลังคนทยอยนำขยะจากซอยย่อยออกมายังจุดรวบรวมด้านนอกให้เร็วที่สุดค่ะปัจจุบันก็เคลียร์พื้นที่ในซอยย่อยลุล่วงไปเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่อาจจะมีบางจุดนะคะที่ยังมีขยะกีดขวางหน้าบ้านหรือปากซอยวันนี้ก็จะลุยทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะมีขยะกองขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งไล่เก็บ33กองต้องใช้กำลังคนและอุปกรณ์จำนวนมากนะคะของกทม.เนี่ยเขาก็มีพนักงานกวาดนะคะพนักงานที่เป็นคนสวนพนักงานเก็บขยะ500ถึง600คนนะคะที่ลงมาทำหน้าที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปภ.ด้วยขณะเดียวกันนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็บอกว่าส่วนของเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นเขาก็กระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีความร่วมมือกับทางอุเทนถวายค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายและสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายก็ระดมกำลังนักศึกษาศิษย์เก่า200คนมาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มาทำงานกันเป็นวันที่3ฟื้นฟูต่อเนื่องนะคะก็บอกว่าวันนี้ก็ได้กำลังแรงจากน้องๆ นักศึกษาและศิษย์เก่าอุเทนถวายเข้ามาร่วมด้วยนอกจากการเก็บกวาดฟื้นฟูแล้วอีกเรื่องนึงก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเน่าเสียกลิ่นรบกวนแล้วก็สิ่งปฏิกูลที่สะสมค่ะก็มีการกำชับให้กรมควบคุมมลพิษเร่งจัดเตรียมน้ำหมักชีวภาพหรือ EM สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหากลิ่นเหม็นและก็น้ำเน่าเสียในพื้นที่นะคะสามารถประสานขอการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงขณะที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์บอกว่าน้ำหมักจุลินทรีย์ EM เนี่ยจะช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ค่ะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์1ส่วนผสมน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณที่น้ำขังตื้นหรือบริเวณคราบขยะผนังบ้านทางเท้าที่มีกลิ่นเหม็นจากอินทรีย์วัตถุแต่มันก็เป็นเพียงการลดกลิ่นรบกวนในเบื้องต้นและบรรเทาปัญหาชั่วคราวนะคะปัญหาหลักๆก็คือคุณก็ต้องกำจัดขยะออกไปให้หมดแล้วก็ระบายน้ำท่วมขังเพื่อจะฟื้นฟูแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะ
1: ปลดป้ายปิดกิจการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยวันนี้มีหน่วยงานเทศบาลท่าม่วงกองปราบเจ้าของคดีลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์เพิ่มเติมครับที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ครับบริเวณด้านหน้าของศูนย์เหลือเพียงป้ายปูนถาวรแต่ไม่มีชื่อของศูนย์แล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้ามาดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในศูนย์เนื่องจากศูนย์ถูกสั่งปิดไม่ได้ปิดกิจการเองนอกจากนี้ยังมีทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลท่าม่วงและผู้เกี่ยวข้องเข้ามารังวัดที่ของศูนย์เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าพื้นที่ตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่เพื่อใช้คำนวณจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้แมวได้แจ้งภาษีไว้เต็มที่4ไร่นะครับส่วนกองปราบมีการลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมล่าสุดมีรายงานว่าสบส.จะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงพร้อมกับแม่พัดผู้เสียหายที่ถูกกักขังนวงเหนียวอยู่ภายในศูนย์มานานกว่า2ปีและเมื่อวานนี้ได้เข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางเอาผิด2อาสาสมัครที่อุ้มแม่พัดจากบ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์ดูแลลูกชายที่ไปจ้างอาสาสมัครมาอุ้มแม่ไปอยู่ที่ศูนย์รวมถึงเจ้แมวผู้ดูแลศูนย์ที่ข่มขู่ทำร้ายร่างกายและกักขังนวงเหนียวและแม่พัดครับตอนนี้เดินทางไปที่ศูนย์และเข้าไปร่วมพูดคุยกับทีมงานที่มาสอบสวนรวมไปถึงเจแปนลูกชายของเจ้แมวที่เพิ่งเดินทางมาถึงศูนย์ดูแลในพื้นที่ท่าม่วงด้วยครับช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด10

0: 2 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เรื่องของเทศกาลกินเจนะคะวันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในทางนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะก็ไปตรวจสอบราคาอาหารช่วงกินเจปีนี้ชุมชนเล่งบ้วยเอี้ยเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์ค่ะพอไปดูแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ราคาอาหารนะคะวัตถุดิบประกอบอาหารเจอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จแล้วก็เรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าด้วยนะคะก็ต้องตรวจสอบกันเพราะว่าเป็นช่วงที่ความต้องการซื้อสินค้าเจเพิ่มสูงขึ้นดูเรื่องของผักสดก่อนค่ะราคาถ้าเทียบกับเทศกาลกินเจปีที่แล้วก็มีผักบางอย่างที่ราคาลดลงนะคะอย่างหน่อไม้ฝรั่งผลไม้ก็ปรับราคาลดลงเช่นส้มเขียวหวานกล้วยไข่ส่วนผักที่ราคาทรงๆก็กระหล่ำปลีมะเขือเทศสีดาพริกสดพริกชี้ฟ้านะคะส่วนผักที่แพงขึ้นนะคะก็มีเรื่องของคะน้าผักบุ้งจีนผักกวางตุ้งผักกาดหอมผักกาดขาวถั่วฝักยาวมะระจีนแตงกวาพริกขี้หนูจินดาค่ะก็อันเนื่องมาจากเรื่องของฝนตกหนักนั่นเองนะคะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญค่ะการเก็บเกี่ยวการขนส่งทำได้ยากและช่วงเทศกาลกินเจความต้องการผักนั้นเพิ่มสูงขึ้นวิธีแก้ปัญหาก็ไปประสานเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตภายในประเทศที่ยังมีผลผลิตนำเข้าสู่ตลาดกลางและแหล่งจำหน่ายเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะก็ถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะผักจะราคาสูงขึ้นตามกลไกตลาดเพราะว่าผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลงความต้องการมากขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรในพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตที่จะสามารถทำราคาได้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ผักก็จะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจไป 1-2 วันส่วนอื่นๆนะคะอย่างอาหารแห้งวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหารเจไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมแห้งดอกไม้จีนโปรตีนเกษตรแปะกล้วยแกะเปลือกเส้นหมี่เหลืองเส้นหมี่ฮ่องกงนะคะก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางรายการราคาก็ยังทรงตัวอยู่สะท้อนให้เห็นว่าวัตถุดิบอาหารเจก็มีหลายรายการที่เลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมนะคะก็สำหรับภาพรวมของผู้ค้าในตลาดเล่งบ้วยเอี้ยผู้ค้าก็ตรึงราคาแม้ว่าอาจจะกำไรน้อยลงหรือว่ามีบางตัวที่ขาดทุนแต่เขาก็พยายามจะขายในราคาเดิมเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคอาหารเจเจ้าของร้านรายหนึ่งนะคะก็คือร้านเล่งม่วยอาหารเจค่ะซึ่งบอกว่าปีนี้น้ำท่วมราคาผักเพิ่มเท่าตัวเลยก็มีขึ้นช่ายนะคะที่ราคาขึ้นค่ะก็เลยถือว่าทำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตค่ะ
2: จังหวัดตรังครับยกเสาเต็งโกสัญลักษณ์เริ่มกินเจแล้วครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ยมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องพิธียกเสาเต็งโกเริ่มมาตั้งแต่ 9:35 นาทีครับท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาพิธียกเสาเต็งโกหรือว่าเสาเทวดาถือเป็นพิธีสำคัญของเทศกาลถือศีลกินผักเพื่ออัญเชิญเทพพยดาทั้ง9ให้มาประทับณศาลเจ้าตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนและก็เป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการทางนี้ครับเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี69กำหนดจัดขึ้นวันที่9-18ตุลาคมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดมากว่า240ปีที่โคราชนะครับวันแรกในเขตตัวเมืองนครราชสีมาประชาชนตื่นแต่เช้ามาทานอาหารเจครับก่อนจะไปทำงานพร้อมซื้อกลับบ้านไปทานช่วงมื้อกลางวันและมื้อเย็นด้วยแม้ราคาสินค้าและก็ผักที่ปรับตัวสูงขึ้นจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ประชาชนบางส่วนบอกว่าการกินเจเป็นโอกาสที่ดีลดการบริโภคเนื้อสัตว์ทำให้ได้รับประทานผักมากขึ้นเป็นการทำบุญตามความเชื่อในช่วง9วันของเทศกาลต้องขอบคุณร้านอาหารเจที่ยังตรึงราคาเท่าเดิมไม่ผลักภาระต้นทุนให้กับผู้บริโภคครับ
1: มาเรื่องของพ่อทิพย์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสน.วังทองหลางกรมการปกครองไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะคะในแขวงพระพลาเขตวังทองหลางค่ะเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวจีนนะคะซึ่งก็สืบทราบมาว่านะคะมีนายอี้หลงแซ่จางอายุ40ปีและภรรยานะคะแล้วก็บุตรชายอายุ13ปีอยู่3คนบุตรชายนั้นได้สัญชาติไทยโดยไม่ถูก

0: ต้องจากขบวนการพ่อทิพย์ค่ะเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา3พ่อแม่ลูกเนี่ยเขาจะเดินทางไปจีนค่ะแต่ว่าการจะนำเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกนอกประเทศต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะหรือไม่ก็ต้องเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นพาไปเองนะคะปรากฏว่ากรณีนี้ลูกชายมีชื่อพ่อเป็นคนไทยนะคะชื่อวุฒิชัยค่ะไม่สามารถเดินทางออกไปได้ทางตม.เขาตรวจพบมีพิรุธค่ะก็เลยตรวจสอบหลายหน่วยงานทราบว่าเด็กชายผู้นี้เป็นลูกที่ได้รับสัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์นะคะโดยให้นายวุฒิชัยไปรับรองบุตรค่ะก็เลยไปจับนายวุฒิชัยมาสอบสวนนะคะนำหมายจับไปตรวจค้นค่ะก็พบฝ่ายชายที่เป็นคนจีนที่ชื่ออี้หลงและภรรยานะคะอยู่ในหมู่บ้านหรูกลางกรุงย่านวังทองหลางนี่บ้านเขาราคาหลังละ20ถึง40ล้านเลยนะคะส่วนวุฒิชัยนี่นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยคบหากับแม่ของเด็กนะคะแล้วก็พบว่าอดีตแฟนสาวอันนี้เป็นสตอรี่นะคะที่ว่าเคยคบกันมาก่อนแล้วเลิกกันไปแล้วปรากฏว่าอดีตแฟนสาวเนี่ยตั้งครรภ์กับตัวเองหลังคลอดก็เลยมาติดต่อขอให้ทำเรื่องรับรองบุตรก็เลยไปรับรองบุตรให้นะคะบอกว่าโอ้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์นะคะแล้วก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างด้วยส่วนผู้ชายคนจีนอี้หลงบอกว่าคบกับแม่เด็กมา13ปีก็เข้าใจมาตลอดว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของตัวเองค่ะมาพบความจริงก็ตอนที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตรวจ DNA ปรากฏว่าลูกเนี่ยคือลูกของนายอี้หลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับวุฒิชัยเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าให้ขบวนการพ่อทิพย์ค่ะส่วนสัญชาติไทยของตัวเองอ้างว่าพ่อเสียชีวิตไปนานแล้วแม่เลี้ยงเป็นคนดำเนินการให้ทั้งหมดทรัพย์สินที่ได้มาก็มาจากการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนทำทัวร์คนจีนจำหน่ายวัตถุมงคลให้คนจีนค่ะตำรวจให้ข้อมูลว่าในรอบ10ปีครอบครัวนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า480ล้านบาทนะคะก็ต้องดูด้วยว่านายอี้หลงกับภรรยานี่เขาทำธุรกิจร่ำรวยผิดปกติเนี่ยมาจากธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่แล้วก็ต้องตรวจสอบย้อนหลังว่านายอี้หลงแจ้งเกิดนะคะเมื่อปี2532ค่ะทำบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข5ค่ะย้อนหลังปี2557ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะคะมีพิรุธถือว่าเป็นการได้สัญชาติมาอย่างถูกต้องหรือไม่แต่ว่าพฤติกรรมทั้งหมดนะคะก็เข้าไปเหมือนกับสอดคล้องกับขบวนการพ่อทิพย์และการสวมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยซึ่งก็จะมีสตอรี่ทำนองนี้นะคะหลายหน่วยงานเขาก็จะตรวจสอบต่อไปค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับมาเลเซียเร่งผลักดันอินโดนีเซียแก้ปัญหาหมอกควันครับหมอกควันหนาทึบปกคลุมทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียในเช้าที่ผ่านมาครับกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียต้องประกาศปิดโรงเรียนหลายพื้นที่ดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงแต่ระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพสาเหตุหลักมาจากไฟป่าข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ข้างเคียงซึ่งสิงคโปร์ก็กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันนายอันวาอิบรอฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงเมื่อวานนี้ว่าประธานาธิบดีของอินโดนีเซียได้ตกลงดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อจัดการปัญหาวิกฤตหมอกควันนี้และทางมาเลเซียพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับนอกจากนี้ยังมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเร่งผลักดันให้เกิดการประชุมระดับอาเซียนเพื่อร่วมการแก้ปัญหาหมอกควันนี้ต่อไปครับ
0: ค่ะก็หมอกควันที่สิงคโปร์นะคะสภาพท้องฟ้าเช้าวันนี้ของสิงคโปร์ย่ำแย่เลยค่ะก็เป็นผลจากหมอกควันไฟป่าข้ามแดนจากอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นปัญหาติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะไปดูเว็บไซต์ติดตามคุณภาพอากาศแสดงค่าดัชนีที่สูงถึง205ค่ะเป็นระดับที่อันตรายต่อสุขภาพอย่างมากแล้วสิงคโปร์เองเนี่ยกำลังจะมีกิจกรรมใหญ่นะคะก็คือสิงคโปร์กลางปีการแข่งขันรถฟอร์มูล่า1นะคะจะจัดขึ้นสุดสัปดาห์นี้ที่มารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตค่ะซึ่งทางสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติบอกว่าปัญหาหมอกควันอาจจะทำให้ต้องจำกัดกิจกรรมบางอย่างแต่ว่าการแข่งขันในสนามหลักนั้นก็ไม่งดนะคะแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิทธรกูวังคดีโลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ย้อ ้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
7: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM
8: 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมยุทธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศินครินทร์วิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
10: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับ
9: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะก่อนที่จะคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆมันมีอุบัติเหตุจุดนึงนะซึ่งในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการก่อสร้างอันนี้แถวแจ้งวัฒนะประมาณซอย10นะตอนช่วงประมาณ10นาฬิกาเศษที่เราได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องนะว่ามีผู้เสียชีวิตถูกสายสลิงเครนพันร่างแล้วก็มันดึงฮะมันเป็นช่วงที่ชายคนนี้กำลังขึ้นไปตรวจขั้นตอนของการทำงานปรากฏว่าพอพันตัวปั๊บมันมีแรงดึงแรงกระชากทำให้ขาดกลางนะบนดัดฟ้ามีผู้เสียชีวิต1คนนะคะคือนายวาสนันอายุ33ปีวันที่เขาดำเนินการเนี่ยคือวันนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นช่วงวันที่เรียกว่าครบรอบกำหนดการตรวจเช็คระบบงานซึ่งมันจะมีเครนแล้วก็มีสลิงอะค่ะอย่างเวลาที่เราเห็นในจุดก่อสร้างก็เป็นไปตามปกติทีนี้ในช่วงที่คุณวาสนาเนี่ยขึ้นไปตรวจนะปรากฏว่าเกิดลื่นถลายแล้วตัวเนี่ยถลายเข้าไปในจุด ทำงานของสายสลิงพอดีสายสลิงมันมีขนาดใหญ่มากเป็นช่วงที่กำลังพันแล้วก็เลยดึงพันร่างของคุณวัฒนันตรงกลางนะคะคนขับเครนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อนายสุขใจก็รีบหยุดทำงานแต่ว่าไม่ทันเนื่องจากว่าสลิงเป็นช่วงกำลังรัดแล้วก็ดึงร่างของนายวัฒนันเนี่ยขึ้นพอดีนะคะก็เลยทำให้มันบาดโดนตัวแล้วก็ขาดครึ่งท่อนเลยปรากฏว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนายวัฒนันตามข่าวเล่าว่ายังมีสติอยู่ด้วยนะก็เลยใช้แรงเฮือกสุดท้ายเนี่ยกดโทรศัพท์จะหาคุณแม่เพื่อลาแต่ไม่ทราบทันหรือเปล่าก็คือสิ้นใจในช่วงประมาณ15นาทีนะคะน่าเสียใจจริงๆทางด้านผู้กำกับของสน.ทุ่งสองห้องพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินและร้อยเวรสอบสวนก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับแพทย์เวรแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อชนะสูตรพลิกศพแล้วก็รวบรวมหลักฐานสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุต่อไปนะคะซึ่งคือในมุมมองของการทำงานจริงๆมันจะมีขั้นตอนอยู่นะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าในช่วงที่คุณวัฒนันเนี่ยเขาทำงานเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกปกติหรือเปล่าต้องมีสลิงหรือว่าต้องอยู่ระยะห่างประมาณไหนหรือว่าต้องเป็นช่วงที่คือปกติที่เราเห็นเวลาถ้าก็ตรวจอุปกรณ์บางทีมก็จะเป็นตรวจช่วงที่ก่อนทำงานใช่ไหมคะแต่ว่าบางจุดอาจจะต้องในช่วงที่มีการทำงานอยู่แล้วก็เช็คไปด้วยว่าระบบนั้นปกติหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจในส่วนนี้นะแต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าคือมันเป็นรอบของการตรวจเช็คเครื่องจักรในเวลากำหนดแหละนะคะก็คือตรงนั้นมันเป็นระบบเขาเรียกว่ารอกสลิงอย่างเวลาที่เราเห็นนะเวลาก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีเครนใช่ไหมแล้วก็มีขายาวๆขึ้นไปแล้วก็มีสลิงดึงของหนักๆขึ้นไปประกอบด้านบนอะไรแบบนี้ก็เป็นช่วงตรงนั้นพอดีที่คุณวัฒนันเนี่ยลื่นแล้วก็ตัวนี่มันถลายเข้าไปบริเวณจุดรอกที่สลิงกำลังดึงพอดีนะคะคุณจักรพันธ์คะ
10: ครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะครับ
9: ค่ะนะคะโอ้เหตุการณ์เวลางานใหญ่ๆ
10: สะเทือนใจมาก
9: งานใหญ่ๆพลาดนิดนึงนะโอ้ทั้งชีวิตเลย
10: ครับ
9: นะคะก็พื้นที่ซ่องทุ่งสองห้องนะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราก็จะเพิ่มเติมให้ทราบครั้งหนึ่งนะคะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงมาที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานช่วงนี้จะต้องถือว่าเป็นช่วงของการฟื้นฟูบางจุดในช่วงที่น้ำลดแล้วนะอย่างเช่นเคหะร่มเกล้าซึ่งท่านผู้ว่ากทม.แล้วก็ทีมงานลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังแล้วก็ให้ข้อมูลว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำแห้งลงเป็นส่วนใหญ่แล้วค่ะโดยภารกิจหลักในขณะนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการปัญหาขยะตกค้างซึ่งกองเป็นภูเขาถ้านึกถึงตอนน้ำท่วมใหญ่หลายท่านจะนึกภาพออกว่าโซฟาที่นอนอะไรต่างๆมันกลายเป็นของใช้ไม่ได้ไปแล้วนะคะเพราะมันจมน้ำหลายวันมากขึ้นราบ้างหรือว่าน้ำแช่น้ำจนเสียสภาพไปแล้วก็เลยบางทีก็ลอยออกไปจากบ้านน่ะในช่วงน้ำท่วมก็หายไปเลยก็ไปกองตอนที่มันน้ำลงอ่ะนะคะค่ะตอนนี้ก็เลยทำให้บางเขาบอกบางซอยนะคุณจักรพันธ์ขยะเต็มล้นคนออกไปทำงานไม่ได้
10: ใช่ใช่ใช
9: ่รถเข้าไม่ได้ออกไม่ได
10: ้
9: ก็ต้องระดมคนขนขยะจากซอยย่อยไปรวบรวมตรงส่วนกลางให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้รถขนาดใหญ่นะคะเข้าไปบรรทุกขนถ่ายขยะเหล่านี้ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ออกมานะคะซึ่งบางจุดก็ทยอยออกมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่ยัง
10: ต้องทำงาน
9: ใช่ใช่เขาบอกว่าไล่เก็บประมาณ33กองเพราะคุณคิดดูว่าเคหะเนี่ยมีกี่ร้อยกี่พันห้อง
10: ใช่ใช่ใช่ก็พยายามทางเจ้าหน้าที่เขาบอกพยายามเร่งที่จะไปเก็บขยะตามพื้นที่ต่างๆนะครับที่รถสามารถเข้าไปได้และสามารถที่จะนำขยะออกไปได้เพราะว่าพื้นที่บางแห่งในกรุงเทพมหานครก็มีระดับน้ำลดบ้างแล้วนะครับบางส่วนเท่านั้นนะแต่ยังมีบางส่วนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะสายอย่างแถวเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบังเขาบอกว่าคงคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการระบายน้ำอีกประมาณ 4-5 วันนะครับถึงจะสามารถคืนพื้นที่ได้หมดนะครับ
9: ค่ะค่ะก็อันนี้ก็ต้องให้กำลังใจคนทำงานในการเพราะการขนขยะมันต้องคือต้องระวังทั้งพวกของมีคมนะแล้วก็พวกหนักๆเยอะเลยการขนย้าย
10: ก็ตามนะครับเอาเขากลับมาเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยว่าท่านก็ยังเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการเหล่าทัพปลัดกระทรวงต่างๆประชุมหารือกันทุกวันตั้งแต่ตอนเช้านะครับท่านก็บอกว่าวันนี้เป็นการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมวันที่10นะครับท่านก็บอกว่าก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่จนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับท่านนายกยังย้ำนะครับขอให้ทุกหน่วยงานโฟกัสชุมชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีปัญหาการระบายน้ำนะครับทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดด้วยนะครับบอกว่าให้เร่งเติมการสนับสนุนให้ตรงจุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับส่วนท่านบอกว่าพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็ขอให้เร่งวางแผนจัดการขยะและทำบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหลังจากประชาชนนำสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมออกมาทิ้งโดยต้องไม่ปล่อยให้กองขยะกลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนะครับก็บอกว่าท่านเน้นว่าแต่ละพื้นที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วหากต้องการกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมก็ขอให้ร้องขอมาได้ตามความจำเป็นและความสำคัญของสถานการณ์นะครับท่านนายกก็ย้ำด้วยนะครับว่าขอให้ท่านผู้ราชการจังหวัดโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ในทุกๆด้านแม้ว่าปริมาณฝนจนถึงวันที่9จะต่ำกว่าที่คาดการไว้ก็ตามแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องและก็ภาพรวมของปริมาณฝนก็ยังน้อยกว่าที่ประเมินไว้จึงไม่สามารถที่จะประมาทได้ครับ
9: ค่ะค่ะก็ในประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นช่วงโอกาสที
10: ่ใช่ครับครับ
9: IMF กับ World Bank มันใกล้เข้ามาแล้วนะซึ่งจะจัดในวันที่12-18ตุลาคมนี้แล้วนะครับคือในคุณจักรพันธ์ดิฉันไม่แน่ใจคุณจักรพันธ์ไปทำข่าวหรือเปล่าแต่ดิฉันมีความผูกพันกับเรื่องของ World Bank อย่างมากเพราะว่าสมัยก่อนดิฉันเป็นผู้ประกาศไงนะ
10: ผมเคยไปทำสมัยที่คุณบรรหารเป็นนายกที่ประชุมที่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยประชุมใหญ่เลยอย่างนี้เหมือนกัน
9: ก็
10: มีโอกาสได้เข้าไปทำข่าวหลายวันทีเดียวสำหรับการประชุมใหญ่ๆขนาดนี้มีผู้คนมาร่วมประชุมจากนานาประเทศดิจำนวนมากทีเดียวครับ
9: ค่ะดิฉันไปทำข่าวข่าวนี้เป็นข่าวแรกปกติเป็นผู้ประกาศไงไปนั่งเป็นคนที่ถ่ายทอดสดอยู่ข้างนอกถ่ายทอดสดจากนอกสถานที่แล้วก็ไปทำข่าว World Bank ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปิดศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในปี2534
10: ใช่
9: ในช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกแล้วก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจมากโดยเฉพาะปกติดิฉันอยู่ในห้องส่งจะไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับพวกคนวันน้อยก็ไปลงพื้นที่ไปทำข่าวด้วยคื เรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าไทยมีความสัมพันธ์แล้วก็มีบทบาทสำคัญนะในฐานะที่ประเทศสมาชิกที่ร่วมกำหนดนโยบายแล้วก็เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีเรียกว่าเป็น Annual Meetings 2026นะครับก็คือปีนี้ย้อนกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เราก็มีการเขาเรียกว่า Renovate เรียก Renovate ได้ไหมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งก็เรียกว่าคือทำมาเป็นปีๆแล้วแหละแต่ว่าก็คือเป็นช่วงที่กลับมาจัดที่เดิมนะในครั้งนี้จัดที่กรุงเทพมหานครนะคะระหว่างวันที่12-18ตุลาคมต้องถือว่าเป็นรอบ35ปีนะตั้งแต่ปี2534ซึ่งเราในปีนี้นะคะเป็นเจ้าภาพการประชุมที่สำคัญหลายๆด้านแล้วก็มีผู้ที่เข้าประชุมที่เป็นลักษณะที่เป็นทางการในห้องหลักเนี่ยประมาณ 15,000 คนจาก180ประเทศทั่วโลกและมีผู้เขาเรียกว่าเป็นประชุมเป็นประชุมข้างเคียงก็เชื่อว่า จะมีอีกเป็นร้อยๆเหมือนกันแล้วก็คือมันนอกจากการประชุมหลักที่เขามีการวางแผนไว้เนี่ยมันจะมีการประชุมรองซึ่งอาจจะมีการประชุมตามโรงแรมต่างๆพอหลังจากที่เหมือนกับมีการรวบรวมผู้นำจากหลากหลายประเทศมาเจอกันเขาก็มีการประชุมเพิ่มบรรทวิภาคีบ้างเป็นภูภาคีแล้วก็เป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วก็เขาบอกว่าคาดว่าผู้ที่มาร่วมประชุมทั้งหมดนี่แล้วรวมถึงผู้ติดตามผู้สื่อมวลชนนักข่าวอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะประมาณ 40,000 ถึง 50,000 คนได้นะ
10: ใช่
9: เราก็จะมีโอกาสนำเสนอเขาเรียกว่าปฏิญญากรุงเทพซึ่งจะผลักดันกรอบแนวทางรับมือภัยทางการเงินดิจิตอลนะแล้วก็เรื่องของการใช้ระบบการเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยและทั่วถึงเช่นพร้อมเพย์การชำระสตังค์ข้ามประเทศอะไรต่างๆแล้วก็เขาบอกว่ามันก็จะมีเสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจโลก4เสาก็คือเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิตอลแล้วก็ AI เพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงประเด็นที่2เป็นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกซึ่งนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะประเด็นที่3เป็นเรื่องสถาปัตยกรรมทางการเงินใหม่เพื่อการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศแล้วก็4คือการรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรแล้วก็เศรษฐกิจอายุยืนนะคะคืออันนี้เป็นเสาหลักๆ4ด้านแล้วก็เราจะเปลี่ยนจากผู้ที่ขอกู้ไปสู่การดึงดูดเทคโนโลยีแล้วก็การลงทุนอย่างท่านที่เกิดทันในช่วงปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งปัญหาเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สร้างความเรียกว่าถดถอยแล้วก็ดึงการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยไปหลายสิบปีเนี่ยนะคือไทยเคยได้รับความช่วยเหลือจาก IMF ปัจจุบันเราเป็นประเทศที่ต้องถือว่ามีเสถียรภาพแล้วก็เราจะใช้เวทีนี้ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งเราเริ่มไปแล้วใช่ไหมคะ AI Data Center การเกษตรอัจฉริยะแล้วก็ระวางตำแหน่งตัวเองเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ประชาคมโลกเรียกว่าเป็น trust connector นะคะ
10: ครับก็การประชุมวันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากและวันสำคัญแขกรับเชิญสำคัญคือในวันที่14ตุลาคมครับเป็นงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับทั่วโลกนะครับที่จะมาร่วมประชุมท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็ได้เชิญน้องเนเน่รอยัลนะครับไปแสดงบนเวทีเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในวันนั้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการนำความสามารถของเยาวชนไทยจากอย่างน้องเนเน่นะครับที่ไปคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์มานะครับไปแสดงให้กับแขกรับเชิญในวันนั้นที่งานแห่งนี้ด้วยถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่น้องเนเน่จะได้ไปโชว์ฝีไม้ลายมือนะครับความสามารถของน้องให้กับนานาชาติทั่วโลกได้เห็นความสามารถของน้องครับ
9: ค่ะก็เรียกว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจคือดิฉันชอบมากเพราะว่า
10: คือ
9: ทุกห้องเดินไปดูทุกห้องนะตอนสมัยก่อนทำข่าวทุกห้องแล้วก็มันจะมีเครื่องแปลงใส่หูฟังแล้วก็นั่งฟังเขาแปลนะก็จะได้มุมมองที่แปลกๆแล้วก็เป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นระดับโลกนะเรื่องเศรษฐกิจการระดับโลกแล้วก็มันก็มีบางประเด็นที่ฉีกออกไปก็มีแล้วก็ไปสามารถที่จะไปลงทะเบียนแวะชมตามห้องต่างๆได้ความรู้เยอะมากนะยิ่งถ้าเกิดคนที่เขาภาษาดีๆนะเก่งๆเนี่ยนะเวลาเขาเข้าไปเขาฟังเขาจะได้ความลึกซึ้งในเรื่องของประเด็นนะไวมากอย่างดิฉันเองเนี่ยแล้วคุณจักรพันธ์จะต้องอาศัยเครื่องแปลง
10: ใช่ใช่ต้องอาศัยดีกว่าจะอาศัยเพื่อนข้างๆเขาประชุมกันละสรุปให้ฟัง
9: สรุปให้ฟังหน่อยดิ
10: ภาษาไทยอ
9: ันนี้ใส่เหมือนกัน
10: จะได้ไปเขียนข่าวส่งข่าวถูกผมว่าเราไปก็แบบ
9: จับประเด็นไม่ถูก
10: ไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจด้วยก็ตอนนั้นไม่มีความชำนาญเชี่ยวชาญเลยเพราะว่าผมมาจากสายการเมืองไงมีโอกาสก็ไปทำข่าวการประชุมครั้งนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากได้รับรู้ได้ประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
9: ค่ะแล้วก็เรื่องของการทำงานอะไรต่างๆนี่ที่ไม่แน่ใจเขาหยุดไหมฮะเขาหยุดวันไหนนะ
10: ก็หยุดคือหยุดจริงๆอ่ะเป็นทางการคือวันที่16ต
9: ุ
10: ลาครับแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่วันที่12ก็ให้กรุงเทพมหานครเนี่ย12 13 13หยุดดีแล้ว
9: work from home ป
10: ่ะวันนวมินทร์12 14 15เนี่ยให้ work from home แล้ววันที่16เนี่ยให้พื้นที่กรุงเทพหน่วยราชการนี่หยุด 1วันเป็นกรณีพิเศษ
11: อ๋อค่ะ
10: เพื่อจะดูแลเกี่ยวกับการจราจรเพราะว่ามีผู้เข้ามาร่วมประชุมนี่หลายหมื่นคนแต่การจราจรจะติดขัดทำให้ผู้เข้าร่วมงานนี่ไม่สะดวกก็เลยโอกาสให้ประกาศให้หยุดเป็นวันพิเศษ1วันเท่านั้นก็เวิร์กฟรอมโฮมที่บ้านกัน
11: คือในช่วงที่เขาประชุมไม่ค่อยมีปัญหาหรอกมันอยู่ในห้องตอนก็เลิกประชุมสิแล้วเขาจะช็อปสิ
10: ก่อนเข้าใช่ใช่
11: ดิฉันจะอยากจะดูตอนที่เขาไปช้อปปิ้งกันอ่ะเพราะนั้นต้องเคลียร์พื้นที่ให้กรุงเทพโล่งๆหน่อยเราก็เลยต้องเวิร์กฟรอมโฮมใช่ไหม
10: เขาบอกว่าคาดว่าการประชุมครั้งนี้นะครับจะทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนะครับเขาบอกมีเวทีสำคัญในระดับผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากประเทศต่างๆนะครับและก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะได้แสดงวิสัยทัศน์เศรษฐกิจไทยให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยครับ
11: ค่ะประเภทสาระนี้ได้ไม่ได้ไม่รู้อะเราชาวบ้านเราเชิญชวน เชิญชวนเดินช็อปหรือว่าเที่ยวในกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดใกล้ๆด้วยนะเพราะว่าเชื่อว่าหลังจากเลิกการประชุมเนี่ยก็จะต้องมี
10: ทุกวันตอนเย็นๆเนาะก็ต้องมีแนะนำว่าไป
11: เที่ยวนี้มีรถไฟฟ้าด้วย
10: อะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ก็ภาวนาว่าช่วงนั้นอย่าให้มีฝนตกหนักแล้วกันจะเป็นอุปสรรคกับ
11: นักท่องเที่ยว
10: บรรดานักท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยวมันจะลำบาก
11: นักการ
10: ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากเลิกประชุมจะพักผ่อนไปผ่อนคลายก็จะได้ไปอย่างสะดวกสบายก็ภาวนาว่าช่วงนั้นอย่าให้มีปัญหาเรื่องฝนตกหนักเกินความจำเป็น
11: นะ
10: ถ้าตกอาจจะมีโอกาสตกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางด้านนักศึกษากรมอุตุนิยมเขาก็พยากรณ์เลยใช่ไหมว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงนั้นก็ต้องระมัดระวังต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับช่วงนั้นด้วยครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ประกาศเตือนเป็นฉบับที่5นะครับว่าประเทศไทยต้องเตรียมรับสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะบอกวันที่9ตุลาคมเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ส่วนวันที่10ตุลาคมครับก็ว่าฝนฟ้าจะครอบคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยครับรวมทั้งวันที่11ตุลาคมวันที่12และ13ตุลาคมก็ต้องเฝ้าระวังน้ำฝนในพื้นที่เหล่านี้ให้มากที่สุดนะครับ
11: ค่ะถึงแม้ข่าวที่บ้านสร้างยังร้อนแรงนะแต่ว่าเส้นทางพื้นที่น้ำท่วมหนักอย่างต่อเนื่องก็ยังคงอยู่ถึงแม้บางจุดเริ่มลดลงไปบ้างจริงๆเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการท่านหนึ่งนี่ไม่ควรจะขึ้นไปถึงนายกรัฐมนตรีนะมันไม่ควรจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี
10: ้แต่ปรากฏว่าไม่ถึงท่านนายก
11: แต่ท่าน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
11: แต่ท่านควบสองที่ก็เหมือนเมื่อวานที่ฉันบอกควรจะแยกแต่ละท่านทำงานเพราะไม่งั้นจะมากองอยู่ที่ท่านนายกหมดคือเขาเรียกอะไรนะงานใหญ่งานเล็กงานช่างงานกระจอกงอกง่อยหรืออะไรแบบนี้มากองอยู่ที่นี
10: ่
11: มันเลยกลายเป็นประเด็นการเมืองเลย
10: โอ้กลายเป็นประเด็นไม่เชิงการเมืองแต่ว่าเป็นการแบบว่ามีการตอบโต้มีการแสดงความคิดถึงทั้งเห็นด้วยกับการโยกย้ายอดีตนายอำเภอบ้านสร้างอีกฝ่ายนึงบอกไม่เห็นด้วยเพราะว่าท่านก็เป็นคนทำงานจริงจังเข้าถึงประชาชนอะไรทำนองนี้ก็มีการออกมาตอบโต้กันนะครับกลายเป็นเรื่องระดับใหญ
11: ่
10: ระดับชาติได้ยังไง
11: รมช.ก็ต้องคุยมท.เท่าไหร่นะ 3-4 ใช่ไหม
10: รัฐ
11: มนตรีช่วยและนายก
10: อดีตผู้ว่าขนาดไปแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงว่าทำไมถึงเสนอโยกย้ายเพราะมีพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสม อะไรทำนองนี้จนกระทั่งล่าสุดสุดท้ายนี่ครับกระทรวงมหาดไทยก็มีคำสั่งนะครับในการโยกย้ายท่านนายอำเภออดีตนายอำเภอบ้านสร้างคือคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะครับจากนายอำเภอบ้านสร้างทั้งที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งของกรมการปกครองใช่ไหม
11: ไปที่วิทยาลัยราชการ
10: ที่วิทยาลัยการปกครองตั้งแต่วันที่7แต่ตอนนี้มีคำสั่งล่าสุดมาเลยว่าให้โยกย้ายนายเศรษฐวุฒินะครับไปเป็นนายอำเภอในอำเภอที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนะครับและก็โยกย้ายให้นายนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระ
11: แก้ว
10: มาดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่วันที่9ตุลาคมคือวันนี้เป็นต้นไปด้วยครับ
11: ก็เลยมีคำถามใหม่ขึ้นมาอีกอ้าวไหนเข้าไปเป็นผู้ตรวจแล้ว ทำไม
10: ย้ายไปบอกว่า
11: ย้ายไปแล้ว
10: มีคำสั่ง
11: ย้ายกลับมา
10: ย้ายเลยที่ย้ายเลยย้ายเป็นอำเภอเหมือนเดิมแต่ว่าย้ายพื้นที่ไปอยู่จังหวัดลพบุรีแทน
11: ครับนะก็นายกพอแล้วพอแล้วเรื่องอื่นก็หนักหนาอยู่แล้ว
10: ใช่ใช่เพราะออกมาโหก็ว่าเมื่อวานก็เมื่อวานแล้วก็

0: ท่านอาจารย์ที่อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: ค
0: ุณสุทธิพงษ์จุนเจริญก็ออกมา
1: อดีตปลัดกับอดีตปลัด
0: ออกมาพูดบอกว่าท่านนายกนี่ไปตำหนิด่าทอในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยใช้คำหยาบคายไปหรือเปล่าหรือว่าในลักษณะเป็นการไปตำหนิเขาต่อหน้าที่ประชุมนะครับก็ถือว่าเป็นถ้อยคำที่อาจจะไม่เหมาะสมปรากฏว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณหมอเอกหมอคุณเอกภพเพียรพิเศษออกมาตอบโต้อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเลยคือคุณสุทธิพงษ์เนี่ยบอกว่าให้ไปดูซิว่านายกเนี่ยไม่ได้ด่าทออะไรเลยนะไม่ได้ใช้ถ้อยคำที่หยาบคายตอบว่าข้าราชการอย่างไรเลยการตำหนิด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงระหว่างให้สัมภาษณ์ก็นำคลิปเสียงและภาพนะครับสมัยที่คุณสุทธิพงษ์เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2565
1: ที
0: ่พอจะจำ
1: ได
0: ้ใช่ไหมแล้วก็กล่าวถ้อยคำตำหนิข้าราชการบางคนด้วยถ้อยคำที่รุนแรงนะครับกลางที่ประชุมในลักษณะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเกี่ยวกับสถานการศึกษาเขาบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยนี่แหละเป็นการที่ตำหนิด้วยถ้อยคำรุนแรงไม่ให้เกียรติข้าราชการเนี่ยซึ่งเรื่องเนี้ย
1: แต่มันไม่เกี่ยว
0: ท่านโฆษกประจำรัฐบาลก็บอกเนี่ยใครกันแน่ที่ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมใช้ถ้อยคำรุนแรงทั้งที่คุณอนุทินเนี่ยไม่ได้ด่าทอเลยเพียงแต่บอกว่าทำแบบราชการถ้ามีคนแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในระบบราชการแค่นั้นเองแต่ท่านอดีตท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคือคุณสุทธิพงษ์เนี่ยถ้าคุณจุฬามีเสียงเนี่ยเอามาเปิดหน่อยว่ายังมีไหมครับเมื่อปี2565ที่ตำหนิข้าราชการคนหนึ่งในลักษณะเหยียดหยามถึงสถาบันการศึกษาว่าจบที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณยังจะไปฟังอีกยังจะไปเปิดฟังอีก
0: ไม่เพราะคุณเอกภพมาเปิดไงเอามาเปิดให้ผู้สื่อข่าวฟังเมื่อวานนี
1: ้
0: ถ้าเผื่อคุณสุขความพอจะหาได้ก็ลองมาเปิด
1: ให้พ
0: ี่น้องประชาชน
1: ไม่อยากหาเพราะว่า
0: เราได้ฟังหน่อย
1: ท่านกล่าวถึงสถาบันด้วย
0: จ้าใช่
1: ก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อซึ่งท่านจบมาท่านเราแอะไปโรงเรียนเนี่ยโทนี่กี่ตัวเนี่ย
0: ถามว่าจบมาเรียนไปเจอเขาเรียนโทรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์เนี่ย
1: ดิฉันไม่พูดแต่คุณจะพูดอีก
0: จบปริญญาตรีที่ไหนมาโอ้ข้าราชการนั้นก็ตอบไปบอกโอ้ไม่น่านะผมจบที่นี่มาเองแล้วใช้คำมึงกูด้วยนะว่าแล้วจบอะไรมาถ้าจบจุฬาคงไม่เป็นแบบนี้หรอกเพราะว่าจุฬาอย่างน้อยเขาเรียนเศรษฐศาสตร์สองตัวนี่มึงไม่มีความรู้เรื่องด้านเศรษฐศาสตร์เลยนี่หว่าอะไรทำนองนี
1: ้พูดแบบผู้ชายกับผู้ชาย
0: แต่มันเป็นที่ประชุมส่วนรวม
1: มาสิมีสื่อมวลชน
0: จากทั่วประเทศ
1: แล้วมีกล้องมีไมค์แล้วมีกล้อง
0: โ
1: ง
0: ่
1: จังแบบโง่จัง
0: เลยโดนโฆษกรัฐบาลเอามาตอบโต้รุนแรงบอกว่าแหมถ้าเบื่อไม่มาพูดจาว่าคุณอนุทินท่านนายกเนี่ยคุณเอกภพบอกว่าถ้าไม่พูดในลักษณะนี้ก็เขาทนไม่ได้ว่างั้นเลยว่ามาพูดจาหาว่านายกอะไรอย่างเงี้ยคนละคนอย่างเงี้ยจะมาสั่งสอนนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกเขารับไม่ได้
2: เฮ
0: ้
2: ยทำไมโง่กันวะคุณรุ่นอะไรอ่ะคุณรุ่นอะไร
3: รักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับท่านครับ
2: โง่เป็นควายเลย
1: ให้ฟังแค่นี้แหละ
0: ดี
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง
0: ต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงไม่งั้นจะให้ฟังยาวๆถ้ากลับมารอบหน้านะครับ
1: คือคุณหาเรื่องให้ศิวพรดิฉันกำลังจะคุยเรื่องการแลกเหรียญที่ระลึก IMF กับธนาคารโลกอันนี้สร้างสรรค์มากนะคุณไม่สนใจนะ
0: ค
1: ุณสนใจเรื่องโง่เป็นควายอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวมา
0: ครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพระรอนชี้ยัตติซักฟอก18รัฐมนตรีเป็นบันเทิงที่ปไตยนายพระรอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนโดยเชื่อว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบชี้แจงทุกข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วถือเป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่จะใช้อาวุธในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ส.ส.ได้เคร่งครัดคือขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับญัตติก็อย่าพูดถึงไปในทางที่ทำให้บุคคลภายนอกเสียหายขอให้ทำตามข้อบังคับส่วนข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านระบุว่าต้องการกินรั่วประเทศถือว่ารุนแรงหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่าหน้าที่ของฝ่ายค้านคือมีหน้าที่กล่าวหารัฐบาลในส่วนของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารัฐมนตรีมีหน้าที่ชี้แจงสุดท้ายการลงมติเป็นเรื่องของส.ส.แต่ละคนเมื่อฟังข้อกล่าวหาแล้วจะเชื่อทำตามข้อกล่าวหาฝ่ายค้านหรือจะเชื่อคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาก็ลงมติกันถือเป็นเรื่องปกติส่วนคำรุนแรงในยติของฝ่ายค้านเหมือนต้องการระบายและด่ารัฐบาลโดยตรงนั้นนายพระดอนกล่าวว่าบันเทิงที่ปไตยเป็นแบบไหนก็ลองถามนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าดูด้านนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อกล่าวหาถือเป็นเรื่องปกติแต่ข้อกล่าวหาควรมีอะไรบ้างที่พอที่จะสามารถชี้แจงได้ว่าเป็นเรื่องประเด็นใดแต่หากเป็นข้อกล่าวหาลอยๆไม่รู้จะตอบอะไรอย่างตนอย่างคิดว่าจะเอาอะไรไปตอบเพราะเมื่ออ่านจากข้อกล่าวหาของตนแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบเหมือนกันทั้งนี้ตามระบอบประชาธิปไตยว่ากันด้วยเหตุผลที่ควรจะชัดเจนกว่านี้ไม่เช่นนั้นจะเป็นการกล่าวหากันลอยๆและเวลาชี้แจงหรืออภิปรายตนมองว่าชาวบ้านจะไม่ได้อะไรและฝ่ายค้านกล่าวหามีพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนเอื้อประโยชน์พวกพ้องนายประกรณ์ยังย้ำว่าต้องอธิบายว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเอื้อพวกพ้องอย่างไรหากมากล่าวหากันลอยๆเช่นนี้ตนก็สามารถพูดได้ขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านซึ่งจะอภิปรายรัฐมนตรีกี่คนไม่สำคัญเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ถูกอภิปรายลำดับแรกการอภิปรายนายกรัฐมนตรีเหมือนอภิปรายคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหากมีประเด็นในการอภิปรายส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนใดเป็นสิทธิ์ที่รัฐมนตรีคนดังกล่าวจะสามารถลุกขึ้นมาตอบได้เพราะนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนทำงานในแต่ละเรื่องที่ได้รับผิดชอบไปโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมนายกรัฐมนตรีก็ให้สิทธิ์ตนในการขึ้นมาตอบอย่างไรก็ตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีหากฝ่ายค้านมีข้อสงสัยหรือข้อสังเกตอย่างไรเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนพร้อมที่จะชี้แจงและได้นำข้อเสนอและได้นำเสนอข้อได้จริงว่าเป็นอย่างไรซึ่งถึงแม้ตนจะไม่มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่จะนั่งอยู่เป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจตลอดระยะเวลาที่มีการอภิปรายไม่ได้หนีไปไหน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสนธิปานเทพนำมวลชนยื่นหนังสือเรียกร้องคัดค้านร่างผังเมืองรวมกทม นายสันติลิ้มทองกุลนายปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนายนิติกรล้ำเหลือนายพิชิตชัยมงคลนางสาวรสนาโตศิตรกูลนายแพทย์ตุลสิทธิสมบงแกนนำพร้อมด้วยมวลชนนำมวลชนทวงคืนแก้มลิงและปลัดเวจากนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อยื่นข้อเรียกร้องและคัดค้านร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่4นายปานเทพเป็นคนอ่านแถลงการว่าตามที่กรุงเทพมหานครได้เกิดอุ

0: ทกภัยในช่วงระหว่างวันที่25กันยายน2569จนถึง29กันยายน2569และเกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต่างๆรวม15เขตโดยที่กทม.ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนจากเหตุอุทกภัยได้แต่ปรากฏว่าในขณะนี้กทม.กำลังเร่งดำเนินการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ที่กำลังเพิ่มความเสี่ยงทำให้กทม.ประสบอุทกภัยรุนแรงขึ้นและนานมากขึ้นเครือข่ายประชาชนทวงคืนแก้มลิงและฟลัดเวย์จึงคัดค้านการดำเนินการของกรุงเทพมหานครดังกล่าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเรียกร้องให้ยุติการดำเนินการจัดทำร่างผังเมืองรวมกทม.ฉบับใหม่โดยทันทีนักท่องเที่ยวทยอยสัมผัสลมหนาวบนดอยอินทนนท์ล่าสุดพบน้ำค้างเริ่มเกาะตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งอุณหภูมิแตะ10องศาเซลเซียสพานุเมตันรักษารายงานค่ะ
1: บรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่ยอดดอยและกิ่วแม่ปานวันนี้อากาศเปิดคุณภาพอากาศดีพบว่านักท่องเที่ยวเริ่มทยอยขึ้นไปสัมผัสลมหนาวที่กำลังเข้ามาในช่วงต้นฤดูแล้วต่างเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามและแสงแรกท่ามกลางทะเลหมอกอีกทั้งยังพบว่าบริเวณยอดหญ้าตามพื้นที่ของอุทยานและใกล้เคียงก็มีน้ำค้างเริ่มเกาะตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งแต่ยังไม่เป็นถึงน้ำค้างแข็งหรือเหมือยขาบซึ่งวันนี้อุณหภูมิลดต่ำที่สุดที่ยอดดอย10องศาเซลเซียสจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน12องศาและที่ทำการอุทยาน15องศาเซลเซียสทางเจ้าที่อุทยานได้มีการเตรียมพร้อมพื้นที่ที่จะรองรับกับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นและชื่นชมกับบรรยากาศธรรมชาติบนยอดดอยที่สูงที่สุดของประเทศช่วงไฮซีซั่นนี้แล้วด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศที่แปรปรวนระยะนี้ฉบับที่1ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วง 10-11 ตุลาคมนี้โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นของประเทศจีนแผ่ลงเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนซึ่งในช่วงดังกล่าวจะทำให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดพันธมิตรรักษาสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
6: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับของทันข่าวทันกฎหมายครับ
5: ไม่อยากจะคุยกับคุณเดี๋ยวคุณชวนคุยเรื่องอดีตท่านปลัดด่าลูกน้อง
6: ฟังเสียงที่เหนืออย่างนั้นก็เป็นการการันตีว่าผมไม่ได้ไปกล่าวหาท่านนะเป็นเทปเสียงที่คุณหมอเอกภพคุณหมอเอกเนี่ยเป็นคนเอามาเปิด
5: แต่ความเห็นดิฉันนะ
6: ชัดเจน
5: ไม่เกี่ยวกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแต่คุณหมอเอกเนี่ยจะเอา คลิปเดิมเนี่ยมาดิสเครดิตท่านอดีตปลัดจะมากกว่า
6: เพราะว่า
5: ท่านอดีตปลัดนี่ให้ความเห็นเป็นในเชิงบวก
6: ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิว่าท่านนายกไม่น่าจะมาพูดทำนองนี้เขาบอกว่าท่านนายกอนุทินไม่ได้ด่าทอเลยไม่ได้ใช้ความหยาบคายเลยเอาเปิดฟังอีกทีฟังอีกที
5: คุณจะฟังเหรอเดี๋ยวผมจะฟังที่มาไหมคือมีลูกน้องท่านหนึ่งลูกน้องท่านหนึ่งเขากำลังรายงานผลการทำงานทีนี้พูดผิดท่านปลัดถามแล้วก็พูดผิดท่านก็เลยถามจบอะไรมา
7: ประมาณ 1,000 ตันเราก็จะเอา 1,000 ตันของสินค้าประเภทต่างๆนะครับลงไปยังพื้นที่ต่างๆเกษตรกรที่ปลูกผักนะครับผักผลไม้เราก็จะ1เริ่มตั้งแต่กระบวนการการหาพื้นที่2เรื่องของกระบวนการในการปลูกจนกระทั่งกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนำส่งครับท่านครับ
8: อุปสงค์เท่ากับอุปทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้ป่ะเขามีศัพท์ว่าไงนะ
7: ดีมาซัพพลายครับท่านครับ
8: โอ้ยจบอะไรมาวะ
7: รัศจุฬาครับ
8: ทำไมเฮ้ยทำไมโง่งั้นวะคุณรุ่นอะไรอ่ะคุณรุ่นอะไร
7: รักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับ
8: โง่เป็นควายเลยเฮ้ยฮะเข้าปีอะไรอ
7: ่
8: ะ
7: ปริญญาโทครับท่านครับปี
8: อ๋อว่าแล้วเพราะว่าคนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาเขาเรียนเศรษฐศาสตร์สองตัวนะอุปสงค์เท่ากับอุปทานเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสัมบูรณ์นะคุณเอาความต้องการของราชทัณฑ์นะแล้วคุณมาบอกว่าเท่ากับไอ้ซัพพลายของภาคเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าใช่คุณจะต้องพาสินค้าเกษตรออกนอกทำไมเราก็คุณมีตลาดสัมบูรณ์แล้วคุณไม่ต้องช่วยอะไรแล้วนะจบปริญญาตรีที่ไหน
7: มาและสยามครับท่านครับ
8: โอ้กูว่าแล้ว
5: เขาเรียกดูระยะภาพตลาด
6: จริงก็ผิดคำนี้แรงมากกูว่าแล้ว
5: จริงๆมันด่าลูกน้องแหละแต่ว่า
6: ด่าลูกน้องแต่ว่าไปพลาดเป็นสถาบันการศึกษาที่เขาเรียนมา
5: ก็เลยเป็นข่าวจริงๆเนี่ยก็คือท่านออกมาให้กำลังใจแล้วก็มีความเห็นในเชิงบวกกับนายอำเภอนรเศษใช่ไหม
6: คือใช่ครับ
5: ไม่ได้ตำหนิไม่ได้เศรษฐวุฒิคุณไม่ได้ตำหนินะคะก็ให้ความเห็นว่าคือก็เห็นทำงานดีนะอันนี้เป็นเชิงบวกนะคือจะไม่เหมือนกับท่านที่มีความเห็นย้ายไงท่านอดีตปลัดเหมือนกันอ
6: ดีตผู้ว่า
5: อดีตผู้ว่าอดีตผู้ว่าขออภัย
6: ว่าปราจีนบุรีท่านก็ย้ายเพราะท่านให้สัมภาษณ์ตอนนึงผมฟังยังขำเลยบอกว่านี่ก็คนบ้านเดียวกันนะคนนครศรีธรรมราชด้วยกันนะเนี่ยไม่รู้ทำไมเขาไอ้นั่นกันได้แต่ว่าอย่างว่าละคนมันลักษณะอย่างนี้ก็ไม่น่าเชื่อแล้วว่าอดีตผู้ว่าปราจีนกับท่านอดีตนายอำเภอบ้านสร้างนี่กลายเป็นคู่ขัดแย้งกันนะครับ
5: อาจจะเป็นไปได้คือไม่ใช่เป็นลักษณะคู่ขัดแย้งแต่ว่าคือบางทีเนี่ย
6: ทำงาน
5: มีความแตกต่างกันเช่นคนหนึ่งเนี่ยอาจจะลงพื้นที่เก่งเอาใจชาวบ้านเก่งแต่ว่าดูแลนายไม่ค่อยเก่งหรือว่าในส่วนของการบริหารงานตัวเอง
6: ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่อาจจะไม่ถนัดชอบทำงานเดี่ยว
5: บินเดี่ยวอะไรแบบนี้ซึ่งลักษณะงานท้องปกครองเนี่ยโหมันต้อง
6: ทำงานร่วมกันหลายฝ่าย
5: ประสานบนประสานล่างใช่ไหม
6: ใช่เพราะว่าขนาดรักษาราชการแทนผู้ว่าคนปัจจุบันเนี้ยนะครับคือคุณชนาธิปโคกมณีเนี่ยท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนนะแต่ตอนนี้ท่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าการโยกย้ายเนี่ยก็ทำตามระเบียบแล้วก็มีหลักการแล้วก็พูดคุยกันหลายคนในหน่วยราชการว่าเป็นอย่างไรท่านก็บอกว่าอดีตในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมักจะไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานไม่ประสานข้อมูลกับพื้นที่ไม่ร่วมวางแผนกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการอพยพพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยตกอยู่ในสภาวะอันตรายนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นความล้มเหลวที่ไม่จัดการประชุมบูรณาการไม่มอบหมายภารกิจแก่หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรมมักจะทำงานประเดี๋ยวแบ่งงานแบบคนเดียวอะไรทำนองนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ท่านรักษาราชการแทนผู้ว่าท่านบอกว่าพฤติกรรมของนายอำเภอบ้านสร้างท่านนี้มักจะแสดงวาจาที่ไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานในระดับอำเภอหรือระดับข้าราชการที่ต่ำกว่ามักจะพูดจา จนเกิดความขัดแย้ง

0: ต้องการให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วแล้วก็บอกว่าอยากให้ภาพรวมที่ดีขึ้นเนี่ยบดบังความเดือดร้อนของประชาชนว่าไม่งั้นอาจจะล่าช้าไปอีกใช่ไหมคะคือนึกว่าเริ่มดีแล้วก็อาจจะหนืดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ให้ส่งรายชื่อรับเงินเยียวยารายวันเลยพยายามเร่งแก้ขอขวดให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วแล้วหลังจากที่น้ำลดเนี่ยก็เร่งทำความสะอาดหรือ big cleaning ฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคเช่นน้ำไฟฟ้าให้กลับคืนโดยเร็วแล้วก็เตรียมอพยพกลับรวมทั้งกระจายสินค้าที่จำเป็นคืออพยพกลับก็คือจากศูนย์พักพิงทั้งหลายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่มีการประชุมในห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเข้าใจว่าจะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะซึ่ง
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมท่านเป็นประธาน
1: เพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศก็ร่วมประชุมด้วย
0: นะคะก็มีการกำชับ
1: ก็ไม่รู้ว่าขนาดทำงานขนาดนี้ครับก็ไม่เป็นที่พอใจของส.ส.พ
0: ัก
1: ร่วมฝ่ายค้านเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็พร้อมกับพรรคฝ่ายค้าน5พรรคด้วยกันมียกเว้นก็คือพรรคกล้าทำที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อนะครับก็ได้ลงชื่อยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจำนวน18คนด้วยกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดแต่18คนเป
0: ็
1: นส.ส.ในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นนะครับก็ประกอบด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอันที่2ก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับอันที่3คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับคนที่4คือคุณเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับส่วนคนที่5คือนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านที่6คือคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับอันที่7คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนที่8คือนายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคนที่9นายชัดใจชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับคนที่10นายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนที่11พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับคนที่12นายณพินทร์ศรีสารพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนที่13นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนที่14นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนที่15นางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนที่16นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคนที่17นายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคนที่18ที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคือนายวรสิทธิ์เลียวประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งทั้ง18ท่านนั้นก็เป็นรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นครับ
0: ค่ะก็ต้องถือว่าคือไม่มีกลุ่มของพรรคเพื่อไทยเลยไม่มีรัฐมนตรีของเพื่อไทยนะคะคือจริงๆถ้าเราจะดูนะเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มๆมีประมาณ5เซตด้วยกันนะ 4-5 เซตด้วยกัน
1: ถึงจะแก้จะพิพายเกือบทั้งหมดเลยนะรัฐมนตรีภาษา15คน
0: ถ้าจะหมดแต่เหลือ3แม่ครัวเนี่ยเหลือท่านหนึ่ง
1: ท่านเหลือคุณศรีหศักดิ
0: ์ศรีหศักดิ์ไม่มี
1: พวงเกตแก้วรองนายกนั่นเอง
0: จะมีสองท่าน
1: ไม่โดนท่านและอีก8คนที่ไม่โดนอย่างก็ไหนๆก็พูดถึงแล้วก็คือคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหนึ่งเดียวที่รอดไปได้นะครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสันเพชร

0: บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับ9คนในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยที่ไม่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ
1: แล้วเวลาจะทันบ้างไม่ทราบนะ18คนเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเขาจะมีเป็นกลุ่มๆเป็นจุดหลักๆนะอย่างเช่น3แกนนำหลักๆก็คือท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่เป็นในนามของมหาดไทยนะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยคนอื่นจะขึ้นมาช่วยได้อันนี้เขาเลยยิงไปที่ตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยนะแล้วก็
0: จริงๆผมว่าอธิบายนายกคนเดียวก็สามารถพูดได้หมดแล้วนะไม่ต้องมาแยกย่อยเป็น17ท่านหรือไงอธิบายนายก
1: เขาบอกมีทีเด็ด
0: พูดได้หมดแล้ว
1: เขาบอกมีทีเด็ดเพราะว่าแต่ละท่านอาจจะมีประเด็นต่างๆที่นึกไม่ถึงนะคะอย่างกลุ่มแรก3แกนนำหลักก็คือท่านนายกใช่ไหมแล้วคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะอันนี้เรื่องคมนาคมแล้วก็คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือ
0: เรื่องสารทุจริตใช่ไหม
1: เทคโนแคล
0: ประเด็นจับกัน
1: ก็คือ3แม่ครัวเนี่ยโดนไป2ก็คือคุณเอกนิติธรประภาอันนี้เรื่องของนโยบายการคลังแล้วก็คุณสุปจีสุธรรมพันธ์ซึ่งอันนี้เนี่ยคุณสุภาชัยดูกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงที่อยู่ใกล้เคียงเป็นรองนายกด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอ้โหจะมีประเด็นเยอะแยะไปหมดเลยทั้งราคาข้าวของพืชพันธุ์แล้วก็ตลาดในช่วงน้ำท่วมอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งซึ่งทีแรกนึกว่าจะเป็นทั้ง3แม่ครัวนะปรากฏว่า2ส่วนคุณศิริศักดิ์เนี่ยไม่โดนจะโดนก็คือคุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกซึ่งท่านนี
0: ้
1: เชื่อว่าจะคล้ายๆกับอาจารย์วิษณุก็คือโดนในแง่ของเชิงกฎหมายนะแล้วก็อันนี้เขาจะดูเป็นกลุ่มๆไปนะแล้วก็จะมีกลุ่มที่น่าสนใจก็คือพวกลูกเทพอ่ะกลุ่มลูกเทพ กลุ่มลูกเทพนี่ เกือบจะเรียบเลยนะ นอกจากคุณพลปีแล้วก็
0: คุณ
1: แนนไม่โดนคุณแนนอยู่ในกลุ่มคนปีป่ะ
0: คุณ
1: สามีดาก็ไม่โดนแล้วนอกนั้นนี่มาทั้งกลุ่มนะแต่ว่าคือกรณีคุณชัยชนกนี่เชื่อว่าเป้าหมายที่แท้จริงน่าจะเป็นคุณเนวินนะน่าจะเป็นคุณพ่อแล้วก็ท่านอื่นๆนี่ที่กำลังดูอยู่อย่างกรณีที่น่าสนใจคือคุณสุภมาศอิสระภักดี
0: เออเนี่ยผมยังงงว่าท่านไปดูเรื่องอะไรท่านดูกลุ่มในเรื่องขององค์กรสื่อสารใช่ไหมแล้วด
1: ู
0: เรื่องสคบ
1: ก็พอดีช่วงนี้สื่อสารกำลังมีข่าว
0: อ๋อก็เลย
1: เรื่องของ
0: ร่างแหไปด้วย
1: เรื่องของงบที่ได้จากสรรพสามิตเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของงบที่ได้จากงบประมาณนะก
0: ็
1: คือต้องทำเรื่องขอซึ่งอันนี้น่าจะโดนประเด็นนี้นะอย่าให้คิดว่านะ
0: ส่วนรายละเอียด
1: คุณปราดอน
0: ดิ
1: ฉันนึกไม่ออกไม่เรานึกถึง
0: สำนักงบประมาณไง
1: งบประมาณ
0: จะต้องโดนอยู่แล้ว
1: คุณสุขสมรวยนึกไม่ออกนอกจากตอนเรียกแกร็บอะไปส่งข้าวเนาะแล้วก็จะมี
0: อาจจะเป็นอะไรเนี่ยพฤติกรรมที่ไปนั่งดูคอนเสิร์ตหรือเปล่า
1: เออไม่รู้เหมือนกัน
0: จำได้ที่กันเปิดในห้องประชุ
1: มคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยนึกไม่ออกแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูเพราะว่าต้องดูว่าเธอรับผิดชอบอะไรบ้างเพราะว่า
0: ช่วยก็มาแล
1: ้วหลักๆเนี่ยมันจะมี2ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ1ทุจริตหรือเปล่าเรื่องของโครงการทุจริต2ความโปร่งใสแล้วก็3เรื่องของการบริหารว่ามีประเด็น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เห็นประเด็นที่เขาจัดพี่ปายก็บอกสนใจก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโกงสวประเด็นที่คนจับตามองเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวกับน้ำท่วมนี่เป็นประเด็นหลักๆที่สรุปได้ว่าที่จะมีหัวข้อที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้นะครับซ
1: ึ่
0: งท่านนายกคุณอนุทินก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนพร้อมที่จะตอบและก็ชี้แจงครับแม้ว่ารัฐมนตรีบางคนจะไม่ถูกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ถ้าหากถูกพลาดพิงถึงหรือว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกกระทรวงครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามตอบว่าที่รายชื่อที่มีถึง18คนส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยทั้งนั้นท่านรู้สึกกังวลหรือรู้สึก
1: น่าจะทั้งหมด
0: อะไรไหมคุณอนุทินบอกว่าอ๋อถ้าไม่มีสิแปลก
1: มีท่านหนึ่งที่ฉันสงสัยคือเป็นเขาเรียกเป็นสายเลือดใหม่นะของภูมิใจไทยแต่เป็นหน้าเก่าของที่อื่นคุณสุชาติชมกลิ่นช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวนะ
0: อันนี้คุณรักก็แค้นผมว่าคนที่จองกระถิ่นก็คือ
1: คุณไอ
0: ซ์รัชนก
1: แล้วก็มี
0: ต้องพลาดจริงๆแน่
1: แต่ต้องนึกไงว่ามันมีประเด็นข่าวอะไรท่อนๆ

0: ช่วงนี้ไหมของท่านสุชาติไม่ค่อยได้
1: ทั้งปีที่จะบริหารงานมา 3-4 เดือนเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่ทำให้ฝ่ายค้าน
0: ไม่ถูกใจบ้าง
1: มาจากที่ฝ่ายว่าทำอะไรผิดพลาดไปทำอะไรไม่รู้สึกไม่ดีอย่างนี้คุณสุชาติผมว่าเป็นเรื่องที่ดินที่ภูเก็ตแน่ๆเลยเพราะเขาไปกวาดลานแล้วไม่เรียบร้อย
0: แล้วก็มีสองท่านของคุณจักรพันธ์ที่ฉันสนใจก็คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหม
1: ร
0: ั
1: ฐมนตรีกลาโหมเนี่ย
0: กับอีกท่านหนึ่งรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัต
1: น์ยุติธรรมนี่โดนแน่นอนอยู่แล้วผมว่า
0: คดีหลังสุดเนี่ย
1: ต้องอภิปรายเพราะว่าเขาต้องการเอาเรื่องนี้แหละเร
0: ื่อง คุณไอเดียป่ะ
1: ต้องกับใช่ใช่คุณไอเดียด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์อะไรเงี้ยก็คงต้องมีการพาดพิงถึงนะครับก็แน่นอนนะครับซึ่งท่านนายกก็ยืนยันว่าครม.ของท่านพร้อมที่จะชี้แจงนะครับส่วนวันอภิปรายท่านก็บอกว่าจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงก็ขึ้นอยู่กับประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นคนบรรจุยตินะครับแต่ท่านบอกว่าขอให้ไม่ตรงกับวันที่ท่านมีภารกิจต่างประเทศหรือเช่นการประชุมอาเซียนหรือการประชุมเอเปกนะครับแล้วก็การที่จะมีผู้นำต่างประเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทยในระหว่างนั้นท่านก็ขอไว้ว่าอย่าให้ตรงกับเหล่านั้นตอนนี้ท่านก็เลยมอบหมายให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีคือคุณไตรสุรีไตรสรณกุลนะครับไปคนไปประสานงานกำหนดวันอภิปรายให้เหมาะสมกับทางประธานสภาและก็วิปทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับเพื่อท่านนายกบอกว่าท่านจะได้เข้าฟังอย่างเต็มที่ไม่ต้องเดินลุกออกจากห้องประชุมไปเป็นที่ครหาอีก
0: ค่ะก็ข่าวเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นนี่ก็ช่วงนี้ฮือฮานะวันนี้ฮือฮาเพราะว่าออกจากเรือนจำ
1: ปล่อยตัวผู้ต้องหา
0: ปล่อยตัวมาแล้วยื่นฟ้องไม่ทันใช่ไหม
1: เพราะว่ายื่นฟ้องไม่ทันเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่หลายคนก็ต้องนักกฎหมายจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ว่าการสรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันเนี่ยเป็นเกิดจากความผิดพลาดหรือช่องว่างตรงไหนนะครับเพราะว่าเขาผัดฟ้องมาตั้ง7ผัดใช่ไหมครับคุณจอมพรครับผัดนึงก็12วันทั้งหมดก็84วันแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะสรุปสำนวนการสอบสวนและสั่งฟ้องได้โดยเฉพาะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็เป็นเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเป็นคนสรุปสำนวนในครั้งนี้นะครับก็เลยทำให้เมื่อไม่ทันพบกำหนดเกินเวลาการฝากขังก็เลยจำเป็นต้องปล่อยตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมครับ
0: ค่ะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถึงคดีที่ปปช.ส่งฟ้องไม่ทันเนี่ยนะคะต้องปล่อยตัวแต่ว่าประเด็นก็คือมันก็ไม่มีข้อห้ามเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศเนาะกรมราชทัณฑ์ในขณะนี้ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นไปแล้วหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งฟ้องไม่ทันนะครับแต่ว่าคุณบรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะในฐานะที่กำกับดูแลสถ.หรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยก็บอกว่าหลักเกณฑ์การฝากขังกำหนดไว้ชัดเจนว่าได้กี่ผลัดอะไรต่างๆซึ่งกรณีที่ส่งฟ้องไม่ทันก็ไม่ได้หมายความว่าคดีจบนะเพราะว่าปปช.รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งฟ้องไปคือมันก็ต้องเดินหน้าต่อเพียงแต่ในรายละเอียดที่ว่าทำไมถึงส่งฟ้องไม่ทันอันนี้เดี๋ยวคงต้องไปติดตามนะแล้วก็หลายๆท่านก็มีการตั้งประเด็นว่าการเดินทางออกต่างประเทศเนี่ยจะมีปัญหาไหมนะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันแล้วก็วันนี้มันจึงมีหลายประเด็นนะในช่วงสุดสัปดาห์อาจารย์สมชัยก็ไปก็ไปร้องศาลฎีกาใช่ไหมขอให้ประชาชนสามารถที่จะเขาเรียกว่าฟ้องกกต.ได้เพราะเดิมเนี่ยมันฟ้องไม่ได้นะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcord connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: ดร.กิฟสวัสดีค่ะสัญญาณมายัง
1: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ทราบว่าอยู่ระหว่างเดินทางถึงไหมยัง
4: ไม่ค่ะถึงบนเขาเรียบร้อย
0: ที่แรกไปดำน้ำอยู่แถวองคลักษ์ตอนนี้ขึ้นเขาแล้วเหรอ
4: ใช่พอดีมางานที่โรงเรียนสาธิตสมเด็จย่าแม่แสบนะคะที่เป็นโรงเรียนสาธิตภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะ
0: ค่ะที่นั่นเป็นยังไงแล้วไปดูเพื่ออะไรแล้วก็ตอนนี้เห็นหรือยังแล้วมันเป็นยังไง
4: จริงๆมาตั้งแต่ตอนสาธิตใบเนี่ยเดียวตอนรับตำแหน่งบริหารแรกๆแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เราได้โรงเรียนสาธิตประสานมิตรฝ่ายมัธยมมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลก็เปลี่ยนไปเยอะมากคุณ
0: ชว
4: ัน
0: จะพันเด็กเด็กดรกิ๊ฟเคยเล่าให้ฟังนะ
4: เด็กๆพื้นถิ่นเนาะ
0: อือใช่ใช่ใช่
4: เขาอยู่ที่นี่กัน
0: พื้นถิ่นหรือชายขอบ
4: เป็นพื้นถิ่นด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่คือรวมหมดเลยค่ะ
0: คือ
4: ถ้าเราเรียกเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโรงเรียนสาธิตประสานมิตรก็มาช่วยดูแลก็จะทราบดีว่าคุณภาพของโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรเขาเบอร์ต้นๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นพอตอนนี้มาดูแลปั๊บมันเปลี่ยนไปมากค่ะคุณสวัสดิ์พันธ์คือจริงๆทุกอย่างมันก็เริ่มต้นตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางเชิงกายภาพเนาะนะคะแล้วก็เรื่องของหลักสูตรครูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้รับคือได้รับความอนุเคราะห์เนาะจากโรงเรียนตอนนี้เขาเรียกว่าพี่เลี้ยงนะโรงเรียนนะพี่เลี้ยง
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แล้วการดูแลเด็กๆที่เขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขากินนอนที่นี่เลยนะคะมีประมาณ120คนนะคะก็อยู่บนเขาค่ะมาคือเวลาเขาบอกว่าเมื่อไหร่อะไรมาลำบากแปลว่าเวลาคนที่มาที่นี่ต้องตั้งใจมาจริงๆนะคะแล้วก็จะไม่เห็นสิ่งที่โรงเรียนในกรุงเทพจะไม่มีให้เห็นในหลายๆมิตินะคะตัวอย่างเช่นเด็กๆ ก่อนจะรับประทานอาหารจะต้องมีการคือไม่ใช่สวดมนต์แต่เป็นลักษณะว่าเราขอบคุณเนาะเด็กๆได้มีโอกาสขอบคุณว่าอาหารที่มีรับประทานอยู่ทุกวันเนี้ยมีผู้ใหญ่ที่ใจดีนะคะช่วยสนับสนุนดูแลให้เพราะว่าหลายๆเรื่องที่เอาขึ้นมาอย่างข้าวปลาอาหารต่างๆเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ที่เขาคือการบริจาคเนี่ยนะการที่ท่านมาเห็นเนี่ยท่านก็จะรู้สึกว่าท่านยิ่งอยากให้เพราะว่าเด็กๆเป็นเด็กที่ฝึกเรียนทั้งมารยาทโทรศัพท์มือถือที่คุณครูไม่ให้เอาเข้าห้องเรียนนะคะ
0: เขามีมือถือด้วยเหรอ
4: คือคิดว่าไม่ได้ใช้นะคะคุณสวรรค์สัพพันธ์คิดว่านะคะแต่ว่าทางท่านผอ.ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้อนุญาตไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้มือถือณขณะที่เรียนหนังสืออยู่ที่นี่นะคะถ้าเป็นกรุงเทพนี่คงแปลกเนาะแต่ที่นี่ไม่แปลก
0: ไม่แปลกอย่างแม่แจ่มดิฉันนึกภาพไม่ออกมันอยู่ตรงไหนที่มันมีปัญหาหรือว่ามันอยู่ตรงชายแดนหรือว่ายังไงหรือมันเขาหรืออะไรดิฉันก็เคยไป
4: ว่าขึ้นจากดอยอินทนนท์ขึ้นมาอีกประมาณ30กิโล
0: อ
4: ๋
0: อ
4: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นเขามาเลย
0: มันต้องเรียนกลางหุบเขาอะไรแบบนี้ใช่ไหม
4: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้มาถึงก็รู้สึกว่าโอ้น้องๆดูสดใสมากเนื่องจากว่าพอมีการปรับเปลี่ยนในเชิงกายภาพแล้วเนี่ยเด็กๆเขาคือสภาพแวดล้อมมันก็สนับสนุนการเรียนรู้เนาะนะคะทุกอย่างมันจะบอกว่าเราเปลี่ยนอย่างนึงเนี่ยอีกอย่างนึงก็เปลี่ยนไปด้วยนะ
0: ใช่เช่นอาหารการกินคุณทำให้เด็กท้องอิ่มเนี่ยสุขภาพอนามัยเขาดีขึ้นการเรียนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: ใช่ค่ะแล้วท่านผอ.ก็ใส่ใจมากเพราะว่าท่านบอกว่าเด็กที่กรุงเทพอะค่ะมศวประสานมิตรฝ่ายมัธยมได้ยังไงที่นี่ก็จะเหมือนกันเพราะว่าจะให้กินอย่างบายกินนมอะไรเงี้ยกินเหมือนกันนะคะ
0: เออแล้วตอนส่งมาทำไงตอนส่งหรือเคลื่อนนำเข้าของขึ้นไปมีปัญหาไหมหรือเรื่องของการเดินทางเส้นทางอะไรแบบนี้มีปัญหาไหม
4: จริงๆตอนนี้ถนนมันก็มาถึงนะคะแต่ว่าถามว่าก็ต้องมาด้วยตั้งใจ อย่างเมื่อสักครู่นั้นมาจากทางในเมืองเชียงใหม่เนาะลงจากเครื่องบินก็ตรงมาที่แม่แจ่มเลยนะคะก็มาถึงโรงเรียนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะคุณสวรรค์ต่อหันใต้ขึ้นเขามาแต่ว่าเรื่องของการรับบริจาคต่างๆนะคะก็เขาทางโรงเรียนก็เปิดรับนะคะจริงๆถ้าไหนผู้ใหญ่ท่านไหนสนใจนี่เข้าไปในเพจได้เลยนะคะอย่างอยู่ใน Facebook เนี่ยก็จะมีโรงเรียนสาธิตมสวแม่แจ่มเลยนะคะสมเด็จย่า
0: เลย
4: ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มติดต่อเข้ามาผ่านทางแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็อาทิตย์ที่แล้วนะคะในการประชุมสภามหาวิทยาลัยของมสวเองเนี่ยก็มีท่านผู้ใหญ่นะอุตส่าห์มาบริจาคคุณนะคะให้กับเด็กมสวพอเห็นว่าเรามีโรงเรียนสาธิตสมเด็จย่าแม่แจ่มเนี่ยท่านก็สนับสนุนข้าวอีกหลายกิโล
0: เป็นคนดี
4: นะคะเพราะว่าเด็กร้อยกว่าคนเด็กร้อยกว่าคนก็ทานข้าวทุกวันนะคะก็ใช้เยอะพอสมควรแต่ว่าก็เขาคือเริ่มคิดแบบนี้ว่าพอสนับสนุนการศึกษาค่ะโดยเฉพาะยิ่งเด็กที่เขาอยู่ในพื้นถิ่นแบบนี
0: ้
4: หลังจากเขาเรียนจบไปค่ะเขาก็จะมาพัฒนาพื้นที่ของเขาได้
0: มีสัญชาติไหมเด็กมีสัญชาติไหม
4: จริงๆก็กำลังคือทยอยดีกว่าเรียกว่าทีมลอยก็ช่วยกันว่าทำอย่างไรได้บ้างนะคะแต่ว่าเด็กเหล่านี้เองเนี่ยเขาอาศัยว่าการเรียนเนี่ยจะเป็นช่องทางในการเปิดโอกาส คือไม่ได้มุ่งเป้าว่าเฮ้ยจะต้องแบบเอาสัญชาติไว้เป็นหลักอย่างนี้ไม่ใช่แต่การที่เขาได้รับโอกาสในการเรียนเท่านี้ค่ะเขาก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วแล้วก็ทางผู้ปกครองก็เห็นแบบนี้เขาก็ดีใจว่าลูกหลานเขาเนี่ยได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษานะคะโอ้แล้วเราจะเห็นว่ามาถึงเขาร้องเพลงเพราะด้วยนะคุณสุพรประมาณนั้นเนี่ยเราเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วเนาะใช่ไหมเรารู้สึกว่าเออ
0: แล้วเป็นต้นรับอย่างเงี้ยเหรอ
4: เออร้องเพลงต้อนรับบ้างหรือว่าเป็นเพลงที่เขาแต่งเพื่อให้กับคือเล่าแบบเมื่อกี้พอดีเพิ่งดูวิดีทัศน์เลยนะคะจริงๆแล้วที่เนี่ยก็ริเริ่มเนี่ยนะคะโดยสมเด็จย่าของเราค่ะใช่ค่ะท่านมาตั้งแต่ตอนที่ท่านปฏิบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะ
0: คะ
4: ในอดีตแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆเป็นพระพิฆาตนะคะ
0: อ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้ว
4: เป็นทางสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าใช่ค่ะก็ท่านก็ดูแลตรงนี้มาตลอดนะคะ
0: ค่ะนึกออกแล้วนึกออกแล้วโรงเรียนของสมเด็จย่า
4: คิดว่าน่าจะเห็นในสื่อบ้างนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนสาธิตที่สอนนะคะเด็กพื้นถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย
0: เคยไปค่ะเดือนเคยไปเมื่อนานมาแล้ว
1: แต่ช่วงที่มีฝนตกหนักๆในทางโรงเรียนเขาได้รับผลกระทบอะไรมีความเสียหายเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดครับพอจะมี
4: เท่าที่ทราบไม่ได้รับแจ้งเรื่องของว่าได้รับผลกระทบเสียหายอย่างไรคิดว่าน่าจะเป็นปกติมากกว่านะคะแต่วันนี้มาคุณสมพรสมพันธ์จะบอกว่าฟ้าใสมากแล้วก็อากาศดีมากนะคะ
0: คือลักษณะของโรงเรียนแห่งนี้เนื่องจากอยู่ไกลจากชุมชนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆก็ต้องเรียกว่าอนุญาตให้เด็กเนี่ยพักอยู่ที่โรงเรียนได้ใช่ไหมคะมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับโรงเรียนประจักินนอนอะอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะนั้นก็ต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันการดูแลเขาทำยังไงเป็นลักษณะของเหมือนโรงเรียนประจำแบบนั้นเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปเช่า
4: ก็เหมือนโรงเรียนประจำนะคะคุณสาวของเราค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขากินนอนอยู่ที่นี่เลยแล้วก็ดูแลกันแบบนี้เลย
0: เป็นโรงเรียนหรือเป็นมูลนิธิคะที
4: ่เป็นโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนใช่ค่ะ
0: ป
4: ั
0: จจุบันตอนนี้เด็กนี่มีมากสัก
4: ประมาณ120คนค่ะตอนแล้วข่าวดีอย่างนึงนะที่เด็กรุ่นที่แล้วค่ะก็เข้ามหาวิทยาลัยอย่างเข้ามสวได้สามคนปีที่แล้วใช่ค่ะเป็นคณะมนุษยศาสตร์เรียนด้านภาษาเนาะสองคนแล้วอีกคนหนึ่งเป็นเกี่ยวกับด้าน education นะคะก็ผู้ใหญ่ที่นี้เขาอยากเป็นครูนะ
0: อืม
4: ใช่ค่ะ
0: เขาได้ความรู้จากครูหลายๆคนก็อยากเป็นครูแล้วก
4: ็
0: ม
4: ัน
0: เป็นอาชีพที่มั่นคงด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะเราก็ได้ให้บอกมีอยากจะบอกเลยพรุ่งนี้เช้าก็กลับแล้วก
0: ็มาจิตหนึ่ง
4: ใช่มานิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็มาเห็นการเรียกว่าปรับปรุงแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนามากยิ่งขึ้นเราก็รู้สึกว่า เห็นแล้วเราก็พลอยรู้สึกว่าเด็กๆโชคดีนะคะคุณสภาสังคมนะคะเพราะว่าการศึกษาเรียกว่ามันสำคัญกว่าอย่างอื่นเลยนะ
0: ค่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เขาบอกว่าการศึกษามันเปลี่ยนโลกแล้วก็ให้โอกาสมนุษย์เนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้บังเอิญในกรุงเทพของเราสัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แล้วก็ธนาคารโลก World Bank เนี่ยนะคะเป็นดิฉันเนี่ยได้ติดตามเป็นรอบที่2เพราะว่า34ปีที่แล้ว35ปีที่แล้วปี2534เนี่ย
1: เป็
0: นครั้งแรกดิฉันไปทำข่าว
1: ก
0: ัน
1: นะคุณผมกับคุณสิวพร
0: เอ้ยตอนนั้น
1: ก็ไปทำข่าว
0: ดิฉันยังไม่รู้จักคุณจักรพันธ์อยู่คอลเวย์อยู่คอลเวย
4: ์
0: คอลเวย์คนละโลกก็นะ35ปีวนมาเจอกันเนี่ยทีนี้มันมีกองทุนที่มีการประชุมหลักอยู่แต่มันมีประชุมข้างเคียงซึ่งบางทีก็มีจะมีประเทศที่เขาจับกลุ่มประชุมในหัวข้ออื่นๆหลากหลายแล้วมีบางประเด็นเป็นเรื่องของเยาวชนบางประเด็นเป็นเรื่องการศึกษาแถมมาด้วยก็มีนะในส่วนเนี้ยมันมีกองทุนหรือว่าในงานระหว่างประเทศอะไรที่ดูแลเด็กๆเหล่านี้หรือว่าให้โอกาสในเรื่องการศึกษากับเด็กเหล่านี้ไหมคะ
4: จริงๆแล้วเรื่องของการศึกษากับเด็กที่พูดง่ายก็คืออาจจะเข้าถึงโอกาสในการศึกษาเนี่ยยากหน่อยนะตรงนี้จริงๆมีหลายภาคส่วนที่คำนึงถึงความสำคัญตรงนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆมีทั้งภาครัฐทั้งเอกชนที่เขาดูแลเรื่องของการเข้าถึงการศึกษานะคะแต่ต้องบอกคุณสุภาพรจากพันแบบนี้ว่าเรื่องของการศึกษาเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิทธิในการเข้าถึงด้วยนะเข้าถึงอย่างเดียวยังไม่พอด้วยนะคะมันต้องเป็นเรื่องของการเข้าถึงแล้วและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพด้วย
0: ค
4: ือเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆกับเป็นวงจรเนาะคือเข้าอย่างเดียวเนี่ยก็ยังไม่พอด้วยนะคือที่เราเห็นเนี่ยการเข้าถึงเข้าโรงเรียนเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันเวลาก็แข่งขันกันเรื่องสถาบันการศึกษาเขาจะเอาเรื่องของคุณภาพมาวางเป็นตัวตั้งด้วยอย่างถ้าพูดในเชิงว่าธุรกิจหน่อยนะคือการหาลูกค้าเขาก็จะเอาคุณภาพ
0: มาตั้งหมาย
4: ถูกต้องถูกต้อง
0: เรียกลูกค้าเห็นภาพ
4: แต่จริงๆต้องบอกว่าคือเดี๋ยวน่ะรู้สึกเหมือนกันหลายๆท่านแหละว่าเรื่องการเข้าถึงยังไงก็ต้องมาก่อนสเต็ปแรกถูกไหมคะแล้วเรื่องของสิทธิในเชิงการเข้าถึงในมิติกฎหมายเองเนี่ยถ้าพูดได้ง่ายว่าที่ World Bank Annual Meeting อะค่ะที่เขาจะมาจัดในกทม.ดิฉันก็ต้อง work from home กันด้วยนะเพราะว่าโซนเดียวกันพอดีเลยนะคะ
0: ใช่ใช
1: ่
4: ครับประเด็นสำคัญนะเรื่องที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของเชิงรุกในแง่ของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแล้วเป็นหน้าที่เชิงรุกของภาครัฐด้วยนะคะการมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเสมอภาคแบบที่เดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันจะต้องมีการรับรองสิทธิทางการศึกษาผ่านมิติหลายๆมิติยกตัวอย่างนะอย่างกฎหมายระหว่างประเทศเองเนี่ยมันก็จะมี UDHR เนาะนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุกคนการันตีนะว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษานะคะแล้วถ้าเราบอกแบบนี้แล้วเราไม่บอกว่าใครเป็นเจ้าภาพก็ลำบากเองถูกไหมคะมีทุกคนมีสิทธิ์หมดแหละแล้วใครมีหน้าที่ล่ะอ
0: ัน
4: นี้ก็ต้องเป็น
0: รัฐ
4: อ
0: ี
4: กอันหนึ่งใช่ถูกต้องนะคะดังนั้นมันก็เลยต้องมีล้อกันใน ICESCR นะคะเขาก็จะพูดถึงต่อไปแล้วบอกว่ารัฐเนี่ยต้องส่งเสริมการศึกษาที่เข้าถึงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานถูกไหมคะที่เป็นภาคบังคับและไม่เสียค่าใช้จ่ายโอ้เมื่อวานเราก็ยังนั่งคุยกันอยู่ในแต่อันนี้เป็นวงในครอบครัวตัวเองเนาะว่าแม่ป้าเห็นว่ายังไงกับเรื่องแบบนี้คือจริงๆอ่ะต้องเรียนแบบนี้ว่า
0: เดี๋ยว
4: แ
0: ม่ก็อาหารได้เลยนะ
4: ใช่ถึงโต๊ะอาหารเพราะว่าเราก็คุยกันเวลาเราเห็นพัฒนาการของลูกหลานเราอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอุ้ยทำไมโรงเรียนเนี่ยทำกิจกรรมดีจังเลยเนาะให้เด็กมาอ่านให้เด็กมาเดี๋ยวมาแต่งตัวเป็นนักกีฬาบ้างมาแต่งตัวเป็นช่วงนี้มันใกล้ฮาโลวีนใช่ไหมคะตีนผีอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะคือแล้วเขาก็อ่านคือเดี๋ยวเราเห็นจากลูกเรียนแล้วกันนะคะเขาอ่านภาษาอังกฤษคล่องมากอย่างเงี้ยเราก็ยังคุยกันในครอบครัวอยากให้เด็กๆคนอื่นอ่ะเขาได้มีโอกาสในการเรียนแบบดีๆอย่างนี้บ้างเหมือนกันเนาะนะคะแต่ก็นั้นแหละค่ะว่าเวลาอยู่ประเทศเราเนี่ยมันก็ต้องอาศัยปัจจัยเนาะใช่ไหมนะคะเรื่องเงินเรื่องทองอะไรก็เป็นเรื่องสำคัญแต่พอเวลาเราไปมองประเทศอื่นเราก็รู้สึกว่าบางจุดมันก็มีข้อดีนะตัวอย่างเช่นการเข้าถึง แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยเขาเรียกมาตรฐานขั้นทั่วไปนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เรื่องของผู้พิการใช่ไหมนะคะเด็กที่เป็น special needs หรือว่าเป็น disabled person อย่างเงี้ยจริงๆเรื่อง World Bank กับ IMF เขาก็คุยเรื่องนี้นะคะเรื่อง

0: คนพิการมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาแบบเรียนรวมแล้วก็ไม่ถูก discriminate หรือว่าเลือกปฏิบัติด้วยนะคะคือตรงนี้เดี๋ยวคิดว่ามันเป็น KPI อย่างได้เลยนะแต่โอเคละค่ะเข้าใจได้ว่ายุคปัจจุบันเองมันค่อนข้างจะดีกว่าในอดีตในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะคะอีกอันนึงก็ถ้าเราเห็นก็เป็นเรื่องที่ยูเนสโกเขาทำใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางหลักการต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางการศึกษาดังนั้นอันนี้เมื่อไหร่ก็ตามประเทศไปเป็นภาคีสมาชิกปั๊บเนี่ยก็ต้องตรวจสถานะเป็นภาคีของแต่ละประเทศในเรื่องของการไม่เลือกปฏิบัติในแง่ของการให้การศึกษาด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยล้อเอาตามเขาหมดแหละถ้าจะดูจากไหนต้องดูจากรัฐธรรมนูญก่อนนะคะจริงๆรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยเอาเป็นว่าเอาปัจจุบันปัจจุบันแล้วกันเนาะนะคะ2560เนี่ยมาตรา54ก็มีการกำหนดอยู่แล้วว่าให้รัฐนะคะมีหน้าที่ในการจัดให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีอันนี้คือการศึกษาภาคบังคับซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญไทยอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนกระทั่งจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแต่ทุกคนที่นั่งอยู่ที่บ้านก็มีเครื่องหมายคำถามแล้วก็งงว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปเรียนที่ไหนโอ้ยใช่ไหมแต่จริงๆมันก็มีเรียนแบบภาคบังคับเหมือนกันแน่นอนเลยว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกdecision เนาะการตัดสินใจของผู้ปกครองแต่ละท่านด้วยนะคะนอกไปจากนั้นอีกเนี่ยไม่ใช่แค่ในรัฐธรรมนูญไทยนะคะมีพรบการศึกษาแห่งชาติที่มีมาตั้งแต่42เขาล้อเอาตามรัฐธรรมนูญ40ใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของพรบการศึกษาภาคบังคับแล้วก็การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการด้วยนะคะประเด็นที่คิดแบบนี้ค่ะว่าประเด็นที่ World Bank เองเนี่ยเขาให้ความสำคัญเลยมันต้องดูจากรายงานหรือรีพอร์ตของ World Bank นะคะเขาก็บอกเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยมีการชี้ให้เห็นเรื่องของปัญหาการศึกษามันไม่ได้จำกัดอยู่เรื่องของจำนวนเด็กที่ถ้าเทียบสัดส่วนกับเด็กทั้งหมดนะคะแต่จำนวนเด็กที่เข้าเรียนเนี่ยมีสัดส่วนเท่าไหร่แต่เขาดูถึงเรื่องผลลัพธ์ด้วยคืออย่างที่บอกนะคะ access เนี่ยการเข้าถึงเรื่องหนึ่งแต่ผลลัพธ์ในการเรียนหรือการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำในการศึกษาด้วยนะคะจริงๆมันมีข้อมูลน่าสนใจนะคุณก่อนโควิดเนี่ยมีข้อมูลตัวเลขหนึ่งบอกว่า 23% ของเด็กวัยประถมปลายนะคะเขามีทักษะการอ่านต่ำกว่าเกณฑ์จำได้ไหมที่เราอ่านของรีพอร์ตบ้างบางทีเขาก็เอา OECD มาดูใช่ไหม
1: ใช
0: ่นะคะอันนี้ก็จะมีได้และมากไปกว่านั้นอีกคือ World Bank เขาไม่ได้ดูแต่เด็กนะเขาดูเยาวชนกับผู้ใหญ่ด้วยเขาบอกว่า64.7% ของเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่อายุ 15-64 ปีก็ยังมีทักษะการอ่านพื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ที่ประเมินด้วย คือเราก็เลยกลับมานั่งคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่าไอ้เรื่องของรีพอร์ตจำนวนเปอร์เซ็นต์อย่างที่ว่าไปเพราะว่าถ้าเด็กเนี่ยวัยประถมปลายเนี่ยเขาประมาณนึงมันก็ส่งต่อไปยังประถมปลายไปยังวัยผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นประเด็นตรงเนี้ยนั่นก็คิดว่ามันเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจเพราะอย่างน้อยเนี่ยกลับมาคุยกันได้ว่ากฎหมายภายในเราเนี่ยมันรองรับโอกาสในการเข้าเรียนแล้วไหมแต่อย่างที่เห็นในรัฐธรรมนูญถูกไหมคะหรือกฎหมายอื่นๆกฎหมายดีแล้วแต่กลไกดียังกลไกในการให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเรื่องหนึ่งได้บอกว่าเข้าถึงเนี่ยเรื่องหนึ่งนะแต่เข้าไปแล้วเราได้เรียนแล้วก็เอาคำออกมาเนี่ยที่มันมีคุณภาพมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็สำหรับประเทศไทยเลยว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการพัฒนาแนวคิด the right to learn หรือว่าสิทธิในการเรียนรู
1: ้
0: เพราะว่าปัจจุบันเองเข้าใจว่าคุณสุรพันธ์เราเพิ่งไม่ใช่เราเขาเพิ่งประกาศรางวัลโนเบลไพรส์ด้านวรรณกรรมเนาะ
1: อ
0: ๋อใช่นะคะแล้วก็นักเขียนที่ได้เนี่ยจริงๆแล้วแกก็เป็นคนที่เขียนถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะและอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคืออธิบายว่าไงเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ใช่นะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ต้องสตาร์ทที่อย่างเดียวแล้วอะมันคือ learning ได้ทุกที่ถูกไหมคะ
1: แม
0: ้กระทั่งขัดขึ้นมาที่แม่แจ่มอะคุณเฉลิมสัมพันธ
1: ์
0: มันยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้เลยแล้วก็เวลาเดินไปเจรจาความร่วมมือในต่างประเทศอะค่ะจะบอกว่าเขาสนต่างประเทศเขาสนใจพื้นที่แบบชุมชนแบบนี้มากด้วยนะ
1: ค่ะ
0: การลงพื้นที่ต่างๆมันทำให้เห็นถึงว่าเขาอยากมาเห็นนะคะว่าจริงๆคือในเมืองก็เป็นอีกแบบนึงเนา
1: ะ
0: แต่พอมาพื้นที่ในชุมชนหรือในชนบทก็อีกแบบนึงและนี่ขึ้นมาชายขอบอีกขึ้นมาบนเขาอีกก็จะมีลักษณะอีกแบบนึงซึ่ง ต่างประเทศเวลาเขาทำวิจัยด้านการศึกษาเขาต้องเห็นแบบเขาเรียกว่าลงไปคลุกวงในเลยนะ
2: ลงพื้นที่จริงจริง
0: ลงพื้นที่เลย
2: ดิฉันเคยเห็นนะคือถึงจะเป็นพื้นที่ห่างไกลแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีเทคโนโลยีที่ช่วยได้เอ็มอย่างเมื่อครู่ที่บอกไม่ให้เอามือถือเข้าแสดงว่ามันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหมายถึงว่าสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการศึกษาได้ด้วยใช่ไหมมันมีการเรียนทางไกลของเราเนี่ยมีมานานแล้วแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการพัฒนาในส่วนนี้มากขึ้นขนาดไหนแล้วแล้วก็ยังต้องอาศัยแบบคุณครูที่เป็นคุณครูสอนจริงๆอ่ะแบบนั้น อยู่หรือเปล่าขัดแคลนหรือเปล่าเขาใช้ยังไงกัน
0: คือจริงๆอย่างที่เรียนไปละค่ะว่าคุณครูเองเนี่ยก็ถามว่าขาดแคลนไหมจากสถิติและการศึกษาเองเนี่ยมันก็ขาดแคลนระดับหนึ่งแหละนะคะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงคุณครูในเมืองกับการที่คุณครูจะขึ้นมาบนดอยแล้วมาสอนนะคะอันนี้อย่างที่แม่แจ่มนะคะต้องเรียนให้ทราบว่าคุณครูที่นี่นะคะก็เกือบ 100% แล้ว 99.99 แล้วกันเป็นคุณครูที่เป็นคุณครูที่อยู่บริเวณนี้ค่ะใช่เป็นครูท้องถิ่นนะคะก็มีแค่ท่านเดียวมั้งที่มาจากจังหวัดลพบุรีนะคะนอกนั้นก็คืออยู่ที่เชียงใหม่อยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยนะคะ
2: yeah.
0: คือก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึง educator เนาะหรือว่าผู้ที่ให้การศึกษาเราก็ไม่อยากเรียกว่า teacher อย่างเดียวเพราะว่ามันประกอบไปด้วยหลายอย่างนะคะ
2: yeah.
0: นะคะก็ต้องคือเราต้องส่งเสริมในลักษณะไหนอย่างที่บอกว่ามันมีกลไกอยู่เหมือนกันนะ
2: mm.
0: ในการที่ต้องเวลาคนเป็นครูมันเหนื่อยนะคุณเดี๋ยวพอสอบผ่านใช่ไหมคะอืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาการสอนอะไรต่างๆนานานะคะโอ้แล้วถ้าเกิดภาครัฐหรือแม้กระทั่งโรงเรียนหรือสถาบันเองเนี่ยไม่สนับสนุนกลไกต่างๆเนี่ยเราก็จะสั่งครูที่ที่มีคุณภาพก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อืมใช่ค่ะก็ความโชคดีของเด็กอะค่ะมันคือการที่เขาได้เจอคุณครูที่ดีนะ
2: นั่นแหละสิ
0: อืมใช่แล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆคืออย่างอื่นเนี่ยให้ข้าวให้น้ำดิฉันว่ามันก็เปลี่ยนชีวิตระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าพอระยะยาวแล้วอ่ะอย่างเดียวที่จะแข่งกันได้มันก็คือเรื่องการศึกษานะคะ
2: ค่ะ
0: เรื่องเงินทองนี่จริงๆถ้าเราดูมันก็
2: สำคัญแหละแต่ว่าน
0: ะโอ้ใช่แต่มันจะเมนเทนแล้วก็ยั่งยืนได้อย่างไรมันก็ต้องควบคู่กันไปเนาะ
2: ค่ะ
0: อืมค่ะ
2: เนาะอันนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะต้องเดินทางกลับใช่ไหมคะ
0: ยังค่ะก็เนี่ยเดี๋ยวจะต้องขึ้นไป
2: ขึ้นไป
0: ค่ะเพราะว่าเด็กๆจะพาไปดูโรงครัวแล้วก็ห้องเรียนหอพักใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะเก็บลูกไปฝากคุณสุพรจักรพันธ์นะคะ
2: ยินดี
3: ได้ค่ะ
0: เด็กๆน่ารักมากค่ะ
2: ถ้าเดนจะไม่ผิดเมื่อตอนที่เดนมีโอกาสเดินทางไปโอ้ยังไม่เป็นเรือนอะยังไม่มีเรือน
0: ใช่วันหลังมาไหมคะจะได
2: ้
0: มาสัญจรกันที่นี่ดีกว่า
2: สนใจ
0: มาเผื่อได้มาเที่ยวแม่แจ่มเชียงใหม
2: ่เดี๋ยวนี้มีสัญญาณด้วยซึ่งมันง่ายขึ้นมากสมัยก่อนยังไม่มี
0: ใช่จริงๆถ้าคุณสุพรจักรพันธ์มาแชร์ริ่งเรื่
2: อง
0: การเป็นสื่ออะไรต่างๆนานาเด็กๆน่าจะชอบด้วยนะคะ
2: เ
0: พราะว่าเขามีความสนใจเรื่องพวกนี้ค่ะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสารสนเทศบ้างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพูดสปีคกิ้งหรือการทำรายการต่างๆเนี่ยเด็กๆเขาชอบมาก
2: เลยชอบเป็นอะไรที่เป็นเรื่องเทคโนโลยีเลยเด็กๆจะสนใจก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็เก็บตกมาเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังต่อคือที่อยากจะรู้เท่านั้นเองนอกเหนือจากเรื่องของทัศนคติอะไรต่างๆของเด็กๆเนี่ยนะความก้าวหน้าของการศึกษาเนี่ยถ้าอย่างดร.กิฟเนี่ยเป็นครูอยู่แล้วเนี่ยสามารถจะประเมินเปรียบเทียบได้ไหมว่าระดับที่เขาได้ข้อมูลเข้าไปเนี่ยอยู่ในระดับมาตรฐานขนาดไหนเพราะว่าอันนี้มันเท่ากับอิงเป็นเหมือนแค่ไม่ใช่แคมปัสเขาเรียกอะไรนะเป็นโรงเรียนสาธิตของมสวเลยใช่ไหมกลายเป็น
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะเรารับเข้ามาอยู่ในความดูแล
0: ใช่มันย้อนกลับไปหลายปีแล้วเลยค่ะหลายสิบปีนะคะก็มีการทำความร่วมมือกันเพราะว่าเมื่อก่อนเองเนี่ยก็เป็น โรงเรียนลักษณะคล้ายๆกับชุมชนธรรมดานะคะแต่พอได้โรงเรียนสาธิตเขาก็มีเขาเรียกโมเดลในการสอนของเขาเนาะโรงเรียนสาธิตมันก็คือโรงเรียนที่เด็กนักเรียนที่เรียนคุณครูอะค่ะเขาก็มาฝึกสอนกันที่นี่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เหมือนโรงเรียนแพทย์อะคุณสมอนเติมพันคือคุณหมอก็ได้เรียนกับอาจารย์หมออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็แปลว่าเด็กๆก็จะได้เรียนกับทั้งอาจารย์ของอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ของอาจารย์ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กๆได้เห็นความเป็นจริงมากกว่านะคะแล้วก็ในเมืองก็เรียนอย่างนึงอันนี้เขาก็คือแต่ถ้าถามว่าผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยเรียกว่าวัดได้ไม่ยากอันแรกคือตัวเด็กเองเนี่ยเขาศักยภาพของเขาอะเนาะในการไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือการไปทำงานของเขาเป็นอย่างไรแต่ว่าดูแค่นี้ก็ถือได้ว่ารู้แล้วล่ะค่ะว่าเขาเรียกผลลัพธ์เนาะในการที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยในช่วงระยะเวลาเนี่ยมันดีขึ้นอย่างไรนะคะแล้วก็เวลาเราพูดถึงการศึกษาค่ะมันไม่ใช่วันเดียวจบนี่ถูกไหมมันก็ต้องเป็นระยะเวลาในการบ่มเพาะด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วก็ใจร้อนไม่ได้ด้วยนะคะ
2: เนาะเป็นโอกาสที่ดีของ ของเด็กๆที่ทางมศวได้เรียกว่าอนุเคราะห์นะ
0: ค่ะ
2: เรียกว่ารับเป็นโรงเรียนในสังกัดใช่ไหมต้องเรียกว่าเป็นโรงเรียนในสังกัดได้ไหมหรือว่าเป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเขาใช้ชื่อเราแต่ว่ามันคนละหน่วยงานกันเนา
0: ะ
2: หรือเปล่าหรือยังไง
0: คืออย่างที่บอกไปว่าถ้ารากเหง้าอะค่ะมันก็มาจากที่เขาอาจจะไม่มีโรงเรียนที่เลี้ยงตั้งแต่แรก
2: แต่พอ
0: คือเป็นว่าดวงสมพงษ์ด้วยมั้งแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ต้องมาช่วยกันนะคะก็เลย
3: รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยราชการบ้างไหมครับหรือหน่วยงานไหนที่ให้การสนับสนุนนอกจากมศวแล้ว
0: พอด้วยความที่โรงเรียนสาธิตเองก็ถือได้ว่าเป็นคือต้องบอกแบบนี้ค่ะโรงเรียนสาธิตเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการนะคะเขาอยู่ภายใต้กระทรวงอุดม
3: ศึกษา
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นงบประมาณจัดสรรต่างๆต้องมีงบประมาณมาถึงอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็แต่ต้องเรียนแบบนี้ว่ามันต้องมีงบประมาณอื่นที่ผู้ใหญ่ใจดีเขามาช่วยบริจาคด้วยนะคะ
2: ก็หมดเวลาพอดีแถมนิดนึงเพราะปิดท้ายเป็นช่วงวันศุกร์เนาะก็มีการเปิดแลกเหรียญที่ระลึกที่ประชุม IMF ธนาคารโลก2แบบ100บาท700บาทเริ่มวันนี้วันแรกเป็นเหรียญกระสาบนะสีขาวขัดเงากับโลหะสีขาวก็ลองไปถามตามธนาคารอันนี้กรมธนารักษ์ไม่แน่ใจว่าหมดไปยังนะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกสื่อเลยที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รายการนะขอบคุณไทยรัฐ .co.th dailynews.co.th mattichon.co.th nowna.com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net thaipost.net thaipbs.or.th islanews.org ชมรมแพทย์ชนบทนะhfocus.org ดิฉันสิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
3: ผมจักรพันธ์กมุตโยธินครับ
0: ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์ค่ะ
3: เรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับท่านข่าวท่านกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงท่านข่าวท่านกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไทยติมอร์เลสเตเดินหน้ายกระดับความร่วมมือรอบด้านเปิดโอกาสการค้าการลงทุนขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายไซราราซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าได้การจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของ

0: ทั้งสองประเทศได้แถลงข่าวร่วมกันโดยไทยแสดงความยินดีที่ติมอร์เลสเตได้เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบและยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนทุกมิติเห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ใน5ด้านสำคัญได้แก่การส่งเสริมการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องและเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือทางทหารรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งสรุปบันทึกความเข้าใจด้านการค้าข้าวตลอดจนผลักดันการเปิดเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพเดลีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการเดินทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนามุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านแผนงาน3ปี2569ถึง2570ด้านสาธารณสุขการเกษตรยั่งยืนทุนการศึกษาและสานต่อโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยไทยพร้อมสนับสนุนบทบาทของติมอร์เลสเตในอาเซียนตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืน KPI โพลเผยประชาชน 37.8% จีรัฐแก้ระบบเตือนภัยน้ำท่วมก่อนสายสถาบันพระปกเกล้าเผยผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่41เรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อการรับมือน้ำท่วมและการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นโดยสำรวจประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 2,000 ตัวอย่างพบประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงการแจ้งเตือนน้ำท่วมล่วงหน้ามากที่สุด 37.8% รองลงมาคือการระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยการประสานงานระหว่างหน่วยงานการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วและทั่วถึงซึ่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการระบายน้ำที่ได้รับความสนใจอันดับสูงสุดสะท้อนว่าประชาชนต้องการทั้งเวลาเตรียมตัวก่อนน้ำมาและลดเวลาที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมเพราะเวลาที่เสียไปอาจไม่ถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินการขาดรายได้และภาระที่เพิ่มขึ้นของครอบครัวความรวดเร็วจึงเป็นเรื่องของผลกระทบต่อชีวิตประชาชนโดยตรงอธิบดีกรมการค้าภายในเผยหมูตายจากน้ำท่วม 9,000 ตัวไม่ขาดแคลนเนื้อหมูราคายังทรงตัวนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงน้ำท่วมที่ทำให้ฟาร์มสุกรจมน้ำในบางพื้นที่ว่ากรมได้ประสานกับกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดน่าจะเสียหายประมาณ 9,000 ตัวซึ่งที่เลี้ยงอยู่ประมาณ 1,900,000 ตัวและเชื่อต่อวันประมาณ 62,000 ตัวเข้าเทศกาลกินเจความต้องการหมูลดลงจึงไม่ส่งผลกระทบราคาหมูเนื้อแดงภาพรวมราคาปรับลดลงราคาช่วงนี้อยู่ที่132ถึง133บาทยังไม่มีอะไรน่าห่วงส่วนไข่ไก่ที่บางฟาร์มเสียหายน้ำท่วมจะมีไข่มาเติมในระบบประมาณ2ล้านฟองและลดปริมาณการส่งออกน่าจะเพียงพอส่วนมาตรการไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพให้ประชาชนพรุ่งนี้จะเริ่มคิกออฟนำร่องในพื้นที่ที่นำลดแล้วเข้าไปจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ข่าวกันอีกเช่นหนึ่งค่ะปปช.เผยภาพคุมตัวเผ่าประเด็นอดีตผู้บริหารปตท.สผ.กลับไทยสู้คดีสินบนโรลส์รอยซ์หลังหนีไปอินโดนีเซียสำนักงานปปช.เผยแพร่ภาพการควบคุมตัวนายเผ่าประเด็นบรบุตรอดีตผู้บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนผู้ถูกกล่าวหาในคดีสินบนโรลส์รอยซ์ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่ถูกพาตัวเดินทางกลับถึงประเทศไทยของเจ้าหน้าที่ปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนปราบปรามบก.ตม.2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติก่อนจะส่งตัวฟ้องต่อศาลอาญาคดี ทุจริตและประพฤติมิชอบกลางต่อไปทางนี้คดีสินบนโรลส์รอยซ์เป็นคดีสินบนข้ามชาติสำคัญที่เริ่มจากการดำเนินคดีกับฝั่งบริษัทเอกชนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกากระทั่งปปช.ได้ไต่สวนจนพบพยานหลักฐานถึงเจ้าพนักงานของรัฐไทยและมติให้ดำเนินคดีแก่นายเผ่าเพชรซึ่งขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่สายงานผลิตขออภัยค่ะสายงานพื้นที่นอกใจฝั่งและรองผู้จัดการใหญ่โครงการร่วมทุนและโครงการพื้นที่บนฝั่งไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนว่ามีพฤติการที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทโรลส์รอยซ์เอเนอร์จีซิสเต็มได้เป็นผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากับบริษัทปตท.สผ.ในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการแท่นผลิตแหล่งอาทิตย์และเรียกรับสินบนและเรียกรับทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินสินบนจากบริษัทโรลส์รอยซ์ผ่านทางบริษัทตัวแทนในประเทศไทย10ล้านบาทโดยปรากฏว่าในระหว่างดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาได้เดินทางออกประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียและได้เดินทางต่อไปยังประเทศอินโดนีเซียหมอกควันมาเลเซียต้องปิดโรงเรียนหลายพื้นที่หมอกควันทึบปกคลุมทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียประกาศปิดโรงเรียนหลายพื้นที่ดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนสาเหตุหลักมาจากไฟป่าข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ข้างเคียงซึ่งสิงคโปร์กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงว่าประธานาธิบดีของอินโดนีเซียได้ตกลงดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อจัดการปัญหาวิกฤตหมอกควันซึ่งมาเลเซียพร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่นอกจากนี้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเร่งผลักดันการประชุมระดับอาเซียนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
6: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:09 นวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับมาแล้วครับ2ชั่วโมงจากนี้ไปแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมชิริภพเหงากันจนกุลครับสวัสดีครับคุณเก๋ครับ
9: สวัสดีนะเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
8: ครับผม
9: วันนี้ก็เราคุยกันเนาะว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นอะไรที่เป็นข่าวที่เหมือนตอนนี้สัปดาห์ทั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้เราก็จะคุยกันแต่เรื่องของน้ำท่วมแต่ว่าเราลืมไปหรือเปล่าว่าบางทีเนี่ยเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของน้ำมันเรื่องของปากท้อง
8: มันยังเป็นอะไรที่เหมือนมีดเจาะข้อหอยของเราแล้วในทุกทิศทุกทางอะเนาะ
9: ค่ะ
8: แล้วก็บางทีแต่ว่าใหญ่สุดก็คือเรื่องน้ำท่วมแหละแต่ว่าเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องค่าน้ำมันเผื่อแป๊บเดียวน้ำมันก็ดอดขึ้นไปอีกแล้วว่างั้นเนี่ยนะแล้วมันไม่ได้ขึ้นแต่เฉพาะว่าเรานะขึ้นในระดับโลกเลยนี่นะ
9: ใช่ค่ะ
8: เมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหน้ำมันนะ
9: ขึ้นอีก75สตางค์ตอนนี้คุณผู้ฟังอย่างดีเซลเนี่ยก็ทะลุไปละอยู่ที่42บาท94สตางค์คือพูดง่ายๆอ่ะตัวเลขกลมๆก็จะ43บาทละ
8: คือก่อนหน้านี้เอาว่า6เดือนหรือ7เดือนครึ่งปีเนี่ยก็คือเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักอะนะ
9: ค่ะ
8: เรายังใช้น้ำมันเต็มที่แล้วก็คือ29บาท99สตังค์
9: เพราะว่าเขา
8: อันห้ามเกิน30บาทใช่
9: ไ
8: หมเพิ่มมาวันนี้42บาทนี่มันบวกเข้าไปอีกเลย12บาทใช่ไหมเราเสียเงินเพิ่มจากเดิมเนี่ยอีก12บาทอะ
9: ค่ะ
8: ใครเติมน้ำมันกี่ลิตรเนี่ยลองคิดดูก็แล้วกันนะถ้าคุณเติมลิตรหนึ่งคงไม่ใช่มั้งนะฮ
9: ะ
8: สิบลิตรคุณก็ต้องเพิ่มอีก120บาท100ลิตรคุณต้องเพิ่ม 1,200 นะถ้ามาถือว่าแต่ในแต่ละเดือนนะ
9: ค่ะคือถ้าคนถ้าใช้น้ำมันนะถ้าเติมเต็มถังเนี่ยจากเดิมอาจจะแบบว่าแค่ 2,000 นะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบ 2,300 2,400 2,500 ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเนาะก็เรียกได้ว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยเนาะมันเพิ่มขึ้นคือจะบอกว่าบางคนอาจจะแบบชินไปแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่ชินหรือบางคนหาวิธีในการปรับตัวก็แล้วแต่ทางเลือกของแต่ละคนกันนะนะเหงา
8: เพราะว่ารายได้มันไม่ได้ขึ้นมาตามกับรายจ่ายที่มันพุ่งสูงขึ้นนะฮะตอนต้นเดือนหรือปลายเดือนกันยาต่อเดือนตุลาเนี่ยบางคนบอกสินค้าขึ้น1ตุลาไม่ใช่ครับขึ้น28กันยาแล้วสัปดาห์นั้นนะ
9: ค่ะ
8: ขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ข้าวของอะไรต่างๆบะหมี่เอ้ยปลากระป๋องเอ้ยเนี่ยนะคือบะหมี่ปลากระป๋องนี่มันของคู่กันนะต้องบะหมี่ต้องใส่ปลากระป๋องมันจะอิ่มพอดีก็ว่างั้นนะก็ขึ้นเลยแล้วก็มีปลากระป๋องยี่ห้อแปลกขึ้นมาหรือว่าบะหมี่ยี่ห้อแปลกขึ้นมาเพราะว่ายี่ห้อดังเนี่ยขายกันหมดแล้วคราวนี้ก็มาต่อกันถึงเรื่องของอะไรอ้าวทีนี้ไข่แพงเพราะน้ำท่วมไก่โอ้เยอะเลยนะแถวแปดริ้วเนี่ย
9: ไม่ใช่ไข่อย่างเดียวตอนนี้มีผักแพงด้วย
8: มีผักแพงอีก
9: เพราะว่าเนี่ยใกล้จะกินเจใช่
8: ไหมไม่ใกล้แล้ววันนี้เริ่มแล้วจริงๆวันนี้เขาเรียกว่าวันเขาเรียกว่าล้างท้องมั้งล้างท้องแล้วล้างท้องเมื่อวานด้วยซ้ำไปแล้วก็วันนี้กินจริงวันที่9เนี่ยไปจนถึงวันที่18คือ9วันไปถึงวันที่18แต่บางคนเขาก็เริ่มกินวันพรุ่งนี้วันที่10แต่ว่าในหมุดหมายจริงๆเนี่ยก็คือวันที่9ถึงวันที่18ระหว่างนั้นเนี่ยนะผมก็ปีนี้ก็เหมือนกับต้องเขาเรียกว่าหลุดการกินเจไปผมกินมาหลายปีดีดักแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาแค่ทำบุญสุนทานน้ำจิตใจให้ปลอดโปร่งแต่ว่าการจะไปกินเจอยู่นี้กลายเป็นว่าอาหารเจเผลอแพงกว่าอาหารเขาเรียกอาหารชอนะเสริมด้วยซ้ำไป
9: คือหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยกิ๊กก็พยายามจะทานนะแต่ว่าก็แบบก็ห่างหายไปหลายปีเลยเนี่ยพอนักเหงาพูดปีนี้เกิดไม่ได้ตามเลยว่าเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้ว
8: มันก็เลยทำให้ผักมันแพงแล้วมันก็สองเด้งหนึ่งก็คือกินเจนะ
9: ค่ะ
8: สองอะไรรู้ไหม
9: ค่ะ
8: น้ำท่วมน้ำท่วมผักแพงนะฮะ
9: อันนี้สาเหตุเลย
8: สาเหตุเพราะว่าบางแห่งที่เป็นเขาเรียกว่าผักประจำถิ่นน่
9: ะ
8: พอน้ำท่วมเนี่ยผู้ค้าเขาก็ต้องไปหาในตลาดส่งที่เป็นที่มีแน่ๆแต่มันไกลไงค่าโลจิสติกค่าอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็ผักก็เพิ่มขึ้นปีนี้เนี่ยผักบุ้งเนี่ยผมทำข่าวจากทางด้านของปากใต้นะแถวกระบี่ผักบุ้งกิโลละ100บาทนะคิดดูผักบุ้งโลละ100อ่ะแต่เดิมทีน่ะโลละ40 30 40เองมันคูณ2กว่าๆด้วยซ้ำไปนะเนี่ยฮะก็คือ
9: ก็ทุกอย่างก็ขึ้นไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของค่าแรงเงินในกระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแม้จับกระเป๋าแล้วก็ดูเหมือนยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของสินค้านะราคาก็ไปไกลแล้วนะคะก็มาบ่นให้ฟังเน
8: า
9: ะ
8: ก็คือชวนให้พวกเราจะเรียกว่ารัดเข็มขัดมันก็งอกรัดจนท้องกิ่วแล้วว่างั้นเนี่ยนะก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็คงชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปนะฮะ
9: แต่ว่ามันมีตัวเลขที่น่าสนใจนะนั่งเหงาคือพูดถึงว่าสินค้าเนี่ยราคามันขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าถามว่าภาพรวมการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเนี่ยแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมันมีปัจจัยอะไรที่มากดดันบ้างนะคะมันก็มีข้อมูลที่ออกมาน่าสนใจเป็นของทางสำนักงานนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์การค้าของสนค.ค่ะเขาพูดถึงภาพรวมค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทยเฉลี่ยต่อเดือนในช่วง9เดือนแรกนะคะมกรา
8: ถ
9: ึ
8: งกันยา
9: ของปีนี
8: ้ปีนี้แหละ
9: ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 21,217 บาทต่อเดือน
8: ต่อเดือน
9: พิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย326บาททีนี้เนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างเลยเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราบอกไปตอนนี
8: ้
9: ต้องจับตามองนะปรับแบบว่าปรับจนบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะนับและไหลไปก็ไหลไปเถิดแต่เดี๋ยวเราปรับตัวของเราเองแบบนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของค่าเดินทางอาหารสำเร็จรูปที่มีการปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนพลังงานอุปทานในตลาดโลกแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถามว่ากลุ่มค่าใช้จ่ายสำคัญเนี่ยเป็นกลุ่มไหนมากที่สุดรู้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่อง

0: หารที่อันนี้เนี่ยเราก็จะใช้จ่ายนะคะเฉลี่ยอยู่ที่แต่ละครัวเรือนเนี่ยประมาณ 8,342 บาทต่อเดือน
1: นะจะ 8,000 กว่า
0: ก็จะเหมือนกับเป็นการสะท้อนนะคะนางเหงาว่าคนไทยอ่ะเน้นบริโภคเรื่องของอาหารปรุงสำเร็จแล้วก็กินข้าวนอกบ้านเพื่อความสะดวกสบายแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยวัตถุดิบที่เราจะเอาซื้อไปทำกับข้าวอ่ะ
1: มันก็แพงขึ้น
0: มันก็แพงขึ้น
1: บางทีนะลองมานั่งคิดดูนะบางคนเขาบอกว่าเอ้ยทำกับข้าวกินที่บ้านเนี่ยราคาถูกกว่าอะไรเงี้ย
0: เก๋ลองแล้ว
1: บางทีไม่จริง คือกับข้าวอ่ะทำเพื่อแพงกว่าซื้อ
0: จริง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: จริงถ้าเกิดว่าเราอยู่แค่คนเดียว2คนอะไรเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: ไม่เยอะครอบครัวไม่เยอะไม่เกิน3คนนะว่างั้นนะผมบ้านผมก็3คนนี่นะก็ถ้าบอกข้าวลองดีตัวเลขดูแพงกว่าจริงๆ
0: ใช่ค
1: ่ะแพงกว่าซื้อแกงถุงแพงกว่าซื้อกับข้าวมาซื้อกับข้าว3อย่างเนี่ยบางทีได้กินได้2มื้อของข้าวนะแต่ถ้าเราทำกับข้าว3อย่างนะเรียบร้อยฮะมันจะเกิน
0: แต่ก็แล้วแต่ครอบครัวนะแต่ว่าคนที่เขาบริหารได้อะมันก็มีนะนางเหงา
1: ใช่
0: ไหมคะเหมือนกับว่าเก๋เห็นตามโซเชียลอันนี้คือเรื่องจริงหรือเป็นคอนเทนต์ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาก็ไปซื้ออาหารแล้วเขาก็มีการ
1: ทำให้ดู
0: วันทำให้ดูคำนวณอะไรแบบนี้ว่าเขาใช้จ่ายต่อเดือนเขาวางแผนในการที่จะซื้อแล้วก็ทำกับข้าวทานเองมากกว่าไปนอกบ้านมันก็ประหยัดกว่า
1: เพราะฉะนั้นก็หาช่องทางกันนะท่านผู้ฟังก็คือหาช่องทางว่าท่านจะใช้ช่องทางไหนทำเองหรือว่าจะซื้อมาอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มันสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยในแต่ละเดือนแต่ละเดือนและขอให้มีเงินเก็บด้วย
0: บางคนบอกจะเอา
1: เก็บมาที่ไหนเฮ้ยจริงๆก็คืออย่างที่เขาบอกว่าก่อนจะใช้ให้เก็บซะก่อนอย่าใช้ก่อนแล้วค่อยเก็บเพราะมันจะไม่เหลือเก็บได้มาปุ๊บแต่ก้อนหนึ่งเนี่ย
0: เก็บไว้ก่อน
1: 500 300เองดีสมมุตินะ
0: แล้วพอสิ้นเดือนชักออกมาใช้ได้นิดนึงไหมเพราะมันไม่พอ
1: พยายามจะแข็งดีพยายามจะแข็งว่าเราไม่มีเงินนี้อยู่ในโลกอะไรอย่าง
0: เงี้ยลืมเลย
1: ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีผลงานวิจัยแล้วก็มีการสถิติอะไรหลายๆอย่างออกมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพอคนอายุมากแบบนี้ค่ะแล้วก็เกษียณไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเงินเก็บเนี่ยมีไม่ถึง3เดือนไม่ถึง6เดือ นท
1: ี
0: น
1: ี้
0: ชีว
1: ิ
0: ตโน้ตน่ากลัวโน้ต
1: ใช่นี่ยังไม่นับรวมกับบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ที่เกษียณไปแล้วบางคนก็อาจจะมีเงินเก็บหอมรอมริบมาอาจจะเป็นแสนเป็นล้านก็มีน
0: ะ
1: แต่เงินล้านนี่ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ได้คงทนนะที่สำคัญคือลุงๆป้าๆบางคนเนี่ยผมสงสารมีเงินอยู่ประมาณสัก2ล้านดูเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตไปยิ่งถ้าอายุยืนนะยิ่งไปใหญ่เลยแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหม
0: ค่ะ
1: สแกมเมอร์ไปกินนะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยอย่าให้เงินทั้งชีวิตไปกับใครก็ไม่รู้มาหลอกเราเนา
1: ะ
0: แล้วหายวับไปกับตา
1: หายวับไปกับตาเอาคืนไม่ได้เลยนะ
0: เพียงไม่กี่วินาทีนะง
1: านใช่ต้องระวังหน่อยนะครับผู้เฒ่าผู้แก่คุณครูข้าราชการแม้แต่ตำรวจเอาเกษียณแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนแก่คนหนึ่งนะฮะว่างั้นเนี่ยนะถ้าไปเผลอพลาดทั้งเผลอไปเนี่ยปึ๊บเดียวเนี่ยมันไปเลยนะ
0: ใช่
1: จะบอกให้อันนี้น่าเป็นห่วงมากนะฮะ
0: ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของครัวเรือนเรื่องของค่าใช้จ่ายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าประเทศไทยเนี่ยจะได้ต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ
1: เขาเริ่มมาแล้วนะ
0: เป็นหมื่นๆคนเลยนะเหล่าจาก191ประเทศ
1: ถูก
0: โอ้ฉะนั้นเองเนี่ยวันจันทร์เห็นว่าจะให้ข้าราชการ work from home วันอังคารเป็นวันหยุดนะคะ
1: ตะเลิกแล้ววันที่13
0: วันพุธที่14ก็ work from home วันพฤหัสที่15ก็ work from home แล้วก็วันศุกร์เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะเพราะมันมีการประชุมอยู่2งาน1ก็คือ World Bank หรือธนาคารโลก2ก็คือ IMFIMF กับเวิร์นแวร์ในโคราชการแต่ว่าก็คล้ายๆกันนั่นแหละก็ IMF เนี่ยจะเหมือนกับเป็นที่จะคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันคนละองค์กรกัน
0: แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธนาคารการเงินระดับโลก
1: การเง
0: ิน
1: ระดับโลกแล้วเขาก็ใช้พื้นที่ว่าเราก็ให้เกียรติในการที่เราเป็นเจ้าภาพในการที่จะประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คนไทยเราแม้ว่าเราจะหนักหนาสาหัสกับเรื่องน้ำท่วมนี่นะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยิ้มสู้แล้วก็ต้อนรับชาวต่างชาติก็หน่อยนะครับพรรคพวกผมที่ขับแก๊ปเนี่ยเขาก็บอกตอนนี้เขาเริ่มเห็นฝรั่งเดินทางมาแล
0: ้
1: วเดินทางมาตั้งแต่เนี่ยช่วงกลางๆสัปดาห์เนี่ยเพราะบางคนเนี่ยเขามาไม่ได้มาแค่ประชุมนะเขามาเที่ยวด้วยเขามาเที่ยวด้วยหรือสามีอาจจะมีตำแหน่งแห่งหนมาประชุมแต่ว่าภรรยากับลูกเนี่ยก็มาด้วยแล้วก็เที่ยวกันช้อปปิ้งกันนู่นนี่นั่นอะไรต่างก็ฝากคนไทยเป็นคนไทยที่ดีนะครับ
0: เป็นเจ้าบ้าน
1: เป็นเจ้าบ้าน
0: เพราะเราเป็นเจ้าภาพด้วยใช่ไหมคะ

0: ใช่
1: แล้วงานใหญ่มาก
0: ประชุมงานใหญ่มากกันใหญ่มากคนมาเป็นหมื่นนะ
1: นะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของความพร้อมเนี่ยอย่างทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะท่านก็แสดงความมั่นอกมั่นใจนะกับสถานการณ์แล้วก็ยอมรับว่ากรุงเทพเนี่ยณเวลานี้เนี่ยเอ๊กรุงเทพตอนนี้ยังมีบางพื้นที่มีน้ำท่วมไหมน้ำเงา
0: น่าจะเคลียร์เกือบหมดแล้วฮะ
1: เนาะ
0: น่าจะเคลียร์น้ำเนี่ยจะลงเกือบผมใช้คำว่าเกือบนะเพราะมันยังไม่ 100% เกือบหมดแล้วแต่ที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ก็คือนอกจากน้ำแล้วยังมีขยะมีน้ำเน่ามีกลิ่น
1: แล้วก็ฝนละลอกมา
0: แล้วฝนละลอก
1: ที่อาจจะต้องจับตา
0: แล้วเป็นละลอกนี้ด้วยนะละลอกที่จะเข้ามาประชุมกันเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: แต่ว่าก็ท่านก็แสดงความมั่นใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมเห็นบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจใช่ไหมคะ
0: ก็จะกลางเมืองอะไรว่างั้นนะ
1: นะคะก็จะมีโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยใช้รองรับคณะผู้เข้าร่วมนะคะแล้วก็มีเส้นทางนะคะจากสนามบินการจัดสถานที่จัดงานอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นไปด้วยความพร้
0: อม
1: ทีนี้เรื่องของการเตรียมแผนฉุกเฉินแผนอพยพก
0: ็
1: ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านสั่งการให้ทีมประเทศไทยนะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดป้องกันรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เพื่อเป็นความมั่นให้ความมั่นอกมั่นใจกับคนที่จะเข้ามาร่วมประชุมเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะก็บอกว่าเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าไว้แล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางกทม.เรื่องของฟ้าฝนการติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาจจะต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
0: ใช่คือความปลอดภัยก็ต้องอันนั้นเป็นเบอร์ต้นอยู่แล้ว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนที่มาเนี่ยนะอันนึงก็คือความปลอดภัยทางน้ำนี่แหละถ้าเกิดว่าอยู่ในโรงแรมหรูๆแล้วลงมาข้างล่างน้ำเจิ่งขึ้นมาสักไม่ต้องมาแล้วเอาแค่นักแข่งก็พอเนี่ยก็ลำบากแล้วเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้ต้องดูนะ
1: แล้วก็เป็นภาพลักษณ์ของประเทศด้วยนะคะอ่ะพูดถึงงานใหญ่แบบนี้เนี่ยมีคนมาเป็นหมื่นหมื่
0: น
1: คนเลยเพราะเห็นเขาบอกว่ามีคนมาลงทะเบียนเนี่ยร่วมเข้าสำหรับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมาจาก191ประเทศทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เขามีการคาดการณ์คือทางรัฐบาลเองเนี่ยก็คาดการณ์นะคะว่าจะมีเงินหมุนเวียนเหมือนที่นางเหงาบอกนี่แหละค่ะว่าจะมีคนติดตามมีอาจจะไม่ได้มาแค่ประชุมอย่างเดียวมาเที่ยวอะไรแบบนี
0: ้มาเที่ยวกันอะไรอย่างนี้
1: ใช่ค่ะก็จะมีทั้งภาคธุรกิจนักลงทุนภาคเอกชนเขาก็มีการประเมินว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถดึงเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าประเทศไทยได้ที่ 8,000 ถึง 9,000 ล้านบาทเลย
0: เฉียดหมื่นล้านเลยนะ
1: ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าการประชุมการจัดประชุมในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนะคะท่ามกลางเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร
0: ์
1: ความไม่แน่นอนทางการค้าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันผันผวนเนาะเนี่ยละค่ะ
0: ก็ต้องให้ประเทศไทยเราพยายามขยับขับเคลื่อนในการที่จะแอคทีฟตรงนี
1: ้
0: เพราะว่าเขาเรียกว่าสถานที่ในการท่องเที่ยวเราพร้อมแล้วในทั่วไปนะภาพรวมแต่สถานที่ในเรื่องของการประชุมก็นี่แหละการประชุมระดับใหญ่ๆเราก็สามารถที่จะทำได้เนี่ยนะผมเห็นสื่อใหญ่อย่างพี่สุทธิชัยหยุ่นเนี่ยแกพูดถึงขนาดว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เราจำได้ไหมว่ายุคโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละแต่เป็นโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งใช่ไหมที่เขาพบกับท่านคิมจองอึนของเกาหลีเหนือใช่ไหมพบกันที่เวียดนามก็พบใช่ไหมพบกันที่ดูเหมือนจะสิงคโปร์ใช่ไหมก็พบเนี่ยลองพบที่ประเทศไทยเลยไหมล่ะเนี่ยนะอันนี้สื่อใหญ่อย่างพี่อยู่นะบอกมาว่าอย่างนี้ผมนี่ก็เออคลื่นตามไปด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหมุดหมายอะไรที่มันก็หรือนอกเหนือจากเรื่องของเพราะว่าการจัดประชุมระดับใหญ่เราก็จัดมาแล้วนะใช่ไหมฮะจำได้ไหมสมัยก่อนแล้วก็เออเนี่ยปลายไปฉะปลายที่ต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยอีกไม่ถึงเดือนเนี่ย
1: ค่ะ
0: พืชสวนโลกพืชสวนโลกที่อุดรไงฮ
1: ะ
0: เออที่เขาจัดแล้วเขาจัดหลายเดือนเลยนะผมเคยไปดูพืชสวนโลกอยู่ที่เชียงใหม่มาทีนึงอ่ะใช่ไหมเออแล้วก็ตอนนี้เขากำลังจะมาจัดที่นี่อีกไปจนถึงต้นปีหน้าเลยนะหลายเดือนเลยรู้สึก4เดือน
1: เดี๋ยวก็รอดูนะคะเนื้อหาสาระของการประชุมนะคะว่าเราเองเนี่ยจะได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำเกตก็เอาคร่าวๆแล้วกันอย่างเรื่องของเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้เนี่ย

0: เขาเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วนะคะเขาลดการระบายน้ำลงน้ำหนาว
1: จากเดิม 2,500 ต่อวินาทีนะ
0: ตอนนี้เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: หายไป300เลยว่างั้นเนี่ยนะต่อวินาที
0: การลดแบบนี้เนี่ยจะทำให้สถานการณ์นะคะลุ่มน้ำป่าสักเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็อาจจะช่วยให้ระดับน้ำเนี่ยมันลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนระลอกใหม่เนี่ยละค่ะที่บอกไปนะคะก็คือ9ถึง11แล้วอาจจะต่อเนื่องไป12 13เลยนะคะทีนี้ภาคใต้เองก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยเหมือนที่เราย้ำบ่อยๆว่ามันจะเคลื่อนไปที่ใต
1: ้
0: ส่วนภาพรวมจังหวัดปราจีนจังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้สถานการณ์ในช่วงนี้เร่งระบายน้ำก่อนที่จะมีเรื่องการรับระลอกใหม
1: ่
0: ก็พยายามอย่างเต็มที่เลยเพื่อที่จะลดระดับน้ำให้ลงให้ได้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่ายังหนัก
1: ยังเจิ่งน้ำอยู่นะ
0: ยังเจิ่งน้ำ
1: บางคลองบางคล้าแม้แต่บ้านสร้างที่มีกรณีกันอยู่เนี่ยน้ำก็ยังอยู่นะแล้วไม่ได้ว่าจะหมดไปนะ
0: สรุปบ้านสร้างนี่ยังไงนะเหงา
1: ก็เนี่ยเดี๋ยวจะถามท่านคนพีอยู่เนี่ย
0: เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยมีคำสั่งออกมาตอนแรกเป็นคำสั่งเรื่องของการไปช่วยราชการที่วิทยาเขตปกครอง
1: พอ
0: ต
1: อ
0: นเย
1: ็
0: นพอตอนเย็นโยกย้าย
1: กลายไปเป็นนายอำเภอลำสนธิแล้วลำสนธิเนี่ยเป็นลพบุรีบ้านผมด้วยนะลำสนธิเนี่ยน้ำแห้งกิ๊กเลยนะตอนนี้ไม่มี
0: ใช่
1: ไม่มีนะอาจจะมีผมไม่แน่ใจว่าป่าสักนี่มันจะผ่านมาหรือเปล่าจะไม่ท่วม
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ท่วมลำสนธิเนี่ยเป็นเขตบ้านไร่ว่างั้นเนี่ยนะน้ำไม่ท่วมเอ๊ะแล้วยังไงเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านนายอำเภอแบบดูเหมือนว่าจะแย่จริงๆเพราะฟังดูจากคือไม่ต้องดูแลฟังดูจากซุ้มเสียงของท่านอนุทินเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ดูเหมือนว่าแย่มากเลยถูกไหมอ้าวเราพูดกันอย่างนี้แล้วกันตรงๆแฟนๆเนี่ยลำจะย้ายไปลำสุนทีไม่สงสารคนลำสุนทีบ้านผมเหรอสมมุตินะว่านายอำเภอแย่จริงอ่ะที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อวานเราคุยกับท่าน
0: โฆษกสุทธิพงษ
1: ์ท่านโฆษกก่อน
0: อ๋อ
1: ท่านโฆษก
0: รัฐบาล
1: โฆษกรัฐบาลบอกว่าเนี่ยเราจะย้ายมาที่วิทยาปกครองเนี่ยแล้วก็มาสอบสวนทวนความเนี่ย30วันนึกออกมั้ยแล้วทำไมเมื่อวานถึงย้ายต่อไปเป็นนายอำเภอลำสนธิเลย
0: อ
1: ันเนี้ยคนงง
0: ค่ะ
1: ซึ่งผมจะถามท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีอยู
0: ่
1: ว่าทำไมถึงไม่เอาให้มันเสด็จน้ำว่าเนี่ย30วันเนี่ยแล้วสอบถ้าผิดจริงก็ไล่ออกนี่แหละแล้วแต่นะถ้าผิดแบบมหาศาลเลยเนี่ยนะทำไมถึงย้ายไปในตำแหน่งเดิมแต่เปลี่ยนที่ตำแหน่งเดิมคือนายอำเภอเป็นนายอำเภอของลำสนธิอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเมื่อก่อนนี้เป็นกิ่งเพื่อลำสนธิตอนนี้เป็นอำเภอแล้ว
0: แต่ว่าก่อนหน้านั้นที่มีคำสั่งเหมือนไปช่วยราชการที่วิทยาลัยเขตปกครองเนี่ยท่านก็ยังคงไม่ได้ขาดจากตำแหน่งเดิมนะท
1: ่
0: านยังคงเป็นนายอำเภออยู
1: ่
0: แต่ให้ออกจากพื้นที
1: ่แต่ออกจากพื้นที
0: ่
1: แต่คราวนี้พอย้ายไปเนี่ยคือขาดเลยนะถ้าย้ายไปเป็นนายอำเภอลำสีคือต้องขาดจากอำเภอบ้านสร้างนะ
0: ค่ะ
1: เออนี่ไง
0: คำสั่งมีอยู่2คำสั่ง
1: ใช่
0: มี2ฉบับ
1: เป็นสิ่งที่คนก็งงสงสัยไง
0: แต่ที่สำคัญเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันหรือเปล่าจะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมหรือเปล่าในฉบับที่1และฉบับที่2อันนี้เก๋ก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆที่หลายคนบอกว่าแล้วที่ท่านถูกข้อครหาว่าประสานงานล่าช้า
1: เล่นแต่โซเชียล
0: เล่นแต่โซเชียลใช่มั้ยคะมุมนึงก็ดูเหมือนจะทำงานแต่มุมนึงก็เหมือนแบบเป็นคอนเทนต์อะไรก็ว่าไปนะคะนี่คือเราไม่ได้พูดเองนะก็ออกมาจากตามข่าวแต่ว่าวันนี้เพจของทางเขาบอกว่าเป็นเพจดังของทางลพบุรีเขาโพสต์ต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยเขาบอกว่าเนี่ยกำลังจะได้นายอำเภอฝีมือดี
1: ก็เขาเคยเป็นนายอำเภอดีเด่นนะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ท่านนายอำเภอท่านเนี่ยที่โดนอภิอีออกไปจากไอ้บ้านสร้างในปราจีนเนี่ยเขาเคยเป็นนายอำเภอดีเด่น
0: นี่เพจเรารักลพบุรีโพสต์แบบนี้ค่ะโพสต์บอกว่าโพสต์ภาพคุณเศรษฐวุฒิ
1: แล้วก็
0: เป็นข้อความต้อนรับบอกว่านายอำเภอลำสนธิคนใหม
1: ่
0: ระบุยินดีต้อนรับสู่เมืองลพบุรีลพบุรีได้อำเภอได้นายอำเภอฝีมือดีแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีว่าจะได้คนฝีมือดีมาอยู่ที่จังหวัดลพบุรี
1: โอ้ ลำสะทีนี่ผมนึกภาพดูนะเป็นแหล่งเลี้ยงวัวเลยนะทั้งวัวเนื้อวัวนมเลยนะแถวนั้นเพราะติดกับมวกเหล็กน
0: ะ
1: ติดกับมวกเหล็กของโคราชแล้วก็ติดกันกับชัยภูมิด้วยนะตรงนั้นมันเป็นก็เรียกสามเหลี่ยมมันก็ฝั่งนึงเป็นชัยภูมิอีกฝั่งนึงเป็นโคราชแล้วก็เป็นลพบุรีที่ลำสะทีนะ
0: ค่ะส่วนอีกท่านนึงเนี่ยที่ถูกย้ายไปที่บ้านสร้างอันนี้รู้สึกว่าจะมาจากสระแก้วไหมคะนะเหงา
1: จังหวัดติดกันใช่ไหม
0: ใช่ไหมเห็นว่าวันนี้เนี่ยก็ไปรายงานตัวที่ปราจีนแล้วนะ
1: ก็คือมีนายอำเภอคนใหม่เป็นที่แน่นอนเลยว่างั้นนะ
0: ใช
1: ่แทนจากนายอำเภอสุวุฒินะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้
0: อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แต่ว่าช่วงหน้ายังไม่ได้คุยเรื่องนี้นะโปรยไว้เฉย
1: ๆ
0: ช่วงหน้า
1: อาจารย์สุวิชาเป้าเลี้ยงผมสินิดาโพนิดาโพ
0: จะพาไปดูศึกสัตว์ฟอก
1: ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการศึกที่มัวเรารายงานเลยน
0: ะ
1: เป็นการซักฟอกมากที่สุดหรือรัฐมนตรีมากที่สุดตั้งแต่มีสภามามั้งเขาบอก18คนในคราวเดียวกันนะแต่เป็น18คนสีน้ำเงินหมดเลยว่างั้น
0: ใช่นะคะเดี๋ยวมา
1: ติดตามกัน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับกันเข้ามาในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับเก๋ก็นั่งเอาทำหน้าที่อยู่ครับ
0: ค่ะเอาละค่ะก็คุยเรื่องของประเด็นการเมืองนะคะเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เป
1: ิ
0: ดฉาก
1: แล้ว
0: เขาเปิดฉากแล้วสำหรับเรื่องของศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้นะคะก
1: ็
0: ยื่นยติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะคะเพื่อที่จะอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวม18คนด้วยกันนะคะ
1: ถือว่ามากที่สุดในวงการการเมืองไทยด้วยเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์นะ
0: ใช่ค่ะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีนะคะผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นจากนิดาโพนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับผมสวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
1: อันนี้จริงเปล่าอาจารย์ที่เขาบอกว่านี่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่เขาเรียกอภิปรายรัฐมนตรีมากที่สุดอะใช่ไหม
6: โอ้ถ้ามากที่สุดมันต้องทั้งคณะมันต้องนายกและทั้งคณะนั่นคือเยอะมากที่สุด
1: อ
6: ันนี้เขาเรียกว่าเป็นการอภิปรายพักเดียว
1: สักเดียว
0: ใช่ใช
6: ่พักด้วย
0: น้ำเงินน้ำเงินล้วน
1: น้ำเงินล้วน
6: เวลาทั้งสองท่านอ่านชื่อผู้โดนอภิบายนะผมไม่ต้องไปอ่านผู้โดนหรอกอ
1: ่
6: านผู้ไม่โดนดีกว่า
1: ผมจำได้ท่านเสียศักดิ์นี่ไม่โดน
6: อ่านผู้ไม่โดนที่มาในนามพักภูมิใจไทยแต่ไม่โดนดีกว่า
1: ท่านเสียศักดิ์ไม่โดน
6: คุณเสียศักดิ์คุณขิงเอกนัท
1: เอกนัทไม่โดน
6: สสแนน
1: คุณแนนไม่โดน
6: สสท็อป
1: ท็อปอะไรพวกนี
6: ้อ๋อคุณพีรพล
1: อ๋อคือพีรพลเนี่ยพี่พลพลพี
0: คุณพลพี
6: พลพี
1: เนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยผมจะสัมภาษณ์เขาเนี่ยพลพีเนี่ย
6: นั่นแหละครับนะครับนะผมว่า

0: าทละน่าจะมีแค่นี้บ้างที่ไม่โดน
1: ใช่ไหมโดนแล้วโดนเลย
2: แต่ในเมื่อเป็นน้ำเงินล้วนอาจารย
1: ์
2: แต่เป้าหมายใหญ่ที่สุดเนี่ยที่ทางถ้าดูจากการมองยุทธศาสตร์ของทางฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายใหญ่ที่สุดคือใครแล้วกลุ่มไหนจะต้องจับตามองเป็นพิเศษ
0: เอาอีก่อนนะครับนะทั้งหมดเลยเนี่ย
1: ครับ
0: มีแค่พรรคเดียวคือภูมิใจไทย
1: ใช
2: ่
0: ยุทธศาสตร์หลักแรกอันแรกเขาคือเขาต้องการสร้างความบาดหมางระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทย
1: เขาจะว่าเป็นริมตอก
0: เข้าเนี่ย
1: ตอกระหว่างแดงกับน้ำเงินเลยว่างั้นเลย
0: ถ้าติดแผลได้มากๆเข้าสีน้ำเงินอาจจะเปลี่ยนใจขึ้นมาอาจจะไม่ไว้วางใจหรือใช้แอปเซนต์คือไม่ยกมือ ซึ่งผมบอกได้เลยว่าไม่หรอกเพราะยังไงสีแดงเนี่ยคืออย่างคือสีแดงขอโทษดีครับถ้าเกิดไม่วางมากๆสีน้ำเงินมีปัญหามากๆสีแดงอาจจะแบบไม่ยกมือนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไม่หรอกครับยังไงสีแดงเขาก็ยกมือให้เขาไม่พร้อมออกจากรัฐบาลตอนนี้หรอก
1: พร้อมออกจากรัฐบาลนะ
0: อันนี้ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งที่วาดหวังไว
1: ้
0: อย่างน้อยที่สุดเขาก็หวังว่ามันน่าจะสร้างความบาดหมางได้ระหว่างสองพรร
1: ค
0: ซึ่งผมบอกเลยว่าสีแดงยังไม่พร้อมออกจากรัฐบาลตอนนี
1: ้
2: แย่ให้เขาระแวง
0: เขากลับมาก่อน
2: แย่ให้เขาระแวงอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์แย่ให้ระแวงกันเฉยก่อนว่างั้น
0: นะครับแต่ว่าพี่น่ะว่าระหว่างนี้ก็อาจจะทำให้สีน้ำเงินต้องไปเอาใจสีแดงบ้างเล็กน้อยระหว่างนี
2: ้
0: นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ
1: มีสีเขียวคอยอยู่นะ
0: เขาก็มีสีเขียวคอยเป็นแรงสนับสนุน
1: มีเขียวคอยอยู่
0: นะครับซึ่งบอกว่ากลยุทธ์นี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่เขาก็ใช้กันมาโดยทั่วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมว่าไม่น่าจะสำเร็จเท่าไหร
1: ่
0: นะครับนะอันที่สอง
1: ยังไง
0: เขาก็หวังว่านะครับว่าในกรณีของคุณอนุทิน
1: ครับ
0: ชาญวีรกูลเป็นรัฐ
1: ม
0: นตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาอภิปราย
1: คุ
0: ณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยไม่ใช่ในฐานะนายกเพราะเขาเชื่อว่าถ้าอภิปรายในฐานะนายกเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งครม.สีแดงก็ต้องลุกขึ้นมาช่วย
1: อ๋อเออเหลี่ยมนี้เขาก็เลย
0: ตัดสินใจเล่นงานคุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยอย่างเดียว
1: ไม่ในฐานะนายกว่างั้น
0: เขาก็หวังว่าสมมุติว่าคะแนนคุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยเกิดได้คะแนนสนับสนุนน้อยขึ้นมา
1: เสียหน้า
0: หรือมีปัญหาขึ้นมาม ันกระเทือนไปถึงเก้าอี้นายกด้วย
1: เงาเออเหลี่ยมนี
0: ้เขาบอกว่าเหลี่ยมนี้ก็ยังไม่สำเร็จมาอันที่สามเขาอภิปรายนะครับไปที่คุณชัยชนกชิดชอบ
1: เนา
2: ะ
1: ดีอี
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะ
1: คิดชอบ
0: กระทรวงดีจะไม่ถูกจับจ้องถ้ารัฐมนตรีไม่ใช่ชื่อชัยชนกเพราะอะไรครับเหตุการณ์ในอดีตฝ่ายค้านไม่เคยสนใจกระทรวงดีเท่าไหร่หรอก
1: ใช่ไหม
0: แต่ฝ่ายค้านเนี่ย
1: ไม่เคย
0: อยากจะโจมตีนะครับสมัยก่อนนะไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามนะก็อยากจะโจมตีพรรคภูมิใจไทยก็อยากจะโจมตีไปให้ถึงคุณเนวินในฐานะที่เป็นผู้มีบารมีผู้นำจิตวิญญาณของพรรค
1: ผู้นำจิตวิญญาณ
0: แต่มันไม่มีมันเอื้อมไม่ถึงพอวันหนึ่งแต่งตั้งคุณชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี
1: อันนี้เป็นสายล่อฟ้าเลยว่ากันนะ
0: โอ้โหเป็นสายล่อฟ้าเลยคราวนี้ทั้งสื่อทั้งฝ่ายตรงข้าม
1: เ
0: ห็นเป้าใหญ่เลยครับลุมกันแหลกลานเลยเพราะรู้ว่าตีชัยชนกสะเทือนถึงบุรีรัมย
1: ์
0: ฉะนั้นในขณะเดียวกันสังเกตไหม
1: ครับ
0: เขาไม่เล่นงานสสแนมร
1: ั
0: ฐมนตรีช่วย
1: เพราะอะไร
0: เพราะอะไร
1: เพราะอะไร
0: เพราะถ้าเล่นตีช่วย
1: เ
0: ล่นตีช่วยจะตอบคำถามคนเดียวหมดแ
1: อ
0: นไม่เล่นตีช่วยเพื่อหยิบให้ตีว่าการตอบคำถามคนเดียว
1: อ๋อไม่ต้องให้มีตัวช่วยว่างั้นนะ
0: ไม่ให้มีตัวช่วย
1: เออ
0: เพราะเขาเชื่อว่า
1: แม่เหลี่ยมนี
0: ้โดยประสบการณ์เขาเชื่อกันว่าคุณชัยชนกเนี่ยชอบหลุด
1: โอ้โดนแย่เป็นหลุดแล้วว่างั้นเนี่ยนะ
0: โดนแย่แล้วหลุดแน่เขาเลยทั้งนั้นไม่เอาสสแนน
1: เอ
0: าแค่คุณชัยชนกคนเดียว
1: ไม่งั้นสสแนนจะมาตอบแทนให้
0: ลุกขึ้นมาตอบเพราะถ้าสสแนนลุกขึ้นมาตอบเมื่อไหร
1: ่
0: ฝ่ายค้านจะลุกขึ้นมาประท้วงทันทีว่า
1: ไม่เกี่ยวคุณ
0: อภิปรายรัฐมนตรีว่าการไม่ใช่รัฐมนตรีช่วย
1: เออว่ะ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ
1: ์เออจริงจริง
0: จริงว่าจริงว่า
1: จริงจริงผมเห็นด้วยเลยอาจารย์เออ
0: ฉะนั้นเขาไม่ต้องตรงนี
1: ้
0: นะครับนะอันที่สามอันถัดมานี่เขาแหละ
1: ที่สี่ใช่ไหมข้อสี่
0: การไปครั้งนี้เขาไม่หวังหรอว่าเขาจะสามารถล้มรัฐบาลได้เพราะไม่มีอภิปรายวางใจทางไหนหรอครับ
1: มันล้มไม่ได้อยู่แล้วไม
0: ่
1: มียิ่งเสียงทุ่มท้นอย่างนี้ว่างั้น
0: แต่เขาตั้งใจจะเปิดแผลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้
0: นะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่ให้กดคะแนนนิยมของรัฐบาลลงมาให้ได
1: ้
0: ให้ขาดความชอบธรรมมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าแผลทั้งหลายที่เขาเปิดมาก่อนพิพายนานแล้วประเด็นคือมีแผลใหม่ไหม ันที่หนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองไอ้แผลเก่าที่มีอยู่เนี่ยมีหลักฐานหรือไม
1: ่นี
0: ่รวมทั้งแผลใหม่ด้วยเพราะอะไรครับสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะคร
1: ับ
0: นี่ในสมัยก่อนนักการเมืองรุ่นใหญ่ๆนะไม่ขอเชื่อกัน
1: นะปลายกระดาษเปล่า
0: ไปแล้วไปแลกร้านเลย
1: กระดาษกระดาษเปล่าเขาเรียก
0: กระดาษเปล่าทุกคนเชื่อหมดเลยถ้าที่ความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได
1: ้
0: แต่ปัจจุบันไม่ใช่ครับปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันวิ่งสื่อสารกับทางออนไลน์เร็วมากฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าทุกคนตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลหรือฝ่ายสนับสนุนฝ่ายค้านหรือต่อต้านฝ่ายค้านหรือฝ่ายที่เป็นกลางเขาจะถามหาอยู่อย่างนึงที่พูดมาเนี่ย
2: มีหลักฐานไหม
0: อยู่ไหน
1: อ๋อ
0: ทุกวันนี้นะครับคนไทยมองหาหลักฐานครับไม่ได้มองว่าการโจมตีอย่างเดียวแล้วจบครับเขาถามว่าหลักฐานอยู่ไหน
1: ไม่ได้ฟังตามเคลิ้มๆตามคำพูด
0: ไม่ได้ฟังเคลิ้มๆอีกต่อไปแล้วก็จะถามว่าหลักฐานอยู่ไหน มีอะไรที่มันแสดงเห็นถึงความเชื่อมโยงไห
1: ม
0: ถ้าเกิดมันมีรัฐบาลก็เดือดร้อนพวกที่โดนพิพายก็เดือดร้อนแต่ถ้ามันไม่มีหรือมันคลุมเครือไม่เชื่อมโยงอะไรเลยมันสอนมันจะย้อนกลับไปหาฝ่ายค้านทันที
1: มันจะบูมแรงย้อนกลับเลยว่างั้นนะ
2: ก็คือถ้ามีหลักฐานเนี่ยแล้วตรวจสอบได้แล้วเอามาพิสูจน์ข้อกล่าวหาต่างๆที่มีเรียงมาเป็น7หน้ากระดาษเนี่ยแล้วนำไปสู่ให้เกิดความรับผิดชอบทางการเมืองหรือถูกนำไปตรวจสอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทางกฎหมายเนี่ยอันนี้ถือว่าจะได้แต้มเลยใช่ไหมอาจารย์ถือว่าเป็นหมัดน็อกเลยแต่ว่าอาจารย์อ่านดู7หน้าข้อกล่าวหารัฐมนตรีแต่ละท่าน
1: มีอะไร
2: มีหมัดเด็ดหมัดน็อกตรงไหนไหม
0: คือผมมองอย่างนี้บางเรื่องนะเช่นเรื่องหัวสวเขาคงจะโยงอย่างที่เราเป็นข่
1: า
0: วประเด็นก็คือว่าให้หลักฐานบางอย่างมันก็ไม่ชัดนะนึกออกไหมมันไม่ชัดแต่โอเคถามว่าเรายอมรับไหมว่ามีหัวสวเรายอมรับกันเพราะเนื่องจากกกต.เขาก็เล่นงานไปแล้วกลุ่มนึงใช่ไหม
1: ใช
0: ่เรายอมรับแต่คำถามคือว่ามันโยงไปถึงคนนู้นคนนี้พรรคนู้นพรรคนี้อะไรหรือ
1: เปล่าจริงเปล่าม
0: ันมองไม่เห็นยังไม่เห็นภาพแต่ที่น่ากลัวและอันตรายเนี่ยคือเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่น
1: โอ้โหก็นี่ไงวันก่อนที
2: ่แค่สดวันนี้เลย
1: หลุดออกมาเนี่ย
0: ตอนนี้เนี่ยมันยังวิ่งไม่หาใครไม่ได้เลยและไอ้ที่จับไปล่าสุดก็เพิ่งปล่อยตัวออกมา
1: ก็เนี่ยยังไม่ได้นำเสนอข่าวเลยเนี่ยวันโอ้โหเขาปล่อยตัวเมื่อวันสองวันเนี่ย
0: เขาบอกว่าไอ้ที่เราออก 5,000 คนเราออกไปกี่คนแล้วหรือยังไม่ได้ออกไปเลยและที่คนที่ควรจะได้เข้าเขาได้เข้าหรือยัง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เรียกว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะแบบนะคือโอเคอ่ะต้องหาคำตอบมาให้ได้อ่ะ
1: ต้องหาคำตอบให้ได
2: ้น่าจะเป็นประเด็นนี้
1: ประเด็นนี
2: ้อันดับหนึ่ง
0: ส่วนประเด็นที่สองก็เป็นประเด็นเรื่องน้ำท่วม
2: ค่ะ
0: เพราะว่าต้องยอมรับนะครับ
1: น้ำมันท่วมจริง
0: รัฐบาลมาพร้อมกับพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกต่อมาน้ำมาวันศุกร์วันเสาพระเสาแทรกเลยอ
1: ่
0: ะ
1: พระเสาแทรกเลยใช่มาวันศุกร
0: ์เสาแทรก
1: ที่แล้วนู้น
0: นะครับนะโดนงั้นอ่วมเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือผู้ว่ากทม
1: ใช่
0: มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะโดนหนักเพราะตอนนี้น้ำเหนือกำลังมาใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วกว่าจะอภิปรายผมว่าดีไม่ดีตอนนั้นคงท่วมกันเรียบร้อยไปหมดแล้วแหละแล้วก็คงจะเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเยียวยาทั้งหลายที่จะตามมากันในภายหลังที่จะต้องมีการอภิปรายกันแหลกลานในประเด็นเหล่านี
1: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับผมว่าประเด็นเหล่านี้มันเป็นที่สองประเด็นนี้มันเป็นที่เรียกว่ารัฐบาลก็ต้องหาคำตอบให้ได้กันส่วนประเด็นบางประเด็นเช่นไทย AI พาสปอร์ตผมว่า
1: ไม่เท่าไหร
0: ่ประเด็นก็คือไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะคนไม่สนใจ
1: แต่เขาจะเน้นว่าไปตีตัวคนมากกว่าตัวประเด็นใช่ไหม
0: ใช่เขาจะเน้นไปตีคนเขาจะเน้นก็บอกแล้วตีวัวกระทบคาดตีชัยชนกกระทบเนวิน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะเขาก็กะว่าจะเล่นกันแบบนี้แต่ทีนี้อย่างไรก็ตาม
1: ครับ
0: บางคนที่โดนเนี่ยแต่ผมกำลังมองว่าโดนเพราะเขามีโจทย์เก่าคิดว่าใครครับ
1: ใคร
0: โจทย์ขาประจำเขาเลยต้องโดน
1: ใคร
2: ใครค่ะอาจารย์
0: เสี่ยเฮงไง
1: เ
0: ขามีโจทย์ประจำอยู่แล้ว
1: สุชาติไอซ์
0: สุไอครับเขามีโจทย์ประจำอยู่แล้วครับยังไงก็โดนก็หวังว่าคุณไอซ์คงจะอภิปรายที
1: ่ย้ายกระทรวงไปไหนไอซ์ก็จะตามไว้ว่าเธอจะอยู่กระทรวงไหน
0: ว่าก
1: ันได้นะ
0: จะอภิปรายที่เกี่ยวพันกับกระทรวงทรัพย์นะครับเพราะตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กระทรวงแรงงานแล้วนะครับ
1: จะไปเกาะอยู่แต่แรงงานนะน้องไอซ์นะ
0: อภิปรายให้มันถูกกระทรวงนิดนึงครับนะคนนึงที่ผมแปลกใจแต่ผมคิดว่าผมก็กำลังจะนึกถึงเหตุผลว่าทำไมถึงโดน
2: ค
0: ือรองประกรณ
1: ์อ๋อคุณประกรณ์ดีพัด
0: ลองประกรณ์โดนเฉยเลยตอนแรกผมก็งงนะก็คือก็นั่งคิดทั้งคืนว่าทำไมเขาถึงเล่นงานลองประกรณ
1: ์ทำไม
0: ผมพอเดาได้หนึ่งลองประกรณ์คือฝ่ายกฎหมายฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล
1: ครับ
0: เ ขาก็เชื่อว่าหลายๆประเด็น
1: ผิดพลาดตรงไหน
0: หลายๆประเด็นเนี่ยในเชิงของกฎหมายเนี่ยรองอมกรเนี่ยคือผู้ให้คำแนะนำ
1: อ๋อ
0: ฉะนั้นต้องจัดการเอาผู้เชี่ยวชาญกฎหมายออกไปซะให้ได้ก็เลยเล่นงานรองอมกร
1: แสดงว่ารองอมกรนี่แข็งแกร่งมากในเรื่องของกฎหมายถูกไหม
0: เขาบอกว่าแข็งแกร่งเรื่องกฎหมายไงเขาบอกฉะนั้นต้องเอาตัวช่วยออก
1: ต้องเอาคนแข็งแกร่งในด้านนี้ออกไปว่างั้นเนี่ยนะ
0: ต้อง discredit คนที่ช่วยพรรคภูมิใจไทยในเชิงกฎหมายให้ได้เพราะถ้า discredit ได้ต่อไปผู้ไรยังไม่มีคนฟังละ
1: อ๋อ
2: เอออาจารย์แล้วอย่างคุณสุภจีอย่างคุณเอกนิติเนี่ยล่ะค่ะ
0: คุณเอกนัทไอ้สุภจีกับคุณเอกนิติ
1: สองคนนี้ไม่เคยมาโดนแบบว่าไฟฉายส่องแล้วก็คนก็ลุมมาก่อนเลย
2: เหนือความคาดหมายไหม
0: ท่านผมถามนิดนึงเศรษฐกิจเราดีขึ้นไหม
1: มันจะดีได้ไง
0: ไม่ดีขึ้นใช่ไหมน้ำท่วมจะดีได้ไง
1: น้ำมันแพงด้วย
0: เศรษฐกิจไม่ดีขึ้นแม้ว่าจะไม่สามารถหาประเด็นอะไรที่มันไปเกี่ยวกับคอร์รัปชันนะไม่ได้แต่เนื่องจากเศรษฐกิจมันไม่ดีถ
2: ้
0: าไม่ไอ้ฝ่ายสองท่านนี้เดี๋ยวคนก็จะถามว่าเฮ้ยเห็นไม่เห็นแล้วเศรษฐกิจไม่ดีทำไมไม่ไอ้ฝ่ายสองคนน
1: ี้กล่าวซะหน่อยว่างั้นเนี่ย
0: ก็เลยต้องเอาซะหน่อยคิดซะว่ามาเป็นน้ำจิ้ม
2: คือจะเน้นไปในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าเรื่องของทุจริต
0: ใช่ก็จะเน้นเป็นเรื่อง
1: คนละแบบกัน
0: คนละแบบกันนะครับฉะนั้นสองท่านนี้ก็จะโดนเรื่องเศรษฐกิจก็แน่นอนก็คงต้องลุกขึ้นมาต่อตามภาษานักเศรษฐศาสตร
1: ์
0: นะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ดูการต่อสู้กันระหว่าง
1: ผมอยากดูคู่นี้ไอ้สองคนท่านสองคนเนี่ยท่านอิทธิกับท่านสุภจีเนี่ยเพราะท่านไม่ได้อยู่ในแวดวงหรือไม่เคยได้อยู่ในการเมืองมาก่อนเพราะถ้าพวกที่อยู่ในการเมืองมาก่อนเนี่ย5ปี10ปี20ปีเนี่ยนะพวกนี้ก็จะมีความแข็งแกร่งพอสมควร
2: แต่ว่าวันนี้เนี่ยหลายๆท่านที่มีชื่อในเรื่องของการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกคนก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงเรื่องของผลงานก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรนะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยเก๋ขอถามไล่ไปนิดนึงอย่างประสบการณ์การอภิปรายไม่ไว้วางใจขอภาคบทบาทการทำงานของทางฝ่ายค้านก่อนทางอาจารย์ดูแล้วดูฝีไม้ลายมือของฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย
1: ์
2: เป็นไงจะพอจะโอเคไหม
0: พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับนะเป็นพรรคที่มีความสามารถในการคุยเขี่ยข้อมูลเชิงลึกแล้วมีประเด็นมีหลักฐานมาชัดเจนนะครับนะซึ่งจากคนเหล่านี้หลายคนก็กระโดดออกจากพรรคไปแล้วเช่นหมอวรงค์เป็นต้นนะครับทีนี้ที่เหลืออยู่ก็ยังมีอย่างเช่นคุณสาธิตก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับนะคุณรุ่นใหม่แล้วคุณแทนชัยชนะก็ยังอยู
2: ่
0: นะครับนะคำถามก็คือว่าในพรรคไปปัดเองเนี่ยอาจจะมีคนที่เป็นที่ไม่ใช่ส.ส.แต่ยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แต่มีความสามารถในการเก็บเกี่ยวข้อมูลคุยเก็บข้อมูลเนี่ย จะสามารถประสานกับเขาได้ไหมแค่ไหนในการไปเอาข้อมูลมาเพราะผมยังเชื่อว่าการอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยในที่ผ่านมาที่ล้มที่ไม่สามารถล้มรัฐบาลได้แต่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆหลายได้เนี่ยส่วนใหญ่เขามาพร้อมกับเอวิเดนซ์มาพร้อมหลักฐาน
1: เขาแข็งตรงนี้
0: ต้องรอดูว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย
2: เขาจะใช้ประสบการณ์ในครั้ง
0: นี้ในส่วนพรรคประชาชนแน่นอนก็เป็นการอภิปรายแบบคนรุ่นใหม่อ่
2: ะ
0: นะครับนั่นก็คือตีคล้องร้องเปล่าให้ดังไปก่
1: อ
0: นนะครับแต่ส่วนหลักฐานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที ่พรรคนี้ยังหลายๆกรณียังขาดหลักฐานนะครับรวมถึงพูดผิดไปแล้วเนี่ยบางทีไม่ย้อนกลับมาแก้อีกต่างหาก
1: เอ๊ะมันจะกลายเป็นย้อนทางกันไหมระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์คือหมายความว่า
0: ก็แล้วแต่เขาอาจจะทำคนคนแนวทางกัน
1: คือเหมือนก่อนเนี่ยประชาธิปัตย์เขาก็โวหารอะไรก็น
2: ะ
1: แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าโวหารมาอยู่ที่พรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์กลับไปเป็นต้นพวกที่แข็ง
0: อยู่ที่พรรคประชาชน
1: เออ
0: แล้วประชาธิปัตย์ที่ต้องทำได้คือ ต้องมีหลักฐาน
1: อ๋อ
0: แต่ยังก็ตามหลักฐานผมว่าหลายอย่างนะผมบอกให้จับตาดูคนนี้มากกว่า
1: คนไหน
0: หมอวรง
1: ค์อ๋อหมอวรงค์เด็กกิฟต์กรมหนึ่งเดียวของเขาเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เรา
0: บอกเลยนะเลือกตั้งวันนี้นะถ้าวันนี้มีเลือกตั้งนะสองท่านพักหมอลงได้ประมาณ4เก้าอี้อ่ะ
1: หุยพรวดขึ้นมา 300% เลยนะ
0: ม
1: ัน
0: บอกเลย4เก้าอี้มาแน่ๆ
2: อาจารย์นี่หมายถึงว่าเราพูดในแง่ของเชิงของการสำรวจผลโพใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเป็นผลโพหน้าล่าสุดนะเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะตอนนี้หมอลงได้4เก้าอี้รักษาระดับให้ดีแล้วกันคือจะเลือกตั้งครั้งหน้าเอาให้ได้แล้วกัน
2: ค่ะทีนี้อาจารย์ในเมื่อทางฝ่ายค้านถ้าเขาหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้กับข้อกล่าวหาอะไรต่างๆสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเตรียมก็เรื่องของการตอบคำถามให้ชัดเจนแล้วก็แก้ข้อกล่าวหาแต่ละข
1: ้อ
2: ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเพื่อที่จะมาหักล้างแต่ทีนี้เนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบททดสอบเสถียรภาพรัฐบาลด้วยหรือเปล่าจำนวนเสียงท่าทีพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงเพื่อไทยอาจารย์มองยังไง
0: เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือจริงๆเขาจะถามทดสอบแล้วก็คือทดสอบพรรคเพื่อไทยนั่นแหละผมไม่ได้ทดสอบในภูมิใจไทยหรอก
1: เขาไม่ระคายแล้วว่ากันเลยนะ
0: ผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ไปไหนแล้วครับยังอยู
2: ่
0: นะครับยังคงร่วมจมแต่จะลงเรือลำเดียวกับคุณอนุทินเหมือนเดิมอ่ะ
2: อาจารย์ยังพูดเสมอว่าขอเขาสะสมกำลังก่อน
0: ใครเอาวันนั้น
1: อ
0: ่ะนะครับนะ
1: คน18คนนี่กับเวลามันจะได้มันสักกี่มากน้อยเนี่ยเพราะเห็นมีการหมิ่นๆกันอยู่
2: เขาขอ5วัน
0: แต่ละคนคงโดนไม่เหมือนกันหรอก
2: ค
0: ง
2: โดนคนนั้นนิดคนนั้นหน่อย
1: นุ่มๆนับ
0: นะคนนั้นนิดคนหน่อยส่วนไอ้กลุ่มอายุน้อยๆก็โดนเรื่องปัญหาลูกเทพไม่มีอะไรเลย
1: Oh.
0: นะครับด้วยนะฮะเรื่องลูกเทพมันมีอะไรก็เราตอบกันไปกันความเป็นลูกเทพอ่ะ นะครับนะก็สังเกตดิคำกล่าวหาแต่ละคนไม่เท่ากันเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไม่โดนหนักสุดเลย
2: ก็จะหลากหลายไป
0: แต่คุณอนุทินก็จะโดนหนักก็ต้องตอบคำถามมากหน่อยคุณอนุทิน
1: ใช่
0: นะครับนะก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเวลาในการอภิปรายเนี่ยเขาจัดวันไว้วันไหนนะครับแล้วจัดไปกี่วันแล้วนะครับกี่วันกี่ชั่วโมงเป็นฝ่ายค้านเท่าไหร่เป็นฝ่ายรัฐบาลเท่าไหร่แล้วที่สำคัญแล้วคือว่าเราไม่จะมีการอภิปรายแบบนี้เนี่ยมาระยะนึงแล้ว
1: ใช่ฮะ
0: นะครับทีนี้เราก็เลยอยากดูนะครับความสามารถในการแกะคุยเคี่ยวข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายค้าน
2: และบทบาทการทำงาน
0: เราก็อยากดูความสามารถในการตอบคำถามของฝ่ายรัฐบาลแล้วประชาชนจะมองเองว่าใครน่าสนใจกว่ากัน
2: ค่ะ อาจารย์แต่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็นอกจากจะจับตาสิ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่แล้วนะคะเขากำลังจับตาบทบาทของประธานสภาด้วยอาจารย์มองยังไง
1: เป็นไงฝ่ายประธานเขาแข็งแกร่งพอไหม
0: ที่ไปมากมายประธานของพรรคไหนก็ไปตามพรรคนั้นแหละ
1: ใช่เนาะจะไปคิดว่าใช่ไหมถ้าคุณมาจากที่ไหนคุณก็ต้องประมาณนั้นแหละ
0: ไม่ธรรมชาติมันเป็นที่มาตั้งนานแล้วอ่ะ
2: แต่ท่านก็บอกนะก็ยึดตามข้อบังคับไม่ได้แบบว่าเอ็นเอียงอะไร
0: ก็ไม่เอ็นเอียงตามข้อบังคับแหละแต่ว่าสามารถวินิจฉัยได
1: ้เอาทีนี้มาว่ากันทางด้านของโพของอาจารย์บ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมในตัวเลขที่มันมีการเป็นอะไรบ้างไหม
0: ตัวเลขที่เห็นมาครับที่ออกมาก็ออกมาเมื่อ2อาทิตย์ก่อน
1: ครับ
0: แล้วชินกับพรรคภูมิใจไทยก็ลงเน
2: า
1: ะ
0: ส่วนหนึ่งที่ลงก็อาจจะเกิดจากอันที่หนึ่งก็คือยังไม่กลับคืนมาคือคะแนนบัตรคนจนยังไม่กลับคืนมาเพราะผมเก็บก่อนที่เขาจะประกาศนะครับนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคะแนนอาจจะโดนกดทับมาด้วยผลจากน้ำท่ว
1: ม
0: ซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าธันวาจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เขาประกาศแล้วว่าใครได้บัตรคนจนบ้างใครไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ผลจากน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่รู้จะส่งผลขนาดไหนแต่ในก็ตามกว่าจะเก็บข้อมูลเนี่ยการเยียวยาถ้ามันคุ้มมันเร็วไม่สลับซับซ้อน
1: ก็จะตีกลับได
0: ้พอเพียงก็มีโอกาสที่คะแนนจะตีกลับได้แต่ถ้าเกิดมันไม่
1: ก็
0: ลงไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยต่างหากที่เป็นพรรคที่มีคะแนนขึ้นโดยผมไปดูแล้วก็ขึ้นก็ไปแยกคะแนนจากภูมิใจไทยนั่นแหละจากกลุ่มเกษตรกรแรงงานนั่นแหละ
1: กลุ่มเดิมเลยว่างั้น
0: นะครับก็คือเขาคุมทั้งกระทรวงเกษตรคุมทั้งกระทรวงแรงงานนะครับแล้วกระทรวงเกษตรนะบอกตรงนะผมว่าเพิ่งตระหนักนะเนี่ย
1: ยังไง
0: นี่หน้าผู้กองอยากได
1: ้
0: มันเป็นกระทรวงที่หาเสียงง่ายๆเลยคือขอเพียงแค่ราคาพืชผลทางเกษตรนะมันไม่จมดิ่งนะแม้ว่าจะไม่ใช่ฝีมือของกระทรวงเกษตรเป็นฝีมือกระทรวงพาณิชย์ก็ตามทุกคนเกษตรกรเขาจะรักรัฐมนตรีเกษตรเขาไม่รักหรอกครับรัฐมนตรีพาณิชย์
1: เ
0: นี่ย
1: เนาะขายทุเรียนราคาดียังไงก็แล้วแต่ก็บอกว่าจากกระทรวงเกษตรถูกไหม
0: ใช่สมมติราคาไม่ดี
1: ปีนี้ได้เป็นล้าน
0: เขาก็ไม่โทษกระทรวงพาณิชย์ว่าขายของไม่ได้เขาก็ไม่โทษใครก็ต้องกระทรวงเกษตร
1: นี่จริง
0: ผมว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีเกษตรตอนช่วงที่เสร็จผลฝนฟ้ามันดีแล้วก็ราคาพืชผลที่ดีมันอยู่เป็นวีรบุรุษได้เหมือนกันเว้ย
1: แล้วก็บัตรเขาเรียกว่าอะไรสมุดเขียวอ่ะก็แจกกันทุกปีนะชาวนาเขาก็ได้กันครอบครัวละหมื่นทุกปีเลยเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าเนี่ยผลงานของกระทรวงเกษตรซึ่งก็นั่นแหละเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
0: ผมว่ามันไม่น่าล่ะเขาถึงแย่งกันอยากได้กระทรวงนี้กันเพราะกระทรวงเนี้ยหาคะแนนได้กันง่ายๆเลย
1: นี่ถึงอยากจะจับจ้องที่กระทรวงเกษตรนะเพราะว่าโอ้เกษตรกรอยู่ในมือต้องเท่าไหร่นะกี่ล้านคนเท่าไหร่
0: ใช่แล้วก็เพราะเกษตรกรไ เกษตรกรเนี่ยต่างกับชนชั้นกลางนะ
1: ช
0: นชั้นกลางเนี่ยนะฮะต่อให้เราแจกไปเลยคนละครึ่งพัสเนี่ย
1: เขาไม่รู้สึกอะไร
0: นะครับชนชั้นกลางเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าเขาถือว่าเป็นสิทธิเขาควรได้หรือเป็นหน้าที่รัฐต้องแจกแต่คนจนคนระดับล่างเกษตรกรเขาถือว่าความช่วยเหลือเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยู่รอดได้
1: ใช่
0: เขาจะยินดีแล้วก็พร้อมที่จะตอบแทนมันคิดคนละแบบกัน
1: ใช่ใช่
0: นี่เรียกดีกรีความกตัญญูมันต่างกัน
1: ดีกรีความกตัญญูเออโอ้โหอาจารย์พูดเราเห็นภาพเลย

0: อาจารย์เหลือเวลาอีกนิดนึงเราลืมไปนะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยทางพรรคกล้าทำเขาก็ไม่ร่วมสังฆกรรมกับฝ่ายค้านด้วยนะ
1: เออก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วนี่ใช่ไหม
2: ไม่ฝ่ายค้าน
1: ก็เป็นฝ่ายคอย
2: แต่พูดที่ถึงก่อนแล้ว
1: ก็เป็นฝ่ายคอย
2: ฝ่ายค้านเลย
0: เออ
1: ก็เป็นเขียวคอย
0: ก็อยากให้อาจารย์วิได้วิเคราะห์บ้าง
1: เออ
2: เอางี้เอางี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะยกมือสนับสนุนแต่ผมเชื่อว่าเขาจะใช้วิธีการไม่ยกมืออะไรเลย
1: งดออกเสียง
2: นิ่งๆนิ่งๆนะครับอันที่หนึ่งผมเชื่อเพื่อรักษามารยาทที่หนึ่งแล้วก็หลังการอภิปรายเมื่อมีการปิดสภาเรียบร้อยแล้วหลังจากปิดสภาไปไม่นาน
1: ครับ
2: เขาเข้าร่วมสภาแน่นอน
1: ว้าเอ๊ะเหมือนอาจารย์เคยพูดไว้ใช่ไหมว่ามันจะเส้นไทม์ไลน์มันอยู่ประมาณสักปีใหม่ใช่ไหม
2: ใช่ธันวาคมกับลาประมาณนี้แหละของขวัญคริสต์มาสของขวัญปีใหม่
1: ใช่ใช่อาจารย์สุวิชาบอกเรา
2: เมื่อถึงวันที่ท้ายประมาณนั
1: ้
2: นแหละ
1: ไม่ต้องถึงเราวันถึงความรักใช่ไหม
2: ไม่ต้องครับเพราะว่ารักกันมานานแล้ว
0: ได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์
2: ครับครับ
1: สวัสดีครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ดร.สุวิชาป้าอรีนะครับจากนิดาโพนะครับ
0: อ่ะก็ทางฝักฝังวันนี้ก็หลายท่านเลยทีเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะออกมาให้สัมภาษณ์ในทิศทางเดียวกันสำหรับคนที่ติดในมีรายชื่อของการถูกอภิปรายไม่ว่าวางใจส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอ่ะก็ใช้เวทีเนี้ยในการโชว์ผลงานนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผลงาน
1: เอาซะหน่อยเลยว่าง
0: านเหมือนกับว่าทำงานที่ผ่านมาเนี่ยทำงานหนักทำงานแบบว่ามากแต่ไม่มีเวลาในการที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็โชว์เลยฉะนั้นเดี๋ยว
1: ช่วงน
0: ี้
1: เป
0: ็
1: นโอกาสเลยใช่ไหมในช่วงหน้านี้เราจะได้สัมภาษณ์คนที่ไม่ถูกกับพี่พายนะใช่ไหมคุณพลพีไหม
0: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: านี้เวลา 15:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน997ถุงมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองคูคตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้กราบต้อนรับและรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการนี้พลตำรวจโทคำนวณวิทุกประจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้พร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อประชาชนผู้ประสบอุทกภัยตลอดจนพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: กฟผ.สระแก้วคิกออฟตรวจเช็คไฟบ้านผู้ประสบภัยหลังไม่ได้เปิดใช้มากว่า16วันนายจิรันธนินนาราเศรษฐวัฒน์ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในตำบลบ้านแจ้งอำเภอเมืองสระแก้วซึ่งเป็นจุดรับไหลน้ำก่อนไหลลงคลองพระปรงส่งผลให้มีน้ำท่วมสูงชาวบ้านต้องติดเกาะและถูกตัดไฟตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนถุงยางชีพรวม200ชุดจากการไฟฟ้าเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วและอำเภออรัญญประเทศมีผู้ประสบภัยเกือบ 10,000 คนภายใต้โครงการรวมพลังเติมความช่วยเหลือส่งต่อกำลังใจผู้ประสบอุทกภัยซึ่งจัดขึ้นครอบคลุม7จังหวัดภาคกลางวันนี้ถือเป็นวันคิกออฟที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง7จังหวัดได้ส่งทีมช่างไฟฟ้าชำนาญการเข้าพื้นที่บ้านเรือนประชาชนเพื่อตรวจเช็คระบบไฟฟ้าหม้อแปลงเบรกเกอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงจนอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดโดยเข้าไปติดตั้งเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยศาลสั่งจำคุกมนุษย์ป้าขับเบนซ์ย้อนสอน2เดือนปรับ 8,000 สารภาพเหลือจำคุก1เดือนปรับ 4,000 โทษจำรอลงอาญา2ปีศาลแขวงพระนครเหนืออ่านคำพิพากษาคดีขับรถย้อนสอนที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนางพยาวุฒิกรอายุ77ปีเป็นจำเลยฐานกระทำผิดพ.ร.บ.จราจรกรณีเมื่อวันที่7กันยายนจำเลยได้ขับเบนซ์ย้อนสอนสวนทางเส้นทางถนนวิภาวดีขาเข้าโดยฝ่าฝืนกฎหมายในความผิดฐานขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นขอให้ลงโทษจำเลยตามพ.ร.บ.การจราจรทางบกและขอให้เพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของจำเลยและริบรถยนต์ของกลางด้วยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามพ.ร.บ.จราจรทางบกสั่งจำคุก2เดือนปรับ 8,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนปรับ 4,000 บาทพิเคราะห์การสืบสอบและพินิจของจำเลยแล้วเห็นว่าจำเลยมีนิสัยและความประพฤติไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพฤติการแห่งคดีไม่ร้ายแรงมากนักโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีและให้คุมความประพฤติเป็นเวลา1ปีโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งหากไม่ชำระค่าปรับให้จัดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และ30และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด6เดือนริบรถยนต์เบนซ์ของกลาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้า ชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอาไลคาสึกิยาโนะนักแสดงญี่ปุ่นผู้ฝากผลงานในภาพยนตร์ Season Change เสียชีวิตในวัย68ปีวงการบันเทิงอาไลกับการจากไปของคาสึกิยาโนะนักแสดงและศิลปินละครใบ้ชาวญี่ปุ่นที่มีผลงานสร้างชื่อและเป็นที่คุ้นหูคุ้นตาในประเทศไทยโดยเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่8ตุลาคม2569เวลา 19:45 ณโรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรุงเทพสิริอายุ68ปีโดยวันนี้เพจ Wish Production ได้โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการระบุว่าขอแจ้งให้ทราบด้วยความอาลัยว่าคาสึกิยาโนะได้จากไปอย่างสงบทางนี้จะมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการพิธีทางศาสนารวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบในโอกาสต่อไปสำหรับคาสึกิยาโนะเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นที่ใช้ชีวิตและการทำงานในประเทศไทยมานานหลายทศวรรษเกิดมาปี2500ที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลิสเมคังก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงเดินทางมาประเทศไทยในปี2523เพื่อทำงานอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาก่อนค้นพบความสนใจในศิลปะละครใบ้และพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักแสดงผู้เขียนบทและผู้กำกับละครเวทีตลอดเส้นทางศิลปินฝากผลงานไว้ในภาพยนตร์ในหลายเรื่องอาทิซีซั่นเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย2549แก๊งชะนีกับอีแอบ2549ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2550และรถไฟฟ้ามหานเธอ2552โดยเฉพาะบทบาทอาจารย์จิทาโร่จากภาพยนตร์ Season Change ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่ทำให้ผู้ชมชาวไทยจดจำเขาได้เป็นอย่างดีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
4: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
6: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
4: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
8: สิบห้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีช่วงที่สามแชร์เล่าข่าวเด็ดอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์กับผมจุฑาภพครับ
9: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตาม

0: ความคืบหน้านะคะกรณีเรื่องของนายอำเภอบ้านสร้างกันนะคะก็เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่าล่าสุดก็คือทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีคำสั่งโยกย้ายคุณเศรษฐวุฒินะคะไปเป็นนายอำเภอที่ลำสนธิจังหวัดลพบุ
1: ร
0: ีแต่ยังคงดำรงตำแหน่งเดิมก็คือเป็นนายอำเภอนี่แหละแล้วก็มีการโยกย้ายนายอำเภอจากที่จังหวัดสระแก้วก็ไปดำรงตำแหน่งที่บ้านสร้าง
1: ก็ถือว่าที่บ้านสร้างมีนายอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
0: ใช่
1: ไหมหนึ่งสองก็คือคุณเศรษฐวุฒิเองก็เขาเรียกว่าขาดจากตำแหน่งเดิมแน่ๆว่ากันอย่างนั้นแน
0: ่คนที่ย้ายไปก็คือคุณนฤทธิ์นะคะปาระกวงศ์ณอยุธยานะคะไปจากนายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเนี่ยอันนี้ก็ไปดำรงตำแหน่งแทนนะคะก็ไปเป็นนายอำเภอบ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรีก็มีผลปฏิบัติงานนะคะตั้งแต่เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่9เนี่ยแหละค่ะเป
1: ็
0: นต้นไปแต่ทีนี้เนี่ยคำสั่งก่อนหน้านั้นก็คือให้ไปช่วยราชการแต่ว่าพอตอนเย็นก็โยกไปนะคะทีนี้เนี่ยโอ้ก็
1: บางทีก็เป็นที่งุนงงของสายของคนเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะอย่างเมื่อวานนี้เราสัมภาษณ์ท่านโฆษกใช่ไหมฮ
0: ะ
1: หมอเอกนะฮะท่านก็บอกว่าย้ายมา30วันเพื่อที่จะสอบสวนทวนความกันอยู่ซิว่าเป็นยังไงให้เวลา30วันเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่าพอผ่านมาอีกวันนึงก็คือวันเดียวกันนะที่เราสัมภาษณ์หมอเอกเมื่อวานนี้ใช่ไหมก็มีการย้ายไปอยู่ที่ลำสนธิอ่ะนะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะว่าคำสั่งทั้งสองฉบับเนี่ยเดี๋ยวที่มาที่ไปแล้วก็เหตุผลต่างๆนะคะมันคืออะไรกันแน่ใช่ค่ะคุยกับท่านพลพีนะคะสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านครับพลพีครับ
1: อันดับแรกต้องขอแสดงความยินดีที่ไม่ได้เป็นหนึ่งใน18ของคนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับท่าน
2: ผมไม่รู้ผมจะดีใจหรือคนจะเสียใจดีคร
1: ับเอาทำไมอ่ะเสียใจเลย
2: เพื่อนๆพี่ๆอาร์ที่เคารพรักโดนกันทุกคนเลยไม่รู้ว่าผลงานผมอาจจะไม่เข้าตาพรรคประชาชนหรือเปล่า
0: แสดงว่าผลงานดี
1: ผลงานดีนี่ยังไม่ได้ถามเลยว่าเชียงใหม่เนี่ยเขาจบกันยังไงเนี่ยท่านสอทอะไรนั่นแหละที่เป็นโทรศัพท์จับโต๊ะเขา
2: ทั้งนิดไหมครับ
1: ทั้งนิดหนึ่งทั้งนิดหนึ่ง
2: ที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็มีที่พักษาจำคุกหนึ่งท่านเป็นเวลา3เดือนภรรยาของท่านสทที่มีสัญญาการเช่าก็รอลงอาญานะครับแล้วก็มีคำพิพากษารอลงอาญาอีกประมาณ6ท่านส่วนชาวต่างชาติที่เราพบในสถานที่ทั้งหมดก็จะมีการประสานกับตม.ซึ่งประสานแล้วนะครับที่ว่านาทีนี้คงออกนอกประเทศไทยไปหมดแล้วครับ
1: อ๋อแหมรวดเร็วดีรวดเร็วด
2: ีแล้วก็จะมีการขยายผลเรื่อง QR code จากที่แรกเนี่ย4บัญชีจากที่2ประมาณ1บัญชีว่าเส้นเงินนั้นไปจบอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะมีการสอบสวนเพิ่มเติมครับ
1: ตามเงินด้วยว่างั้นเนี่ยนะไม่ใช่แค่ว่าไปจับ
2: ครับผม
1: กันสรุปอย่างเงี้ย
2: ผมมองอาชญากรรมแบบนี้เหมือนต้นไม้อ่ะครับเราจะตัดกิ่งอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องถอดรากด้วย
0: นะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของนายอำเภอบ้านสร้างกันบ้างนะคะอยากให้ท่านอธิบายแล้วก็ลำดับเหตุการณ์หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าคำสั่งสองฉบับเนี่ยตั้งแต่คำสั่งให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองจนไปถึงช่วงเย็นเมื่อวานคำสั่งย้ายไปเป็นนายอำเภอลำสนธิคือแต่ละฉบับเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หรือเหตุผลอะไรที่แตกต่างกันไหมคะและหรือ
2: เอาเป็นเรื่องราวที่ผมเกี่ยวข้องก่อนดีกว่า
0: ได้ค่ะ
2: นะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามีท่านรัฐมนตรีอดุลนะครับมีพี่โต้งสิริพงศ์มีพี่แปดพาราดอนมีท่านสวีดาแล้วก็ผม5คนเดินทางไปที่ปราจีนนะครับเราก็ไปร่วมภารกิจกันเพื่อที่จะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
1: วันไหนครับ
2: นะครับ
1: วัน
2: เมื่อ1วันก่อนที่ท่านนายกจะมีการพูดเรื่องนี้ในที่ประชุมปภครับน
0: ่
2: าจะสัก 3-4 วันที่แล้วนะครับพวกเราก็เดินทางไปที่ปราจีนกัน5คน
1: รัฐม
2: นตรี5ท่านแล้วก็กระจายลงไปประมาณสัก6จุดได
0: ้
1: เพราะตอนนั้นปราจีนเนี่ยมันท่วมทุกอำเภอเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็หลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านท่านนายกอบจแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็ได้สะท้อนถึงผู้บริหารที่อำเภอบ้านสร้างนะครับผมก็ได้ยินมาแล้วแหละว่าเป็นเรื่องแบบนี้นะครับผมก็ได้มีการพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมการปกครองพอโทรไปหาท่านอธิบดีกรมการปกครองเพื่อหารือขอเน้นว่าหารือนะครับ
1: ไม่ได้ไปสั่งอะไรนะ
2: ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วท่านก็บอกเอ้าอีกแล้วเหรอก็มีรายงานอย่างนี้มาตลอดเลยท่านก็ยังพูดอยู่ว่าเอ้าที่นั่นมันมีอะไรนักหนาทำไมยังถึงเป็นแบบนี
1: ้
2: นะครับผมก็หารือท่านแค่นั้นพอผมเดินทางมาถึงกรุงเทพ
1: กลับมา
2: ก็เห็นคำสั่งย้ายเลยก็เห็นคำสั่งนะครับพอผมเห็นคำสั่งปุ๊บ

0: เป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าแฟ้มไหนผ่านเข้ามามีเรื่องไหนต้องสงสัยว่าหรือว่ามีอะไรต้องรายงานนายกผมก็จะพูดคุยกันทุกวันอยู่แล้ว
1: อันนี้ยังไงต่อ
0: ก็มีคำสั่งมาผมก็รายงานท่านนายกว่ามีคำสั่งออกมาแบบนี้นะนะครับพอรุ่งเช้าเราก็ไปประชุมศูนย์ไปปฏิบัติงานเหตุการณ์ฉุกเฉินใช่ไหมครับวันที่ปพ.อยู่แล้วผมท่านนายกก็เรียกผมไปถามว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงผมก็รายงานไปตามที่พี่น้องข้าราชการที่ปราจีนบุรีเนี่ยได้รายงานมาท่านนายกก็หันมาอีกมันจริงเหร
2: อ
0: ผมก็ไปสกิดท่านพลดอนเพราะท่านพลดอนก็เข้าร่วมประชุมด้วยผมก็บอกให้ท่านพลดอนเนี่ยมาเล่าให้ท่านนายกฟังโดยที่ผมไม่ได้นั่งด้วยนะครับนั่งติดกันแต่ผมไม่ได้ฟังท่านพลดอนก็รายงานเหมือนที่ผมรายงานท่านนายกก็เลยมีความผมคิดว่าท่านนายกก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนท่านก็เลยพูดตักเตือนผ่านทางที่ประชุมไปแล้วมันก็ดันไปอยู่ในโลกโซเชียลหรือโลกออนไลน์สื่อก็เลยเอาไปประชาสัมพันธ์มากขึ้นมั้งครับว่าท่านนายกรู้สึกว่ามีกังวลและอาจจะมีอารมณ์ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทุกคนก็ไปสนใจการเคลื่อนย้ายหรือยกย้ายของข้าราชการในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างพอดีประเด็นมีแค่นั้นเองครับ
2: ค่ะประเด็นก็คืออันนี้น่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเน้นๆของตัวในอำเภอเลยใช่ไหมคะที่ตามข่าวที่ออกมาว่าประสานงาน
0: ตามรายงานโดยวาจาที่พวกเราได้วันนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามที่ลงตามสื่อต่างๆเลยครับว่าอาจจะมีเรื่องการประสานงานอาจจะมีการประเมินสถานการณ์ล่าช้าอาจจะไม่ได้ทำตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดณตอนนั้นก่อน1ตุลาท่านก็เป็น Chief of Command ของจังหวัดอยู่แล้วถูกไหมครับพอท่านผู้ว่าเกษียณไปก็เป็นรองผู้ว่าที่รักษาการแทนท่านก็ต้องเป็นหัวหน้าศูนย์คนต่อไปอยู่ดีนะครับส่วนในเรื่องที่ท่านอดีตผู้ว่าได้เกษียณหนังสือวันสุดท้ายของ
1: วันที่30กันยายน
0: วันที่30กันยาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผมเชื่อนะครับนี่ผมยังไม่ได้คุยกับท่านอธิบดีผมเชื่อว่าท่านอธิบดีก็คงจะทราบอยู่แล้วแต่ท่านก็อาจจะมีให้โอกาสว่าถ้าเกิดรักษาการผู้ว่าขึ้นมาเนี่ยเรื่องทำนองแบบนี้ยังจะมีหรือไม
1: ่
0: แต่ปรากฏว่าท่านรองผู้ว่าก็ยังรายงานเหมือนเดิม
1: เหมือนกับผู้ว่าที่เกษียณไป
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปอ้างว่าท่านผู้ว่าคนเก่าอาจจะไม่ชอบท่านนายอำเภ
1: อ
0: หรือว่าท่านรองผู้ว่าคือมันอ้างแบบนั้นไม่ได้ครับเ
2: ม
0: ื่อผู้บังคับบัญชา2ท่าน2อุดมคติ2วิสัยทัศน์2นิสัยส่วนบุคคลนึกออกไหมครับแต่ว่ารายงานยังขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมผมคิดว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองก็คงใช้เนื้อหาตรงนั้นแหละในการที่ตัดสินใจที่จะเอาท่านนายอำเภอนี่ออกมาก่
1: อ
0: นนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นหลังจากที่ท่านนายกได้พูดในที่ประชุมวันรุ่งขึ้นที่ท่านนายกอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยท่านนายกก็ยังถามในที่ประชุมอยู่เลยว่าตกลงท่านอธิบดีจะเอายังไงท่านปลัดจะเอายังไงและยังมีข้าราชการภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยที
1: ่
0: ยังมีวิธีการในการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้หรือไม
1: ่
0: นะครับเราก็คุยกันแบบนี้แหละครับ
2: ก็เป็นที่มาแต่ทีนี้เนี่ยอย่างถ้าย้อนกลับมาเรื่องของคำสั่งคำสั่งแรกอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมก็คือให้ออกจากพื้นที่ไปก่อน
1: ใช่ไหมคะ
2: แต่ทีนี้พอคำสั่งที่สองให้ย้ายไปเป็นในอำเภอลำสนธิอันนี้มันจะมีความเหมือนความแตกต่างหรือเป็นวงรอบของการยกย้ายหรือ
0: ว
2: ่า
0: โดยคำสั่งแรกของท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยณวันนั้นด้วยความเร่งด่วนของภารกิจแล้วแหละเราอยากจะให้มีผู้บริหารในอำเภอด้วยความต่อเนื่องเนี่ยท่านก็คงอาจจะที่เอาท่านนายอำเภอไปที่ศูนย์ฝึกก่อนเพราะว่าเป็นที่ที่ไปได้เลยนึกออกไหมครับเรายังไม่ได้ไปดูว่าในอำเภอไหนที่เหมาะสมหรือว่าในอำเภอไหนที่มีที่ว่างที่ท่านในอำเภอเกษียณหรือว่าตรงไหนที
1: ่
0: ม
1: ี
0: เรายังไม่ได้ไปดูว่าตรงไหนที่มีปลัดอาวุโสรักษาการหรือไม่ว่าในอำเภอเกษียณอะไรอย่างเงี้ยเรายังผมเชื่อว่าท่านยังคงไม่ได้ไปดูรายละเอียดตรงนั้นเพราะฉะนั้นการที่เอาท่านในอำเภอออกมาเนี่ยก็คือจะต้องมีสถานที่ให้ท่านไปก่อนก็คือ
1: วิไลกำปอง
0: วิไลถูกต้องครับแล้วพอเรามีเวลาอีกวัน2วันเนี่ยพอท่านอธิบดีได้เริ่มสำรวจพื้นที่มากขึ้นก็เลยน่าจะเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านในอำเภอที่บ้านสร้างก็คือที่ลพบุรีนะครับท่านก็คงตัดสินใจแบบนั้นก็เลยท่านปลัดก็เลยได้เกษียณหนังสือให้ย้ายไปอยู่ที่ลพบุรี
1: เพราะฉะนั้นคนที่เขาเรียกว่าต้นเรื่องในการที่จะย้ายมาที่วิทยาลัยปกครองและจากวิทยาลัยปกครองไปลำสนธิเนี่ยก็คือท่านอธิบดีกรมการปกครองทั้ง
0: ถูกต้อง
1: อันเดียวเลยใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ที่เป็นคนเริ่มต้นหนังสือ

0: ทีมดีก็น่าจะได้รับรายงานมาจากทั้งอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านรองผู้ว่าที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมและท่านนายกรัฐมนตรีเราไม่ได้มีคำสั่งว่าให้ย้ายหรือไม่ย้ายเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราอยู่แล้วและเราไม่มีอำนาจในการทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะย้ายข้าราชการประจำในระดับ49ก็เป็นหน้าที่ของท่านอธิบดีสูงกว่านั้นก็เป็นหน้าที่ของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
1: ก็ถ้าฟังแบบนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้มีประเด็นอื่นที่เข้ามาผูกอะไรแต่อย่างใดใช่ไหมคะ
0: ไม่มีเลยครับคือตอนนี้พอในโลกของโซเชียลมีเดียพอมีคนสนใจเยอะก็จะแตกประเด็นไปเรื่อยๆนะครับ อย่างอันนี้ผมก็น่าจะพูดได้เลยอย่างเช่นมีคำอ้างว่าตั้งชาวต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษาหรือท่านอดีตว่าจะไปร่วมในงานโต๊ะจงโต๊ะจีนไหว้เจ้าหรือเรื่องธุรกิจบ่อขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องกลับเรียนด้วยความสัตย์จริงจริงครับว่าเรื่องอย่างเงี้ยพวกผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมหรือท่านอธิบดีเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้ข้อมูลตรงนี้ในการที่จะไปพิจารณาในการที่ย้ายข้าราชการท่านใดท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผ
2: ม
0: ท่านอดุลแล้วก็ท่านสิริพงษ์เนี่ยจะเดินทางไปที่ปราจีนบุรี
2: อีกครั้งหนึ่ง
0: โดยที่ตัวผมเนี่ยจะไปที่อำเภอบ้านสร้างเพื่อจะไปดูว่าท่านในอำเภอท่านใหม่มาเนี่ยและการบริการและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือไม
2: ่
0: แล้วเราก็จะไปช่วยวางแผนในการที่จะระบายน้ำฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนที่เราจะไปทำนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นที่ผมจะไปทำก็คือว่าผมก็จะไปดูเหมือนกันว่าไอ้โรงงานต่างชาติโรงงานนอมินีไอ้พวกขยะมลพิษพวกขยะที
2: ่
0: ลงตู้คอนเทนเนอร์มาเนี่ยมีตรงไหนและเป็นของใครบ้างเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องก็ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองเชี่ยวชาญแต่ก็ถนัดอยู่ครับถ้าเกิดว่าให้ไปจับในบริษัทต่างๆ
2: หรือ
0: ที่ดินต่างๆที่ทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยอันนี้งานชอบผมอยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวจะลงไปดูในเรื่องรายละเอียดแล้วถ้าเกิดมีก็จะดำเนินการเลยครับ
1: ค่ะถามต่อนะคะอย่างนี้เนี่ยอย่างเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบหลังจากนี้เนี่ยยังจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการ
2: 30วันเนี่ย
0: ผมคืออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าการย้ายในระนาบเดียวกันนะครับผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรอันนี้ส่วนตัวนะก่อนนะครับสองก็คือว่าถ้าเกิดว่าท่านในอำเภอคิดว่าการโยกย้ายครั้งนี้นั้นไม่เป็นธรร
2: ม
0: ท่านในอำเภอก็สามารถทำเรื่องให้ขอมีการตั้งกรรมการสอบหรือว่าสืบสวนเพิ่มเติมในสิ่งที่ท่านในอำเภอที่ถูกย้ายมาเนี่ยรู้สึกว่าท่านปฏิบัติไม่เป็นธรร
2: ม
0: ก็สามารถทำได้สองก็คือถ้าเกิดท่านอธิบดีคิดว่าข่าวต่างๆที่โจมตีกระทรวงมหาดไทยหรือข่าวต่างๆที่ทำร้ายบุคลากรใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงท่านนายอำเภออดีตนายอำเภอบ้านสร้างด้วยนะครับท่านอธิบดีก็สามารถตั้งกรรมการสอบได้เช่นเดียวกันครับ
2: เพราะฉะนั้น
0: อันนี้ก็เป็นดุลพินิจของท่านปลัดและท่านอธิบดีเลย
2: สองคนคือปลัดกับอธิบดี
0: ทีนี้ก็คือว่าใครจะตัดสินใจในการตั้งคณะกรรมการก็ได้เลยครับเพราะว่าเป็นข้าราชการภายใต้สังกัดที่ท่านต้องดูแลทั้งคู่อยู่แล้วครับ
2: เพราะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมถามท่านโฆษกอ่ะท่านคุณหมอเอกคุณเอกนะเขาก็บอกว่าเขาจะใช้เวลา30วันในการตั้งกรรมการสอบตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เห็นมีคำสั่งย้ายไปลำสุดที่ไงฮะเราก็คิดว่าเอามาอยู่ที่วิทยาลัยปกครองนี่หรือว่า30วันอย่างเงี้ย
0: คณะกรรมการในการสอบสวนก็ยังสามารถทำได้นะครับถ้าเกิดจะทำนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านในอำเภอบ้านสร้างอยากจะให้ทำก็สามารถร้องเรียนหรือว่าขอให้ทำในการตั้งคณะกรรมการก็ได
2: ้
0: นะครับแต่ผมคิดว่าการที่ได้ย้ายไปอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็ยังอยู่ใน
2: เป็นนายอำเภอเหมือนกันนะว่างั้นเนี่ยไม่ได้ลดต่ำลง
0: ในส่วนตัวในมุมของผมส่วนตัวนะครับผมคิดว่าการที่ย้ายแล้วก็ยังอยู่ในโซนของภาคกลางเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วก็ดีนึกออกไหมครับเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการที่อยู่ในพี่น้องประชาชนมิติก็คงจะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะครับเพราะผมมองยังไงก็ยังไม่ใช่เป็นการคือจะใช้คำว่าลงโทษมันก็ไม่ได้อะครับเดี๋ยวสื่อก็ไปทำให้ผมพูดรุนแรงลงไปอีกแต่ผมคิดว่าการที่ย้ายในระดับเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ท่านในอำเภอเนี่ยก็อยู่ที่บ้านสร้างมา5ปีแล้วจริงๆพอครบ10ปีก็เหมาะสมที่จะใช้ความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยไปพัฒนาในอำเภออื่นด้วยได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นดุลพินิจของท่านดีท่านปลัดว่าจะตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนหรือไม่แล้วก็เป็นการตัดสินใจของท่านในอำเภอด้วยว่าอยากให้ทางส่วนกลางนั้นได้ตั้งคณะกรรมการในการสืบสวนหรือไม่ครับ
1: ค่ะคุณพลพีคะอย่างประเด็นเมื่อสักครู่ที่พูดอะค่ะบอกว่าจากเดิมเนี่ยก็ อาจจะต้องย้ายอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ที่เดิมมา5
2: ป
1: ี
2: แล
1: ้วแสดงว่าถ้าถึงว่าถึงแม้ว่าไม่มีกรณีเรื่องของน้ำท่วมก
2: ็
1: อาจจะต้องเป็นวงรอบที่จะต้องย้ายอยู่แล้วเหรอคะ
0: ถูกต้องครับก็โดยปกติสมมติว่าทั้งสองท่านได้ดูอย่างเช่นปลัดกระทรวงถ้าเกิดว่าเป็นปลัดอยู่4ปีใช่ไหมครับก็มี2ทางก็คือย้ายไปอยู่ที่อื
1: ่
0: นในระนาบเดียวกันก็คือ41หรือว่าขอมติครม.ในการที่ให้ดำรงตำแหน่งเพิ่มอีก1ปีก็เป็นอย่างนี้ทุกที่แหละครับนะครับอันนี้นี่คือโดยปกติอยู่แล้วเพราะว่าเลนส์ของเขาเรียกอะไรอะระยะเวลาของการบริหารในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งถ้าเกิดว่าเกิน4ปีส่วนมากเราก็จะหมุนเพราะว่าเอาความรู้ความสามารถเนี่ยได้ไปพัฒนาในพื้นที่ส่วนอื่นด้วยครับ
2: คืออันนี้ผมถามจากใจจริงเลยเพราะว่าคนชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีความสงสัยอย่างนี้ก็คือวันที่ท่านนายกในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะท่านบอกว่าคือผมอาจจะพูดไม่ตรงเป๊ะๆนะแต่ว่าท่านบอกว่าคนลักษณะอย่างเงี้ยไม่เหมาะหรอกที่จะมาทำราชการอะไรต่างๆเนี่ยควรจะต้องเอาออกจากระบบคราวนี้ชาวบ้านเขาบอกเอ้าเขาก็ยังย้ายไปเป็นในอำเภอเหมือนเดิมอยู่เนี่ยอันนี้จะว่าไงฮะ
0: ก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางกระทรวงโดยท่านปลัดตัดสินใจว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดสอบไปแล้วออกมาดีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดออกมาไม่ดีก็ต้องมีขั้นตอนในการบริการจัดฐานต่อไปครับ
2: ก็คือยังจะต้องมีการสอบเขาอยู่นะว่าเขาจะเป็นยังไง
0: แต่ก็ต้องเข้าใจในมุมอันนี้ผมพูดในมุมส่วนตัวด้วยนะครับในสิ่งที่ท่านนายกท่านได้พูดไปนะครับคือโดยสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนประสบอุทกภัยอยู่น้ำถึงระดับหน้าอกถึงระดับค
2: อ
0: ถ้าเกิดว่าเรายังบริหารจัดการไม่เพียงพ
2: อ
0: หรือว่าเราไม่สามารถบูรณาการหรือว่าเราไม่สามารถที่จะนโยบายของผู้บังคับบัญชาในจังหวัดมาดูแลพี่น้องประชาชนได้เนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะได้รับโอกาสในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
2: ถู
0: กไหมครับเพราะวันนั้นวันนี้เราต้องเอาพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเสม
2: อ
0: นะครับและอะไรที่เราสามารถทำได้สมมุติว่าทางนโยบายของจังหวัดหรือผู้ว่ามีบัญชาการอะไรถ้าเกิดผู้ว่าบอกให้ทำ5เราควรจะทำ6ซะด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดผู้ว่าบอกให้ทำ5เราไปทำแค่3อย่างนี้มันก็หยอดมันก็ไม่ถูกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเหรียญ2หน้าที่ผมพูดมาเสมอครับผมชื่นชมก็
1: ม
0: ีคนที่ติชมก็มีเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าผู้บริหารในระดับกระทรวงจะตัดสินใจอย่างไรและผมคิดว่าการตัดสินใจที่ว่าจะยกท่านหรือว่าย้ายท่านเนี่ยมาอยู่ที่ลพบุรีผมคิดว่าก็พอสมควรครับ
2: อันเดิมเนี่ยตรงลำสุดที่เนี่ยเขาขาดตำแหน่งในอำเภออยู่ไหมฮะหรือ
0: ขยายนี่กลับด้วยความเคารพผมไม่แน่ใจจริงๆครับผมไม่เคยดูในเรื่องของการโยกย้ายในผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพี่น้องข้าราชการในกระทรวงเลยผมก
2: ็
0: ทำงานในสิ่งที่ผมได้รับมอบหมาย
2: เพราะฉะนี้มันจะเป็นรอยต่ออยู่เนาะระหว่างของการจะเกษียณอะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: กรมการปกครองเนี่ยเป็นกรมที่ขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้เนี่ยท่านนายกกับท่านอธิบดีท่านปลัดจะดูเป็นหลักครับ
1: ค่ะถามอีกนิดนึงนะคะอย่างตอนนี้เหมือนเราก็รับข้อมูลมาจากในส่วนของสายตรงของสายบังคับบัญชาม ีโอกาสที่ทางในอำเภอบ้านสร้างท่านเศรษฐวุฒิอะค่ะเขาได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงบ้างหรือยังคะคุณพลพี
0: ผมเชื่อว่าคงมีการพูดคุยกับท่านอธิบดีไปแล้วนะครับส่วนว่าจะเป็นทางการโดยเอกสารหรือว่าจะเป็นโดยวาจาผมเชื่อว่าท่านอธิบดีคงมีการพูดคุยแล้วล่ะครับเพราะว่าการย้ายข้าราชการหรืออะไรก็คงอาจจะต้องมีเหตุผลในการสปอร์ตสักนิดนึงนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะเห็นภาพเลยนะคะแล้วก็คุณพลพีเองก็พยายามที่จะไล่เหตุการณ์เนาะนะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
2: วันก่อนที่ไปเนี่ยเจอในอำเภอไหนบ้างเปล่าครับที่ไปกันหลายท่านเนี่ยนะ
0: ที่เจอครับเจอแค่ในอำเภอเมืองครับตอนนั้นเราลงในอำเภอใช้ที่อำเภอเมืองเพราะน้ำจะเทมาในอำเภอเมืองนะครับเราก็ไปดูศูนย์พักพิงที่ขนส่งไปดูโรงพยาบาลท่านสุชาติชมกลิ่นก็ไปที่วัดแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งท่านพระดอนกับสบิดาก็ไปอีกที่หนึ่งครับ
2: เฉพาะอำเภอเมืองนะแต่สาวที่นี้จะไปบ้านสร้างไหม
0: วันอาทิตย์นี้ผมจะไปที่บ้านสร้างครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ฝากติดตามเรื่องฉบับด้วยนะครับ
1: เมื่อวานเป็นคนฉบับ
2: เป็นไง
1: ขอสักนิดหนึ่งค่ะ
0: ฉบับที่เราเข้าไปเนี่ยตรงนั้นเขาจดนิติบุคคลอยู่5บริษัทนะครับรวมถึงมูลนิธิด้วยพอเราเข้าไปในสถานที่เนี่ยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ area ที
2: ่
0: รองรับของการจดทะเบียนทั้ง5บริษัทและมูลนิธิเนี่ยเชื่อผมไหมครับว่าขนาดห้องที่จดเนี่ยแค่ 2.5 คูณ 3 เมตรเท่านั้นเอง ภายในห้องนั้นไม่มีเอกสารแม้แต่แผ่นเดียวเกี่ยวกับทั้ง5นิติบุคคลและมูลนิธิเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบอะไรได้เลยโดยที่เขาอ้างว่าเอกสารเนี่ยจัดเก็บไว้เ

0: ที่บริษัทบัญชีและบริษัทบริษัททนายอยู่ที่ถนนสุขุมวิทแต่พอเราเข้าไปตรวจสอบก็พบข้อสงสัยหลายข้อครับเช่นเงินของมูลนิธิที่ได้รับมาเนี่ยเอาไปทำอะไรอย่างปี68มูลนิธินี้ได้เงินมาประมาณ200กว่าล้านแต่69เนี่ยได้ประมาณก็สัก330กว่าล้านทีนี้ก็ทางปปง.ก็จะไปดูครับว่าเงินบริจาคที่นี่มาจากที่ไหนนะครับและสิ่งที่เราตกใจก็คือว่าข้างในนั้นจะมีตู้เคออสที่เราสามารถจะกดได้เลยแล้วก็สแกน QR code แต่ว่าตู้เคออสนั้นเนี่ยเขาให้เลือกระหว่าง100ดอลลาร์130ดอลลาร์อะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นจะเป็นสกุลเงินต่างประเทศหมดนะครับทางนี้ทางนั้นผมก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดูว่าในเมื่อการบริจาคเป็นดอลลาร
1: ์
0: บัญชีที่รองรับนี่คือบัญชีอะไร
1: เ
0: รทแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรตอนนี้เรามีเราพบอะไรที่เราไม่คิดว่าเราจะพบหลายเรื่องอยู่ครับเดี๋ยวคงจะมีเรื่องเราให้ชมกันวันสองวันนี้แหละครับ
1: อันนี้ต้องฝากท่านด้วยแล้วก็ฝากอันหนึ่งก็คือเรื่องของสารพิษที่มีคนพูดถึงเรื่องในปราจีนบุรีนะท่านนะ
0: นี่แหละครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมจะเดินทางไปด้วยตัวเองครับ
1: ครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะคุณพลพีนะคะสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะคะก็มีเรื่องของการโกงข้อสอบอันนี้ก็ยังไม่ได้คุยเลยนะสำหรับประเด็นนี
1: ้
2: เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกา 35 นาทีนะครับช่วงท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์กับผมชุติภพครับ
2: ค่ะนะคะเมื่อสักครู่ได้ฟังไปแล้วนะจริงๆเป็นมุมข้อมูลที
1: ่
2: อย่างเริ่มแรกที่ท่านให้สัมภาษณ
1: ์
2: อ่ะก็เราก็ได้ไม่ได้อยู่ในข่าวไหนนะอันนี้เหมือนเพิ่งมาให้สัมภาษณ
1: ์ใช่
2: น่าจะเป็นที่นี่ที่แรกเลยหรือเปล่าเปิดถึงที่มาที่ไปใช่ไหมคะว่าไปลงพื้นที่นู่นนี่นั่นแล้วก็ได้เห็นสเต็ปแล้วก็ขั้นตอนว่าใครรายงานใครอะไรยังไงแบบนี
1: ้มุมอย่างเงี้ยผมเลยมองเห็นภาพว่าบางทีเนี่ยผู้บริหารบ้านเมืองอย่างฝ่ายการเมืองเนี่ยนะบางทีเนี่ยถ้าข้าราชการประจำเนี่ยผมไม่อยากจะใช้คำว่าหมกมิดน่ะแต่มันก็ประมาณนั้นน่ะมันก็จะทำให้ฝ่ายบริหารนี่มันหลงหูหลงตาได้เหมือนกันนะก็รายงานขึ้นมาอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะแต่ว่าท่านอย่างเงี้ยท่านต้องลงไปดูเลยแหละถูกไหมฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ว่าจะอ่ะเรื่องขยะสารพิษที่ปาจีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแม้แต่เรื่องอาชาบัตรอะไรต่างๆแม้แต่ที่ไปทลายเรื่องของบ่อนพนันอะไรเงี้ยนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าไม่ลงไปไม่เห็นนะถ้ารอการรายงานจากข้างล่างขึ้นมาไม่มีทางครับ
2: ค่ะ
1: บอกได้เลย
2: แต่เราก็ถามตรงๆนะ
1: ถามตรง
2: ถามแทนบรรดา
1: ผมถามตรงอยู่แล้ว
2: ประชาชน
1: แล้วก็
2: ส
1: ื
2: ่อโซเชียลที่เขาตั้งคำถามว่าในเมื่อยังไม่ในเมื่อไม่เชื่อมั่นในความสามารถของเขาแล้วก็มีข้อคอรหาน1 2 3 4นู่นนี่นั่น
1: แล้วก็ย้ายเขาไปในอำเภอออกจากพื้นที
2: ่แต่ก็มอบหมายให้เขาไปดำรงตำแหน่งในอำเภ
1: อ
2: ที่ลำสนธิ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: มันต้องแขวนที่เหมือนย้าย5เสือจำได้ไหมย้าย5เสือพวกตำรวจนะที่ว่ามีบ่อนมีอะไรต่างเอาย้าย5เสือไปก่อนนั่นไปก่อนแล้วก็สอบสวนก่อนไม่เชื่อย้ายไปแล้วก็เอาไปเป็นพุ่มกลับเหมือนเดิมเป็นหัวหน้าโรงพักเหมือนเดิมในอีกโรงพักหนึ่งอ่ะใช่ไหม
2: แต่ถ้าฟังเนี่ยก็คือเหมือนก็มีรายงานมาใช่ไหมคะ
1: ร
2: ายงานขึ้นมาเรื่อยๆก่อน

0: ที่จะไปถึงตัวรัฐมนตรีก่อนจะไปถึงหูของนายกรัฐมนตรีจริงๆ
1: ฝ่ายราชการประจำ
0: ฝ่ายสายบังคับบัญชาเขาก็มีการรายงานทำรายงานไปถึงอธิบดีกรมการปกครองจ
1: น
0: ถ
1: ึงกันยี่มานะ
0: เหมือนเมื่อสักครู่ที่ฟังท่านพลพีให้สัมภาษณ์เน
1: ี่
0: ยจะมีคำว่า
1: อ
0: ้าวอีกแล้วหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: จากท่านอธิบดี
0: แต่เนี้ยก็อ่ะก็เป็นมุมที่เราจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายแล้วก็ฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอ่ะก็ว่ากันไปนะคะ
1: ว่ากันนะ
0: สำหรับประเด็นนี้แต่ทีนี้เนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยแหละค่ะการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาคดีโกงข้อสอบท้องถิ่น
1: นะเราเกือบลืมไปแล้วนะเพราะว่าเรื่องน้ำก็แล้วแต่เรื่องนู่นนี่นั่นแล้วแต่จนเกือบจะลืมเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเพราะนี่ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่และเป็นประเด็นที่เขาจะใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเนี่ยนะ
0: แล้วก็เมื่อสักครู่เห็นอาจารย์บอกอาจารย์สุวิชาบอกว่าอาจจะเป็นหมัดหนอกด้วยนะสำหรับประเด็นเนี้ยคือตอนเนี้ยมันเกิดเรื่องของคำถามว่าในคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นเนี่ยทำไมถึงมีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนใช่ไหมคะ
1: แล้ว
0: การปล่อยตัวครั้งนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่า
1: ทำจำนวนไม่ทันเขาว่างั้น
0: ใช่
1: ทำจำนวนไม่ทันแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกักเขาไว้ได้เกิน
0: 84 วัน ควบคุมตัวครบกำหนด84วันแล้วก็เหมือนกับทางสำนักงานปปช.เนี่ยที่เขารับสำนวนคดีไปดำเนินการไต่สวนต่อเนี่ยยังไม่สามารถจัดทำสำนวนให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าวคำถามสำคัญมันเลยอยู่ที่ว่าเหตุใดเนี่ยระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานอะไรต่างๆเนี่ยจึงทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการปล่อยตัวแล้วทีนี้คำถามสำคัญที่หลายคนอยากรู
1: ้
0: การปล่อยตัวครั้งนี้เนี่ยหมายความว่าคดีเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่อย่างไร
1: เพราะถูกไปตัวนี่
0: ใช่ไหมคะ
1: หรือไม่อย่างไรแล้วเขาก็เทียบเคียงกันกับคดีดังๆคดีกงแช่นู่นนี่นะภายใน84วันเนี่ยยังไงก็ฟ้องได้ถูกไหมฮะเท่าที่เราเห็นมานะแล้วก็จะฟ้องหลุดหรือไม่หลุดหรือต่อไปขั้นอุทธรณ์ขั้นฎีกาก็ว่ากันไปแต่มันฟ้องได้ไงแต่คดีนี้ทำไมฟ้องไม่ได้
0: แต่ว่าวันนี้มีคำตอบเหมือนกันนะคะ
1: ก็
0: เห็นทาง
1: โฆ
0: ษกสำนักงานอัยการสูงสุดท่านประยุทธ์เพชรคุณเนี่ยท่านก็ออกมาตอบคำถามข้อสงสัยนะคะกรณีบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยคือณเวลานี้เนี่ยยังไม่พบว่าสำนวนคดีนี้เนี่ยถูกส่งมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดจึงเข้าใจว่าสำนวนเนี่ยยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของปปช.
1: ยังอยู่ในมือปปช.อยู่ว่างั้น
0: ใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยกระบวนการทางคดีนะคะท่านพยายามจะอธิบายว่าคดีที่มันมีข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที
1: ่ครับ
0: อาจจะต้องเริ่มต้นจากที่ปปช.รับเลือกไว้ไต่สวนเองหรือเริ่มจากพนักงานสอบสวนก่อนส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการต
1: ่อ
0: แต่สำหรับคดีนี้มันเป็นกรณีที
1: ่
0: ตำรวจส่งสำนวนให้ปปช.คุณผู้ฟังดูขั้นตอนนะแล้วเมื่อปปช.รับสำนวนไว้ดำเนินการต่
1: อ
0: ก็ต้องรับผิดชอบในกระบวนการในการไต่สวนและดำเนินการเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการขอผัดฟ้องฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลด้วยก็คือการส่งสำนวนจากตำรวจไปยังปปช.เนี่ย
1: เรียบร้อยหมด
0: ไม่ได้หมายความว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยจะสิ้นสุดลงทันทีแต่ทีนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเขาต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างไรก็ตามเมื่อการไต่สวนและทำสำนวนยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่แล้วเสร็จผู้ต้องหาเขาถูกควบคุมตัวครบ84วันแล้วเนี่ย
1: ตามกฎหมายกำหนด
0: ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมต่อได้ก็อาศัยกรอบเวลาเดิมก็เนี่ยเป็นเหตุผลถึงทำไมจะต้องมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนออกจากเรือนจำแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะว่าท่านพยายามจะอธิบายว่าการปล่อยตัวครั้งนี
1: ้
0: ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องหาจะพ้นผิดหรือยกฟ้อง
1: ไม่ใช่จะยกฟ้องไม่ใช่ว่าจะยกคดีว่ากันอย่างนั้นเพียงแต่สำนวนยังไม่เสร็จแล้วก็กักต่อไม่ได
0: ้และก็ไม่ได้ทำให้คดีนี้สิ้นสุดลงด้วยคือท่านก็พยายามจะอธิบายขั้นตอนประมาณนี
1: ้
0: แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็แอบแบบว่าก็หวั่นใจเนาะ
1: กังวล
0: ว่าใจยังไง
1: ว่าใจยังไงเพราะว่าศาลก็ยังไม่ได้สินแล้วก็คดีก็สำนวนยังไม่เสร็จถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าก็เนี่ยออกมาแล้วเพราะ84วันแล้วเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: จะมีอะไรที่ไปไม่ให้เขาออกต่างประเทศไหม หรือจะมีอะไรที่จะไม่ให้เขาไป

0: ม้แต่เส้นทางธรรมชาติไหมถ้าเขาจะไปผมไม่ได้ไปใส่ร้ายเขาแต่ว่าเรามองภาพอย่างนี้ไงเพราะปกติเวลามีคดีอะไรต่างๆนึกออกไหมศาลก็จะบอกว่าให้ประกันให้ประกันนึกออกไหมให้ประกันแต่คุณห้ามออกต่างประเทศนู่นนี่นั่นศาลสั่งได้ใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือออกมาโดยที่เรียกว่าการผมใช้คำว่ากักขังเนี่ยภาษาผมอาจจะผิดอันนี้นะ84วันแล้วเนี่ยแล้วก็เขาก็ออกได้เพราะว่าคุณทำสนุนไม่เสร็จเนี่ยจะมีอะไรที่จะไปยืนยันว่าเขาจะอยู่แห่งหนตำบลใดในโลกนี้ได
1: ้
0: โดยที่ไม่คำสั่งศาลไง
1: แต่คำถามใหญ่มากกว่านั้นก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้คดีโกงโกงข้อสอบ
0: โกงข้อสอบเนี่ยเอามา
1: การทุจริตเนี่ยมันจะไม่สามารถแบบว่ากลุ่มใครหรือเอาผิดกับใครได้เลยหรือเปล่า
0: เพราะขนาดแค่ตรงนี้
1: คือหัวใจสำคัญใช่ไหม
0: เพราะขนาดแค่ตรงนี้ยังมาเท่าที่เราเห็นนี่ใช่ไหมถ้ามันไปยอดอวกาศไปยิ่งกว่านี้ยอดตานไปยิ่งกว่านี้มันจะไปได้ไหม
1: พูดตามภาษาชาวบ้าน
0: อ่ะใช
1: ่แต่ทีนี้เนี่ย
0: วันนี้
1: ก็มีคนออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี
0: ้
1: นะคะไล่เลียงไปแล้วกันอย่างทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์เองเนี่ยท่านก็บอกว่าสาเหตุที่อาจทำให้ปปช.ต้องใช้เวลาในการไต่สวนเนี่ยคืออาจจะเป็นจำนวนคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เนี่ยมันเยอะมันมากหรือเปล่าคือไล่ไปตั้งแต่ระดับพันถึงหมื่นคนเลย
0: ใช่
1: อาจจะทำให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายแล้วก็ในทางกฎหมายเนี่ยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนผลัดแล้วก็ระยะเวลาในการฝากขังแต่สำหรับคดีนี้เนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขเรื่องของปริมาณคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากคนเยอะคนเยอะรายละเอียดที่ทำให้ดำเนินคดีอาจเลยอาจจะไม่ทันกรอบ84วันแต่ว่าเห็นว่าทางคุณวรศิษฐ์เนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงในส่วนนี้จริงๆนะคะท่านบอกแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้แบบว่าไปก้าวล่วงองค์กรอิสระของปปช.เขาอะนะคะ
0: แต่
1: ท
0: ีนี้
1: เ
0: นี่ย
1: แต่ทีนี้ท่านก็ย้ำว่าการที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวเนี่ยก็จะย้ำว่าคือไม่ได้หมายความว่าคดีมันสิ้นสุดลงอะถ้าหากปปช.รวบรวมพยานหลักฐานจนแล้วเสร็จ
0: ก็ไปต่อได้ว่างั้น
1: ก็จะส่งเรื่องเข้ากระบวนการในการดำเนินคดีแล้วก็เดินหน้าต่อไปได
0: ้
1: ส่วนข้อกังวลถ้าหากปล่อยให้เวลาผ่านไปนานขึ้นเนี่ยอ้าวการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: มันจ
1: ะยากขึ้นหรือเปล่าย
0: ากหรือเปล่าหนึ่ง
1: ก็ต้องไปถามปปช.
0: ก็ต้องไปถามปปช.ปปช.ต้องตอบสังคมไม่ได้นะครับหนึ่งสองก็คือว่าเอ๊ะถ้าจะบอกว่าคนเยอะเนี่ยอีต้นแชร์ลูกโซ่นี่นะจับบอสนู่นบอสนี่บอสนั่นเนี่ยคนก็เยอะเหมือนกันน
1: ะ
0: ถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: คนก็เป็นขยมเหมือนกันเนี่ยนะฮะเขาก็ยังสามารถที่จะกักขังผู้ที่นิดเอาไว้ได้เนี่ยในการที่ให้ศาลตัดสินนู่นนี่นั่นเลยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นที่สนใจของสังคมนะอย่าคิดว่าน้ำท่วมแล้วคนจะไปสนใจแต่น้ำท่วมแต่อย่างอื่นนี่เปิดโล่งโจ้งเลยไม่ได้นะ
1: แต่ก็อดคิดไม่ได้เนาะไม่รู้มันจะไปต่อยังไงแล้วก็คำถามที่เหมือนที่นักเหงาถามเนี่ยละค่ะก็วันนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ถามเหมือนกันว่าเรื่องความเสี่ยงผู้ต้องหาจะหลบหนีออกนอกประเทศคือท่านก็ตอบไม่ได้นะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าคือยังไม่สามารถหาคำตอบได
0: ้
1: ต้องพิจารณากระบวนการที่เกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าถามในบทบาทของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้เนี่ยอย่างเต็มที่ละโดยเฉพาะเรื่องของการเพิกถอนลายชื่อ
0: ครับ
1: คนที่มีการแก้คะแนนสอบคนที่กำลังเร่งบรรจุที่สอบผ่านด้วยความสามารถอันนี้ก็จะพยายามกลับเข้าสู่ระบบราชการให้เร็วที่สุดแล้วก็เห็นว่าความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการบรรจุผู้สอบได้เนี่ยที่สุจริตเนี่ยก็จะให้เข้ากับเข้ารับราชการเนี่ยไม่เกิน20ตุลาคมนี
0: ้
1: ท่านก็ตอบในบทบาทของกระทรวงมหาดไทย
0: แต่คนก็สงสัยไงว่าก็ถ้าศาลมีแต่เพียงศาลเท่านั้นนะที่จะบอกว่าใครออกได้ออกไม่ได้เนี่ยนะฮะแล้วคดีมันยังไม่ถึงมือศาลไงแล้วยังไง
1: อ
0: ันนี้แหละ
1: แล้วหลังจากนี้มันจะทอดยาวไป
0: มันจะไปไหน
1: มากน้อยขนาดไหนใช่ไหม
0: เพราะทุกวันนี้ก็แฟ้มของปปช.ในคดีอรรถคดีต่างๆเนี่ยก็เป็นพเนินเทินทึกกันอยู่นะว่ากันเนี้ยนะเราเคยคุยกันในรายการกันอยู่น
1: ะ
0: ว่าโอ้โหคดีเจอว่าแต่ปปช.ส่วนกลางเลยปปช.ภูมิภาคก็บานเลยว่างั้นเนี่ยนะ
1: นายกก็ให้สัมภาษณ์นะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าไม่เชื่อว่าปปช.เนี่ยจะทำคดีนี้ให้กลายเป็นมวยล้มนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นองค์กรที่ทำงานภายใต้กฎหมายแล้วก็ไม่มีใครสามารถเข้าไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือการทำงานของปปช.ได
0: ้นี่นายกมา

0: พูดเลยนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ค
0: ุ
1: ณอนุทินเนี่ยก็ยืนยันว่าในส่วนของรัฐบาลก็ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ไปละ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องหลายคนระบุว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะคะ
0: อือหืออ
1: ้
0: าวอ้าวอ้าว
1: อ
0: ้าว
1: อ่ะ
0: อือ
1: ต้องตามต่อนะนางเหงายังไงเนี่ย
0: เครียดไหมปวดหลังปวดไหล่อะไรบ้างไหม มีอะไรขายออกมาเอาพูดตรงนี่แหละ
1: ปวดหัว
0: ปวดหัวปวดไหล่ด้วย
1: แล้วก็ลามไปถึงต้นคอบ่าไหล่
0: มันเครียดเนี่ยมันเครียด
1: เส้นยืดตึงด้วยค
0: ่
1: ะเพราะว่านั่งหน้าจอนานๆแล้วก็ดูข่าวดูอะไรแบบนี้นะคะ
0: หน
1: ี
0: น้ำหนีน้ำแล้วก็บางทีมาเจอข่าวอย่างนี้อีกนะมันเครียดไง
1: มีตัวช่วยมีตัวช่วยค่ะคุณผู้ฟังสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองจำประวัติโพค่ะโอ้มาด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองนะคะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.ด้วยค่ะแล้วก็การผลิตเนี่ยเขาบอกว่าโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกกายะยานวดคลายเส้นกล
0: ิ่
1: นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทนะคะก็รับขนาด12กรัมไป8ขวดและยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังยังมีแถมฟรีให้อีกเป็นเซตแบบว่าเอาไปเลยนะคะเป็นเซตใหญ่เลยนะคะสามารถที่จะซื้อนะคะเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ท่านชอบมากๆแถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวด
0: รวมเป็น14ขวดเลยนะ
1: 14ขวดเนี่ยราคาเพียง999บาทเท่านั้นโทรเลยค่ะถ้าสนใจนะคะ02-114-3990
0: ครับ
1: 021143990นะคะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เสร็จแล้วจากเรื่องของการปวดนะคะนี่พาไปเที่ยวอันนี้ก็ไปผ่อนคลาย
0: มันเป็นเค้าเรียกว่าฤดูการท่องเที่ยวแล้วนี่มันจะปลายฝนต้นหนาวแล้วเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอ่ะ
1: อันนี้จะพาไปทริปแบบว่าเป็นทริปเสริมสิริมงคลส่งท้ายปีนะเหงาน ะคะ
0: นี่ก็นิยมกันยอมกัน
1: ก็จะได้ไปไหว้ไปขอพร
0: ครับ
1: ให้ปีหน้ามีแต่สิ่งดีๆ
0: ปังๆนะ
1: ต้องพึ่งไสยศาสตร์นะแล้วก็พึ่งปาฏิหาริย์ด้วย
0: สายมูสายมู
1: สายมูค่ะ
0: ไป
1: เพราะว่าเป็นทริปส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกรค่ะปาฏิหาริย์ล้านนานะคะทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม2570ค่ะนำทีมโดยนะคะอาจารย์คทาชินบัญชร
0: โอ้โหนี่ตัวพ่อเลยว่า
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศเลยนะคะก็จะพาบินตรงไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะพาคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจอยากจะไปร่วมทริปนี้เนี่ยไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่วัดพระธาตุดอยคำหลายคนไปขออ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องไปเมียนมาเลยว่างั้นอยู่ในเชียงใหม่ได้แล้วเนี่ย
1: อุ้ยหลายคนไปขอแล้วแบบว่าประสบความสำเร็จ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็สมคำล่ำลือนะคะที่บอกว่าเป็นหลวงพ่อทันใจเนี่ยรวดเร็วทันใจจริง
0: ๆครับ
1: แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะพาไปกราบนะคะพระพุทธสิหิงนะคะที่วัดพระสิงห์ด้วยและก็จะได้ร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะดอกเคราะห
0: ์
1: อธิษฐานจิตรับมงคลที่พระธาตุดอยสุเทพ
0: โอ้โหนั่นเลย
1: แล้วก็จากเชียงใหม่เนี่ยจะพาไปที่น่าจะเป็นลำพูนนะเพราะว่าจะพาไปกราบสักการะพระธาตุหิริบุญชัยด้วย
0: หิริบุญชัยลำพูนลำพูน
1: ใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ชิลนะคะที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่
0: ม
1: เดินเล่นถนนคนเดิน
0: ฟินมากเลย
1: แล้วก็นั่งเหงาแล้วก็พอเวลาไปทานข้าวเนี่ยเขาจะมีการล่าดินเนอร์เป็นขันโตกตีมล้านนาด้วยนะนะคะ
0: ผมชอบอาหารขันโตกนะ
1: ใช่เคชอบอาหารเหนือนะ
0: ใช่
1: อย่างลาบเหนือเนี่ยเขาไม่เหมือนลาบแบบว่าในโซนต่างๆของจังหวัดอื่นๆนะ
0: ผมชอบลาบเหนือตรงกลิ่นของพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ามะแขวน
1: นั่นแหละ
0: มันจะมีกลิ่นหอม
1: อร่อยมาก
0: หอมมาก
1: อร่อยมาก
0: แล้วมากับขันโตกแล้วอุ้ยมันบรรยากาศมันให้อะนะ
1: ใช่ใช่ใช่เนี่ยละค่ะได้ทานข้าวนะคะแบบว่าเป็นธีมแบบว่าล้านนามากนะคะแล้วก็อาจารย์คาถาเนี่ยก็จะพาไปอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตริย์เลย
0: ครบ12นักษัตริย์เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจ๋งมาก
1: สำหรับทริปนี้นะคะการเดินทาง27ถึง29พฤศจิกายนนี
0: ้หมดฝนแล้วว่างั้นด้วยนะขึ้นไปที่เชียงใหม่ลำพูนแรงต่างเนี่ยมีแต่หนาวแล้วว่างั้นนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จากราคานะคะ21,999บาทแต่ว่าถ้านะคะโทรมาจองที่นั่งนะคะอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่า เราลดราคาให้นะแต่ว่าถึงแค่15ตุลาคมนี้นะคุณผู้ฟังจากราคา 21,999 บาทเหลือเพียง 29,999 บาทเท่านั้น
0: ลดได้ด้วย
1: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนที่ไปนะคะจะได้รับเหรียญโชคดีเสริมมงคลเสด็จนพเคราะห์12ราศี
0: จากอาจารย์คชาชินวัฒน์นี่นะ
1: ใช่ค่ะนะถ้าใครสนใจจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: ไปที่หมายเลข0814986322
0: ครับ
1: 0814986322นะคะหรือว่าจะเข้าไปสอบถามนะคะผ่านช่องทาง LINE ก็ได้ก็แอดไซน์เป็นเพื่อนเข้าไปนะคะก็แอดไซน์นะคะเมด107
0: เมด107นะ
1: ใช่
0: 107นะ
1: ค่ะ
0: โอ้สุดยอดเลยทีเดียวเนี่ยนะครับบทโดยว่องยิ่งนะผู้ที่ใกล้จะสูงอายุแล้วหรืออาจจะเพิ่งเริ่มเกษียณเนี่ยนะไปเที่ยวเถอะให้จองวันกับชีวิตแล้วมันก็สนุกแล้วมันก็นะเออ
1: สักครั้งหนึ่งเหมือนแบบว่าได้แบบว่าลาพักร้อนเนาะปีหนึ่งได้ไปพักผ่อนที
0: ใช่ใช่
1: นะคะ
0: หมดแล้วใช่ไหม
1: หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
0: เมื่อวานลืมไง
1: วันนี้เลยชดเชยให
0: ้เออเดี๋ยวผมตามเรื่องในอำเภอที่นิยามว่าคดีนะเห็นว่ามีเพจคนลพบุรีเขาต้อนรับในอำเภออยู่ใช่ไหม
1: ใช่เมื่อสักครู่เก็บรายงานไปช่วงแบบต้นรายการเนี่ยนะเ
0: อ๋อ
1: เขาก็โพสต์ต้อนรับ
0: เขาโพสต์ต้อนรับนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นที่ต้องการนะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้าเนี่ยโดนขับผมจะบ้านสร้างยังให้มาอยู่ร้านบนที่ได้ไงไม่มีโมเมนต์นั้นใช่ไห
1: ม
0: มีแต่โมเมนต์เขาบอกโอ้เอาของดีมาให้ว่างั้นนะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นในอำเภอดีเด่นด้วย
1: อ่ะทีนี้มาดูความคืบหน้าของน้องเนเน่บ้างนะเงาล
0: ู
1: กสาว
0: น้
1: า
0: เหงาเลย
1: ลูกสาวน้าเหงาต้องบอกว่าลูกสาวน้าเหงา
0: ใช่ผมผมตามน้องมาเดินตลอดเลยนะล่าสุดนี่ก็เหมือนไปคุยกับคุณสรยุทธ์มั้ง
1: นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพราะว่าน้องเขาไปออกรายการแล้วเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของเงินรางวัลเพราะว่าหลายคนอยากรู้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยน้องจะเอาเงินรางวัลเป็นก้อนหรือเอาเป็นผ่อน
0: เนี่ย40ปีหรือจะเอาเป็นก้อนแต่เอาเป็นก้อนนี่มันจะหารลงมาเยอะเลยเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่
1: ก็สรุปแล้วเนี่ยน้องเนเน
0: ่
1: ออกมาเปิดเผย
0: ว่า
1: น้องบอกว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะรับเงินรางวัลเป็นก้อนอาจจะไม่ถึง1ล้านเหรียญก็ไม่เป็นไร
0: ไม่ถึง
1: แต่ตัดสินใจแล้วขอรับเงินเป็นก้อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีคอนโดเพราะว่าก็กำลังตกแต่งอยู่ด้วย
0: จะสวยให้มาในเมืองกันนะ
1: จะสวยให้มาอยู่ย่านบางนา
0: แพงกว่า1ล้านเหรียญจริงนะผมดูแล้วเนี่ย
1: เนี่ยล่ะค่ะน้องก็บอกว่าสรุปแล้วตัดสินใจแล้วนะก็จะรับเงินรางวัลเป็นก้อนไม่ขอเป็นผ่อนหลายๆปีทีนี้เนี่ยหลายคนก็อยากรู้ว่าอ้าวแล้วทีนี้รับเป็นก้อนน
0: ่
1: ะเงินของน้องเนี่ยน้องจะได้ประมาณสักเท่าไหร
0: ่
1: ก็ถ้ารับเป็นก้อนแล้วก็รับครั้งเดียวไปเลยเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ 300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณสัก 9.9 ล้านถึง 14.2 ล้านบาทก่อนหักภาษี
0: มันยังไม่เป๊ะนะ
1: ยังไม่เป๊ะเป๊ะประมาณนี้นะเหงา
0: ครับก่อนหักภาษีนี่คือภาษีของประเทศไทยใช่ไหมหรือภาษีอเมริกาผมไม่แน่ใจ
1: อันนี้ไม่แน่ใจ
0: แต่ว่าถ้าจากอเมริกาน่าจะหักไอ้ส่วนนั้นไปแล้วนะแล้วก็เหลืออันเนี้ย 300,000 กว่าเหรียญเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เข้ามาแล้วก็มาหักภาษีในประเทศไทยอีกว่ากันเลยนะ
1: แต่น้องบอกนะน้องยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วย คือก็ถือว่าน้องเขาเป็นแรงบันดาลใจกับเด็กๆเหมือนกันนะ
0: โอ้ใช่ครับ
1: ในเรื่องของการที่แบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็มีจุดมุ่งหมายว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ฝึกฝนออกมาจนเก่ง
0: แล้วมันไม่ใช่เป็นเฉพาะว่าเด็กเล่นดนตรีนะที่เป็นแรงบันดาลใจให้เนี่ยเด็กในทุกสาขาเลยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อยากให้บ้านเมืองของเราเนี่ยก็คืออย่าไปมองแต่เรื่องของในลักษณะของการดนตรีของการศิลปะอย่างนี้แม้แต่กีฬานึกออกไหมฮ
1: ะ
0: แม้แต่กีฬาแม้แต่วัฒนธรรมแม้แต่อย่างอื่นที่เราพยายามที่ผลักดันคำว่าซอฟต์พาวเวอร์กันเหลือเกินเมื่อก่อนนี่นะพูดกันนี่น
1: ะ
0: แต่มันก็ไม่ได้ไปไหนนั่งหนาเลยในภาครัฐที่ผลักดันแต่วันนี้ปรากฏว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะ ขาสามารถที่จะทำไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วทำให้ไฟฉายเนี่ยส่งมาที่ประเทศไทยคนอยากมาที่ประเทศไทยเพื่อมาเกิดในที่ภูเก็ตเนี่ย
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยภาครัฐต้องให้การสนับสนุนนะไม่ใช่ว่าให้เขาสำเร็จแล้วแล้วค่อยมานั่นมันต้องดันเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังซ้อมอยู่อ่ะยังลงมือทำอยู่แล้วยังไม่สำเร็จอ่ะ
1: คือน้อง
0: สำเร็จแล้วใครก็อยากจะมาร่วมทั้งนั้นแหละแต่ตอนก่อนสำเร็จเนี่ยใครจะมาสนับสนุนเขา
1: ใ

0: ใช่ค่ะน้องบอกเลยนะคะบอกว่าฝากบอกเด็กทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยากทำความฝันให้เป็นจริงนะต้องมุ่งซ้อมแล้วก็หาสไตล์ของตัวเองให้เจอคือพูดง่ายๆว่าต้องหาตัวเองให้เจอค้นหาว่าเราอ่ะชอบอะไรชอบแบบไหนนะคะอีกทั้งเนี่ยก็ต้องหมั่นพอเรารู้ว่าเราชอบอะไรเนี่ยเราก็ต้องมุ่งมั่นไปที่ตรงนั้นแล้วก็ซ้อมให้หนักเลยนะคะแล้วก็บอกว่าสุดท้ายสำคัญที่สุดคือเวทีน้องบอกเลยนะ
1: ต้องมีเวที
0: น้องบอกว่าไม่ว่าจะเวทีเล็กหรือให้เล่นแบบไปเรื่อยๆให้เราคุ้นนะคะแล้วก็จะตามมาด้วยความฝันที่จะเป็นจริงก็เห็นบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะเดินหน้าทำเพลงต่อแล้วก็เดินสายออกงานเล่นดนตรีและก็ยังคงยึดแนวร็อกเหมือนเดิม
1: ก็วันที่13ที่ถึงนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยเขาไปเปิดเวทีร็อกให้ที่สิงคโปร์นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเห็นว่าเขาก็ไปดูวงนี้แหละในประเทศไทยด้วยก็มาแสดง
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าแบบคือน้องก็พูดดีนะถือว่าชีวิตน้องเองเนี่ยก็ได้รับโอกาสนะจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีคนเอ็นดูเยอะนะคะฉะนั้นเองเนี่ยพอเวลากว่าจะไปถึงเรื่องของความฝันไปถึงจุดมุ่งหมายเนี่ยจริงๆโอกาสเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะนักเหงาอันนี้เก๋เชื่อเลยนะเพราะว่าคือถ้าหลายๆคนให้โอกาสเนี่ยแล้วเราแบบว่ามีความมุ่งมั่นเนี่ยเนาะมันจะไปถึงฝันแบบว่า
1: จะถึงฝันต้องทั้งดึงทั้งผลักทั้งดันและช่วยกันสนับสนุนเนาะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้นะคะนักเหงาแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ทุกข้อความส่งมาเยอะมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะลาไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 16 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีพบเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียย้ำศักยภาพเศรษฐกิจไทยเดินหน้าปรับกฎระเบียบส่งเสริมการลงทุนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนการพัฒนาสังคมและความร่วมมือด้านมนุษยธรรมโดยประธานเครือข่ายชื่นชมนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยกระดับธรรมาภิบาลควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งได้ส่งเสริมการลงทุนควบคู่กับการเข้าร่วมการประชุมโดยมีโอกาสพบหารือกับผู้บริหารกองทุนชั้นนำนักลงทุนในภาคการเงินและการธนาคารตลอดจนบริษัทเอกชนรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาถือเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของไทยรวมถึงยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะธุรกิจข้อมูลศูนย์ข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนกต.พร้อมจัดกิจกรรมคู่ขนานการประชุม IMF World Bank เปิด4เวทีความร่วมมืออาเซียนการเติบโตยั่งยืนระบบอาหารพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศช่วงการประชุม IMF World Bank 12-18 ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมีเข้าร่วมการประชุมกว่า190ประเทศรวม 15,000 คนสื่อมวลชนกว่า 1,000 คนในห้วงการประชุมยังมีกิจกรรมคู่ขนานในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศประกอบไปด้วยกิจกรรม Roundtable Meeting จัดขึ้นวันที่9ตุลาคมที่โรงแรมดุสิตธานีเป็นการประชุมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียและญี่ปุ่นงาน Dinner Talk 13ตุลาคมณโรงแรมชราตันแกรนด์สุขุมวิทนำเสนอแนวทางของไทยในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนเวทีเสวนาระดับสูงวันที่14ตุลาคมณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพมีการแลกเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและงาน Promoting Quality Infrastructure in Asia Pacific วันที่15ตุลาคมณโรงแรมคอนราดกรุงเทพเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในเอเชียแปซิฟิกณัฐพงษ์โต้รัฐบาลบอกรอดูเนื้อหาก่อนแซะบันเทิงที่ปไตยมั่นใจมีใบเสร็จฟันยืนยันคำในยติไม่ลิเกนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ว่ารอประธานสภาพิจารณาบรรจุยติซึ่งคาดหวังว่าจะทันสิ้นเดือนตุลาคมนี้และจะได้อภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีถูกอภิปรายจำนวนมากเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลควรจัดสรรเวลาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายและหากรัฐบาลยืนยันจะให้เพียง3วันจะแบ่งสัดส่วนรัฐมนตรีในการอภิปรายอย่างไรนั้นขอให้รอฟังความเห็นจากรัฐบาลก่อนเพราะรัฐบาลยังไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะให้กี่วันส่วนกรณีที่รัฐมนตรีหลายคนถูกอภิปรายแสดงความเห็นว่ายตินี้เป็นเหมือนบันเทิงที่ปไตยเหมือนอยู่คนละโลกยืนยันว่าการยื่นยติครั้งนี้ไม่ได้เป็นบันเทิงที่ปไตยส่วนข้อความในยติเช่นมือถือสากปากถือศีลจิตใจผุพังไม่ได้ดูเป็นลิเกใช่หรือไม่ยืนยันว่านี่เป็นข้อกล่าวหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งส่วนการอภิปรายครั้งนี้จะมีใบเสร็จยื่นเอาผิดรัฐมนตรีแต่ละคนหรือไม่นายณัฐพงษ์ยืนยันว่ามีอยู่แล้วถ้ายึดตามมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมส่วนหากพรรคกล้าทำจะขอเวลาอภิปรายจะสามารถแบ่งเวลาให้ได้หรือไม่นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าในขณะนี้พรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบของฝ่ายค้านแล้วเพราะตามกลไกปกติการแบ่งเวลาอภิปรายก็ต้องอยู่ในกลไกของฝ่ายค้านต้องดูว่าองค์ประกอบของฝ่ายค้านมีพรรคการเมืองใดบ้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกรมสรรพากรเผยผลจัดเก็บภาษีปีนี้กว่า 2.5 ล้านบาทสูงกว่าประมาณการนางสาวสลักจิตพงศิริจันทร์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่าในปีงบประมาณ2569กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้จำนวน 2.52 ล้านบาทซึ่งเป็นผลการจัดเก็บที่สูงกว่าค่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณจำนวน 75,012 ล้านบาทและจัดเก็บได้สูงกว่าปีงบประมาณก่อนหน้ากว่า 180,000 ล้านบาทเนื่องจากผลการจัดเก็บภาษีจากฐานการบริโภคโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อนเป็นสำคัญโดยพบว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการบริโภคภายในประเทศจัดเก็บได้สูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ15โดยเฉพาะผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและกลุ่มธุรกิจจากโรงกลั่นน้ำมันนอกจากนี้ผลการจัดเก็บภาษีจากฐานกำไรและรายได้จัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อนเช่นกันการที่กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ2569ได้สูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังมอบหมายให้จะเป็นสัดส่วนจะเป็นการสนับสนุนของการคลังและการทำงานของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปชาวเชียงใหม่หาซื้ออาหารเจกินวันล้างท้องส่งผลร้านขายอาหารเจในตลาดธานินทร์คึกคักบรรยากาศ

0: การขายอาหารเจที่ตลาดธานีในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มคึกคักตั้งแต่เช้าประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกเพศทุกวัยเริ่มออกมาหาอาหารซื้ออาหารเจไปรับประทานในวันล้างท้องก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจในวันที่10ถึง18ตุลาคมนางสาวอภาแสนเมืองเจ้าของร้านอาหารในตลาดธานีบอกว่าปกติจะขายอาหารทั่วไปแต่เทศกาลกินเจได้ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารเป็นอาหารเจทุกชนิดมีหลากหลายเมนูให้เลือก50ชนิดเพื่อตั้งใจให้ผู้ที่ทานเจได้ทานอาหารเจที่ไม่ซ้ำราคาปีนี้แม้เศรษฐกิจไม่ดีต้นทุนวัตถุดิบปรับขึ้นราคาแต่ก็ยังขายในราคาเดิมคือเริ่มต้น 35-50 บาทต้องการให้คนทานเจด้วยความตั้งใจได้ทานอาหารเจราคาที่พอเหมาะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกประชาชนเริ่มออกมาหาซื้อไปรับประทานกันแล้วและคาดว่าจะคือคักมากขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะวันที่11ตุลาคมซึ่งตรงกับวันพระคนจะหันมากินเจเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีขนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ประเด็นนะคะที่โอ้โหเป็นข่าวคราวกันเลยทีเดียวนะคะกับกรณีที่มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเนื่องจากทางปปช.เนี่ยสำรวจสรุปสำนวนนะคะส่งฟ้องอัยการไม่ทันก็เลยทำให้นะคะตอนนี้หลายๆคนมีความกังวลกันออกมาเลยผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกนะคะว่าทำแบบนี้นะคะเรื่องนี้มันจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าก็ทำเอานายกเนี่ยนะคะบอกเลยบอกว่าไม่เชื่อนะคะว่าจะมีมวยล้มต้มคนดูค่ะกับปมประเด็นการทุจริตโสการทุจริตสอบนะคะหรือว่าการโกงการสอบท้องถิ่นนั่นเองโดยนายกบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าปปช.เนี่ยจะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงตนไม่เชื่อหรอกเพราะว่าปปช.เนี่ยทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครเนี่ยนะคะจะไปกดดันหรือว่ามีอิทธิพลเหนือปปช.ได้แล้วก็การดำเนินการต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นไปตามกฎหมายด้วยและในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยนะคะนายกบอกว่าเราก็ดำเนินการอย่างเต็มที่เราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาได้ตั้งหลายคนผู้สื่อข่าวก็ถามเนี่ยนะคะว่ามองว่าฝ่ายค้านจะนำเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่านายกก็ตอบนะคะว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องแหละเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.นะคะก็ต้องไปถามปปช.เอาเองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากว่าเป็นองค์กรอิสระเราก็ทำงานร่วมกันแต่ว่าจะไปตอบคำถามแทนกันเนี่ยไม่ได้นะคะอ่ะนี่นายกออกมายืนยันเลยนะคะว่ายังไงซะเนี่ยจะไม่มีหรอกกับคำว่าเป็นมวยล้มต้มคนดูเนี่ยนะคะผมไม่เชื่อแบบนั้นค่ะในขณะที่ทางคุณวรสิทธิ์นะคะคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะก็มาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ออกมาระบุอย่างนี้ก็บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าคดีเนี้ยมันจบเพราะเมื่อปปช.นะคะรวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องเนี่ยยังไงคดีเนี้ยมันก็เดินต่ออยู่แล้วส่วนรายละเอียดนะคะว่าทำไมถึงส่งฟ้องไม่ทันอันนี้ทางรัฐมนตรีบอกไม่ทราบนะคะแล้วก็ยังได้บอกต่อไปอีกนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามเนี่ยบอกว่าการทิ้งระยะเวลาให้มันทอดยาวออกไปแบบนี้นะคะจะทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยมันจะ

ิ่งทำได้ยากขึ้นหรือเปล่าทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์ก็บอกว่าต้องถามปปช.ค่ะเพราะว่าผู้ที่เป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยคือปปช.ไปก้าวล่วงการทำงานของปปช.เนี่ยไม่ได้เพราะถือว่าเป็นองค์กรอิสระผู้สื่อข่าวก็ถามอีกบอกว่ากังวลไหมว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะหลบหนีออกนอกประเทศเหมือนก่อนหน้านี้ทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์ค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะให้คำตอบอะไรไม่ได้ค่ะคงต้องดูในกระบวนการแต่ขอย้ำเลยว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้เราก็ทำไปหมดแล้วตั้งแต่การเพิกถอนรายชื่อคนที่มีการแก้คะแนนแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดนะคะตอนนี้ก็กำลังเร่งบรรจุนะคะคนที่สอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยกลับเข้าไปในระบบให้เร็วที่สุดก็คาดว่านะคะจะมีความชัดเจนเนี่ยไม่เกิน20ตุลาคมนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะกับกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะยังมีความเคลื่อนไหวออกมาค่ะเป็นรายงานออกมาจากทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะที่เปิดเผยถึงกรณีที่เกิดขึ้นบ้านในส่วนของทางพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจเนี่ยได้ดำเนินการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเสร็จแล้วนะคะตามกรอบระยะเวลา30วันก็พร้อมที่จะส่งสำนวนการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยคือคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะไปยังปปช.ก็จะดำเนินการเช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ต้องหารายอื่นๆในกรณีที่เกิดขึ้นและเรื่องของการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายเนี่ยนะคะซึ่งการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนะคะประกอบไปด้วยดร.วินนะคะในวินธนะพัชรโภคินแล้วก็จ่าพิชิตนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องสาวของในวินก็คือนางสาวสัตพรธนะพัชรโภคินเนี่ยนะคะซึ่งในประเด็นเนี้ยทางรายงานที่มีกันออกมาเนี่ยนะคะจากทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่ามันเป็นผลมาจากระยะเวลาค่ะเป็นผลมาจากระยะเวลาในการควบคุมตัวฝากขังที่มันครบกำหนดตามกฎหมายซึ่งทางตำรวจเองก็หมดอำนาจนะคะในการควบคุมตัวค่ะเว้นแต่ว่าจะมีคดีใหม่เกิดขึ้นคือถ้าว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติการหลบหนีนะคะในภายหลังปปช.ก็จะส่งเรื่องค่ะประสานให้กับทางตำรวจเนี่ยติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีกันต่อไปและนอกจากนี้เนี่ยนะคะแหล่งข่าวระดับสูงจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยยังเปิดเผยอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าตอนนี้ตำรวจนะคะตำรวจปปป.เนี่ยยังคงเดินหน้าค่ะในการขยายผลจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะได้นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยเข้าไปทำการจับกุมตัวนางพานีหรือว่าปลัดอ่อนณราศีนะคะซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งว่ากันว่าปลัดออนคนนี้เป็นหัวหน้าเครือข่ายสายเรียกรับเงินนะคะอีกหนึ่งสายค่ะโดนจับคาห้องทำงานเลยก็โดนจับกันไปเมื่อวานนี้นี่เองนะคะวันที่8ตุลาเนี่ยแหละค่ะก็สืบเนื่องมาจากกรณีผู้เสียหายเนี่ยถูกชักชวนแล้วก็เรียกรับเงินนะคะจำนวน 350,000 บาทค่ะเพื่อแลกกับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งจากการสืบสวนได้พบว่าเงินก้อนนี้เนี่ยนะคะถูกรวบรวมส่งไปยังตัวของนางพานีคนนี้นะคะหรือว่าปลัดอ่อนคนนี้และสำหรับการสอบสวนขยายผลนะคะในเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยก็พบว่ามีการแบ่งหน้าที่กันแบบชัดเจนเลยยังกลุ่มของดร.วินนะคะแล้วก็จ่าพิชิตเนี่ยทำหน้าที่ในส่วนของการรับแฟลชไดรฟ์นะคะที่เป็นไฟล์รายชื่อแล้วก็ปรับแก้ไขคะแนนหรือว่าคำตอบในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสายวิ่งเต้นค่ะเพื่อเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงซึ่งมีผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะคะแล้วก็ในหน้าเข้าร่วมขบวนการซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยจะเร่งนะคะสรุปสำนวนในส่วนของผู้ต้องหาที่จับกลุ่มเพิ่มใหม่ภายในกรอบเวลา30วันเพื่อนำส่งนะคะไปรวมการดำเนินการกันกับปปช.กันต่อไปแล้วค่ะขณะที่ในส่วนปปง.เองนะคะตอนนี้ก็ปปง.เนี่ยเขาก็มีการดำเนินมาตรการเด็ดขาดค่ะเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมวันนี้มีการแถลงผลนะคะผู้ฟังครับแถลงผลในส่วนการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมก็เตรียมดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่ม3คดีใหญ่ๆแล้วก็รวมไปถึงแก๊งทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยคุณผู้ฟังก็จะไล่ไปเลยนะคะวันนี้เนี่ยทางเลขาปปง.คุณเทพสุบวรโชติดาราเนี่ยได้มีการประชุมกันแล้วก็มีมติค่ะมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานในคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะ3รายด้วยกันก็คือในส่วนข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเนี่ยเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีการแก้ไขคะแนนสอบแล้วก็เรียกรับเงินนะคะปรากฏว่าทางปปง.ค่ะเคยมีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมาแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็มีมติกันออกมาแล้วค่ะก็จะมีการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์นะคะที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟัง108รายการด้วยกันรวมมูลค่าเนี่ยนะคะ320ล้านบาทค่ะซึ่งทางปปง.เนี่ยเขาจะสืบสวนขยายผลแล้วก็พบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

พบนะคะว่ามีการกระทำความผิดและทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมออกมาเพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการเขาก็เลยมีมติส่งเรื่องให้ทางอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้ทรัพย์สินเนี่ยตกเป็นของแผ่นดินค่ะทั้งหมดเนี่ย416รายการนะคะคุณผู้ฟังคะรวมมูลค่าเนี่ยประมาณโอ้โหคดีนี้118ล้านค่ะแล้วก็ยังมีกรณีนะคะของ Forex 3D คือในส่วนคดีของนายอภิรักษ์กับพวกเนี่ยอันนี้เนี่ยนะคะทางปปง.เนี่ยระบุว่าการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานตามกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยสามารถที่จะขยายผลนะคะไปยังทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดได้ในทุกมิติและกรณีของ Forex 3D เนี่ยนะครับปรากฏว่าก็มีการส่งเรื่องนะคะให้พนักงานอัยการเนี่ยยื่นคำร้องค่ะขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินเนี่ยไปคืนหรือว่าชดใช้คืนกับผู้เสียหายเนี่ยเพิ่มเติมรวมทรัพย์สินนะคะที่จะทำการยึดอายัดเซอร์ยึดอายัดทรัพย์เพิ่มเนี่ยนะคะในกรณีของ Forex 3D เนี่ยจะมีทั้งหมด298รายการค่ะมูลค่า581ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นกรณีที่เพิ่มเติมกันออกมาเกี่ยวกับคดีทุจริตนะคะสอบท้องถิ่นแล้วค่ะมาต่อกันกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขามีมติกันออกมานะคะในการยื่นยติอภิปรายทั้งหมดเนี่ย18รายชื่อด้วยกันโอ้โหก็มีชื่อของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ด้วยนะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่แหละก็ติด1ใน18รัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านเขายื่นยติขอซักฟอกทางคุณสุภจีเองวันนี้นะคะถูกถามเรื่องเกี่ยวกับชื่อของตัวเองเนี่ยนะคะที่เข้าไปอยู่ในยตินะคะของการอภิปรายด้วยบอกว่าคำอธิบายนะคะก็คือสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วทำงานหนักทุกวันอยู่แล้วก็คงจะจัดคำอธิบายเนี่ยเป็นหมวดหมู่เดี๋ยวอธิบายยาวเกินไปท่านอื่นจะไม่มีเวลาอธิบายค่ะเพราะนั้นทางคุณสุภจีเองก็เตรียมนะคะข้อมูลในการถูกอภิปรายโดยยืนยันว่าทำงานหนักอยู่ทุกวันแล้วนะคะในขณะที่ทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมเองก็เป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งบุคคลที่ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นยติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเช่นกันก็ออกมาให้ความเห็นนะคะว่าเรื่องนี้นะคะในฐานะที่เป็นผู้บริหารในกระทรวงคมนาคมก็เป็นเรื่องปกติเมื่อมีการอภิปรายกระทรวงใหญ่ๆอย่างกระทรวงคมนาคมเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะคะที่จะถูกส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยถามคือจะมีข้อโต้แย้งกันว่าสิ่งที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยทำไปเนี่ยคุ้มไม่คุ้มยังไงเนี่ยถูกหรือผิดยังไงแล้วก็สิ่งที่พวกเราทำไปเนี่ยมีความโปร่งใสไหมซึ่งอันนี้คุณพิพัฒน์ก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นหัวข้อนะคะที่จะพิปรายพวกเราในกระทรวงเพราะเห็นรายชื่อแล้วเนี่ยผมเป็น1ใน18คนที่จะถูกอภิปรายตามมาตรา151แต่ว่าก็ยังต้องรอทางรัฐสภาว่าจะมีการบรรจุยติไหมและคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมีการหารือว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ฝ่ายค้านเนี่ยจะได้เวลาเท่าไหร่และฝ่ายรัฐบาลจะได้เวลาเท่าไหร่ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีการประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าผมเนี่ยขอบอกเลยว่าพร้อมนะคะพร้อมตลอดเวลาสำหรับการที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะมีข้อซักถามด้วยว่ามีสิ่งที่อยากทราบก็ตอบได้และก็ตอบทุกประเด็นด้วยแต่ถ้าถามในสิ่งที่ผมตอบไม่ได้เนี่ยเพราะไม่ใช่เรื่องจริงผมก็อาจจะไม่ตอบอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยเพราะว่าเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่จริงผมก็ไม่มีข้อมูลมาตอบให้ได้แต่อะไรที่มีข้อเท็จจริงเนี่ยพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นค่ะนอกจากนั้นนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากังวลใจไหมทางคุณพิพัฒน์ก็ตอบแล้วค่ะคุณผู้ฟังว่าการเข้ามานะคะสู่ชีวิตทางด้านการเมืองเนี่ยการถูกอภิปรายเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องหาวิธีตรวจสอบว่าพวกท่านเนี่ยกินเงินเดือนของรัฐบาลได้ทำอะไรให้กับกระทรวงของตัวเองบ้างคุ้มกับเงินเดือนที่ประชาชนเนี่ยเขาจ่ายจากภาษีที่พวกท่านได้รับในแต่ละเดือนไหมและอีกส่วนหนึ่งก็คือการประชุมพวกท่านได้เบี้ยประชุมคุ้มหรือเปล่ากับการที่ประชุมในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนและแต่ละปีเนี่ยผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ซึ่งไงก็ตามนะคะคุณพิพัฒน์ก็บอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยพร้อมและไม่เคยหนีปัญหาอยู่แล้วก็ขอให้เอาข้อเท็จจริงเนี่ยมาถามผมก็แล้วกันแต่ถ้าหากว่าเอาข้อเท็จจริงมาถามเนี่ยผมก็อาจจะไม่ตอบผมจะตอบในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นนะคะและยังไงก็ตามทางด้านคุณวรสิทธิ์เองค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกอภิปรายด้วยนะคะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะก็บอกว่าผมเนี่ยอ่านจนหมดแล้วก็ยังงงอยู่นะคะยังงงว่ามันเป็นเรื่องอะไรในการถูกอภิปรายนะคะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าพร้อมชี้แจงในทุกเรื่องอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมันเกินกว่าที่เราเป็นไหมคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่ามันหาความจริงไม่ได้เลยแล้วก็ยอมรับว่าพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยยังงงอยู่ว่าเป็นเรื่องอะไร

0: แต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าทุกเรื่องทำตามกรอบของกฎหมายหากมีประเด็นอะไรที่คิดว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ดีก็พร้อมที่จะชี้แจงและมั่นใจในสิ่งที่เราทำพอถามว่ามั่นใจหรือเปล่านะคะว่าจะชี้แจงข้อกล่าวหาให้กับฝ่ายค้านและประชาชนเนี่ยเข้าใจได้คุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าตนมั่นใจแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมันคืออะไรเพราะเป็นการเขียนแบบกว้างๆแล้วก็เขียนแบบรวมๆพอถามว่าจะมีการนำประเด็นการหัวสวซึ่งมีชื่อของคุณพ่อเนี่ยมาอภิปรายด้วยไหมคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบแต่ดูจากข้อกล่าวหาเนี่ยคือจะออกไปในแนวโกงท้องถิ่นมากกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตนยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งและเมื่อเข้ามาก็จัดการหลายอย่างซึ่ง อะไรต่างๆนั้นมันก็เคลื่อนไปได้อย่างค่อนข้างเร็วเพราะถามว่ามองยังไงกับคำว่าละโมบโลภมากนะคะขาดความยับยั้งในความชั่วเนี่ยรัฐมนตรีวรสิทธิ์ก็บอกว่าอันนี้ต้องไปถามฝ่ายค้านแล้วล่ะและพอถามต่อว่ามองว่ามันมีความรุนแรงไหมกับข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะที่ฝ่ายค้านระบุเอาไว้กับตัวคุณวรสิทธิ์เนี่ยทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์ก็บอกว่าเมื่อดูจากข้อกล่าวหาของตนเองและผู้อื่นด้วยเนี่ยดูเหมือนอยู่คนละโลกกันเลยแล้วก็เขียนมารวมๆก็ไม่ได้เจาะจงประเด็นพร้อมยอมรับว่าเรื่องนี้ต้องไปถามคนเขียนเพราะว่าตอนอ่านเนี่ยก็ยังงงอยู่และพอถามว่าจะต้องมีการเตรียมข้อมูลนะคะเพื่อไปชี้แจงรวมทั้งต้องดักทางในเรื่องไหนเนี่ยเป็นพิเศษไหมทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์ก็บอกว่าต้องเตรียมทุกเรื่องค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรจะต้องเตรียมมากมายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นงานที่ตนเนี่ยทำมาแล้วก็พร้อมชี้แจงในส่วนที่ทำมาส่วนที่ไม่ได้ทำก็ไม่รู้นะคะว่าจะชี้แจงยังไงเช่นหากว่ามีการกล่าวหาว่าตนมีส่วนในการทุจริตสอบท้องถิ่นตนก็ยังไม่เข้าใจว่าไปมีส่วนตรงไหนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดก่อนที่ผมเนี่ยจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและผมก็เข้ามาในส่วนของการแก้ไขแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องรอฟังคำถามก็ยืนยันว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรและมองว่าเป็นการดำเนินการในเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าค่ะอีกคนหนึ่งคือน้องตรีเจเศษนะคะก็โดนอภิปรายด้วยเหมือนกันค่ะก็บอกไม่กังวลนะคะที่มีชื่อถูกซักฟอกค่ะก็เป็นการถูกอภิปรายพาดพิงกับประเด็นก่อนหน้านะคะก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็เชื่อว่าก็จะเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคฝ่ายค้านแหละนะคะที่มีการเปิดยติอภิปรายไม่วางใจออกมาแบบนี้ก็ทำให้ประชาชนสงสัยในสิ่งดีที่รัฐบาลได้ทำซึ่งทางคุณเจเศษก็บอกอย่างนี้นะคะบอกว่าเขาก็คงรู้ประวัติผมมั้งว่าผมเนี่ยจบผู้นำมาผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยไร้ผู้นำหรือไม่แต่ผมมีปริญญาตรีผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองพอถามว่าจะถูกพุ่งเป้าทางการเมืองในประเด็นอะไรคุณเจเศษก็บอกว่าอาจจะเป็นการล้มล้างโดยเฉพาะกับสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบในรัฐบาลนี้กล่าวคือชี้ให้เห็นว่าการดำรงตำแหน่งในส่วนบุคคลอะไรที่ประชาชนเห็นว่าเป็นสิ่งดีเขาก็ต้องชี้ในมุมตรงกันข้ามเพื่อประชาชนเนี่ยเกิดความสงสัยในตัวบุคคลนั้นๆซึ่งก็คิดว่านี่คือยุทธศาสตร์ของพรรคฝ่ายค้านและคุณเจเศษก็ยังบอกอีกบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมียุทธศาสตร์อยู่แล้วเขาก็คงไม่ทำอะไรแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแต่ขอไม่ก้าวล่วงในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะคือผู้สื่อข่าวเขาก็ถามแล้วบอกว่ามองว่าการอภิปรายครั้งนี้ที่ไม่มีรายชื่อรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยบอกมานะคะว่าไม่ขอก้าวล่วงในประเด็นนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่าคุณผู้ฟังในโซเชียลเนี่ยจะให้ความสนใจกับประเด็นข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะของทางรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีมากเลยนะคะก็เอาไปแชร์ต่อกันอย่างมากมายเลยกับพฤติกรรมนะคะที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขากล่าวหาบอกโอ้โหคือทุจริตคอร์รัปชันอ่ะก็เป็นปกตินะที่ทางรัฐมนตรีจะต้องถูกกล่าวหาใช่ไหมแล้วก็ล็อกโครงการให้กับระบอบสีน้ำเงินและข้อกล่าวหาอีกข้อกล่าวหาหนึ่งนะคะที่โดนพูดถึงกันอย่างมากมายก็คือจิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได้โอ้โหซึ่งรุนแรงมากนะคะกับข้อกล่าวหาที่ทางน้ำตรีเนี่ยสุภมาศเจอในการยื่นยติอภิปรายครั้งนี้เลยค่ะก็โซเชียลเนี่ยเอาไปแชร์ต่อกันอย่างมากมายเลยทีเดียวยังไงก็ตามเนี่ยนะคะในส่วนของคุณพระดอนปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาเย้ยยติซักฟอก18รัฐมนตรีเลยนะคะว่าเป็นบันเทิงที่ปไตยอ่ะก็ย้อนคำเนี่ยนะคะของทางอาจารย์ปิยบุตรนั่นแหละค่ะนะคะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นเรื่องบันเทิงที่ปไตยเนี่ยว่ากำลังพูดถึงนะคะคนในพรรคประชาชนหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ทางด้านอาจารย์ปิยบุตรเองก็มาปฏิเสธว่าไม่ได้หมายถึงคนในพรรคประชาชนแต่วันนี้ก็ดูเหมือนว่ามันกลายเป็นคำนะคะที่โดนนำมาใช้กันอย่างมากมายเลยแล้วก็มองว่านะคะอย่างรัฐมนตรีพระดอนเองก็มองว่าการอภิปรายครั้งนี้มันเหมือนกับเป็นบันเทิงทิพไตยนะคะโดยคุณพระดอนบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าเนี่ยนะคะเรื่องของข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านเนี่ยระบุว่าต้องการกินรั่วประเทศเนี่ยนะคะคุณพระดอนบอกตามยติตามรัฐธรรมนูญเนี่ยในมาตรา151หน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือมีหน้าที่กล่าวหารัฐบาลในส่วนของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย รัฐมนตรีเองก็มีหน้าที่นะคะที่จะชี้แจงและสุดท้ายการลงมติค่ะเป็นเรื่องของส.ส.ของแต่ละคนค่ะเมื่อฟังข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเชื่อนะคะก็จะเชื่อตามนะคะตามข้อกล่าวหานั้นๆเนี่ยนะคะของฝ่ายค้านหรือว่าจะเชื่อคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ลงมติกันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติตามปกติธรรมเนียมของมาตรา151อยู่แล้วนะคะก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่มันเบาเขาก็ต้องกล่าวหาอย่างรุนแรงเอาไว้ก่อนแต่ว่าจะไปหาเหตุผลประกอบหรือว่าหาหลักฐานประกอบข้อกล่าวหานั้นได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากันเพราะถามว่าคำรุนแรงในยติของฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนต้องการระบายและด่ารัฐบาลโดยตรงทางรัฐมนตรีพระดอนนะคะก็บอกว่าก็ดีบันเทิงที่ปไตยดีเป็นแบบไหนก็ลองถามอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าดูประมาณนั้นแหละพอถามว่า18คนเนี่ยถือว่ามากเกินไปไหมทางคุณพระดอนก็ตอบอีกถึงได้บอกไงว่ามันบันเทิงทิปไตยเนี่ยนะคะก็เลยมีการใช้คำนี้ในการตอบโต้กลับไปเนี่ยนะคะที่ทางพรรคฝ่ายค้านเองนะคะทีนี้ก็มาต่อกันกับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งผู้ฟังคะวันนี้ท่านนายกเนี่ยออกมาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นั่นก็คือกรณีที่มีการทำหนังสือนะคะถึงคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนของสภาที่มีการเรียกนะคะให้นายกเนี่ยไปชี้แจงกรณีการสอบท้องถิ่นนะคะประจำปี 67-69 เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็ถามว่าเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตไหมปรากฏว่านายกเนี่ยแค่เพียงพยักหน้าแล้วก็บอกแค่เพียงว่าไปแล้วแล้วก็เดินออกจากวงให้สัมภาษณ์ทันทีแต่ว่าในส่วนของประเด็นน้ำท่วมนะคะท่านนายกก็พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมณขณะนี้ว่าดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็กำลังเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะโดยนายกบอกอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็วันนี้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเหมือนกับทุกวันแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากการประชุมถึงสถานการณ์น้ำค่ะว่าสถานการณ์การระบายน้ำโดยรวมเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะคะคือที่หนักๆเนี่ยอย่างจุดเดิมนะคะอย่างหมู่บ้านพอร์วิลเขตหนองจอกที่เร่งระดมกำลังกันไปนะคะช่วยสนับสนุนคุณชัดชาติผู้ว่ากทมเนี่ยก็เป็นไปตามคำขอส่วนต่างจังหวัดก็มีที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นก็เร่งที่จะไประบายน้ำออกค่ะซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องที่ได้ตามกันต่อแต่ว่าตอนนี้คงไม่ทันแล้วสำหรับเบรกแรกคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตกันต่อเบรกหน้าค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive

ค่ะ16:33 นะคะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะก็ต้องมาคุยกับผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหเข้ามากันแบบแต่หัววันเลยนะแล้วคนที่เข้ามาคนแรกก็คือคุณติ๋วนะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณสุภชัยที่ดินแล้วก็ตามมาด้วยคุณออด59นะคะแล้วก็เป็นคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นก็เข้ามาส่งสติกเกอร์ทักทายสวัสดีคุณชนกคุณชนกถามบอกเมื่อวานไปไหนเมื่อวานไปรับจ็อบเมื่อวานไปรับจ็อบไปรับงานของพรรคประชาธิปัตย์80ปีน่ะนะคะแต่ก็พอไปรับงานปุ๊บก็ทำให้ได้คิดอย่างนึงนะว่าเราไม่เหมาะกับงานประเภทนี้เลยจะไม่รับอีกแล้วจัดรายการอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วมาคุณชูศักดิ์นะคะคุณชูศักดิ์ค่ะก็เข้ามาสวัสดีวันศุกร์นะคะคุณสมพงษ์ค่ะบอกว่าอยากทราบว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมคุณหญิงสุดารัตน์หมอชลนาถมาร่วมงานพรรคประชาธิปัตย์ไหมไม่ได้มาค่ะไม่ได้มาซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยจะบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ในโทรศัพท์ไปแบบชวนเองเลยนะแต่ว่าทีเนี้ยคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยก็อยากมานะแต่ว่าลูกๆเนี่ยไม่อยากให้ไปเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยลำบากอะไรเงี้ยคือจะเดินทางจะอะไรก็นะอายุมากแล้วอะไรเงี้ยก็ทำให้ลำบากก็ตามก็มองหาคุณหมอชลนาถเหมือนกันเนาะคือเนี่ยมีหลายท่านที่ไม่ได้ไปที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าเป็นสมาชิกอย่างคุณจตุรนอย่างเงี้ยอย่างคุณวันนองเงี้ยอ่ะไปเพราะว่าไปขึ้นเวทีที่จะต้องมีช่วงของเวลาการสัมภาษณ์นะคะก็คุณสุทธิชัยหยุดเป็นคนสัมภาษณ์โอ้เสียดายนะอย่างคุณหมอชลนาถเนี่ยคุณผู้ฟังไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าอยู่พรรคประชาธิปัตย์มาเก่าคือคุณหมอชลนาถเนี่ยเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ที่เป็นนักศึกษาแพทย์ตอนที่คุณหมอเนี่ยเรียนอยู่ที่สิริราชนะเป็นหมอสิริราชเนี่ยแล้วก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเองเนี่ยอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก่อนคุณเป็นรุ่นพ่อเอ้ยไม่รุ่นพ่อรุ่นพี่คุณวันนออีกนะช่วงนั้นโอ้โหอยู่กันมาตั้งแบบหลายปีดีดักแล้วว่าคือแต่ละคนเนี่ยประวัติของพรรคประชาธิปัตย์แบบคือน่าสนใจมากอะถ้าเกิดว่าไปอ่านเนี่ยเหมือนเราได้กลับไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองของไทยเลยนะคะคิดดูแล้วกันอายุยืนยาวกว่า80ปีธรรมดาที่ไหนล่ะคุณพุนสุขค่ะคุณพุนสุขก็พูดถึงมะละกอบอกว่าฉันมะละกอเนี่ยช่วยชะลอวัยฉันมีเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารบำรุงสมองรองรับประทานฉันแก้อาการเลือดออกไรฟันค่ะอันนี้เป็นประโยชน์ของมะละกอนะแต่ใส่มันต้องเป็นมะละกอสุกอย่างเดียวใช่ไหมกินส้มตำช่วยได้ไหมเนี่ยคุณมายุรีค่ะคุณมายุรีก็ส่งสติกเกอร์ให้กำลังใจมานะคะคุณส้มชัยค่ะคุณส้มชัยบอกว่าอภิปรายอยากฟังหมอวรงท่านเสรีและคุณอภิสิทธิ์มีอยู่แล้วล่ะคุณหมอวรงเนี่ยเตรียมอภิปรายเวลาเตรียมหัวข้อเอาไว้แล้วแต่ว่ายังปิดลับอยู่เลยวันก่อนได้สัมภาษณ์คุณหมอวรงค์เนี่ยนะคะในรายการเนี่ยคุณหมอวรงค์ก็บอกว่ายังไม่บอกท่าทางคงเตรียมเต็มที่ละแล้วก็คุณตะขอมาขำหยอกนะคะบอกว่าคุณเด้งไปรับจ็อบเขาเลี้ยงอาหารถูกใจหรือไม่เมื่อวานไม่ได้กินอะไรเลยค่ะเครียดไม่ได้กินอะไรไม่ได้แตะอะไรแม้กระทั่งน้ำเปล่าก็ยังไม่ได้แตะเลยนะเมื่อวานเนี่ยคุณเปลี่ยนค่ะบอกว่าอาจารย์ไตรรงค์เป็นอะไรเหรอครับดูข่าวตอนแรกไม่ทราบท่านอายุมากแล้วอ่ะก็เลยคือจริงๆเนี่ยนะคือท่านป่วยแล้วคือท่านป่วยก็แต่อยากมาอายุขนาดนี้แล้วอ่ะแต่ว่าคือคุณเนเน่ลูกสาวเนี่ยเอาบัตรนะคะบัตรงานเลี้ยงของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปให้คุณพ่อดูอาจารย์เตรงเนี่ยนะคะแล้วอาจารย์เตรงนี่อยากมามากคือถึงแม้ว่าจะลำบากในการมาแต่ว่าก็อยากมาโอ้โหเมื่อวานนี้ก็เป็นอะไรที่ฮือฮาแล้วก็ภาพปรากฏเป็นข่าวกันอย่างมากมายเลยกับภาพของอาจารย์เตรงเนี่ยละค่ะอ่ะก็เท่านี้เนาะกับข้อความที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะคะผ่านช่องทางไลน์นะคะอ่ะเรามาว่ากันต่อเลยคุณผู้ฟังพูดทิ้งค้างกันเอาไว้กับประเด็นที่ท่านยกให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังจากนะคะการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเนี่ยท่านนายกนะคะเป็นประธานการประชุมทุกวันทีนี้นายกเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะบอกว่าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเนี่ยนะก็พูดถึงเรื่องของการทำบิ๊กคลีนนิ่งเวลาที่น้ำลดนะคะแล้วสิทธิ์ขยะต่างๆเนี่ยมันกีดขวางทางเข้าออกบ้านของประชาชนแล้วก็อาจจะกีดขวางการจราจรบางพื้นที่ด้วยนะคะท่านนายกก็บอกว่าจะเร่งระดมทีมค่ะที่จะนำขยะเหล่านี้ไปยังที่กลบฝังให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และพอถามเนี่ยนะคะว่ากรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยภาพรวมใช้คำว่าดีขึ้นได้หรือเปล่านายกก็บอกว่าดีขึ้นภา

0: ลมดีขึ้นปริมาณฝนนะคะต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะแล้วก็คาดว่าการเตรียมการของทุกจังหวัดเนี่ยนะคะเพื่อพร้อมกับการเผชิญเหตุเขาก็ได้เตรียมเอาไว้ค่อนข้างครอบคลุมแล้วด้วยการสนับสนุนของทุกหน่วยงานนะคะผ่านมติของที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยนะคะที่ประชุมกันทุกเช้าพอถามว่าที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราล่ะจะสามารถเร่งระบายน้ำทันก่อนฝนระลอกใหม่ที่จะเข้ามาหรือเปล่านายกบอกว่านั่นคือความตั้งใจที่จะทำการระบายน้ำเครื่องมือนะคะเครื่องจักรเนี่ยพร้อมเต็มที่แต่ว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยเราต้องระบายออกไปในช่วงที่น้ำทะเลมันลดลงหรือว่าน้ำทะเลไม่หนุนมันก็มีเวลาในการระบายของมันอยู่ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงความคืบหน้านะคะในการจ่ายเงินเยียวยาที่ประชาชนจะได้รับนะคะในวันนี้เข้ากระเป๋าประชาชนแล้วหรือยังนายกก็บอกว่าเริ่มทยอยเข้าแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย 11,000 ครอบครัวนะคะได้รับเงินเยียวยาแล้วซึ่งในที่ประชุมก็ได้เร่งค่ะแล้วก็ย้ำแล้วว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์นั้นผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมแต่ขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะว่าผู้ที่จะได้รับเนี่ยจะต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องเพราะว่านะคะเงินนี้เมื่อออกไปแล้วเนี่ยมันไม่กลับเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นความถูกต้องเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรารวบรวมรายชื่อแล้วก็ทำสำรวจและให้เร่งนะคะส่งมาอย่างปอพอค่ะเพราะว่าเงินจากการเยียวยาเนี่ยปอพอได้รับนะคะมาจากสำนักงบประมาณแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ธนาคารอมสินเมื่อรายชื่อเนี่ยมาปุ๊บก็สามารถยืนยันรายชื่อได้เลยแล้วก็ส่งรายชื่อไปที่ธนาคารแล้วจากนั้นธนาคารก็กดโอนเงินเข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนได้เลยค่ะพอผู้สื่อข่าวถามว่าที่ปราจีนกับที่ฉะเชิงเทราเนี่ยจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการฟื้นฟูนายกบอกว่าภาพรวมส่วนใหญ่นะคะเกือบจะฟื้นฟูได้หมดแล้วค่ะยกเว้นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วยังระบายออกไม่ได้และพอพูดถึงที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าคุณเศรษฐวุฒินะคะวงเลอวุฒิเนี่ยในอำเภอที่บ้านสร้างโดนย้ายไปนะคะที่อำเภอลำสนธินะคะจังหวัดลพบุรีปรากฏว่าตอนนี้โอ้โหคนที่จังหวัดลพบุรีต้อนรับกันแบบคือเตรียมพร้อมรับนะคะตัวของนายอำเภอท่านใหม่มากเดี๋ยววันนี้ต้องเริ่มไปทำงานไปรายงานตัวกันละในเพจนะคะ Facebook เรารักลพบุรีค่ะลงเอาไว้เลยว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองลพบุรีลพบุรีได้ในอำเภอฝีมือดีค่ะโอ้โหเป็นไงล่ะนะคนก็ต้อนรับกันแบบเกรียวกราวกันเลยทีเดียวนะคะส่วนด้านของน้ำตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศษค่ะก็ผนึกกำลังกับทางปอพอทหารแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะเร่งเคลียร์พื้นที่ที่คลองจันทน์แล้วก็ลาดพร้าว101ค่ะเพื่อคืนพื้นที่คืนความปกติให้กับประชาชนส่วนด้านของผู้ว่าเนี่ยนะคะท่านชัดชาติเนี่ยก็มีการเปิดแผนนะคะในการฟื้นร่มกล้าล่มกล้าวโดยแบ่งนะคะโซนออกเป็นใน4โซนด้วยกันแล้วก็จัด3ชุดปฏิบัติการค่ะระดมคนทั้งหมด600คนเพื่อเคลียร์ปัญหาขยะก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าน่าจะจบนะคะภายใน3วันเนี่ยคุณชุดชาติบอกเลยบอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยมันแห้งลงเป็นส่วนใหญ่แล้วค่ะภารกิจหลักนะคะในตอนนี้ก็คือมุ่งเน้นไปที่การจัดการปัญหาขยะตกค้างนะคะโดยเฉพาะกับลักษณะพื้นที่ของเขตลาดกระบังที่มีซอยย่อยแบบก้างปลาจำนวนมากคือพอน้ำลดนะคะประชาชนก็นำขยะภายในบ้านเนี่ยออกมาวางกองบริเวณหน้าบ้านแล้วก็ปากซอยค่ะตอนนี้ทำให้ขยะเนี่ยเต็มซอยเลยนะคะจนคนเนี่ยออกไปทำงานไม่ได้เลยค่ะว่ากันอย่างนั้นเลยในขณะที่รถเนี่ยขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะนั้นกทม.ค่ะก็เลยต้องใช้ระดมกำลังคนเนี่ยทยอยเอาขยะนะคะจากซอยย่อยต่างๆเนี่ยออกมายังจุดรวบรวมด้านนอกให้เร็วที่สุดเพื่อให้รถขนาดใหญ่เนี่ยเข้าไปขนถ่ายนะคะขยะกันออกมาเพราะนั้นปัจจุบันมุฟังการเคลียร์พื้นที่ในซอยย่อยเนี่ยนะคะตอนนี้ทางคุณชัชชาติเองบอกว่าก็ลุล่วงไปได้เป็นส่วนใหญ่แล้วแต่ว่าอาจยังมีบางจุดละค่ะที่มีขยะกีดขวางหน้าบ้านหรือว่าปากซอยซึ่งในวันนี้ก็จะลุยปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนะคะโอ้โหขยะในมู่ฟังวันนี้เป็นประเด็นมากเลยนะคะเป็นประเด็นเรื่องของขยะเนี่ยนอกเหนือไปจากเรื่องของปัญหาน้ำท่วมขังที่อย่างชาวบ้านแถวๆนะคะซอยบึงขวาง 12/2 มีนบุรีเนี่ยโอ้โหเขาออกมาบ่นเลยตอนนี้น้ำดำไม่พอยังเน่ายังเหม็นอีกด้วยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมขังมานาน2สัปดาห์แต่ว่าไอ้กองขยะนี่สิมู่ฟังกองขยะนี่มันกองโตแบบทะเนินเพลินทึกนะคะประเนินเทินทึกมากที่ล่มกล้าวเนี่ยคุณผู้ฟังคะวันเดียวเนี่ยตอนนี้ขยะพุ่งไปถึง 800,000 กิโลกรัมอุ้ยเยอะมากนะคะ 800,000 กิโลกรัมคือหนักเท่ากับรถเมย์80คันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาออกมาขอร้องเลยว่าให้รวมขยะเอาไว้เป็นจุดเดียวกันเลย 800,000 กิโลกรัมไม่ธรรมดาเลยนะคะคือทางกทม.เนี่ยเขาเปรียบเทียบปริมาณขยะเนี่ยในพื้นที่เขตล่มกล้าวเลยว่ามันมีน้ำหนักเทียบเท่ากันกับช้างสารตัวใหญ่160เชือกหรือว่ารถเมย์กรุงเทพมหานครใน80คัน คือเกือบจะเทียบเท่ากับน้ำหนักนะคะของเครื่องบิน Boeing 747เลยอ่ะที่ไม่มีผู้โดยสารแล้วก็สินค้าเนี่ย4ลำแล้วก็เทียบได้กับปริมาณขยะที่คน 800,000 คนเนี่ยทิ้งรวมกันภายใน1วันหากคิดเฉลี่ยคนละ1กิโลกรัมเนี่ยนะคะเรียกว่าตอนนี้โอ้โหเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยเลยคุณผู้ฟังเขากำลังระดมกำลังกันนะคะเพื่อเร่งจัดเก็บแล้วก็ขนย้ายขยะเนี่ยออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพื่อคืนความสะอาดให้กับชุมชนเร็วที่สุดแต่ทีนี้เนื่องด้วยปริมาณขยะเนี่ยมันมากจริงๆเนี่ยนะคะการจัดเก็บในบางจุดอาจจะต้องใช้เวลาก็ยืนยันนะคะว่ากทม.เนี่ยเข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ละค่ะแล้วก็มาต่อกันกับประเด็นเรื่องเนี่ยนะคะที่ทางปปช.เนี่ยเขามีการเผยแพร่ภาพการควบคุมตัวในเผ่าเผด็จวรบุตรค่ะซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตท.สผ.นั่นนะคะผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีสินบนข้ามชาติกรณีบริษัทโรลส์รอยซ์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยเดินทางไปรับตัวจากอินโดนีเซียนะคะกลับมาถึงประเทศไทยก็ไปหลบซ่อนตัวหนีคดีกันอยู่ที่นั่นละค่ะก็เรียกว่าการนำตัวกลับมาครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะเป็นความร่วมมือระหว่างทางเจ้าหน้าที่ปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนปราบปรามกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยทางตัวของนายเผ่าเผด็จเนี่ยถูกดำเนินการค่ะตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก่อนที่จะเตรียมนำตัวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายเนี่ยนะคะก็เรียกว่าคดีนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในคดีสินบนข้ามชาติเลยนะคะที่ได้รับความสนใจอย่างมากและมันก็มีจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนค่ะโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาก่อนที่ปปช.เนี่ยนะจะไต่สวนแล้วก็มีมติดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยที่ถูกกล่าวหาว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยสำหรับตัวของนายเผ่าเผด็จคนนี้น่ะนะคะในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยก็ว่ากันว่าดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการใหญ่สายงานพื้นที่นอกชายฝั่งแล้วก็รองผู้จัดการใหญ่โครงการร่วมทุนและโครงการพื้นที่บนฝั่งไทยของปตท.สผ.เนี่ยแหละค่ะและผลจากการไต่สวนของปปช.เนี่ยก็ระบุพฤติการที่ถูกกล่าวหาเลยว่าในเผ่าเผด็จเนี่ยไปเอื้อประโยชน์นะคะให้กับทางบริษัทโรลส์รอยซ์เอเนอร์จีซิสเต็มและมีการทำสัญญากันด้วยนะคะกับปตท.สผ.เพื่อที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ค่ะสำหรับโครงการแท่นผลิตแหล่งอาทิตย์นะคะพร้อมทั้งมีการเรียกรับทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินสินบนเนี่ยผ่านบริษัทตัวแทนในประเทศไทยเงินสินบนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะมีมูลค่ารวมๆกันแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคะคือ 3,543 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยในขณะนั้นเนี่ยกว่า10ล้านระหว่างการดำเนินคดีตัวในเผ่าเผด็จเนี่ยเดินทางออกจากไทยค่ะไปที่มาเลเซียแล้วก็เดินทางต่อไปที่อินโดนีเซียก็เลยทำให้ปปช.เนี่ยนะคะต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อติดตามตัวเนี่ยกลับมาดำเนินคดีเรียกว่าการติดตามตัวครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะนอกเหนือจากทางการไทยแล้วนะต้องประสานงานกับกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของมาเลเซียแล้วก็หน่วยงานต่อต้านการทุจริตของอินโดนีเซียและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียถึงจะจับกลุ่มตัวได้นั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็นำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่หนีไปอยู่ซะที่อินโดนีเซียก็ไม่พ้นแล้วค่ะโดนจับจนได้นะคะมาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แหละนะคะก็ออกมาบอกเอาไว้นะคะว่าตอนนี้กำลังรอประธานสภาพิจารณาบรรจุยติค่ะซึ่งก็คาดหวังนะคะว่าจะทันภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะแล้วก็จะได้อภิปรายในอย่างน้อย5วันค่ะเพราะว่ามีรัฐมนตรีเนี่ยถูกอภิปรายเยอะคือถ้าว่าเปรียบเทียบกับสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็สมัยรัฐบาลคุณแพทองธารนะคะครั้งนี้18คน5วันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลนะคะอ่ะมาแล้วค่ะคุณเล็กวาสนานาน่วมไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะถ้าพูดเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมก็โดนด้วยนะ
0: ต้องดูข้อกล่าวหาเพราะข้อกล่าวหาของรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยโอ้โห
2: ไม่แต่ของพลทอดูนะเล็กอ่านไม่เรียอ่านแค่ที่สรุปนะว่ามันก็จะถามว่าพื้นไหมมันก็พื้นบอกว่าอะไรนะทุจริตต่อหน้าที
0: ่
2: อะไรหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องและอะไรสักอย่าง
0: เพราะคุณสุภมาศโดนอ่ะ จิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได้โซเชียลแบบแชร์กันกระหน่ำมากเลยอ่ะประเด็นเนี้ย
2: ใช่มันก็คือมันดูแล้วมันคำมันก็แปลกนะของของคุณสุภมาศเนี่ยแล้วแบบเหมือนเป็นการประดิษฐ์วาทกรรมขึ้นมาแต่ว่าของของพลโทดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งเป็น1ใน18เขาเรียกว่า18อรหันต์ไว้ที่ที่โดนอรหันต์สีน้ำเงินนะก็คือพรรคน้ำเงินล้วนๆเลยนะที่โดนอภิปรายครั้งนี้เนี่ยนิกโดนอยู่ในรายชื่ออันดับที่7นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีเขาบอกว่านะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่ไม่ใช้คำว่าอะไรไม่ดูแลไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีไม่มีความเป็นผู้นำเขาใช้คำว่าไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีรู้สึกคราวนี้ฝ่ายค้านเขาจะจ้องมาที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคำเอาคำที่เป็นนามธรรมอ่ะนะของคุณสุภมาศอะไรนะจิตใจผูกพังอะไรทั้งอย่างใช่ไหม
0: อ
2: ันนี้ก็บอกว่าไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีไร้ความเป็นผู้นำประมาณนี้ด้วยแล้วก็ทุจริตต่อหน้าที่ต่อตนเองผลประโยชน์พวกพ้องอะไรประมาณนี้แต่ว่าพลโทอดุลเนี่ยถามว่าพลโทอดุลเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่เข้ามาทำงานการเมืองแล้วก็เป็นครั้งแรกที่โดนอภิปรายนะซึ่งพลโทอดุลบอกว่าเนี่ยตั้งแต่รับราชการทหารมาจนเป็นแม่ทัพจนเกษียณ
0: อ
2: ่ะเกิดมายังไม่เคยโดนสอบสวนเลยหมายถึงว่าในส่วนของทหารนะว่าไม่เคยไปทำอะไรจนทำให้เกิดการสอบสวนแต่พอเข้ามาการเมืองปีแรกก็โดนเลยโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าพลโทอดุลมองว่าถ้ามองให้เป็นเรื่องธรรมดามันก็ใช่เพราะว่าการเมืองอ่ะมันก็ต้องมีการยื่นอภิปรายใช่ไหมหรือแม้แต่พลโทอดุลเปรียบเทียบว่าก็เหมือนเป็นพระถ้าเราบวชพระแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ครบพรรษาพรรษาได้เนี่ยเราก็ต้องรับกฐินก็ต้องเจอกฐินอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแต่จริงๆอ่ะถ้ามองในทางการเมืองพลโทอดุลถือว่าเป็นมือใหม่มากแต่ที่โดนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะฝ่ายค้านเขาก็มองรู้แหละว่าอ่ะแหมพลโทอดุลก็มาในโควต้าของพรรคน้ำเงินเลยนะแล้วก็อาจจะรู้เครือข่ายคอนเนคชั่นแล้วที่สำคัญพี่เด้งต้องไม่ลืมว่าพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนเนี่ยเขาเล็งทหารอยู่แล้วนะคือเล็งทหารนะไม่ว่าจะซ้ายจะขวายังไงเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้วนะแต่ว่าพลโทอดุลยืนยันว่าพร้อมตอบทุกคำถามเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับมีการอภิปรายในห้วงของงบประมาณในห้วงอะไรก็โดนมาเยอะพลโทอดุลโดนอะไรนะรัฐมนตรีปีศาจใช่ไหมเรื่องเรือฟรีเกตเรื่องอะไรอยู่หลายเรื่องพอสมควรเพราะฉะนั้นมารอดูว่าพรรคประชาชนจะเอาประเด็นอะไรมาเล่นนะแต่ว่าตัวพลโทอดุลก็บอกว่าไม่เป็นไรพร้อมอยู่แล้วพร้อมที่จะตอบในทุกคำถามนะพี่แดงส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวมันก็คงจะต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าทุกครั้งที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยยิ่งรัฐมนตรีกลาโหมโดนอภิปรายด้วยเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนกองทัพแหละทุกเหล่าทัพเนี่ยนะเวลาเราไปสภาเราก็จะเห็นแล้วพวกฝ่ายเสเจ้ากรมรองเสก็จะมาอยู่กันที่สภาตั้งเป็นทีมเลยคือถ้ากรณีนี้เชื่อได้ว่าเขาคงตั้งเป็นทีมเฉพาะกิจของกระทรวงกลาโหมโดยมีทุกเหล่าทัพเนี่ยมานั่งกันที่สภาเพื่อเตรียมที่จะหาข้อมูลอย่างเร่งด่วนเช่นสมมุติบางเรื่องเนี่ยอาจจะคาดการไม่ถึงว่าอภิปรายเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องหาข้อมูลเพื่อให้รัฐมนตรีเนี่ยตอบข้ออภิปรายได้อย่างทันท่วงทีนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่นะพลเรือเอกนเรศปทุมสุวรรณนะได้มีการแถลงนโยบายแต่ว่าไม่ได้แถลงกระสือนะเป็นการแถลงต่อผู้บังคับหน่วยของกองทัพเรือเองนะซึ่งพลเรือเอกนเรศเนี่ยก็ประกาศเขาเรียกว่านโยบาย5ด้าน20ประเด็นนะใน5ด้าน20ประเด็นเนี่ยมันก็จะมีด้านองค์บุคคลองค์วัตถุองค์ยุทธวิธีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอธิบายง่ายๆในภาพรวมก็คือ1ต้องเร่งในเรื่องของการสร้างความพร้อมรบคือข้อแรกส่วนใหญ่นโยบายก็จะเป็นเรื่องการปกป้องสถาบันแล้วก็การเทิดพระเกียรติสถาบันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเอามองในเรื่องของด้านการรบเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความพร้อมรบอันนึงที่น่าสนใจเนี่ยก็คือผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยได้พูดถึงเรียกว่าแผนในการจัดซื้อจัดหาของกองทัพเรือเนี่ยสิ่งที่จะเน้นนับจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ UAV น นะหรือว่าระบบโดนและระบบต่อต้านโดนที่กองทัพเรือเนี่ยจะเน้นมากเลยแล้วก็จะมีเรื่องของระบบเรียกได้ว่าเซ็นเซอร์เอาเรื่องของระบบเซ็นเซอร์เอาเรื่องของชูตเตอร์มาใช้ด้วยนะแล้วที่สำคัญอันนึงก็คือกองทัพเรือเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกนะที่กองทัพเรือเนี่ยผบ.ทร.ประกาศว่าจะตั้งหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพเรือนะที่เรียกว่าหน่วย RDF หรือว่า Rapid Deployment Force เนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะในส่วนของกองทัพบกซึ่งถือว่าเป็นกำลังรบหลักในทางภาคพื้นเนี่ยเขาจะมีหน่วย RDF เขาตั้งเป็นกรมเลยก็คือกรมฐานราบที่31รักษาพระองค์คือซึ่งขึ้นอยู่กับกองพลที่1รักษาพระองค์จะเรียกได้ว่าเป็นกรม RDF ของกองทัพบกเลยก็คือเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆก็ตามก็คือหน่วย RDF เนี่ยจะไปทุกที่ anywhere anytime ไปได้ไม่มีข้อจำกัดนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่เห็นในส่วนของจริงๆเนี่ยเรียกว่าถ้าในส่วนของกองทัพอากาศเนี่ยเขาจะมีหน่วยรบประเภทก็คืออากาศโยธินจริงๆเขาก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่เขาไม่ได้ประกาศออกมาว่าเขาตั้งเป็นหน่วย RDF ส่วนกองทัพเรือเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผู้บัญชาการทหารเรือก็เลยประกาศว่าจากนี้ไปเนี่ยในยุคที่ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ2ปีเนี่ยในปีแรกเลยก็คือจะตั้งหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วนะในส่วนของกองทัพเรือในเพื่อรองรับว่าถ้ากรณีเกิดอะไรขึ้นนะสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไม่ว่าด้านใดเนี่ยหน่วยพร้อมรบเนี้ยก็จะต้องเข้าพื้นที่ก่อนเลยนะโดยหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วเนี้ยจะทำงานร่วมกับเหล่าทัพนะในเรื่องของแผนป้องกันประเทศการฝึกร่วมกันอะไรอย่างนี้ด้วยนะพี่แดงเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือกองทัพเรือเนี่ยก็พยายามเน้นเรื่องของความพร้อมรบนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องของอะไรวะคือเราก็ทราบข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้การลดการจัดซื้อแต่ให้ใช้การซ่อมโดยเฉพาะพวกอะไรอะอาคารสถานที่งดการสร้างตึกใหม่นะแล้วก็คืออันไหนที่มันลดทำใหม่สร้างใหม่ซื้อใหม่ได้เนี่ยก็ให้ลดงบประมาณตรงนั้นแต่ไอการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยบางอย่างเนี่ยจำเป็นที่จะต้องซื้อใหม่เช่นสิ่งที่เราไม่มีเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศ UAV อะไรพวกนี้ต้องซื้อแต่ว่าพวกของเดิมๆที่มีอยู่ก็ให้ใช้กันซ่อมแซมไปนะพี่เด้งผบ.ทร.ประกาศว่าเป็นมอตโต้ว่า ready to combatก็คือสร้างความพร้อมรบนะอันนี้เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือนะแล้วเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยผู้บัญชาการทหารอากาศนะพลอากาศเอกเสกสรรก็จะเป็นคิวนะแถลงนโยบายต่อผู้บังคับหน่วยนะเรื่องของแผนความพร้อมรบของกองทัพนี่แหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากองทัพอากาศเนี่ยเป็นกองทัพที่ถือว่ามีความสำคัญในการสู้รบรอบที่ผ่านมาและถ้ามีรอบหน้าเนี่ยก็ถือว่านะก็เป็นผู้มีบทบาทสำคัญนะก็เดี๋ยวไปฟังกันนะช่วงวันจันทร์แล้ววันนี้พี่แดงเนื่องจากว่าเล็กไปร่วมเวทีเสวนาเรื่องปราสาทตาควายนะอะไรนะชื่องานสมรภูมิสู่สันติภาพเนื่องจากว่ามันเป็นการเสวนาที่มันประกอบกับเนื่องจากว่ากองทัพบกเนี่ยเขาจะจัดการวิ่งการกุศลนะRun for Honorที่ปราสาทตาควายคือน่าจะเป็นครั้งใหญ่ที่สุดและเป็นทางการที่สุดแต่วันที่20ธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยมีการเชิญโอวันนี้พลเอกรังสีเนี่ยแกเคยเป็นผอ.ช่อง5แกก็คืองานนี้จัดที่ช่อง5ใช่ไห
3: ม
2: แกก็กลับถิ่นเก่าโอ้โหลูกน้องก็มาพบปะคือน่าจะคิดถึงอ่ะโดยสไตล์ของบิ๊กตีเขาก็ค่อนข้างจะแบบเป็นที่รักของลูกน้องแต่เขาบอกว่าบิ๊กตีนะพี่เด้งแกจะไม่ค่อยพูดตามธีมเท่าไหร่นะแต่ว่าจะพูดตามที่ฉันอยากพูด
3: ดาวคุณเซนตลอด
2: ดาวคุณเซนตลอดแต่ว่าทุกคนที่มาเนี่ยบอกว่าถ้าทุกคนสามารถไปได้นะก็จะไปร่วมงานวิ่งการกุศลด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากให้เรามีฮีโร่ซึ่งเสียสละชีวิตจากการยึดคืนแผ่นดินไทยแต่ไม่ใช่ว่าพอเขาเสียชีวิตไปแล้วเราลืมเขานะแล้วก็ครอบครัวเขายังอยู่เพราะฉะนั้นการจัดครั้งนี้เพื่อหารายได้มาดูแลครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตแล้วก็ที่เขาพิการทุกพลภาพ ซึ่งอย่าลืมนะเราเสียชีวิตไป42นายและบาดเจ็บอีกกว่า600นายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยประมาณ30คนนะที่สูญเสียอวัยวะนะคะพี่แดงถ้าใครสนใจนะก็เข้าไปในเพจอีจันหรือว่าเพจRun for Honor ก็ได้นะจะมีรายละเอียดว่าสมัครอะไรเท่าไหร่ได้ของที่ระลึกอะไรอย่างไรด้วยนะพี่แดงนั่นแหละก็ถ้าใครเคยไปปราสาทตาควายเนี่ยถ้าเราเดินเราก็เหนื่อยอ่ะขึ้นเนินสูงนะแล้วก็บันไดอีก100 กว่าขั้นนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามาเป็นเรื่องของการวิ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้ววิวสวยด้วยนะพี่แดงค่ะ
0: ว่ากันเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะ
2: ค่ะ
0: รับลงทางค่ะตอนเช้าหลังเคารพธงชาตินะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสมาคมโรงแรมไทยเผยประชุม IMF World Bank หนุนยอดจองโรงแรมพุ่ง 10,000 ห้องนายเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยมุมมองและความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่างานนี้จะมีผู้ร่วมงาน 15,000 คนยอดจองห้องพักประมาณ 10,000 ห้องอย่างไรก็ตามผู้ร่วมงานส่วนใหญ่และผู้ติดตามจะเลือกพักโรงแรมแถวย่านสุขุมวิทและริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งถนนพระราม4มากกว่าโดยการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของไทยบนเวทีนานาชาติตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นทั้งในมิติเศรษฐกิจความปลอดภัยและศักยภาพการรองรับงานประชุมระดับโลกโรงแรมต่างๆยังได้รับอานิสงส์จากการบริการห้องประชุมย่อยงานจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มตลอดช่วงการจัดงานในส่วนของธุรกิจร้านอาหารทั้งในกรุงเทพและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างภูเก็ตและพัทยาจะได้รับผลเชิงบวกจากการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากทีมงานบางส่วนจะเดินทางมาเตรียมงานล่วงหน้าผู้บริหารทยอยเดินทางเข้ามาระหว่างงานขณะที่ครอบครัวและผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนมีแผนท่องเที่ยวต่อหลังเสร็จสิ้นการประชุมและแม้จะมีระยะเวลาจัดงานแค่เพียง7วันแต่คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อดังนั้นคาดว่าแม้จะอยู่แค่7วันแต่ยอดใช้จ่ายต่อหัวต่อคนน่าจะอยู่ที่ 90,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนตลอดการประชุมณัฐพงษ์ยันผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลุดฟ้องไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์จี้ปปช.ทำงานให้มีประสิทธิภาพกว่านี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันจนถูกปล่อยตัวว่าตนคาดหวังการทำหน้าที่ของปปช.ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่เข้าใจว่าคดีนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดคนที่ถูกปล่อยตัวออกมาไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์จึงอยากให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและคนที่ทำหน้าที่ทวงดุลตรวจสอบทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะสังคมตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆต่อการทำงานขององค์กรเหล่านี้อย่างปปช.เมื่อถามว่าการส่งฟ้องล่าช้าเหมือนเป็นการตัดตอนและทำให้สาวไม่ถึงตัวการใหญ่หรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่ากระบวนการยังไม่ถึงที่สิ้นสุดอาจจะเร็วเกินไปหากจะพูดว่าเป็นความพยายามตัดตอนเพื่อสาวไม่ให้ถึงต้นตออย่างไรก็ตามเมื่อประชาชนตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของปปช.และองค์กรอิสระประชาชนต้องมีอำนาจหรือมีช่องทางในการตรวจสอบองค์กรอิสระเหล่านั้นได้ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนส่งเสียงดังๆให้เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่21ล้านเสียงได้ลงประชามติมาแล้วบก.ปปป.บุกจับนายกอบต.บ้านใหญ่นครนายกหนึ่งในขบวนการโกงสอบท้องถิ่น2569เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกุมนางพานีหรือนายกอ่อนอายุ63ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ที่อบต.บ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการโกงสอบท้องถิ่นโดยมีผู้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ว่าเมื่อเดือนมกราคม2567ได้รับการชักชวนจากนายอานนท์ให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บเงิน 350,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการต่อมาผู้กล่าวหาสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้สอบได้ลำดับที่1ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองพัทลุงแต่ภายหลังถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและพ้นจากตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นลงวันที่7สิงหาคม2569ผู้กล่าวหาทราบว่าเงิน 350,000 บาทที่จ่ายไปได้ถูกรวบรวมส่งต่อให้นางพานีหรือนายกอ่อนผู้ต้องหาจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนบก.ปปป. ทั้งนี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทำให้ทราบว่านางพานีมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสอบท้องถิ่นที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้โดยได้รับเงินจากนายยศพัฒน์หรือเสี่ยน้อยซึ่งอยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับนายอานนท์รวม155ล้านบาทในขบวนการโกงสอบหลายพื้นที่พนักงานสอบสวนกองกำกับการ5บก.ปปป.จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับนางพานีในที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรวบหนุ่มจ้างหวานฆ่าเจอบุหรี่ต่างประเทศมูลค่าหลายล้านซุกเต็มห้องตำรวจจับกุมนายมหามะแผ่นดีอายุ29ปีผู้ต้องหาจ้างหวานฆ่าเพื่อนร่วมแก๊งยาที่บ้านพักย่านรามคำแหงพร้อมของกลางบุหรี่ต่างประเทศ 9,000 ซองมูลค่ากว่า 8 ล้าน 2 แสนบาทสืบเนื่องจากพนักงานสอบสวนสภ.ยี่งอพบศพนายอับดุลเลาะห์ถูกยิงเสียชีวิตในสวนผลไม้จังหวัดนราธิวาสจากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการ6คนเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้แล้ว5คนเหลือเพียงนายมหามะแผ่นดีที่หลบหนีโดยพบว่าสาเหตุเกิดจากความขัดแย้งเครือข่ายยาเสพติดผู้ต้องหาหนีมาซ่อนตัวในกรุงเทพจึงนำกำลังเข้าจับกุมเบื้องต้นผู้ต้องหาปฏิเสธไม่ได้จ้างหวานฆ่าแต่รับสารภาพเรื่องนำบุหรี่หนีภาษีเข้ามาจำหน่ายนักเรียนฝรั่งเศสยังชุมนุมปิดล้อมโรงเรียนนักเรียนชาวฝรั่งเศสในกรุงปารีสยังคงชุมนุมปิดล้อมโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในวันนี้ขณะที่การชุมนุมประท้วงยังดำเนินไปทั่วประเทศซึ่งย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วการประท้วงชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนครูและอาคารเรียนที่ทรุดโทรมกลายเป็นความตึงเครียดอย่างหนักในฝรั่งเศสเพราะรัฐบาลเองก็กำลังประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณและเผชิญแรงกดดันจากตลาดพันธบัตรให้ลดหนี้และยอดขาดดุลนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังนำไปสู่การ

0: จับกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนอีกทั้งยังก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงกันอย่างหนักเกี่ยวกับการใช้กำลังของตำรวจปราบจลาจลต่อกลุ่มวัยรุ่นและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มเอ็มคอร์ดนิวส์เอฟเอ็ม100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สวัสดีครับพบกันในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอยแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: นะช่วงค่ำวันศุกร์ที่9ตุลาคมโอ้คนพูดถึงเรื่องของการกินเจเยอะเหมือนกันนะเด้งนะ
5: เออใช่วันนี้วันเราเริ่มล้างท้อง
4: เริ่มวันนี้วันนี้เริ
5: ่มแล้วก็จะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเทศกาลกินเจ
4: เออครับนี่นะผมเห็นร้านค้าครับติดธงเหลือง
5: ค่ะ
4: เยอะแยะไปหมดเลยครับการข้างทางอ่ะนะ
5: แต่ดูท่าทางปีนี้จะแพงเน
4: า
5: ะ
4: เออแน่นอนแน่นอนเด้งเออก
5: ็
4: โอ้น้ำท่วมนะครับในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ว่าปลูกผักเยอะครับสุพรรณบุรีอยุธยาเด้งอ่างทองเนี่ยปลูกผักทั้งนั้นครับจมน้ำอยู่นี่นะไม่แพงได้อย่างไรเอาข่าวสารนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคุณยายที่อายุ77ปีขับรถเบนซ์ย้อนสอนนะเด้ง
5: เออ
4: เด้งว่าไปยังข่าวเนี้ย
5: ยังโดนหนักเลยนี
4: ่
5: โดนยึดรถด้วย
4: ศาลจำคุกนะครับ2เดือนนะเด้งนะ
5: ค่ะ
4: เหตุการณ์เกิดขึ้นก็เป็นข่าวใหญ่นะครับที่เรารายงานมาตลอดนะครับเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาบนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าระยะทางประมาณสักกิโลเมตรกว่าๆนะเด้งนะปรากฏว่าวันนี้นะครับศาลแขวงพระนครเหนือได้มีคำพิพากษาแล้วครับจำคุกนะครับคุณยายเอาชื่อเล่นว่าพอพานก็แล้วกันครับเป็นเวลา2เดือนพร้อมปรับอีก 8,000 บาทครับแต่เนื่องจากว่าจำเลยนะครับคุณยายนี่ให้การรับสารภาพศาลจึงลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนแล้วก็ปรับ 4,000 บาทครับโดยให้รอลงอาญา2ปีพร้อมกับคุมประพฤติอีก1ปีครับซึ่งคุณยายก็รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งครับทำงานบริการสังคม12ชั่วโมงอีกทั้งสั่งพักใช้ใบอนุญาตใบขับขี่6เดือนรวมถึงริบรถยนต์เบนซ์ของกลางด้วยเด้งนะ
5: ใช่
4: ลิฟต์ไปก่อนเอ๊ะถ้าอย่างนั้นนะครับ2เดือนอ๋อ2เดือนไม่เป็นไรแล้วครับไม่ได้สตาร์ทคงสตาร์ทอยู่เรื่อยๆเด้งนะลิฟต์ก่อนถ้าสมมติว่าพ้น2เดือนไปแล้วนะครับก็เอากลับไปใช้อีกก็คงไม่มีปัญหานะครับ
5: ค่ะอ่ะส่วนเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอ่ะโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยนะอุ๊ยปรากฏว่าเจ้าของออกมาประกาศขายจนหลายคนเขาบอกว่าใครจะซื้อเนี่ย
4: ประกาศขายเพื่อความสะใจหรือเปล่าเด้ง
5: เนี่ยป้าแมวนะคะเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะเขาก็บอกว่าอยากจะฝากไปถึงนักธุรกิจด้วยผู้ที่สนใจอยากลงทุนทำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยสามารถติดต่อมาที่ตนได้เลยนะเพราะว่าที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมเลยพร้อมที่จะขายทันทีด้วยถ้าว่ามีนักลงทุนรายไหนในสนใจคือพร้อมจะขายเลยและแถมป้าแมวเนี่ยเขายังพูดถึงกรณีที่ลูกชายนะของเขาไปออกรายการหุ่นกระแสแล้วก็ให้ข้อมูลในทำนองว่าทางสปส.เลยเนี่ยมีการทำดีลลับกับศูนย์เอาไว้อันนี้ป้าแมวบอกยืนยันเลยนะว่าเรื่องนี้ไม่จริงลูกชายเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปคือป้าแมวก็ยังย้ำอีกแล้วว่าเนี่ยประกาศนะประกาศขายศูนย์นะมีทุกอย่างพร้อมนักลงทุนคนไหนสนใจพร้อมขายทันทีเลย
4: ครับอ้าวใครสนใจระเด้งนะครับเรื่องของเตียงนอนตอนนี้กลายเป็นคือไม่เห็นแล้วนะครับไม่มีแล้วเก็บออกไปหมดแล้ว
5: แต่ปรากฏว่าก็เพิ่งรู้นะว่าเวลาที่คนป่วยอ่ะแล้วมีแบบเหมือนจิตที่อาจจะแปรปรวนอ่ะ อย่างมีคนนึงเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงน้องผู้หญิงคนนึงที่เขาต้องดูแลคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยจะป่วยเป็นอัลไซเมอร์เพราะนั้นเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาทำอะไรในบางอย่าง
4: เหมือน
5: ก
4: ัน
5: เขาก็จะใช้วิธีคือเขาไม่ใช้กรงเขาใช้ผ้า
4: ครับ
5: ผ้าแบบเป็นตะข่ายแต่ว่าตะข่ายแบบกว้างๆนะแล้วก็พันเอาไว้ที่เตียงคืออย่างน้อยคุณพ่อก็ยังได้ขยับอะไรได้บ้างดีกว่าที่จะเขาต้องมัดไงพวกมีมือเขาต้องมัดแบบมัดแขนมัดขาอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันจะทำให้เกิดแผลที่ข้อมือที่ข้อเท้าอะไรเงี้ยก็เลยใช้วิธีเอาตะข่ายเนี่ยคลุมเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบไม่คาดคิดขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีเขาต้องใช้เหมือนก
4: ัน ใช่ใช่แล้วก็สารพัดวิธีเด้งนะ
5: แต่ว่ากรงเนี่ยไม่ควรเลย
4: ครับกรงก็ต้องคนมีเงินมีทองใช่ไหมครับสร้างกรงขึ้นมาขังคนนะเด้งนะ
5: แต่มันไม่ไหว
4: ก็เห็นภาพเราก็ไม่ไหวทุกคนนะเด้งนะสลดใจหมดแล้วครับแต่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดคนมานอกเด้งนะถ้าบ้านไหนก็แล้วแต่นะครับมีคนที่บอกว่าเป็นคนจิตเวชหรือคนบ้านนะครับก็คือใช้วิธีการล่ามโซ่นะเด้งนะเอามาล่ามโซ่ไว้ที่บ้านครับหรือเอาให้ดีๆนะเด้งนะไม่มีบ้านอย่างเงี้ยเช่นครับไม่มีที่เป็นเสาอะไรเยอะๆเนี่ยเด้งนะเอาไปล่ามไว้ที่วัดเลยนะนะครับเอาไปล่ามไว้ที่วัดเลยผมเห็นคาตาครับเป็นคนบ้านนอกต่างจังหวัดนะเด้งนะ
5: คือไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหม
4: ครับไม่รู้จะทำยังไงเด้งนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่านอกจากล่ามโซ่แล้วเด้งนะนะครับก็คือว่ามือนี่นะครับก็ยังมีเอาเชือกมาผูกด้วยนะเด้ง
5: ค่ะ
4: คือล่ามขาไม่พอนะครับเอามือเนี่ยคือถ้าสมมติว่าล่ามขาแล้วมือยังใช้ได้อยู
5: ่
4: เดี๋ยวก็มีปัญหานะครับก็คือว่าเอาเชือกมามัดมือไว้โอ้ครับเห็นแล้วมันสะลดใจครับเนี่ยนะเราทบทวนดูก็ได้นะครับไปดูเรื่องของศิลปกรรมนะครับในการวาดภาพในอดีตนะครับที่เขาทรมานนักโทษเนี่ย อย่างไรบ้างคล้ายๆกันเลยเด้งน
5: ะ
4: สถานที่แบบนี้นะครับเอาสะลดใจนี่นะเอาความคืบหน้านะครับเรื่องของเครือข่ายโกงข้อสอบท้องถิ่นเด้งโอ้วันนี้ได้เห็นภาพแล้วนะครับที่จังหวัดนครนายกกับเด้งนะ
5: ค่ะ
4: ปรากฏว่านะครับในทางตำรวจปปปครับเมื่อวานนี้ไปจับที่โคราชหรือไงเนี่ย
5: ที่โคราชนะผู้หญิงอ่ะที่มีผู้หญิงโดนจับ
4: ผู้ชายผู้ชายนะครับเมื่อวานนี้ชื่อปลัดอ่อน
5: ปลัดอ่อนอ๋อนี่เป็นผู้ชาย
4: คนใหม่คนใหม่ปลัดอ่อนเนี่ย
5: ได้คิดว่าเป็นผู้หญิงซะอีก
4: เออ
5: เนี่ยเห็นโดนจับล่าสุด
4: นายก
5: แล้วนี่มีจับเพิ่มอีกแล้วเหรอ
4: เออครับก็โอนเอาคนเดียวกันเมื่อวานนี้เท่มเมื่อวานนี้คนอีกคนนึงเด้งที่โคราชอ่ะนะแต่คนนี้อีกคนนึงนะครับชื่อว่าเขาเรียกว่านายกอ่อนนายกอ่อนคนนั้นเป็นปลัดครับ
5: อ๋อแต่นายกอ่อนนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหม
4: เป็นผู้หญิงนะครับปรากฏว่าตำรวจปปปนะครับนำกำลังเข้าจับกุมนางพาณีหรือนายกอ่อนอายุ63ปีแล้วนะเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่ที่จังหวัดนครนายกครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบการนี่เองครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อหาเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะครับเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานนี่นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับก็จับกลุ่มที่อบต.บ้านใหญ่ตำบลบ้านใหญ่นี่ครับปรากฏว่านะครับเด้งโอ้ไม่ธรรมดาครับผู้เสียหายเนี่ยถูกขบวนการดังกล่าวนะครับชักชวนเมื่อปี67นะครับเมื่อมกราคม67ครับสืบเนื่องมาจากนี่ครับนายอนนท์ผู้เสียหายครับคนนึงนี่นะเขาบอกว่าถูกขบวนการดังกล่าวชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครับโดยอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้ารับการบรรจุได้ผ่านนายยศพัฒน์หรือเสียน้อยแล้วก็เรียกรับเงินจำนวน 350,000 ครับเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้กับบรรจุรับราชการนะต่อมานะครับผู้เสียหายเขาก็ไปสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปรากฏว่าสอบได้ลำดับที่1แล้วก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นเทศที่เทศบาลเมืองพัทลุงแต่ภายหลังถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วก็พ้นตำแหน่งครับตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นลงวันที่7สิงหาคม69ตอนที่เป็นข่าวดังอะเด้งนะ
5: ค่ะ
4: ภายหลังจากผู้เสียหายนะครับก็ทราบว่าเงิน 350,000 เนี่ยจ่ายไปเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุเนี่ยครับได้ถูกรวบรวมส่งต่อให้แก่นางพาณีหรือนายกอ่อนผู้ต้องหารายนี้แหละครับแต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นตามที่ตกลงครับผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดังกล่าวนี่นะครับเพราะฉะนั้นเด้งน
5: ะ
4: ไม่พอทั้งเด้งนะครับไปสืบต่อไปอีกนะครับมีพยานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีนายประวิตรหรือเสเฮงอย่างเงี้ยที่ถูกจับกุมดำเนินคดี ีไปแล้วให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวว่าเป็นตนเองเป็นผู้แนะนำให้นายยศพัฒน์ติดต่อหาบุคคลที่สนใจสอบเข้ารับการ

0: การเชื่อมโยงนะครับในพื้นที่ภาคใต้602รายรวมทั้งที่อื่นๆด้วยนะครับประมาณสัก 1,300 เหมือนเด้งนะ
1: อ
0: ู้ทำไมโกงกันขนาดนี้
1: มาที่เรื่องของคุณอัจฉริยะกันบ้างไม่น่าเชื่อเนี่ยพอหลังจากที่ถูกจับปุ๊บนะเรื่องราวต่างๆที่คุณอัจฉริยะเคยทำเอาไว้มันโดนแฉออกมาหมดเลยอ่ะพี่สุวิทย
0: ์งานเข้าต่อเนื่อง
1: ใช่นี่แล้วก็เนี่ยล่าสุดนะทางตำรวจเนี่ยคณะพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งเนี่ยเขาไปที่เรือนจำไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีกคือแจ้งความเท็จกันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษคดีอาญาปลอมแล้วก็ใช้เอกสารปลอมกับทางโตคุณอัจฉริยะนี่แหละซึ่งเป็นผู้ต้องขังในคดีช่อโกงประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้ก
0: ็
1: ถูกดำเนินคดีแล้วก็ฝากขังอยู่นะคะตามอำนาจของศาลอาญาแล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวด้วยคราวนี้โดนเพิ่มไปอีกหนึ่งคดีโอ้ซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างหมอคงขวัญนี่ก็ออกมาแชร์ด้วย
0: ต่อผุดต่อผุดเอง
1: เห็นไหมคือหมอคงขวัญออกมาแชร์อุ้ยใครตกใครหลายคนมากออกมาแชร์นะแล้วก็แชร์ตัวเงินด้วยว่าต้องเสียไปเท่าไหร
0: ่
1: โดนข่มขู่อะไรเท่าไหร่ซึ่งหมอคงขวัญก็บอกว่าคือหลายคนก็บอกว่าเออทำไมคุณโง่แล้วบอกว่าเหมือนเป็นแก๊งสแกมเมอร์แก๊งอะไรที่มันโทรมาหลอกลวงบอกเออถ้าไม่เจอกับตัวนี้นะก็ไม่รู้หรอกเขาเองเนี่ยพอตอนหลังก็อาจจะมามองว่าเออทำไมโง่ฉันโง่เชื่อไปได้อ่ะเน
0: ี่
1: ยตอนเนี้ยอ่ะโดนกันไปอีกคดีนึงแต่เจ้าตัวเองนะก็ออกมาปฏิเสธนะคะพอเจ้าหน้าที่เขาไปแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีคุณอัจฉริยะก็ให้การปฏิเสธแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็มีพยานหลักฐานชัดเจนแน่นอนพอเลยว่าคือคุณอัจฉริยะเนี่ยได้กระทำผิดวันนั้นในขั้นตอนต่อไปก็จะมีการอายัดตัวเอาไว้เพื่อดำเนินคดีแล้วก็คาดว่าจะมีคดีที่คุณอัจฉริยะเนี่ยต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วว่าถูกออกหมายจับในอีกหลายคดีแน่ๆก็หมอของควันเขาบอกเลยบอกว่าตราบใดที่ถ้าเกิดว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยได้รับการประกันตัวเนี่ยเขาจะไม่ออกมาเปิดเผยอะไรทั้งหมดแต่ถ้าไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยรับรองว่าจะมีคนออกมาแฉอีกเป็นลูกระนาดแน่ๆ
0: โอ้ครับนี่นะก็คือว่าเอาคืนดูท่าทางเล่นนะ
1: เ
0: พราะว่าตอนที่แกใช้วิชาของแกทำงานอยู่นะครับก็คือว่าโจทย์เยอะจะไปเด้งเพราะฉะนั้นนะครับก็เอาคืนกันแต่อย่างเลื่อนนะครับสำนวนไทยก็บอกว่าคนล้มอย่าข้ามก็ยังมีอยู่นะเด้งนะเอาก็ไม่รู้นะครับกำไรใครก
1: ่อ
0: วันนี้พบกันวันที่9นะครับปรากฏว่าต้องบอกว่าบายบายภูเก็ตแล้วก็เด้งเรือบรรทุกเครื่องบินไงครับถอนสมอออกจากจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อย2ลำนะหลังจากที่เทียบท่าที่ประเทศไทยเราระหว่างวันที่4วันนี้ก็ที่9ได้เด้งนะเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนครับโอ้โหเดินทางออกจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยนะครับนี่นะโอ้ 5,000 กว่านายเด้งบายๆกันเรียบร้อยครับนะปรากฏว่ากำลังพลส่วนใหญ่นะครับก็เป็นวัยรุ่นอยู่นะเด้งนะก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ก็ตลอดก่อนหน้านี้ครับก็6เดือนก็มาให้ความสุขนะครับที่ประเทศไทยเราอย่างเต็มที่ครับเรือ2ลำทิ้งสมอห่างจากท่าเทียบเรือภูเก็ตนะครับประมาณสัก3กิโลกว่าถ้าเป็นคิดเป็นกิโลนะครับได้ถอนสมอออกจากภูเก็ตเรียบร้อยพร้อมกำลังพลทั้งหมดแล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงที่กำลังพลทั้งหมดขึ้นมาท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ทั่วไปแล้วครับห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยโรงแรมสปาร้านอาหารซอยบางลาในตัวเมืองร้านสักครับแล้วก็ร้านขายสินค้าต่างๆที่สามารถซื้อไปกักตุนได้นะครับนอกจากนี้ครับขณะที่เข้าไปจอดในพื้นที่ภูเก็ตนะครับเด้งนะกองเรือได้เปิดให้ข้าราชการจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตได้ครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตำรวจภูธรภาค8ตำรวจภูธรภูเก็ตตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ภาคเอกชนขึ้นไปชมเรือโอ
1: ้
0: โหมีบุญเหลือเกินนะครับเนี่ยนะรวมทั้งนะครับได้มีการจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรด้วยนะเด้งน
1: ะ
0: ระหว่างทีมภูเก็ตครับนำโดยท่านผู้ว่าภูเก็ตเลยแล้วก็ทีมทหารเรือสหรัฐครับขึ้นมาที่สนามสุรกุลอำเภอเมืองปรากฏว่าทางอบจภูเก็ตนะครับนำโดยนายเรวัตอารีรอบครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกระชับมิตรคราวนี้สิ้นผลการแข่งขันนะครับปรากฏว่าเสมอกัน5-5เด้งนะ
1: ยิงกันพลุนเลยนะเนี่ย
0: ต้องเสียสารเขาลามือเฉยๆนะ
1: แต่ดูเหมือนว่าข่าวไม่ค่อยดังไม่เหมือนตอนพัทยาเนาะอาจจะมีพัทยามาแล้วไงเคสพัทยามาแล้วเพราะฉะนั้นพอภูเก็ตมันก็เลยไม่ค่อยเป็นข่าวดัง
0: จังหวะไม่ดีน้ำท่วมนะครับ
1: อาจจะใช่ก็ได้มันมีข่าว
0: ข่าวน้ำท่วมมันกลบหมดเลยอ่ะ
1: นี่พอพูดถึงภูเก็ตนะมันจะมีสายการบินอยู่สายการบินนึง

0: คือสายการบินแอลอาลของอิสราเอลค่ะก็ไปจอดนะไปลงจอดที่สนามบินภูเก็ตปรากฏว่าโอ้นี่กำลังถูกพูดถึงกันมากสำหรับสายการบินสายการบินนี้เพราะว่ามันเป็นสายการบินที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดที่สุดในโลกต
1: ั
0: ้งแต่นอกสนามบินไปจนถึงบนเครื่องเลยที่เขาบอกว่ามันแตกต่างไงรู้ไหมในเรื่องของความปลอดภัยเข้มงวดคือผู้โดยสารทุกคน
1: ต้อง
0: ถูกสอบสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาก่อนจากเจ้าหน้าที่สายการบินเพื่อสังเกตพฤติกรรมคือคุณซื้อตั๋วเครื่องบินลำนี้ไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะคุณต้องสอบสัมภาษณ์ก่อนไม่งั้นคุณไม่ได้ขึ้นเครื่องแล้วบางสนามบินเนี่ยนะสัมภาระทั้งหมดค่ะจะถูกนำเข้าห้องอัดความดันเพื่อจำลองความกดอากาศป้องกันการระเบิดและสแกนด้วยอุปกรณ์ของเนี่ยสายการบินแอลอาลเนี่ยนะแล้วก็บุคลากรภาคพื้นที่เขาจะเข้าใกล้ตัวเครื่องเนี่ยนะต้องผ่านการตรวจค้นอย่างเข้มงวดแล้วเครื่องบินเนี่ยนะยังมีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธด้วยแล้วเที่ยวบินระหว่างประเทศเนี่ยก็ว่ากันว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะคะแอร์มาร์เชลพร้อมอาวุธเนี่ยแฝงตัวนั่งอยู่ร่วมกันกับผู้โดยสารด้วยและพนักงานต้อนรับเนี่ยนะคะก็จะผ่านการฝึกฝนยุทธวิธีเบื้องต้นเพื่อรับมือกับเหตุไม่คาดฝันนี่แหละโดยเป็นเครื่องบินของอิสราเอล
1: นะครับต้องระมัดระวังกันนิดนึง
0: เพราะว่าอาจจะโดนอะไรขึ้นมาก็ได้เลยอย่างเงี้ย
1: นอกจากนะครับสองข่าวนี้พี่ภูเก็ตแล้วนะครับผมก็นึกถึงนะครับว่าสาวเน่เน่รอยันครับ
0: ผมมาบอกแล้ว
1: สาว
0: เธอยอม
1: สาวสาวลูกสาวลูกสาวแห่งชาติลูกสาวแห่งชาตินะเด้งนะ
0: ยอมจะรับเงินแบบก้อนเดียวจบอ่ะ
1: ก้อนเดียวจบนะครับก็รับเรียบร้อยจะไม่เด้งนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับน้องก็วันนี้บอกว่าอย่ามาขอเรียกมาเป็นเศรษฐีนะเด้งนะนะครับเพราะว่าชีวิตนี่นะมันก็เหมือนจะปกติธรรมดาดีกว่าตอนนี้เด้งนะแต่หลายคนสงสัยเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมเจ้าสัวธนินนี่นะนะครับถึงเอ็นดูแล้วก็มอบคอนโดมิเนียมราคาตั้ง35ล้านบาทให้กับคุณพ่อของเน่ๆนะนะครับคุณพ่อบอกว่าไงเด้งปัจจุบันนี้คอนโดนะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งอยู่นะแล้วก็มองว่าความกรุณาของเจ้าสัวนะครับเกิดจากการที่เห็นความมุ่งมั่นถ้าทุกคนทำความฝันให้สำเร็จได้เหมือนกับน้องเนี่ยท่านก็พร้อมจะกรุณาและก็สนับสนุนเด็กไทยทุกคนที่มีแรงบันดาลใจแล้วก็ลงมือทำได้จริงมันเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้เหมือนกันนะเอาแล้วแผนต่อไปในอนาคตนะครับของเนเน่เป็นยังไงบ้างเนเน่ก็ยอมรับว่าช่วงนี้คิวงานแน่นมากแม้จะเหนื่อยแต่ก็สนุกมากการแข่งขันนะครับ AGT เป็นเพียงความฝันหนึ่งนะแต่ความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าคืออยากจะได้ทำเพลงด้วยตัวเองออกเวอร์ทัวร์คอนเสิร์ตนะครับเหมือนวงระดับตำนานนะครับอย่างวงชื่อดังอะไรเองนะรวมถึงตั้งใจนะครับอยากจะร่วมงานกับวงร็อกระดับโลกครับน
0: ี่
1: นะแล้วก็วงอีกหลายๆวงซึ่งขณะนี้กำลังซุ่มทำอัลบั้มเพลงของตนเองอยู่อย่างตั้งใจนะครับอันนี้เป็นการเปิดใจของน้องบางส่วนบางตอนนี่น
0: ะ
1: แต่แล้วก็ตามนะครับวันนี้เห็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดขอบคุณน้องเนเน่ด้วยไม่ใช่เหรอเด้ง
0: เมื่อวาน
1: ได้เนอะว่าไงบ้าง
0: ก็ขอบคุณที่น้องเนเน่เนี่ยคือมาร้องเพลงไงให้กับบรรดาเนี่ยผู้ที่มาร่วมประชุมนะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะร่วมวงกับน้องเนเน่บอกโอ้ยความสามารถไม่ถึงแล้วก็มีคนไปเรียกค
1: ือ
0: จากเนเน่ก็เป็นหนู
1: หน
0: ูท่านก็เลยบอกนะบอกว่าจริงๆอะผมว่าชื่อหนูหนูนะก็เลยได้แบบมีความลับถูกเปิดออกมาว่าจริงๆอะไม่ได้ชื่อหนูตัวเดียวแต่เป็นหนูสองตัว
1: แล้วทำไมคนไม่เรียกหนูหนูล่ะตอนเนี้ย
0: น่าเอ็นดูแต่มันน่าเอ็นดูเกินไปไงก
1: ็
0: เลยเป็นหนูคนเดียว
1: มันน่ารักเกินไปโอ้สงสัยตอนนี้เจอหน้าต้องเปลี่ยนบ้างเรียกท่านนายกหนู
0: หน
1: ูชงอ่อนอ่อนละทวยเหมือนกันนะหนูหนูหนูหนูนี่นะนะครับท่านนายกบอกว่าก็ขอบคุณเน่เน่แล้วก็คุณพ่อด้วยนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ส่งลูกมาทำแบบนี้ได้นี่นะ มันเป็นความฝันของเด็กไทยนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาเด็กไทยนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์เอามาร้องเพลงนะครับให้กับแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ได้รับเชิญมา400กว่าถือว่าเป็นนะครับแบบเป็นคีย์แมนแล้วนะเรื่องของนักการธนาคารโลกอย่างนี้เด้งนะ
0: รอดูเนี่ยว่าน้องจะเลือกเพลงอะไรร้องเนี่ย
1: เออครับร้อย
0: มันดูบรรยากาศแบบไม่ออกนะเพลงร้องเพลงร็อกอ่ะ
1: เออ193ประเทศนะครับ
0: ที่จะมาฟังวันนั้นรอดูเลยนะครับ
1: 14ช่วงหัวค่ำ
0: อ
1: ืมครับ
0: เนเน่ก็จะได้รับเงินก้อนเดียวเนี่ยประตกประมาณ9ล้านถึง11ล้าน
1: โอ้9ถึง11นะจาก30ล้านนะ
0: เห็นบอกว่าจะเอาเงินมา เอาเงินเลยนะเอาเงินมาเนี่ยเอาไว้ตกแต่งห้องเนี่ยบ
1: ้
0: านใหม่อ่ะ
1: บ้านห้องคอนโด35ล้าน
0: ตอนนี้คิดดูนะบ้านก็ได้
1: รถก็ได้
0: อายุ16เองยังขับรถไม่ได้เลยได้รถแล้วอ่ะมีรถใช้แล้วอ่ะ
1: พ่อขับก่อนแล้วกันนะเด้งโอ้คนเก่งครับงี้แหละ
0: มาแจ้งข่าวกันนิดนึงนะคะเป็นการเสียชีวิตค่ะของอดีตผู้ประกาศข่าวราชสำนักคุณสิทธิชาติบุญมานนท์เสียชีวิตแล้ว
1: ผมทราบข่าวแต่เช้าแล้วเด้งนะพี่เขาอายุเท่าไหร่เป็นอะไรไม่รู้นะ
0: คือท่านเสียชีวิตอ่ะด้วยโรคมะเร็งตับคุณปริศนานะกล่ำพินิจเนี่ยเป็นคนลงโพสต์ใน Facebook นะก่อนหน้านี้ใครนะเดี๋ยวคืออะไรนะเขาก็บอกว่าเนี่ยมีคุณสิทธิชาติจะโทรศัพท์ไปพูดคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากฝังคือเหมือนรู้ก็เหมือนรู้ตัวเองด้วยนะว่าคงจะอยู่ได้อีกไม่นานอะไรเงี้ยก็จะมีการพูดคุยโทรศัพท์ไปพูดคุยกับคนที่รู้จักนะคะเอาเป็นว่าทางคุณสิทธิชาติเนี่ยเสียชีวิตนะคะด้วยโรคมะเร็งตับค่ะแล้วก็สำหรับกำหนดการนะกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมนะคะก็จะเริ่มวันนี้ค่ะในพิธีรดน้ำศพนะเวลา 17:00 นนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะสวดพระอภิธรรมที่วัดเปรมประชาศาลาจินดาน้อมที่จังหวัดปทุมธานีนะคะก็จะสวดอภิธรรมวันนี้วันที่10วันที่11และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะในวันที่12ตุลาคมค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับที่อยู่ยาวนานนะ
0: แล้วหลายคน
1: ช่อง3
0: เป็นอย่างดีเนาะ
1: เออใช่นะ
0: คือตั้งแต่เริ่มเปิดช่อง3เลยเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้อง
0: เป็นผู้อ่านข่าวภาพปกติและพอหลังๆมาท่านก็จะได้อ่านข่าวราชสำนัก
1: ถูกต้องครับเนี่ยนะสมัยก่อนนะครับใครอยู่หน้าจอเองนะโอ้โหเป็นคนที่ดังมากมีชื่อเสียงมากนะคร
0: ับ แล้วเสียงแกเพราะ
1: อดีตนายกสมัครสุนทรเวชนะครับยังไปชวนเนี่ยนะครับไปลงสมัครส.ส.
0: อ
1: ะไรเด้งเห็นไหมเมื่อก่อนนะครับเป็นไงพี่สุเทพวงศ์กำแหงอย่างเงี้ยก็มาเป็นส.ส.อย่างเงี้ยเด้งนะเอาเด้งเดี๋ยวเราพักก่อนครับ
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
0: อ่ะ มาค่ะ 17:33 นะคะเข้ามา

0: ูดคุยกับคุณผู้ฟังกันเนาะก็จะมีคุณสุภชัยที่ดินนะคะที่ทักทายพี่สวิตกับเด้งเข้ามานะคะคุณเทียนท่าฉลอมค่ะเด้งเด็ดเดียวโดนดังได้ดูดีป่าวิชีเชี่ยวชาญเชื่อช่ำชองคุยขมงยามเย็นเน้นหน้ามองใจจับจองจริงจังจึงจดจอง
1: คุณเทียนท่าฉลอมนะคะชมกันทุกวันเลยนะพี่เทียนเนี่ยลอยแล้วเนี่ย
0: คุณติเขาบอกว่าฝากถามพี่สวิต
1: ว่า
0: คิดยังไงกับนักข่าวและนักเล่าข่าวที่ใช้คำนำหน้าอาชญากรหรือว่าฆาตกรตอนเล่าข่าวว่าพี่ว่าน้องเหมาะสมหรือไม
1: ่โอ้ครับก็ผมคิดว่าก็คงจะไม่เหมาะสมนะครับถ้าใช้ภาษารายงานข่าวอ่านข่าวเนี่ยข่าวยากรนะครับข่าวยากรรมนี่นะคนที่เป็นอาชญากรนะครับก็คือว่าเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรอครับนี่นะนะครับก็คือว่าถ้าเป็นพี่เป็นน้องอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมาฆ่ากันจะมาอะไรกันเนี่ยมันก็พฤติกรรมมันก็ตรงข้ามกันอยู่แล้วครับแต่งว่านะครับก็คือว่าสังคมไทยเรารายงานข่าวก็แบบนี้ครับก็คือว่าใช้คำพูดแบบนี
0: ้
1: แต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเขาไม่เน้นรายงานข่าวอาชญากรรมครับก็รายงานข่าวก็เอาแบบข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ใช่แบบเล่าข่าวเหมือนบ้านเราครับนายคนนี้ว่ายังไงนะครับเพราะว่าไม่มีเลยครับเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันไม่มีหรอกครับเด้งนะก็มีประเทศไทยประเทศเดียวครับ
0: ค่ะอ่ะมาที่คุณชูศักดิ์นะคุณชูศักดิ์ก็เข้ามาสวัสดีวันศุกร์นะคะแล้วก็มีคุณชิเก้นคุณชิเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาหวัดดีค่ะจุ๊บๆคุณมยุรีนะคะท่านผอ.สุดหล
1: ่อครับ
0: ทักทายผอ.สุดหล่อ
1: ยิ่งลึกยิ่งหล่อนะครับลงไปลึกๆเลยมองมันก็เห็นได้ยิ่งหล
0: ่อในก็เข้ามาส่งสติกเกอร์ทักทายสวัสดีเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีคุณถิติกรบอกว่าสวัสดีครับขอบคุณครับคุณนิตินัยนะคะบอกว่าทันได้ดูคุณสุทธิชาติแต่ว่าทันยุคที่มาอ่านร่วมกันกับคุณอภิญญาเจริญวงศ์ค
1: ุ
0: ณชุติมารอดอยู่สู่คุณรัตยากรเล็มสินธุก็เป็นยุคช่อง3แบบที่แยกรายการข่าวจากช่อง9แล้วอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เฟื่องฟูทั้งนั้นนะครับ
0: มากเลยบ่งบอกอายุมากเลยคุณนิตินัย
1: พี่สิทธิชาตินะครับอายุ81ปีนะครับที่ท่านเสียชีวิตไปนะ81ครับ
0: อายุมากแล้วเน
1: า
0: ะอ้าวฝนตกแล้วว่าคุณภูนสินบอกฝนตกลมแรงที่บางเขน
1: วายครับยังลุ้นอยู่วันนี้แดดทั้งวันนะครับดีใจมาก
0: แต่ว่าตัวเย็นๆมันก็มืดๆอยู่นะ
1: มืดๆอยู่ครับโดยเฉพาะฝั่งทางด้านตะวันตกของกรุงเทพนะครับดูมืดๆอยู่นะแต่ฝั่งตะวันออกนะครับเมื่อสักครู่นี้ 5:00 น.ผมดูทางด้านบางเขนนะครับยังโล่งสว่างโอ้ยังดีใจอยู่นะเด้งนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวตกก็ได้แต่อย่าให้แรงครับ
0: ตกให้พอรถติดไง
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวรถติดแน่ๆเลยวันศุกร์ด้วยคุณใบเตยก็เข้ามาสุขสันต์สดชื่นแฮปปี้ฟรายเดย์ค่ะ
1: ครับ
0: คุณลิลลี่บอกว่าพี่เด้งพี่สวิตวันนี้แดดแรงมากซักผ้ากันหรือยังคะแล้วก็คุณ1,000ช่างบอกว่าชอบวันศุกร์เกลียดวันจันทร
1: ์วันทำงานนะครับ
0: วันเริ่มต้นทำงานเนี่ยไม่อยากจะตื่นไม่อยากจะมาทำงานเลยใช่ไหมหมดแล้วคุยนิดนึงว่าเนี่ยเพิ่งรู้นะว่
1: า
0: คุณสุทธิชัยยุนเนี่ยเขาฟังรายการนี้ประจำเนี่ยช่วงเวลานี้ด้วย
1: ใช่อ๋อเด้งไปทำงานร่วมกับพี่สุทธิชัยใช่ไหมเมื่อวานเนี่ย
0: ไม่ได้ร่วมกันหรอกคือแบบคุณสุทธิชัยก็จะอยู่บนเวทีแล้วเขาจะแยกเซสชั่นของเด้งเนี่ยออกม
1: า
0: จะมีนักร้องแล้วก็น้องเมย์คือพิธีกรของทางช่อง8อ่ะเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยวงเน
1: ี้
0: ยแต่ว่าน
1: ักร้องไปด้วย
0: ไปเพราะเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วพอดีเนี่ยได้เจอคุณสุทธิชัยได้คุยกันวันสองรอบ
1: ครับ
0: แล้วก็พอดีคุณสุชัยเขาก็เลยทักบอกว่ารู้ไหมว่าผมมาฟังรายการคุณทุกวันก็เลยถามแกว่ารายการไหนอ่ะว่ามันหลายรายการไงแกบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยช่วง5 โมงเย็นเนี่ยกับพี่สุพิษน่ะ
1: ครับนั่นแหละพอพี่สุชัยแกเจอผมแกก็ต้องบอกอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าฟังคนอยู่หน้าฟังคนอยู่หน้าคุณสุพิษนะฟังคนเด้งคุณเด้งอยู่นะ
0: ไม่น่าเชื่อว่าฟังแกบอกว่าในแกกำลังออกกำลังกายตอนนี้ใส่วิ่งลู่วิ่งอยู่มั้งเนี่ยสวัสดีนะคะคุณสุทธิชัย
1: ข
0: าตอนนี้กำลังเป็นคนดังด้วยเมื่อวานถามมาเนี่ยเรื่องเนี้ยโอ้ยเรื่องนี้กำลังดังเลยคนดัง
1: เป็นคนดังคู่กับพี่วีระด้วย
0: แกก็บอกอยู่แต่อะแ
1: ค่
0: เป็นคำพูดส่วนตัวกับน้องๆที่นั่นไม่เอามาพูดต่อเลยนะ
1: เมื่อสักครู่นี้เด้งรายงานข่าวไปแล้วนะครับสำหรับนายอำเภอบ้านสร้างที่ถูกย้ายนะครับไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรี
0: ค่ะ
1: ได้เห็นภาพล่าสุดเมื่อตอนบ่าย 3:00 น.ที่ผ่านมานี่เองครับเด้งนาย

0: นี่เศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิครับอดีตนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีหลังจากที่ถูกคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอสนธิจังหวัดลพบุรีปรากฏว่าได้ไปรายงานตัวครับต่อผู้ว่าจังหวัดลพบุรีคือคุณวีรพงษ์ลิดลอดครับจากนั้นก็ไปรายงานตัวต่อรองผู้ว่าทั้ง3คนอ่ะเด้งแล้วก็ปลัดจังหวัดด้วยครับสำหรับภาพที่รายงานต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับลพบุรีนั้นปรากฏว่าไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปถ่ายทำได้เด้งนะนะครับแต่ได้เห็นภาพนะครับที่กับรองผู้ว่าครับโอ้มีการมอบเลยนะอันนี้รองผู้ว่าปรัชญาเปตะปังครับได้มีการมอบที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นเหรียญที่ชาวลพบุรีเคารพและก็นับถือมากให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งนายอำเภอเศรษฐวุฒินะครับก็น้อมรับเอาไว้อย่างดีแล้วเองน
1: ะ
0: ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเหมือนกันนะครับบอกว่าเออยังไงบ้างครับได้พูดคุยอะไรกันยังไงบ้างนะครับกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานใหม่คราวนี้ครับนี่ก็นายเศรษฐวุฒินะครับบอกว่าการให้สัมภาษณ์อาจจะดูไม่เหมาะสมหรอกครับเอาแล้วผู้ว่าสั่งการอะไรกับนายอำเภอเป็นพิเศษไหมล่ะนะครับท่านนายอำเภอบอกว่าก็ท่านผู้ว่าลพบุรีเนี่ยได้กำชับครับให้ดูแลเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนในเรื่องด้านการเกษตรหรือฟาร์มโคนมนะของพี่น้องครับซึ่งแน่นอนแล้วครับจังหวัดลพบุรีนี่ฟาร์มโคนมเยอะระเด้งนะ
1: แ
0: ล้วก็การเกษตรก็ใช่แล้วครับก็ทำเยอะครับเอาแล้วนักข่าวก็ไปถามนะครับหลังจากที่ได้มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธินะครับยังจะใช้โซเชียลเป็นหลักอยู่หรือเปล่านี่ครับที่เป็นประเด็นนะนะครับนายอำเภอบอกว่าไงครับยังคงมีความจำเป็นต้องเล่นโซเชียลเพราะว่าภาพกิจกรรมแบบนี้มันได้เข้าถึงประชาชนแล้วก็ประชาชนจะได้รับทราบข่าวสารของทางราชการมากขึ้นนะครับเอาส่วนการถูกย้ายมาคราวนี้เนี่ยเสียใจไหมนะครับแต่นายอำเภอก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับเป็นเรื่องธรรมดาของนักปกครองย่อมมีการโยกย้ายเป็นของธรรมดาทำใจได้แล้วครับนี่นะอันนี้ท่านก็พูดเท่านี้เองครับอย่างแล้วก็ตามไม่ได้นะเรื่องโซเชียลนะครับท่านบอกว่าก็มีความจำเป็นต้องใช้อยู่ผมก็เลยขออนุญาตนะครับเชื่อมโยงนึกถึงพรรคการเมืองนะครับบางพรรคที่เขาใช้มากที่สุด
1: ค
0: ือพรรคประชาชนนะครับที่เขาหาเสียงนะครับผู้สมัครของเขาลงพื้นที่นะครับเด้งนะใช้โซเชียลทั้งหมดนะครับสุดท้ายเนี่ยคะแนนก็บอกว่ามาถล่มทลายเหมือนกับกรุงเทพมหานครได้ยกทั้งจังหวัดกรุงเทพนี่นะเด้ง
1: ที่พอพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงนายอำเภอใช่ไหมปรากฏว่าเนี่ยอ่ะคือไปรายงานตัวกับผู้ว่าแล้วใช่ไหมเพราะวันนี้มันมีผลแล้วนี่ทางจังหวัดเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศต้อนรับมากเลยนะนี่เขาขึ้นโพสต์เฟซบุ๊กเลยในเพจเรารักลพบุรีอ่ะยินดีต้อนรับสู่เมืองลพบุรีลพบุรีได้ในอำเภอฝีมือดีนี่ในอำเภอลำสนธิคนใหม่ค่ะ
0: กลายเป็นคนดังไปเลยนี่ได้
1: ใช่โดนด่ากลางวงทีเดียว
0: คร
1: ับ โดนย้ายวันหนึ่งย้ายเข้าประจำอีกวันหนึ่งอ้าวย้ายอำเภอซะละมันไวซะจนโอ้อะไรมันไวขนาดน
0: ี้ค
1: ่ะคุณทรงศักดิ์เขาเข้ามาทักทายพี่สุวิทย์กับเด้งบอกว่าสวัสดีคุณเด้งกับผอ.สุวิทย
0: ์
1: ฟังทั้งวันทั้งคืนล็อกหน้าจอ 100.5 เอฟเอ็มเอาไว
0: ้โอ้ยน่ารักจัง
1: ว่างงานครับเลยฟังได้ตลอดมันหักมุมตรงนี้แหละ
0: เดี๋ยวผมว่างงานบ้างผมก็คงจะต้องแช่อยู่เงี้ยเด้งนะ
1: มาเรื่องของนางงามบราซิลกันนิดนึงเออไม่น่าช่วยเดี๋ยวนี้นะเรื่องของฟ้าผ่าเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะพี่สุว
0: ิทย์ใช่ใช่ไปฟ้าผ่านางงามเหรอ
1: ใช
0: ่
1: นางงามบราซิลโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตเลยอ่ะ
0: ตายแล้วเธอทำอะไรยังไงอยู่อ่ะ
1: เออกำลังนั่งหวีผมให้หลานในสวนหลังบ้าน
0: ตายแล้วเห็นไหมโอ้โหทำไมมันลงแบบนางฟ้าสุดท้ายมันเจอฟ้าผ่า
1: เออ
0: เอ๊ยยังไงอ่ะฮะเชื่อมโยง
1: ได้ไงอ่ะเออ
0: ก็นางฟ้านางฟ้าสุดท้ายมันลง
1: โอ้แต่ว่าแต่ฟ้าผ่ามันแรงน่ากลัวจริงเนาะ
0: โอ้ยครับไม่อยากจะพูดเด้งนะมันน่ากลัวขนาดไหนนะครับเจอด้วยตนเองกับผมอ่ะครับ
1: อ่าเนี่ยเดลิเมย์นะคะสื่ออังกฤษเนี่ยเขารายงานนะคะว่าได้เกิดเหตุการณ์คือโหเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากเลยนะสำหรับในวงการความงามเนี่ยนะคะของทางบราซิลแล้วค่ะโดยนางงามบราซิลแล้วก็เป็นคุณแม่แบบคุณแม่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ อยู่ดีๆก็เสียชีวิตลงนะคะหลังจากที่ถูกฟ้าผ่าลงแบบไม่คาดฝันเลยในขณะที่เธอกำลังนั่งหวีผมให้หลานนะคะอยู่ในสวนบ้านของคุณแม่ของเธออีกทีนึงในเมืองอัลมาสนะคะที่ประเทศบราซิลค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยโอ้กำลังหวีผมอยู่ในสวนในขณะที่ก็เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอยู่ด้วยพี่ชายก็เล่าให้ฟังกับทางสำนักข่าว CNN เนี่ยบราซิลบอกว่า วันเกิดเหตุเนี่ยท้องฟ้ามันมืดมากเลยแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆเท่านั้นเองในขณะที่น้องสาวเนี่ยคือนางงามบราซิลเนี่ยกำลังนั่งหวีผมให้กับหลานซึ่งเป็นลูกสาวของพี่เขยแล้วก็จู่ๆเนี่ยก็มีฟ้าผ่าลงมาหลังจากที่เกิดเหตุนะคะทางครอบครัวก็รีบนำตัวเธอในส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็ไม่ทันเธอก็เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บพี่ชายยังเล่าถึงภาพจำของน้องสาวด้วยนะคะที่เป็นนางงามเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจงดงามชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยวิธีเรียบง่ายแล้วเธอก็จากไปในขณะที่ได้ทำในสิ่งที่เธอรักที่สุดนั่นก็คือการแสดงความรักผ่านสิ่งที่เรียบง่ายค่ะไม่น่าเชื่อเลยอะคิดดู
0: ถ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับดุจริงๆนะเด้งนะนะครับโหดร้ายดุนะครับไม่รู้ว่าเก็บกดมาจากไหนก็ไม่ทราบได้นี่นะปีนี้ครับพระพิรุณหรือฝนเนี่ยครับเรื่องของภัยเงียบที่มากับฝนมากับน้ำมาเด้งนะนะครับก็คือว่าสารหนูโอ้วันนี้กรมควบคุมมลพิษนะครับต้องออกมาประกาศเตือนพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอ่
1: ะ
0: นะครับ5ตำบลนะเด้งที่อยู่ติดกับแม่น้ำแม่สายซึ่งแม่น้ำแม่สายนะครับก็คือว่าเป็นชายแดนระหว่างเมียนมากับประเทศไทยตรงท่าขี้เหล็กอ่ะเด้ง5ตำบลนี้ระวังครับตอนนี้สารหนูเด้งโอ้ยระวังที่ว่านี้คือ1ครับห้ามเอาน้ำเนี่ยมาใช้เป็นอุปโภคบริโภคนะเอามาทำอาหารก็ไม่ได้หรือเอามานะครับไปเครื่องไปซักพุ่งซักผ้าอะไรนี้นะก็จะอันตรายลงเล่นน้ำก็ไม่ได้นะเด้งนะหลีกเลี่ยงน้ำเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีสารปนเปื้อนคือสารหนูนะครับสารหนูที่ว่านี้มันออกฤทธิ์ออกเดชยังไงเด้งนะเป็นข่าวที่ผ่านมาก็เป็นไงบ้างครับเห็นไหมปลาแค่นะครับโอ้ยหน้าตาเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับปลาแค่ก็เป็นตะปุ่มตะปอมมาก็แล้วแต่คนติดนะครับไปที่บอกว่าสารหนูเด้งนะ มันไม่ได้ออกอาการตอนแรกแล้วครับแต่ถ้ามันจะส่งผลไปนิดนึงคลื่นไส้อาเจียนนะครับวิงเวียนอย่างเงี้ยแล้วเป็นสารก่อมะเร็งด้วยไอ้ถามว่าสารหนูมันมาจากไหนล่ะครับนี่นะผมไม่ทราบได้แล้วครับสารหนูเนี่ยไอ้ทำไมต้องชื่อหนูด้วยเหรอก็แปลกกระเด้งนะสารหนูนะครับผมต้องไปถามนายกอนุทินมั้งนายกหนูเด้งนะสารหนูนะครับมันเกิดจากฝีมือมนุษย์แล้วก็เกิดจากธรรมชาติด้วยนะครับอย่างธรรมชาติเหรอนะครับอย่างฝั่งเมียนมาฝั่งโน้นทำอะไรเด้งทำเหมืองแร่เงี้ยระเบิดเหมืองแล้วก็หินนะครับจะเป็นหินที่มันผุก่อนอย่างเงี้ยเด้งมันก็เกิดสารหนูได้ครับรวมทั้งนะครับเรื่องของนะครับบอกว่าถ้าสมมติว่ามันระเบิดอย่างเงี้ยภูเขามันระเบิดนะครับมันก็ทำให้เกิดก่อสารหนูได้มันมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าไม่มีกลิ่นไม่มีสีแล้วก็ไม่มีรสด้วยเด้งนะครับภัยเงียบครับนะพอไปเงียบมาอย่างนี้นะครับถ้ามาโดนร่างกายของมนุษย์แล้วครับนี่จะตายผ่อนส่งมะเร็งก็จะตามมาเพราะฉะนั้นนะครับแม่น้ำแม่สายตอนนี้อันตรายห้าตำบลนะครับถามว่าแม่น้ำแม่สายนะครับมันอยู่ตรงไหนล่ะครับมันความยาวมันประมาณสัก30กิโลนะ3กิโลต้นกำเนิดก็คืออยู่ฝั่งเมียนมาแล้วก็ไหลมาเป็นชายแดนเราระหว่างแม่สายนะครับกับทางด้านเมียนมานี่แหละระยะทางก็30กิโลเด้งนะแต่ผ่านประเทศไทยเรา15กิโลแล้วก็ไหลไปต่อแม่น้ำรวกนะครับน้ำรวกแล้วก็ต่อไปไหนอีกครับโน่นออกสู่แม่น้ำโขงจังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเรา15กิโลตอนนี้นะครับไม่ได้นะผมพูดตรงนี้ไม่ใช่หรอกครับเด้งตอนนี้น้ำกำลังท่วมอยู่บ้านเราใช่ไหมนะครับมันอาจจะเกิดสารปนเปื้อนสารอะไรก็สุดแท้แต่โดยเฉพาะพี่น้องปราจีนบุรีอย่างเงี้ยสารจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือนะครับบอกว่าเกิดจากมนุษย์ฝีมือมนุษย์สารประเภทที่ว่าฆ่าหญ้าหรือสารเคมีหรืออะไรแต่ทิ้งลงน้ำเยอะๆนะครับเด้งมันก็เกิดปฏิกิริยาแล้วก็กลายเป็นสารหนูที่ว่านี่คือตะกั่วสารตะกั่วเด้ง
1: นี่คุณใบเตยแจ้งมาบอกว่าลาดพร้าว48ฝนตกแล้วค่ะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: แล้วตอนนี้ฝนตกนะนี่เขาพูดถึงฝนตกนะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ออกประกาศนะฉบับที่5เนี่ยเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยก็จะมีผลกระทบนะตั้งแต่วันเนี้ยไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะซึ่งในช่วงวันที่9ถึง13เนี่ย
0: ที่ไหน
1: บริเวณประเทศไทยเนี่ยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนคือจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยในบางแห่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆนะซึ่งสำหรับในวันนี้นะคะวันที่9เนี่ยเขาก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะจากฝนตกหนัก
0: ค
1: ือพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะอยู่ระดับสีเหลืองก็จะมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบล ภาคตะวันออกก็จะมีจันทบุรีกับตราดภาคใต้ก็จะมีเพชรบุรีประจวบสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและก็นราธิวาสส่วนวันพรุ่งนี้นะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากพรุ่งนี้จะเป็นพื้นที่สีแดงเลยนะแสดงว่าหนักมากในภาคตะวันออกค่ะระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
0: โอ้ครับ
1: แต่ว่าก็จะมีจังแต่ว่าจังหวัดเนี่ยในโซนสีเหลืองสำหรับในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้วันที่วันที่10ใช่มั้ยผมก็จะมีหลายจังหวัดเลยแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยยังหาไม่เจอเนาะวันที่11จะมีอีกที
0: 11ใช่มั้ย11
1: เนี่ย11จะมีสีแดง11สีแดงมีที่ที่ราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีกับประจวบแต่นอกนั้นก็จะเป็นสีเหลืองแล้วมีอีกทีนึงวันที่12ก็จะเป็นสีเหลืองนะ13ก็จะเป็นสีเหลืองค่ะ
0: ครับพี่ถามเด้งเรื่องของกรุงเทพไม่ใช่แล้วล่ะครับนี่นะเป็นห่วงเด้ง
1: ส่วนใหญ่สีเหลือง
0: เป็นห่วงงานนะครับที่ประเทศเราเป็นเจ้าภาพนะครับประชุม IMF แล้วก็สภาน
1: ะคร ับ
0: ธนาคารโลกนี่นะถ้าฝนตกหนักมาเนี่ยครับมันก็ไม่ค่อยดี
1: แต่สำหรับนะสีเหลืองอ่ะกรุงเทพก็แย่แล้วล่ะถ้าเกิดไม่มีการระบายน้ำ
0: นะ11โรงแรมนะครับที่ใช้เป็นสถานที่ประชุมแล้วก็เป็นสถานที่พักสำหรับผู้นำมาด้วยนะ
1: ก็คงอยู่กลางเมืองแหละ
0: ครับ
1: อยู่แถวๆศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ
0: ์ใช่ใช่โรงแรมใหญ่ๆ
1: ละแวกนั้นน่ะ
0: รวมทั้งโรงแรมนะครับที่สวยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย
1: ใช่แน่นอน
0: ไม
1: ่
0: ได้ไกลกันนะมันเป็นหน้าตานะครับนี่นะของประเทศไทยครับโอ้ความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่พัดหน่อยครับ
1: ค่ะ
0: คุณแม่พัดนะครับที่เมื่อวานนี้ไปแจ้งความนะครับบอกว่าจะต้องเอาผิดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวรวมทั้งนะครับชายแปลกหน้าที่มาบุกจับคุณแม
1: ่
0: วันก่อนนะเด้งนะนะครับปรากฏว่าที่สน.วังทองหลางวันนี้ครับนายธรรมนูญสินทุสุวรรณอายุ25ปีครับแล้วก็นายธีรพงษ์ลักษณวงศ์อายุ46ปีครับซึ่งทำงานเป็นอาสาสมัครกู้ภัยปรากฏว่าเดินทางไปพบกับผู้กับสน.ทองหลางในวังทองหลางนี่เด้งนะกรณีที่คุณแม่ณภัทรแสงอินนะครับหรือแม่พัทรนะครับผู้เสียหายออกมาเปิดเผยเรื่องราวนะบอกว่านะครับโทรนายเบนซ์ลูกชายนะครับว่าจ้างให้2คนในเด้งไปอุ้มนะครับแล้วเอาไปกักขังตัวที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยเนอร์สเตอรี่โฮมที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีแล้วก็ยังถูกข่มขู่ทุบตีทำร้ายร่างกายอยู่บนรถด้วยนะเด้งนะนะครับปรากฏว่า2กู้ภัยนะครับไปให้ข้อมูลกับสายกับเจ้าหน้าที่นะครับโดยนายธีรพงษ์อ้างว่านายเบนซ์เนี่ยโทรศัพท์มาหาแจ้งว่าให้มารับแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยเนอร์เซอรี่โฮมนะเมื่อไปถึงบ้านนะครับพบว่าแม่พัดนะครับถือกรรไกรอยู่ในมือตนจึงล็อกแขนด้านข้างด้านหลังกระเบงแล้วก็ช่วยกันปลดกรรไกรออกจากมือมีการดิ้นขัดขืนตนก็ช่วยจับขึ้นรถโดยไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดขณะที่นายเบนซ์กับแฟนก็ยืนดูอยู่ตลอดและก็ได้มีการและไม่ได้มีการทักท้วงแต่ประการใดครับส่วนเงินที่ได้ค่าจับตัวเด้งนะ 15,000 บาทครับก็เป็นเรื่องของปกติของการช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำมันยืนยันนะครับว่าการจับผู้ป่วยวิกลจริตไปส่งตามโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับทางด้านผู้กำกับนะครับบอกว่าไงครับเบื้องต้นนี่สอบทั้ง2คนแล้วไว้เป็นพยานเพราะว่าการจับผู้ป่วยวิกลจริตเป็นสิ่งที่อาสาเนี่ยทำเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็ทั้ง2แสดงความบริสุทธิ์ใจเข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจเองโดยยืนยันว่าได้รับแจ้งจากลูกชายผู้แจ้งให้มาจับแม่ไปที่ศูนย์ซึ่งลูกชายก็ยืนดูอยู่ที่ทั้งคู่ช่วยกันจับแม่ของตัวเองตอนนี้จึงยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครเลยหากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็พบว่าเป็นการกระทำผิดก็จะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องต่อไปเด้งนะ
1: มาแล้วกับเทศกาลกินเจนะคะก็โอ้โหก็เริ่มคึกคักกันแล้วสำหรับที่ภูเก็ตนั่นก็คือเขาเริ่มพิธียกเสาโกเต้ง
0: โกเต้งทุกปีเด้ง
1: คือเป็นไฮไลท์สำคัญเลยอ่ะ
0: แล้วก็จะวิ่งลุยไฟด้วยนะ
1: ใช่สำหรับประชาชนเชื้อสายจีนนะคะที่เขาจะต้องแต่งชุดขาวอะไรเงี้ยร่วมงานแบบคึกคักกันเลยนะคะก็มีข่าวคราวกันออกมาเนี่ยนะคะว่าตอนนี้บริเวณที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูตะกัวป่านะคะซึ่งเป็นโรงพระตลาดอย
0: ู่
1: ใต้อำเภอตะกัวป่าที่จังหวัดพังงาเนี่ยประชาชนนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาร่วมกันแต่งชุดขาวเลยค่ะในการประกอบพิธียกเสาโกเต้ง ก็เริ่มพิธีเทศกาลถือศีลกินเจนั่นเองเป็นสัญญาณนะนะโดยมีประชาชนก็สวมใส่ชุดสีขาวเนี่ยร่วมประกอบพิธีนะคะยกเสาซึ่งเป็นพิธีเปิดสัญญาณเริ่มต้นในการเข้าเทศกาลกินผักกินเจนั่นเองนะคะประจำปีนี้ที่จะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้วันล้างท้องไปจนถึงวันที่18ตุลา
0: อ
1: ุ้ยอาทิตย์เต็มๆเลยนะก็มีประชาชนเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยไปร่วมงานกันแบบคึกคักเลยนะคะก็สำหรับพิธียกเสาโกเต้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพิธีสำคัญเลยล่ะก็เป็นพิธีที่อัญเชิญเทพเจ้าทั้ง9มาประทับที่ศาลเจ้าตลอดช่วงเทศกาล9วัน9คืนนะคะก็มีการประดับธงเหลืองค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และก็ศรัทธาแล้วก็มีเสียงประทัดแน่นอนเป็นของคู่กันเลยเนาะเสียงประทัดแบบดังกึกก้องเลยทั่วบริเวณก็สร้างบรรยากาศนะคะแห่งความศรัทธาค่ะก็เอาเป็นว่าตลอดทั้ง9วันนะคะของประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยจะมีพิธีกรรมต่างๆนะคะหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีบูชาพระด้วยเครื่องเส้นต่างๆทั้งศาลเจ้าแล้วก็ตามบ้านของผู้กินผักและก็ไฮไลท์ที่สำคัญในขบวนแห่พระก็จะมีการจุดประทัดนะคะตลอดเส้นทางนับล้านนัดเลยและสำหรับกิจกรรมสำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปก็คือการแห่รอบเมืองของศาลเจ้าต่าง
0: ๆ
1: และก็การหามเกี้ยวลุยประทัดของเราที่เขาเรียกว่าฉายอิ้ว
0: นี่แหละ
1: แล้วก็การข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์แล้วก็การแสดงอิทธิฤทธิ์ของร่างทรง
0: นะครับ
1: ทุกคนรอดูกันเลยเนี่ย
0: เดินลุยไฟเนี่ยเด้งนะ
1: ใช่ใช่แล้วก็แบบอะไรนะเอาแทงนู่นแทงนี่ตามหน้าเนี่ยนะ
0: แทงปากแทงหูแทง
1: ทะลุนู่นทะเลาะนี่ทะลุนู่นทะเลาะทะลุนี
0: ่ครับนี่นะอ้าวมาดูข่าวความคืบหน้านิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์ชื่อดังที่บอกเกี่ยวข้องนะครับกับสามีของสสไอจังหวัดชัยภูมิมาเด้งนะความคืบหน้าวันนี้นะครับปรากฏว่าเว็บไซต์ชื่อดังนะครับได้ประกาศแจ้งออกมาแล้วเด้งนะครับเมื่อก่อนก็ท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็ออกมาบอกแล้วนะครับบอกว่าไอ้เว็บไซต์พนันชื่อดังนะครับมันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศกุรเซาแล้วก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับนายไทยางสางสามีของสสสุชาดาสางแทนซับจังหวัดจังหวัดชัยภูมิเนี่ยครับล่าสุดครับเว็บพนันดังกล่าวนี้ได้บล็อกแล้วก็จำกัดการเข้าใช้งานจากประเทศไทยแล้วครับพร้อมทั้งแสดงข้อความแจ้งเตือนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการระบุนะครับว่าถ้าเป็นแปลเป็นภาษาไทยนะเด้งนะว่าเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ในภูมิภาคของคุณแล้วก็ให้เหตุผลชัดเจนนะครับบอกว่าเนื่องจากใบอนุญาตการเล่นเกมของเราทำให้เราไม่สามารถรับผู้เล่นจากประเทศไทยได้เด้งนะโอ้โหมันส่อแววชัดๆอีกป่ะเนี่ยนะเด้งนะครับ
1: อ่ะมาเรื่องของการจารึกประวัติศาสตร์กันบ้างเนี่ยนะคะเพราะว่าวันนี้6นักกระโดดร่มนะคะทีม One Flag Thailand เนี่ยเขาไปกางธงชาติไทยผืนยักษ์เลยขนาด 43.03.4ตารางฟุตความสูงเนี่ย 16,000 ฟุตค่ะเหนือชายหาดพัทยาเรียกว่าเป็นการบันทึกสถิติโลกสำเร็จก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมใหญ่อีกทีในวันที่5ธันวาคมนี่นะคะซึ่งตรงกับวันชาติไทยเนี่ยก็เรียกว่าวันนี้มันจะมีภาพออกมานะคะเป็นภาพของความภาคภูมิใจของคนไทยละเมื่อโครงการนะคะ One Flag Thailand เนี่ยภายใต้แนวคิด One Flag One Nation One World Record เป็นการประกาศความสำเร็จนะคะกับการปฏิบัติภารกิจกระโดดร่มพร้อมกับกางธงชาติไทยขนาดยักษ์เนี่ยนะคะประมาณ 399.8 ตารางเมตรหรือว่า 4,303.04 ตารางฟุตนะคะเหนือท้องฟ้าเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นการประกาศสร้างสถิติโลกครั้งใหม่นั่นเองค่ะ
0: โอ้ครับเนี่ยนะวันนี้นะครับประเทศไทยหลังจากที่เรารายงานข่าวไปเมื่อวันก่อนได้จำได้ไหม
1: อะไร
0: นิตยสารชื่อดังนะครับการท่องเที่ยวระดับโลกนะครับก็ยกย่องประเทศไทยนะครับเป็นระดับหนึ่งเลยเมืองน่าเที่ยววันนี้เห็นรองโฆษกรัฐบาลนะแถลงใหญ่เลย
1: วันนี้เป็นข่าวยังเป็นข่าวอยู่เลยกรุงเทพกับกรุงเทพมันพอดีเลยไงกำลังเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมโลกอ่ะ
0: น้ำท่วมก็ตามนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่สะเทือนกรุงเทพจริงน
1: ะ
0: เวลาหมดพอดีครับลากันเลยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ กว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับมาพร้อมสายฝนโปรยปลายทั่วเลยนะฮะห้วยขวางนี่ค่อนข้างหนักเลยนะครับฝนแช่ไม่มีลมเลยนะฮะแล้วก็ตกมาได้ประมาณสัก20กว่านาทีแล้วนะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ผมไม่มีฝนแต่มีเสียงคลื่นครานคลื่นคราน
2: อ๋อเหรอฮะก็โห
3: แสดงว่าอาจจะมีไกล
2: ๆครับครับห้วยขวางครับห้วยขวางแถวๆอสมทพระราม9เนี่ยฝนกระหน่ำลงมาแล้วฮะประมาณครับ20กว่านาทีแล้วนะครับ
3: ก็แสดงว่าห้วยขวางอยู่ใน 30%
2: ครับ
3: ของกรุงเทพนะที่ฝนตก
2: เพราะว่าทางกรมอุตุบอกว่าจริงๆเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลจะหนักๆก็คือพรุ่งนี้ฮะ10ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่13วันนี้ก็น่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้แต่กรุงเทพก็ประมาณสัก30อย่างที่พี่ไพศาลบอกเลย30เนี่ยคลุมห้วยขวาง
3: ครับพรุ่งนี้กับวันเสาร์วันอาทิตย์2วันนะเห็นว่า
2: ครับครับ
3: แล้วจากนี้ไปฝนส่วนใหญ่ก็จะลงไปอยู่ทางใต
2: ้ลงใต้เขาห่วงเพชรบุรีกันฮะ
3: เหนือก็จะเริ่มมีอากาศเย็นก็เข้าสู่ฤดูหนาวกันอีสานเนี่ยหนาวแล้ว
2: อีสานหนาวแล้วนะฮะอินทนนท์เมื่อเช้าเนี้ยนะครับ10องศาครับพี่เพศาล
3: อ๋อเริ่มหนาว
2: เริ่มหนาวแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวขึ้นไปดูเรื่องอะไรนะเหมยขาบ
3: มีเลยนะไม่น่าจะยังไม่มีมั้ง
2: เขาบอกว่ามันมีคล้ายๆเหมือนเกล็ดขุ่นๆแล้วฮะบนยอดหญ้าเนี่ยครับตอนเช้าแต่มันยังไม่ถึงเป็นน้ำค้างแข็ง
3: ครับ
2: แล้วก็วันนี้ดอยสุเทพปุยเปิดลานกลางเต็นท์แล้วนะ
3: ครับ
2: ก็เราดูท่องเที่ยวกำลังจะมาครับ
3: ครับเดี๋ยวก่อนจะไปคุยข่าวสารเรื่องต่าง
2: ๆครับ
3: ผมมีข่าวที่ต้องแสดงความเสียใจอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็แสดงความยินดีเรื่องหนึ่ง
2: ครับ
3: ในแวดวงบันเทิงกับแวดวงวรรณกรรมนะ
2: ครับ
3: แวดวงบันเทิงนี่ก็คือมีข่าวว่าคาสึกิยาโนะนักแสดงและศิลปินละครใบ้ชาวญี่ปุ่นซึ่งทำงานและมีผลงานในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานเสียชีวิตอย่างสงบณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลซึ่งตามที่แจ้งเนี่ยเป็นทางการเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวานนี
2: ้ครับ
3: ช่วง 19:45
2: ครับ
3: ก็ช่วงรายการเรานั่นแหละ
2: ครับ
3: โดยก่อนหน้านี้เนี่ยคาซิโนยาโนคาซิกิยาโนเนี่ยก็เขาเป็นคนที่คนไทยก็ค่อนข้างจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากผลงานในงานโฆษณาบ้างภาพยนตร์บ้าง
2: ใน
3: ด้านการแสดงรูปแบบต่าง
2: ๆครับ
3: ซึ่งหนึ่งในผลงานที่เชื่อว่าคนไทยน่าจะจดจำก็คือการแสดงในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2: ครับ
3: เมื่อปี2550ทั้งตอนองค์ประกันหงสาคือตอนหนึ่งนะ
2: ครับ
3: แล้วก็ประกาศอิสรภาพ อิสรภาพก็คือตอนสอง
2: ครับ
3: โดยรับบทเป็นออกยาเสนาพิมุกอาสาญี่ปุ่น
2: คุมเกี่ยวข้าวอ่ะ
3: ซึ่งเป็นทหารของสมเด็จพระนเรศวรกับพระเอกาทศรส
2: ครับครับใช่
3: ชาสึกิยาโนะนะ
2: ครับ
3: แล้วนอกจากนั้นก็ผมเคยดูเขาอีกเรื่องหนึ่งที่ยังจำเขาได้อยู่ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
2: ครับ
3: นักเรียนโรงเรียนในโรงเรียนดนตรีอ
2: ่
3: ะ
2: ฮะครับเพลงเพราะเพลงเพราะเพลงประกอบเพราะเป็นเพราะมากหนังเรื่องนี้ครับ
3: แล้วก็คาซึกิยาโนะเนี่ยเขาเล่นเป็นครูสอนกลองเขาเล่นเป็นครูสอนกลอง
2: ครับ
3: แล้วตัวพระเอกเนี่ยไม่รู้จะเลือกอะไรอาจารย์คนนี้ไม่มีนักเรียนมาเรียนเลยเพราะกลองไม่ค่อยมีคนเรียน
2: ครับ
3: คนก็จะไปเรียนไวโอลินไปเรียนเป่าแซกโซโฟนอะไรเงี้ยก็เลยได้พระเอกมาเป็นลูกศิษย์ก็รับบทเป็นอาจารย์สอนกลอง
2: รถไฟฟ้ามหานเธอเนี่ยเขาเล่นด้วยนะพี่ไพศาล
3: ใช่ใช่รถไฟฟ้ามหานเธอด้วย
2: หลอดทะลุแป้งอะประมาณนั้นฮะพระเอกครับ
3: โอเคก็แสดงความเสียใจด้วยนะ
2: ครับครับเป็นนักแสดงมากฝีมือครับคนไทยรู้จักเขาฮะ
3: ครับ
2: ครับ
3: ก็ตอนที่ป่วยก็เห็นว่ามิตรสหายทั้งในไทยและญี่ปุ่นก็เคยร่วมกันระดมทุนช่วยค่าใช้จ่ายในการรักษานะ
2: ครับ
3: อันนี้ข่าวเศร้า
2: ครับ
3: ส่วนข่าวที่ต้องขอแสดงความยินดีก็คือวันนี้นักเขียนไทยชื่อคุณวิภาสสีทองนะครับก็ได้รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมอาเซียนหรือว่ารางวัลซีไรท
2: ์ครับ
3: ซึ่งปีนี้เข้ามอบให้กับรวมเรื่องสั้น
2: ครับ
3: ประเภทเรื่องสั้นนะฮะก็ประกาศผลออกมาแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็คือผลงานเรื่องสั้นชื่อร่างแปลงสมรภูมิแห่งความวิปลาสของเนื้อหนังนะก็เขียนโดยวิภาสสีทอง
2: เขาเคยได้ซีไรท์มาแล้วรอบหนึ่งไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
3: เคยได้จากน

0: วนิยายชื่อคนแคระเมื่อปี2555
1: ครับครับ
0: อันนั้นได้ประเภทนวนิยาย
1: ได้ประเภทนวนิยายคราวนี้ได้เรื่องสั้น
0: อันนี้ได้เรื่องสั้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็เรื่องสั้นเนี่ยคือว่าจะต้องมีการรวมเล่มแล้วตีพิมพ์นะ
1: ครับ
0: แล้วผลงานเนี่ยเขาจะเลือกในเล่มนั้น
1: ครับ
0: เรื่องหนึ่งนะก็อันนี้เขาได้เรื่องร่างแปลง
1: ครับ
0: ก็ได้รับเป็นครั้งที่สอง
1: โอ้เดี๋ยวต้องหามาอ่านนะเนี่ย
0: คุณวิพาทนี่เป็นได้ยินเสียงไหมฮะ
1: ได้ยินครับได้ยินครับยังชัดเจน
0: ปั๊บปั๊บมาเลยอ๋อ
1: นี่คือฟ้าฝนใช่ไหมครับเนี่ย
0: แล้วปั๊บปั๊บแล้วก็ปั๊บปั๊บโอ้โหอย่าใครตบแฟลชเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มาคลื่นเลยนะสงสัยเดี๋ยวมาละจากห้วยขวางผมน่าจะรวมอยู่ใน30แล้วนะคุณวิภาสสีทองเป็นชาวอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับ
1: ครับ
0: จบชั้นประถมจากโรงเรียนอนุบาลพัทลุงมัธยมต้นจากโรงเรียนพัทลุงแต่ว่าเรียนได้เพียงปีเศษก็ลาออกมาสอบเทียบแล้วย้ายตามครอบครัวมาอยู่กรุงเทพเรียนชั้นมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนสารวิทยา
1: สารวิทยา
0: แต่ก็ลาออกก่อนที่จะเรียนจบชั้นม.ปลายนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาอาศัยเรียนกศน.ฮะจนได้วุฒิจบมัธยมปลายแล้วสอบเอนทรานซ์ได้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1: โอ้โหนี่ขนาดมัธยมกระท่อนกระแท่นติดแพทย์เลยนะครับ
0: ใช่สอบติดแพทย
1: ์ครับ
0: แต่ว่าก็ลาออกในปีสุดท้ายก่อนที่จะจบก่อนที่จะจบแพทย
1: ์ครับ
0: นะเขาบอกว่าในปีสุดท้ายของการศึกษาขณะเขาเรียกเป็น extern
1: ครับ
0: พอผ่านอันนี้ไว้ก็จะเป็น intern นะแล้วก็ลาออกไม่เอาแม่เป็นหมอแล้วก็เขาบอกระหว่างเรียนหนังสือเนี่ยเรียนหมอเรียนอะไรอยู่เนี่ยก็เขียนหนังสือตลอด
1: ครับ
0: ชอบงานเขียนหนังสือกับงานศิลปะมากกว่าเข้าใจว่าเขาก็เลยตัดสินใจไม่เรียนไม่จบหมอนะ
1: ครับ
0: เกิด6กันยายน2513ปัจจุบันอายุ56ปีเขาเขียนแล้วก็มีงานที่โดดเด่นนะก็คือนวนิยายเรื่องคนแคระ2012ได้รับรางวัลซีไลท์ประจำปี2555
1: ครับ
0: แล้วก็มีนวนิยายเรื่องหมาหัวคนเข้ารอบลองลิสต์รางวัลซีไลท์ประจำปี2558นวนิยายเรื่องหลงลบลืมศูนย์เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไลท์ประจำปี2558
1: โอ้นี่คือจ่อๆรางวัลทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่
1: ครับ
0: นวนิยายเรื่องอนุสาวรีย์เข้ารอบลองลิสต์13เล่มสุดท้ายรางวัลซีไลท์ประจำปี2561แล้วก็นวนิยายเรื่องเกตในเคมแลนด์เข้ารอบสุดท้ายของการประกาศของการประกวดรางวัลเซเว่นบุ๊กอวอร์ด
1: ครับใช่ฮะ
0: ปี2567แล้วก็มีนวนิยายเรื่องห้องเรนูเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไลท
1: ์โอ้โหดูสิฮะ
0: ประจำปี2567
1: ครับ
0: คราวนี้รวมเรื่องสั้นมีรวมเรื่องสั้นชื่อแมว9ชีวิต2002รวมเรื่องสั้นเรื่องเวลาล่วงผ่านอุโมงค์2008แล้วก็รวมเรื่องสั้นระยางและ
1: เงื้อมเงา
0: อันนี้เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไลท์ปี2563
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายนี่คือรวมเรื่องสั้นร่างแปลงอันนี้ได้รางวัล
1: ได้ซีไลท์เลย
0: ได้ซีไลท์ปีนี
1: ้
0: นะครับ
1: โอ้โหนี่แสดงว่าเขาชอบงานเขียนมากนะ
0: ใช่ก็ได้รับเชิญหลังจากที่ได้รางวัลซีไลท์เนี่ยให้ไปร่วมอภิปรายบนเวทีงานมหกรรมวรรณกรรมคูเลอร์ลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียงานมหกรรมวรรณกรรมแห่งชัยปุระประเทศอินเดียซึ่งเป็นงานมหกรรมวรรณกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
1: ครับ
0: แล้วก็เคยได้รับเชิญเข้าร่วม International Writing Programs Fallresident at the University of Iowa in Iowa City รัฐไอโอวานะ
1: ครับ
0: ไปอยู่ที่นั่นแล้วเพื่อทำงานเขียนรวมถึงเผยแพร่งานแล้วก็เล็ก

0: ชอร์เป็นเวลา3เดือน
1: ครับ
0: ก็แต่งงานแล้วภรรยาภรรยาเป็นนักภูมิสถาปัตย์ชาวออสเตรเลีย
1: อ๋อต่างชาตินะฮะ
0: ภรรยาสมรสกับนาตาลีชไนเดอร์ภูมิสถาปนิกชาวออสเตรเลีย
1: ครับ
0: เขาเคยใช้นามปากกานาตาลีเอาชื่อภรรยามาเป็นนามปากกา
1: ครับมีแล้ว
0: นามปากกา
1: วิภาสสีทอง
0: อันนี้ชื่อจริง
1: รอตะวันแล้วก็นาตาลี
0: นาตาลีนี่ชื่อภรรยา
1: ภรรยาครับ
0: ครับแสดงความยินดีด้วยนะ
1: ครับ
0: สองได้ซ้อนได้สองครั้งแล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: มีผู้ประกาศข่าวคุณสิทธิชาติบุญมานนท์อดีตผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักช่อง3เสียชีวิตแล้วพี่ไพศาล
0: อ๋อเหรอเออผมว่าคุ้นๆอยู
1: ่ครับ
0: เห็นอ่านอยู่บนประจำ
1: ครับ
0: เสียวันนี้นะ
1: ครับใช่ครับ
0: โอ้แสดงความเสียใจด้วย
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยฮะ
0: เพราะว่าสุดเขาสังกัดอยู่กับใคร
1: อ๋อเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง3
0: อ๋อตอนหลังไม่ได้อ่าน
1: แล้วไม่ได้อ่านแล้วครับใช่ครับเป็นบุคลากรระดับตำนานเป็นผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยนะน้ำเสียงมีเอกลักษณ์นุ่มนวลมีความน่าเชื่อถือสูงนะฮะทำให้ได้รับความไว้วางใจทำหน้าที่สำคัญในการอ่านและก็บรรยายข่าวในพระราชสำนักสร้างความประทับใจและอยู่ในความทรงจำของผู้ชมชาวไทยมาอย่างยาวนานนะฮะก็จะมีกำหนดการสวดพิธรรมนะฮะวันนี้ครับ9จนถึง11ตุลาคม17นาฬิกาพิธีรดน้ำศพ19นาฬิกาสวดพระอภิธรรมครับมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่12ตุลาคมครับที่วัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีครับพี่ไพศาลฮะ
0: อายุเท่าไหร
1: ่ก็เดี๋ยวเราผมดูนิดนึงนะฮะ81ครับ
0: โอ้
1: อายุ81แล้วครับคือจดจำก็คือ1อ่านข่าวในพระราชสำนักนะพี่ไพศาล2เป็นนักพากย์ด้วยไงฮะชิดไอมอนซังฮะครับ
0: ครับ
1: เนียนน้อยเจ้าปัญญาครับของทางช่อง3ช่วงเย็นๆเนี่ย
0: ช่อง3
1: ใช่ครับใช่ครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับปิดตำนานเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cashสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตุลาคม18นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ผลจากอสมทก็มาถึงบ้านผมแล้วนะ
1: เมื่อสักครู่เห็นพี่ไพศาลนั่งอยู่เนี่ยไฟมันหรือว่าฟ้านะแวบแวบแวบแวบอยู่ฮะโอ้โหฟ้าแลบ
0: หนักด้วยหนักด้วย
1: เอาลงแล้วเหรอครับ
0: มาหนักเลย
1: แล้วไม่มีลมเนี่ยเนี่ยฮะฟ้ายังแลบอยู่เลยฮะข้างหลังพี่ไพศาลเนี่ยแป๊บเนี่ยฮะ
0: ใช่
1: โอ้โหแล้วคือกลัวอย่างเดียวกลัวมันตกแช่ครับไอ้รอบที่แล้วเนี่ยตั้งแต่25กันยาพี่ไพศาลที่มันตกแช่3วัน3

0: บางอย่างก็จะเก็บยากขึ้น
1: ครับโอ้แล้ววันนี้
0: มันก็จะเละยิ่งเละไปอีก
1: ชาวปทุมเขาก็คิดว่าเงินน่าจะเข้าแล้วสำหรับเยียวยา 9,000 หรือว่า 5,000 บาทนะฮะซึ่งทางปภ.แล้วก็ออมสินเนี่ยโอนเงินเข้าไปถึงผู้ประสบภัยแล้วนะพี่เพศาลตอนนี้เขาบอกว่าโอนไปแล้ว 3,483 ครัวเรือนเป็นเงิน 29,499,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน7จังหวัดกทม.อ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณแล้วก็ภูเก็ต 3,021 ครัวเรือนและที่ได้ครัวเรือน 5,000 ก็คือน้ำร้องออกไปไหนไม่ได้เนี่ยส่งให้แล้ว3จังหวัดครับกทม.อ่างทองและสุพรรณ462ครัวเรือนนะฮะปทุมยังไม่ได้ฮะอุปทุมรอวันนี้นะครับก็ยังเงินยังไม่เข้านะครับนอกจากนี้จ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวที่เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายครับอันนี้น่าจะเข้าเกณฑ์เรื่องของประกันภัยพิบัติอ่ะพี่เพศาลรายละ2ล้านบาทเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตจากทุกข์ภัยล่าสุดไป5รายแล้วครับ10ล้านฮะจ่ายไปแล้วน่านี่2รายแม่ฮ่องสอนสกลอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายส่วนเมื่อวานที่จ่ายไป2ล้านก็คือที่เชียงใหม่ที่พี่เพศาลบอกว่าเป็นรายแรกอ่ะที่เข้าเกณฑ์ประกันภัยพิบัติที่รัฐบาลซื้อให้อ่ะครับ
0: เสียชีวิตนะ
1: ครับโอ้แล้วก็ล่าสุดเสียชีวิตไปอีก5ครับ
0: มีเสียชีวิตไปอีก5
1: ไปอีก5ประกันภัยจ่ายแล้ว10ล้านตอนนี้ครับ
0: โอ้ครับโอเควันนี้ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปลัดกระทรวงดีอีคุณพัชระอนันตสิงห์ให้สัมภาษณ์กรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com ซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ว่าเขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศอูราเซาเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับนายไห่หยางซางสามีของนางสุชาดาซางแทนทรัพย์หรือสสไอเดียพรรคภูมิใจไทยซึ่งล่าสุดเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในประเทศได้แล้วนะคุณพัชระก็บอกว่าไอ้ที่ไม่สามารถเข้าเนี่ยก็หลังจากมีหนังสือแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมายังกระทรวงโดยกระทรวงก็ได้ดำเนินการปิดกั้นตามขั้นตอนซึ่งกระทรวงใช้ AI และระบบอัตโนมัติช่วยคัดกรองเว็บพนันออนไลน์ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของอนุกรรมการตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยสาเหตุที่เว็บพนันออนไลน์ shuffle.com ก่อนหน้านี้ระบบตรวจสอบไม่พบคุณพัชระบอกว่าอาจเป็นเพราะมีผู้ใช้งานในประเทศไทยไม่มากคือผู้เล่นน้อย
1: ครับ
0: ทำให้ระบบตรวจจับไม่พบทั้งนี้การตรวจจับมีทั้งระบบที่ทำงานโดยอัตโนมัติและการรับแจ้งจากประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถามว่าแล้ว shuffle.com ทำไมถึงหลุดออกไปได้ล่ะเข้าใจว่าอาจไม่มีคนเล่นหรือเปล่าเพราะถ้ามีคนเล่นระบบก็ต้องดีเทคหรือไม่ก็ต้องมีคนร้องเรียนเข้ามาแต่ถ้าเว็บไซต์อยู่ต่างประเทศและธุรกรรมเกิดขึ้นในประเทศเราเราจะไปรู้ได้อย่างไรเครื่องเราไม่ได้ดีเทคหลังจากเป็นข่าวได้เข้าไปตรวจสอบและพบว่ายังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้จึงเตรียมดำเนินการปิดกั้นและสาเหตุที่เว็บไซต์ shuffle.com ระบบของเราไม่ได้ดีเทคแล้วก็เนื่องมาจากอาจมีผู้ใช้งานในประเทศไทยไม่มากจึงทำให้ตรวจจับไม่พบเราก็พยายามบล็อกถ้าไม่มีคนไทยในถ้าไม่มีคนเล่นในเมืองไทยหรือเล่นกันอยู่ในต่างประเทศทั้งหมดไม่ได้เล่นในเมืองไทยเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะตรวจพบได้เมื่อไหร่ดังนั้นเราก็ต้องนำกรณีที่ระบบดีเทคไม่พบไปเพิ่มความเข้มข้นในการคัดกรองให้มากขึ้นต่อไปเลยบอกว่าการปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายทำได้สองรูปแบบคือปิดกั้นการเข้าถึงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและประสานแพลตฟอร์มให้ถอนเว็บไซต์ออกจากระบบ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายในประเทศไทยแต่บางประเทศไม่ได้มีกฎหมายห้ามในลักษณะเดียวกันทำให้แพลตฟอร์มต่างประเทศอาจไม่ยินยอมถอดเว็บไซต์พนันออกจากระบบต่างจากเนื้อหาผิดกฎหมายบางประเภทเช่นการขายยาเสพติดซึ่งแพลตฟอร์มจะดำเนินการถอดออก
1: ครับ
0: การพนันในประเทศของเราเนี่ยผิดกฎหมายจริงแต่การพนันต่างประเทศในบางประเทศส่วนใหญ่เขาไม่มีกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นทางแพลตฟอร์มเขาถึงไม่ถอดแล้วบอกว่าเดิมขั้นตอนการปิดกั้นเว็บไซต์ภายในกระทรวงใช้เวลาไม่น้อยกว่า7วันเนื่องจากต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมทุกวันทุกวันจันทร์ต แต่ปัจจุบันมีการพัฒนา

0: การระบบร่วมกับสำนักงานศาลและศาลอาญาทำให้กระบวนการรวดเร็วขึ้นใช้เวลาประมาณ 3-4 วันเมื่อศาลมีคำสั่งแล้วจะส่งคำสั่งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP ทุกรายในประเทศไทยรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์สำหรับผลการดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายปี68กระทรวงดีปิดกั้นไปกว่า 500,000 URL ส่วนปี69ดำเนินการไปแล้วประมาณ 1 ล้าน URL หลังนำระบบอัตโนมัติมาช่วยตรวจจับและดำเนินการทำให้สามารถปิดกั้นเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น
1: แม่แต่อันนี้เราไม่ได้ปิดกั้นเขาบล็อกเราเขาบล็อกคนไทยไม่ให้เขาไปเล่นใช่ไหมฮะพี่ไพศาล
0: ก็อันนี้ไม่รู้ในทางเทคนิคเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: ครับครับคนไทยเข้าไม่ถึงแล้วตอนนี้นะ
0: ครับ
1: คือเรื่องเนี้ยคุณสิริโชค
0: เจ้าของก็บล็อกเองไม่อยาก
1: ฮะ
0: เพราะว่ามีผู้ถือหุ้นเขาบางคนอยู่เมืองไทย
1: อยู่เมืองไทยฮะ
0: แล้วจะติดคุกเอาน
1: ั่นแหละครับคุณสิริโชคโสภาครับอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่อ้างว่าเป็นธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลระหว่างกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับบิตคัพแล้วก็เว็บไซต์ shuffle.com ตั้งแต่ปี2566จนถึง7ตุลาคม69ก็คือวันก่อนเนี่ยพี่ไพศาลมีธุรกรรมรวมนะฮะ 9,858 ธุรกรรมมูลค่าประมาณ118ล้านบาทพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็การให้บริการแก่ผู้เล่นในประเทศไทยย้อนหลังซึ่งคุณสิริโชคบอกมันทำได้นะฮะคือตั้งข้อสังเกตอย่างนี้สำหรับคุณสิริโชคครับการที่เว็บไซต์เพิ่งปิดกั้นผู้เล่นจากประเทศไทยไม่ได้ทำให้พฤติกรรมในอดีตหมดความสำคัญเพราะหากเคยมีการให้บริการการพนันแก่บุคคลในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ยังเป็นประเด็นที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องตรวจสอบครับเมื่อวันที่8ตุลาคมเนี่ยนะฮะท่านรุทธพลชี้แจงอีกครั้งว่าไม่ได้ฟอกขาวให้สามีของสสไอเดียแล้วก็ได้สั่งการให้ DSI ตั้งเรื่องสืบสวนพร้อมเตรียมเชิญสสไอเดียแล้วก็สามีเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องประเด็นที่ถูกจับตามองจึงไม่ใช่เพียงการปิดกั้นเว็บไซต์ในวันนี้แต่รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาการรับผู้เล่นจากไทยและก็เส้นทางธุรกรรมการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาครับแม้วันนี้เว็บนี้จะไม่เปิดให้ผู้เล่นจากไทยเข้าใช้งานแล้วแต่ว่าการปิดกั้นดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อยืนยันว่าการดำเนินธุรกิจในอดีตถูกต้องตามกฎหมายไทยทั้งหมดและไม่ได้ทำให้การตรวจสอบความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นสิ้นสุดลงอันนี้คุณสิริโชคย้ำมาอย่างนี้นะครับเว็บพันนันที่ถูกระบุว่าจดทะเบียนถูกต้องในต่างประเทศสู่การปิดกั้นผู้เล่นไทยภายหลังจากมีการแถลงตรวจสอบเนี่ยก็กลายเป็นอีกประเด็นที่ต้องจับตาดูครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เขาปิดกั้นแม้คนไทยเข้าไปถึงเข้าไปเล่นเนี่ยมันจะตัดจบเพียงเท่านี้หรือว่าหน่วยงานของเราจะตรวจสอบว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้ที่ยังเปิดอยู่เนี่ยคุณเปิดให้คนไทยเข้าไปเล่นมันผิดกฎหมายไทยจะสอบต่อหรือเปล่าว่าใครไปเกี่ยวข้องไงพี่ไพศาลอันนี้มันก็เป็นคำถามที่ต้องถามต่อครับพอปิดกั้นไปแล้วมันจบเท่านี้หรือแล้วตรวจสอบข้างหลังไม่ได้แล้วหรือเนี่ยประมาณนี้ครับ
0: วัดต้องติดตามดูเพราะว่าเผอิญว่าเป็นภรรยาของผู้ที่เขาไปมีหุ้นมีอะไรกับเว็บพนันนี้ก็เป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะ
1: ครับก็โหมันก็ยิ่งเข้าข้อทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยที่มันมีหลากหลายประเด็นในการที่จะหยิบยกแล้วก็โยงใยมาถึงนะฮะสแกมเมอร์นะฮะเงินเทากรณีเรื่องของหัวสวกรณีระบอบอะไรประมาณนี้พี่เบสานวันนี้รัฐมนตรีหลายท่านก็ออกมาบอกว่าโอ้โหข้อกล่าวหามันกว้างขวางเสียเหลือเกินผมไม่รู้จะตอบยังไงประมาณนี้แต่ก็พร้อมจะชี้แจงพร้อมจะตอบคำถามแต่ถ้าเกิดว่าข้อกล่าวหามันเลื่อนลอยโดยไร้หลักฐานเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบเหมือนกันอันนี้รัฐมนตรีแต่ละท่านพยายามที่จะอธิบายแนวนี้โอ้เพราะหลายท่านถูกข้อกล่าวหาถ้าเป็น
0: เขาเรียกว่าไอ้ที่เขาเขียนไว้ในยติใช่ไหม
1: โอ้โหวาทกรรมแต่ละคนนะพี่ไพศาล
0: แรงใช้คำแรง
1: ใช้คำแรงทั้งนั้นแหละครับ
0: อ
1: ะไรเนี่ยใจผุใจพังอะไรประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: เวลาพี่ปลายแรงมากขึ้นหรือว่าเบาลงเห็นโฆษกเขาบอกว่ายื่นไปตั้งเยอะเลยแล้วก็จั่วหัวไว้ก็แรงมาก
1: ครับ
0: ถ้าอภิปรายไม่ครบหรือว่าอภิปรายไม่แรงเท่ากับที่เกี่ยวไว้ในยัตตินี่อาจจะต้องให้สคบ
1: หลอกลวงผู้บริโภคครับประมาณนั้น18คนต้องอภิ

0: ปลายให้ครบนะ5วันจะได้ครบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะ
1: อันนี้เป็นมุกอ่ะ
0: ครับเป็นมุกครับใช่ครับ
1: เป็นมุก
0: คุณเท้งบอกว่าคุณอย่าเพิ่งมาแซะผมเลยนะฮะโดยเฉพาะไอ้ประเด็นบันเทิงที่ปไตยเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยยืนยันมีใบเสร็จฟันทุจริตได้แน่นอนครับนะฮะยตินี้ไม่ใช่ลิเกนะฮะแม้มีจิตใจผุพังมือถือสากปากถือศีลนะฮะอันเนี้ยมันเป็นข้อกล่าวหาที่มีหลักฐานทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวจะออกมาแฉเป็นรายบุคคลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้18คนขอ5วันครับมันเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลแล้วฮะเดี๋ยวรอรัฐบาลเขาจะมีเวลาว่างจะให้5วันหรือเปล่าประธานโสพลจะเคาะได้หรือเปล่า5วันเนี้ยครับพี่ไพศาลฮะเขาจะขอปลายเดือนตุลาคมเนี้ยครับ
1: ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไหมปลายเดือนตุลาแล้วจะได้5วันไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าก็อยู่ที่รัฐบาลด้วยนะ
0: ครับ
1: ว่าเขาจะมีความพร้อมให้ได้กี่วันและช่วงไหน
0: ครับเนี่ยเดี๋ยว
1: มันต้องคุยกันทั้งสองฝ่าย
0: ครับครับ
1: ค
0: ุณณัฐพงศ์บอกว่านี่เป็นข้อกล่าวหาซึ่งการอภิปรายไม่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งคือการตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของรัฐบาลหลายครั้งมีหลักฐานที่ควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวไม่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะมีหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เฉพาะผิดรัฐบาลนี่ 100% แต่หลายครั้งการเอาผิดตามกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ในสภาเมื่อถามว่าการอภิปรายครั้งนี้จะมีใบเสร็จยื่นเอาผิดรัฐมนตรีแต่ละคนเลยหรือไม่นะฮะคุณเท็กบอกว่ามีอยู่แล้วหากยึดตามมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะใช้คนละมาตรฐานกันเพราะต้องใช้ความรับผิดรับชอบนะฮะเช่นกระบวนการเลือกสว.ถ้ายื่นตามกระบวนการปกติผลที่ออกมาอาจจะขานสายตาประชาชนแต่เมื่อเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นมาประกอบกันทำให้เชื่อได้ว่ามีกระบวนการหัวเกิดขึ้นจริงดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่ฝ่ายค้านจะเอาเรื่องเหล่านี้มาซักฟอกรัฐบาลแต่พอถามถึงกล้าทำเนี่ยโอ้คุณเทคบอกเลยไม่มีเวลาให้กล้าทำได้อภิปรายในนามของฝ่ายค้านครับพี่ไพศาลฮะ
1: เราจะไปใช้โควต้าของใครอภิปรายหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ครับ
1: คงใช้สิทธิ์ประท้วงพาดพิงอะไรบ้างมั้งไม่งั้นก็จะการกล่อย
0: ครับไม่งั้นงานกล่อยจะค่อยไปขอใช้เวลารัฐบาลก็กระไรอยู่ว่ารัฐบาลก็ต้องมีเวลาชี้แจงของเขาเขาบอกว่านี่เป็นโอกาสเหมาะเลยจะได้อภิปรายผลงานของเราฮะให้ประชาชนได้เข้าใจฝ่ายค้าน18คนเนี่ยเขาคงจะยกไม้ยกมืออภิปรายกันมากพอสมควรฮะกล้าทำกี่ตำแหน่งนะ56หรือ58นะ58จะมีเวลาหรือเปล่าเอาเวลาของใครฮะประมาณนั้นนะครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดตุลา33นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: วันนี้คุณณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนถูกถามทั้งเรื่องประเด็นการอภิปรายไม่วางใจซึ่งถือว่าเป็นศึก
0: ครับ
1: อาจจะเรียกว่าศึกนอกนะ
0: ครับ
1: ศึกนอกพรรคก็คือระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเป็นผู้ยื่นเข้าชื่อยื่นอภิปราย รัฐบาล18คนแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีสาการที่อาจจะเรียกว่าเป็นศึกใน
0: ครับ
1: จากการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะมาบัญญัติศัพท์เรื่องบันเทิงที่ประทายบ้างแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งก็ล่าสุดปรากฏว่าทีมงานของนางสาวรักชนกศรีนอกท
0: ี
1: มง
0: าน
1: นะไม่ใช่ตัวคุณรักชนกนะ
0: ครับครับ
1: ทีมงานของคุณไอซ์รักชนกเนี่ยก็ออกมาโอ้โหซักอาจารย์ปิยบุตรหนักเลยนะครับทำเป็นคลิปออกมา
0: จนอาจารย์ปิยบุตรล่าสุดออกมาบอกว่าที่ผมพูดไปผมอธิบายขยายความไปเนี่ยไม่ใช่พูดถึงคุณไอซ์รักชนกนะครับเนี่ย
1: ก็ต้องว่าอย่างนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: คราวนี้เขาก็ถามคุณณัฐพงษ์เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าผู้ช่วยของสส.รัชนกเนี่ยก็ไปโพสต์คลิปด่าอาจารย์ปิยบุตรซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคจะต้องชี้แจงหรือเข้าไปเคลียร์อะไรหรือไม่นะคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าในกระบวนการองคาพยพทั้งหมดของพรรคประชาชนมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่หลายๆกลุ่มผู้ช่วยส.ส.ก็เป็นหนึ่งในนั้นจะยืนยันในหลักการเดิมในฐานะพรรคมวลชนตนไม่สามารถไปสั่งปิดปากใครที่จะแสดงความคิดความเห็นได้ถ้าเขาคิดว่าจะแสดงความคิดเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็สามารถแสดงความเห็นได้สิ่งที่อยากสื่อสารถึงทุกคนคือการที่เราจะรักษาการเดินหน้าทำงานและกระบวนการทำงานที่เรียกว่าพรรคมวลชนการแสดงออกถึงภายนอกให้เห็นว่าเรามีความเป็นเอกภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันยืนยันว่าไม่ได้สะท้อนถึงใครคนใดคนหนึ่งฝากไปถึงทุกคน
0: ครับ
1: คือเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันแต่ว่าในฐานะที่เป็นพรรคมวลชนอีกด้านหนึ่งเนี่ยการเป็นเอกภาพก็เป็นเรื่องสำคัญก็ไม่ได้มองข้ามใช่ไหมคือมันมัวแต่วิจารณ์กันเองอย่างเงี้ยมันก็สูญเสียความเป็นเอกภาพ
0: โอ้โหจะไปลุยศึกข้างนอกมันก็ลำบากอยู่ครับยังออกหน้าสิไม่เอายังทะเลาะกันอยู่ข้างในเนี่ยครับ
1: แต่ว่าไม่เขาก็ถือว่าแต่ว่าจะไปสั่งปิดปากว่าอย่ายุบแต่ว่าคงไม่ได้เพราะว่าทุกคนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ
0: ์ครับ
1: มันก็อยู่ที่ว่ามันมีเหตุมีผลหรือไม
0: ่ครับ
1: ต่อข้อถามว่าแล้วคำที่ผู้ช่วยส.ส.ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงนะเช่นใช้คำว่าอ่อมแก่ไม่รู้แปลว่าอะไรผมไม่ใช่คนรุ่นใหม่อ่อมแก่โพสทำส้นเท้าอะไรจริงๆก็ผมก็แปลให้มันดูสุภาพหน่อยนะ
0: คือภาษาพ่อคุณเลยเหรอฮะ
1: เขาใช้ตรงๆเลย
0: โอ้
1: โพสทำส้นจุดๆๆอะไร
0: ครับ
1: ก็ผมแปลมาเป็นว่าโพสทำส้นเท้าอะไร
0: ครับ
1: อันเนี้ยอาจจะทำให้สังคมเกิดความเกลียดชังได้ไหมคุณณัฐพงศ์ก็กล่าวย้ำว่าขอสื่อสารไปถึงทุกคนก็แล้วกันทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ควรเป็นการพูดคุยกันภายในพื้นที่ข่าวตอนนี้อยากให้โฟกัสการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลมากกว่าถามว่าจะต้องมีการทำความเข้าใจกับส.ส.ให้ไปพูดกับผู้ช่วยหรือไม่คุณณัฐพงศ์บอกว่าเป็นหน้าที่ของส.ส.ที่ถือเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงต่อผู้ช่วยคนดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าคุณรัชนกมีการพูดคุยกับผู้ช่วยของเขาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถามถึงกรณีที่ในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งส.ส.และผู้ช่วยมีบุคลิกเหมือนกันคุณณัฐพงศ์บอกว่าทุกคนก็อยู่ในองคาพยพเดียวกันก็ต้องพูดคุยกันถามกรณีที่อาจารย์ปิยบุตรนะเตรียมจะเปิดเรื่องhyper politics ที่สังคมไทยตอนนี้เต็มไปด้วยการเข้าถึงการเมืองแต่ไม่มีสถาบันรองรับคุณณัฐพงศ์บอกว่าส่วนตัวมองว่าวิธีการรับสารและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยข้อวิเคราะห์ของอาจารย์ปิยบุตรอาจจะถูกถ้ามองในหลักวิชาการแต่หลักปฏิบัติก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมทุกฝ่ายไม่มีใครถูกผิด 100%คุณณัฐพงศ์ก็ว่าอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ในมุมพี่ไพศาลเนี่ยพวกเดียวกันพรรคเดียวกันกำเนิดมาจากจุดเดียวกัน ควรแสดงความคิดเห็นได้เสรีวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มเหนี่ยวเต็มที่หรือเงียบไว้ก่อนเราพวกเดียวกัน
5: มันแล้วแต่วัฒนธรรมของกลุ่มหรือว่าของชุมชนนั้นๆเขา
0: ครับ
5: แต่ถ้าถามเป็นการส่วนตัวนะผมเนี่ยเชื่อว่าวัฒนธรรมในการที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์แม้กระทั่งพวกเดียวกันเองเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะทำให้มันมีการตรวจสอบกันหมด
0: ใ
5: ช่ไหม
0: ผมไม่เห็นด้วยเรื่องนี้กับคุณผมก็วิจารณ์เลยอย่างนี้แหละ
5: ใช่เราก็พูดเลยเราก็มีความเห็นเลยคือบัวแต่เกรงใจกันหรือว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันเตะสุนัขเข้าปากสุกรอะไรเงี้ยมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำอะไรต่างเนี่ย
0: พวกของเรากำลังเข้าลกเข้าดงเข้าดอยไปแล้วแต่เขาพวกเดียวกับเราไม่เป็นไรหรอกอย่างเงี้ย
5: ไอ้เนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีผลเสียมากกว่านะคือมัวแต่ว่าไปคิดว่าไอ้พวกเดียวกันเราต้องยอมกัน
0: ครับ
5: มันทำให้บางทีก็พากันเข้าลกเข้าพงไปเลย
0: ครับ
5: แทนที่จะพูดซะว่าอันนี้มันไม่ถูกมันไม่ควรยังไง
0: ฮะ
5: ใช่ไหม
0: อย่างน้อยก็สะกิดไว้ก่อน
5: แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ในทางการเมืองเนี่ย
0: ครับ
5: เขามักจะไม่ทำกัน
0: มันแปลกใหม
5: ่เขามักจะไปทำกันแบบเงียบๆไปคุยกันวงใน
0: ครับ
5: เพราะว่าเขากลัวว่าพูดกับวงนอกแล้วเดี๋ยวมันถูกว่าทะเลาะกัน
0: ครับ
5: แต่ว่าผมเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าวงในก็ได้วงนอกก็ได้ผมไม่ติดใจ
0: ครับ
5: แต่ว่าผมต้องการผมคิดว่าการเมืองมันจะมีคุณภาพก็ต่อเมื่อมันต้องไม่หัวกันอ่ะ
0: กล้าแสดงความเห็นกล้าที่จะขัดถ้าเกิดว่าเราเห็นไม่ตรงกัน
5: เองพวกเดียวกันเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงผลประโยชน์ทางการเมืองของพวกเดียวกันถ
0: ้
5: าคิดว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ต้องพูดถ้าสมมติพูดมาแล้วมันไม่ดีคนพูดเนี่ยรับผิดชอบไป
0: ครับ
5: ถูกไหม
0: ครับ
5: ถ้าพูดมาแล้วมันไม่มีเหตุมีผลไม่มีคนเขาไม่เชื่ออะไรต่างก็เขาเจ้าตัวเขาต้องรับผิดชอบคำพูดเขาอยู่แล้ว
0: ก็ล่าสุดอย่างที่บอกไปอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยโพสต์ไปแล้วนะฮะไม่ได้จงใจตำหนิไอ้รัชนกสสพรรคประชาชนโดยตรงฮะแต่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงหลักการที่เกี่ยวกับประเด็นบันเทิงที่ประไตยนี่ก็
5: โดยมันยากก็ต้องพูดอย่างนั้นอ
0: ่
5: ะแต่ว่าคนตีความเขาคงไม่ตีความอย่างนั้นหรอก
0: เขาเห็นหน้าขึ้นมาแล้วว่าวิจารณ์ใครประมาณนั้น
5: ใช่ใช่อย่างผมก็ไม่คิดไกลเลยผมคิดว่าก็วิจารณ์รักชนกนั่นแหละ
0: ครับ
5: วิจารณ์รังสิมันโรมวิจารณ์รักชนกอะไรพวกนี
0: ้ครับครับโอ้โดยเฉพาะประเด็นเนี่ยฮะ
5: แล้วไม่ใช่ครั้งแรกสมัยที่เป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจารย์ป๊อกเขาก็วิจารณ์พิธาลิ้มเจริญรัตน์หนักเลยนะ
0: ครับ
5: ถึงขั้นว่ามีอยู่คราวนึงอ่ะต้องไปเล่นไปฟังเพลงกันหรือไงแล้วไปกอดคอร้องเพลงกัน
0: ครับเคลียร์ใจกัน
5: เคลียร์ใจกันตอนนั้นมันมีภาพมันอยู
0: ่
5: เขาก็ฉันคือถ้าคิดว่าเป็นพรรคคนรุ่นใหม่แล้วก็มีความแตกต่างจากพรรคการเมืองแบบเก่านะ
0: ครับ
5: คือจะสร้างวัฒนธรรมอย่างนี้ขึ้นมานะผมก็คิดว่าก็ดีก็คือจะด่ากันจะวิพากษ์วิจารณ์กันจะเปิดเผยว่ากันแบบให้ชาวบ้านได้รับรู้ด้วยก็โอเคเลยทำให้มันแบบทำให้มันเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มคุณของพรรคคุณขึ้นมากันแล้วกันอย่าไปเป็นว่าพอพูดไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีคนคอยพยายามที่จะเ
0: รียกเข้าห้องเย็น
5: ไปคุยไปอะไรอย่าไปทำให้มันเสียไอ้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลง
0: พรรคอื่นน่าจะทำยากอ่ะพี่ไพศาลเพราะเขาแต่ละคนก็บ้านใหญ่อ่ะ
5: เพรา
0: ะ
5: ว่าพรรคคนรุ่นใหม่ก็ต้องทำอะไรใหม่ไงการเมืองเก่าการเมืองบ้านใหญ่เขาจะทำยังไงก็เราไม่ต้องไปตามเขาดิ
0: ครับ
5: ใช่ไหม
0: ครับ
5: เราจะวิพากษ์วิจารณ์กันอะไรต่างเนี่ยพรรคมวลชนเนี่ยผมบอกให้เลยนะหลักการพรรคมวลชนเนี่ยที่เขาทำเนี่ยถ้าไปตามทฤษฎีนะ
0: ครับ
5: ไอ้เรื่องที่เขาต้องมีไอ้เรื่องของที่เขาเรียกวิจารณ์สามัคคีวิจารณ์เนี่ยเป็นหลักสำคัญนะคือมันจะสามัคคีกันไม่ได้หรอกมันจะเป็นเอกภาพกันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่เปิดใจแล้วกล้าวิจารณ์กันตรงไปตรงมาม
0: ันจะคล้อยกันไปอย่างเดียวกับทุเรื่องมันก็กระไรอยู่
5: ถูกต้องแล้วมันจะเก็บไอ้ความไม่พอใจเอาไว้ภายใน
0: เดี๋ยวมันจะระเบิดออกมา
5: แล้วสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะแทนที่มันจะพูดกันเนี่ยม
0: ัน
5: จะแทงข้างหลังกัน
0: ครับครับ
5: เวลามันเกิดไอ้ความขัดแย้งขึ้นมาถึงจุดระดับสูงสุดแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
5: มันจะไม่พูดกันละมันแทงข้างหลังกันอย่างเดียว
0: คือ
5: เพราะนั้นเขาจึงมีไอ้เรื่องของพรรคมวลชนเนี่ยเขาจะต้องมีหลักของการที่เขาเรียกว่าวิจารณ์สามัคคีสามัคคีวิจารณ
0: ์คืออย่างประเด็นของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการไปไลฟ์สดตอนประชุมกรรมธิการแล้วก็ไปไล่บี้ข้าราชการเนี่ยเพื่อจะเอาใจกับคนดูที่มันมียอดไลค์จำนวนมากเนี่ยนี่เราบี้แล้วนะเราบี้ให้เห็นแล้วนะแต่มันไม่ได้ข้อสรุปเลยไงอาจารย์ปิยบุตรบอกว่ามันเกิดประโยชน์อะไรที่ไปทำลักษณะนั้นและผลประชุมออกมามันก็จบอยู่แค่นั้นมันไม่ได้บทสรุปเลยแต่ว่าในความคิดเห็นของพรรคประชาชนเขาก็บอกว่าก็นี่แหละที่ทำก็คือดูแลผลประโยชน์ของชาติมาเป็นหลักเลยไม่งั้นเราปล่อยไปไม่ได้หรอกเนี่ยนะมันก็มองกันคนละมุมฮะแต่วิจารณ์กันอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับครับ
5: สำหรับความเห็นส่วนตัวผมนะความเห็นส่วนตัวผมว่าเออแบบเนี้ยดีอยากจะให้พ
0: ร
5: รคภูมิใจไทยพ
0: ร
5: รคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ก็เอาแบบนี้บ้าง
0: ครับ
5: กลัวเพื่อไทยก็ไม่ต้องไปเกรงใจคุณทักษิณ
0: ครับ
5: อยากจะวิจารณ์อะไรก็ซัดกันให้เต็มที่เลย
0: ครับ
5: ไม่ต้องไปเกรงใจนายน้อยไม่ต้องไปเกรงใจแกนนำอะไรเงี้ย
0: กลัวมีปัญหาแล้วก็เรียกเข้าห้องเย็น
5: ก็เป็นอย่างนั้น
0: ประมาณนั้นนะ
5: แต่พรรคประชาชนก็คล้ายๆคนมันเท่ากันนะ
0: ครับ
5: ทุกคนมันก็ซัดกัน
0: ความเป็นเจ้าของด้วยไหมพี่ไพศาลฮะ
5: ใช่มันไม่มีใครแบบใครเป็นแบบสปอนเซอร์ใหญ่หรือว่าเสียงใหญ่กว่าทุกคนเนี่ย
0: ครับ
5: ก็เป็นอย่าง
0: น
5: ี้แหละ
0: อันนี้เขาทำการเมืองใหม่ของเขานะฮะ
5: ใช่
0: ครับครับ
5: คิดถ้ามองในมุมนี้ก็ปล่อยเขาให้เขาฟาดมันไป
0: ครับอย่างที่บอกฮะก็คือเดี๋ยวเขาก็มารวมพลังสามัคคีกันในการไปตรวจสอบเดี๋ยวดูไฮไลท์เพราะว่าคนเขาก็ห่วงเหมือนกันไงพี่ไพศาลโพสต
5: ์
0: ทุกวันละ5นาทีที่แจ้งอธิบายแล้วพออภิปรายจริงๆเนี่ยเอาที่เคยโพสต์เอาที่เคยคุยในไลฟ์สดหรือว่าในโลกโซเชียลเอามาอภิปรายมันจะเป็นเรื่องเดิมมันไม่มีเรื่องใหม่สิครับเขาอยากใช้เก็บงำไอ้ความลับตรงนี้เอาไว้ไงเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็เริ่มจะเครียดแล้วไม่รู้เขาจะอภิปรายอะไรผมเนี่ยนะประมาณนั้น
5: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวขอตัดสัญญาณจากภูมิภาคก่อนครับแล้วมาคุยกันต่อครับ
5: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: มีท่านผู้ฟังคุณวันจันนะ
2: ฮะ
3: คุณวันจันบอกว่าฟังเราสองคนประจำชอบแต่ได้ยินแต่เสียงเพิ่งเห็นหน้ากันเนี่ยเขาเข้าใจว่าเพิ่งจะมาชมทาง
2: ครับ
3: Facebook ก็เลยได้เห็นหน้า
2: โอ้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ
3: แต่ท่านไม่ได้บอกนะว่าพอเห็นหน้าแล้วจะชมจะฟังต่อหรือเปล่า
2: ก็เห็นว่าจะไปฟังวิทยุอย่างเดียวฮะ
3: อ๋อกลับฟังอย่างเดียวทาง Facebook รู้สัญญาณไม่ค่อยดี
2: ครับครับครับทักทายคุณประภาพรด้วยนะฮะคุณพี่เอื้อมพรคุณคนฟังข่าวนะครับคุณ Love East นะฮะแล้วก็มีคุณอารีนานะฮะคุณสันทัศนะฮะคุยเข้ามาคุณปัญหามีให้แก้นะฮะบรรทัดทอนหนักเลยครับนะฮะโอ้โหนี่กลางเมืองเลยนะครับ
3: โอ้ใช่
2: ตรงนั้นนะครับ
3: เงียบแล้วของผมเงียบแล้วโอเคแล้วล่ะ
2: ครับ
3: เงียบแล้วของอสมทก็น่าจะ
2: พอเพลาลงแล้วครับ
3: น่าจะเพลาลงแล้วได้ไหมค่อยชั่วถ้าไปอย่างนี้ก็ยังโอเค
2: ก็งั้นก็แสดงว่าไอ้ที่ตกเนี่ยมันก็คือฤดูฝนตอนอากาศเปลี่ยนฤดูกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวนะ
3: ผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนมันลงมาแล้วมันก็มาปะทะเขาถึงบอกว่าให้ระวังลูกเห็บ
2: ลูกเห็บใช่ครับ
3: เพราะลูกเห็บนี่ก็คือว่ามันพูดง่ายว่ามัน
2: ร้อนเจอเย็น
3: อากาศข้างล่างมันยังร้อนอยู
2: ่ครับ
3: มันแปลงเป็นน้ำไม่ทันอ่ะ
2: ครับเลยเป็นก้อนลงมาเลย
3: เทน้ำแข็งลงมาเลย
2: ประมาณนั้นเลยนะ
3: ครับ
2: โอ้วันอาทิตย์ที่แล้วนู้น

0: ใช่ไหมฮะรัชดาลูกเห็บตกไงพี่ไพศาล
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมล่ะฮือฮากันใหญ่เลยนะฮะคือ
1: ครับ
0: ผมเข้ามาจัดรายการเนี่ยออกมาประมาณสัก 2-3 โมงเย็นอู้แดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะฮะพอมานั่งสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับฝนตกโอ้โหก็แปลกใจเหมือนกันมายังไง
1: ใช่
0: แต่ก็เนี่ยฮะ
1: ปีนี้รู้สึกฤดูฝนแปลกๆนะ
0: ครับ
1: แต่ผมก็เชื่อว่ามันจะแปลกไปเรื่อยๆเพราะว่าไอ้สภาพภูมิอากาศของเรามันแปรปรวนมากขึ้นทุกปีทุกปีนะ
0: เอลนีโญเป็นซูเปอร์ด้วยไงพี่เพศาล
1: ใช่
0: คุยกับทีมกรุ๊ปที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำอ่ะเขาบอกว่าไอ้ที่มันตกแช่ตกนาน350มิลลิเมตรนะฮะกรุงเทพมหานครที่โดนไปเนี่ยอุ้ยทำไมมันก้อนใหญ่ขนาดนั้นคือมันวนไม่ไปไหนเลยพี่เพศาลแล้วบอกว่าทำไมน้ำมันเยอะขนาดนั้นพออากาศมันร้อนมากไอ้น้ำทะเลมันระเหิดขึ้นไปเป็นเมฆเยอะมันก็เลยตกลงมาหนักไอ้คำว่าไอ้ซูเปอร์ลานีญาไม่ใช่ว่าร้อนแรงอย่างเดียวถ้ามีฝนก็จะหนักเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนทำให้ไอ้น้ำต่างๆมันระเหิดมันระเหยขึ้นไปหมดแล้วมันก็เป็นก้อนเมฆดำหึมาแช่ลงไปอยู่งั้นนะ
1: ฮะ
0: เนี่ยตอนไปลุ้นครับเนี่ยตอนนี้เขากำลังห่วงคือเพชรบุรีนะฮะแล้วก็จะลงไปที่ภาคใต้ภาคใต้ก็ไปรอลุ้นกันอีกว่าสงขลาหาดใหญ่ปีนี้จะเป็นยังไง
1: เพชรบุรีก็จะลงลุ่มน้ำแก่งกระจานนี่แม่น้ำเพชรก็ทั่วเมืองเพชรก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ต้องระวังแม่น้ำเพชรนี่ก็เวลาท่วมก็ท่วมถ้าเวลาหน้าแล้งเนี่ยผมเคยไปเพชรบุรีช่วงหน้าแล้งนะ
0: ครับ
1: จากตลิ่งลงไปหาน้ำเนี่ยเดินจนเมื่อย
0: โอ้โหแห้งขอดขนาดนั้นเลยฮะ
1: แห้งขอดสูงมากจากตลิ่งนะ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ผ่านตัวเมืองเลย
0: ครับครับ
1: บ้านญาติผมก็อยู่ในตัวเมืองเลยอยู่ไอ้ตรงทางรถไฟที่จะข้ามอ
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าไอ้แม่น้ำเพชรผ่านตัวเมืองมันก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่มั้ยฮะใช่มั้ยฮะ
1: ไอ้ร่องน้ำที่มันหลงเหลืออยู่เนี่ยพอจะเดินข้ามได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้าน้ำเต็มก็น่าจะกว้างพอสมควร
0: กว้าง
1: เอาเรื่องอยู
0: ่ครับ
1: อันนั้นสมัยเราเด็กๆนะ
0: ครับ
1: คือต้องเดินลงไปมันลึกมากแล้วมันเหลือร่องน้ำแล้วเกาะแก่งเป็นแอ่งๆ
0: อ
1: ันนี้ตัวแม่น้ำเพชรบุรี
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ที่หนักๆตอนนี้ท่านนายกที่ประชุมทุกวันเนี่ยในพิพิธภัณฑ์ก็ยังห่วงนู่นนะฮะปราจีนฉะเชิงเซานครนายกไอ้ตัวเนี้ยยังหนักอยู่นะ
1: แล้วฝนก็รอบนี้ก็ยังมาต่ออีกเนี่ย
0: น้ำจากเขาใหญ่ก็ยังลงมาที่เขื่อนยังปล่อยนะฮะแล้วก็คลองบะเดื่อที่เป็นต้นน้ำตรงนครนายกเนี่ยก็ยังโอ้โหน้ำต้นทุนมาเยอะมากฮะยังหลากเต็มตลิ่งอยู่เลยครับ
1: เขื่อนมันก็เขื่อนเล็กๆนะแต่น้ำนครนายกเขื่อนขุนด่านก็เขื่อนไม่ใหญ
0: ่ครับ
1: กักเก็บได้ไม่มากส่วนอีกเขื่อนนึงก็เป็นเขื่อนสียัดก็เขื่อนเล็ก
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็จะรู้สึกแม่น้ำปราจีนก็จะมีทางเขื่อนสี่ยัด
0: ครับ
1: แล้วก็ทางแม่น้ำนครนายกก็มีเขื่อนขุนด่าน
0: ครับ
1: ก็ช่วยกักเก็บไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ต้องปล่อยออกมา
0: โอ้โหก็ต้นทางของเขื่อนนะฮะเขาใหญ่ครับพื้นกว้างขนาดนั้น
1: ที่มาจากเทือกเขาใหญ่
0: ใช่ครับ
1: คือน้ำซีกนี้ก็ลงปราจีนลงนครนายกซีกนึงก็ไปลงปากช่องไง
0: ครับ
1: ไปลงเป็นในน้ำที่เข้าไปที่ลำตะคอง
0: ลำตะคองก็น้ำก็70-80แล้วปีนี้
1: ใช่พี่ก็จากที่จู่ๆแห้งๆก็ขึ้นมาทันทีเจอฝนช่วงรอบ2
0: อาทิตย์ที่แล้วใช่ครับ
1: ที่ผ่านมานี่แหละครับ
0: ชาวบ้านดีใจแล้วว่าแล้งนี้มีน้ำใช้แล้ว
1: ใช่ใช่แม้กระทั่งถนนมิตรภาพเส้นเก่าจะโผล่แล้ว
0: ครับครับ
1: น้ำแห้งมาก
0: ครับเนี่ยอย่างจ่าเชิงเซาปราจีเนี่ยนายกบอกว่าโอ้โหห่วงเหลือเกินมันจะลงนู่นประมาณสักพฤศจิกาเลยฮะอีกเดือนกว่าเลย
1: ใช่ใช่เป็นเดือน
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าระบบมันไม่ทับจะไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวช่วยเลย
0: มันจะพร่องไปทางไหน
1: กองทัพเรือมันต้องลงแม่น้ำบางประกงอย่างเดียว
0: ก็เอาเรือไปแล้วฮะตรงแม่น้ำบางประกงเร่งผลักออกทะเลฮะ
1: ไปดันกองทัพเรือก็เรือไปช่วยดันน้ำให้ออกเร็วขึ้น
0: ครับ
1: แต่ว่าจังหวะมันต้องไปรอตอนช่วงไอ
0: ้น้ำลง
1: น้ำลง
0: ครับ
1: อันนี้มันวันนี้มันพุ่งวันนี้มันแรมวันนี้มันพรุ่งนี้ใช่ไหมแรมหนึ่งค่ำใช่ไหม
0: ครับ
1: วันกินเจเนี่ยแรมหนึ่งค่ำเดือน9ก็ต้องรอพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เริ่มกินเจเป็นต้นรอตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะมันเริ่มแรมแล้วนะแรมสักเจ็ดค่ำแปดค่ำไปในน้ำมันจะเริ่มลงแล้ว
0: ครับ
1: มันจะเป็นช่วงน้ำทะเลจะหนุนน้อยก็เนี่ยช่วงนี้ก็ต้องรีบหาทาง
0: ก็ทำ
1: ระบาย
0: ไปบ้างระบายลงทะเลนะฮะแล้วก็น้ำแทบจะไม่ลงเลยพี่เพชรอย่างปทุมธานีเนี่ยไอ้ที่ผลักดันสูบออกเจ้าพระยากันเนี่ยนะฮะแล้วก็น้ำจากไอ้คลอง16ของนครนายกมาเติมในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อีกอาทิตย์กว่าๆเนี่ยน้ำลง10เซนเองฮะยังท่วมสูงอยู่เลยฮะ
1: ก็แม่น้ำบางปะกงก็ต้องช่วยเอาน้ำจากปทุมเขาออกไปด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจะส่งน้ำจากบางขนาดเข้ามาในคลองแสนแสบให้กรุงเทพรับเนี่ยมันก็ไม่ได้
0: ครับ
1: กรุงเทพนี่ถือว่าเขามีอภิสิทธิ์เหนือทุกคนมีแต่ว่าปล่อยน้ำให้คุณแต่คุณมาปล่อยน้ำให้กรุงเทพไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยที่เชื่อมบางขนาดกับแสนแสบเนี่ยเขาก็บล็อกน้ำไว้ให้มันไหลออกไปที่ตัวอำเภอเมืองแล้วก็ไปนู่นอ่ะไปบางขนาดนี่มันบางน้ำเปรี้ยว
0: ครับครับ
1: มันต้องไปบางคราไปบางคราไปอำเภอเมืองออกบางปะกงมานู่น
0: โอ้โหไปยาว
1: อีกยาวอีกยาว
0: ครับก็ในอำเภอที่จากสระแก้วฮะที่จะมารับตำแหน่งใหม่เนี่ยคงมากับรถไม่ได้คงเอาเราเรือมาครับ
1: ก่อนนี้รองผู้ว่ารักษาการเป็นผู้ว่าพาไปแนะนำตัวนะ
0: ครับ
1: มารายงานตัววันแรกแล้วก็พาลงไปพื้นที
0: ่ครับ
1: ไปช่วยยกน้ำยกของแจกทักทายชาวบ้าน
0: ครับครับ
1: หน่วยการก็ดูโอเคดี
0: นายอำเภอใหม่นายอำเภอใหม
1: ่นายอำเภอใหม
0: ่ก็ท่านเศรษฐวุฒิเองวันนี้ก็ไปรายงานตัวแล้วครับที่ลำสนธิลพบุรีครับ
1: เห็นรองผู้ว่ารับใช่ไหม
0: ใช่ครับรองผู้ว่าไปรับแล้วก็เห็นว่าให้
1: มอบพนารายให้เลย
0: พนารายใช่ครับเหรียญนารายเนี่ยเป็นขวัญกำลังใจพอไปดูสื่อท้องถิ่นของลพบุรีนะพี่ไพศาลโอ้ปรากฏว่าชาวลำนาลายให้การต้อนรับนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าติดตามในโลกออนไลน์
1: หลายคนก็ดูออนไลน์กัน
0: ครับ
1: ตรงแต่เป็นนายอำเภอที่แบบผู้ติดตามเป็นหลักแสนเนี่ยมันคงไม่ใช่เฉพาะอำเภอบ้านสร้างหรอก
0: ครับ
1: คงไหลลูกบ้านไหลอำเภอก็คงจะรู้จักกันอ่ะ
0: สระแก้วเขาก็เป็นแฟนคลับแล้วก็บ้านสร้างรวมๆกันแล้วก็เป็นแสนคนนะที่ติดตามท่านนายอำเภอเนี่ยในโลกออนไลน์นะฮะลำสนธิเขาบอกก็ติดตามเหมือนกันนะครับพร้อมต้อนรับคนเก่งคนดีให้มาพัฒนาพื้นที่ลำสนธิครับนะไอ้นี่คือตัดจบเลยไหมพี่ภิสารไม่ต้องสอบวินัยกันแล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมก็คิดว่าคงอย่างนั้นแหละก็คงจะหาเหตุอะไรที่จะนั่นกันไม่เจอหรอก
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าสมมุติว่าไปเอาเรื่องผลจริงๆแล้วเดี๋ยวเขามันจะสาวมันจะยุ่งว่ามันไม่ใช่เรื่องน้ำเรื่องท่าหรอกมันน่าจะเป็นเรื่องไอ้ทุนจีนที่จะมาตั้งโรงงานนี่แหละ
0: ครับ
1: ซึ่งท้องถิ่นเขาก็วิ่ง
0: ก็ขานเต็มที่
1: ฮะหาทางไม่ใช่พวกท้องถิ่นจะขายที่ไง
0: อ๋อฮะฮะ
1: พวกนักการเมืองท้องถิ่นพวกอะไรต่างๆเนี่ยคนจะขายที่
0: ก็ไปยื่นขอนายอำเภอไม่ให
1: ้นายอำเภอไม่ค่อยยอมเอาออกไปซะก็เขาก็จะทำมาหากินกันได
0: ้ครับ
1: โรงงานจะไปตั้งจะไปสร้างกันเยอะอีกเยอะแยะ
0: มันเป็น
1: อันนี้ถ้าปล่อยให้เนิ่นนานไปในการสืบค้นมันก็จะลงไปลงที่เรื่องนี้มันจะเสีย
0: ใช่ก็ดูทำลายอย่างที่พี่ไพศาลบอกเมื่อวานไงเอ๊ะที่คุณบอกว่าไม่ไปดูประชาชนมีปัญหาน้ำเลยเนี่ยคุณเซ็น30ตอนนั้นน้ำยังไม่ท่วมเลย
1: น้ำยังไม่มาที่บ้านสร้างเลย
0: ครับมันก็ต้องเป็นเรื่องอื่นเอ้าภาระมันก็ตกไปอยู่ที่บ่าท่านนายอำเภอคนใหม่สิฮะ
1: ก็ไม่รู้จะมาถึงก็ต้องมาอยู่กับน้ำไปเป็นเดือนอ่ะ
0: บ้
1: านสร้างเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อย่างน้อยก็มีได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งว่าผมมามันท่วมแล้วนะ
0: ครับ
1: ผมระหว่างที่ผมอยู่เนี่ยมันมีแต่ว่าจะลงแล้วล่ะมองในมุมนี้ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันคงไม่เพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้แล้วมั้งมันน่าจะลงแล้วล่ะแต่ว่านานหน่อย
0: เป็นเดือนครับ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นสิครับพี่เบสานไอโรงงานรีไซเคิลโรงงานกากอุตสาหกรรมไอพวกวัตถ
1: ุอันนั้นนะมันเป็นเรื่องพื้นฐานมันเป็นเรื่องไอที่ของจริงอ่ะไอเรื่องน้ำนี่มันมาแล้วก็ไปอ่ะ
0: ครับ
1: แต่โรงงานเนี่ยที่มันอยู่แล้วก็ ที่คนชาวบ้านเขากังวลมากนะบ่อปลาจู่ๆปลาตายเป็นแพเลยนะ
0: ครับ
1: ที่จัดเชิงเซากับที่อะไรเนี่ยเขาก็สงสัยกันว่าเอ๊ะมันน็อกน้ำหรือมันจริงๆแล้วมันเจอพวกสารพิษจากโรงงานหรือเปล่า
0: ครับ
1: เนี่ยเขาตัดตึกแปลไปเอาไปตรวจเอาชิ้นเนื้อไปตรวจเติร์ดดูบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ควรจะตรวจนะ
0: 3วันที่แล้วครับน้ำที่ปลาจีนนะฮะกลายเป็นสีรุ้งเลยพี่เวสารไอ้น้ำมันจากไอ้โรงงานรีไซเคิลอ่ะที่มันเทกองไว้สูงท่วมภูเขาอ่ะไม่มีอะไรปิดบังไว้เลยฝนมันชะน้ำมันท่วมลากมาหมดเลยฮะ
1: คือถ้ามันเป็นน้ำมันเฉยๆก็ยังโอเคกลัวมันจะมีสารพิษอื่นๆหรือเปล่า
0: ก็นั่นแหละครับตรงนั้นแหละฮะที่เขาห่วงกันฮะลงนาข้าวลงบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยตรงนั้นเยอะด้วยในแม่น้ำอ่ะ
1: แล้วถ้าน้ำมันท่วมแม้กระทั่งไอ้โรงงานรีไซเคิลอย่างนี้มันจะต้องหาทางที่จะต้องให้เขาย้ายออกไปนะ
0: ครับ
1: เพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวน้ำมันท่วมอีกมันโอ้โหทำไงมันฝังกบแล้วมันก็เจือปนอยู่ไปในน้ำดิ
0: ครับใช่ฮะ
1: มันไม่ได้มันหลังน้ำลดแล้วมันต้องมีมาตรการอะไร
0: ก็เนี่ยรอฝ่ายปกครองฮะจะเอายังไงอ่ะไอ้เรื่องเนี้ยนะฮะจะอนุญาตหรือว่าจะไม่อนุญาตอะไรยังไงเนี่ย
1: มันก็ไม่ง่ายเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ครับ
1: ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแต่มันก็พูดตรงๆมีคนอยากขายที่อยู
0: ่ครับ
1: วิ่งพวกนายนงนายหน้าวิ่งขายที่กันใหญ่พวกไอ้นักการเมืองท้องถิ่นก็ผมพยงผลประโยชน์ก็เยอะ
0: โอ้บางยุคบางสมัยเอามาเป็นที่ปรึกษาด้วยไง
1: เออใช่
0: ใช่ไหมล่ะครับนี่คุณ ETS คุยเข้ามานะ
1: ครับ
0: ท่านในอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยคนติดตามนะฮะ 200,000 กว่าตอนนี้จะ 300,000 แล้วครับ
1: อ๋อเพิ่มเลยดิดังเลย
0: ใช่ครับดังเข้าไปใหญ่เลยเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: นี่วันนี้มีคดีที่น่าจะเป็นตัวอย่าง
0: ครับ
1: ได้อย่างดีนะวันนี้ศาลแขวงพระนครเหนืออ่านคำพิพากษาคดีคุณสุภาพสตรีวัย77ปี
0: ครับ
1: ขับรถเบนซ์ย้อนสอน
0: โอ้โหพี่ไพศาล
1: ฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อวันที่7กันยายน2569
0: พี่ไพศาลเห็นคลิปไหมฮะ
1: เห็นคลิปฮะ คือรู้ว่าย้อนแล้วก็ยังจะพยายามไปได้อีกอ่ะ
0: ไปไกลเลยแหวกวง
1: หลายกิโลนี่ 2-3 กิโลใช่ไหมคือจะไปออกไอ้ตรงไอ้ที่มันจะออกไปประชาชื่นได้หรือยังไง
0: ใช่ครับคือเขาออกมาจากโรงแรมเซ็นทรัลอ่ะตรงนั้นนะซอยหอวังอ่ะพี่ไพศาลพอเลี้ยวซ้ายแล้วใช่ไหมครับเขาจะกลับไปทางบางเขนฮะพอจะกลับไปทางบางเขนเนี่ยมันจะมีที่กลับรถอยู่ใต้สะพานให้แยกลาดพร้าวซึ่งคุณจะไปที่บางเขนเนี่ยนะฮะคุณต้องออกซ้ายขวาสุดเลยฮะขวาสุดไปติดรั้วสวนจตุจักรฮะมันถึงจะกลับรถไปวิภาวดีเพื่อจะไปบางเขนได้แต่คุณป้าฮะพอกลับรถแล้วเนี่ยนะครับพอเห็นทาง ซึ่งมันเป็นทางที่จะเราจะมาที่แดนดินแดงแต่ว่าตรงนั้นผมมันไม่มีรถผ่านมาคุณป้าเขาคิดว่าไอ้ทางนี้หรือเปล่าที่จะกลับไปทางบางเขนคุณป้าเลี้ยวเลยหักหัวเลี้ยวเลยเข้าไปเลยฮะพอเลี้ยวเข้าไปวิ่งไปได้สัก100-200เมตรเข้าวิภาแต่พอเข้าวิภามันเป็นวิภาที่จะไปดินแดงครับทำอะไรไม่ถูกเลยสวนไปเรื่อยๆเลยครับ
1: รู้สึกจะมีลูกนั่งอยู่ในรถด้วยนะไม่ใช่ว่าขับคนเดียวด้วย
0: ครับ
1: ก็สรุปว่าศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงให้การรับสารภาพนะ
0: ครับ
1: ให้การรับสารภาพก็ถูกฟ้องข้อหาขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นขอให้ลงโทษจำเลยตามพ.ร.บ.จราจรและขอให้เพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รวมทั้งขอให้ลิฟรถยนต์ของกลางด้วย
0: ครับ
1: ศาลพิเคราะห์ได้เห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงก็พิพากษาจำคุก2เดือนปรับ 8,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก1เดือนและปรับ 4,000 พิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจของจำเลยแล้วเห็นว่าจำเลยมีนิสัยและความประพฤติไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งประพฤติพฤติการแห่งคดีไม่ร้ายแรงมากนักเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีและให้คุมประพฤติจำเลยเป็นเวลา1ปีโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งภายในระยะเวลาที่คุมความประพฤติกับให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12ชั่วโมงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29-30และให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด6เดือนและที่หนักที่สุดนะ
0: ครับ
1: ลิฟต์รถเบนซ์ของกลางเข้าหลวง
0: โอ้โหเหร
1: อ
0: โอ้โหถัดสารที่ลงหนักเลย
1: รถเบนซ์ของกลางเข้าหลวงเลยยึดรถเลย
0: อันนี้เราอุทธรณ์ได้ไหมพี่ไพศาลเนี่ย
1: ก็อุทธรณ์ได้ในศาลต้น
0: ใช่ไหมครับ
1: ยังอุทธรณ์ได
0: ้ครับโอ้โห
1: อันนี้ยังเป็นศาลชั้นต้นอยู่
0: คือแบบคดีก่อนหน้านี้เนี่ยศาลท่านก็ริบมาหลายคันแล้วนะที่จำได้ก็คือรถเก๋งไฟฟ้าสีขาววิ่งบนทางด่วนแล้วก็ไปปาดซ้ายปาดขวาคนอื่นแล้วก็ไปจอดขวางอยู่บนทางด่วนนะพี่ไปศาลจำได้ไห
1: ม
0: ศาลท่านริบเลยนะฮะรถยืมคนอื่นมาด้วยนะครับยืมเพื่อนมาด้วยนะฮะ
1: ก็ไม่รู้เขาฟ้องเขาก็ที่ความผิดมาแล้วเขาก็ขอให้ลิฟต์รถยนต์ของกลางด้วยไง
0: ครับ
1: ศาลก็พิพากษาให้ลิฟต์ตามที
0: ่พนักงานสอบสวน
1: ที่แจ้งมาศาลก็ลงอันนี้เขาเรียกว่าลงครบ
0: ครับ
1: นะพักใบอนุญาต6เดือนลิฟต์ของกลางอันนี้ลงครบตามที่เขาแจ้งมาในข้อหาเลยที่อัยการเขาแจ้งมาในข้อหา
0: ครับก็คือตามคลิปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณป้าพอรู้ว่ามันสวนเลนแล้วเนี่ยนะไม่จอดข้างทางหรือว่าขอกลับรถซึ่งตรงนั้นนะเขาสามารถจะโบกหรือว่าจะทำสัญญาณมือหรือว่าจะเปิดไฟกระพงกระพริบเพื่อจะขอกลับรถว่าเรามาผิดทางแต่เขาก็ลุยโหไปยาวเลยฮะหลายกิโลเลยครับซึ่งมันอันตรายต่อผู้ร่วมทางมากที่เขาสวนมาดีนะที่ว่าคนเขาเห็นก่อนว่ารถที่เขาผ่าไม่ใช่ย้อนสอนอยู่เลนซ้ายสุดหรือขวาสุดนะพี่ไพศาลเขาย้อนเลนกลางเลยนะครับ
1: ครับดีว่าไม่เกิดอุบัติเหตุ
0: ใช่สิครับ
1: คืออุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้หลายๆกรณีเช่นมีรถวิ่งมาชนกับรถของคุณสุภาพสตรี
0: ครับ
1: สูงวัยท่านนี
0: ้ครับ
1: หรือมิฉะนั้นก็คือรถเห็นว่าจะชนกับท่านแล้วท่านเบรกกระทันหันแล้วรถข้างหลังก็ซัดท่าน
0: ฮะ
1: อันนี้มันก็จะเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งผมก็ประหลาดใจเหมือนกันนะคือไอ้ตรง5แยกลาดพร้าวเนี่ยคนสับสนหลงเส้นทางเนี่ยผมบอกได้เลยมันเกิดขึ้นได
0: ้ครับ
1: มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ที่สำคัญเลยก็คือว่าเมื่อหลงแล้วเนี่ยคุณต้องหยุด
0: ครับ
1: แล้วผมก็เห็นว่าผมดูจากคลิปข่าวนะ
0: ฮะ
1: ท่านไม่ได้ไปคนเดียว
0: ครับ
1: มีหลานหรือลูกอ่ะ เป็นคนรุ่นเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวด้วย
0: โอ้ไม่ให้คำ
1: คือจริงๆต้องหยุดรถแล้วมีคนลงมาที่รถถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วก็โบกขอทางหรือว่าแจ้งสัญญงทำสัญญงสัญญาให้
0: เรามาผิดชาแล้วขออภัย
1: ให้หมุนรถกลับ
0: ต้องอย่างนั้น
1: ตามเส้นทางของทิศทางการขับรถแล้วก็ไปยูกลับมาจากที่ไหนแล้วก็ว่าไป
0: ครับ
1: โอ้โหนี่ฝืนพยายามจะฝืนไปข้างหน้าให้ได
0: ้ครับ
1: อันตราย
0: แล้ว ก็อย่างที่บอกครับไปนี่ก็คือถ้าเกิดว่าคุณขอแนบซ้ายสุดขวาสุดคือมันทำไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันน่าอันตรายน้อยกว่าแต่ไม่เลยฮะนี่ไปเลนกลางเลยครับ
1: มีช่องก็ไปเลย
0: มีช่องไปเลยฮะรถที่เข้ามาเนี่ยเพื่อจะไปทางดินแดงแล้วก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวากัน
1: เขาหลบซ้ายให้หลบซ้ายก็ออกไอ้เขาหลบซ้ายท่านก็ออกมาทางขวามือของเขาเลย
0: ครับครับ
1: อะไรดูนะเนี่ยที่ผมว่าหนักสุดก็ลิฟต์รถ
0: ลิฟต์รถเนี่ยฮะโอ้โหเป็นกันเท่าไหร่ละกี่ล้านแล้วครับเนี่ยคันเนี้ยครับอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะฮะที่เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันของกทม.อ่ะไม่ใช่กทม.ของการบินไทยพี่ไพศาลคุณพิพัฒน์นะฮะพูดถึงเรื่องของสัญญาการบินไทยเรื่องของกระเป๋าอ่ะกระเป๋าของผู้โดยสารฮะซึ่งที่ผ่านมามันไม่มีเรื่องของค่าปรับอ่ะ
1: เขาทำกับการท่าไม่มีค่าปรับ
0: ใช่ครับ
1: การบินไทยทำตั้งแต่สมัยเป็นรัฐวิสาหกิจ
0: ครับ
1: คือรัฐวิสาหกิจทำกับรัฐวิสาหกิจด้วยกันก็ยังไงก็ของหลวงด้วยกันก็ไม่มีอะไรที่จะไปปรับไปอะไรกันไง
0: ก็ดูการบินไทยไปทำกับสายการบินอื่นสิฮะอันนั้นพอมีค่าปรับแล้วเนี่ยยังไงก็ช่างต้องไปเคลียร์กระเป๋าของสายการบินอื่นก่อนเดี๋ยวผิดสัญญาแล้วโดนค่าปรับใช่ไหมและกรณีของตัวเองเนี่ยทิ้งค้างไว้เป็นหมื่นใบเพราะมันไม่มีค่าปรับไงเดี๋ยวไปแก้ปัญหาทีหลังมันก็เลยเป็นปัญหาภาพลักษณ์ของเราไงฮะคุณพิพัฒน์จะรื้อสัญญาตรงนี้แล้วนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าเตรียมทบทวนสัญญาให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้าของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้ง2สัญญาครับเพื่อเพิ่มเงื่อนไขค่าปรับกรณีให้บริการผิดพลาดหลังเกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระสินค้าตกค้างจำนวนมากเมื่อ 26-30 กันยายนส่งผลกระทบนะครับต่อผู้โดยสารและภาพลักษณ์ของประเทศแม้สัญญาทั้ง2ฉบับยังมีอายุเหลืออีก15ปีก็ตามแต่จะขอแก้ครับเบื้องต้นหารือกับปลัดกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทแล้วโดยเห็นว่าจำเป็นต้องเพิ่มเงื่อนไขค่าปรับให้สอดคล้องกับสัญญาของผู้ให้บริการรายอื่นทั้งบริษัทบริการภาคพื้นของท่าอากาศยานนะครับผู้ให้บริการรายที่3ซึ่งมีการกำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาแล้วแล้วก็ผู้ประกอบการรายที่2ก็คือบริษัท WFSPG Cargo จำกัดซึ่งหมดสัญญาแล้วและทอทอยู่ระหว่างเปิดประมูลผู้ให้บริการรายใหม่โดยจะกำหนดเงื่อนไขค่าปรับเช่นกันครับเดี๋ยวจะรื้อสัญญาฮะของการบินไทยที่ทำไว้2ฉบับเนี่ยนะก็พอถ้าเกิดว่ามีค่าปรับยังไงคุณก็ต้องมาแก้ไขไม่งั้นเดี๋ยวโดนค่าปรับฮะมันเหมือนกับกยศ.พี่ไพศาล
1: ครับ
0: พอค่าปรับมันแค่ 0.01 ส่วนบัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถโอ้โห
1: ถ้าเราม
0: ันปรับสูงกว่าเราไปจ่ายตรงนู้นดีกว่าแม้เราผิดสัญญาข้อฟ้องผิดเราแพ้คดีนะกยศ.พอเราแพ้คดีก็ยัง 0.01 อยู่เพราะฉะนั้นไม่กลัวพอลูกหนี้ไม่กลัวเนี่ยฮะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเสนอครับให้มีการแก้ไขรายละเอียดตรงนี้ใหม่เพื่อให้คนที่เขาชำระหนี้ตามปกติได้ผลประโยชน์เช่นอาจจะลดหนี้หรือว่าจะลดผสมไปลดดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนเบี้ยวหนี้กยศ.อาจจะต้องมีเบี้ยปรับอะไรที่เพื่อให้เขาเนี่ยชำระเพราะไม่งั้นกยศ.ไปไม่ได้เหมือนกันครับประมาณนี้เหมือนกันพี่อาจารย
1: ์ครับเดี๋ยวพักอีกรอบหนึ่ง
0: ครับครับ
1: นะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยกัน
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: 19:14 ครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับโดนัลด์ทรัมป์เองเขาอยากจะได้รางวัลโนเบิลไพรส์สาขาสันติภาพตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ
0: ปีที่แล้วก็พลาดไปฮะ
1: ปีนี้เขาก็บอกว่าเขาปีที่แล้วพลาดเขาไม่ว่าแต่ปีนี้เขาน่าได้นะปรากฏว่าคณะกรรมการเพิ่งประกาศนะ
0: ครับ
1: ในสื่อเขาบอกทรัมป์วืดอีกแล้ว
0: ครับ
1: นาวีพิไลนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวแอฟริกาใต้คว้าโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้นะโดยสำนักข่าว AP รายงานว่าการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้คณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ประกาศผลเมื่อวันที่9ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้แก่นาวาเนเทมนะหรือว่าเรียกกันในชื่อสั้นๆว่านาวีนามสกุลพิไลสำหรับความพยายามของเธอในการส่งเสริมสันติภาพและกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้นาวีพิไลเป็นอดีตข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติชาวแอฟริกาใต้นะมีความมุ่งมั่นต่อหลักการทางกฎหมายสากลและเข็มทิศทางศีลธรรมอันแน่วแน่ของเธอเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดอาชีพการงานอันยาวนานนาวีพิไลเกิดในครอบครัวเชื้อสายชาวอินเดียเชื้อสายทมินชาวอินเดียภายใต้ระบอบการแบ่งแยกสีผิวในเมืองเดอร์บันประเทศแอฟริกาใต้พิไลเป็นทนายความและผู้บุกเบิกด้านกฎหมายโดยเผชิญหน้ากับการเลือกปฏิบัติการแบ่งแยกและการกีดกันเชิงโครงสร้างอย่างลึกซึ้งสิ่งที่เชื่อมโยงกันคือการทำงานในตอนแรกของเธอในการปกป้องเนลสันแมนเดลาและบุคคลอื่นๆที่ลุกขึ้นต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวไปจนถึงการทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในคดีสำคัญสำคัญของศาลระหว่างประเทศนะโฆษกสำนักงานสิทธิมนุษยชนของ UN ได้แถลงความยินดีกับนางพิไลที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้พร้อมทั้งยกย่องการทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างยาวนานของเธอซาเบียมันตูซึ่งเป็นโฆษกสำนักงานสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติบอกว่านี่เป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมมากเราต้องการความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้นทั้งนี้คณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ในกรุงออสโลได้รับการเสนอชื่อผู้เขาชิงรางวัลในปีนี้เนี่ย287รายครับ
0: ครับ
1: และกว่า1ใน4เป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญและ1ใน4เนี่ยเป็นองค์กรนะไม่ใช่ตัวบุคคลผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคณะกรรมการมักให้ความสำคัญกับการรักษาสันติภาพการส่งเสริมพลดอนภาพระหว่างประเทศและการทำงานอย่างเงียบๆของสถาบันต่างๆที่เสริมสร้างเป้าหมายเหล่านั้น
0: ครับ
1: ก็เป็นชาวอินเดียคือชาวอินเดียในแอฟริกาก่อนที่ไอ้เรื่องของการแบ่งแยกสีผิวจะพูดง่ายๆว่าไม่เป็นที่ยอมรับกันอีกต่อไปแล้วแต่ถามว่ายังมีไหมมันต้องมีอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: คนอินเดียเนี่ยเขาถือว่าเป็นชนชั้นสองผิวขาวเป็นชนชั้นหนึ่ง
0: ครับ
1: อินเดียเป็นชนชั้นสองรองมาจากพวกผิวขาวแล้วก็ผิวดำเนี่ยเป็นชั้นที่รองลงไปจากอินเดียก็มหาตมะคานธีก็เคยทำงานเป็นทนายความอยู่ที่แอฟริกาใต้นะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็ไปนำพวกคนอินเดียต่อสู้เพื่อการเหยียดผิวต่อสู้ในเรื่องการที่ต้องเป็นพลเมืองชั้นสองร่วมกับชาวผิวสีชาวผิวดำชาวพื้นถิ่นอ
0: ่
1: ะชาวพื้นเมือง
0: อ่ะ
1: ซึ่งเป็นพลเมืองชั้นสามร่วมกันต่อสู้กับพวกผิวขาวเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆก็เลยถูกส่งตัวไม่ให้อยู่ในแอฟริกาใต้ให้ส่งกลับมาอินเดีย
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ได้อยู่แอฟริกาใต้มหาตมะคานธีเคยอยู
0: ่
1: เป็นอินเดียคนอินเดียเนี่ยไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในแอฟริกาใต้เยอะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เช่นเดียวกับคุณนาวีพิไลเนี่ย ก็เป็นลูกหลานของชาวอินเดียที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแอฟริกาใต้แล้วก็กลายเป็นคนแอฟริกาใต้ไปละ
0: ครับ
1: จริงแต่ว่าเป็นเชื้อสายอินเดียเป็นเชื้อสายทมิฬ

0: กาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกผิวขาวเนี่ยหลายชาติไปรวมตัวอยู่ที่นั่นเพราะมันเป็นจุดคล้ายๆเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดียมันเป็นปลายแหลมของไอ้ทวีปแอฟริกา
1: ครับ
0: มันจะมีพวกอังกฤษมันจะมีพวกดัชจะมีพวกเบลเยียมมีอะไรต่างๆหลายเชื้อสาย
1: แต่มีอิทธิพลทางการเมืองสูงมาก
0: แต่ว่าพวกผิวขาวเขาก็จะรวมกันเป็นชนชั้นนำอ่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็ตั้งเป็นรัฐตั้งเป็นประเทศอิสระมีอิสระภาพเองเขาก็ตั้งตัวเป็นผู้ปกครอง
1: ครับ
0: คราวนี้อังกฤษซึ่งเขามีอาณานิคมอยู่ในอินเดียเขาก็ไปดึงพวกคนอินเดียเข้ามาทำงานเพราะว่าเขาฝึกงานมาแล้วฝึกคนอินเดียมาแล้วก็ให้มาทำงานเป็นลูกมือตัวเองแล้วก็ยกฐานะให้อยู่สูงกว่าคนพื้นเมือง
1: อ๋อเพราะว่าเป็นรัฐในอาณานิคม
0: อินเดียเป็นรัฐในอาณานิคมแล้วอังกฤษก็พามา
1: ครับ
0: พามาเหมือนกับที่ในสิงคโปร์เนี่ยมันจะมีคนเชื้อสายทมิฬไปอยู่เยอะก็คืออังกฤษพามานั่นแหละ
1: ครับ
0: อังกฤษพามาแล้วก็คนเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็จะมาเป็นทหารก็ได้รับการฝึกเรื่องวินัยทางทหารหรือบางคนเนี่ยมาก็ส่งไปเรียนมีการศึกษาก็จะอยู่สูงกว่าคนพื้นเมืองในพื้นที
1: ่
0: ในพื้นที
1: ่
0: ในอาณานิคมต่างๆของนั้น
1: ก็แบ่งเป็นชนชั้นเหมือนกับอินเดียเขาเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่อินเดียก็เขาก็สูงกว่าคนพื้นถิ่น
1: ครับ
0: คนพื้นเมือง
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาก็ถูกพวกผิวขาวใช้เป็นถ้าใครเคยดูหนังเรื่องคันทีไหมนะ
1: ฮะ
0: ที่เขานั่งรถไฟจะไปที่กลับบ้านเขาที่แอฟริกาใต้อะ
1: ครับ
0: เสร็จเขาจองตั๋วรถไฟมาจากที่ลอนดอนเขาจบกฎหมายมาแล้วก็จะไปทำงานไปประจำการอยู่ที่เมืองอะไรไม่รู้ต้องนั่งรถไฟไปอะจองตั๋วชั้นหนึ่งอ่
1: ะ
0: เสร็จแล้วมันมีพวกผิวขาวเดินมาแล้วก็เอ้าไอ้ลิงนี่มาอยู่ชั้นหนึ่งได้ยังไงก็เลยไปเรียกนายตรวจบอกให้คุณต้องไปอยู่นู่นไปอยู่ชั้นของพวกคุณไปอยู่ชั้นหนึ่งไม่ได
1: ้
0: อันนี้เฉพาะผิวขาว
1: ครับครับ
0: เขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขามีตั๋วเลยถูกถีบตกจากรถไฟเลย
1: โอ้โห
0: โยนทั้งกระเป๋าทั้งคนโยนมาเลยไม่ให้อยู่เพราะว่าเขาชั้นหนึ่งเขาให้เฉพาะพวกผิวขาวเท่านั้น
1: ผมดูอยู่เรื่องหนึ่งอะพี่เบสารที่ตัวเอกเป็นคนผิวสีแต่ว่าเป็นมือหนึ่งในการเล่นเปียโนแล้วก็จะไปเล่น
0: ที่พระเอกเป็นในนักเลงแล้วคอยคุ้มกันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับเป็นบริการนะฮะ
0: ใช่ไหมครับใช่
1: ที่พอจะไปเล่นในโรงแรมในห้องอาหาร
0: เขาเป็นเกย์นะเป็นเกย์นะ
1: ครับแล้วก็ปรากฏว่ากินข้าวในโรงแรมไม่ได้เพราะคุณเป็นคนผิวสีต้องไปกินข้างนอกไปกินในสวนอย่างเงี้ยก็บอกเขาผมไม่ได้กินในโรงแรม
0: เขาส้วมยังไม่ได้เลย
1: เ
0: ขาจะจัดส้วมเฉพาะแยกให
1: ้โอ้โห
0: แต่ว่าคนผิวขาวมาตีตั๋วชมนะ
1: ครับใช่ฮะ
0: มา
1: ผมอยากจะฟังคุณเล่น
0: แต่ว่าคุณอย่ามาใช้ชีวิตร่วมกับพวกผมอย่ามาเข้าห้องน้ำพวกผมอย่ามานอนในโรงแรมพวกผม
1: เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงไหมครับว่าเราภาษานี่ไหม
0: มันเป็นค่านิยมโดยเฉพาะของรัฐทางภาคใต้เนี่ยถ้าใครไปยอมแล้วมันก็จะเสียความเป็นผิวขาว
1: มันก็
0: เป็นค่านิยมมันของเขา
1: จนถึงณวันนี้ยังมีลักษณะนี้อยู่ไหมพี่เบส
0: ยังมียังมีอยู่มันยังไม่หายหรอก
1: ครับ
0: แต่ว่าโดยกฎหมายมันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วทำก็ติดคุก
1: ครับ
0: โดนฟ้องกันระเนระนาด
1: เอ้าเราคนเอเชียเขามองว่าเราเป็นผิวเหลืองก็มีบางส่วนของโลกนี้ที่ก็ไม่ค่อยต้อนรับเราเหมือนกันนะใช่ไหมฮะ
0: ก็บางรัฐก็มองเราต่ำกว่าผิวดำก็มี
1: ครับ
0: พวกตาหยีอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ก็ดูถูกเราแต่ว่ามันแน่นอนอ่ะมันไม่ให้เราเท่าเทียมกับเขาอยู่ละ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในรัฐทางใต้ๆนะการแบ่งแยกสีผิวยังรุนแรง
1: ครับ
0: ผิวเหลืองก็เป็นถือว่าเป็นชนชั้นที่เขาว่าถือว่าต่ำกว่าเขา
1: ครับโอ้โหนี่แหมมาบ้านเราเถอะคุณจะผิวสีอะไรนะฮะคุณจะรูปลักษณ์หน้าตายังไงเราเฟรนลี่หมดฮะ
0: ครับ
1: ขอ
0: ให้พกตังมาก็แล้วกัน
1: หน้าขอกระเป๋าหนักกระเป๋าหนามาฮ
0: ะแต่ว่าถ้าไม่ว่าผิวสีไหนแล้วแบกเป้มาแล้วก็มาเที่ยวมาไม่มีตังมาจ่ายเนี่ยก็ชอบ
1: ครับ
0: หรือว่าประเภทที่หัวหมอมาถึงแล้วมาทำมา

0: ากินอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมมาจ้างนอมินีคนไทยไงคนไทยไม่ชอบ
1: นี่กำลังไล่เบี้ยกันอยู่เลยไงฮะเพราะว่าสัญชาติที่ได้กำลังจะขอทวงคืนนะครับเพราะว่าพอได้สัญชาติเสร็จคุณซื้อทุกอย่างเลยฮะใช่ไหมพอซื้อทุกอย่าง
0: ก็ไม่ง่ายหรอกก็ไม่ง่ายหรอกถอนสัญชาติก็ต้องมีเหตุของการเรื่องของการถอน
1: ครับครับ
0: ครับ
1: แหมโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญเลยที่เราเคยเจออะนะครับปรากฏว่าเขาก็ไม่เอาของเราก็ไม่ซื้อของเรานะฮะเขากินกับกลุ่มของเขาอย่างเดียวจะทำอะไรได้มากขนาดไหนเดี๋ยวรอดูรัฐบาลก็ทำกันนะฮะนี่มันมีประเด็นความคืบหน้าโกงสอบท้องถิ่นหลังจากที่ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาเพราะว่าปปช.เขาส่งอัยการฟ้องไม่ทันเนี่ยนะครับเอ๊ะปปช.เขายังเดินหน้าต่อนะพี่ไพศาลวันนี้ไปจับนายกอบต.ที่นครนายก
0: ตำรวจมากกว่า
1: ครับตำรวจฮะตำรวจปปป.ใช่ครับก็นำโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยแล้วก็ทางตำรวจเองเนี่ยไปจับกลุ่มนางพานีหรือว่านายกอ่อนอายุ63ปีครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ที่นครนายกผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางลงวันที่7ตุลาคมครับข้อหาเรียกรับหรือว่ายอมจะรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการจูงใจหรือว่าจูงใจเจ้าพนักงานก็พฤติกรรมของเขานะครับปี67เนี่ยนะฮะนายอานนท์ผู้เสียหายถูกขบวนการนี้ชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่งท้องถิ่นอ้างว่าสามารถฝากบุคคลบรรจุได้ผ่านนายยศพัฒน์หรือว่าเสียน้อยแล้วก็เรียกรับเงิน 350,000 แลกกับการช่วยเหลือได้รับบรรจุเข้ารับราชการครับต่อมาผู้เสียหายสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปรากฏว่าสอบได้อันดับ1และได้บรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองพัทลุงแต่ภายหลังถูกยกเลิกขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและก็พ้นจากตำแหน่งครับตามประกาศของกกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นลงวันที่7สิงหาคมที่เอาออกทั้งหมดแหละที่มีการแก้ข้อสอบกันนะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: หนึ่งในนั้นก็คือคนนี้โดนด้วยเนี่ยนะครับหลังผู้เสียหายทราบเรื่องนะฮะเงิน 350,000 ที่จ่ายไปแลกกับการช่วยเหลือให้บรรจุข้าราชการนั้นได้ถูกรวบรวมส่งต่อให้กับนางพานีหรือว่านายกอ่อนผู้ต้องหารายนี้ครับแต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เพราะว่าถูกปลดออกจากราชการไปแล้วเนี่ยนะฮะผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสวนบก.ปปป.ให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อมาฮะบก.ปปป.เนี่ยรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายประวิตรหรือว่าเสียเฮงที่ถูกจับกุมเดินมันคดีแล้วเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการดังกล่าวก็เลยนำมาซึ่งการบุกเข้าจับกุมนี่นะครับจากการตรวจสอบพบว่ามีการส่งรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะสอบเข้ารับราชการในโควต้าของนายกอ่อนนี่นะครับพี่ไพศาล 1,738 รายชื่อฮะ
0: โอ้โหเป็นพันเลย
1: เป็นพันคนนะฮะ 1,700 กว่าคนนะครับมีการตกลงวางเงินประจำ100ล้านบาทครับ
0: นายยศรวมแล้ว100ล้าน
1: 100ล้านฮะนายยศพัฒน์จ่ายเงินให้แก่กลุ่มนายอิทธิพลนายอนุรักษ์เมื่อวันที่5และ6ธันวาคม20ล้านบาทต่อมานะฮะเกิดความไม่เชื่อมั่นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถดำเนินการให้ผู้สมัครสอบได้รับการบรรจุราชการที่จริงจึงเปลี่ยนไปติดต่อแล้วก็จ่ายเงินให้แก่นายกอ่อนซึ่งรู้จักกันมานานกว่า20ปีก็จ่ายไป80ล้านรวมเป็นเงินตามข้อตกลงทั้งสิ้น100ล้านบาทครับในโควต้าของเขาเนี่ย1,738 รายเรื่องเฉาเรื่องแดงขึ้นมาก็เลยวันนี้บุกเข้าไปจับกลุ่มนะฮะเออ
0: เราให้การซัดทอดไปถึงใครไหมว่าจ่ายส่งไปถึงใครอะไรยังไงนะ
1: ก็ยังไม่ได้ซักทอดอะไรครับ
0: อืม
1: สำหรับเรื่องนี้นะฮะ
0: อืม
1: ก็เดี๋ยวดูต่อนะครับเพราะว่าอย่างดร.วินเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะให้การเพิ่มนะฮะเขามีหน้าที่แค่รับแฟลชไดรฟ์จากสถ.แล้วก็จากผู้ที่จัดสอบอะฮะมสวนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนแล้วดร.วินบอกอย่างนั้นนะฮะแต่ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามไงที่โทรศัพท์ตอนที่เขาถูกปล่อยตัวไงฮะคนที่เหนือกว่าดร.มีไหมนะฮะเขาบอกว่าเขายังไม่พูดตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะให้การทั้งหมดนะฮะกับทางเจ้าหน้าที่เขาเดี๋ยวดูฮะสาวขึ้นไปถึงใครบ้างครับ
0: ตอนนี้ออกจากคุกมาใครจะพบก็รีบๆมาพบนะ
1: ครับ
0: มารีบมาคุยมาเคลียร์กันซะ
1: เดี๋ยวเขาจะเก็บตัวงี้เหรอฮะ
0: ก็เป็นพยานปากสำคัญด้วยนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาอย่างเดียวเป็นพยานด้วยสับทอดถึงใครคนนั้นก็จะซวยเอานะ
1: โอ้โหอันนี้ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำไมสับทอดรับไปเองก็โอเคก็รอดกันได้หลายคนนะ
1: แล้วถ้าเกิดว่ากลัวเขาจะซักทอดจะทำไงเนี่ย
0: ก็ต้องมาคุยกันนี
1: ่
0: ต้องมาคุยต้องมาอะไรไป
1: ครับ
0: ถึงได้ออกมาไงเพื่อมาคุย
1: กลัวจะไม่คุยธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยสิ่งตรงเนี้ยน่าเป็นห่วงนะห่วงจริงๆเลยนะครับพี่เพศานะ
0: ครับ
1: กระบวนการกลัวจะถูกตัดจบเนี่ยฮะจบอยู่แค่นี้ฮะนั่นแหละ
0: ฮะแกก็คงหาทางเอาตัวให้รอด
1: ครับ
0: นะ
1: เพราะว่าถือว่าเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องเลยอ่ะครับใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ข้อมูลทุกอย่างอยู่ที่เขาจะเปิดเขาจะแฉเขาจะเผยหรือเปล่าเท่านั้นเองนะ
0: ใช่วันนี้นายกเปิดทำเนียบรับนายกติมอร์เลสเตนะเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีก็เพิ่งจะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียนอย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็ต้องมาเยือนตามประเพณีของชาติอาเซียนนะเยือนประเทศอาเซียด้วยกัน
1: ครับ
0: ติมอร์เลสเต
1: ก็วันนี้ประชุมเรื่องของน้ำเนี่ยนายกบอกผมขอประชุมก่อนนะฮะเดี๋ยวท่านนายกผู้นำติมอร์เลสเตจะมาเยือน
0: นายเคลาอาชานานากุสเมา
1: ครับ
0: ก็ชื่อก็บอกแล้วนะเป็นโปรตุกีสนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นอดีตเมืองขึ้นของโปรตุเกสประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดภาษาถิ่นกับภาษาโปรตุเกสต่อไปก็เป็นที่คาดการได้ว่าจะมีทีมชาติฟุตบอลที่แข็งแกร่งมาก
1: เพราะสามารถดึง
0: โปรตุเกสมาเล่นมาแปลงชาติ
1: oh.
0: เพราะเป็นโปรตุเกสด้วยกัน
1: ครับ
0: บราซิลที่ประเภทที่ไม่อยากไปค้าแข่งหรือว่าไปค้าแข่งยุโรปไม่ไหวนะ
1: ครับ
0: ต้องการมาค้าแข่งอยู่ในไทยในมาเลในอินโดนีเซียเนี่ย
1: ใช้โควต้านี้ได้เลย
0: ใช้โควต้าอาเซียนของติมอร์เลสเตเลยมาแปลงชาติเป็นติมอร์เลสเตนะ
1: มาเล่นแถวนี้ได้เลย
0: แล้วก็มาเล่นแถวนี้ในโควต้าอาเซียน
1: ครับ
0: จะแปลงชาติกันเยอะเพราะว่าเขาเป็นพวกพูดภาษาโปรตุกีสด้วยกันเป็นเมืองขึ้นโปรตุกีสด้วยกันเป็นเมืองขึ้นโปรตุเกสด้วยกัน
1: เขาบอกว่าทะเลสวยมากนะครับเพราะว่ามีอินฟูไทยผู้หญิงคนหนึ่งไปเที่ยวติมอร์เลสเตคนเดียวนะพี่ไพศาลแล้วมันจะมีเกาะหนึ่งที่ไม่มีคนอยู่เธอไปอยู่บนนั้นเขาบอกว่ามันคือสวรรค์จริงๆไม่มีคนเลยหาดทรายสวยมากทุกอย่างบริสุทธิ์หมดคนยังไม่ค่อยไปเที่ยวมีนักธุรกิจสิงคโปร์มั้งครับพี่ไพศาลไปทำบริษัททัวร์อยู่ในติมอร์เลสเตแต่ก็ยังเป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆที่ไปเที่ยวเท่านั้นเอง
0: ก็เมืองหลวงเขาอ่ะผมดูนักท่องเที่ยวไทยที่เป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์ก็ไปเที่ยวอ่ะ
1: ครับ
0: ผมยังนึกว่าแม่กำปองเลย
1: โอ้โหบริสุทธิ์ขนาดนั้นเลยนะ
0: ไม่ใช่บ้านเรือนผู้คนมันก็แบบปลูก
1: พื้นๆนะฮะ
0: พื้นๆธรรมดาเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ยังไม่ได้เป็นตึกรามบ้านช่องเป็นเมืองใหญ่โต
1: นะนี่เขาบอกคนจะชอบไปเที่ยวแบบนี้ครับบริสุทธิ์ดีครับอย่างเงี้ยครับ
0: เพิ่งเริ่ม
1: ครับ
0: ประเทศที่เพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัว
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นกันนะครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณ คุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
5: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา35 นาทีครับพี่ไพศาลครับวันนี้คุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษสุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับรออยู่แล้วครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีสองท่านครับสวัสดีครับวันนี้โชคดีอย่างครับว่าแม้ว่าฟอร์เรนจะขายนะฮะวันนี้ฟอร์เรนยังคงขายอยู่แต่ขายน้อยนะขายแค่114 ล้านนะวันนี้ปริมาณการซื้อขายน้อยมากนะ53นะ53เท่านั้นเองแต่วันนี้ที่ดีใจอย่างนึงคือราคาน้ำมันลงเนี่ยแล้วก็ทำให้ทางตลาดยุโรปเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นข่าวจากยุโรปที่บอกมาเนี่ยบอกว่าตลาดหุ้นยุโรปฟื้นเนี่ยเนื่องจากราคาน้ำมันชะลอตัวนะฮะแต่กลุ่มของเทเลคอมเนี่ยยังคงลงต่อนะเพราะว่าSpaceX เนี่ยทุ่มซื้อขึ้นความถี่ในสหรัฐอเมริกานะก็เลยทำให้กลุ่มโทรคมนาคมเนี่ยร่วงลงมา 2.7% หลังจากที่SpaceX บรรลุข้อตกลงด้วยนะฮะคือซื้อขึ้นความถี่ในสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยตลาดหุ้นในยุโรปทั้งหมดเนี่ยโอ้โหผมดีใจเลยนะฮะในเยอรมันนั้นขึ้นไป316 จุดเอาคืนนะฮะในตัวฝรั่งเศสนั้นบวกไป74ลอนดอนบวก121ครับแล้วก็อิตาลีขนาดเนี้ยบวกไป589นะรู้สึกจะคลี่คลายไม่รู้ว่าคลี่คลายด้วยสาเหตุอะไรกันแล้วแต่นะแต่ทำให้การลงของทางยุโรป2วันที่ผ่านมาเนี่ยได้หยุดลงไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยราคาน้ำมันเบนซ์นะฮะขณะนี้ยืนอยู่ที่ระดับ102 เหรียญนะครับแล้วก็ WTI อยู่ที่90 เหรียญนะครับราคาทองขณะนี้ยืนอยู่ที่4180บวกมา48 เหรียญนะครับแล้วก็ตัวซิลเวอร์60นะฮะ บวกมา1 เหรียญในขณะที่ค่าบาทนะฮะขณะนี้ค่าบาทเล่นอยู่เทรดอยู่ที่ 33.54 นะเป็นลักษณะการแข่งขันขึ้นดูจากตลาดวันนี้แล้วเนี่ยนะตลาดในเอเชียก็ปรับในทิศทางค่อนข้างดีนะฮะแต่ตัวของตลาดที่ดีมากๆเนี่ยจะเป็นตัวของฮ่องกงนะฮะในฮ่องกงในตัวของฟิลิปปินส์ในตัวจาการ์ตาเนี่ยปรับประมาณ 1% แล้วก็ตลาดหุ้นไทยปิดไปอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเรียนให้ทราบก่อนว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกตัวเลขอย่างเดียวดักเนี่ยขึ้นมา 1.32% นะครับฝรั่งเศสขึ้น 1.1% ลอนดอน 1.1% นะครับแล้วอิตาลีเนี่ยขึ้นไป 1.24% นะครับไปรวมถึงเนเธอร์แลนด์ 1.04% ในตัวเบลเยียม 1.24% นะครับก็ตัวสเปนก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะสเปนไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักก็โอเคฮะวันนี้หุ้นส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วถูกในแง่ของแบงค์เนี่ยตัวกสิกรไทยมีแนวโน้มเขาคาดการณ์กันฮะว่าผลการงานจะเป็นลักษณะต้องลักษณะจะทรงตัวนะราคาหุ้นลบไป2 บาทนะฮะในขณะที่ตัวพิเทพเองตัวแอดวานเองตัวไทยออยเองนะฮะเป็นลักษณะอ่อนตัวจากราคาน้ำมันที่เป็นลักษณะการปรับตัวนะฮะช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นในช่วงบ่ายเนี่ยวันนี้มีการขยับขึ้นตั้งแต่ดัชนีช่วงระหว่าง1570นะแล้วไปเปิดขึ้นมาเรื่อยๆมีซิกแซกขึ้นไปจนทำราคาปิดที่1577นะฮะแต่เนื่องจากเป็นวันศุกร์กันฮะก็เลยทำให้ปริมาณการซื้อขายน้อยลงพุ่งในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องของทีมงานของ IMF เข้ามาประชุมในบ้านเรานะฮะคงจะต้องดูว่าตัวตลาดนั้นอาจจะมีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้วันนี้ดีใจจริงครับว่ายุโรปฟื้นครับเลยสบายใจนะถ้าไม่ยุโรปไม่ฟื้นแล้วยังลงต่อเนี่ยโอ้โห คงจะอาทิตย์หน้าคงจะต้องมองว่าดัชนีนั้นหลุด 1,550 แน่ๆเลยแต่ถ้าตอนนี้ยุโรปฟื้นแล้วเนี่ยนะครับผมว่าดัชนีนั้นก็คงไปเล่นที่แนวต้านอยู่ 1,600 อย่างเดิมนะครับวันนี้ผมลาแล้วครับมาด้วยความสบายใจมากครับโอเคครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: คุณสุ

0: เชิญสุขแท้นะจากหลักทรัพย์ ASL ส่วนทองคำวันนี้ทองก็ขยับบวกขึ้นมานะ
1: ครับ
0: ผมดูราคาล่วงหน้าเนี่ยทะลุ 4,200 เหรียญขึ้นมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าถ้าเป็นราคาสปอตนะซื้อขายส่งมอบกันทันทีเนี่ยอันนี้ราคายังไม่ทะลุยังอยู่ที่ระดับ 4,180 กว่าเหรียญแต่การขยับกลับขึ้นมาดังกล่าวนี้ก็ทำให้วันนี้สมาคมค้าทองคำซึ่งประกาศเปลี่ยนแปลงราคา18ครั้งเนี่ยรวมแล้วทองบวกวันนี้เนี่ย700บาทนะครับ
1: ครับ
0: สิริรวมแล้วบวก700บาททองคำแท่งราคาสุดท้ายขายออก 66,450 บาทส่วนทองรูปพรรณก็ขายออก 67,250 บาทครับ
1: ก็
0: ได้คืนมา700
1: เปิดตลาดมาก็บวกไป550เลยฮะแล้วก็ขึ้นลงมาทั้งหมด18รอบอ่ะฮะ
0: น
1: ะช่วงท้ายๆนี่ค่อนข้างจะขาย50 50 50นะลดลงอ่ะพี่ไพศาลก
0: ็
1: ยังบวกได้700นะปิดตลาดไปแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ดูราคาล่าสุดนิดนึงของราคาสปอตเป็นเท่าไหร่ 4,182 เหรียญก็ยังใกล้เคียงกับที่ราคาสุดท้ายที่อ้างอิงอยู
1: ่ครับ
0: บวกขึ้นมา50เหรียญ75เซ็นต์ 1.23% ครับ
1: ครับ
0: อันนี้สปอตนะ
1: ฮะมีประเด็นเรื่องของกสทช.พี่ไพศาลที่เมื่อวานเขาประชุมกัน
0: อ
1: ่ะประชุมซ้อนกันฮะวงเล็กวงใหญ
0: ่สองวงอยู่ใช
1: ่ไหมใช่ฮะนี่ล่าสุดเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนายกสั่งแล้วนะครับสั่งเลขากสทช.ชี้แจงหน่อยหลังนัดประชุมตามหมอสรณะทั้งที่ขาดคุณสมบัติไปแล้วฮะบอร์ดเขาเรียกประชุมหมอเขาเรียกประชุมก็มีเลขาเข้าไปด้วยกับเขาเนี่ยนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกครับได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการกสทช.เรื่องขอให้ชี้แจงการดำเนินงานตามที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาระหว่างคุณหมอสรณะใบบุญชัยพฤกษ์ผู้ฟ้องคดีกับคณะกรรมการสรรหากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีกรณีคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกสทช.ตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติปี53และก็ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18แห่งพรบ.ดังกล่าวโดยพิพากษาว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายจึงพิพากษายกฟ้องแต่ปรากฏข่าวตามสื่อมวลชนต่างๆว่าสำนักงานกสทช.ได้มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคมตามคำสั่งประธานกสทช.นั้นนะครับโดยการที่ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือว่าคำสั่งทางปกครองนั้นครับเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นตามข้อ69วรรค1ของระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองการที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีเพื่อให้พวกถอนคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการสรรหาที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18แห่งพรบนี้นะจึงไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากล่าวคือผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งมาตั้งแต่แรกก็คือคุณหมอสละนะนี่แหละนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นกรรมการกสทช.มาตั้งแต่แรกประกอบกับต่อมาปรากฏว่าศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในกรณีนี้ด้วยสำทับเข้าไปใหญ่เลยว่าคุณหมอเนี่ยหมดสิทธิ์สละสิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่ต้นนะพี่ไพศาลดังนั้นคำสั่งทับปกครองของคณะกรรมการสรรหาจึงยังมีผลตามกฎหมายโดยชอบกล่าวคือต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีก็คือคุณหมอนี่แหละครับสละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งมาตั้งแต่แรกไม่ได้เป็นกรรมการกสทช.มาตั้งแต่แรกเช่นเดิมการที่ปรากฏข่าวตามสื่อมวลชนว่าสำนักงานกสทช.อันเป็นหน่วยงานของรัฐยังคงมีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการวันที่1และ2ตามคำสั่งของคุณหมอเนี่ยจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่อาจจะสอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลครับอาศัยอำนาจตามมาตรา76วรรค3แห่งพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการกำกับการจัดกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินายกครับจึงมีบัญชาให้เลขากสทช.ชี้แจงเหตุผลมาหน่อย ในการดำเนินการบรรจุเรื่องประชุมดังกล่าวเนี่ยครับนี่ส่งหนังสือไปแล้วฮะเลขานายกครับเพราะว่าถ้าทำตามกรรมการสรรหาที่ชอบด้วยกฎหมายกับศาลที่ท่านสั่งมาเนี่ยคุณหมอไม่ได้เป็นกรรมการกสทช.แล้วไม่มีอำนาจในการสั่งประชุมแล้วครับแต่ว่าเลขากสทช.ยังบรรจุวาระประชุมอยู่ครับ
0: ไม่รู้จะเข้าทางอย่างที่เขาเล็งๆไว้หรือเปล่านะ
1: ครับ
0: ว่าในท้ายที่สุดรัฐบาลก็จะใช้แนวออกพระราชกำหนดยุบคณะกรรมการ
1: ยุบบอร์ดไปเลย
0: ยุบทั้งคณะ
1: ครับ
0: ตัดปัญหาไปเลยแล้วก็สั่งหาใหม
1: ่ครับ
0: นะเพราะสองฝ่ายเล่นเกมกันไปมาแล้วมันทำให้
1: งานไม่เดินเลย
0: ทุกอย่างที่เป็นของบ้านเมืองเสียหาย
1: ครับ
0: สถาบันพระปกเกล้าเผยผลสำรวจที่เรียกว่า KPI Poll นะเป็นการสำรวจครั้งที่41ตั้งประเด็นเรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อการรับมือน้ำท่วมและการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นก็สำรวจช่วงวันที่18ถึง21กันยายน2569ตอนนั้นน้ำยังไม่มาเด็กใช่ไหม
1: ครับ
0: 28 21น้ำยังไม่มานะก็พบว่าประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงการแจ้งเตือนน้ำท่วมล่วงหน้ามากที่สุด 37.8% นี่ขนาดว่าตอนนั้นน้ำยังไม่มาแล้วก็เตือนไม่ทันนะ
1: ครับ
0: อย่าง 37.8 เลยบอกอันดับแรกเลยต้องเตือนให้ทันนะ
1: ครับ
0: รองลงมาคือการระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยอันนี้เป็นความเห็นเป็นระดับที่2 29.7 ว่าเป็นเรื่องใหญ่ด้าน3ก็คือการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 10.7% 4การอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8.9% และสุดท้ายการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วและทั่วถึง 8.1 แจ้งเตือนนี่มาอันดับ1เลยนะถ้าสมมติว่ามันท่วมแจ้งเตือนไม่ทันหรือทันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดซึ่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการระบายน้ำที่ได้รับความสำคัญสูงสุดสะท้อนว่าประชาชนต้องการทั้งเวลาเตรียมตัวก่อนน้ำมาและลดเวลาที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมเพราะเวลาที่เสียไปอาจหมายถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินการขาดรายได้และภาระที่ครอบที่จะเพิ่มขึ้นของครอบครัวความรวดเร็วจึงเป็นเรื่องของผลกระทบต่อชีวิตประชาชนโดยตรงส่วนความต้องการด้านการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นพบว่าประชาชน 23% ต้องการให้นำงบประมาณไปดูแลความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรมมากที่สุดรองลงมาคือส่งเสริมอาชีพและรายได้นะแล้วก็ต่อมาคือดูแลผู้สูงอายุคนพิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาถนนทางเท้าการขนส่งสาธารณะดูแลสุขภาพและบริการสาธารณสุขจัดการขยะน้ำเสียและมลพิษสุดท้ายเลยคือป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติระยะยาว
1: ครับ
0: อันนี้ที่ผลสำรวจที่ออกมานะ
1: สถาบันพระปกเกล้า
0: สถาบันพระปกเกล้า
1: ครับ
0: JPI Poll ครับ
1: ครับมีคุณสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.กทม.พระประชาชนที่ออกมาพูดเรื่องน้ำพี่ไพศาลวันนี้ออกมาเรียกร้องกทม.อีกแล้วนะฮะคือขอให้ลดภาระประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเอกสารต่างๆคือคุณสุพนัทบอกว่ากทม.คุณมีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะให้ประชาชนเขายืนยันตัวตนก็เพียงพอแล้วในการที่จะจ่ายชดเชยเยียวยาเพราะว่ารายละเอียดขอเยอะพอสมควรนะพี่ไพศาลเพื่อจะตรวจสอบว่าคุณเดือดร้อนจริงหรือไม่ยังไงฮะก็ที่เรายื่นเยียวยากันสำหรับคนกทม.นะครับที่เว็บไซต์ claim.bangkok.go.th นะฮะคุณสุพนัทบอกว่าปีเนี้ยนะฮะกทม.เองเขาได้พัฒนาระบบการยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์แล้วมีการออกแบบระบบใช้งานง่ายมากนะฮะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับไทย ID แล้วก็ได้ยกเลิกข้อกำหนดที่ต้องใช้ใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันตามที่เราเคยทำกันมาในอดีตคุณไม่ต้องไปแจ้งความแล้วเขารู้แล้วว่าคุณเดือดร้อนด้วยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับการที่จะยื่นนะฮะขอรับเงินเยียวยาเนี่ยก็ยังไม่สะดวกอยู่ดีครับคุณสุพนัทบอกอย่างนั้นครับเพราะว่ากทม.ยังจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนขอสำเนาทะเบียนบ้านขอสำเนาโฉนดที่ดินขอสำเนาบัญชีธนาคารอยู่ฮะ มันไม่สะดวกเพราะ

0: เพราะว่าบางคนบอกมันจมน้ําไปแล้วมันต้องไปขอใหม่ต้องไปคัดใหม่นะฮะทั้งที่กทมคุณมีข้อมูลทั้งหมดตรงนี้อยู่แล้วนะครับคือกทมไม่ควรใช้ประชาชนไปกรอกข้อมูลที่ไม่มีความจําเป็นต่อการพิจารณาอนุมัติเยียวยาเช่นข้อมูลรหัสประจําบ้านรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านข้อมูลรายได้ต่างๆเนื่องจากเป็นข้อมูลที่กทมสามารถตรวจสอบผ่านระบบเองได้อยู่แล้วไม่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินค่าซ่อมแซมบ้านทางนี้เมื่อไปเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันทางลัดที่ของปภก็ทำอยู่พี่ไพศาลอันนั้นเขาเปิดให้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเลยในรอบนี้นะคือมันสะดวกมากแอปทางลัดน้ำล้อมนะฮะเขาจับดาวเทียมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปแล้วนะพี่ไพศาลเขามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วพอเรายื่นเจตจำนงไปว่าเราจะขอรับเงินช่วยเหลือบ้านเราถูกน้ำล้อมคุณเอาไป 5,000 บ้านถูกน้ำท่วมเข้าไปข้างในคุณเอาไป 9,000 ก่อนเบื้องต้นอันนี้ฮะแอปทางลัดแต่กทม.ก็ยังขอเอกสารอยู่ฮะคุณสุพนัทบอกว่าคุณควรเลิกตรงนี้ได้แล้วฮะมันจะได้อำนวยความสะดวกประชาชนจริงๆ
1: ไปที่เขตเนี่ยต้องไปถ่าย
0: ใช่ใช่
1: ภาพต้องอะไรต่าง
0: ครับ
1: ตลาด
0: ก็ถ้าสำเนาทะเบียนบ้านไม่อยู่ก็ต้องไปคัดไปที่เขตก็จริงก็ต้องไปอีกแถวนึงไปคัดก่อนโฉนดก็ต้องเอาไปด้วยอย่างเงี้ยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดมันอยู่ในระบบกทม.อยู่แล้วฮะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ขี้เกียจเป็นคนไปค้นเอง
0: คุณเอามาเลยแล้วกันมันสะดวกง่ายของเขา
1: ใช่ทำงานง่ายขึ้น
0: ครับ
1: จริงคุณก็เห็นชื่อเห็นเขาแสดงตัวตนคุณก็ไปดึงข้อมูลมาแล้วเอง
0: แล้วก็ดาวเทียมมันจับอยู่แล้วด้วยว่าพื้นที่นี้โซนนี้เขตนี้หมู่บ้านนี้น้ำท่วมระดับไหนควรจะได้เงินเยียวยาประมาณไหนเขามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วเพียงแค่เราเอาความเสียหายของเราเนี่ยไปโชว์ให้เขาดูว่าตู้พังโทรทัศน์เสียรถจมหรือว่าอะไรที่มันเสียหายอันนี้ที่มันเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่คุณไปคำนวณเยียวยามาว่าเราควรได้เท่าไหร่ฮะ
1: คือถ้าไม่ใช่เวลาที่มีเหตุจะต้องไปติดต่อ
0: ครับ
1: ขอรับเงินเยียวยาเนี่ยการประชาสัมพันธ์ก็จะออกมารู้สึกว่าระบบมันพัฒนาไปก้าวไกลเหลือเกินนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่พอเกิดเหตุปั๊บวกกลับมาที่เดิมอีกแล้ว
0: ขอทุกอย่าง
1: เป็นอย่างนี้ตลอด
0: ครับ
1: มันต้องยกเครื่องกันจริงจังนะ
0: ก็หลังๆมาจะไปที่ไหนขอแค่บัตรประชาชนใบเดียวใช่ไหมพี่ประสานไม่ต้องถ่ายเอกสารอะไรเพิ่มเติมแล้ว
1: ข้อมูลคุณก็เก็บเป็นดิจิตอลไฟล์ทั้งหมดแล้วไม่ใช่เหรอ
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันก็สามารถที่จะดึงข้อมูลต่างๆมาได้ว่าเขาเป็นใครบ้านอยู่ไหน
0: ไปนี่เลยศูนย์ราชการฮะไปดูงานของกระทรวงสาธารณสุขครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสตเล็กๆเนี่ยพี่ประสานเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยนะฮะผมไปที่ภูทับเบิกไม่สบายเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเอ๊ะเราจะเป็นหวัดเราจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าเข้าไปเลยฮะบัตรประชาชนเขาจิ้มปั๊บเขารู้ข้อมูลเราทุกอย่างเลยพี่เบสานนั่นรพสตห่างไกลมากเลยนะครับอยู่หลังเขาเลยนะฮะ
1: อ
0: ันนี้สะดวกจริง
1: ทำได้เลยนะ
0: เขาทำได้ครับ
1: ใช่โอ้อ้าวนะ
0: มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะพี่วิสารสรรพกรครับ
1: อ๋อที่ว่าเก็บได้เกินเป้าใช่ไหม
0: เก็บเกินเป้าร
1: ายได้ใช่ไหม
0: ที่ 2.5 ล้านล้านฮะแวดก็โตไป 15% ครับ
1: อันนี้แสดงว่าคนอ๋อมันมีไอ้นี่ช่วยด้วยไงไอ้อะไร3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับไอไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
0: ทำให้พ่อค้าแม่ค้าขายของแล้วก็ชำระภาษี
1: จะไม่เติมหน่วยขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคารนางสาวสลักจิตพงศิริจันทร์ครับรักษาราชการแทนอธิบดีสรรพากรเนี่ยบอกว่าปีงบ69ฮะกรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้จำนวน2,522,110,000โอ้โหตัวเลขนี้ผมเอา 2.5 ล้านล้านแล้วกันประมาณนี้ไม่เป็นสารเป็นผลการจัดเก็บที่สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณนะฮะจำนวน 75,012 ล้านบาทคิดเป็น 3.1% และจัดเก็บได้สูงกว่าปีงบประมาณก่อนหน้านะฮะ 186,628 ล้านบาทหรือว่า 8% เนื่องจากผลจัดเก็บภาษีจากฐานบริโภคโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อนอย่างมีนัยยะสำคัญเลยครับ ขออภัยฮะ โดยพบอย่างนี้นะฮะ 1. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการบริโภคภายในประเทศเก็บได้สูงขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 15% โดยเฉพาะผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและก็กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและกลุ่มกิจการโรงกลั่นน้ำมันซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศของภาครัฐครับเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะประเด็นที่2ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการนำเข้าจัดเก็บให้สูงขึ้นครับจากปีก่อนหน้านี้ 13.1% เนื่องจากมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้นครับผลการจัดเก็บภาษีจากฐานกำไรและรายได้จัดเก็บสูงกว่าปีก่อนเช่นกันโดยพบว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการยื่นพงศ.51ประมาณการกำไรครึ่งปีแรกของกรอบระยะเวลาบัญชีปี69นะฮะเติบโตสูงกว่าปีก่อน 13.2%โดยเฉพาะการชำระภาษีจากกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและก็ธุรกิจไฟฟ้าและกลุ่มธุรกิจประกันภัยการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บให้สูงกว่าปีก่อน 18% โดยเป็นผลจากการติดตามกลุ่มธุรกิจของบุคคลที่มีศักยภาพการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลครับการที่กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีในปีงบ69ได้สูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังมอบหมายเนี่ยจะเป็นส่วนสนับสนุนการคลังและก็การทำงานของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเราต่อไปครับ
1: ครับ
0: นี่ก็อาจจะพอ60-40แม่ค้าเขาเข้าระบบภาษีแล้วก็ขายของได้เพิ่มขึ้นไงพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ก็เลยได้เงินภาษีเพิ่มขึ้นปีนี้ครับ
1: กรมวิชาการเกษตรร่วมกับจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสสปน.นะก็เริ่มต้นนับถอยหลังการเตรียมความพร้อมสู่ปรากฏการณ์ระดับโลกในการเปิดฉากงานพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569หรืออุดรธานี International Horticultural Expo 2026นะเป็นงานแสดงพืชสวนระดับโลกประเภท B ของเราได้2ประเภทเลยนะ
0: ครับ
1: ประเภท B เนี่ยเริ่มวันที่1พฤศจิกายนนี้ที่อุดรแล้วประเภท A ใหญ่กว่า B นะ
0: ปากช่อง
1: ก็ที่ปากช่องย้ายมาเป็นปากช่อง
0: ครับ
1: โคราชอันนั้นเข้าใจว่าอีก 2-3 ปีใช่ไหม
0: ครับ
1: ของไทย B เนี่ยที่จะจัดที่อุดรเนี่ยจะจัดกันบนพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดใช้เนื้อที่1,030ไร่นะอยู่ที่ตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะฮะซึ่งก็จะจัดภายใต้แนวคิดความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนนะฮะโดยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตรบอกว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการนับถอยหลังสู่การเปลี่ยนพื้นที่ชุ่มน้ำให้กลายเป็นจักรวาลธรรมชาติและนวัตกรรมที่หลอมรวมเสน่ห์วัฒนธรรมอีสานเข้ากับเทคโนโลยีสีเขียวระดับโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลมาสัจจันนวัตกรรมพืชสวนและไม้ดอกไม้ประดับจัดแสดงพันธุ์พืชหายากไม้ประดับเมืองร้อนและเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อนท่องโลกผ่านสวนนานาชาติตื่นตากับสถาปัตยกรรมสวนและพันไม้หาชมยากจากประเทศภาคีสมาชิกทั่วโลกงานจัดกันเข้าใจว่า100กว่าวันเดี๋ยวดูนิดนึง134วัน
0: โอ้3เดือนกว่าเ
1: ลยเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายน2569
0: ครับ
1: ก็ไปกันได้เพราะว่ามันก็เป็นงานที่เป้าหมายก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวนะ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลานะ
0: หมดเวลาครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ กว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่น

0: ่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกรราลาสานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลออฟฟิเชียลวิสิตประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานฐานดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานฐานดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
2: จบข่าวในพระราชสำนัก

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกเอกนิติตรวจเยี่ยมสถานที่จัดประชุม IMF World Bank 2026เผยประเทศไทยพร้อมแล้วทุกมิติหลังเตรียมการนาน3ปีคาดผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศคณะผู้จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมขั้นสุดท้ายณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก่อนส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการให้แก่ IMF และ World Bankสำหรับการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งนับเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์และผู้แทนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วเกือบ 17,000 คนนายเอกนิติเผยว่าไทยเตรียมการมากว่า3ปีและมีความพร้อมเต็มสูบในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดรวมกับตำรวจนครบาลตั้งศูนย์ Master Control Room มาตรฐานเดียวกับอีเวนต์ระดับโลกอย่าง FIFA World Cup และ World Economic Forum ควบคู่การชูจุดเด่นไทย Hospitality นวัตกรรมดิจิทัลและ Soft Power เช่นผ้าไทย40ลายอาหารเครื่องดื่มจากสินค้า GI ตลอดจนการขับเคลื่อนแนวคิด Green Meeting ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ The Royal Legacy ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวนอกจากจะช่วยเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีประมาณ 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิ AI และ EV เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Trusted Connector บนเวทีโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพรณรงค์ให้หน่วยงานใน BMA ทำงานแบบ Work From Home ในสัปดาห์ดังกล่าวและประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเป็นวันหยุดราชการศาลสั่งจำคุกป้าเบนซ์ย้อนสอน1เดือนปรับ 4,000 รอลงอาญา2ปีคุมประพฤติ1ปีริบเบนซ์ของกลางศาลแขวงพระนครเหนืออ่านคำพิพากษาคดีขับรถย้อนสอนที่พนักงานอัยการคดีศาลแขวง1เป็นโจทก์ฟ้องนางพะเยาอายุ77ปีเป็นจำเลยฐานกระทำผิดพรบจราจรกรณีเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจำเลยได้ขับขี่รถเบนซ์ย้อนสอนสวนเข้าเส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าโดยฝ่าฝืนกฎหมายในความผิดฐานขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายผู้อื่นขอให้ลงโทษจำเลยตามพรบจราจรทางบกและขอให้เพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของจำเลยและริบรถยนต์ของกลางศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงจำคุก2เดือนปรับ 8,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนปรับ 4,000 บาทจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีและให้คุมความประพฤติจำเลยเป็นเวลา1ปีโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งภายในเวลาที่คุมความประพฤติกับให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12ชั่วโมงและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด6เดือนและริบรถยนต์เบนซ์ของกลางรวมเรื่องสั้น

0: างแปลงของวิภาสีทองได้รับรางวัลซีไรส์2569คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไรส์แถลงการประกาศผลตัดสินรางวัลซีไรส์ประจำปี2569ประเภทรวมเรื่องสั้นผลงานที่ได้รางวัลได้แก่รวมเรื่องสั้นร่างแปลงสมรภูมิแห่งความวิปลาสของเนื้อหนังผลงานการเขียนของวิภาสสีทองจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สมมติโดยคำประกาศของคณะกรรมการซีไรส์ระบุว่าหนังสือรวมเรื่องสั้นร่างแปลงของวิภาสสีทองนำเสนอชะตากรรมของมนุษย์ในสังคมร่วมสมัยผ่านสภาวะวิกฤตของร่างกายและจิตใต้สำนึกผลักดันให้ตัวละครแปลกแยกและสูญเสียตัวตนนำไปสู่การตั้งคำถามต่อความเป็นศูนย์กลางของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร่างกายความทรงจำความเจ็บป่วยเสียงความว่างเปล่าและสิ่งที่ไม่อาจเรียกชื่อได้เข้ามาร่วมกำหนดตัวตนของมนุษย์สำหรับวิภาสสีทองเคยได้รับรางวัลซีไรส์เมื่อปี2555ในประเภทนวนิยายจากเรื่องขนแคระและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสีทรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆ Mute on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radioช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะ9ตุลาคม2569อยู่กับคุณดำรงพุทธาพิพิสมัยพิมพิศาสตร์กุลแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
7: สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับคุณอ้อมครับเมื่อคืนวานนี้เนี่ยผมนั่งดูข่าวในพระราชสำนักด้วยความอิ่มเอิบใจแล้วก็ยินดีแทนสุภาพสตรีไทยทั่วประเทศคุณอ้อมเป็นผู้หญิงก็น่าจะภาคภูมิใจที่เรามีพระราชินีที่สามารถขับเครื่องบินไม่ใช่เครื่องบินธรรมดานะครับเครื่องบินขับไล่เมื่อวานเนี้ยท่านทรงขับเครื่องบินขับไล่ที่เป็นครั้งแรกที่กองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์

0: ธานี
1: ค่ะ
0: ผมเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆความจริงเนี่ยมีผู้หญิงขับเครื่องบินในเยอะนะฮะคือกัปตันหญิงเนี่ยในสายการบินในประเทศไทยก็มีอยู่หลายสายที่มีนักบินเป็นสุภาพสตรีเป็นกัปตันเป็นผู้หญิงแต่ว่านี่เรามีพระราชินีซึ่งสามารถขับเครื่องบินที่ชื่อคริสเพ่นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องบินรบครับคุณอ้อมแล้วก็เป็นเครื่องบินขับไล่แสดงว่าทรงมีความสามารถเป็นหนึ่งไม่รู้จะพูดยังไงครับคือเรานี่ก็เห็นข่าวอยู่เนืองๆว่าสมเด็จพระราชินีเนี่ยท่านก็เป็นนักบินที่สองเวลาที่ในหลวงเสด็จไปไหนขับเครื่องบินพระที่นั่งไปเนี่ยก็จะมีสมเด็จพระบรมราชินีนะครับเป็นนักบินที่สองแต่นั่นมันเป็นเครื่องบินธรรมดาแต่นี่เป็นเครื่องบินขับไล่นี่มันต้องเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นและชื่นชมกันเป็นสำคัญเลยครับที่น่าสนใจก็คือว่าท่านมีคือนักบินเนี่ยเขาจะวัดกันด้วยชั่วโมงบินครับคือผมติดตามเรื่องชั่วโมงบินของท่านเนี่ยท่านมีชั่วโมงบินท่านทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเลยในปี2553เมื่อวันที่13พฤษภาคมกับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆคำว่าชั่วโมงบินนี่ก็หมายความว่าบินมากี่ชั่วโมงเขาวัดกันที่ในกระบวนนักบินกัปตันเนี่ยเขาจะคุยกันที่ว่าคนนี้ชั่วโมงบินมากหรือว่าเวลาที่เขาจะพิจารณาคนว่าเก่งหรือว่ามีความสามารถไว้วางใจได้ก็คือบุคคลหรือกัปตันที่มีชั่วโมงบินมากนะครับของพระองค์ท่านเนี่ยท่านเคยบินเครื่องบินแบบเซสนา T41 มีชั่วโมงบินถึง315ชั่วโมงครึ่งคือบินเครื่องบินประเภทนี้มา300กว่าชั่วโมงนะฮะและเครื่องบินแบบ CT4E Air Trainer ทรงมีเครื่องชั่วโมงบินถึง38ชั่วโมงครึ่งแล้วก็กับเครื่องบินแบบพิลาตุส PC9มีชั่วโมงบินตั้ง106ชั่วโมงครับกับเครื่องบินแบบมูเน่ M20M ทรงบินเครื่องบินแบบนี้ถึง98ชั่วโมงก็เกือบ100ชั่วโมงแล้วก็เครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca เคยมีชั่วโมงบินทรงบินถึง140ชั่วโมงครับทรงทำการบินเครื่องบินแบบอันนี้มาเป็นเครื่องบินแบบโบอิ้งแล้วนะเครื่องบินใหญ่นะโบอิ้ง737เนี่ยนะมีชั่วโมงบินโบอิ้ง737 400ถึง27ชั่วโมงและโบอิ้ง737 800จำนวน453ชั่วโมงคุณอ้อมและก่อนที่จะทรงทำการบินเดี่ยวเรียกว่าโซโล่นะฮะกับเครื่องบินที่เราดูในข่าวว่า JAS 39C Gripen เนี่ยได้ทรงทำการบินเครื่องบินแบบ JAS 39D Gripen 2ที่นั่งไปแล้วจำนวน10ชั่วโมงกว่าโดยทรงมีชั่วโมงบินร่วมกับ เครื่องบินทุกแบบรวมแล้ว 1,188 เอาเป็นว่า89ชั่วโมงบินครับ
1: โอ้โหนี่ก็คือรวมเครื่องบินทุกแบบเลย
0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคริสเพ่นเนี่ยที่จริงเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นทหารอากาศเราก็จะไม่ค่อยรู้จักถ้าไม่มีสงครามหรือว่าการต่อสู้กันของกองทัพไทยกับเขมรเราก็จะได้ยินว่าเครื่องบินนี่ก็คริสเพ่นคริสเพ่นคริสเพ่นทำให้เรารู้ว่าไอ้เครื่องบินจิปเพ่นเนี่ยเป็นเครื่องบินรบนะฮะไม่ใช่เครื่องบินพาณิชย์เป็นเครื่องบินรบถ้าทรงขับได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์

0: นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโลของภูฏานเนี่ยอันนี้ผมเรียนเลยครับผมเคยไปภูฏานตอนสมัยเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ไปกับวุฒิสมาชิก 5-6 คนนะครับโอ้โหระยะทางเส้นทางบินเข้าภูฏานนี่ขับเยอะคิดว่าจะขับเครื่องบินแล้วนั่งเครื่องบินยังเสียวเลยครับพอเข้าไปในซอกเขานะฮะแล้วตัวสนามบินก็เป็นสนามบินที่ยอมรับกันไปทั่วในหมู่กัปตันทั้งหลายว่าเป็นสนามบินที่นำเครื่องขึ้นและนำขึ้นลงเครื่องลงจอดได้ยากที่สุดในโลกแต่ทั้งสองพระองค์ท่านก็ได้ทำมาแล้วได้อย่างปลอดภัยและสง่างามนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าเป็นความสมบูรณ์แบบทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงโดยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจให้กับความเชื่อมั่นให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นจอมทัพไทยนะฮะในหลวงเราเนี่ยโดยตำแหน่งคือจอมทัพไทยแล้วก็มีสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ต้องเป็นทหารก็ต้องพูดว่าลองท่านทรงขับเครื่องบินรบเนี่ยก็ต้องถือว่าท่านก็เป็นนักรบนะครับเราก็อุ่นใจได้ที่ว่าเรามีพระราชินีเป็นทหารเป็นนักรบไม่ใช่ทหารธรรมดาแต่ทหารที่ขับเครื่องบินรบได้เป็นเรื่องที่ผมก็เป็นคนที่สนใจเรื่องข่าวมาตั้งแต่หนุ่มๆเด็กๆเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นข่าวว่ามีพระราชินีประเทศไหนขับเครื่องบินเลยนะครับขับเครื่องบินธรรมดานี่ยังไม่เคยเห็นเลยนะฮะ
1: ค่ะทางสมาคมเกียรติยศกริปเพนออเดอร์ประเทศสวีเดนค่ะก็ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบินกริปเพนด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น full member of the Gripen Order สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนแรกของประเทศไทยนะคะคุณดำรง
0: ครับมันน่าจะคนแรกของโลกเลยนะผมว่านะนะฮ
1: ะ
0: คือพอท่านลงจอดแล้วพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออร์เดอร์โกลเด้นแพทช์คืออาร์มฮะที่ติดนะติดเสื้อซึ่งเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองอันทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่กริปเพนพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับผมเนี่ยอย่างวันนี้ผมก็รีบมาคอยดูไอ้ข่าวในพระสำนักเผื่อว่าเขาจะมีข่าวอะไรฉายต่อเกี่ยวกับการบินของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะอย่างนี้ในฐานะคุณอ้อมเป็นสุภาพสตรีก็คงจะภูมิอกภูมิใจ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เพศเดียวกับท่านเนี่ยกับคุณอ้อมเนี่ยขับเครื่องบินรบได้เก่งด้วยเขาเรียกโซโล่ขับเดี่ยวนะครับเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่มีผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่ในนั้นไม่ทรงขับเดี่ยวเลยครับ
1: เรา
0: คิดดูสิโอ้โหขึ้นไปอยู่บนอวกาศด้วยความเร็วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเครื่องบินรบเนี่ยนะครับครับผมก็วันนี้ผมก็ขอระบายความในใจด้วยความอิ่มเอิบใจ
1: ค่ะ
0: ผ่านรายการนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณดำรงมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: เมื่อกี้นี้ผมออกรายการที่ช่อง5ชื่อรายการแทนคุณแผ่นดินเนี่ยผมโฆษณารายการของเราแล้วคือเชิญชวนให้คนดูช่อง5เนี่ยบอกว่าให้มาฟังรายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุที่ FM 100.5 MHz อสมทเนี่ยคือเราคุยกับหมอกฤษดาศิรามพุทธนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าจะไปตรวจเลือดเนี่ยดื่มน้ำได้และเป็นประโยชน์ต่อการดื่มต่อการตรวจเลือดมากทำให้ผลการตรวจเลือดไม่ผิดเพี้ยน
1: นั่นน่ะสิคะทำไม

0: ไปถึงต้องให้งดน้ำคือก็ยังมีครับยังมีเขียนแบบนี้ในใบนัดอยู่ค่ะคุณดำรง
1: ครับแต่นี่คือว่ามันเป็นเรื่องที่ทำกันมาตลอดมานะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้คือหมออธิบายว่าอย่างนี้ครับว่าพอเราไม่มีน้ำในร่างกายเนี่ยกลางคืนเราก็อดแล้วก็เราก็ไปตรวจเนี่ยไอ้เส้นเลือดมันจะแฟบ
0: เพราะ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได
0: ้
1: มีน้ำ
0: กว่าจะเจาะได้นะคะ
1: พอเส้นเลือดแฟบแล้วตอนนี้อะไงล่ะพยาบาลก็ควานหาเส้นเลือดเพื่อที่จะเอาเข็มเจาะไปมันก็เลยทำให้เจ็บแต่ถ้าคุณดื่มน้ำอยู่เหมือนก็ทำให้ร่างกายเปล่งปลั่งเส้นเลือดอะไรก็ออกมาชัดเจนพยาบาลก็ไม่ต้องลำบากแล้วก็ไม่ต้องควานหานะฮะอันนี้ก็เป็นสรุปอย่างนี้ดีกว่าไม่พูดให้ยาวนะครับเดี๋ยวเกินเวลาว่าหมอบอกเลยว่าถ้าคุณจะตรวจเลือดเนี่ยก่อนตรวจเลือดเนี่ยควรจะดื่มน้ำสัก2แก้วครึ่งลิตรก็ได้เลยดื่มไปเลยจะเป็นประโยชน
0: ์ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะเราก็ยังไม่กล้าดื่มน้ำแล้ววันนั้นต้องไปเจาะเลือดก็จิบจิบเอาคุณดำรงแต่ดื่มได้แล้วนะคะตอนนี้
1: เอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวพอผมได้คลิปของรายการนี้มาก็จะส่งทางไลน์ไปให้คุณอ้อม
0: ได้เลยค่ะ
1: ฟังแล้วกันนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะคุณดำรงขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: พบกันวันจันทร์ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณประวัติก็บอกเหมือนกันนะคะว่าปัจจุบันนี้ดื่มน้ำได้แล้วนะครับนะคะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณอ้อมด้วยค่ะ
0: อ้อมก็ปากแห้งคอแห้งค่ะเพิ่งไปตรวจมาเมื่อวันไหนนะวันที่1ตุลานี้พี่ไหมก็ไม่กล้าดื่มน้ำเท่าไหร่แต่ก็แอบจิบๆไปแต่หมอก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะดื่มได
2: ้ก็คืออย่างนี้ค่ะคุณอ้อม
0: ค่ะ
2: บางทีเนี่ยเราลืมไงแล้วเขาก็บอกว่าประมาณเท่าไหร่10กว่าชั่วโมงใช่ไหมตั้งแต่เอาง่ายๆเลยตั้งแต่2ทุ่มไปจนถึง8โมงพรุ่งนี้แต่บางทีเราลืมไงบางทีเราตื่นมาสลืมแล้วไปเผลอดื่มน้ำนะคะที่จริงแล้วเราก็ไม่ทราบว่ามันดื่มน้ำได้ก็เพิ่งจะทราบวันนี้นะคะทีนี้ไอ้การที่เราเผลอไปเผลอดื่มน้ำทำให้เราเสียธุระไปเลยเพราะเราไม่ไปเราก็บอกโอ้วันนี้เผลอดื่มน้ำไปแล้วพยาบาลก็ไม่ได้บอกว่าเออไม่เป็นไรค่ะมาเถิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ไปเสียธุระก็ต้องเริ่มกันวันใหม่อีกเนี่ยถ้าได้ทราบซะตั้งแต่ต้นหรือปรับสมองว่ามันเป็นความรู้ใหม่ว่าเราดื่มน้ำได้เราก็จะได้ไปตรวจตามปกติเนี่ยซึ่งที่ยกตัวอย่างนี่คือหมายเองโดนมาแล้วค่ะแต่มีต่อไปนี้ก็จะได้ทราบว่าดื่มน้ำได้แล้วนะ
0: ดื่มน้ำได้ก็ในใบนัดก็น่าจะเป็นแบบนั้นเนาะพี่ใหม่ของอ้อมยังมีคำว่างดน้ำงดอาหาร8-12ชั่วโมงเลยอ่ะ
2: หมายก็ยังมีอยู่คุณอ้อม
0: ยังมีอยู่เน
2: า
0: ะ
2: ทราบละ
0: ค่ะนะคะก็ดื่มได้แต่ถ้าใครกังวลมากก็จิบจิบไปไม่ใช่ดื่มแบบเป็นแก้วเป็นขวดๆอะไรเงี้ยนะกังวลก็จิบจิบไม่ให้ปากแห้งก็ให้ร่างกายได้มีน้ำไม่ขาดน้ำนะวันนั้นคุณหมอนัดอ้อม11 โมงพี่หมายอ้อมรีบไปเจาะเลือดก่อนเลยเพราะว่าจะไม่กินอะไรเลยถึง11 โมงไม่ไหวค่ะเดี๋ยวเป็นลมก่อนน้ำก็ไม่ได้
2: ส่วนใหญ่ไหมก็จะนัดตอนเช้าค่ะ
0: ตอนเช้า
2: จะได้แบบ
0: เร
2: ายังไม่ทันกินกาแฟไม่ทันกินอาหารเช้าเราก็จะได้ไปตรวจเอาเลือดออกซะก่อนแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนเขาจะบอกว่าเจาะเลือดเสร็จไปหาข้าวทานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็มาฟังผลเขาจะพูดด
0: ีรอผลก่อนนะค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีพี่สุภชัยพี่ดวงพรพี่ดาหลานะคะพี่กนกรดาพี่วิเศษพี่วิเชียนพี่วิเชียนพี่ทุนทองนะคะสวัสดีพี่ประวัตินะคะปัจจุบันดื่มน้ำได้แล้วนะครับนะคะ
2: สวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะ
0: ค่ะการดื่มน้ำคือดีมากๆจริงนะคะต้องดื่มน้ำให้ถึงในแต่ละวันตามที่ร่างกายเราต้องการนะคะขวดใหญ่ขวดหนึ่งเนาะพี่ใหม่เนาะประมาณนั้น
2: ต่อวันขวดใหญ่เนี่ยมันประมาณลิตรครึ่งอะคุณอ้อมก็ดื่มซะ
0: ลิตรครึ่งถึง2 ลิตรใช่ไหม
2: ใช่หมายว่านะวิธีการจะดื่มน้ำให้ได้ผลดีที่สุดนะกลัวว่าเราจะดื่มน้ำเนี่ยไม่ถึงลิตรครึ่งตามที่กรมอนามัยโลกก็กำหนดนะหรือคุณหมออ้อมบอกเนี่ยควรจะเอาขวดน้ำนี่มาตั้งไว้เลยคุณอ้อมแล้วก็กำหนดตัวเองว่าเราเนี่ยต้องดื่มให้หมดวันนี้
0: เดี๋ยวนี้มันมีกติกที่บอกขีดนะอ้อมก็ใช้ได้สักประมาณ2 เดือนก็เลิกค่ะพี่ใหม่ตอนนี้ก็มัน มีหลอดอยู่ในตัวขี้เกียจล้างอะไม่ใช่เลยหรอกมันขี้เกียจล้างอย่าง

0: นขวดแล้วก็ทิ้งไปเลยไง
1: ใช่ค่ะ
0: เออกลับเป็นขวด
1: ขวดนี่ก็ไม่ควรที่จะมาใช้ซ้ำเช็คครั้งสองครั้งแล้วก็ทิ้งไปเถอะเพราะว่าใช่เพราะว่าไอไมโครพลาสติกที่มันอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องดื่มกลืนเข้าไปก็ไม่ดีนะคะ
0: ค่ะเอาก่อนจะพักกลางชั่วโมงนะคะขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของเพื่อนบ้านเรานะพี่ไหมตอนนี้ก็มีกิจกรรมของ Med107 นะคะที่ฟังสปอร์ตอยู่แล้วก็ตอนนี้มีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะถ่ายรูปบนสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองนะคะแล้วก็งานเลี้ยงสุดประทับใจแบบเขาเรียกอะไรแบบฉบับ Thailand Only ค่ะพร้อมลุ้นรับรางวัลมากมายนะคะพักสบายท่ามกลางธรรมชาติจะไปกัน 21-22 พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจสอบถามรายละเอียดจดเบอร์ไว้นะคะคุณผู้ฟัง092-531-5142 092-531-5142 หรือว่า080-919-5365 080-919-5365หรือไปติดตามใน Facebook ของ FM 99ได้เลยนะคะ
1: คอนเฟิร์มอีกทางหนึ่งค่ะอีกคนหนึ่งเพราะว่าใช้เส้นทางนี้บ่อยๆมาเช้าก็ผ่านบ้านแหลมเส้นบ้านแหลมมาอัมพวาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเส้นที่โอ้ของซื้อของกินวิวสวยจริงๆคุณอ้อมบางทีออกมาตีสี่ตีห้านี่นะคุณอ้อมกลับมาสว่างตรงนั้นนะสวยมากเลยถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยจนเพื่อนถามว่าไปไหนมาเลยอะไรเงี้ยเส้นนี้สวยค่ะเพราะว่าอยู่ริมทะเล
0: บางทีไม่ได้หาอาซีนะคะของฝากก่อนนะคะเต็มรถก่อนอย่าลืมหาอาซีด้วยค่ะ
1: แนะนำให้ซื้ออะไรรู้ไหมคะนอกจากหาอาซีไปแล้วนี่นะแนะนำให้ซื้อดอกเกลือคุณอ้อมยังไงเราก็ต้องใช้อันนี้ค่ะเขามีที่นี่ด้วยดีด้วยถูกด้วยที่นี่ของถูกจริงๆ
0: ค่ะมาร่วมสนุกกันนะคะตามหมายเลขที่ให้ไปเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้า
1: ดีค่ะเดี๋ยวมาฟังเรื่องของไหมต่อนะคะเดี๋ยวไหมจะมาบอกว่าไอ้กระทรวงที่ไหมพูดเนี่ยมันมีจริงไหมเฮ้ยท่าทางมันจะไม่มีจริงนะแต่มันมีข่าวออกมาละ
0: กระทรวงที่สำคัญนะที่เราคุยกันเมื่อวานสักครู่ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
5: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on radio
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะพี่เฉลิมศรีบอกมาค่ะพี่ใหม่ว่า ใบเจาะเลือดของโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะไม่มีคำว่างดน้ำแล้วค่ะมีเพียงงดอาหารเท่านั้นเนาะอยากให้เปลี่ยนทุกโรงพยาบาลใบอ้อมยังมีอยู่เลยนะคะพี่พิเศษบอกว่าถ้าดื่มน้ำมากกลัวฉี่บ่อยใส่แพมเพิร์สแหมอาจจะเดินบ่อยยังไม่ถึงวัยหรือเปล่าพี่ต้องมาใส่แพมเพิร์สอ่ะ
1: อาจจะเป็นโรคอย่างที่ไหมเคยคุยไงคุณอ้อมโรคที่สมองไม่เชื่อ
0: ค่ะสมองไม่เชื่อ
1: ไม่ใช่ร่างกายสมองไม่สั่งสมองไม่สั่งมา
0: ค่ะ
1: แบบนั้นแหละค่ะ
0: ค่ะดื่มก็ถ้าตามกำหนดมันก็ไม่ปวดมากหรอกค่ะอาจจะปวดมากกว่าปกติถ้าเราเป็นคนดื่มน้ำน้อยไงถ้าดื่มน้ำมากมันก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยหน่อยเท่านั้นเองนะค่ะ
1: แต่การที่เราไม่ดื่มน้ำไปเนี่ยอันนี้ต้องพูดถึงตัวเองก็เคยประสบมานะคุณอ้อมนะเขาบอกว่านอกจากจะตรวจเลือดแล้วเนี่ยเขายังต้องการตรวจปัสสาวะไอ้การที่ไหนไม่ดื่มน้ำเลยวันนั้นก็เลยไม่ได้ปัสสาวะเพราะไม่มีปัสสาวะ
0: ม
1: ัน
0: ไม่มีออก
1: แล้วก็เลยไม่ได้ตรวจเคยมาแล้วท่านผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นก็ต้องกลางๆนะ
0: คะ
1: อย่างที่คุณอ้อมบอกว่าดื่มน้ำก็อย่าไปดื่มน้ำเยอะอะไรมันก็ไม่ดีนะคะก็ต้องเชื่อคุณหมออ้อมด้วย
0: เชื่อที่พี่ใหม่เล่าดีกว่าว่าดื่มน้ำได้แล้วเนาะเพราะตอนนี้หลายๆโรงพยาบาลก็เห็นไหมเอาออกละนะคะงดแต่อาหารก็พอ
1: ทุกอย่างในโลกเนี่ยมันต้องอัปเดตกันนะคุณอ้อมเพราะข้อมูลมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะข้อมูลทางด้านสุขภาพเนี่ยนะสมัยก่อนก็บอกว่ากินไข่ไม่ดีนู่นนี่นั่นคอเลสเตอรอลเดี๋ยวนี้หมอบอกว่ากินไข่เข้าไปมันมีโปรตีนมันก็ยังเถียงกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าห้ามกินไข่เกินวันละ1ฟองนะหมายก็เดี๋ยวเอ๊ะมาดูในเปเปอร์หรือในผลงานวิจัยก็บอกกินได้มากกว่านั้นโอ้ก็ไม่รู้จะเชื่อใครเลย
0: เขาบอกว่า3ฟองพี่หมายกำลังดี
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะหมายก็ว่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าเอ๊ะกินมากกว่า1ฟองไม่ได้อะไรหมายก็เลยโอ้ไม่รู้จะเชื่ออะไรใครนั่นก็ไม่เป็นไรเราก็เชื่อกันในสิ่ง
0: ก็กินได้ตามสะดวกอะเนาะถ้าเราต้มไว้ก็กินตามนั้นอะแต่ก็ไม่ใช่เยอะเกินนะพี่ใหม่เนา
1: ะ
0: เอาที่พอดีพอดีค่ะพ
1: ี่
0: พิเศษบอกว่าความสวยคือดื่มน้ำเยอะเออจริงมันจะชุ่มชื้นนะผิวจะชุ่มชื้นด้วย
1: ใช่เขาเรียกว่า
0: ไม่เหี่ยว
1: ที่คุณรงพูดเมื่อกี้อะไรนะผ่องใสใช่ไหม
0: ผ่องใส
1: อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: เปล่งปลั่งเปล่งปลั่ง
0: เปล่งปล
1: ั่งปลั่งนี่เฉพาะสตรีบางทีก็กลัวว่าเปล่งปลั่งแล้วมันก็จะแบบกลายเป็นบวมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทานน้ำเปล่าไม่อ้วนนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้กลับมาเรื่องเมื่อวานที่ใหม่คุยกันเนี่ยนะคะคุณอ้อมก็คือภาวะวิกฤตของโลกเนี่ยมันมีจริงๆเมื่อวานใหม่พูดผิดไปว่าจริงๆแล้วมันเกิดในเอเชียในยุโรปไม่ค่อยจะมีในอเมริกาใหม่ไม่ได้ยินว่าเออรณรงค์ให้มันมีบุตรเยอะๆในยุโรปใหม่บอกว่าไม่ค่อยมีที่จริงไม่มันมีด้วยนะคะหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตอัตราการเกิดต่ำ demographic crisis คือเรื่องราวที่หมายเอามาเล่าจากคุณสร้างคุณสมรายการของเราคือคุณสร้างคุณสมทางวิทยุนี่นะคุณอ้อมนะก็ต้องเอาเรื่องในคุณสร้างคุณสมแต่ทีนี้บางเวลาโลกมันเปลี่ยนไปอย่างข้อมูลทางสุขภาพเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดเลยคุณอ้อมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลที่สำหรับวันนี้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ตกข่าวไงเพราะฉะนั้นเอกอันที่หมายบอกว่าวิกฤตอัตราการเกิดต่ำเนี่ยมันไม่เกิดในยุโรปมันเกิดจริงๆค่ะคุณอ้อมรัฐบาลของประเทศเหล่านี้ก็ต้องออกนโยบายมาตรการรณรงค์อย่างหนักเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีบุตรเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะมีมาตรการที่เขาจะบอกพวกเรานะก็คือเช่นลดภาษีมีลูกเยอะก็เอาไปหักภาษีได้เยอะอย่างเงี้ยโอ้คนก็ชอบคนก็ไม่คิดว่ามันมีปัญหาละไม่ใช่มีลูก7คนจนไป7ปีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดกันนะคะมีลูก1คนจนไป7ปีมีลูกเยอะก็ยิ่งจนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยโอเคมันก็เกิดนั่นแหละแต่บางประเทศที่เขาสนับสนุนเนี่ยเขาจะบอกว่ายิ่งคุณมีลูกมากได้ลดภาษีเยอะนะคะวันนี้มาดูทวีปเอเชียเนี่ยมีวิกฤตหนักกว่าทางยุโรปนะคะประเทศที่วิกฤตมากๆคือเกาหลีใต้มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำที่สุดในโลกเขาบอกว่าต่ำกว่า 0.8 ยังไม่ถึง 1% เลยทีนี้รัฐบาลก็มีมาตรการก็คือรัฐบาลแจกเงินอุดหนุนรายเดือนให้กับครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดคนแรกนะ baby bonuses ให้สิทธิ์ลาคลอดทั้งพ่อและแม่แถมยังได้เงินเดือนบางเมืองถึงขั้นจัดงานหาคู่โอ้ยอันนี้ชอบ blind date ก็คือจัดคนมาเจอกันในกรณีที่เขายังไม่เจอแฟนยังไม่แต่งงานเลยนะกลัวคนจะไม่มีบุตรเนี่ยกลัวจะไม่มีประชากรที่เพิ่มขึ้นสิงคโปร์ก็เหมือนกันนะคะสิงคโปร์เนี่ย มันเหมือนเราละเหมือนเราเหมือนญี่ปุ่นแล้วก็คือเผชิญปัญหาสังคมผู้สูงอายุเยอะมากมายเลย

มาตรการเขาคือทำไงรู้ไหมแจกเงินขวัญถุงเด็กแรกเกิดนะคะให้เป็นแคชกิฟต์อย่างที่หมายเล่าไปเมื่อวานสูงเป็นหลักแสนบาทเลยญี่ปุ่นก็เหมือนกันประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องมาหลายปีตอนนี้จะกลายเป็นเขาเป็นแล้วล่ะก็คือเมืองประเทศของผู้สูงอายุมาตรการก็คือรัฐบาลจะตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแต่ไม่ได้มีกระทรวงอะไรที่หมายว่าเนี่ยเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนนะคะขยายบริการสารรับเลี้ยงเด็กฟรีให้กับพ่อแม่ที่หมายพูดไปเมื่อวานว่ายุโรปไม่มีมีคุณอ้อมเมื่อวานพูดผิดไปนะคะขอแก้ไขยุโรปเนี่ยเขาเน้นสวัสดิการที่มั่นคงค่ะอย่างเช่นฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ไม่น่าเลยอ่ะเป็นประเทศโรแมนติกอ่ะไม่น่าเลยที่แบบจะไม่มีลูกอ่ะเพราะเขาเดี๋ยวนี้คนยุโรปจะเป็นอย่างนี้คุณอ้อมแต่งงานอยู่ด้วยกันแต่ไม่อยากมีลูกก็ไม่อยากเป็นภาระกลายเป็นอย่างนั้นไปซะแล้วนะสถานการณ์ก็คือที่ในฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการอัตราการเกิดตะก่อนสูงที่สุดในยุโรปเพราะเขามีมาตรการที่ได้ผลนะมาตรการก็คือยิ่งมีลูกเยอะยิ่งเสียภาษีน้อยคุณอ้อมจะได้ยินว่าฝรั่งเศสเนี่ยประท้วงกันบ่อยๆประท้วงโอ้บางทีหมายไปเจอจะไปขึ้นรถไฟจะต้องพาทัวร์ไปขึ้นรถไฟอ้าวรถไฟหยุดทั้งประเทศเพราะอะไรพนักงานประท้วงค่ะวันนี้ไม่ทำงานเอ้าแล้วฉันจะไปขึ้นอะไรล่ะจากรถไฟเร็วที่สุดในโลกไหมต้องไปขึ้นรถบัสอะไรแบบนี้ก็ไม่เร็วที่สุดในโลกละช้าเนี่ยเจอบ่อยๆประเทศฝรั่งเศสคือประเทศที่ประท้วงบ่อยๆมากแต่เขาบอกว่าถ้ามีลูกเยอะยิ่งเสียภาษีน้อยโอ้โหคนชอบเลยค่ะก็ช่วยกันขยันมีลูกนะคะมีเงินช่วยเหลือครอบครัวรายเดือนสมมติมีคนหนึ่งให้ลดเท่านี้มีคน2คน3คนเขาอยากจะให้มีลูกเยอะๆนะคะแล้วก็เขาสามารถจะมีสวัสดิการให้แม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกเสร็จแล้วก็จะช่วยให้แม่น่ะกลับไปทำงานได้เร็วฮังการีก็เหมือนกันอันนี้ยุโรปตะวันออกนะฮังการีสถานการณ์รัฐบาลเน้นการเพิ่มประชากรในประเทศชาตินิยมมาตรการก็คือผู้หญิงที่มีลูกตั้งแต่4คนขึ้นไปโอ้จะได้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตลอดชีวิตเลยคุณอ้อมไม่ต้องเสียภาษีเลยแหมถ้าคุณแม่เราสมัยก่อนมีลูก5คน6คนนี่รับรองนะไม่ต้องเสียภาษีเลยนะกลุ่มประเทศรวยๆมั่งยุโรปเหนือนอร์ดิกก็คือมีสวีเดนกับนอร์เวย์อยู่ด้วยเขาบอกว่าเน้นความเท่าเทียมทางเพศเพื่อส่งเสริมการมีลูกแปลว่าสมมติคุณอ้อมกับไหมแต่งงานกันสามารถไปขอเด็กมาเลี้ยงแล้วก็จะได้ให้คนหนึ่งเขามีลูกแล้วเราไม่มีลูกเองเราไปเอามาเลี้ยงเราได้ลดหย่อนภาษีด้วยที่นั่นน่ะสมมติคุณอ้อมได้เงินเดือนเดือนละ100บาทน่ะ50บาทคุณอ้อมต้องจ่ายภาษีไปแล้วนะคุณอ้อมจะเหลือแค่40บาทต่อเดือนเองอ่ะนี่พูดถึงนะคะว่าเขาคิดตั้ง3คิดตั้ง 50% เนี่ยภาษีแต่เวลาที่เราแก่เขาก็จัดเลี้ยงเราดีเหมือนกันนะคะกลยุทธ์แต่ละประเทศก็ใช้ไม่เหมือนกันทีนี้เรามาพูดถึงประเทศสิงคโปร์เมื่อวานนี้นะที่เรายกเป็นตัวอย่างนะคะของคนไทยเราก็มีปัญหาเหมือนกันนี่คนไทยเราก็มีนโยบายส่งเสริมสาวไทยแก้มแดงให้มีลูกนะทีนี้เมื่อประชากรเกิดน้อยเนี่ยวิธีแก้อาจารย์แหลมยะขาที่เขียนบทความนี้ในคุสังคุสมก็บอกมาด้วยวิธีแก้นะก็บางทีมันก็เป็นจินตนาการของผู้ชายอายุเยอะนะบางข้อก็ทำได้บางข้อก็ไม่ได้ฟังขำๆกันไปกันละฟังละกันนะครับท่านผู้ฟังข้อแรกที่คิดได้ตอนนี้ก็คือทุกคนต้องเดินหน้าอย่างแข็งขันถ้าจะให้ประเทศเรามีลูกมีประชากรเด็กออกมาเยอะๆนะอย่างในคู่สร้างคู่สมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นคุณลุงคุณปู่แล้วที่เป็นอาจารย์ต่างๆทุกคนก็เลยมารวมตัวกันบอกว่าโอ้ปู่จะไปสู้ช่วยหามปู่ไปหน่อยเดี๋ยวจะหาประชากรให้กับประเทศไทยเยอะๆนะอันนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งพูดกันเล่นๆข้อสองก็ขำๆมีหัวหน้าวินมอเตอร์ไซค์ปากซอยนะอาจารย์บอกแนะนำว่าพวกแต๋วและเกย์ก็มาช่วยกันหน่อยปัญหาที่เกิดมาจากตอนนี้ส่วนหนึ่งมาจากมีท่านผู้ฟังก็คอมเมนต์กับมากับเราเหมือนกันว่าส่วนหนึ่งที่มีเด็กเกิดน้อยเพราะว่าผู้ชายเขาก็ไปรักผู้ชายแหละผู้หญิงเขาก็รักผู้หญิงก็เลยไม่มีบุตรอันนี้ก็ใช่นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้คนที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ ซึ่งเขาก็ทำพวกท่านก็ทำอยู่แล้วก็คือแต่งงานกันท่านมีบุตรไม่ได้ไปรับเด็กมาเลี้ยงค่ะนะคนที่ครอบครัวธรรมดาที่เขามีบุตรเขาจะได้แหมมีคนช่วยเลี้ยงก็จะได้เพิ่มประชากรอันนั้นข้อ2ข้อ3อันนี้หมายว่าทำไม่ได้แน่เลยบ้านใหญ่คุณอ้อมคงเข้าใจท่านผู้ฟังคงเข้าใจบ้านใหญ่ควรจะทำความเข้าใจมากๆถ้าคุณสามีจะไปมีบ้านเล็กๆเพื่อที่จะ

0: พิ่มประชากรในประเทศข้อนี้ก็
1: เสียสละจังเลยเน
0: า
1: ะ
0: เสีย
1: สละจังเลย
0: แหมมีแนวประชดได้ยินได้ยินเสียงเหมือนมีประชดนิดหน่อยนะคุณอ้อมเพราะฉะนั้นคิดเอาเองเอาตัวรอดกันเองกันแล้วกันนะว่าข้อ3นี้จะรอดไหมนะข้อ4จัดคําแคมเปญเก๋ๆนำเสนอคนกลางเด่นๆออกมาด้วยอันนี้ก็คือเช่นรัฐบาลอาจจะแบบจัด blind date จัดแบบเหมือนกับหาคู่เงี้ยให้ก็ได้คนก็จะได้แต่งงานกันมากๆนะคะจะได้มีบุตรเยอะๆเพิ่มประชากรไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเหลือแต่คนแก่นะข้อ5ข้อสุดท้ายที่อาจารย์แหลมเนี่ยค่ะบอกผมคิดว่าเขาทานะอยากจะให้ประเทศไทยทำบ้างก็คือตั้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการผลิตลูกอย่างในสเปนเขาตั้งกระทรวงเพศสัมพันธ์แต่หมายก็ลองเซิร์ชดูนะคุณอ้อมจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีหรอกกระทรวงเพศสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็รูปที่หมายส่งให้คุณอ้อมเนี่ยว่ามีรัฐมนตรีชื่อนางเอเดมิราบาเรราเป็นรัฐมนตรีคนแรกของกระทรวงเพศสัมพันธ์ประเทศสเปนจริงๆไม่ใช่เขาเป็นหัวหน้าของกรรมธิการหนึ่งในโครงการเพื่อที่จะสร้างให้คนมารณรงค์มีบุตรกันเยอะมากขึ้นเพราะสเปนเนี่ยนะมันมีหลายเหตุผลที่อยู่ดีๆสเปนก็ลำบากทำให้คู่สามีภรรยาส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่มีลูกนะคะเพราะหนึ่งเศรษฐกิจของสเปนเนี่ยเราได้ยินข่าวมาพักหนึ่งว่าเศรษฐกิจสเปนเนี่ยหรือกรีกตอนนั้นเนี่ยนะคุณอ้อมมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจขาลงคนก็เลยไม่อยากจะแต่งงานแล้วก็มีลูกเป็นภาระ2ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานทำให้สามีภรรยาไม่ค่อยจะมีแรงเอ้ยไม่ค่อยจะมีเวลา ไม่ค่อยจะมีเวลา3เกิดจากวัฒนธรรมสเปนพวกนี้นะคุณอ้อมนะตอนบ่ายเขาจะมีเซสตาคือนอนนอนก็ต้องนอนจริงๆแล้วบ่ายก็กลับมาทำงานอีกพอทำงานอีกเนี่ยเขาเลิกดึกเลยคุณอ้อมแล้วกว่าเขาจะเสร็จจากที่ทำงานกว่าจะกินข้าวกว่าจะถึงบ้านพอถึงบ้านทำอะไรหลับแล้วนะไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีแรงด้วยค่ะว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนเนี้ยมันทำให้เกิดกรรมธิการถึงกับบางคนก็บอกว่าเกิดกระทรวงเพศสัมพันธ์นี้ขึ้นความจริงไม่มีหรอกนะคะเขาก็บอกว่ากระทรวงนี้หรือกรรมธิการนี้ก็มีหน้าที่ที่จะรณรงค์ต่างๆเพราะว่ายังไงก็ตามประเทศเราเนี่ยคุณอ้อมหมายไม่ใช่ประเทศเราประเทศในโลกเนี่ยนะคุณอ้อมนะไอการที่ไม่มีบุตรเราบอกว่าเด็กคืออนาคตของชาติจริงๆแล้วเด็กคืออนาคตของโลกนะคุณอ้อมไม่ใช่ของชาติใดชาติหนึ่งเพราะถ้าไม่มีเพราะไม่มีเด็กเนี่ยนะเราก็ไม่รู้จะต่อไปยังไงนะฮะรุ่นเราเดี๋ยวก็อีกสักกี่ปีไหมนี่ไม่น่าจะอยู่ถึง20ปีมันก็คงจะจากโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ค่ะให้เขามีต่อไปเรื่อยๆให้เขาอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะนี่ก็คือหน้าที่ของคนรุ่นเราค่ะ
1: เราก็ส่งเสริมนะพี่ไหมของอ้อมเองอ่ะมีน้องที่ทำงานอยู่คู่หนึ่งเนาะเขาก็มีลูกยากค่ะเขาก็จะมากระซิบเลยว่าวันไหนไข่ตกจะขอลางานอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจในการที่จะมีลูกนะคนมีย่าเขาก็อยากมีนะพี่หมายแม้แต่วันไข่ตกนั่นคือวันสำคัญของเขาจริงๆนะ
0: ถูกต้อง
1: วันสำคัญเลยอันนี้มันเรื่องจริงนะคุณผู้ฟังมันเรื่องจริงเราอาจจะพูดเป็นมุกเป็นเรื่องตลกอ่ะมันเรื่องจริงแล้วก็หลายคนก็ใช้วิธีนี้นะคะ
0: ก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์เขาช่วย
1: ใช่ทางธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์
0: ใช่
1: อันนี้คือจริงๆอ่ะคุณหมอก็ให้พยายามตามแบบธรรมชาติน้องฟังที่เขาแนะนำน้องไปก็คือแบบธรรมชาติให้มากที่สุดก่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้ใครว่ากันทางวิทยาศาสตร
1: ์ใช่นะคะ นี่เป็นมุกแต่ก่อนเขาบอกเป็นมุกนะไข่ตกแล้วลางานนี่เรื่องจริงนะพี่ใหม่เรื่องจริงเราก็ต้องสนับสนุนด้วยนะคะคนตั้งใจจะมีลูกนะคะสวัสดีพี่พิเศษมาอีกทีนึงพี่ประภาสมาแล้วสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะของพี่ใหม่จบแล้วใช่ไหมคะกระทรวงเพศสัมพ
0: ัน
1: ธ
0: ์ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราขนาดเรื่องที่เราบอกว่ามันมองแล้วไกลตัวมากๆก็คือเรื่องโลกร้อนเรายังมองเห็นแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันส่งผลกระทบมากับเราทั้งสิ้นประชาเราเป็นหนึ่งในประชากรในโลกนะส่งผลกระทบมากับเราทั้งสิ้นนั่นคือเรื่องโลกร้อนแต่เรื่องที่ต่อไปมนุษย์มันจะไม่มีแล้วเพราะเด็กเกิดใหม่ไม่เกิดท่านอย่าคิดว่ามันไม่กระทบกับท่านมันกระทบกับท่านแน่นอน
1: นะคะพี่พิพัฒน์บอกฟังทุกวันครับวันนี้ทักทายเข้าไปสวัสดีพี่พิพัฒน์นะคะค่ะมาเรื่องที่เกี่ยวกับนายจ้างกับลูกจ้างบ้างส่วนใหญ่นายจ้างกับลูกจ้างเนาะอาจจะมีข่าวเรื่องข้อพิพาทกันมากแต่วันนี้เป็น

0: าวที่ทำให้ยิ้มได้ถ้าหนังสือคู่สร้างคู่สมยังจัดพิมพ์อยู่อ้อมเชื่อว่าข่าวนี้ต้องไปอยู่ในคู่สร้างคู่สมแน่นอนพี่ไหมถึงแม้มันจะเกิดในยุคสมัยนี้นะคะก็เอามาฝากบนเรดิโอก็แล้วกันนะคะคนอิจฉากันทั้งโซเชียลค่ะพี่ไหมเพราะว่าเจ้าของร้านหม้อไฟจีนเนี่ยซื้อรถ BMW ป้ายแดงค่ะคันละล้านห้าให้กับพนักงานค่ะโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะคะกลายเป็นเจ้านายในฝันนะคะก็เขาทำธุรกิจร้านหม้อไฟในประเทศจีนได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามค่ะหลังจากเธอทุ่มเงินซื้อรถยนต์ BMW ป้ายแดงคันละล้านห้าแจกให้กับพนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมเหตุผลของเขามีแค่นี้ค่ะพี่ไหมเขาบอกว่าเขาทนเห็นลูกน้องต้องขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าลมหนาวมาทำงานทุกวันไม่ไหวค่ะมันใจมันเจ็บนะคะเห็นลูกน้องเป็นแบบนั้นไม่เลยโอ้โห
1: น่ารักใจดี
0: คนนี้เขาชื่อหมาเยี่ยนลี่ค่ะเป็นเจ้าของเครือร้านหม้อไฟเนื้อวัวในเมืองเจียวจั้วนะคะมณฑลเหอหนานประเทศจีนนะคะเมื่อ24กันยายนที่ผ่านมานี้เองเธอพาพนักงานบางส่วนเดินทางไปรับรถ BMW คันใหม่ซึ่งแต่ละคันเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง1,500,000 บาทนะคะโดยเธอจัดการชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้าตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วคือมาจองให้เรียบร้อยเลยพี่ไหมนะผู้โชคดีที่เป็นลูกจ้างก็คือหลีเจี้ยค่ะพนักงานที่ทำงานกับร้านมาถึง8ปีนะคะได้รับรถ BMW สีขาวป้ายแดงพร้อมจดทะเบียนเป็นชื่อของตัวเองทันทีค่ะไม่ต้องควักเงินจ่ายสักบาทนะสักหยวนบ้านเขาเป็นหยวนเนาะแม้แต่หยวนเดียวแถมไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะคะเจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นมากฉันดีใจมากไม่เคยกล้าคิดกล้าฝันถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยระหว่างทางที่ไปโชว์รูมเนี่ยเจ้านายบอกว่าฉันจะพาเธอไปซื้อของเล่นชิ้นใหญ่ให้เป็นของขวัญ นะคะแต่เบื้องหลังของขวัญสุดหรูนี้เนี่ยกลับมีจุดเริ่มต้นที่อบอุ่นหัวใจค่ะเมื่อนายจ้างที่ชื่อหมาเนี่ยเขาบอกว่าช่วงหน้าหนาวปีที่แล้วเนี่ยเธอเห็นลูกจ้างของเธอที่ชื่อหลี่เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยหน้านี่แดงหูเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วมือนี่แข็งเกร็งจากอาการหนาวจัดเลยนะคะภาพนี้ทำให้เธอรู้สึกสงสารลูกน้องเป็นอย่างมากจนเกิดคำถามขึ้นในใจว่าในเมื่อฉันเนี่ยเป็นนายจ้างได้นั่งรถยนต์ทั้งอุ่นทั้งสะดวกสบายแล้วทำไมพนักงานของฉันจึงจะทำแบบเดียวกันไม่ได้สุดประเสริฐจริงๆเลยนะ
1: เป็นนายจ้างที่สุดยอดเลยอย่างเงี้ยแล้วลูกน้องจะรักแล้วก็จะไม่หนีไปไหนทำงานตลอดชีวิตเลยอ่ะ
0: มาเนี่ยเขาข้ามบอดในธุรกิจอาหารมานานกว่า20ปีนะคะเขาก็เปิดเผยถึงแนวคิดในการดูแลพนักงานว่าฉันเนี่ยประสบความสำเร็จในการหน้าที่การงานแล้วแต่ความรุ่งเรืองของบริษัทเกิดจากความทุ่มเทร่วมกันของพนักงานทุกคนเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ควรได้รับประโยชน์จากความสำเร็จครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้หลี่เนี่ยยังมีพนักงานอื่นๆที่ได้รับลดนะคะด้วย BMW เหมือนกันหลิวอิงอิงนะคะพนักงานอีกคนเขาไม่ได้แจกคันเดียวนะพี่ไหมดูสิ
1: คนนี้เราไปทำธุรกิจอะไรนะชาบูกันบ้างเถอะทำไมกำไรเยอะกันจังกำไรเยอะขนาดแจก BM ลูกน้องให้น้อง
0: คนนี้ได้ BM สีเทาค่ะเจ้านายบอกกับเธอว่าเธอทำงานหนักและเธอมีผลงานยอดเยี่ยมรถคันนี้จึงเป็นสิ่งที่เธอสมควรได้รับนะคะแต่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หมาเขาแสดงความใจปั้มนะคะเพราะในช่วงเทศกาลสำคัญของจีนเนี่ยเธอมักจะมอบสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันพร้อมกับเงินโบนัสให้กับพนักงานอยู่เสมอสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่ต้องการแบ่งปันความสำเร็จของธุรกิจให้กับคนทำงานเบื้องหลังซึ่งเรื่องราวของเจ้านายสายเปแบบนี้มักได้รับความสนใจอย่างมากในสังคมจีนนะคะโอ้นะคะ
1: ของเรานะแม้แต่จะแจก BMX คันมอเตอร์ไซค์เลยไม่ไหว
0: นี่ก็ไม่ใช่รายแรกในจีนนะพี่ใหม่ที่เขาใจปั้มแจกรถ BM ให้ลูกน้องเนี่ยเขาทำร้านอะไรนะเมื่อกี้อ้ําเล่าให้ฟังอะร้านหม้อไฟเน
1: า
0: ะ
1: มาล่าหม้อไฟชาบูเลยเนี่ยค่ะ
0: มีอีกคนนึงชื่อฉุยเพนกวินนะคะเป็นประธานบริษัทเหอหนานควงซานเคลนนะคะเขาได้รับฉายาว่าเจ้านายที่ชอบแจกเงินมากที่สุดค่ะเขาแจกเงินโบนัสให้พนักงานก่อนตรุษจีนปีที่แล้วเนี่ย180ล้านหยวนน่ะค่ะพี่ไหมหรือประมาณ900ล้านบาทอ่ะ
1: คิดเป็น
0: สัดส่วนสูงถึง2ใน3ของกำไรบริษัทในปีก่อนหน้านะคะนอกจากนี้ทุกวันสตรีสากลค่ะเขาจะมอบเงินให้พนักงานหญิง 2,000 คนคนละ800หยวนหรือประมาณ 4,000 บาทด้วยความใจปั้มยังไม่หมดเท่านี้นะคะทุกเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาจะมอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่มาจากชนบทคนละ 5,000 บาทหรือว่า 1,000 หยวนเพื่อสนับสนุนค่าเช่าเครื่อง

0: จากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรให้กับครอบครัวเรียกได้ว่าทั้งหมาที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่ซื้อรถ BM แล้วก็ฉุยเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของเจ้านายที่ไม่ได้มองพนักงานเป็นเพียงแรงงานนะคะแต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการแบ่งปันความสำเร็จให้กับคนในองค์กรด้วยดีจังเลย
1: มีเจ้านายอย่างนี้ไม่ใช่เจ้านายอย่างนี้มีประชากรอย่างนี้คุณอ้อมมันก็จะไม่มีการเหลื่อมล้ำกันทางด้านเศรษฐกิจนะก็คือคนมีช่วยเหลือคนไม่มีนะอย่างเงี้ยโอ้หมายว่ามันเป็นสังคมที่สวยงามแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะนะ
1: ประโยชน์ก็จะเกิดกับทั้งสองฝ่ายค่ะ
0: ถ้าเกิดคุณสร้างคุณสมยังจัดพิมพ์อยู่นะมีเด็กอยู่ในหนังสือแน่นอนเลยนะพี่ไหมเรื่องแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: นึกว่าคู่สร้างจะแจก
0: คู่สร้างแจกนะพี่ไหมตอนพี่ไหมแจกโบนัสเยอะไหมอ่ะตอนทำทัวร
1: ์เอ้ยหมายแจกเยอะคุณอ้อม
0: โอ้
1: หมายแจกเยอะหมายแจกกันทั้งปีเลยแหละ
0: ค่ะเพราะว่าไกด์ทำงานหนักเนาะทำงานหนักมากนะเพราะว่าเราไปกับบริษัททัวร์นี่รู้เลยว่างานบริการของคนนี้มันหนักจริงๆแต่ว่าเขาดูแลเวลาดูแลเขาจะดูแลเหมือนไม่ได้ฝืนนะพี่ไหมดูแลเขาก็มีความสุขของเขานะสังเกตดูเหมือนเราเหมือนกันอ่ะเราได้ดูแลผู้ฟังถึงมันจะเหนื่อยแต่มันก็รู้สึกอิ่มใจอ่ะนะ
1: อาชีพนี้คือต้องใจรักอย่างเดียวคุณน้อง
0: ค่ะนะคะนะคะก็มาอีกเรื่องนึงนะคะกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาอะไร
1: ที่เมื่อวานคุณอ้อมค้างไว้เรื่องอะไร
0: น
1: ั่
0: นน่ะสิอ้อมมาลืมเปิดอีกทีแล้วพี่ใหม่เรื่องกระติกน้ำกระติกน้ำร้อนของคนจีนแล้วก็ที่สีจิ้นผิงและภรรยาใช่ของสีจิ้นผิงและภรรยาเอามาทุกงานแล้วก็ถือมาทุกงานนะคะลืมสารภาพว่าลืมเปิดข่าวนี้ไว้ลืมไปว่าติดค้างคุณผู้ฟังอยู่นะคะเอามีเรื่องนี้ทิ้งท้ายแต่ว่าอาจจะไม่จบนะ
1: ไม่ทันไม่เป็นไรค
0: ่ะไม่ทันไม่เป็นไรเรื่องของความเชื่อพี่ใหม่เรื่องของความเชื่อของคนคนที่ชอบห้อยพระเครื่องอะค่ะพี่ใหม่เขาก
1: ็ห้อยคอเนี่ยนะ
0: พระห้อยคอที่เป็นพระเครื่องเนี่ยจริงๆอะเขามี10ข้อห้ามนะคะในการแขวนถ้าเกิดใครที่แขวนพระอยู่ควรรู้ว่าพระเนี่ยหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับตัวเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์นะคะ
1: แน่นอนแน่นอนใช่
0: เขามีข้อห้ามว่าห้ามทำอะไรบ้างเดี๋ยวเอาสั้นๆก็แล้วกันเนาะอย่างแรกนะ10ข้อห้ามที่คนแขวนพระเครื่องควรจะรู้มีอะไรเช็คไว้ก่อนจะได้ไม่เผลอทำโดยไม่รู้ตัวนะคะ1ไม่ควรจะด่าทอหรือว่าร้ายบุพการีนะคะ2ไม่ควรประพฤติผิดศีลธรรมนะคะแล้วก็ห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะคะไม่ควรนำพระเข้าไปในสถานที่อโคจรนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีความจำเป็นต้องไปงานลงงานเลี้ยงก็ถอดเก็บไว้ก่อนไม่ควรสวมพระขนาดมีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไม่ควรนำพระไปลองของหรือทดสอบพุทธคุณค่ะไม่ควรเก็บพระไว้ต่ำกว่าเอวไม่ควรวางพระไว้ในจุดที่ไม่เหมาะสมไม่ควรเดินลอดราวตากผ้าสตรีอันนี้นะคะแล้วก็ไม่ควรพูดดูถูกหรือลบหลู่องค์พระและครูบาอาจารย์ค่ะพี่ใหม่สิบข้อนี้ก็เป็นสิ่งเตือนใจเหมือนกันนะเป็นสิ่งเตือนใจเป็นที่เอามาเล่าเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เขาห้ามเป็นข้อห้ามที่ดีๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่ข้อแรกเนี่ยที่บอกว่าใส่สวมสร้อยพระไม่ควรจะด่าบุพการีใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่ควรจะพูด
0: ไม่ควรไม่ควรใช่ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ควรจะพูดนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนกับมีพระเป็นสิ่งเตือนใจด้วยนะพี่ใหม่เนาะแต่ลอดราวผ้าเนี่ยอันนี้เป็นเขาถือจริงๆนะไม่ควรทำ
1: ไม่แน่
0: นี่คือความเชื่อ
1: ไอ้มองในแง่วิทยาศาสตร์มองในแง่ความจริงเราอาจจะสร้อยมันอาจจะไปเกี่ยวกับสายสร้อยไอ้สายอะไรล่ะสายราวตากผ้ามันก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะหมดเวลาซะแล้ว
0: หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยววันจันทร์มาเจอกันใหม่นะคะ
1: เจอกันค่ะสวัสดี
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกธนาคารโลกแนะไทยปรับนโยบายเกษตรเพิ่มผลิตภาพสร้างงานคุณภาพเครือข่ายหน่วยงานวิจัยและภาคีด้านการเกษตรจัดสัมมนาเรื่องการปฏิรูประบบเกษตรและอาหารไทยเสริมพลังเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นเวทีสัมมนาคู่ขนานการประชุมประจำปี IMF World Bank ปี2569นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.กล่าวเปิดการสัมมนาว่าภาคเกษตรไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศธกส.จึงมุ่งปรับบทบาทเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อช่วยเกษตรกรเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มขณะที่นายอาเชสประสันนักเศรษฐศาสตร์การเกษตรอาวุโสธนาคารโลกกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการปฏิรูปภาคเกษตรในเอเชียกรณีศึกษาประเทศไทยว่าความท้าทายสำคัญของภาคเกษตรไทยคือการสร้างมูลค่าเพิ่มและงานที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายการจ้างงานจากการผลิตทางการเกษตรขั้นต้นไปสู่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและภาคบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้สูงขึ้นและมีสภาพการจ้างงานที่ดีขึ้นทั้งนี้ไทยเผชิญการชะลอตัวของผลิตภาพภาคเกษตรมากกว่าหลายประเทศจึงจำเป็นต้องปรับแนวทางสนับสนุนภาคเกษตรจากมาตรการที่ผูกกับราคาผลผลิตหรือปริมาณการผลิตไปสู่การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาระบบชลประทานโครงสร้างพื้นฐานและบริการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับการผลิตตามความต้องการของตลาดและสภาพภูมิอากาศโดยยกตัวอย่างเวียดนามที่ทยอยปรับนโยบายสนับสนุนภาคเกษตรและเพิ่มการลงทุนวิจัยจนสามารถยกระดับผลิตภาพและพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้ไปรษณีย์ไทยร่วมจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกการประชุม IMF World Bank พร้อมตราประทับมูลค่าดวงละ5บาท 65,000 ดวงนายชวลิศสุนทรสารทูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจ S-Curve บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าได้รับอนุญาตให้จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภาพตราสัญลักษณ์การประชุมประกอบพื้นหลังเป็นภาพลายไทยและภาพเงาสถาปัตยกรรมเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ประชุมครั้งนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมกำหนดวันแรกจำหน่ายในวันที่12ตุลาคม2569โดยจำหน่ายแบบดวงดวงละ5บาทเต็มแผ่น10ดวง50บาทจัดพิมพ์ 65,000 ดวงหรือ 6,500 ชุดไม่มีซองวันแรกจำหน่ายโดยครั้งนี้ไม่ได้มอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมประชุมแต่มีจัดจำหน่ายที่งานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกบริเวณด้านหน้าหอ2ชั้น G ฝั่งเล็กศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยบูธไปรษณีย์เปิดวันที่12ถึง17ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่18ตุลาคมเวลา 8:00 นถึง 15:00 น.ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com และที่ไปรษณีย์พระโขนงไปรษณีย์สามเสนในไปรษณีย์กลางบางรักโดยสามารถประทับตราสัญลักษณ์ไว้เป็นที่ระลึกได้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และที่ไปรษณีย์พระโขนงภูเก็ตเริ่มแล้วประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งศาลเจ้าเก่าแก่จังหวัดภูเก็ตเนืองแน่นไปด้วยประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวร่วมประเพณียกเสาโกเต้งพร้อมอัญเชิญตะเกียงไฟทั้ง9ดวงขึ้นสู่ยอดเสาอันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569อันเป็นประเพณียิ่งใหญ่ของเกาะภูเก็ตที่สืบสานรักษามายาวนานร่วม200ปีโดยหลังประกอบพิธียกเสาโกเต้งเสร็จสิ้นประชาชนในพื้นที่จะร่วมกันงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์หันมารับประทานผักและถือศีลตลอดเวลาทั้ง9วันและตะเกียงไฟทั้ง9ดวงที่ถูกอัญเชิญไปจะส่องสว่างสวยแบบนี้จนเสร็จสิ้นประเพณีถือเป็นสัญลักษณ์ขององค์เทพเจ้าที่อำนวยพรและอำนวยโชค

0: แก่ผู้ร่วมประเพณีกินผักสำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้นมีศาลเจ้าหรืออามกระจายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองรวมทั้งหมด41แห่งให้ประชาชนได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระและตลอดช่วงทั้ง9วันนี้จะมีการประกอบพิธีกรรมหลากหลายทั้งการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองและพิธีสวดมนต์หรือสงเก้งเป็นประจำทุกคืนมีพิธีลุยไฟปีนบันไดมีดทั้งนี้ททท.สำนักงานภูเก็ตคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีราว 140,000 คนโดยจำนวนนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยรวมถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะที่เม็ดเงินสะพัดในพื้นที่คาดว่าจะอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทส่วนยอดการจองห้องพักในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ70และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุของ FM 100.5 นะครับฟังกันสดๆได้เลยนะครับหรือจะฟังสดชมสดได้ที่หน้าแฟนเพจของเราครับ MCOT News FM 100.5 นะครับก็เป็นอีกช่องทางที่รับฟังติดตามรายการของ FM 100.5 รวมถึงไขปมคนในข่าวได้ง่ายขึ้นนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับกดติดตามเข้าไว้กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับรวมถึงจะส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ทางช่องทางของคอมเมนต์นั่นเองนะครับหรือว่าจะฟังผ่านแอปพลิเคชันอย่าง MCOT Connect ก็ง่ายเช่นกันนะครับดาวน์โหลดติดเครื่องไว้ก็รับฟังรายการวิทยุของ FM 100.5 รวมถึงไขปมคนในข่าวได้ด้วยนะครับ แน่นอนครับอีกช่องทางที่จะพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้กับรายการไขปมคนในข่าวของเราครับ LINE ครับ @mcotnews นะครับทักทายเข้ามากันได้เลยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์ครับวันนี้เป็นประเด็นที่เรียกว่าเราเคยหยิบยกเรื่องนี้ที่มันเป็นช่วงของข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราอาจจะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับใครจำเรื่องของการโกงข้อสอบโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นได้เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับข้องกันโดยตรงเลยนะครับกับประเด็นนี้ครับมวยล้มไม่ล้มปปช.ส่งฟ้องโกงสอบท้องถิ่นไม่ทันคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
8: สวัสดีครับคุณโอ๊คสนิทสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
7: ครับอาจารย์ครับก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างนั้นเลยครับอาจารย์คือล่าสุดปปช.ก็ออกมายอมรับคือส่งฟ้องคดีโกงสอบข้าราชการไม่ทันทำให้3ผู้ต้องหาเนี่ย3คนก็คือคุณพิชิตคุณอัศวินแล้วก็คุณทศพรเนี่ยเขาเรียกว่าถูกปล่อยตัวเป็นการชั่วคราวครับอาจารย
8: ์ปล่อยตัวเป็นการชั่วคราวก็จริงๆก็คือจริงๆเนี่ยถูกเขาเรียกว่าอะไรนะถูกจับตัวนะตามหมายจับเมื่อตอนที่ออกหมายจับมาเนี่ย3คนเนี่ยพวกเราก็จับกันได้แม่นนะนะตอนนั้นเนี่ยนะไม่น่าเชื่อนะผ่านมา84วันแล้วนะผ่าน84วันแล้วเวลามันช่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับนะแล้วตอนนั้นเราก็ได้ยินความแข็งขันที่ประกาศต่างๆออกมามากมายเพราะว่าไอ้กรณีนี้เนี่ยเราเรียกชื่อกรณีนี้สั้นๆว่าโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นใช่ไหมฮะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องของเราเรียกว่าอภิมหาโกง
7: ครับ
8: เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดว่านี่คือมีทั้งพยานหลักฐานมีทั้ง เรื่องราวที่สืบสาวเราเรื่องได้อย่างชัดเจนเลยว่าเนี่ยโกมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็มองเห็นว่ามันจะต้องจัดการเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังแล้วก็จะต้องไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยนะและที่สำคัญก็คือมันมีเม็ดเงินในการโกงที่ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนจำได้ตอนนั้นที่ประกาศออกมาครั้งแรกเนี่ยคือประมาณสัก 4,500 ล้านบางครั้งก็บอกว่าไปถึงหมื่นล้านด้วยซ้ำไปเพราะว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยมันจะต้องตรวจสอบเส้นเงินกันอย่างชัดเจนเนี่ยนะแล้วมาถึงวันนี้ไอ้เหตุการณ์ที่คุณโอ๊คได้พูดเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนตกใจอ้าวจู่ๆทำไมปปช.ส่งฟ้องนะไม่ทันนะครับก็วุ่นวายกันพอสมควรทำให้จะต้องปล่อยตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งผู้ต้องหา3คนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาสำคัญแหละนะเป็นคือตอนนั้นเราก็พูดกันอยู่เสมอว่าตกลงนี่มันเป็นปลาใหญ่หรือว่าปลาเล็กนะฮะ
7: เป็นช่องเป็นอยู่ระหว่างไหนของเรื่องราว
8: อยู่ระหว่างไหนของเรื่องราวตอนนี้ปัญหาก็คือปลาถูกปล่อยออกมาจากนะฮะ
7: จากตะข่อง
8: ไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าปลาใหญ่ปลาเล็กไม่รู้แล้วฮะ
7: ครับ
8: เหตุผลก็เพราะว่ามันเกินระยะเวลาตามกฎหมายและอันนี้ก็ว่ากันตามกฎหมายนะฮะว่าเป็นการฝ่าอาณาถูกฝากขังครบ7ผัดตามกฎหมายนะฮะมีโอกาสได้ฝากขังอยู่7ผัดผัดละ12วัน12 7 84นะฮะผ่านมาเรียบร้อยนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยแล้วเราเรื่องเนี้ยเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าตกลงอ้าวมันไปอยู่ในมือของปปช.ตอนไหนนะครับเพราะว่าตอนจับครั้งแรกเนี่ย ถูกส่งจับเข้าไปทางตำรวจก็เรียก CIB ไงฮะสอบสวนกลางนะครับสอบสวนกลางนี่เป็นคนจับเนี่ยผมก็ยังจำได้นะทั้ง3คนเนี่ยทั้งอะไรนะคุณวินใช่ไหมคุณวินอะไรอ่ะ
7: คุณจ่าพิชิต
8: ด็อกเตอร์วินจ่าพิชิตแล้วก็น้องสาวเขาอ่ะ
7: คุณทศพร
8: ใช่ไหม
7: ทศพรทศพรนะจ๊ะ
8: ทศพรหรือสัตพร
7: นั่นแหละ
8: โอเค
7: คร
8: ับ ชื่ออาจจะสับสนนิดนึงนะเดี๋ยวนะคือ
7: เดี๋ยวผมลองหาดูก่อนนะอาจารย
8: ์ชื่อสัตพรฮะ
7: สัตพรใช่ครับ
8: สัตพรนะครับทั้ง3คนเนี่ยเราก็จำชื่อได้แม่นเลยแล้วก็ปรากฏว่าถูกจับมาแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวนะฮะในที่สุดก็เข้าเรือนจำเนี่ยนะครับแล้วเราก็ได้ยินแค่ตรงนั้นนะก็ว่าจะต้องสืบสวนสอบสวน
7: ครับ
8: แล้วเรื่องราวก็มาโผล่บอกว่าเอาครบ84วันแล้วปล่อยตัวเอ้าทำไมไปอยู่ในมือปปช.ล่ะ
7: ครับ
8: ปรากฏว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ฮะพอไปดูเขาจริงๆเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยทำการสืบสวนสอบสวน30วัน นะฮะทางสอบสวนกลางก็ออกมาเปิดเผยว่าจัดการไป30วันพอครบ30วันแล้ว3คนเนี่ยมันเข้าข่ายว่าจะต้องดำเนินการที่จะส่งไปให้อัยการพิจารณาฟ้องหรือไม่ฟ้องเนี่ยนะครับมันจะต้องทำโดยปปช.เพราะเขาเป็นเหมือนเป็นข้าราชการไงฮะถูกไหมฮะถึงแม้จะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็ต้องส่งไปให้ปปช.ซึ่งเรื่องนี้เราเคยพูดกันแล้วว่าการดำเนินคดีคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยมันจะไปมีข้อกำหนดอยู่ชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการสอบสวนสืบสวนโดยสอบสวนโดยปปช.ที่เป็นข้อกำหนดซึ่งไม่เหมือนพวกเอกชนทั่วไปก็ตำรวจก็ดำเนินการไปได้แต่ก็ไปติดชะนักอยู่ตรงนี้นะฮะปรากฏว่าพอครบ30วันเขาก็ส่งต่อไปให้ปปช.นะเป็นคนดำเนินการต่
7: อ
8: ทีนี้ผ่านไป30วันก็เหลือจริงๆก็เหลือเท่าไหร่อ่ะ54วัน
7: ครับ
8: ถูกไหมฮะ
7: ถึงจะครบ
8: ก็แสดงว่าปปช.รับลูกเข้ามาในการที่จะมาสอบสวนต่อในอีก54วันรวมเป็น84วันเพราะนั้น54วันเนี่ยปรากฏว่าบอกว่าไม่ทันในการที่จะพิจารณาว่าจะฟ้องไม่ฟ้องจะดำเนินเรื่องอย่างไร
7: คร
8: ับ ปรากฏว่าเรื่องราวเราหน้าทางเรานี้ก็ถูกเปิดเผยมานะครับผมก็ฟังคำสัมภาษณ์ของประธานกรรมาธิการปปช.แหละนะฮะ บอกว่าได้สอบถามทางด้านปปช.ว่าทำไมถึงฟ้องไม่ทันในที่สุดก็ทราบว่าอ๋อเขาเอาเรื่องนี้ไปมัดรวมเข้ากับผู้ต้องหาหรือว่าผู้ที่น่าสงสัยที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการโกงข้อสอบอีกประมาณ 6,000 รายด้วย
7: ก็คือจำนวนโอ้โหจาก3กลายเป็น 6,000
8: เออมันไปมัดรวมเข้าด้วยกันไงฮะ
7: ครับอาจารย์
8: ซึ่งผมก็งงมากในระบบเนี้ยว่าทำไมมันต้องทำไมจะต้องไปมัดรวมเข้าด้วยกันถูกไหมครับเพราะ 6,000 นะโอ้โหสอบสวนบอกว่าวันเนี้ยดำเนินการสอบสวนไปได้สักประมาณ 1,000 รายมั้งนะครับ
7: 50กว่าวัน 1,000 รายอ่ะ
8: จ
7: ะตีเป็นตัวเลขบัญญัติตายยา
8: ไม่ใช่50วันแล้วเนี่ยมันแปดเท่าไหร่อ่ะน
7: ั่
8: นแหละบวกกันเข้าไปเนี่ยนะแต่เริ่มต้นเพราะจริงๆปปช.เนี่ยนะครับเป็นคนเข้าไปเอี่ยวตั้งแต่เริ่มต้นเลยโดยซ้ำไปถูกไหมครับเพราะว่าวันจับอ่ะวันจับไอ้การแก้ข้อสอบเนี่ยจำได้แม่นไหมผมยิ่งจำแม่นเลยเนี่ยนะฮะมีทางบิ๊กเต่าเนี่ยไปในนามของ CIB นะครับตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางแล้วก็มีปปช.ไปด้วยมีอะไรต่างไปด้วยเนี่ยนะมันผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าไปได้แค่สักร้อยสักพันหนึ่งพันรายซึ่งก็ยังไม่ได้ไปไหนนะฮะบอกว่าตั้งคณะเอาเป็นเท่าไหร่หกคณะเรียนคณะละกี่คนเนี่ยนะปัดโผกว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จปรากฏว่าไปมัดรวมเข้าด้วยกัน
7: ครับ
8: นะแล้วก็คาดการว่าปลายปีเนี้ยถึงจะได้ฟ้อง 6,000 รายบวกกับอีก3รายนี้ด้วย
7: ครับ
8: นะเอาเป็นว่าเอ้ยเราก็งงเอาไปพันไปผูกเข้าด้วยกันพอไปพันเข้าด้วยกันไอ้นั้นไม่เสร็จอันนี้ก็เลยไม่ฟ้องไปด้วยอ้าวเพราะยังไม่ฟ้องไปด้วยยังไม่ได้ส่งฟ้องอ่ะพูดง่ายไม่ได้แยกส่งอ่ะ
7: ครับอาจารย์
8: พอไม่ได้แยกส่งก็เลยกลายเป็นไม่ทันก็ต้องปล่อยตัวไปตามกฎหมายเพราะว่าในแง่ของการนะจับกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรพูดเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับถ้าเกิน84วันไม่ได้แล้วต้องปล่อยแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าจะส่งฟ้องเลยก็ต้องดำเนินการซะก่อนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าตกใจกันแล้วก็ปปช.ก็ออกมาแจ้งให้ทราบว่าปล่อยไปแล้วเพราะว่าไม่ทันจริงๆนะและที่สำคัญคือประกาศไว้ว่าคือไม่รู้เหมือนกันก็ห้ามเขาหนีไม่ได้เอาพูดอย่างนี้ด้วยนะงงไปกันนะครับ
7: ห้ามเขาหนีไม่ได้แปลกนะอาจารย์ทำไมถึง
8: พูดไปทำไมยังไงก็เพื่อไงนะก็ไม่รู้นะครับคือบอกว่าจะคงจะไปแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อหาอะไรต่างเนี่ยพร้อมกันกับ 6,000 คนในปลายปีนี
7: ้ปลายปีนี้มีเวลาประมาณ 2-3 เดือน
8: ฟังเอาไว้อะครับฟังเอาไว้นะฮะก็ไม่รู้ก็ไม่มีหลักประกันเดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะเลื่อนก็จะอะไรต่างๆที่เป็นต้นเนี่ยนะครับ
7: ครับ
8: นะฮะคือมันเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่เราก็สับสนเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเอาเป็นว่าอยู่ในมือเวลานี้เนี่ยยังไม่ได้ฟ้องใครเลยนะครับนะยังไม่ได้ฟ้องใครเลยประการที่1ประการที่2เนี่ยตอนนั้นมีอยู่2คนก็คือ DSI จำได้ไหมฮะ DSI ที่ก็ไปเอี่ยวด้วยเนี่ย DSI นี่เขาก็ให้ออกจากเขาเรียกว่าอะไรออกจากราชการไว้ก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็ปล่อยตัวเหมือนกันอีกนะไม่ได้ถูกจับตัวอะไรไว้ก็รอดำเนินการต่อไปนะครับนะแล้วตกลงไอ้11คนที่ไปเจอตอนกำลังแก้ข้อสอบก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดทั้งสิ้น
7: ครับ
8: นะฮะแล้วก็ไอ้ 6,000 ที่เขาไปต้องเกี่ยวแน่นอนเพราะว่ามันไปไอ้ข้อสอบมันถูกไอ้คะแนนมันถูกแก้เนี่ยมันต้องเอี่ยวเรื่องนี้แน่นอนถูกไหมครับก็ยังไม่ได้เดินสรุปจนถึงวันนี้เนี่ย มันยังไม่ได้ฟ้องใครเลย
7: ถูกครับ
8: นะยังไม่ได้แจ้งข้อ

0: ันเป็นการสิ่งที่จับต้องได้แล้วขบวนการเรื่องราวเหล่านี้มันใหญ่โตมีอะไรต่างที่ถึงได้หลุดมาถึงขนาดนี้ได้นะครับปล่อยมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ในสุดก็หลวมมากมายเลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับผมเองเนี่ยมาติดใจตรงนี้ฮะคุณโอ๊คติดใจตรงคำแถลงหรือเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยก็คือคุณอนุทินนะฮะกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานดินเนอร์ทอล์กซีโร่คอร์รัปชันฟอร์มพอลิซีทูแอคชั่นก็แปลภาษาไทยก็แปลว่ารัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันคือคอร์รัปชันเป็นศูนย์แล้วนะแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเนี่ยคือพูดง่ายว่านโยบายรัฐบาลที่จะจัดการกับเรื่องของคอร์รัปชันซึ่งเรื่องนี้มันคือตัวอย่างของคอร์รัปชันที่ชัดเจนที่สุดถูกไหมครับนายกกล่าวว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมอ่านคำพูดเลยนะฮะที่เป็นบันทึกก็คือว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศเฉพาะการกระทำผิดกฎหมายแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาครัฐผู้ประกอบการต่อการแข่งขันนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเมื่ออำนาจรัฐถูกหาประโยชน์เพื่อส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเอาทีนี้มาถึงไฮไลท์นายกจึงย้ำว่าการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลต้องมีหลักชัดเจนคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิด
1: ครับ
0: ขอย้ำอีกทีนะฮะสามหลักด้วยกันคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบ
1: ครับ
0: และปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดโดยหลักการดังกล่าวต้องใช้กับรัฐบาลอันนี้นายกย้ำเลยนะนายกรัฐมนตรีด้วยและรัฐมนตรีด้วย
1: ร
0: วมทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือที่ก็เรียกว่า conflict of interest เนี่ยนะและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนพร้อมระบุ3หลักมีเป้าหมายเดียวกันคือ zero corruption เพื่อทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบโดยที่คนไม่จ่ายเงินสินบนต้องได้รับบริการตามสิทธิธุรกิจที่ไม่ซื้อเส้นสายต้องสามารถแข่งขันได้และข้าราชการที่ปฏิเสธคำสั่งมิชอบต้องได้รับความคุ้มครองสั้นๆก็คือพูดง่ายว่ารัฐบาลประกาศจริงจังว่าจะเอาใจเรื่องนี้แต่เราดู3ข้อนี้ปิดโอกาสโกง
1: ครับ
0: นะฮะก็ไม่รู้ณเวลานี้ก็ยังไม่เห็นปิดอะไรกับไอ้เรื่องนี้นะการสอบข้อสอบเนี่ยนะข้อสอบทุจริตเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเปิดโอกาสตรวจสอบ
1: ครับ
0: แล้วการตรวจสอบมันเป็นอย่างนี้เหรอครับเนี่ยปล่อยให้ก็เรียกอะไรปปช.ทำได้แค่นี้ทำไม่ทันแล้วก็ปล่อยผู้ต้องหาออกมานะฮะอย่าก่อนและที่สำคัญคือปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยพ้นผิดโอเคงานนี้มันไม่ได้มีใครใช้อำนาจช่วยพ้นผิดแต่มันเป็นโอกาสที่ทำให้หลุดไปก่อนถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ฮะยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็ยังไม่สามารถจะมีหลักประกันได้ว่าคดีนี้มันคืบหน้าไปถึงไหนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะผมไม่อยากจะย้อนไปอีกหลายเรื่องด้วยกันแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอ้โม่งน้ำมัน
1: ครับอาจารย
0: ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆอ่ะยังมีอยู่ในคามืออันนี้อีกเยอะเลยอีกหลายเรื่องเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ไอ้3ข้อเหล่านี้มันก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมนะพูดง่ายๆนะครับยังไม่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะยังคราวเนี้ยโอกาสที่จะตรวจสอบคนเหล่านี้นะครับหรือว่าถูกส่งเข้าไปยังศาลเพื่อดำเนินคดีเนี่ยเพื่อให้ศาลสืบสาวเราเรื่องต่อเนี่ยนะครับในการพิจารณามันยังไม่ไปอ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วปปชเองเนี่ยเราก็รู้นะครับว่าปปชเนี่ยมันก็เป็นคำถามมาตั้งนานแล้วแหละ เพราะว่ามีคนก็แซวว่าปปชเนี่ยผมก็แปลอยู่นะเป็นไปอย่างเชื่องช้านะมันใช้เวลามาก ในรายละเอียดแล้วเป็นคนที่จะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเป็นผู้ที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแต่ในแง่ของอะไรอ่ะการจัดการประสิทธิภาพในการดำเนินการเนี่ยมันเป็นไปอย่างเชื่อช้าจริง
1: ๆครับ
0: สมมุติว่ารับเรื่องมาสัก100เรื่องแต่สามารถดำเนินการที่แบบว่าจนกระทั่งชี้มูลความผิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีไม่ถึง 10% นะครับ
1: ครับ
0: ถึงถือว่า

0: น้อยมากอย่างเคสนี้มันเป็นเคสที่ใหญ่มากแล้วเห็นคาตาทั้งหมดขนาดนี้แล้วทุกคนก็ตั้งความหวังไว้แล้วทำไมมันถึงช้าขนาดนี้มันถึงช้าอ
1: ้
0: างเหตุเพราะว่าไปม้วนเข้าด้วยกันเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบว่ากฎหมายมันบังคับหรือครับว่าเกิดเรื่องเดียวกันแบบนี้จะต้องเวลาจะฟ้องก็ต้องฟ้องด้วยกันทำไมมันถึงได้คำแยกส่วนออกมาไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าสามคนนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยแหละมันไม่ใช่ไอ้ผู้สอบผู้ที่ไปเปลี่ยนผู้ที่เอาผลประโยชน์จากการเป็นผู้สอบหรือผู้ที่เข้าไปได้เป็นข้าราชการเนี่ยมันไม่ใช่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทำไมจะต้องไปมัดเข้าด้วยกันนั่นนี่คือคำถามที่มาแรงๆเลยนะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ลำบากสิครับแล้วพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะครับมันพอไล่ไปเรื่อยๆคุณโอ๊กมีคำถามว่าคุณโอ๊กกว้านใจเหรอครับว่าปลายปีนี้จะฟ้องหันนะ
1: ก็ถ้าเทียบบัญญัติตายยางเป็นเวลาที่ตรวจสอบระยะที่ผ่านมาได้ 1,000 คนเนี่ยกับระยะเวลาที่เหลือเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เข้าข่ายนะ
0: ไม่มีทางอ่ะผมดูแล้วเนี่ยนะถูกไหมครับแล้วถึงเวลาก็ยืดเวลาไปอีกถูกไหมฮะที่เวลาไปอีกเพราะว่าดูเหมือนเกณฑ์ของปปช.เนี่ยเขาคิดอยู่ในใจว่าเวลาทำเรื่องใหญ่อะไรทีก็ประมาณ2ปีเอา2ปีมาเป็นตัวตั้งอุตายแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: คือแหมมันลบคดีคอร์รัปชันคดีใหญ่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับเราเห็นในต่างประเทศเวลาเขาดำเนินคดีใช่ไหมเขาเดินเรื่องไอ้คอร์รัปชันนี่เขาเร็วมากถูกไหมครับเขาจัดการได้อย่างรวดเร็วของเราทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เรามีศาลพร้อมที่จะตัดสินแต่ศาลรอเรื่องกว่าจะขึ้นไปถึงศาลเนี่ยมันไม่ไปแล้วการตัดสินคดีโกงมันจะได้จัดการได้อย่างไรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่คาใจมากๆว่าครั้งเนี้ยทำให้มันรู้สึกช็อกไปตามๆกัน
1: ครับ
0: นะช็อกไปตามๆกันก็เพราะว่ามันยังไม่ได้ไปถึงไหนนะฮะแล้วในรายละเอียดเนี่ยถ้าเรามาดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับแล้วจะจำได้นะครับผมเนี่ยไปทบทวนดูแต่ตอนที่เกิดเรื่องมานายกรัฐมนตรีประกาศอย่างขึงขังเลยนะตอนนั้นนี่นะครับว่าจะต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็ปปช.ก็ดูเหมือนก็รับลูกเลยว่าเรื่องนี้เขาจะนะเอาจริงนะฮะ
1: ใช่
0: นะครับนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจำได้เลย24คือเรื่องเนี่ยมันเกิด22มิถุนายนนะ24มิถุนายนเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมนี้เลยนะครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ชี้บอกว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็นพฤติกรรมที่อุกอาจเพราะเป็นการแก้คะแนนเปรียบเสมือนหนึ่งทฤษฎีผลไม้พิษผมนี่นะผม
1: ครับ
0: โพสต์ข้อความมาเลยนะฮะย้ำชัดไม่ได้สั่งว่ามันจะให้โมฆะทั้งหมดจนกระทั่งคนตั้งใจสอบต้องเดือดร้อนไปด้วยแต่จุดเริ่มต้นการทุจริตสอบเขาถึงขั้นนี้เกิดขึ้นในยุคใครนายกแบบว่าในเดือนเกิดสอบในช่วงเดือนธันวาคมปี2018แต่ก่อนหน้านั้นปี66นี่ไม่มีการสอบนะฮะอันนี้ก็เล่าถึงเรื่องที่มาเนี่ยนะครับระบบนี่มันเป็นทฤษฎีไอ้ผลไม้พิษเนี่ยนะครับ แล้วก็ทราบรายละเอียดว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนที่จัดสอบนะจากมบูรพามาเป็นมสวเนี่ยนะครับอันนี้ก็ทราบรายละเอียดกันอยู่ตามขั้นตอนนะแต่ก็แปลกใจมีการรั่วและเฉลยข้อสอบได้อย่างไรนี่นายกพูดไว้เองเลยนะที่แย่ที่สุดคือมีการแก้ข้อสอบแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการนี่คือขังมากนะครับต่อให้ผู้บริหารไม่มีส่วนเกี่ยวแต่พอบรรจุเข้าไปก็ถือว่าประสิทธิภาพการทำงานไม่
1: ม
0: ีนะฮะแต่แล้วก็โยงมาเรื่องนี้ด้วยนี่ก็ขอทวงอีกก็คือแล้วเรื่องคลิปเสียงล่ะคล
1: ิ
0: ปเสียงได้ใช่ไหมครับ
1: อาจารย์ย้ำอยู่เสมอคลิปเสียงเนี่ย
0: ที่มีการกล่าวหารัฐมนตรีช่วยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วหรือไม่นายกกล่าวว่าคลิปเสียงไม่สำคัญเท่ากับหลักฐาน
1: ครับ
0: คลิปเสียงยังไม่รู้ว่าของจริงของปลอมเขาก็ฟังจากโซเชียลมีเดียยังไม่มีใครมาบอกว่าเป็นคลิปเสียงที่นำมาเป็นส่วนหนึ่งของรูปคดีซึ่งตรงนี้ตำรวจคงทำอยู่ถ้าเป็นของจริงก็ต้องดำเนินคดีอย่างเต็มที่นี่พูดนะตำรวจอย่างนี้นะถ้าเป็นของจริงแต่เราก็จะไม่เคยได้ยินความคืบหน้าของเรื่องคลิปเสียงเลยจากท่านทุกวันนี้ถูกไหมครับท่านที่ในคลิปเสียงมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมันจะลามไปถึงปลายใหญ่ด้วยถูกไหมครับชัดเจนมากในขณะที่ส่วนของกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายปลัดกระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความดำเนินคดีซึ่งเมื่อเช้าได้รับฟังรายงานว่ามีว่าตำรวจเนี่ยยังไม่ได้ทำไม่ได้เพราะสำนวนอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปช.เพราะผู้ร้องกลุ่มแรกบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้ที่สอบได้แล้วไม่ได้รับการบรรจุเขาไปร้องที่ปปช.ไม่ได้ไปฟ้องที่ตำรวจตำรวจก็ทำคดีไม่ได้นอกจากการซัพพอร์ตไปนะตำรวจที่ซัพพอร์ตไปดังนั้นต้องถือว่าเหตุการณ์นี้กระทรวงมหาดไทยคือหนึ่งในผู้เสียหายจึงไม่ต้องร้องต่อปปช.แต่ให้ฟ้องตำรวจเพื่อให้ตำรวจมาดำเนินคดีด้วยตัวเอง

0: นะนะ
1: อ
0: ันเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือว่าความจริงตอนเริ่มต้นนี่ก็ชี้ชัดเลยว่านี่ต้องเรื่องนี้ต้องเต็มที่ถูกไหมครับผลไม้พิษนี่ยอมไม่ได
1: ้ยอมไม่ได
0: ้ถูกไหมฮะแล้วจากนั้นเนี่ยมาเป็นระยะเราก็จะได้ยินนายกพูดอยู่เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยพูดง่ายๆว่าไม่ยอมนะฮะคำพูดที่นายกใช้ก็มีคำที่ตอนหลังที่แรงที่สุดก็คืออะไรอ่ะคำที่นายกใช้เนี่ยนะตัวอย่างเช่นบอกว่าอะไรฟาดให้เต็มที่เลย
1: ครับจำคำนี้ได
0: ้เตือนครับว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
1: ครับ
0: แล้วก็ยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูนะมีผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมืองที่มาเกี่ยวข้องต้องได้รับโทษ
1: ครับ
0: คือท่านก็ประกาศมาอย่างนี้นะฮะแต่แล้วถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มีกล่าวหากับใครสักคนหนึ่งนะครับนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยืนยันว่าเนี่ยได้บูรณาการร่วมกับทุกฝ่ายทั้งปปท.ปปง.ปปช.และตำรวจถึงวันนี้เรายังไม่ได้ยินปปง.มาเกี่ยวข้องอะไรเลยถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ นะปปง.ที่เกี่ยวกับเส้นเงินเนี่ยยังวันนี้ยังไม่ได้ยินอะไรเรื่องอะไรออกมาคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะ
1: ครับ
0: เออนะแล้วก็หลังจากพบความผิดปกติการทุจริตแก้ไขนะคะแนนสอบในระบบกับกระดาษคำตอบที่ไม่ตรงกันอย่างชัดเจนทั้งนี้นะทางการจะเร่งรัดการดำเนินคดีทั้งอาญาและฝันวินัยร้ายแรงรวมถึงการเพิกถอนสิทธิการบรรจุและเรียกเงินเดือนคืนต่อไปไอ้ตัวนี้ถอนสิทธิการบรรจุไปแล้วนะฮะอันนั้นใช่แต่การเลือกเงินเดือนคืนนี่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดนะ
1: ก็ยังไม่มีระเบียบออกมาหรือว่าก
0: ติกายังไม่มีระเบียบมาก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และที่สำคัญคือปปช.เป็นคนเขาเรียกอะไรนะอายัดไอ้กระดาษคำตอบอ่ะอาได้คำตอบตัวจริงไปประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ80,000กว่าพันใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ขอโทษนะฮะกระดาษคำตอบตัวจริงอยู่กับปปช.จนถึงวันนี้ปปช.ยังไม่ได้ตรวจข้อสอบเลยครับ ยังไม่ได้ตรวจเลยโดยเนี่ยยืดไปตั้งกี่วันแล้วเนี่ยถูกไหมฮะ ตั้งแต่22 มิถุนา
1: ครับ
0: ก็กดยังไม่ตรวจแล้วอ้างว่ายังไม่มีเครื่องมือตรวจฮะแล้วยังไงฮะมันจะช้าไปถึงไหนครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นการเตะถ่วงหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ก็ผมไม่ได้เตะมั้งถือไว้เฉยก็ใช้ได้แล้วนะฮะคือ
1: ห่อถ้าเตะต้องโยนไปให้คนอื่นใช่ไหม
0: นี่ก็ถือไว้เฉยไงเพราะว่าก็เป็นหน้าที่เขาโดยตรงไปโยนให้คนอื่นไม่ได้เนี่ยฮะปปช.เก็บไปเองอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: จะไปเตะกับใครล่ะถูกไหมฮะก็ต้องตรวจยึดไปเองก็ต้องตรวจสิครับ
1: ใ
0: ช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าไม่มีตรวจแล้วมันเป็นไปได้เหรอ
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรเลยเหรอแล้วจริงๆไอ้ที่เขาเรียกอะไรนะไปปลดไปถอดออกเนี่ยคือไปตรวจจากไอ้ตั้มได้ไอ้จากไอ้นั่นนะไอ้แฟชไดฟ์นะฮะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่มันมีการแก้ไขนะครับเทียบกับที่ประกาศเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยไอ้ที่ตรวจโดยที่ตรวจคะแนนได้คะแนนมาจากทางมสว.กับที่ไปอยู่ในแฟชไดฟ์มันไม่ตรงกันแล้วดูความคาดเคลื่อนตรงไหนแล้วก็ไปปลดเขาออกเนี่ยนะไปถอดเขาออกเนี่ยแต่ไอ้ตัวจริงเนี่ย เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดตัวเนี้ยมันดิ้นไม่หลุดเลยแหละถูกไหมครับดันไม่ตรวจดูสิ
1: ครับ
0: ทำไมอ่ะถูกไหมครับก็ถือตัวจริงไปนะปปช.ก็ล่าช้ามากพูดง่ายๆนะครับงานนี้เนี่ยถือว่าอะไรอ่ะน่าผิดหวังนะฮะน่าผิดหวังมากกับความรวดเร็วและหัวใจสำคัญอันหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีประกาศออกมาเมื่อประมาณสัก1 เดือนกว่าๆก็คือว่าไม่อยากให้ใครมาโกงบนหัวผมอะนะพูดง่ายอย่ามาโกงบนหัวผมนะ
1: ครับ
0: เป็นการแสดงคำกล่าวที่ถือว่าแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่17 กันยายน 2569นะซึ่งก็เหตุผลสำคัญก็คือเนื่องจากความไม่พอใจและปมทุจริตการสอบการแข่งขันครั้งนี้แหละเป็นที่อื้อฉาวอยู่ในความสนใจของสังคมและถูกได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
1: ครับ
0: นะความหมายก็คือนักทีมเปรียบเทียบว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับการลูกคมอ่ะเพราะว่าไอการที่จะมาโกงบนหัวนี่แสดงว่ามันต้องแหมมันต้องคนใกล้ตัวถูกไหมจริงไหมครับใครจะมาใครจะมาเล่นอะไรบนหัวได้นะฮะถูกไหม
1: ครับ
0: นะฮะก็ถือว่ามันต่อหน้าต่อตาแล้วก็เป็นเรื่องที่มันเหมือนเป็นเรื่องสยองและสะเทือนขวัญมากยอมรับไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะคือ นี่คือสิ่งที่ความจริงนายกก็ประกาศเอาจริงเอาจังมากนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าการดำเนินการมันอ่อนไปได้ยังไงนะตลอดเวลานะครับซึ่งต้องสั่งจัดการให้เด็ดขาดกับข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนะนี่คือคำที่กล่าวมาอย่างชัดเจนว่าอย่ามาโกงบนหัวผมเนี่ยนะครับ
1: อ
0: ย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็บอกด้วยว่าเรื่องนี้สังคมก็พิพากษาแล้วต้องขยายผลแล้วฟันข้าราชการเอี่ยวให้ได้แค่ย้ายไม่พอนี่ประกาศมาเลยนะต้องออกจากราชการไว้ก่อนต้องฟาดให้ยับไม่เกรงอิทธิพลไม่ปกป้องใครยิ่งฟ้องกลับฟ้องมาเลยแล้วก็ขีดเส้นว่า30กันยาต้องจบห้ามขยายเวลานี่ประกาศไว้นะฮะแล้วนี่วันที่เท่าไหร่แล้วนะ
1: วันนี้วันที่9ตุลาแล้ว
0: นะครับไม่ได้ขยายเวลาแต่เผอิญมันมีเดือนเพิ่มนะเองถูกไหมครับมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คำพวกนี้ประเภทถูกท้ายจบตรงนี้แล้วนะอะไรต่าง
1: เดดไลน์นะแต่ละอย่าง
0: มันก็ไม่ได้เห็นจบสักอันหนึ่งถูกไหมครับ
1: ยิ่งตอนที่มีการกำหนดกรอบต้องรายงานทุกสัปดาห์ทุก10วัน
0: อะไรได้เลยนั่นน่ะนายรองนายกประกรณ์แหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วท่านดูสิครับกี่คำสั่งแล้วที่ออกมาเนี่ยนะครับมันผ่านไปมันยังไงแล้วมันยังไงกันล่ะครับนะฮะผมเจอความเด็ดขาดในคำพูดนี่หลายครั้งแต่ผลที่ออกมามันไม่เป็นไปตามคำพูดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วท่านจะจัดการยังไงต่อไปล่ะครับถูกไหมฮะ
1: ค
0: ือเรื่องนี้มันก็น่าผิดหวังตรงที่ว่าเรื่องใหญ่อย่างนี้แล้วเป็นเรื่องสำคัญแล้วผมคิดว่าถ้าจะมองกันไปเนี่ยถ้าทำเรื่องนี้ให้สำเร็จทำเรื่องนี้ให้มันเห็นความคืบหน้าแล้วจัดการแบบอะไรอ่ะที่บอกอ่ะปิดชื่อนะครับถือพฤติกรรมเนี่ยนะไม่สนใจสนหมู่สนจ่าเนี่ยนะเอาจริงเลยนะดำเนินเรื่องเลยนะเพราะว่านี่จะเป็นผลงานของรัฐบาลด้วยนะถูกไหมครับ
1: จริงครับจริง
0: ผลงานที่คนจะยอมรับเลยนี่มันคือการปราบของไอ้ของจริงเลยแหละ
1: ปราบของแท้เลยตั้งใจจริง
0: ของแท้เลยมันไม่ได้กันแกล้งใครไม่ได้อะไรใครอันนี้มันของจริงเขาเรียกบอลมันมาเข้าเท้าอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: เราไม่ได้ไปวิ่งไล่เตะบอลนี่ไงบอลมาเข้าเท้าเลยนี่เต็มๆเลยทำไมไม่ยิงให้มันเต็มที่แหละทำไมไม่อัดทำไมเต็มที่ทำไมไม่จัดการให้มันแล้วจะอ้างว่าเป็นเรื่ององค์กรอิสระปล่อยไปตามเรื่องมันก็ต้องมีจัดการได้นะฮะถูกไหมครับมันก็ต้องชี้ทางให้เห็นชัดเจนนะครับอย่าปล่อยไปตามรอยว่าในเมื่อมันครบไม่ครบกำหนดก็ยังมีความหวังอยู่เพราะว่าเดี๋ยวปปช.เขาสอบสวนเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็ดำเนินการฟ้องเองก็ไปรอวันนั้นก็แล้วกันอ้าวทำไมอย่างนั้นนะครับใช่ไหมฮะก็ว่าไปตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายเพราะกฎหมายเขาเปิดช่องอย่างนั้นก็ว่าไป
1: ครับ
0: นะปปช.ก็ตั้งแทนเต็มที่เลยแหละเพราะว่าตอนนี้ก็ตั้งทีมไต่สวนขึ้นมา7ทีมทีมละประมาณ 5-6 คนแบ่งความรับผิดชอบไปกระจายไปตามภูมิภาคนะก็ไต่สวน1คนนะก็ให้ปปช.ที่หนึ่งคนเนี่ยต่อผู้ถูกกล่าวหาประมาณสัก300รายขนาดนี้ก็ไปแล้วประมาณ1,000ปากอย่างที่บอกแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โดยที่ยังไม่ได้มีการใครไว้เป็นพยานเลยนะตอนนี้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ดำเนินการไปอะไรพวกเครือข่ายนายหน้าทั้งหลายเนี่ยไปพบแล้วว่ามี 44สาย
1: ครับ
0: มีสายรองอีก51สายนะฮะแล้วส่วนในหน้าเนี่ยปปช.ก็สอบสวนเครือข่ายไปแล้ว44สายแล้วอยู่ระหว่างติดตามให้ครบ110สาย
1: ครับ
0: นอกจากนั้นก็พบเครือข่ายในหน้าสายรองลงไปที่รับเงินจากผู้สอบแล้วส่งไปต่อให้ในหน้าสายหลักอีกสามารถระบุตัวบุคคลและสอบปากคำไปแล้ว51ราย
1: ครับ
0: คือมันจะไม่ได้อย่างใจมาสืบกี่สายไม่รู้ว่าแต่ผมรู้สึกว่ามันสายไปแล้วครับตอนนี้ครับ
1: ตอนนี้กลายเป็นสายไปเสียแล้วอาจารย
0: ์มันช้าจริงๆครับอันนี้ก็ต้องขอพูดตรงๆนะว่ามันไม่ได้อย่างใจนะฮะเพราะว่าเคสนี้มันเป็นเคสที่ต้องถือว่าท่านนั้นก็เป็นมาสเตอร์พีซเลยเป็นชิ้นงานชิ้นโบแดงนะครับจัดการเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังแล้วปราบโดยไม่เห็นหน้าตาใครนะเอาให้เต็มที่เลยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ต้องจัดการให้หมดแต่มาถึงวันนี้มันยังไม่ใช่เลยอะนะมันยังอ่อนมากมันยังไม่รู้มันจะเป็นยังไงต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เราตั้งเป็นคำถามวันนี้ว่ามันมวยล้มหรือมันไม่ล้ม
1: ใช่
0: นะฮะ
1: เพราะมันยังก้ำกึ่งอยู่นะอาจารย์คือบางทีมันก็เหมือนจะล้มแต่เอ๊ะหรือจะไม่ล้มนะ
0: ใช่ไหมฮะหรือจะไม่ล้มหรือมวยติดชึ้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถูกไหม
1: วนรอบเวทีไปก่อน
0: วนไปเรื่อยแล้วปรากฏว่าจากธรรมดาเราหวัง

0: มันจะชกใน3ยก5ยก
1: ให
0: ้มันชกไปเรื่อยๆแล้วต่อเวลาไปเรื่อยๆยังไงอ่ะเรื่องไงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราก็เรียกร้องแหละนะครับในฐานะผู้ที่ดูเห็นอยากจะเห็นผลงานที่เกิดขึ้นโดยไม่ยิ่งนโยบายการปราบคอร์รัปชันซึ่งมันเป็นรากฐานของทุกทั้งหลายทั้งปวงนะฮะทุกอย่างแหละ
1: ครับ
0: ไอ้คอร์รัปชันนี่มันเป็นต้นเรื่องทั้งหมดเลยโดยยิ่งคอร์รัปชันที่มันกระจายเข้าไปถึงในระบบราชการอย่างเงี้ยโอ้โหสุดๆนะครับนะฮะ
1: ครับไม่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วยิ่งโดยเฉพาะการที่ทางปปช.เองก็ไม่มีมาตรการที่จะดูเรื่องของพฤติการของผู้ต้องหาทั้งสามรายด้วยนะอาจารย์
0: มันควรจะทำก่อนถูกไหมจริงๆอ่ะถูกไหมให้มันใกล้ดิ
1: ใช่
0: ทำไมต้องไปมัดรวมเข้าไป 6,000 นั่นน
1: ่
0: ะ
1: ในเชิงกฎหมายมันก็น่าจะมีอะไรที่บอกได้โดยเฉพาะและต่อให้ไม่มีก็เถอะแต่ว่ามันไม่กลัวไอ้คำว่าไม่มีมาตรการคุมตัวการป้องกันการหลบหนีเนี่ยบางทีมันก็ดูน่าสงสัยคนไม่ต้องจบกฎหมายก็ได
0: ้
1: คือคนทั่วไปเจอประโยคนี้เข้าไปเอ๊ะก็อ้าวเปิดช่องหรือเปล่าไม่รู้
0: ไม่แล้วมีอะไรสื่อก็ไปถามเนี่ยดร.วินเนี่ย
1: ฮะ
0: วันนี้ได้รับการปล่อยตัวมายังไงจะหนีไหมดร.วินก็บอกไม่หนีหรอกก็ใครจะไปบอกครับอ๋อผมเตรียมหนีแล้วครับไม่มีใครจะบอก
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะ
1: นี่แหละ
0: แหมมีที่ไหนอะไปถึงพอไปถามก็โอ้ครับโอ้ตอบหมอช่องเลยครับอันนี้ผมก็ได้หนีสบายขึ้นนะครับ
1: ถ้าตอบว่าโอ้เตรียมการไปแล้วครับเดี๋ยวก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะ
0: โอ้ยตายนะ
1: ก็เนี่ยแหละครับมันน่าสนใจน่าติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่จริงๆแล้วก็คำตอบสำคัญเลยก็อยู่ที่ปปช.จริงๆแหละครับอาจารย์ว่าปปช.เองจะทำเกมนี้ให้มันโปร่งใสแล้วก็ถูกต้องได้อย่างไร
0: ปปช.เยอะเหลือเกินนะครับตอนนี้นะครับ
1: ครับรับเต็มๆอยู่นะหลายเรื่องอยู่นะ
0: เรื่องเก่าๆอยู่มีนะฮะปปช.นี่นะครับ
1: ครับผมเดี๋ยววันหลังอาจจะได้คุยกันเพิ่มเติมครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
0: ขอบพระคุณครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพบกันอาทิตย์หน้านะครับ
1: ครับพบกันอาจารย์หน้าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับกับเรื่องที่เรามาไขปมกันในวันนี้น่าติดตามกันต่อนะครับว่าคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นจะไปในเส้นทางไหนเส้นทางปกติหรือเส้นทางยกระดับแล้วแต่นะครับว่าสุดท้ายแล้วต้องดูว่าปปช.จะเดินหน้าตรงนี้อย่างไรต่อจะทันตามที่บอกหรือเปล่าปลายพฤศจิกายนนะครับจะสามารถที่จะสอบปากได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าจะยืดไปอีกจะยืดไปอีกอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดเส้นตึงนะครับทั้งนั่งหน้าจอนานๆ นะครับรวมไปถึงขับรถทางไกลโอ้ต้องยอมรับว่านั่งรถไกลขับรถทางไกลนี่มันเมื่อยจริงๆนะฮะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองครับตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมของกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานของอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดครับโทร02-114-3990ครับย้ำอีกทีโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: กลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊กนะครับช่วงนี้คุยกันในมุมมองทางด้านจิตวิทยานะครับวันนี้อยู่กับครูติวครับคุณนันทนาวงบุญชูนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาศาสตร์การบำบัดเยียวยาและการโค้ชครับสวัสดีครับครูติวครับ
4: สวัสดีคุณโอ๊กสวัสดีคุณฟังค่ะครูติวเซเว่นไลฟ์ไทยแลนด์รายงานตัวดึกเลยวันนี
1: ้ดึกเลยนะครับวันนี้ก็วันนี้เองโหเรียกว่าก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่เราหยิบมาต่อเนื่องกันนะครับครูติ๋วคือเรื่องเกี่ยวกับโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเองเนี่ยเป็นที่จับตาในสังคมมากเลยเพราะว่าเป็นตัวเลขของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมหาศาลจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตของหลายๆคนนะตั้งใจตั้งเป้าตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะสอบบรรจุข้าราชการให้ได้สอบแข่งขันหวังว่าจะนำความรู้ความสามารถจริงๆเนี่ยไปทดลองทดสอบกับผู้อื่นแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องของการโกงเข้ามาเกี่ยวข้องต่อให้เก่งแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้ในเรื่องของคนที่ตั้งใจมาโกงอยู่ดีมันน่าแปลกใจน่าผิดหวังมากเลยนะสำหรับคนที่ตั้งใจจริงนะครูติวันนี้ต้องยอมรับในเชิงจิตวิทยาเองก็อธิบายไว้หลายครั้งแล้วว่าเรื่องของเกี่ยวกับการเข้าไปอยู่ในวงจรของการโกงเนี่ยมันมีผลพอสมควรใช่ไหมครูติว
4: ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องจิตวิทยาแห่งความไว้วางใจเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
4: เพราะว่าอย่างที่คุณโอ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าในเชิงจิตวิทยาเนี่ยเราคุยเรื่องนี้มากันหลายครั้งแล้วเพราะว่าในความยุติธรรมที่ล่าช้าเนี่ยนะคะอาจไม่ได้ทำให้ประชาชนเนี่ยหมดศรัทธาในครั้งเดียวหรือคดีเดียวค่ะแต่อาจจะทำให้เขาหมดศรัทธาไปทั้งระบบเลยแล้วมันเกิดขึ้นหลายครั้งถูกไหมคะในทางจิตวิทยาเนี่ยค่ะประชาชนเนี่ยเริ่มอธิบายอะไรหรือว่าเริ่มสงสัยตอนไหนสังคมเนี่ยสามารถอธิบายได้อย่างไร
1: คร
4: ูมองว่าอย่างนี้คุณโอ๊กสิ่งแรกที่องค์กรต้องทำเนี่ยไม่ใช่การขอให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นแต่คือการทำให้ประชาชนเนี่ยมีเหตุผลที่จะเชื่อมั่นค่ะคือมนุษย์เนี่ยนะไม่ได้ต้องการที่จะรู้เพียงแค่ว่าผลการตัดสินเป็นอย่างไร
1: ครับ
4: แต่มนุษย์เนี่ยต้องการรู้ด้วยว่ากระบวนการนั้นเนี่ยเป็นธรรมไห
1: ม
4: โปร่งใสหรือเปล่าและใช้มาตรฐานเดียวกันหรือไม
1: ่ครับ
4: คือทุกอย่างเนี่ยสังคมอ่ะพร้อมที่จะยืดหยุ่นนะแต่มันจะต้องมีพื้นฐานของความโปร่งใสด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะถ้าหากเกิดข้อสงสัยในความล่าช้าที่เราสัมผัสได้จากข่าวที่ออกมานะสิ่งที่ควรได้รับการอธิบายเนี่ยค่ะมันอาจจะมีหลักๆสักสี่เรื่องนะในเรื่องของความจริงคือคดีดำเนินถึงขั้นไหนแล้วเหตุผลเหตุใดจึงใช้เวลานานมีอุปสรรคอะไรไหมบางทีอาจจะอยากมีส่วนร่วมอะค่ะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเผื่อว่ามันสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้นะและอย่างที่สามเนี่ยสำคัญมากคือคำว่าความรับผิดชอบใครมีหน้าที่ดำเนินการอะไรในแต่ละขั้นตอนเนี่ยถ้ามันมีความรับผิดชอบที่แบ่งกันชัดเจนอ่ะสังคมก็จะสบายใจขึ้นรับรู้ได้ชัดขึ้นหรือแม้แต่ความชัดเจนของอนาคตเพราะเราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากในอดีตถูกไห
1: ม
4: ขั้นตอนต่อไปคืออะไรประชาชนจะติดตามความคืบหน้าได้จากที่ไหนทั้งหมดเนี้ยมันสามารถเปิดเผยภายใต้ที่กฎหมายเนี่ย อนุญาตคือทุกอย่างมันมีขอบเขตเนาะแต่ตรงนี้มันจะพิจารณาได้ว่ากฎหมายเนี่ยเขาให้สิทธิให้อำนาจในการเผยแพร่ได้แค่ไหนคุณโอ๊ค
1: ครับครับผมคิดตามต่ออย่างที่ครูติวอธิบายให้ฟังเนี่ยมันคิดได้เลยเนาะคือการที่สังคมกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะกรณีนี้ ล่าสุดที่เรียกว่าส่งฟ้องไม่ทันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสอบปากคำไม่แล้วเสร็จก็แล้วแต่เนี่ยสังคมเหมือนกับว่าสังคมจะตั้งคำถามน้อยลงหรือว่าอาจจะแบบไว้วางใจมากขึ้นหากก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีประเด็นที่มันทำให้ชวนสงสัยมาก่อนเลย ใช่ไหมคุณติ๋ว
4: ใช่ใช่แล้วมันก็ต่อเนื่องนะคุณโอ๊
1: ค
4: เพราะว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยค่ะไม่ได้รับคำอธิบายที่เพียงพอเขาอาจพยายามเติมช่องว่างของข้อมูลที่ไม่ได้รับอ่ะคราวนี้เขาจะเติมด้วยการคาดเดาค่ะยิ่งข้อมูลไม่ชัดความสงสัยมันก็ยิ่งขยายขึ้นเติบโตขึ้นแต่ต้องแยกให้ออกค่ะว่าความสงสัยของประชาชนเนี่ยไม่ใช่หลักฐานว่ามีการกระทำผิดหรือสิ่งที่ช่วยลดความสงสัยได้ดีที่สุดเนี่ยมันคือข้อมูลที่ตรวจสอบได้ที่เราเกริ่นกันไปแล้วล่ะมันคือความโปร่งใสถูกไหมคะ
1: ครา
4: วนี้เนี่ยพอพูดถึงว่าความล่าช้าเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์หรือเปล่าเป็นความผิดพลาดในทางจิตวิทยาสังคมเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างไหมประเด็นนี้ครูอยากแยกเป็นสองเรื่องค่ะเป็นสองเรื่องเรื่องแรกเนี่ยความล่าช้าเนี่ยเกิดจากอะไร
1: ครับ
4: เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะเรื่องที่สองเมื่อประชาชนเริ่มเชื่อว่าความล่าช้าซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาความไว้วางใจเลยนะความล่าช้าอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือนี่คือปัญหาของความไว้วางใจต่อระบบทางจิตวิทยาสังคมเนี่ยถ้าผู้คนเห็นพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นซ้ำๆโดยไม่มีคำอธิบายหรือการแก้ไขที่ชัดเจนนะคะเขาอาจเริ่มมองว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องปกติของระบบซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงมากนะคะเพราะอะไรเพราะเมื่อความไม่ปกติกลายเป็นความปกติกลายเป็นความเคยชินประชาชนจะเลิกมีความหวังต่อระบบยุติธรรมค่ะคุณโอ๊คซึ่งตรงนี้มันครูใช้คำว่าน่าสะพรึงอ่ะ
1: ยิ่งหมดความหวังหมายความว่าเราก็จะไม่ไว้วางใจระบบกระบวนการยุติธรรมซึ่งแน่นอนพอมันไม่ไว้วางใจมันจะกลายเป็นแบบว่าเราก็จะย้อนกลับไปสมัยก่อนเนาะตาต่อตาฟันต่อฟันก็จะเกิดมากขึ้นการตั้งศาลเตี้ยก็จะมีมากขึ้น
4: ค่ะใช่ใช่มันมีที่ครูอยากจะขอขยายตรงนี้นิดนึงนะคะขอพูดตรงนี้นิดนึงเพราะมันสำคัญมากในมุมจิตวิทยาในเชิงเขาเรียกว่าจิตวิญญาณสากลเลยนะที่มันใช้ได้กับทุกประเทศเลยทั่วโลกเนี่ยจิตสำนึกกับอำนาจค่ะ
1: คร
4: ูเชื่อว่าปัญหาของมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่การมีอำนาจแต่อยู่ที่จิตสำนึกของผู้ใช้อำนาจค่ะว่าอำนาจเนี่ยเป็นเครื่องมือคนที่มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบเนี่ยสามารถใช้อำนาจเพื่อปกป้องผู้อื่นได้แต่เมื่อคนยึดติดกับอำนาจหรือผลประโยชน์ของตัวเองอาจจะวงเล็บด้วยนะว่ามากเกินไปหรือเปล่าเขาอาจมองไม่เห็นความเดือดร้อนของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของเขาก็ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยการพัฒนาระบบยุติธรรมต้องทำสองอย่างพร้อมๆกันค่ะ1พัฒนาระบบภายนอกและที่สำคัญพัฒนาจิตสำนึกภายในของผู้ใช้อำนาจค่ะเพราะระบบที่ดีเนี่ยต้องตรวจสอบได้และคนที่ยอมให้ตัวเองถูกตรวจสอบได้ก็เป็นเรื่องสำคัญด้วย คืออำนาจเนี่ยไม่ได้บอกว่าคุณยิ่งใหญ่เพียงใดนะแต่วิธีที่คุณใช้อำนาจต่างหากที่สะท้อนว่าคุณเป็นมนุษย์แบบไหนตรงนี้น่าสนใจ
1: ครับซึ่งก็เราก็ไม่ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาไม่ใช่ปัญหาสิเขาเรียกว่าที่ผ่านมาทำให้ประชาชนคลางแคลงสงสัยแล้วก็รู้สึกการเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันมาจากการใช้อำนาจที่มันไม่มีมาตรฐานหรือเปล่าครับคุณดิวบางครั้งกรณีนี้อยากใช้ประมาณนี้แหละหรือกรณีนี้อาจจะอยากใช้เท่านี้เท่านั้นหรืออะไรหรือเปล่า
4: ใช่ๆมันเป็นเรื่องของมาตรฐานและที่อยากจะย้ำคือเป็นมาตรฐานอะไรเป็นมาตรฐานความคิดค่ะคราวนี้ รายการไขปมคนในข่าวก็เลยอยากชวนมาลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิดหรือที่เราเรียกกันว่า mindset เนา
1: ะ
4: ว่ารูปแบบความคิดกรอบความคิดมันควรจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นแบบไหนเช่นจากเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยจากเป็นที่ประชาชนต้องเชื่อมั่นองค์กรก็จะเปลี่ยนเป็นองค์กรเนี่ยต้องทำตัวให้คู่ควรแก่การรับความเชื่อมั่นนั้นๆด้วยหรือจากความล่าช้าเป็นเรื่องปกติก็เป็นทุกความล่าช้าเนี่ยตรวจสอบแล้วก็อธิบายได้ถูกไหมและที่สำคัญนะอำนาจคือสิทธิ์ในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเราสามารถขยายให้เป็นโกลด์ไมซ์เซ็ตว่าอำนาจคือความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้คนความยุติธรรมต้องไม่เพียงแค่เกิดขึ้นแต่ประชาชนเนี่ยต้องมองเห็นได้ด้วยว่ามันกำลังเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมซึ่งตรงนี้สำคัญมากเพราะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยเชื่อแล้วก็คิดตามได้เสมอมนุษย์อาจหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากผู้อื่นได้นะคะแต่จิตสำนึกที่แท้จริงอ่ะคือการกล้ารับผิดชอบค่ะคือสิ่งที่ตัวเองกระทำเนี่ยนะแม้ไม่มีใครเห็นเนี่ยก็กล้าที่จะรับผิดชอบออกมารับผิดชอบแล้วก็รับผิดชอบให้มากกว่าที่ทำรับผิดชอบให้มากกว่าบทบาทหน้าที
1: ่
4: เพราะอะไรเพราะความยุติธรรมเนี่ยไม่ได้มีไว้เพียงตัดสินว่าใครผิดนะคะแต่มีไว้ยืนยันกับมนุษย์ทุกคนอย่างเราๆนี่แหละว่าไม่มีใครควรอยู่เหนือกฎกติกามารยาทและที่สำคัญนะคุณโอ๊คคุณผู้ฟังคะสำคัญมากเลยค่ะไม่มีใครควรถูกตัดสินโดยปราศจากความเป็นธรรมและนี่คือทั้งหมดที่อยากฝากไว้นี่คือนี้คุณโอ๊ค
1: ขอบพระคุณมากเลยครับคุณติ๋วครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับคุณติ๋วครับ
4: แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก็หมดเวลาพอดีนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ด้วยนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งกันมาร่วมติดตามรายการรับฟังกันนะตลอดชั่วโมงนี้นะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้เสือโอ๊คชุชนะตันตยานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News อัปเดตช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านในเช้านี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนฟังจากที่ไหนกันบ้างนะคะก็วันนี้คุยกับเรา2คนได้นะคะอยู่กับเราไปจนถึง 7:30 นเราก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
1: ครับนะ

0: สำหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ก่อนที่สัปดาห์หน้าเนี่ยคนกรุงเทพจะได้หยุดกันยาวๆก็คือจริงๆก็รัฐบาลบอกให้ work from home ด้วยนะแล้วก็มีบางวันที่เป็นวันหยุดพิเศษด้วยนะมีวันหยุดปกติอยู่แล้วด้วยก็เลยจะยาวๆไปเลย1สัปดาห์นะในกรุงเทพและปริมณฑลนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนะฮะก็มีวันหยุดมากมายนะให้หลายคนได้รอคอยนะคะหรือเป็นการ Work From Home กันด้วยนะคะก็สำหรับใครที่ Work From Home หรือว่ามีวันหยุดยาวนะคะลองทักเข้ามาลองคุยให้ฟังซิว
0: ่
1: าม ีแผนอะไรกันบ้างนะคะก
0: ็
1: เป็นภาพรวมของสัปดาห์หน้าแต่เดี๋ยวมาดูภาพรวมของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้กันค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับจนถึงเวลา 6:40 นาทีวันนี้คุณจั่วเกิ้นเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียนะแต่ไม่รู้ยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่หรือเปล่านะจะรายงานเข้ามานะครับเพราะตอนนี้เนี่ยที่มาเลเซียเนี่ยกำลังมีข่าวใหญ่ก็คือว่าผู้นำของเมียนมานะครับมินอองไลน์เนี่ยนะครับเดินทางไปที่มาเลเซียตอนนี
1: ้
0: แล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมาเลเซียค่อนข้างจะมีจุดยืนชัดเจนเรื่องเมียนมาแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเอาง่ายๆคนบอกว่าเอ๊ะนี่กลืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าสำหรับมาเลเซียนะท่าทีเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอันวาอิบราฮิมนะครับเพราะว่ามีคะแนนเสียงที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ในมาเลเซียนะครับหลังจากนั้นครับ7:00 นครับ
1: ค่ะเป็นประจำนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับนายหัวอัดนะคะเดี๋ยวเราได้เจอกับนายหัวอัดแน่นอนนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้ดูเรื่องหัวข้อแล้วนะคะก็ทำให้ปวดใจอีกแล้วนะคะประมงไทยกำลังตายนะคะนำเข้าโตก็เดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะคะเรื่องของประมงไทยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูบทวิเคราะห์ของในหัวอัดกันอีกทีนึงนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะก็หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะสามารถเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดต่างๆเพจ MCOT News FM 100.5 บน Facebook นะคะเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ใน Facebook ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็กำลังไลฟ์สดอยู่นะคะแล้วก็มีทาง TikTok Live นะคะคลื่นข่าว MCOT Newsนะคะหรือจะพูดคุยทักทายกันทาง LINE Official นะคะ @mcotnews และเบอร์ SMS ค่ะ4689399นะคะก็สามารถทักทายได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะ
0: ครับนะก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเบาบางไปแล้วหรือยังน้ำท่วมเป็นอย่างไรนะคร
1: ับ เห็นว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันอีกครั้ง
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะมาอีกนะฮะแล้วก็ช่วงวันหยุดยาวทำอะไรนะครับมีแผนอะไรกันบ้างนี่จะว่าไปเรา2คนเมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการเราคุยกันว่านี่ไม่ได้เจอกันนานกันนะ
1: ใช่ต่างคนต่างติดภารกิจนะคะบางทีเราได้เจอกันผ่านซูมผ่านรายการแต่ไม่ได้เจอกัน
0: ไปสลับ
1: ตัวเป็นๆนะคะก็หลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันแต่วันนี้ทั้งคู่นะคะก็อยู่ในสตูดิโอค่ะ
0: ครับแต่งตัวเหมือนอยู่อังกฤษ แต่งตัวนะใส่เสื้ออบโค้ท
1: ข้างในข้างนอกกี่อุณหภูมิไม่แน่ใจนะคะแต่ข้างใน
0: หนาวมากแต่ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะผมว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเริ่มสัมผัสลมเย็นๆในบางพื้นที่แหละแล้วก็เป็นช่วงรอยต่อของฤดูนะครับปลายฝนต้นหนาวก็เรามาระวังกันด้วยผมขอไปข่าวแรกเลยเมื่อคืนนี้มีการประกาศรางวัลโนเบลวรรณกรรมออกมานะคือหลังจากที่สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับฟิสิกส์การแพทย์แล้วก็เคมีประกาศออกมาแล้วก่อนหน้านี
1: ้
0: ผมเล่าให้ฟังไปแล้วมีคนเอเชียได้1คนด้วยเป็นคนญี่ปุ่นนะครับสาขาวรรณกรรมนะฮะเป็นของกวีชาวแคนาดาครับคุณแอนคาสันนะครับเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลวรรณกรรมประจำปีนี้นะครับจากผลงานที่เธอได้รับยกย่องว่าก้าวข้ามพรมแดนระหว่างกวีนิพนธ์นวนิยายและงานวิชาการนะครับโดยที่เธอเป็นนักเขียนบทความเป็นกวีเป็นนักแปลชาวแคนาดาอายุ76ปีนะครับเธอได้รับยกย่องจากผลงานที่กล้าหาญแปลกใหม่และเชื่อมโยงวรรณกรรมคลาสสิกเข้ากับรูปแบบร่วมสมัยได้อย่างมีชีวิตชีวานะครับทางคณะกรรมการรางวัลโนเบลก็ยกย่องคุณคาสันนะว่าสร้างสรรค์ผลงานที่ก้าวข้ามพรมแดนอย่างที่บอกไปแล้วระหว่างกวีนิพนธ์นวนิยายแล้วก็งานวิชาการไปสู่รูปแบบใหม่ๆในเชิงวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีความขี้เล่นนะครับมีอารมณ์ขันเชิงประชดประชันด้วยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้มีการยกย่องเธอเอาไว้นะครับปัจจุบันนี้นะครับเธออาศัยอยู่ในรัฐมิชิแกนของสหรัฐแล้วก็ได้รับสัญชาติไอซ์แลนด์ในปี2565ด้วยนะครับเป็นอาจารย์สอนด้าน อารยธรรมคลาสสิกมานานกว่า30ปีซึ่งแรงบันดาลใจในการทำงานวรรณกรรมของเธอนั้นก็มาจากวรรณกรรมกรีกโบราณแล้วก็เอามาดัดแปลงให้ทันสมัยแล้วก็เชื่อมโยงกับศิลปะแขนงอื่นๆอย่างเช่นการละครอุปรากรนะครับมีเผื่อใครอยากจะติดตามไปอ่านงานของเธอนะมีงานที่โดดเด่นชื่อตัวอย่างเช่นนะครับ Autobiography of Red The Glass Essay Knox นะฮะแล้วก็ Floatนะครับแล้วก็ The Beauty of the Husband อันนี้คือตัวอย่างของผลงานของเธอนะครับแล้วก็มีงานที่เอาไปทำเป็นละครเวทีด้วยนะฮะชื่อว่า Norma Jean Baker of Troy นะครับแล้วก็มีการ์ตูนด้วยนะเอาไปทำด้วยนะชื่อว่า The Trojan Woman A Comic นะครับอันนี้ก็ในปี2564นะมีผลงานเยอะอยู่เหมือนกันนะนะครับ
1: ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะ
0: มาดูรางวัลนิดนึง
1: ค่ะ
0: เห็นรางวัลแล้วแบบ
1: เ
0: ธอจะได้12ล้านโครนสวีเดน40ล้านบาท
1: โอ้
0: เยอะอยู่นะครับ
1: นะคะก็ผลงานค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเผื่อใครสนใจด้านนี้ลองไปติดตามดูได้นะคะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงประกาศรางวัลต่างๆของโนเบลอยู่นะคะ
0: เหลืออีกสาขานึงที่แต่ว่าจะทิ้งห่างนิดนึง
1: ค่ะ
0: เป็นสาขาที่ทุกคนจับตาคอยกันอย่างมากคือสันติภาพ
1: จริงๆวันนี้ค่ะจะประกาศวันนี
0: ้ต้องรอกันคือเป็นสาขาสุดท้าย
1: ใช่แล้วเป็นข่าวที่กำลังจะพูดถึงเพราะว่าพอพูดถึงโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยต้องพูดถึงใครทุกต้องชั้มลอยมานะคะก็มาดูปฏิกิริยา
0: ไม่ได้ลอยมาได้นะ
1: ไม่ค่ะมาดูปฏิกิริยาค่ะเพราะแน่นอนนะคะทรัมป์เองเนี่ยช่วงนี้ก็ออกสื่อบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกความคิดเห็นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะมาดูความคิดเห็นของทรัมป์กันนะคะในแง่มุมของโนเบลพีซไพรส์หรือว่ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยจะมีการประกาศวันนี้นะคะตามเวลายุโรปเน
0: า
1: ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้อง
0: ท้ายสุด
1: ใช่ค่ะอาจจะต้องรอคอยสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าทางทรัมป์เองเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยจริงๆก็ยังคิดอยู่นะว่าควรที่จะได้รับนะคะโนเบล
0: ตัวเองคิดว่าตัวเองควรจะได้รับ
1: ตัวเองควรตัวเองคิดว่าตัวเองควรที่จะได้รับนะแล้วคือเขาก็มีการประกาศออกมาณที่ทำงานของเขาเนี่ยค่ะห้องทำงานรูปไข่นะคะแล้วก็เป็นการพูดต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะว่าในการประกาศครั้งนี้เนี่ยแต่จริงๆเขาเองก็ระบุว่าก็เข้าใจแหละว่าอาจจะไม่ได้นะคะเขามองว่าคณะกรรมการของโนเบลพีซไพรส์นี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมอบรางวัลนี้กับคนที่มีบุคลิกหรือสไตล์การทำงานแบบเขานะคะแต่เขาเองเนี่ยก็พูดถึงผลงานที่ผ่านมานะคะของเขาเองที่เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะยุติความขัดแย้งทั่วโลกได้ถึง8แห่งนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเขาก็ยังพูดถึงว่าปีที่แล้วเนี่ยคือในรอบก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเทศผู้นำต่างๆเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาเสนอชื่อของเขาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาอิสราเอลแล้วก็ปากีสถานนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเขาเนี่ยมองว่าเขาควรที่จะได้รับแต่ถึงแม้ว่าในปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้รางวัลนี้นะคะแต่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้รับเหรียญรางวัลทางอ้อม
0: ยังไง
1: คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลามาเรียคอรินามาชาโตมอบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2025ของตัวเธอเองเนี่ยให้กับทรัมป์นะคะเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในการฟื้นฟูประชาธิปไตยในประเทศนะคะโดยเธอเนี่ยยังได้กล่าวว่าไม่มีใครในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับรางวัลนี้มากไปกว่าทรัมป์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้ทรัมป์ก็มองว่าก็คงไม่ได้แหละนะแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่อาจจะไม่ได้แต่ว่าจริงๆตัวเองก็คิดว่าควรจะได้นะคะคราวนี้มาดูตัวเก่งนะคะสำหรับมีใครบ้างหรือว่าหน่วยงานองค์กรไหนบ้างนะคะที่อาจจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะคะในปีนี้ก็มีการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าอาจจะมีหนึ่งในนั้นก็คือนะคะป๊อบเลโอนะคะอีกถัดไปก็ที่มีการคาดการณ์กันไว้นะคะอาจจะเป็นศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะคือรางวัลสาขานี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลก็ได
0: ้
1: นะคะ International Criminal Court หรือ ICC เนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวเก่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับดินแดนปาเลสไตน์ค่ะ Special Rapporteur for the Palestinian Territories นะคะซึ่งล้วนเป็นบุคคลแล้วก็องค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นในการขับเคลื่อนสันติภาพแล้วก็มนุษยธรรมในระดับสากล นะคะก็เป็นการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเฉยๆนะคะแต่ว่า คนที่จะได้รับจริงๆก็ต้องติดตามดูนะคะเขาบอกว่า11นาฬิกาโดยประมาณนะของเวลาของคณะกรรมการเขาอยู่ที่สวีเดนเนาะก็จะอยู่แถวๆนั้นนะคะก็เป็นเวลาประมาณช่วงเย็นๆบ้านเรานะคะ
0: ครับก็น่าจะรู้เย็นๆค่ำๆเนาะนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนี่เป็นรางวัลใหญ่แล้วก็เป็นที่จับตามองทุกครั้งเพราะว่าเวลาที่มีการประกาศผลรางวัลนี้ออกไปมันมีเมสเซจอะไรบางอย่างมันมีการส่งเสียงนะถึงนัยยะอะไรบางอย่างที่สำคัญอ่ะยังคงอยู่กันแถวๆยุโรปอีกสักนิดหนึ่งอันนี้ที่สวีเดนใช่ไหมผมขอขยับไปที่สเปนเมื่อวานคุณลิซ่าพูดถึงการประท้วงใหญ่ที่ฝรั่งเศสอันนั้นเป็นเรื่องของการศึกษาเดี๋ยวผมขอมีแตะประเด็นนิดนึงแต่ว่าในขณะเดียวกันที่สเปนก็มีประท้วงใหญ่มากเช่นเดียวกันแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าจะลุกลามใหญ่โตแต่ว่าคนละประเด็นกันก็คืออันนั้นจะเป็นเรื่องการศึกษาอันนี้จะเป็นประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับเป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าประท้วงกันเยอะมากนะครับจาก The Guardian ของอังกฤษครับว่า Thousands march in Madrid after death of evict pensioner Mari Carmen นะฮะใครคือ pensioner Mari Carmen นะครับก็คือเป็นคุณยายนะที่ชื่อว่า Mari Carmen Abascal อายุ87ปีแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรณีของเธอคือเธอเนี่ยเป็นเพนชั่นเนอร์คำนี้ก็น่าสนใจนะเพนชั่นเนอร์ก็คือว่าผู้ที่ได้รับเงินบำนาญผู้ที่ดำรงชีพอยู่ด้วยการรับเงินบำนาญคือเกษียณไปแล้วแล้วก็รับเงินบำนาญเพราะว่าในสเปนเนี่ยก็จะเป็นรัฐสวัสดิการที่มีการจ่ายไประหว่างทำงานเนี่ยนะครับแม้จะไม่ใช่ข้าราชการก็ได้นะนะครับตัวเธอเองเนี่ยอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยด้วยเงินบำนาญก็เลยเรียกเธอว่าเพนชั่นเนอร์นะแล้วเธอก็ไปอยู่ที่พักของเธอซึ่งที่พักของเธอเนี่ยในยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันก็คือรัฐสวัสดิการคือนะอาจจะเช่าระยะยาวคือเขาไม่อาจจะไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้คือไม่ใช่ฟรีโฮอ่ะนะแต่ว่าอยู่ไปเรื่อยๆซึ่งปกติเนี่ยมันก็สามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆเป็นจนเสียชีวิตแล้วก็อาคารเนี่ยมันก็จะสัญญามันยาวมากเธออยู่ในที่พักของเธอที่เธออยู่ณตอนเนี้ยในกรุงมาดริดเนี่ยอยู่มา70ปีคืออยู่ตั้งแต่ปี2499อ่ะคือคุณลิซ่าลองนึกดูสิว่าเธออายุ87ใช่ป่ะ
1: นั่นเท่ากับว่าตั้งแต่10กว่าขวบ
0: ถูก
1: ค่ะ
0: ก็คืออาจจะอยู่ส่งต่อมาอย่างเช่นรุ่นต่อรุ่นก็ได้นะ
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ไ
1: หมเห็นว่าจริงๆแล้วก็คือสืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ของเธอแล้วก็เธอก็อยู่ต่อ
0: ใช่แต่เป็นเรื่องปกติของทางยุโรปนะครับแล้วก็คือพอเมืองใหญ่ขนาดเนี้ยการที่จะเป็นเจ้าของแบบฟรีโฮอ่ะมันเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้
1: คือแบบเป็นเจ้าของเลย
0: ใช่เป็นไปแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับหลายประเทศก็เป็นแบบนี้นะฮ่องกงสิงคโปร์ก็แบบนี้นะเป็น housing ของรัฐบาลหรือว่าของเอกชนที่หรือว่าการเคหะอะไรแบบเนี้ยอ่ะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทางด้านของเจ้าของที่เนี่ยนะครับพยายามที่จะมีการไล่นะฮะคนที่อยู่มานานเนี่ยออกไปเพราะต้องการจะเปลี่ยนอาคารเนี่ยเป็นอาคารคล้ายๆเป็นอาคารคลาสสิกอ่
1: ะ
0: คือถ้าเกิดเปลี่ยนให้เป็นโรงแรมหรือเปลี่ยนให้มันเป็นที่อยู่อาศัยที่ลักชัวรี่ขึ้น
1: อ
0: ่ะมันก็จะเพิ่มมูลค่าด้วยเหตุนี้ครับจึงมีความพยายามในการขึ้นค่าเช่านะถึง200เท่าน
1: ะ
0: คือโหดมากนะครับแล้วก็พยายามที่เจ้าอาบาสกาวเนี่ยนะครับออกจากที่พักให้ได้นะจนสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อวันที่23กุมกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยอาบาสกาวก็ถูกบังคับย้ายออกจากบ้านภาพที่เรียกว่ามันเป็นกระแสคือมีการคือเธอเองก็ตอนนั้นก็ป่วยด้วยเธอถูกเคลื่อนย้ายออกมาจากเตียงพยาบาล
1: อ
0: ่ะคือเอาง่าย
1: ๆ
0: หามเธอออกอ่ะ
1: หามเธอออกมา
0: ทั้งที่เตียงแบบนั้นอ่ะภาพของเธอเนี่ยคือแล้วเธอเนี่ยอ่ะประวัติไม่เคยจ่ายค้างค่าเช่าเลย
1: ค่ะ
0: นึกออกมั้ยฮะดังนั้นเนี่ยภาพที่ออกมายิ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับสังคมเป็นอย่างมากจนก่อให้เกิดการประท้วงใหญ่ทั่วประเทศนะครับมีประชาชนจำนวนหลายพันคนทีเดียวปักหลักประท้วงกันในหลายพื้นที่เฉพาะบริเวณที่แคมป์จัตุรัสปวยต้าเดลซอลนะกลางกรุงมาดริดเนี่ยก็เป็นหลายร้อยคนเลยมีหนำซ้ำนะครับเมื่อวานนี้การประท้วงเนี่ยยิ่งยกระดับกันไปอีกเพราะเธอเสียชีวิต
1: ใช่ค่ะ
0: สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ยเธอก็มีการอัดวิดีโอคลิปนะครับต่างๆนะฮะเรียกร้องความยุติธรรมนะแล้วก็มันแผ่ลามไปถึงประชาชนชาวสเปนอื่นๆด้วยเพราะว่าเขาเองก็ถูกกดดันจากเรื่องของปัญหาไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพต่างๆโดยเฉพาะ housing นะครับสุดท้ายเนี่ย ประชาชนกดดันต่อรัฐบาลผสมเสียงข้างน้อยฝ่ายซ้ายนะครับให้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยเร่งออกกฎหมาย2ฉบับนะฮะสั่งระงับผู้ขับไล่ผู้เช่าที่ที่อาศัยจนถึงปี2573แล้วก็มีเรื่องต่างๆเรื่องของประเด็นเรื่องการที่อยู่อาศัยนี่แหละแต่สุดท้ายไม่เป็นผลนะก็เลยส่งผลให้เปโดรซานเชสนะครับนายกรัฐมนตรีจากพรรคสังคมนิยมเนี่ยยุบสภาแล้วก็จะมีการจัด snap election นะคือเลือกตั้งแบบรวดเร็วเลยคือวันที่29

0: ฤศจิกายนนี้นะครับจากเดิมเนี่ยมีกำหนดในปี70นะครับซึ่งแน่นอนว่าประเด็นร้อนของสเปนตอนนี้ก็คือเรื่องของ housing เลยแหละนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นประท้วงใหญ่อีกจุดหนึ่งนะครับทีนี้ในฝั่งของฝรั่งเศสเองก็ยังคงดำเนินต่อไปใช่ไหมคุณลิซ่า
1: ถูกต้องค่
0: ะ
1: คุณอาจารย์เจตมีเรื่องนี้ต่อใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าคุณมีไหมก็ที่จะเป็นภาพของนายกเทศมนตรีใช่ไหมก็คือว่าคืออย่างนี้การประท้วงนี่รุนแรงยกระดับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ภาพที่เป็นไวรัลเมื่อวานนี้คู่ขนานกันไปกับทางสเปนนะคือบาลีบากายาโกนะครับเป็นนายกเทศมนตรีฝรั่งเศสเนี่ยนะครับออกมากางแขนปกป้องกลุ่มนักเรียนที่กำลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทางการเนี่ยนะครับเข้าไปที่จะเข้าไปสลายนะครับโดยนายกเทศมนตรีคนนี้เนี่ยนะครับเป็นของเมืองแซงดอนีนะชานกรุงปารีสนะครับเข้าไปยืนกลางแขนขั้นระหว่างตำรวจกับกลุ่มนักเรียนเหมือนปกป้องไม่ให้เข้าไปทำอะไรนักเรียนนะครับก็เลยมีการแชร์ออกไปในโซเชียลมีเดียอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นสถานการณ์ยังคงลุกลามนะครับยังคงไม่สามารถที่จะหาทางลงได้สำหรับการประท้วงครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสครับ
1: นะคะก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตในยุโรปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เครียดๆทั้งนั้นเลยนะ
0: ผมขอปิดท้ายยุโรปนิดนึงเอาวันนี้รู้สึกว่าเราปักหลักกันอยู่ที่ยุโรปละ
1: เครียดอยู่ไหม
0: ไม่เครียดไม่เครียดอันนี้ เปลี่ยน mood and tone นิดนึงนะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นข่าวดีนะครับของทางมิวนิกนะฮะของทางเยอรมนีเพราะได้รับเลือกนะครับให้เป็นผู้เสนอตัวชิงการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะถัดจากมหานครบริสเบนนะครับอ่ะมหานครมิวนิกนะครับหลังจากที่แข่งขันกับเบอร์ลินนะแข่งขันกับทางโคโลนนะฮะสุดท้ายนะครับได้รับเลือกเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับให้เป็นตัวแทนของเยอรมนีชิงชัยการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี2036นะครับแต่ปีนี้แข่งเดือดคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่บริสเบนแล้วก็ที่ LA เนี่ยคู่แข่งไม่มีเลยเพราะว่าอะไรคือก่อนหน้านั้นน่ะคนเริ่มเห็นกระแสไงว่าจัดที่กรีซก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ญี่ปุ่นก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคนก็เลยค่อนข้างจะห่วงๆนะว่าจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกดีไหมแต่พอหลังจากที่ฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มกลับมาได้กำไรแล้วก็กู้ภาพลักษณ์ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปสร้างสนามกีฬาใหม่นี่นาก็ประหยัดไปได้เยอะทีเดียวด้วยเหตุนี้ครับทำให้ครั้งล่าสุดเนี่ยมีคนอยากจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเนี่ยเยอะมากนะครับนอกจากมิวนิกของทางเยอรมนีแล้วนะมีฮังการีอินเดียกาตาร์เกาหลีใต้แอฟริกาใต้ตุรกีคือค่อนข้างเรียกว่าเข้มข้นแล้วก็คึกคักทีเดียวจะสังเกตอย่างหนึ่งไหมคุณลิซ่าคุณผู้ฟังตอนนี้มองกันว่าโควต้าเนี่ยน่าจะวนกลับมาที่ยุโรปหรือเอเชียนะเพราะว่าไป LA ไปออสเตรเลียแล้วไงดังนั้นเนี่ยควรต้องวนกลับมาที่ยุโรปหรือเอเชียหรือแอฟริกาเลยไหมเพราะโอลิมปิกไม่เคยไปเยือนแอฟริกาเลยนะดังนั้นในแอฟริกาใต้เนี่ยก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ากระบวนการในการสรรหาเนี่ยก็จะเข้มข้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงคุณลิซ่าเนื่องจากว่ารอบนี้มีคนมาแข่งขันกันเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวมีนาปีหน้าครับคณะกรรมการ IOC หรือโอลิมปิกสากลเนี่ยก็จะดูจากเหมือนสกรีนก่อนเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเดือนธันวาคม2028นะครับเจ้าภาพเขาเรียกว่าเป็นก็จะไม่ได้ทั้งหมดนะคือเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องทำแผนทั้งหมดแล้วมูลค่ามันเฉพาะแค่การเสนอตัวเนี่ยมูลค่าก็หลายเป็นพันล้าน
1: อ
0: ะนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเอาแค่ประเทศที่เข้ารอบจริงๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะไปรู้กันในปี2029ก็จะลงคะแนนเสียงว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในปี2036แล้วเขาบอกกันว่า IOC อาจจะเคาะเนี่ยจากกลุ่มเนี่ยเนื่องจากว่ามากันเยอะคึกคักเนี่ยอาจจะเคาะต่อไปเลย
1: อีก4ปี
0: จะได้รู้ตัวกันไปเลยทีเดียวเพราะเขาบอกว่าก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นบริสเบนเนี่ยรู้ล่วงหน้าตั้งเยอะแต่สุดท้ายก็มีปัญหาเรื่องการเตรียมการอยู่ดีก็รู้กันไปก่อนล่วงหน้าเลยบริสเบนรู้เป็น10ปีเลยนะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเราไปรอชมกันนะฮะว่าใครจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะฮะในปี2036นะครับก็จากเอเชียของเราก็จะมีฮังการีอ่ะขออภัยอินเดียกาตาร์เกาหลีใต้นะอันนี้เป็นตัวแทนจากเอเชียส่งกำลังใจให
1: ้ค่ะนะคะก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะ
0: อ่ะเบรกหน้านะไปติดตามข่าวสารในอาเซียนกันนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณฉู่ก้นเฉิงด้วยครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

0: คะลิซ่าก็ถามไปนะคะเรื่องของการแข่ง F1 ฟอร์มูล่า1นะการแข่งรถที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะคุณชัวก็บอกว่า the show must go on นะก็คือเขาวางแผนไว้ละยังไงก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะนักขับบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอเคก็ต้องสู้กับมันแหละต้องรับได้นะคะแต่ว่าที่กังวลก็คือผู้ชมนี่แหละค่ะที่จะต้อง
1: อยู่ outdoor เป็นชั่วโมง
0: อยู่ outdoor เป็นชั่วโมงเพื่อไปชมนะคะการแข่งขันครั้งนี้คุณชัวก็บอกว่า it's a price you have to pay ก็เป็นการไปดูF1 ที่แพงแล้ว
1: นอกจากจ่ายตั๋วแล้วยังจะต้องมาอาจจะดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าประเด็นใหญ่มากๆนะครับที่คุณจั่วก้วนเฉิงเนี่ยนำมาเล่าเนี่ยก็คือการที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอันวาอิบราฮิมเนี่ยต้อนรับนะครับผู้นำของเมียนมามินอองไลนะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับสรุปก่อนก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือมินอองไลเนี่ยนะครับได้เดินทางไปเยือนมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่5ในอาเซียนแล้วนะไทยเองก็เคยต้อนรับก่อนหน้านี้ด้วย
0: มีไทยลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็ล่าสุดมาเลเซีย
1: นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นสัญญาณที่สำคัญเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเอ๊ะเมียนมาเนี่ยจะกลับเข้ามาในอาเซียนหรือเปล่าคำนี้น่าสนใจ reintegration นะครับซึ่งอันว่าอิบราฮิมเนี่ยก็เน้นย้ำถึงเรื่องนี้ว่าเนี่ยเดี๋ยวมาเลเซียเนี่ยจะพยายามทำให้เมียนมาเนี่ยกลับเข้ามานะครับเป็นอยู่ในอาเซียนนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าบริบทก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมาเลเซียเองเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นหัวหอกเลยแหละแล้วก็จุดยืนเนี่ยชัดเจนเรื่องการต่อต้านนะการรัฐประหารในเมียนมาไม่หนำซ้ำเนี่ยนะครับมาเลเซียเองยังได้รับเรียกว่าได้รับผลกระทบอย่างมากนะฮะจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆในเมียนมาเพราะว่าผู้อพยพชาวเมียนมาโดยเฉพาะชาวโรฮิงญาเนี่ยเดินทางมาที่มาเลเซียปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมาเลเซียเนี่ยนะครับเป็นบ้านน่ะหรือว่าต้องแบกรับนะครับผู้อพยพชาวเมียนมาเนี่ยเป็นหมื่นคนนะนับหมื่นคนเลยอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็พออันวาอิบราฮิมเนี่ยบอกไปว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามจะทำให้เมียนมากลับเข้ามาในอาเซียนนะคุณจูก้นเฉิงเนี่ยพูดคำหนึ่งออกมาเลยบอกว่าอ๋อเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องคาดหวังเลยนะว่ามันจะเป็นจริงนะ
0: นะอีกอย่างนึงที่เขาใช้คำพูดก็คือคำว่า such a hypocrite hypocrite ก็เป็นอีกคำที่น่าสนใจเป็นคำที่ลิซ่าเองก็ต้องไปหาความหมายนะว่าจะมีคำอะไรนะที่สามารถอธิบายถึงฮิปโปกริตได้อย่างแท้จริงในบริบทนี้นะคะคือเป็นการพูดอย่าง
1: ทำอย่าง
0: ใช้พูดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำอีกอย่างหนึ่งนะคะฮิปโปกริต hypocrite ถ้าใครพูดอย่างทำอย่างเนี่ยค่ะ you're a hypocrite นะคะตอนนี้เนี่ยทางมาเลเซียนะคะก็ได้มีการส่งชาวเมียนมาเนี่ยค่ะกลับไปรับประมาณหมื่นกว่าคนนะคะแล้วก็ทางเมียนมาเองก็บอกว่าจะส่งเรือเพื่อที่จะรับชาวเมียนมากลับไปเพิ่มเติมด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะที่ผมพูดไปแล้วคุณชวนก้นเฉิงก็บอกใช่คือคำว่า lip service คำว่า lip service ก็คือแบบลมปากอะเอาง่ายๆถ้าเปรียบเทียบเป็นภาษาไทยเนาะนะฮะแต่ว่าอันวาเองเนี่ยก็มีประเด็นกดดันภายในบ้านคือเรื่องของคะแนนนิยมที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักเพราะว่าการเลือกตั้งระดับรัฐเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีก็เลยคาดหวังว่าเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งที่มะละกาวันที่17เดือนโนเวมเบอร์เนา
0: ะ
1: ก็เผอิญมันสอดคล้องกับวันนี้เดี๋ยวเขาจะมีการประกาศงบประมาณประจำปีออกมาใช่ไหมฮะ
0: ค่ะของปี2027นะคะช่วงประมาณ 15:30 นตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยค่ะก็จะเป็นการประกาศงบประมาณของปีหน้าไว้นะคะซึ่งก็คาดว่านะคะว่าอาจจะสามารถดึงคะแนนเสียงของอันวาอิบราฮิมกลับมาได้บ้างนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าโจทย์สำคัญของรัฐบาลเนี่ยก็คือดูเรื่องของค่าครองชีพของคนนะคะคือนักวิเคราะห์เองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อจะเลวร้ายกว่านี้อีกนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารก็จะน้อยลงด้วยเพราะราคาปุ๋ยก็แพงขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโจทย์สำคัญเลยนะคะนักเศรษฐศาสตร์ก็คาดการณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยค่ะจะให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากการช่วยเหลือครัวเรือนรายได้น้อยนะคะก็น่าจะส่งผลให้คือถ้าเขาบอกว่าโอเคถ้าแพ็กเกจมาตรการที่มีการประกาศออกมาเนี่ยเป็นแพ็กเกจมาตรการที่ดีก็น่าจะดึงคะแนนเสียงของรัฐบาลได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งนี้เองเนี่ยคือมาเลเซียเขาก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่16หรือ GE 16นะคะในภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2028ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วที่เขาเองต้องดึงคะแนนเสียงมาให้ได้เนี่ยเขาต้องนำไปสู่คะแนนเสียงที่สามารถที่จะดึงคะแนนมาได้ภายในนั่นแหละครับก่อนกุมภาพันธ์2028
1: ครับเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมันก็เป็นการเหมือนเป็นเทสวอเตอร์อ่ะคือเป็นการปูทางอ่ะแล้วก็เป็นการหยั่งเสียงด้วยนะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแพ้เลือกตั้งระดับรัฐเนี่ยโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งGE เนี่ยก็จะยากพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามในหัวอัดครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจนเนกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในเช้านี้อยู่กับเราสองคนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
1: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับก็วันหยุดแล้วเนาะวันศุกร์เดี๋ยวจะหยุดละแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอาจจะได้อยู่บ้านกันยาวๆไม่ต้องออกมาทำงานเพราะว่าจะมีการประชุมของ IMF นะครับแล้วก็ World Bank ที่รัฐบาลเนี่ยประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษด้วยแล้วก็ขอให้ work from home กันนะฮะดังนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยการจราจรอาจจะโล่งๆนะครับ
0: ตอนนี้หลายคนน่าจะรอคอยนะคะนายหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้อาจารย์มาพร้อมหัวข้อประมงไทยกำลังตายนำเข้าโตค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
3: วันนี้ครับปีนี้ชาวเก่าตาย
1: นะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของประมง
3: เขาขอมัน
1: ไงเป็นเรื่องประมงหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าประมงนี่ก็จะ
3: กลับว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่หวัดดีคนใต้
0: ใช่อาจารย์บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนทักก็ไม่ค่อยทักคนใต้เลยนะคะก็วันนี้ก็สวัสดีชาวใต้ด้วยนะคะ
1: ครับแล้วก็เป็นเรื่องประมงด้วยเนาะดังนั้นเรื่องประมงนี่ก็จะค่อนข้างกระทบกับพี่น้องชาวใต้เยอะอยู่นะฮะ
3: ใช่ครับคุณสุมิตก็เข้ามาเรียนแล้วนะครับ คุณสุมิตเข้ามาเช็คชื่อแล้วนะครับ
0: อาจารย์คะเหมือนสัญญาณจะดีเลย์สักเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้อาจารย์เล่ายาวๆไปเลยนะคะ
3: ครับครับครับครับคือผมใช้หัวข้อนี้ก็เพราะว่าก่อนอื่นก็จะถามทั้งสองท่านว่าคิดว่าอาหารทะเลเนี่ยปลาทะเลเนี่ยแพงไหม
0: แพงค่ะ
3: นะครับแพงครับเหตุผลของการแพงเนี่ยผมเปรียบเทียบให้เห็นว่าเดี๋ยวค่อยว่าเหตุผลกันเปรียบเทียบให้ราคาให้เห็นนะหมูเนื้อแดงเนี่ย110ถึง140บาทต่อกิโล
0: ค
3: ่ะปลากระพงขาวเนี่ย110บาทต่อกิโลปลาเก๋าเนี่ยเกือบ300บาทต่อกิโลนะเหตุผลของการแพงเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรายการนะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเรื่องของเรื่องจู่ๆก็มาพูดเรื่องของอุตสาหกรรมประมงก็เพราะว่าผมเนี่ยไปเก็บข้อมูลประมงกับรองประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนะฮะคุณมงคลตรีรักซึ่งก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะจากข้อมูลที่ผมมีจากท่านรองประธานนะครับเรื่องของอนาคตของอุตสาหกรรมประมงจะเป็นเช่นไรก็เข้าไปสู่เรื่องของการพูดคุยในหัวข้อวันนี้ว่าประมงไทยกำลังตายนะไม่ได้ใช้คำว่าประมงไทยกำลังจะตายไอ้นั่นจะตายเนี่ยเป็นอนาคตแต่ปัจจุบันผมใช้คำว่ากำลังตายก็คือเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้กำลังตายแล้วก็ซ้อยไปหน่อยนึงว่าเหตุผลในนั้นก็คือมีการนำเข้าประมงสัตว์น้ำจากต่างประเทศเยอะมากเดี๋ยวมาว่ากันนะครับภายใต้20นาทีกว่าๆนะครับในการพูดคุยเนี่ยผมก็พบว่าปริมาณสัตว์น้ำในบ้านเราเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวเลขเปรียบเทียบว่าและปริมาณสัตว์น้ำในประเทศอาเซียนเนี่ยกับบ้านเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงปริมาณสัตว์น้ำในบ้านเราคำว่าสัตว์น้ำเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นทั้งทุกอย่างแล้วครับปลาปูกุ้งหอยหมดเลยรวมกันหมดเลยลดลงนะครับในช่วง19ปีแชร์เสริมข้อมูลเรื่องตัวเลขนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นว่ามันลดลงอย่างมากเลย19ปี2549จนถึง2568 19ปีลดลงไป 40% ลดลงจาก4ล้านตัน เหลือ 2.3 ล้านตันก็ประมาณ 40%
1: ครับ
3: เหตุผลของการลดเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีสัก4สาเหตุ1ผลผลิตเราลดลง

0: เราแน่นอนนะครับปริมาณการจัดการจับสัตว์น้ำของเรามันลดลงก็แน่นอนผลผลิตมันลดลงทําไมผลผลิตมันลดลงเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวอันนี้พูดถึงสาเหตุก่อน4สาเหตุ1ผลผลิตสัตว์น้ำบ้านเราลดลงนะครับมีการนำเข้ามากขึ้นนะครับมาแทนที่ปริมาณที่ลดลงภายในประเทศนะครับและที่นำเข้าก็เพราะว่าทำให้ราคามันแพงด้วยผลผลิตลดลงราคาก็ต้องแพงดีมานด์ซัพพลายครับเป็นปกตินำเข้ามาแทนที่ผลผลิตภายในประเทศนำเข้าราคามันต้องแพงกว่าที่ผลิตภายในประเทศ
1: ครับ
0: นะครับสามครับต้นทุนในการผลิตนะครับต้นทุนในการผลิตนี่ก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะสถานการณ์ทางเกษตรบ้านเราเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็ยิ่งแพงสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอุปสรรคในการทำการเกษตรในบ้านเรานะครับปัจจัยที่4ครับปัจจัยที่4เรื่องของ IUU IUU ก็คือการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมเราเข้าไปรับพันธสัญญามาตรฐาน IUU จากยุโรปในปี2557เข้ากับเวียดนามก็เข้าปีเดียวกับประเทศไทยแต่ประเทศไทยวันนี้2569เราได้ใบเขียวนี่หมายความว่าโอ้โหเรารับมาตรฐานของยุโรปเต็ม 100% เป็นเด็กดีแต่เวียดนามเนี่ยเข้ากับไปเข้า IUU แต่ปัจจุบันเวียดนามเป็นใบเหลืองมันมีใบแดงใบเหลืองใบเขียวใบเขียวนี่ก็คือรับมาตรฐานยุโรปเต็ม 100%ในประเทศอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่รับใบเขียว IUU ในปี2557
1: ครับ
0: เวียดนามเข้าไปรับ IUU เข้าพร้อมกับประเทศไทยแต่เวียดนามบอกว่าขอไปศึกษาไปจัดการระเบียบกติกาต่างๆในประเทศเวียดนามวันนี้เวียดนามได้ใบเหลืองเพราะฉะนั้นได้ใบเหลืองก็ผมคิดว่าประมาณสัก 60-70%ขณะที่จะต้องตามมาตรฐานของEU แต่ของเราเนี่ยไปรับมาตรฐาน IUU 100% IUU ล่อมาจาก illegal นะ unreported and unregulated นะครับ fishing การทำการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและการไร้การควบคุมผมแยกเป็น2 ส่วนก็คือว่าเหตุผลเนี่ยเหตุผลเก่าบวกกับเหตุผลใหม่เหตุผลใหม่ก็คือ IUUพอรับ IUU เนี่ยนะครับมันทำให้จำนวนเรือที่ไปจับปลาในทะเลเนี่ยนะครับลดลงทันทีมันทำให้ต้นทุนในการจับปลาของชาวประมงเนี่ยนะครับลดลง
1: ครับ
0: เพราะว่าจะต้องไปรับระเบียบกติกาของยุโรปนะฮะชาวประมงจะต้องปรับตัวตามกฎหมายคุยกันระหว่างผมกับคุณมงคลเนี่ยรองประธานเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าในช่วงที่เรารับ IUU เนี่ยเรามีกฎหมายที่ออกมาคุมอุตสาหกรรมประมง300ฉบับโอ้ my god นะครับ300ฉบับนะเท่ากับว่ามากดดันอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยนะครับเรือจะต้องติดตั้งระบบติดตามเรือนะการเข้าออกท่าเรือนี่จะต้องแจ้งนะแรงงานที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ครับ
0: ท่านดร.เอกคุณลิซ่าท่านผู้ฟังพี่น้องชาวใต้ก็คงจะ เห็นได้ชัดว่าแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยที่เป็นใบที่มันไม่ใช่ใบเขียวจะทำแบบเราไหมจะทำแบบเราไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับ IUU เท่ากับเป็นการสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับประเทศไทยในอุตสาหกรรมประมงก็คือการเป็นศูนย์กลางการฟอกขาวสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านครับในประเทศไทยนึกจินตนาการอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยถูกระเบียบทุกอย่างเรื่องของอุตสาหกรรมประมงแต่ประเทศเพื่อนบ้านที่เรานำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากเขมรจากลาวลาวน้อยหน่อยจากเมียนมาเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เรานำเข้าสัตว์น้ำเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีใบเขียวเหมือนประเทศไทย นะครับไม่ได้มีใบเขียวในประเทศไทยเพราะนั้นสัตว์น้ำเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยก็เป็นการฟอกขาวให้กับสัตว์น้ำของประเทศเปิดบ้านแล้วแปรรูปในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปในต่างประเทศนะฮะโดยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่าอ๋อประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมประมงที่ได้มาตรฐานของ IUU ผมดอกจันคำว่าปี2557ท่านผู้ฟังไปจินตนาการต่อนะครับว่าทำไมเป็นปี2557นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูแหล่งของการปริมาณสัตว์น้ำที่ลดลงปกติเนี่ยเราจะจับสัตว์น้ำเนี่ยนะครับเราจะมีอยู่4แหล่งก็คือทะเลแม่น้ำลำคลอง ขออภัยเพราะเลี้ยงและก็บ่อ4แหล่งนี้เนี่ยนะครับการจัดปริมาณสัตว์น้ำของประเทศไทยลดลงอย่างมากเลยที่ลดลงอย่างมากที่สุดก็จะเป็นจากประมงจากแม่น้ำลำคลองต่างมากกว่า 50% ถ้ามาดูประเภทของปลาไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำเค็มหอยน้ำเค็มปลาน้ำจืดลดลงหมดเลยลดลงหมดเลยผมคิดว่าในกรณีของการเลี้ยงเนี่ยเรื่องของต้นทุนในการผลิตเรื่องของต้นทุนในการผลิตและเรื่องของการนำเข้าปลาจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยสู้ไม่ได้เพราะมีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่านะครับถ้าเราดูการลดลงนะการผลิตลดลงจาก4ล้านไปเหลือ2ล้านกว่าการส่งออกลดลงจาก 2.4 ล้านตันเหลือ 1.6 ล้านตันการนำเข้าเพิ่มขึ้นจาก 1.5 ล้านตันไปเป็น2ล้านตันกว่าการบริโภคภายในก็เพิ่มขึ้นยังมีความต้องการเพราะนั้นนำเข้าเพิ่มภายในเพิ่มก็ต้องเพื่อจะส่งออกด้วยเพื่อจะตอบสนองภายในประเทศด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของอุตสาหกรรมประมงไทยถ้าคิดมูลค่าทั้งวงโซ่อุตสาหกรรมครับโอ้7โมง10นาทีครับ
1: นะคะก็ถือว่า
0: คุณคำว่าค่านะเตือนเลย
1: ครับก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันก่อนเนาะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อนะคะอาจารย์คะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะกำลังคุยกับนายหัวอัดกันอยู่ค่ะเรื่องประมงไทยค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณลิซ่าครับสวัสดีคุณหมูนะครับสวัสดีคุณปิยพงษ์นะครับแล้วคุณน่าจะเป็นคุณนัตตี้เขียนมาดีมากเลยนะครับดีมากเลยซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียขอบคุณมากนะครับที่แชร์มานะครับ
3: โอเ
0: คปลากระพงครับใช่ครับฉายภาพรวมแบบนี้อีกนิดนึงนะครับว่ามูลค่าของทั้งวงโซ่เนี่ยวงโซ่ของอุตสาหกรรมประมงเนี่ยมันไม่มีตัวเลขหรอกแต่ว่าผมประเมินว่าประมาณสักมากกว่า400,000 ล้าน400,000 ล้านเนี่ยไปดูต้นน้ำก็คืออุตสาหกรรมประมงมันก็เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งท่านผู้ฟังถ้าฟังผมอยู่ผมพยายามพูดช้าๆเพื่อท่านผู้ฟังจะได้ตามผมได้ในต้นน้ำก็คือเกษตรกรที่เลี้ยงประมงอยู่นะชาวประมงมันเมื่อเพิ่มขึ้นนะมันเพิ่มขึ้นนะมูลค่ามันเพิ่มขึ้นระหว่าง19ปีเพิ่มขึ้นระหว่าง19ปีมันเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นได้ยังไงในแง่ในเมื่อเราผลิตลดลงอ่ะเพิ่มขึ้นเพราะว่าราคามันเพิ่มขึ้นปริมาณลดลงแต่ราคามันเพิ่มเพราะนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมเรากินปลาเนี่ยแพงนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นในข้อกลางของมันนะก็คือไปสู่การแปรรูปและมีการนำเข้ามาเยอะบูดค่ามาเลยโตคือถ้าเทียบสองช่วงในช่วง19ปีเนี่ยมันมีมูลค่าของวงโซ่อุตสาหกรรมเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยมันมีมูลค่าที่สูงขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มในแง่ของต้นน้ำเนี่ยเป็นเรื่องราคาแต่ปริมาณลดลงการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นส่งออกเนี่ยลดลงไป 100% ส่งออกลดลงไป 100% นะครับมาดูเปรียบเทียบหน่อยในเบรกแรกเนี่ยบอกว่าจะเปรียบเทียบเรื่องตัวเลขของการผลิตประมงในประเทศอาเซียนในอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาปริมาณสัตว์น้ำมากที่สุดในอาเซียนรองลงมาในเวียดนามเมียนมาอันดับ3 ฟิลิปปินส์อันดับ4ไทยอันดับ5แต่ตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วง19ปีเนี่ยไทยลดลงจาก4ล้านตันเหลือ2ล้านตันกว่าไทยลดลงจาก4ล้านตันเหลือ2ล้านตันกว่าอินโดนีเซียเพิ่มจาก4เป็น23ล้านตัน4ล้านตันเป็น23ล้านตันไม่แน่ใจว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ไปรับเรื่องของมาตรฐาน IUU ของยุโรปหรือเปล่าทำให้เร่งสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปลาได้เวียดนามเพิ่มจาก 1.9 ล้านตันเป็นเกือบ10ล้านตัน
3: ครับ
0: เมียนมาเพิ่มขึ้นฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นมีประเทศไทยประเทศเดียวที่เพิ่มขึ้นแม้กระทั่งมาเลเซียยังเพิ่มขึ้นเลยอ่ะเพราะนั้นในอาเซียนเนี่ยปริมาณการผลิตปลาในบ้านเราเนี่ยนะปริมาณการผลิตปลาในบ้านเราที่ประเทศจะผลิตได้เนี่ยลดลงเนี่ยทำให้เราเป็นประเทศเดียวที่มีการนำเข้าปลาจากต่างประเทศเยอะมากนะครับการนำเข้าปลาของประเทศไทยถ้าดูเฉพาะในอาเซียนและเอเชียนะครับในอาเซียนและเอเชียนะเดิมเนี่ยเรานำเข้าจากไต้หวันอินโดอินเดียจีนญี่ปุ่นเวียดนามนะครับสัญญาณดีเลยไหมครับ
3: ได้อยู่ครับอาจารย์พูดต่อได้ครับ
0: ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับเดิมเนี่ยเรานำเข้าจากไต้หวันผมกำลังจะฉายภาพว่าประเทศที่เรานำเข้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเขาผลิตเพิ่มขึ้นเดิมเรานำเข้าไต้หวันเป็นอันดับหนึ่งพอปัจจุบันเนี่ยเรานำเข้าไต้หวันเป็นอันดับ4อินโดเรานำเข้าอินเดียเนี่ยเรานำเข้ามาเป็นอันดับ5และเป็นอันดับ1ปัจจุบันมีการนำเข้าปลาจากอินเดียมากที่สุดเรานำเข้าจากจีนเดิมเป็นอันดับ4ปัจจุบันนำเข้าจากประเทศจีนเป็นอันดับ2เรานำเข้าจากญี่ปุ่นเดิมเป็นอันดับ3นำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นอันดับที่3ญี่ปุ่นดรอปลงไปนะครับเป็นอันดับ5เวียดนาม19ปีที่แล้วนำเข้าปลาจากเวียดนามอันดับ6นะในบรรดาการนำเข้าทั้งหมดเนี่ยนะปัจจุบันนำเข้าปลาจากเวียดนามเป็นอันดับที่3
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าผมสรุปขนาดนี้เนี่ยประเทศไทยนำเข้าจากอินเดียอันดับ1จีนอันดับ2เวียดนามอันดับที่3ปลาที่เรากินอยู่ปัจจุบันแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ยมาจากอินเดียมาจากจีนมาจากเวียดนามเป็นส่วนใหญ
3: ่
0: สถานการณ์
1: ค่ะอาจารย์คะ
3: ต่อได้เลย
0: เพราะนั้นครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมเสนอนะครับผ่านทางรายการคุณ Morning อาเซียนเนี่ยถ้าเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเป็นการศูนย์กลางของการฟอกขาวสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะนั้นภายใต้ที่เรารับกฎระเบียบกติกาของ IUU สมบูรณ์แบบเป็นใบเขียวเนี่ยนะครับตั้งใช่ไห
1: ม
0: ตั้งประเทศไทยใช่ไหมนะฮะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมประมงพรีเมียมของอาเซียนของเอเชียของโลกในเมื่อเรารับมาตรฐานของเขาแล้วนะครับทำให้มันถูกต้องแต่วิธีการทำให้มันถูกต้องเพื่อยกระดับมูลค่าการผลิตในประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางเพราะในประเทศอาเซียนเนี่ยไม่มีประเทศใดรับ IUU 100% เท่าประเทศไทย
3: ครับ
0: แต่สิ่งที่จะเป็นแบบนั้นได้เป็นศูนย์กลางของประมงพรีเมียมเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือ1ต้องตรวจสอบย้อนกลับว่าสินค้าประมงสินค้าสัตว์น้ำปริมาณสัตว์น้ำที่นำเข้ามาเนี่ยสามารถจะตรวจสอบว่าใช้มาตรฐานอะไรเหมือนขนาดนี้เนี่ยเราหลอกชาวโลกอยู่ว่าเราเป็นได้มาตรฐานของ IUU นะแต่จริงๆปลาที่นำเข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านดร.ดูว่าปลาในเมียนมาเนี่ยเขาจะทำเป็นมาตรฐานตามกฎใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายไห
3: ม
0: ประมงเขาได้มาตรฐานไหมเรือเขาได้มาตรฐานไหมอันนี้มันก็รับทราบกันโดยทางกายภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับเราไม่มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับเพราะนั้นไหนๆก็มันก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วก็ทำให้มันไปสุดทางแล้วกันนะก็เป็นศูนย์กลางของประมงพรีเมียมไปเลยอ่ะใช่ไหมครับก็ทำการตรวจสอบย้อนกลับลดการนำเข้านะโดยการหันมาการโดยหันมาส่งเสริมให้ประมงชาวไทยเนี่ยนะครับเร่งการผลิต นะเลี้ยงมากขึ้น
3: ครับ
0: จับมากขึ้นนะครับเพื่อจะลดการนำเข้าอันนี้เราก็จะไม่สูญเสียเงินตราต่างประเทศทำตลาดในประเทศไทยเป็น2ตลาดปัจจุบันที่เราซื้อปลากันอยู่เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นปลาที่เป็นตามมาตรฐานอายุหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ดูเลยนะนะเราไม่รู้ทำเป็น2ตลาดตลาดที่เป็นปลามาตรฐานกับตลาดที่เป็นปลาที่เป็นเยอะๆเป็นแมสภาษาที่ใช้ว่าแมสเยอะๆทำเป็น2ตลาดไปเลยสิ่งที่จะต้องทำตรวจสอบย้อนกลับลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศพัฒนา2ตลาดพูดไปแล้วสร้างแบรนด์นะสร้างแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับนะเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นจากอุตสาหกรรมประมงนะครับลดการขั้นตอนซ้ําซ้อนลดขั้นตอนซ้ําซ้อนจากกฎหมายอะไรประมาณนี้นะครับหมดเวลาพอดี 7:20 นะครับ
3: ครับโอเคครับอาจารย์ก็ขอบคุณมากนะครับอาจารย์เดี๋ยวคือตอนนี้อันนี้ไม่อาจจะฝากเอาไว้เผื่ออาจารย์พิจารณาเห็นกระแสยูโปฟกำลังมาตอนนี
0: ้แล้วก็อะไรนะครับ
3: ยูโปฟครับยูโปฟ
0: ใช่
3: เห็นกระแสกำลังมาแล้วก็สังคมอาจจะมีความยังไม่เข้าใจเรื่องนี้คืออย่างน้อยๆเนี่ยอยากชวนอาจารย์มาให้ความรู้นิดนึงว่ายูโปฟนี่คืออะไรแล้วก็การที่เราจะลงนามเนี่ยดีไม่ดียังไงผลกระทบจะเป็นยังไงอันนี้ฝากไว้เพื่ออาจารย์พิจารณาในครั้งต่อๆไปเพราะเห็นกระแสกำลังมาครับ
0: และน่าจะเป็นสุขหน้าได
3: ้
0: แต่ส
3: ุ
0: ขหน้าเนี่ยมันมี IMF มากันอยู่ว่าจะพูดถึงผลกระทบของ IMF ประชุมที่ประเทศไทยแต่ว่าโอเคจริงๆก็อยู่ในใจนะที่ดร.เจตพูดอย่าอยู่ปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวพิจารณาเวลานะครับอีกครั้งหนึ่ง
3: ได้ครับอาจารย์นี่วันนี้พูดเห็นปลากระพงแล้วหิว
1: กำลังถ่ายวิดีโออาจารย์เจตอยู่นะเป็นการฟ้องดูอาหารทะเล
3: เขาบอกว่าปลากระพงหิวเลยสั่งเลยดูได้มีอะไรกินบ้างนะฮะกำลังดูเลยฮะอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับ
0: โอเค
1: ขอบคุณ
0: คร
1: ับ
0: ดร.บุริซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัธพิสารวณิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
3: ครับนะฮะอาจารย์วณิชน่าจะแบบว่าร้อนหรือเปล่าเหงื่อเห็นในวิดีโอนี้เห็นใน Facebook Live นี่เหงื่อเต็มเลยนะฮะวันนี้จากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาจจะมีฝนด้วยนะฮะในช่วงนี้ก็ระมัดระวังสุขภาพแล้วก็ยังคงไว้ใจไม่ได้นะเรื่องฝนเรื่องน้ำท่วมนะฮะอ่ะลาแล้วครับวันนี้เรา2คน
1: ค่ะสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมยุทธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศินครินทร์วิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณศิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่9 ตุลาคม 2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะก่อนที่จะคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆมันมีอุบัติเหตุจุดหนึ่งนะซึ่งในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการก่อสร้างอันนี้แถวแจ้งวัฒนะประมาณซอย10นะตอนช่วงประมาณ10 นาฬิกาเศษที่เราได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องนะว่ามีผู้เสียชีวิตถูกสายสลิงเครนพันร่างแล้วก็มันดึงฮะมันเป็นช่วงที่ชายคนนี้กำลังขึ้นไปตรวจขั้นตอนของการทำงานปรากฏว่าพอพันตัวปั๊บมันมีแรงดึงแรงกระชากทำให้ขาดกลางนะบนดาดฟ้ามีผู้เสียชีวิต1คนนะคะคือนายวาสนันอายุ33ปีวันที่ เขาดำเนินการเนี่ยคือวันนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นช่วงวันที่เรียกว่าครบรอบกำหนดการตรวจเช็คระบบงานซึ่งมันจะมีเครนแล้วก็มีสลิงอะค่ะอย่างเวลาที่เราเห็นในจุดก่อสร้างก็เป็นไปตามปกติทีนี้ในช่วงที่คุณวัฒนาเนี่ยขึ้นไปตรวจนะปรากฏว่าเกิดลื่นถลายแล้วตัวเนี่ยถลายเข้าไปในจุดทำงานของสายสลิงพอดีสายสลิงมันมีขนาดใหญ่มากเป็นช่วงที่กำลังพันแล้วก็เลยดึงพันร่างของคุณวัฒนันตรงกลางนะคะคนขับเครนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อนายสุขใจก็รีบหยุดทำงานแต่ว่าไม่ทันเนื่องจากว่าสลิงเป็นช่วงกำลังรัดแล้วก็ดึงร่างของนายวัฒนันเนี่ยขึ้นพอดีนะคะก็เลยทำให้มันบาดโดนตัวแล้วก็ขาดครึ่งท่อนเลยปรากฏว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนายวัฒนันตามข่าวแล้วว่ายังมีสติอยู่ด้วยนะก็เลยใช้แรงเฮือกสุดท้ายเนี่ยกดโทรศัพท์จะหาคุณแม่เพื่อลาแต่ไม่ทราบทันหรือเปล่าก็คือสิ้นใจในช่วงประมาณ15นาทีนะคะน่าเสียใจจริงๆทางด้านผู้กำกับของสน.ทุ่ง2ห้องพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินและร้อยเวรสอบสวนก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับแพทย์เวรแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อชนะสูตรพลิกศพแล้วก็รวบรวมหลักฐานสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุต่อไปนะคะซึ่งคือในมุมมองของการทำงานจริงๆมันจะมีขั้นตอนอยู่นะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าในช่วงที่คุณวัฒนันเนี่ยเขาทำงานเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกปกติหรือเปล่าต้องมีสลิงหรือว่าต้องอยู่ระยะห่างประมาณไหนหรือว่าต้องเป็นช่วงที่คือปกติที่เราเห็นเวลาถ้าก็ตรวจอุปกรณ์บางทีมก็จะเป็นตรวจช่วงที่ก่อนทำงานใช่ไหมแต่ว่าบางจุดอาจจะต้องในช่วงที่มีการทำงานอยู่แล้วก็เช็คไปด้วยว่าระบบนั้นปกติหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจในส่วนนี้นะแต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าคือมันเป็นรอบของการตรวจเช็คเครื่องจักรในเวลากำหนดแหละนะคะก็คือตรงนั้นมันเป็นระบบเขาเรียกว่ารอกสลิงอย่างเวลาที่เราเห็นนะเวลาก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีเครนใช่ไหมแล้วก็มีขายาวๆขึ้นไปแล้วก็มีสลิงดึงของหนักๆขึ้นไปประกอบด้านบนอะไรแบบเนี้ยก็เป็นช่วงตรงนั้นพอดีที่คุณวัฒนาเนี่ยลื่นแล้วก็ตัวนี่มันถลายเข้าไปบริเวณจุดรอกที่สลิงกำลังดึงพอดีนะคะคุณจักรพันธ์คะ
6: กราบก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะครับ
4: ค่ะนะคะโอ้เหตุการณ์เวลางานใหญ่ๆ
6: สะเทือนใจมาก
4: งานใหญ่ๆพลาดนิดนึงนะโอ้ทั้งชีวิตเลย
6: ครับ
4: นะคะก็พื้นที่ช่องทุ่งสองห้องนะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราก็จะเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเหตุการณ์เป็นไงบางที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานช่วงนี้จะต้องถือว่าเป็นช่วงของการฟื้นฟูบางจุดในช่วงที่น้ำลดแล้วนะอย่างเช่นเคหะร่มเกล้าซึ่งท่านผู้ว่ากทม.แล้วก็ทีมงานลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังและก็ให้ข้อมูลว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำแห้งลงเป็นส่วนใหญ่แล้วค่ะโดยภารกิจหลักในขณะนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการปัญหาขยะตกค้างซึ่งกองเป็นภูเขาถ้านึกถึงตอนน้ำท่วมใหญ่หลายท่านจะนึกภาพออกว่าโซฟาที่นอนอะไรต่างๆมันกลายเป็นของใช้ไม่ได้ไปแล้วนะคะเพราะมันจมน้ำหลายวันมากขึ้นราบ้างหรือว่าน้ำแช่น้ำจนเสียสภาพไปแล้วก็เลยบางทีก็ลอยออกไปจากบ้านน่ะในช่วงน้ำท่วมก็หายไปเลยก็ไปกองตอนที่มันน้ำลงอ่ะนะคะค่ะตอนนี้ก็เลยทำให้บางเขาบอกบางซอยนะคุณจักรพันธ์ขยะเต็มล้นคนออกไปทำงานไม่ได้
6: ใช่ใช่ใช
4: ่รถเข้าไม่ได้ออกไม่ได
6: ้
4: ก็ต้องระดมคนขนขยะจากซอยย่อยไปรวบรวมตรงส่วนกลางให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้รถขนาดใหญ่นะคะเข้าไปบรรทุกขนถ่ายขยะเหล่านี้ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบเนี้ยออกมานะคะซึ่งบางจุดก็ทยอยออกมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่ยัง
6: ต้องทำงาน
4: ใช่ เขาบอกว่าไล่เก็บประมาณ33กองเพราะคุณคิดดูว่าเคหะเนี่ยมีกี่ร้อยกี่พันห้อง
6: ใช่ใช่ใช่ครับก็พยายามทางเจ้าหน้าที่ก็บอกพยายามเร่งที่จะไปเก็บขยะตามพื้นที่ต่างๆนะครับที่รถสามารถเข้าไปได้และสามารถที่จะนำขยะออกมาได้เพราะว่าพื้นที่บางแห่งในกรุงเทพมหานครก็มีระดับน้ำลดบ้างแล้วนะครับบางส่วนเท่านั้นนะแต่ยังมีบางส่วนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะสายอย่างแถวเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังก็บอกว่าคงคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการระบายน้ำอีกประมาณ 4-5 วันนะครับถึงจะสามารถคืนพื้นที่ได้หมดนะครับ
4: ค่ะค่ะก็อันนี้ก็ต้องให้กำลังใจคนทำงานในการเพราะการขนขยะมันต้องคือต้องระวังทั้งพวกของมีคมนะแล้วก็พวกหนักๆเยอะเลยการขนย้าย
6: ก็ตามนะครับเอาเขากลับมาเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยว่าท่านก็ยังเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการเหล่าทัพปลัดกระทรวงต่างๆประชุมหารือกันทุกวันตั้งแต่ตอนเช้านะครับท่านก็บอกว่าวันนี้เป็นการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมวันที่10นะครับท่านก็บอกว่าก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่จนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับท่านนายกยังย้ำนะครับขอให้ทุกหน่วยงานโฟกัสชุมชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีปัญหาการระบายน้ำนะครับทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดด้วยนะครับบอกว่าให้เร่งเติมการสนับสนุนให้ตรงจุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับส่วนท่านบอกว่าพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็ขอให้เร่งวางแผนจัดการขยะและทำบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหลังจากประชาชนนำสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมออกมาทิ้งโดยต้องไม่ปล่อยให้กองขยะกลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนะครับก็บอกว่าท่านเน้นว่าแต่ละพื้นที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วหากต้องการกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมก็ขอให้ร้องขอมาได้ตามความจำเป็นและความสำคัญของสถานการณ์นะครับท่านนายกก็ย้ำด้วยนะครับว่าขอให้ท่านผู้ราชการจังหวัดโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ในทุกๆด้านแม้ว่าปริมาณฝนจนถึงวันที่9จะต่ำกว่าที่คาดการไว้ก็ตามแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องและก็ภาพรวมของปริมาณฝนก็ยังน้อยกว่าที่ประเมินไว้จึงไม่สามารถที่จะประมาทได้ครับ
4: ค่ะค่ะก็ในประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นช่วงโอกาสที
6: ่ใช่ครับ
4: IMF World Bank มันใกล้เข้ามาแล้วนะซึ่งจะจัดในวันที่12-18ตุลาคมนี้แล้วนะครับคือในคุณจักรพันธ์ดิฉันไม่แน่ใจคุณจักรพันธ์ไปทำข่าวหรือเปล่าแต่ดิฉันมีความผูกพันกับเรื่องของ World Bank อย่างมากเพราะว่าสมัยก่อนดิฉันเป็นผู้ประกาศไงนะ
6: ผมเคยไปทำสมัยที่คุณบรรหารเป็นนายกที่ประชุมที่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยประชุมใหญ่เลยอย่างนี้เหมือนกันตอนนั้นมีโอกาสได้ก็ไปทำข่าวหลายวันทีเดียวสำหรับการประชุมใหญ่ๆขนาดนี้มีผู้คนมาร่วมประชุมจากนานาประเทศดิจำนวนมากทีเดียวครับ
4: ค่ะดิฉันไปทำข่าวข่าวนี้เป็นข่าวแรกปกติเป็นผู้ประกาศไงไปนั่งเป็นคนที่ถ่ายทอดสดอยู่ข้างนอกครับถ่ายทอดสดจากนอกสถานที่แล้วก็ไปทำข่าว World Bank ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปิดศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในปี2534
6: ใช่ใช่
4: ในช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกแล้วก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจมากโดยเฉพาะปกติดิฉันอยู่ในห้องส่งจะไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับพวกคนวันน้อยก็ไปลงพื้นที่ไปทำข่าวด้วยคื เรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าไทยมีความสัมพันธ์แล้วก็มีบทบาทสำคัญนะในฐานะที่ประเทศสมาชิกที่ร่วมกำหนดนโยบายแล้วก็เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีเรียกว่าเป็น Annual Meetings 2026นะครับก็คือปีนี้ย้อนกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เราก็มีการเขาเรียกว่ารีโนเวทเรียกรีโนเวทได้ไหมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งก็เรียกว่าคือทำมาเป็นปีๆแล้วแหละแต่ว่าก็คือเป็นช่วงที่กลับมาจัดที่เดิมนะในครั้งนี้จัดที่กรุงเทพมหานครนะคะ ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมต้องถือว่าเป็นรอบ35ปีนะตั้งแต่ปี2534ซึ่งเราในปีนี้นะคะเป็นเจ้าภาพการประชุมที่สำคัญหลายๆด้านแล้วก็มีผู้ที่เข้าประชุมที่เป็นลักษณะที่เป็นทางการในห้องหลักเนี่ยประมาณ 15,000 คนจาก180ประเทศทั่วโลกและมีผู้เขาเรียกว่าเป็นประชุมเป็นประชุมข้างเคียงก็เชื่อว่าจะมีอีกเป็นร้อยๆเหมือนกันแล้วก็คือมันนอกจากการประชุมหลักที่เขามีการวางแผนไว้เนี่ยมันจะมีการประชุมรองซึ่งอาจจะมีการประชุมตามโรงแรมต่างๆพอหลังจากที่เหมือนกับมีการรวบรวมผู้นำจากหลากหลายประเทศมาเจอกันเขาก็มีการประชุมเพิ่มบรรทวิภาคีบ้างเป็นภูภาคีแล้วก็เป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วก็เขาบอกว่าคาดว่าผู้ที่มาร่วมประชุมทั้งหมดนี่แล้วรวมถึงผู้ติดตามผู้สื่อมวลชนนักข่าวอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะประมาณ 40,000 ถึง 50,000 คนได้นะ
7: ใช่
4: เราก็จะมีโอกาสนำเสนอเขาเรียกว่าปฏิญญากรุงเทพซึ่งจะผลักดันกรอบแนวทางรับมือภัยทางการเงินดิจิตอลนะแล้วก็เรื่องของการใช้ระบบการเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยและทั่วถึงเช่นพร้อมเพย์การชำระสตังค์ข้ามประเทศอะไรต่างๆแล้วก็เขาบอกว่ามันก็จะมีเสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจโลก4เสาก็คือเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิตอลแล้วก็ AI เพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงประเด็นที่2เป็นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกซึ่งนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะประเด็นที่3เป็นเรื่องสถาปัตยกรรมทางการเงินใหม่เพื่อการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศแล้วก็4คือการรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรแล้วก็เศรษฐกิจอายุยืนนะคืออันนี้เป็นเสาหลักๆ4ด้านแล้วก็เราจะเปลี่ยนจากผู้ที่ขอกู้ไปสู่การดึงดูดเทคโนโลยีแล้วก็การลงทุนอย่างท่านที่เกิดทันในช่วงปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งปัญหาเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สร้างความเรียกว่าถดถอยแล้วก็ดึงการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยไปหลายสิบปีเนี่ยนะคือไทยเคยได้รับความช่วยเหลือจาก IMF ปัจจุบันเราเป็นประเทศที่ต้องถือว่ามีเสถียรภาพแล้วก็เราจะใช้เวทีนี้ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งเราเริ่มไปแล้วใช่ไหมคะ AI Data Center การเกษตรอัจฉริยะแล้วก็ระวางตำแหน่งตัวเองเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ประชาคมโลกเรียกว่าเป็น Trust Connector นะคะ
7: ครับก็การประชุมวันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากและวันสำคัญแขกรับเชิญสำคัญคือในวันที่14ตุลาคมครับเป็นงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับทั่วโลกนะครับที่จะมาร่วมประชุมท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็ได้เชิญน้องเนเน่รอยัลนะครับไปแสดงบนเวทีเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในวันนั้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการนำความสามารถของเยาวชนไทยจากอย่างน้องเนเน่นะครับที่ไปคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์มานะครับไปแสดงให้กับแขกรับเชิญในวันนั้นที่งานแห่งนี้ด้วยถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่น้องเนเน่จะได้ไปโชว์ฝีไม้ลายมือนะครับความสามารถของน้องให้กับนานาชาติทั่วโลกได้เห็นความสามารถของน้องครับ
4: ค่ะก็เรียกว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจคือดิฉันชอบมากเพราะว่า
7: คือ
4: ทุกห้องเดินไปดูทุกห้องนะตอนสมัยก่อนทำข่าวทุกห้องแล้วก็มันจะมีเครื่องแปลไงใส่หูฟังแล้วก็นั่งฟังเขาแปลนะก็จะได้มุมมองที่แปลกๆแล้วก็เป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นระดับโลกนะเรื่องเศรษฐกิจการเงินระดับโลกแล้วก็มันก็มีบางประเด็นที่ฉีกออกไปก็มีแล้วก็ไปสามารถที่จะไปลงทะเบียนแวะชมตามห้องต่างๆได้ความรู้เยอะมากนะยิ่งถ้าเกิดคนที่เขาภาษาดีๆนะเก่งๆเนี่ยนะเวลาเขาเข้าไปเขาฟังจะได้ความลึกซึ้งในเรื่องของประเด็นนะไวมากเดี๋ยวมา
7: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
7: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับของ
5: ทันข่าวทันกฎหมายครับ
4: ไม่อยากจะคุยกับคุณเดี๋ยวคุณชวนคุยเรื่องอดีตท่านปลัดด่าลูกน้อง
5: ฟังเสียงที่เหนืออย่างนั้นก็เป็นการการันตีว่าผมไม่ได้ไปกล่าวหาท่านนะเป็นเทปเสียงที่คุณหมอเอกภพคุณหมอเอกเนี่ยเป็นคนเอามาเปิด
4: ในความเห็นดิฉันนะ
5: ชัดเจน
4: ไม่เกี่ยวกันอ่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแต่คุณหมอเอกอ่ะจะเอาคลิปเดิมเนี่ยมาดิสเครดิตท่านอดีตปลัดซะมากกว่า
5: เพราะว่า
4: ท่านอดีตปลัดนี่ให้ความเห็นเป็นในเชิงบวก
5: ความเห็นในเชิงบวกว่าท่านนายกไม่น่าจะมาพูดทำนองนี้เขาบอกว่าท่านนายกอนุทินไม่ได้ด่าทอเลยไ
4: ม
5: ่ได้ใช้คำหยาบคายเลยเปิดฟังอีกทีฟังอีกท
4: ีคุณจะฟังเหรอเดี๋ยวฟังที่มาไหมคือมีลูกน้องท่านหนึ่งลูกน้องท่านหนึ่งกำลังรายงานผลการทำงานทีนี้พูดผิดท่านปลัดถามแล้วก็พูดผิดท่านก็เลยถามว่าจบอะไรมา
8: เรามีออเดอร์จากกรมราชทัณฑ์ประมาณ 1,000 ตันเราก็จะเอา 1,000 ตันของสินค้าประเภทต่างๆนะครับลงไปยังพื้นที่ต่างๆเกษตรกรที่ปลูกผักนะครับผักผลไม้เราก็จะ1เริ่มตั้งแต่กระบวนการการหาพื้นที่2เรื่องของกระบวนการในการปลูกจนกระทั่งกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนำส่งกับท่านครับ
9: อุปสงค์เท่ากับอุปทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้ป่ะเขามีศัพท์ว่าไงนะ
8: ดีมากสบายครับท่านครับ
9: โอ้ยจบอะไรมาวะ
8: ภาษาจุฬาครับ
9: เออทำไมเฮ้ยทำไมโง่งั้นวะคุณรุ่นอะไรอ่ะคุณรุ่นอะไร
8: รักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับ
9: โง่เป็นควายเลยเฮ้ยฮะเข้าปีอะไรอ
8: ่
9: ะ
8: ปริญญาโทครับท่านครับปี
9: อ๋อว่าแล้วเพราะว่าคนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาก็เรียนเศรษฐศาสตร์2ตัวนะอุปสงค์เท่ากับอุปทานเนี่ยก็เรียกว่าตลาดสัมบูรณ์นะคุณเอาความต้องการของราชทัณฑ์นะแล้วคุณมาบอกว่าเท่ากับไอ้ซัพพลายของภาคเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าใช่คุณจะต้องพาสินค้าเกษตรออกนอกทำไมเราก็คุณมีตลาดสัมบูรณ์แล้วคุณไม่ต้องช่วยอะไรแล้วนะจบปริญญาตรีที่ไหน
8: มาและสยามนะท่านครับ
9: โอ้กูว่าแล้ว
4: เขาเรียกดุลยภาพตลาดจริ
5: งๆก็ผิดนี้แรงมากกูว่าแล้ว
4: จริงๆมันด่าลูกน้องแหละแต่ว่า
5: ด่าลูกน้องแต่ไปภาพเป็นสถาบันการศึกษาที่เขาเรียนมา
4: ก็เลยเป็นข่าวจริงๆเนี่ยก็คือท่านออกมาให้กำลังใจแล้วก็มีความเห็นในเชิงบวกกับนายอำเภอนรเศษใช่ไหม
5: คือใช่ครับ
4: ไม่ได้ตำหนิไม่ได้เศรษฐวุฒิคือไม่ได้ตำหนินะคะก็ให้ความเห็นว่าคือก็เห็นทำงานดีนะอันนี้เป็นเชิงบวกนะคือจะไม่เหมือนกับท่านที่มีความเห็นย้ายไงท่านอดีตปลัดเหมือนกัน
5: อดีตผู้ว่า
4: อดีตผู้ว่าอดีตผู้ว่าขออภัย
5: ผู้ว่าปราจีนบุรีท่านก็ย้ายเพราะท่านอาจารย์บ้าตอนนึงผมฟังขำเนี่ยบอกว่านี่ก็คนบ้านเดียวกันนะคนนครศรีธรรมราชด้วยกันนะเนี่ยไม่รู้ทำไมเขาอะไรกันได้แต่ว่าอย่างว่าละคนมันลักษณะอย่างนี้ก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าอดีตผู้ว่าปราจีนกับท่านอดีตนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยกลายเป็นคู่ขัดแย้งกันนะครับ
4: อาจจะเป็นไปได้คือไม่ใช่เป็นลักษณะคู่ขัดแย้งแต่ว่าคือบางทีเนี่ย
5: ทำงานด้วยกัน
4: ทำงานมีความแตกต่างกันเช่นคนหนึ่งเนี่ยอาจจะลงพื้นที่เก่งเอาใจชาวบ้านเก่งแต่ว่าดูแลนายไม่ค่อยเก่งหรือว่าในส่วนของการบริหารงานตัวเอง
5: ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่อาจจะไม่ถนัดชอบทำงานเดี่ยว
4: บินเดี่ยวอะไรแบบนี้ซึ่งลักษณะงานท้องปกครองเนี่ยโหมันต้อง
5: ทำงานร่วมกันหลายฝ่าย
4: ประสานบนประสานล่างใช่ไหม
5: ใช่เพราะว่าขนาดรักษาราชการแทนผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยนะครับคือคุณชนาธิปโคกมณีเนี่ยท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนนะแต่ตอนนี้ท่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าการโยกย้ายเนี่ยก็ทำตามระเบียบแล้วก็มีหลักการแล้วก็พูดคุยกันหลายคนในหน่วยราชการว่าเป็นอย่างไรท่านก็บอกว่าอดีตในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมักจะไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานไม่ประสานข้อมูลกับพื้นที่ไม่ร่วมวางแผนกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการอพยพพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยตกอยู่ในสภาวะอันตรายนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นความล้มเหลวที่ไม่จัดการประชุมบูรณาการไม่มอบหมายภารกิจแก่
6: หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรมมักจะทำงานปฏิบัติงานแบบคนเดียวอะไรทำนองนี้นะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ท่านรักษาราชการแทนผู้ว่าท่านบอกว่าพฤติกรรมของนายอำเภอบ้านสร้างท่านนี้มักจะแสดงวาจาที่ไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

0: มีการสั่งเร่งช่วยพื้นที่น้ำท่วมหนักอย่างต่อเนื่องนะเพื่อที่จะขึ้นเนี่ยบดบังความเดือดร้อนของประชาชนว่าไม่งั้นอาจจะล่าช้าไปอีกใช่ไหมฮะคือนึกว่าเริ่มดีแล้วก็อาจจะหนืดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ให้ส่งรายชื่อรับเงินเยียวยารายวันเลยพยายามเร่งแก้ขอขวดให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วแล้วหลังจากที่น้ำลดเนี่ยก็เร่งทำความสะอาดหรือ big cleaningฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคเช่นน้ำไฟฟ้าให้กลับคืนโดยเร็วแล้วก็เตรียมอพยพกลับรวมทั้งกระจายสินค้าที่จำเป็นคืออพยพกลับก็จากศูนย์พักพิงทั้งหลายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่มีการประชุมในห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเขาจะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะซึ่งใช่ไหมท่านเป็นประธาน
1: เพราะว่าผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมด้วย
0: นะคะก็มีการกำชับ
1: ก็ไม่รู้อะขนาดทำงานขนาดนี้ครับก็ไม่เป็นที่พอใจของสสพ
0: ัก
1: ร่วมฝ่ายค้านเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็พร้อมกับพรรคฝ่ายค้าน5พรรคด้วยกันมียกเว้นก็คือพรรคกล้าธรรมที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อนะครับก็ได้ลงชื่อยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจำนวน18คนด้วยกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดแต่18คนเป
0: ็
1: นส.ส.ในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นนะครับก็ประกอบด้วยคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอันที่2ก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับอันที่3คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับคนที่4คือคุณเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับส่วนคนที่5คือนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านที่6คือคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านที่7คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนที่8คือนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคนที่9นายชัดใจชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับคนที่10นายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนที่11พลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับคนที่12นายณพินทร์ศรีสารพานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนที่13นางสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนที่14นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนที่15นางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนที่16นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคนที่17นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคนที่18ที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคือนายวรสิทธิ์เลียวประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งทั้ง18ท่านนั้นก็เป็นรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นครับ
0: ค่ะก็ต้องถือว่าคือไม่มีกลุ่มของพรรคเพื่อไทยเลยไม่มีรัฐมนตรีของเพื่อไทยนะครับคือจริงๆถ้าเราจะดูนะเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มๆมีประมาณ5เซตด้วยกันนะ 4-5 เซตด้วยกัน
1: ถึงจะแก้กับพี่ปายเกือบทั้งหมดเลยนะรัฐมนตรีภาษา15คน
0: แทบจะหมดแต่เหลือ3แม่ครัวเนี่ยเหลือท่านหนึ่ง
1: ท่านเหลือคุณศรีหศักดิ
0: ์ศรีหศักดิ์ไม่มี
1: พวงเกตแก้วรองนายกนั่นเป็น
0: จะมีสองท่าน
1: ไอโดนท่านและอีก8คนที่ไม่โดนอย่างก้าวไอ้เหนื่อยก็พูดถึงแล้วก็คือคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหนึ่งเดียวที่รอดไปได้นะครับนาย

0: ธรพงศ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับ9คนในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยที่ไม่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ
1: แล้วเวลาจะทันป่ะไม่ทราบนะ18คนเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเขาจะมีเป็นกลุ่มๆเป็นจุดหลักๆนะอย่างเช่น3แกนนำหลักๆก็คือท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่เป็นในนามของมหาดไทยนะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยคนอื่นจะเข้ามาช่วยได้อันนี้ก็เลยยิงไปที่ตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยนะแล้วก็
0: จริงๆผมว่าอธิบายนายกคนเดียวก็สามารถพูดได้หมดแล้วนะไม่ต้องมาแยกย่อยเป็น17ท่านหรือไงอธิบายนายก
1: เขาบอกมีทีเด็ด
0: พูดได้หมดแล้ว
1: เขาบอกมีทีเด็ดเพราะว่าแต่ละท่านอาจจะมีประเด็นต่างๆที่นึกไม่ถึงนะอย่างกลุ่มแรก3แกนนำหลักก็คือท่านนายกใช่ไหมแล้วคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะอันนี้เรื่องคมนาคมแล้วก็คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือ
0: เรื่องสัตว์ทุจริตใช่มั้ย
1: เทคโนแคร
0: ประเด็นสําคัญ
1: ก็คือ3แม่ครัวเนี่ยโดนไป2ก็คือคุณเอกนิตินิติธันประภานี่เรื่องของนโยบายการคลังแล้วก็คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ซึ่งอันนี้เนี่ยคุณสุภจีดูกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงที่อยู่ใกล้เคียงเป็นรองนายกด้วยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นโอ้จะมีประเด็นเยอะแยะไปหมดเลยทั้งราคาข้าวของพืชพันธุ์แล้วก็ตลาดในช่วงน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะแล้วก็อีกท่านหนึ่งซึ่งทีแรกนึกว่าจะเป็นทั้ง3แม่ครัวนะปรากฏว่า2ส่วนคุณศิริศักดิ์เนี่ยไม่โดนจะโดนก็คือคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกซึ่งท่านนี
0: ้
1: เชื่อว่าจะคล้ายๆกับอาจารย์วิษณุอ่ะก็คือโดนในแง่ของเชิงกฎหมายนะแล้วก็อันนี้เขาจะดูเป็นกลุ่มๆไปนะแล้วก็จะมีกลุ่มที่น่าสนใจก็คือพวกลูกเทพอ่ะกลุ่มลูกเทพ กลุ่มลูกเทพเนี่ย เกือบจะเรียบเลยนะ นอกจากคุณพลปีแล้วก็
0: คุณ
1: แนนไม่โดนคุณแนนยังเป็นกลุ่มพลปีป่ะ
0: สาม
1: ีดาก็ไม่โดนแล้วนอกนั้นนี่มาทั้งกลุ่มนะแต่ว่าคือกรณีคุณชัยชนกนี่เชื่อว่าเป้าหมายที่แท้จริงน่าจะเป็นคุณเนวินนะน่าจะเป็นคุณพ่อแล้วก็ท่านอื่นๆนี่ที่กำลังดูอยู่อย่างกรณีที่น่าสนใจคือคุณสุภมาศอิสระภักดี
0: เดี๋ยวผมยังงงว่าท่านไปดูเรื่องอะไรท่านดูคุมในเรื่องขององค์กรสื่อสารใช่ไหมแล้วด
1: ู
0: เรื่องสคบ
1: ก็พอดีช่วงนี้สื่อสารกำลังมีข่าว
0: ก็เลย
1: เรื่องของ
0: ร่างแหไปดูแบบ
1: เรื่องของงบที่ได้จากสรรพสามิตเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของงบที่ได้จากงบประมาณนะก
0: ็
1: คือต้องทำเรื่องขอซึ่งอันเนี้ยน่าจะโดนประเด็นนี้นะอย่าให้คิดว่านะ
0: ส่วนรายละเอียด
1: คุณปราดอน
0: ด
1: ิฉันนึกไม่ออกไม่เรานึกถึง
0: สำนักงบประมาณ
1: ไงคุณปราดอนประมาณ
0: จะต้องโดนอยู่แล้ว
1: คุณสุขสมรวยนึกไม่ออกนอกจากตอนเรียกแกร็บอะไปส่งข้าวเนาะแล้วก็จะมี
0: อาจจะเป็นอะไรเนี่ยพฤติกรรมที่ไปนั่งดูคอนเสิร์ตหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันจำได้
0: ที่ท่านเปิดในห้องประชุ
1: มคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยนึกไม่ออกแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูเพราะว่าต้องดูว่าเธอรับผิดชอบอะไรบ้างเพราะว่า
0: ช่วยก็ไม่รับ
1: หลักๆเนี่ยมันจะมี2ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ1ทุจริตหรือเปล่าเรื่องของโครงการทุจริต2ความโปร่งใสแล้วก็3เรื่องของการบริหารว่ามีประเด็น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เห็นประเด็นที่เขาจับพี่ปายก็บอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโกงสวประเด็นที่คนจับตามองเรื่องทุจริตสอบทุกท้องถิ่นแล้วก็เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวกับน้ำท่วม
1: อัน
0: นี้เป็นประเด็นหลักๆที่สรุปเลยว่าที่จะมีหัวข้อที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้นะครับซ
1: ึ่
0: งท่านนายกคุณอนุทินก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนพร้อมที่จะตอบและก็ชี้แจงครับแม้ว่ารัฐมนตรีบางคนจะไม่ถูกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ถ้าหากถูกพาดพิงถึงหรือว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกกระทรวงครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าที่รายชื่อที่มีถึง18คนส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยทั้งนั้นท่านรู้สึกกังวลหรือรู้สึก
1: น่าจะทั้งหมดเลยแหละ
0: อะไรไหมคุณได้ยินบอกว่าเพราะถ้าไม่มีสิแปลก
1: ช่วงนี้พักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณ

0: ผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทางข่าวทางกฎหมายกันครับ
0: ดร.กิฟสวัสดีค่ะสัญญาณมายัง
1: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ทราบว่าอยู่ระหว่างเดินทางถึงแล้วยัง
2: ใช่ค่ะขึ้นถึงบนเขาเรียบร้อย
0: ที่แรกไปดำน้ำอยู่แถวองคลักษณ์ตอนนี้ขึ้นเขาแล้วเหรอ
2: ใช่พอดีมา งานที่โรงเรียนสาธิตสมเด็จย่าแม่แฝดนะคะที่เป็นโรงเรียนสาธิตภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะ
0: ค่ะที่นั่นเป็นยังไงแล้วไปดูเพื่ออะไรแล้วก็ตอนนี้เห็นหรือยังแล้วมันเป็นยังไง
2: จริงๆมาตั้งแต่ตอนอธิบายอย่างเงี้ยตอนรับตำแหน่งบริหารแรกๆแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เราได้โรงเรียนสาธิตประสานมิตรฝ่ายมัธยมมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลบ่เปลี่ยนไปเยอะมากคุณชวน
0: แต่พันเด็กๆดร.กิฟต์เคยเล่าให้ฟังนะ
2: ใช่ใช่เด็กๆพื้นถิ่นเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: เขาอยู่ที่นี่กัน
0: พื้นถิ่นหรือชายขอบ
2: เป็นพื้นถิ่นด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่คือรวมหมดเลยค่ะ
0: คือ
2: ถ้าเราเรียกเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโรงเรียนสาธิตประสานมิตรก็มาช่วยดูแลก็จะทราบดีว่าคุณภาพของโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรเขาเบอร์ต้นๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นพอตอนนี้มาดูแลปั๊บมันเปลี่ยนไปมากค่ะคุณสวัสดิ์ต่อพันคือจริงๆทุกอย่างมันก็เริ่มต้นตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางเชิงกายภาพเนาะนะคะแล้วก็เรื่องของหลักสูตรครูบาอาจารย์ต่างๆก็ได้รับคือได้รับความอนุเคราะห์เนาะจากโรงเรียนตอนนี้เขาเรียกว่าพี่เลี้ยงนะโรงเรียนพี่เลี้ยงแล้วการดูแลเด็กๆที่เขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขากินนอนที่นี่เลยนะคะมีประมาณ120คนนะคะก็อยู่บนเขาค่ะมาคือเวลาเขาบอกว่าเมื่อไหร่อะไรมาลำบากหรือว่าเวลาคนที่มาที่นี่ต้องตั้งใจมาจริงๆนะคะแล้วก็จะไม่เห็นสิ่งที่โรงเรียนในกรุงเทพจะไม่มีให้เห็นในหลายๆมิตินะคะตัวอย่างเช่นเด็กๆก่อนจะรับประทานอาหารจะต้องมีการคือไม่ใช่สวดมนต์แต่เป็นลักษณะว่าเราขอบคุณเนาะเด็กๆได้มีโอกาสขอบคุณว่าอาหารที่มีรับประทานอยู่ทุกวันเนี้ยมีผู้ใหญ่ที่ใจดีนะคะช่วยสนับสนุนดูแลให้เพราะว่าหลายๆเรื่องที่เอาขึ้นมาอย่างข้าวปลาอาหารต่างๆเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ที่เขาคือการบริจาคเนี่ยนะการที่ท่านมาเห็นเนี่ยท่านก็จะรู้สึกว่าท่านยิ่งอยากให้เพราะว่าเด็กๆเป็นเด็กที่ฝึกเรียนทั้งมารยาทโทรศัพท์มือถือที่คุณครูไม่ให้เอาเข้าห้องเรียนนะคะ
0: เขาไม่มีมือถือด้วยเหรอ
2: คือคิดว่าไม่ได้ใช้นะคะคุณดอนสันคิดว่านะคะแต่ว่าทางท่านผอ.ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้อนุญาตไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้มือถือณขณะที่เรียนหนังสืออยู่ที่นี่นะคะถ้าเป็นกรุงเทพนี่คงแปลกเนาะแต่ที่นี่ไม่แปลก
0: ไม่แปลกอย่างแม่แก่นดิฉันนึกภาพไม่ออกมันอยู่ตรงไหนที่มันมีปัญหาหรือว่ามันอยู่ตรงชายแดนหรือว่ายังไงหรือมันเขาหรืออะไรด
2: ิฉันก็เคยไปว่าขึ้นจากดอยอินทนนท์ขึ้นมาอีกประมาณ30กิโลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นเขามาเลย
0: มันต้องเรียนกลางหุบเขาอะไรแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้มาถึงก็รู้สึกว่าโอ้น้องๆดูสดใสมากเนื่องจากว่าพอมีการปรับเปลี่ยนในเชิงกายภาพแล้วเนี่ยเด็กๆเขาคือสภาพแวดล้อมมันก็สนับสนุนการเรียนรู้เนาะนะคะทุกอย่างมันจะบอกว่าเราเปลี่ยนอย่างนึงเนี่ยอีกอย่างนึงก็เปลี่ยนไปด้วยนะ
0: ใช่เช่นอาหารการกินคุณทำให้เด็กท้องอิ่มเนี่ยสุขภาพอนามัยเขาดีขึ้นการเรียนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ใช่ค่ะแล้วท่านผอ.ก็ใส่ใจมากเพราะว่าท่านบอกว่าเด็กที่กรุงเทพอะค่ะมศวประสานมิตรฝ่ายมัธยมได้ยังไงที่นี่ก็จะเหมือนกันเพราะว่าจะให้กินอย่างบายกินนมอะไรเงี้ยกินเหมือนกันนะคะ
0: แล้วตอนส่งไหมคะตอนส่งหรือเคลื่อนนำเข้าของขึ้นไปมีปัญหาไหมหรือเรื่องของการเดินทางเส้นทางอะไรแบบนี้มีปัญหาไหม
2: จริงๆตอนนี้ถนนมันก็มาถึงนะคะแต่ว่าถามว่าก็ต้องมาด้วยตั้งใจอย่างเมื่อสักครู่นี้มาจากทางในเมืองเชียงใหม่เนาะลงจากเครื่องบินก็ตรงมาที่แม่แจ่มเลยนะคะก็มาถึงโรงเรียนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะคุณสวรรค์สาขาใต้ขึ้นเขามาแต่ว่าเรื่องของการรับบริจาคต่างๆนะคะก็เขาทางโรงเรียนก็เปิดรับนะคะจริงๆถ้าท่านไหนผู้ใหญ่ท่านไหนสนใจนี่เข้าไปใน เพจได้เลยนะคะอย่างอยู่ใน Facebook เนี่ยก็จะมีโรงเรียนสาธิตมสวแม่แจ่มเลยนะคะสมเด็จย่าเนี่ยศูนย์การเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มติดต่อเข้ามาผ่านทางแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็อาทิตย์ที่แล้วนะคะในการประชุมสภามหาวิทยาลัยของมสวเองเนี่ยก็มีท่านผู้ใหญ่นะอุตส่าห์มาบริจาคทุนนะคะให้กับเด็กมสวพอเห็นว่าเรามีโรงเรียนสาธิตสมเด็จย่าแม่แจ่มเนี่ยท่านก็สนับสนุนข้าวอีกหลายกิโล
0: โ
3: อ้เป็นคนดี
2: นะคะเพราะว่าเด็กร้อยกว่าคนเด็กร้อยกว่าคนก็ทานข้าวทุกวันนะคะก็ใช้เยอะพอสมควรแต่ว่าก็เขาคือเริ่มคิดแบบนี้ว่าพอสนับสนุนการศึกษาค่ะโดยเฉพาะยิ่งเด็กที่เขาอยู่ในพื้นถิ่นแบบเนี้ยหลังจากเขาเรียนจบไปอะค่ะเขาก็จะมาพัฒนาพื้นที่ของเขาได้
0: มีสัญชาติไหมเด็กๆมีสัญชาติไหม
2: จริงก็กำลังคือทยอยดีกว่าเรียกว่าทีมลอยเราช่วยกันว่าทำอย่างไรได้บ้างนะคะแต่ว่าเด็กเหล่านี้เองเนี่ยเขาอาศัยว่าการเรียนเนี่ยจะเป็นช่องทางในการเปิดโอกาส คือไม่ได้มุ่งเป้าว่าวิจะต้องแบบเอาสัญชาติไว้เป็นหลักหรือไม่ใช่แต่การที่เขาได้รับโอกาสในการเรียนเท่านี้ค่ะเขาก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วแล้วก็ทางผู้ปกครองก็เห็นแบบนี้เขาก็ดีใจว่าลูกหลานเขาเนี่ยได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษานะคะโอ้แล้วเราจะเห็นว่ามาถึงเขาร้องเพลงเพราะด้วยนะคุณสุพรประมาณนั้นเนี่ยเราเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วน้องใช่ไหมเรารู้สึกว่า
0: เป็นต้อนรับอย่างนี้เหรอ
2: เออร้องเพลงต้อนรับบ้างหรือว่าเป็นเพลงที่เขาแต่งเพื่อให้กับคือเล่าแบบเมื่อกี้พอดีเพิ่งดูวิดีทัศน์เลยนะคะจริงๆแล้วที่เนี่ยก็ริเริ่มเนี่ยนะคะโดยสมเด็จย่าของเราค่
0: ะ
2: ใช่ค่ะท่านมาตั้งแต่ตอนที่ท่านปฏิบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะในอดีตแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆเป็นพระพิการนะคะ
0: อ๋อนึกออกแล้วนึกออก
2: เป็นทางสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าใช่ค่ะก็ท่านก็ดูแลตรงนี้มาตลอดนะคะ
0: นึกออกแล้วนึกออกแล้วโรงเรียนของสมเด็จย่า
2: คิดว่าน่าจะเห็นในสื่อบ้างนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนสาธิตที่สอนนะคะเด็กพื้นถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย
0: เคยไปค่ะเดือนเคยไปเมื่อนานมาแล้ว
3: เอ๊ะแต่ช่วงที่มีฝนตกหนักในทางโรงเรียนเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอะไรมีความเสียหายเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดครับพอจะมี
2: เท่าที่ทราบไม่ได้รับแจ้งเรื่องของว่าได้รับผลกระทบเสียหายอย่างไรคิดว่าน่าจะเป็นปกติมากกว่านะคะแต่วันนี้มาคุณสมพรสมพันธ์จะบอกว่าฟ้าใสมากแล้วก็อากาศดีมากนะคะ
0: คือลักษณะของโรงเรียนแห่งนี้เนื่องจากอยู่ไกลจากชุมชนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆก็ต้องเรียกว่าอนุญาตให้เด็กเนี่ยพักอยู่ที่โรงเรียนได้ใช่ไหมคะมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับโรงเรียนประจักินนอนอะอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะนั้นก็ต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันการดูแลเขาทำยังไงเป็นลักษณะของเหมือนโรงเรียนประจำแบบนั้นเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปเช่า
2: ก็เหมือนโรงเรียนประจำนะคะคุณสาวๆค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขากินนอนอยู่ที่นี่เลยแล้วก็ดูแลกันแบบนี้เลยนะคะ
0: เป็นโรงเรียนหรือเป็นมูลนิธิคะที
2: ่เป็นโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนใช่ค่ะ
0: ปัจจุบันตอนนี้เด็กนี่มีมากสัก
2: ประมาณ120คนค่ะอ๋อแล้วข่าวดีอย่างนะที่เด็กรุ่นที่แล้วค่ะก็เข้ามหาวิทยาลัยอย่างเข้ามสวได้3คนจริงๆแล้วใช่ค่ะเป็นคณะมนุษยศาสตร์เรียนด้านภาษาเนาะ2คนแล้วอีกคนหนึ่งเป็นเกี่ยวกับด้าน education นะคะส่วนใหญ่ที่นี้เขาอยากเป็นครูนะ
0: อืม
2: ใช่ค่ะ
0: เขาก็ได้ความรู้จักครูหลายๆคนก็อยากเป็นครูแล้วก
2: ็
0: ม
2: ัน
0: เป็นอาชีพที่มั่นคงด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเราก็ได้ให้อยากจะบอกเลยพรุ่งนี้เช้าก็กลับแล้วก
0: ็มาจิก
2: ใช่มานิดนึงนะคะแต่ว่าก็มาเห็นการเขาเรียกว่าปรับปรุงแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนามากยิ่งขึ้นเราก็รู้สึกว่าเห็นแล้วเราก็บ่อยรู้สึกว่าเด็กๆโชคดีนะคะคุณสุพรสัมพันธ์นะคะเพราะว่าการศึกษาเรียกว่ามันสำคัญกว่าอย่างอื่นเลยนะ
0: ค่ะ
3: ใช่ใช
0: ่เขาบอกว่าการศึกษามันเปลี่ยนโลกแล้วก็ให้โอกาสมนุษย์เนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้บังเอิญในกรุงเทพของเราสัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แล้วก็ธนาคารโลก World Bank เนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
0: เป็นดิฉันเนี่ยได้ติดตามเป็นรอบที่2เพราะว่า34ปีที่แล้ว เอา35ปีที่แล้วปี2534เนี่ย
3: ปี2534
0: เป็นครั้งแรก
3: ตอนนั้นไม่เจอกันนะคุณผมกับคุณสิวพร
0: ตอนนั้น
3: ก็ไปทำข่าว

0: ดี๋ยวฉันยังไม่รู้จักคุณจักรพันธ์อยู่คอลเวย์อยู่คอลเวย
1: ์คอลเวย์
0: คอลเวย์คนละโลกก็นะ35ปีวนมาเจอกันเนี่ยทีนี้มันมีกองทุนที่มีการประชุมหลักอยู่แต่มันมีประชุมข้างเคียงซึ่งบางทีก็มีจะมีประเทศที่เขาจับกลุ่มประชุมในหัวข้ออื่นๆหลากหลายแล้วมีบางประเด็นเป็นเรื่องของเยาวชนบางประเด็นเป็นเรื่องของการศึกษาแถมมาด้วยก็มีนะในส่วนเนี้ยมันมีกองทุนหรือว่าในงานระหว่างประเทศอะไรที่ดูแลเด็กๆเหล่านี้หรือว่าให้โอกาสในเรื่องการศึกษากับเด็กเหล่านี้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วเรื่องของการศึกษากับเด็กที่พูดง่ายก็คืออาจจะเข้าถึงโอกาสในการศึกษาเนี่ยยากหน่อยนะตรงนี้จริงมีหลายภาคส่วนที่คำนึงถึงความสำคัญตรงนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆมีทั้งภาครัฐทั้งเอกชนที่เขาดูแลเรื่องของการเข้าถึงการศึกษานะคะแต่ต้องบอกคุณสุภาพรจากพันธ์แบบนี้ว่าเรื่องของการศึกษาเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิทธิในการเข้าถึงด้วยนะเข้าถึงอย่างเดียวยังไม่พอเลยนะคะมันต้องเป็นเรื่องของการเข้าถึงแล้วและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพด้วย
0: ค
1: ือเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆกับเป็นวงจรเนาะคือเข้าอย่างเดียวเนี่ยต้องยังไม่พอเลยนะคือที่เราเห็นเนี่ยการเข้าถึงเข้าโรงเรียนเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันเวลาเขาแข่งขันกันเรื่องสถาบันการศึกษาเขาจะเอาเรื่องของคุณภาพมาวางเป็นตัวตั้งด้วยอย่างถ้าพูดในเชิงว่าธุรกิจหน่อยนะคือการหาลูกค้าเขาก็จะเอาคุณภาพ
0: มาตั้งหมาย
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ลูกค้าเห็นภาพ
1: แต่จริงๆต้องบอกว่าคือเดี๋ยวน่ะรู้สึกเหมือนกับหลายๆท่านแหละว่าเรื่องการเข้าถึงยังไงก็ต้องมาก่อนสเต็ปแรกถูกไหมคะแล้วเรื่องของสิทธิในเชิงการเข้าถึงในมิติกฎหมายเองเนี่ยถ้าพูดได้ง่ายว่าที่ World Bank Annual Meeting อะค่ะที่เขาจะมาจัดในกทม.ดิฉันก็ต้อง Work From Home กันด้วยนะเพราะว่าตอนเดียวกันพอดีเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ับประเด็นสำคัญนะเรื่องที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของเชิงรุกในแง่ของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแล้วเป็นหน้าที่เชิงรุกของภาครัฐด้วยนะคะการมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเสมอภาคแบบที่เดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันจะต้องมีการรับรองสิทธิทางการศึกษาผ่านมิติหลายๆมิติต้องยกตัวอย่างนะอย่างกฎหมายระหว่างประเทศเองเนี่ยมันก็จะมี UDHR เนาะนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุกคนการันตีนะว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษานะคะแล้วถ้าเราบอกแบบนี้แล้วเราไม่บอกว่าใครเป็นเจ้าภาพก็ลำบากเองถูกไหมคะนี่ทุกคนมีสิทธิ์หมดแหละแล้วใครมีหน้าที่ล่ะอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องเป็น
0: รัฐ
1: อีกอันหนึ่งใช่ถูกต้องนะคะดังนั้นมันก็เลยต้องมีล้อกันใน ICESCR นะคะเขาก็จะพูดถึงต่อไปแล้วบอกว่ารัฐเนี่ยต้องส่งเสริมการศึกษาที่เข้าถึงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานถูกไหมคะที่เป็นภาคบังคับและไม่เสียค่าใช้จ่ายโอ้เมื่อวานก็ยังนั่งคุยกันอยู่ในแต่อันนี้เป็นวงในครอบครัวตัวเองเนาะว่าแม่ฟ้าเห็นว่ายังไงกับเรื่องแบบนี้คือจริงๆอ่ะต้องเรียนแบบนี้ว่า
0: เนี่ยก็โต๊ะอาหารได้เลยนะ
1: ใช่ๆถึงโต๊ะอาหารเพราะว่าเราก็คุยกันเวลาเราเห็นพัฒนาการของลูกหลานเราอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอุ๊ยทำไมโรงเรียนเนี่ยทำกิจกรรมดีจังเลยเนาะให้เด็กมาอ่านให้เด็กมาเดี๋ยวมาแต่งตัวเป็นนักกีฬาบ้างมาแต่งตัวเป็นช่วงนี้มันใกล้ฮาโลวีนใช่ไหมคะตีนผีอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะคือแล้วเขาก็อ่านคือเดี๋ยวจะเห็นจากลูกเรียนแล้วกันนะคะก็อ่านภาษาอังกฤษคล่องมากอย่างเงี้ยเราก็ยังคุยกันในครอบครัวอยากให้เด็กๆคนอื่นอ่ะเขาได้มีโอกาสในการเรียนแบบดีๆอย่างนี้บ้างเหมือนกันเนาะนะคะแต่ก็นั้นแหละค่ะว่าเวลาอยู่ประเทศเราเนี่ยมันก็ต้องอาศัยปัจจัยเนาะใช่ไหมนะคะเรื่องเงินเรื่องทองอะไรก็เป็นเรื่องสำคัญแต่พอเวลาเราไปมองประเทศอื่นเราก็รู้สึกว่าบางจุดมันก็มีข้อดีนะตัวอย่างเช่นการเข้าถึงแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยเขาเรียกมาตรฐานขั้นทั่วไปนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เรื่องของผู้พิการใช่ไหมนะคะเด็กที่เป็น special needs หรือว่าเป็น disabled person อย่างเงี้ยจริงๆเรื่อง World Bank กับ IMF เขาก็คุยเรื่องนี้นะคะเรื่องคนพิการมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาแบบเรียนรวมแล้วก็ไม่ถูก discriminate หรือว่าเลือกปฏิบัติด้วยนะคะคือตรงนี้เดี๋ยวคิดว่ามันเป็น KPI อย่างหนึ่งได้เลยนะแต่โอเคละค่ะเข้าใจได้ว่ายุคปัจจุบันเองมันค่อนข้างจะดีกว่าในอดีตในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะคะอีกอันนึงก็ถ้าเราเห็นก็เป็นเรื่องที่ UNESCO เขาทำใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางหลักการต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางการศึกษา

0: ดังนั้นอันนี้เมื่อไหร่ก็ตามประเทศไปเป็นภาคีสมาชิกปั๊บเนี่ยก็ต้องตรวจสถานะเป็นภาคีของแต่ละประเทศในเรื่องของการไม่เลือกปฏิบัติในแง่ของการให้การศึกษาด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยล้อเอาตามเขาหมดแหละถ้าจะดูจากไหนต้องดูจากรัฐธรรมนูญก่อนนะคะจริงๆรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยเอาเป็นว่าเอาปัจจุบันปัจจุบันแล้วกันเนาะนะคะ2560เนี่ยมาตรา54ก็มีการกำหนดอยู่แล้วว่าให้รัฐนะคะมีหน้าที่ในการจัดให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีอันนี้คือการศึกษาภาคบังคับซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญไทยอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนกระทั่งจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแต่ทุกคนที่นั่งอยู่ที่บ้านก็มีเครื่องหมายคำถามแล้วก็งงว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปเรียนที่ไหนโอ้ยใช่ไหมแต่จริงๆมันก็มีเรียนแบบภาคบังคับเหมือนกันแน่นอนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกdecision เนาะการตัดสินใจของผู้ปกครองแต่ละท่านด้วยนะคะนอกไปจากนั้นอีกเนี่ยไม่ใช่แค่ในรัฐธรรมนูญไทยนะคะมีพรบการศึกษาแห่งชาติที่มีมาตั้งแต่42พอล้อเอาตามรัฐธรรมนูญ40ใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของพรบการศึกษาภาคบังคับแล้วก็การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการด้วยนะคะประเด็นที่เดินคิดแบบนี้ค่ะว่าประเด็นที่ World Bank เองเนี่ยเขาให้ความสำคัญเลยมันต้องดูจากรายงานหรือรีพอร์ตของ World Bank นะคะเขาก็บอกเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยมีการชี้ให้เห็นเรื่องของปัญหาการศึกษามันไม่ได้จำกัดอยู่เรื่องของจำนวนเด็กที่ถ้าเทียบสัดส่วนกับเด็กทั้งหมดนะคะแต่จำนวนเด็กที่เข้าเรียนเนี่ยมีสัดส่วนเท่าไหร่แต่เขาดูถึงเรื่องผลลัพธ์ด้วยคืออย่างที่บอกนะคะ access เนี่ยการเข้าถึงเรื่องหนึ่งแต่ผลลัพธ์ในการเรียนหรือการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำในการศึกษาด้วยนะคะจริงๆมันมีข้อมูลน่าสนใจนะคุณก่อนโควิดเนี่ยมีข้อมูลตัวเลขหนึ่งบอกว่า 23% ของเด็กวัยประถมปลายนะคะเขามีทักษะการอ่านต่ำกว่าเกณฑ์จำได้ไหมที่เราอ่านของรีพอร์ตบ้างบางทีเขาก็เอา OECD มาดูใช่ไหม
1: ใช่
0: นะคะอันนี้ก็จะมีได้และมากไปกว่านั้นอีกคือ World Bank เขาไม่ได้ดูแต่เด็กนะเขาดูเยาวชนกับผู้ใหญ่ด้วยเขาบอกว่า 64.7% ของเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่อายุ 15-64 ปีก็ยังมีทักษะการอ่านพื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ที่ประเมินด้วยคือเราก็เลยกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่าไอ้เรื่องของรีพอร์ตจำนวนเปอร์เซ็นต์อย่างที่ว่าไปเพราะว่าถ้าเด็กเนี่ยวัยประถมปลายเนี่ยเขาประมาณนึงอ่ะมันก็ส่งต่อไปยังประถมปลายไปยังวัยผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นประเด็นตรงเนี้ยเรื่องก็คิดว่ามันเป็นประเด็นนึงที่มีความน่าสนใจเพราะอย่างน้อยเนี่ยกลับมาคุยกันได้ว่ากฎหมายภายในเราเนี่ยมันรองรับโอกาสในการเข้าเรียนแล้วไหมต่างก็ยังเหตุการณ์ที่เห็นในรัฐธรรมนูญถูกไหมคะหรือกฎหมายอื่นกฎหมายดีแล้วแต่กลไกดียังกลไกในการให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเรื่องหนึ่งได้บอกว่าเข้าถึงเนี่ยเรื่องหนึ่งนะแต่เข้าไปแล้วเราได้เรียนแล้วก็เอาคำออกมาเนี่ยที่มันมีคุณภาพมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็สำหรับประเทศไทยเป็นว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการพัฒนาแนวคิด the right to learn หรือว่าสิทธิในการเรียนรู้เพราะว่าปัจจุบันเองเข้าใจว่าคุณสุภาพรพันธ์เราเพิ่งไม่ใช่เราเขาเพิ่งประกาศรางวัลโนเบลไพรส์ด้านวรรณกรรมเนาะ
1: อ
0: ๋อใช่นะคะแล้วก็นักเขียนที่ได้เนี่ยจริงๆแล้วแกก็เป็นคนที่เขียนถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะและอีกอันนึงก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคืออธิบายว่าไงเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่นะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ต้องสตาร์ทที่อย่างเดียวแล้วอะมันคือเรียนรู้ได้ทุกที่ถูกไหมคะแม้กระทั่งขับขึ้นมาที่แม่แจ่มอะคุณเดี๋ยวว่าสามาร
1: ถ
0: มันยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้เลยแล้วก็เวลาเดินไปเจรจาความร่วมมือในต่างประเทศอะค่ะจะบอกว่าเขาสนต่างประเทศเขาสนใจพื้นที่แบบชุมชนแบบนี้มากด้วยนะการลงพื้นที่ต่างๆมันทำให้เห็นถึงว่าเขาอยากมาเห็นนะคะว่าจริงๆคือในเมืองก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะแต่พอมาพื้นที่ในชุมชนหรือในชนบทก็อีกแบบนึงแล้วนี่ขึ้นมาชายขอบอีกขึ้นมาบนเขาอีกก็จะมีลักษณะอีกแบบนึงซึ่งต่างประเทศเวลาเขาทำวิจัยด้านการศึกษาเขาต้องเห็นแบบเขาเรียกว่าลงไปคลุกวงใน
1: เล
0: ยนะ
1: ลงพื้นที่จริง
0: ลงพื้นที่เลย
1: ดิฉันเคยเห็นนะคือถึงจะเป็นพื้นที่ห่างไกลแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีเทคโนโลยีที่ช่วยได้อย่างเมื่อครู่ที่บอกไม่ให้เอามือถือเข้าแสดงว่ามันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหมายถึงว่าสามารถที่จะใช้เทคโนโลยี มาช่วยในเรื่องของการศึกษาได้ด้วยใช่ไหมมันมีการเรียนทางไกลของเราเนี่ยมีมานานแล้วแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการพัฒนาในส่วนนี้มากขึ้นขนาดไหนแล้วแล้วก็ยังต้องอาศัยแบบคุณครูที่เป็นคุณครูสอนจริงๆอ่ะแบบนั้นอยู่หรือเปล่าขัดแคลนหรือเปล่าเขาใช้ยังไงกัน
0: คือจริงๆอย่างที่เรียนไปแล้วค่ะว่าคุณครูเองเนี่ยก็ถามว่าขาดแคลนไหมจากสถิติและการศึกษาเองเนี่ยมันก็ขาดแคลนระดับนึงแหละนะคะแต่เพียงแต่ว่า เวลาเราพูดถึงคุณครูในเมืองกับการที่คุณครูจะขึ้นมาบน
1: ดอย
0: แล้วมาสอนนะคะอันนี้อย่างที่แม่แจ่มนะคะต้องเรียนให้ทราบว่าคุณครูที่นี่นะคะก็เกือบ 100% แล้ว 99.99 แล้วกันเป็นคุณครูที่อยู่บริเวณนี้ค่ะใช่เป็นครูท้องถิ่นนะคะก็มีแค่ท่านเดียวมั้งที่มาจากจังหวัดลพบุรีนะคะนอกนั้นก็คืออยู่ที่เชียงใหม่อยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยนะคะ
1: ค
0: ือก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึง educator เนาะหรือว่าผู้ที่ให้การศึกษาเราก็ไม่อยากเรียกว่า teacher อย่างเดียวเพราะว่ามันประกอบไปด้วยหลายอย่างอะค่ะนะคะก็ต้องคือเราต้องส่งเสริมในลักษณะไหนอย่างที่บอกว่ามันมีกลไกอยู่เหมือนกันนะในการที่ต้องคือเวลาคนเป็นครูมันเหนื่อยนะคุณเฉพาะสอนใช่ไหมคะอืมคือเฉพาะอย่างยิ่งเวลาการสอนอะไรต่างๆนานานะคะโอ้แล้วถ้าเกิดภาครัฐหรือแม้กระทั่งโรงเรียนหรือสถาบันเองเนี่ยไม่สนับสนุ
1: น
0: กลไกรุ่นต่างๆเนี่ย
1: เ
0: ราก็
1: จ
0: ะ
1: ห
0: าครูที่มีคุณภาพก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: อืมแต่ค่ะก็ความโชคดีของเด็กอะค่ะมันคือการที่เขาได้เจอคุณครูที่ดีนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: อืมใช่แล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆคืออย่างอื่นเนี่ยให้ข้าวให้น้ำดิฉันว่ามันก็เปลี่ยนชีวิตระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าพอระยะยาวแล้วอ่ะอย่างเดียวที่จะแข่งกันได้มันก็คือเรื่องการศึกษานะคะ
1: ค่ะ
0: เรื่องเงินทองนี่จริงๆถ้าเราดูมันก็
1: สำคัญแหละแต่ว่า
0: ใช่นะโอ้ใช่แต่มันจะเมนเทนแล้วก็ยั่งยืนได้อย่างไรก็ต้องควบคู่กันไปเนาะ
1: ค่ะ
0: อืมค่ะ
1: อันนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะต้องเดินทางกลับใช่ไหมคะ
0: ยังค่ะก็เนี่ยเดี๋ยวจะต้อง
1: ขึ้นไป
0: ค่ะเพราะว่าเด็กๆจะพาไปดูโรงครัวแล้วก็ห
1: ้
0: องเรียนหอพักใช
1: ่
0: ค่ะก็เดี๋ยวจะเก็บลูกไปฝากคุณสุพรสังพันธ์นะคะ
1: ยินดี
2: ได้คร
0: ับเด็กๆน่ารักมากค่ะ
1: ถ้าเดนจะไม่ผิดเมื่อตอนที่เดนมีโอกาสเดินทางไปโอ้ยังไม่เป็นเรือนอะยังไม่มีเรือน
0: ใช่วันหลังมาไหมคะจะได
1: ้
0: มาสัญจรกันที่นี่ดีกว่า
1: สนใจ
0: เผื่อได้มาเที่ยว
1: เนาะ
0: แม่แหม่มกับเชียงใหม
1: ่เดี๋ยวนี้มีสัญญาณด้วยซึ่งมันง่ายขึ้นมากสมัยก่อนนี่มันไม่มี
0: ใช่จริงๆถ้าคุณสุพรสัมพันธ์มาแชร์ริ่งเรื่
1: อง
0: การเป็นสื่ออะไรต่างๆนานาเด็กๆน่าจะชอบด้วยนะค
1: ะ
0: เพราะว่าเขามีความสนใจเรื่องพวกนี้ค่ะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสารสนเทศบ้างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพูดสปีคิ่งหรือการทำรายการต่างๆเนี่ยเด็กๆเขาชอบมาก
1: เลยชอบ
0: อือ
1: เป็นอะไรที่เป็นเรื่องเทคโนโลยีเลยเด็กๆจะสนใจ
0: อือ
1: ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็เก็บมาเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังต่อคือที่อยากจะรู้เท่านั้นเองนอกเหนือจากเรื่องของทัศนคติอะไรต่างๆของเด็กๆเนี่ยนะความก้าวหน้าของการศึกษาเนี่ยถ้าอย่างดร.กิฟต์เนี่ยเป็นครูอยู่แล้วเนี่ยสามารถจะประเมินเปรียบเทียบได้ไหมว่าระดับที่เขาได้ข้อมูลเข้าไปเนี่ยอยู่ในระดับมาตรฐานขนาดไหนเพราะว่าอันนี้มันเท่ากับอิงเป็นเหมือนแค่ไม่ใช่แคมปัสเขาเรียกอะไรนะเป็นโรงเรียนสาธิตของมสวเลยใช่ไหมกลายเป็น
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเรารับเข้ามาอยู่ในความดูแล
0: ใช่มันย้อนกลับไปหลายปีเลยค่ะหลายสิบปีนะคะก็มีการทำความร่วมมือกันเพราะว่าเมื่อก่อนเองเนี่ยก็เป็นโรงเรียนลักษณะคล้ายๆกับชุมชนธรรมดาแหละค่ะแต่พอได้โรงเรียนสาธิตเขาก็มีเขาเรียกโมเดลในการสอนของเขาเนาะโรงเรียนสาธิตมันก็คือโรงเรียนที่เด็กนักเรียนที่เรียนคุณครูค่ะเขาก็มาฝึกสอนกันที่นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เหมือนโรงเรียนแพทย์อะคุณสมรคือคุณหมอก็ได้เรียนกับอาจารย์หมออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็แปลว่าเด็กๆก็จะได้เรียนกับทั้งอาจารย์ของอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ของอาจารย์ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กๆได้เห็นความเป็นจริงมากกว่านะคะแล้วก็ในเมืองก็เรียนอย่างนึงอันนี้เขาก็คือแต่ถ้าถามว่าผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยแปลว่าวัดได้ไม่ยากอันแรกคือตัวเด็กเองเนี่ยเขา ศักยภาพของเขาอะเนาะในการไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือการไปทำงานของเขาเป็นอย่างไรแต่ว่าดูแค่นี้ก็ถือได้ว่ารู้แล้วล่ะค่ะว่าเขาเรียกผลลัพธ์เนาะในการที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันดีขึ้นอย่างไรนะคะแล้วก็เวลาเราพูดถึงการศึกษาค่ะมันไม่ใช่วันเดียวจบนี่ถูกไหมมันก็ต้องเป็นระยะเวลาในการบ่มเพาะด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วก็ใจร้อนไม่ได้ด้วยนะคะ
1: เนาะเป็นโอกาสที่ดีของเด็กๆที่ทางมสวได้เรียกว่าอนุเคราะห์นะ
0: ค่ะ
1: เรียกว่ารับเป็นโรงเรียนในสังกัดใช่ไหมต้องเรียกว่าเป็นโรงเรียนในสังกัดได้ไหมหรือว่าเป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาใช้ชื่อเราแต่ว่ามันคนละหน่วยงานกันเนา
0: ะ
1: หรือเปล่าหรือยังไง
0: คืออย่างที่บอกไปว่าถ้าลากเง่าอะค่ะมันก็มาจากที่เขาอาจจะไม่มีโรงเรียนที่เลี้ยงตั้งแต่แรก
1: ค่ะแต่พอ
0: คือเป็นว่าดวงสมพงษ์ด้วยมั้งแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ต้องมาช่วยกันนะคะก็เลย
2: รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยราชการบ้างไหมครับหรือหน่วยงานไหนที่ให้การสนับสนุนนอกจากมสว.แล้ว
0: พอด้วยความที่โรงเรียนสาธิตเองก็ถือได้ว่าเป็นคือต้องบอกแบบนี้ค่ะโรงเรียนสาธิตเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการนะคะเขาอยู่ภายใต้กระทรวงอุดม
2: ศึกษา
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นงบประมาณจัดสรรต่างๆต้องมีงบประมาณมาถึงอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็จะแต่ต้องเรียนแบบนี้ว่ามันก็มีงบประมาณอื่นที่ผู้ใหญ่ใจดีเขามาช่วยบริจาคด้วยนะคะ
1: ก็หมดเวลาพอดีแถมนิดนึงเพราะปิดท้ายเป็นช่วงวันศุกร์เนาะก็มีการเปิดแลกเหรียญที่ระลึกที่ประชุม IMF ธนาคารโลก2แบบ100บาท700บาทเริ่มวันนี้วันแรกเป็นเหรียญกระสาบนะสีขาวขัดเงากับโลหะสีขาวก็ลองไปถามตามธนาคารอันนี้กรมธนารักษ์ไม่แน่ใจว่าหมดไปยังนะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกสื่อเลยที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รายการนะขอบคุณ thairat.co.th dailynews.co.th matichon.co.th dawna.com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ.net thaipost.net thaipbs.or.th islanews.org ชมรมแพทย์ชนบทนะ hfocus.org ดิฉันสุอภรณ์ยานะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
0: ค่ะประภาพรโรจน์ศิริรัตน์ค่ะ
2: เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:09 นวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับมาแล้วครับ2ชั่วโมงจากนี้ไปแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมชิริภพเหงาการจนคุณครับสวัสดีครับคุณเก๋ครับ
5: สวัสดีนะเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ครับผม
5: วันนี้ก็เราคุยกันเนาะว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นอะไรที่เป็นข่าวที่เหมือนตอนนี้สัปดาห์ทั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้เราก็จะคุยกันแต่เรื่องของน้ำท่วมแต่ว่าเราลืมไปหรือเปล่าว่าบางทีเนี่ยเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของน้ำมันเรื่องของปากท้อง
4: มันยังเป็นอะไรที่เหมือนมีจอกข้อหอยของเราแล้วในทุกทิศทุกทางอะเนาะ
5: ค่ะ
4: แล้วก็บางทีแต่ว่าใหญ่สุดก็คือเรื่องน้ำท่วมแหละแต่ว่าเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องค่าน้ำมันเผื่อแป๊บเดียวน้ำมันก็ดอดขึ้นไปอีกแล้วว่ากันเนี่ยนะแล้วมันไม่ได้ขึ้นแต่เฉพาะว่าเรานะขึ้นในระดับโลกเลยนี่นะ
5: ใช่ค่ะ
4: เมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหน้ำมันนะ
5: ขึ้นอีก75สตางค์ตอนนี้คุณผู้ฟังอย่างดีเซลเนี่ยก็ทะลุไปละอยู่ที่42บาท94สตางค์คือพูดง่ายๆอ่ะตัวเลขกลมๆก็จะ43บาทละ
4: คือก่อนหน้านี้เอาว่า6เดือนหรือ7เดือนครึ่งปีเนี่ยก็คือเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักอะน
5: ะ
4: เรายังใช้น้ำมันเต็มที่แล้วก็คือ29บาท99สตางค์
5: เพราะว่าเขาอั้น
4: ห้ามเกิน30บาทใช่ไหมเพิ่มมาวันนี้42บาทนี่มันบวกเข้าไปอีกเลย12บาทใช่ไหม
6: เราเสียเงินเพิ่มจากเดิมเนี่ยอีก12บาทอ่ะ
5: ค่ะ
6: ใครเติมน้ำมันกี่ลิตรเนี่ยลองคิดดูก็แล้วกันนะถ้าคุณเติมลิตรหนึ่งคงไม่ใช่มั้งนะฮะ10ลิตรคุณก็ต้องเพิ่มอีก120บาท100ลิตรคุณต้องเพิ่ม 1,200 นะถ้ามาทั่วแต่ในแต่ละเดือนนะฮ
5: ะ

0: คือถ้าคนถ้าใช้น้ำมันนะถ้าเติมเต็มถังเนี่ยจากเดิมอาจจะแบบว่าแค่ 2,000 นะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบ 2,300 2,400 2,500 ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเนาะก็เรียกได้ว่าเงินในกระเป๋าเน
1: ี่
0: ยเนาะมันเพิ่มขึ้นคือจะบอกว่าบางคนอาจจะแบบชินไปแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่ชินหรือบางคนหาวิธีในการปรับตัวก็แล้วแต่ทางเลือกของแต่ละคนกันนะนะเหงา
1: เพราะว่ารายได้มันไม่ได้ขึ้นมาตามกับรายจ่ายที่มันพุ่งสูงขึ้นนะฮะตอนต้นเดือนหรือปลายเดือนกันยาต่อเดือนตุลาเนี่ยบางคนบอกสินค้าขึ้น1ตุลาไม่ใช่ครับขึ้น28กันยาแล้วสัปดาห์นั้นนะ
0: ค่ะ
1: ขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าข้าวของอะไรต่างๆบะหมี่ปลากระป๋องเนี่ยนะคือบะหมี่ปลากระป๋องนี่มันของคู่กันนะต้มบะหมี่ต้องใส่ปลากระป๋องมันจะอิ่มพอดีว่างั้นนะก็ขึ้นเลยแล้วก็มีปลากระป๋องยี่ห้อแปลกขึ้นมาหรือว่าบะหมี่ยี่ห้อแปลกขึ้นมาเพราะว่ายี่ห้อดังเนี่ยขายกันหมดแล้วคราวนี้ก็มาต่อกันถึงเรื่องของอะไรอ้าวทีนี้ไข่แพงเพราะน้ำท่วมไก่โอ้เยอะเลยนะแถวแปดริ้วเนี่ย
0: ไม่ใช่ไข่อย่างเดียวตอนนี้มีผักแพงด้วย
1: ผักแพงอีก
0: เพราะว่าเนี่ยเขาใกล้จะกินเจ
1: ไม่ใกล้แล้ววันนี้เริ่มแล้วจริงๆวันนี้เขาเรียกว่าวันเขาเรียกว่าล้างท้องมั้งล้างท้องแล้วล้างท้องเมื่อวานด้วยซ้ำไปแล้วก็วันนี้กินจริงวันที่9เนี่ยไปจะถึงวันที่18คือ9วันไปถึงวันที่18แต่บางคนเขาก็เริ่มกินวันพรุ่งนี้วันที่10แต่ว่าในหมุดหมายจริงๆเนี่ยก็คือวันที่9ถึงวันที่18ระหว่างนั้นเนี่ยนะผมก็ปีนี้ก็เหมือนกับต้องเขาเรียกว่าหลุดการกินเจไปผมกินมาหลายปีดีดักแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาแค่ทำบุญสุนทานน้ำจิตใจให้ปลอดภัยแต่ว่าการจะไปกินเจอยู่นี้กลายเป็นว่าอาหารเจเผลอๆแพงกว่าอาหารเขาเรียกอาหารชอนะเสริมซ้ำไป
0: คือหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยกิ่งก็พยายามจะทานนะแต่ว่าก็แบบก็ห่างหายไปหลายปีเลยเนี่ยพอนักเหงาพูดปีนี้เก๋ไม่ได้ตามเลยว่าเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้ว
1: มันก็เลยทำให้ผักมันแพงแล้วมันก็สองเด้งหนึ่งก็คือกินเจนะ
0: ค่ะ
1: สองอะไรรู้ไหม
0: ค่ะ
1: น้ำท่วมน
0: ้
1: ำท่วมผักแพงนะฮะ
0: อันนี้สาเหตุเลย
1: สาเหตุเพราะว่าบางแห่งที่เป็นเขาเรียกว่าผักประจำถิ่นน่ะพอน้ำท่วมเนี่ยผู้ค้าเขาก็ต้องไปหาในตลาดส่งที่เป็นที่มีแน่ๆแต่มันไกลไงค่าโลจิสติกค่าอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็ผักก็เพิ่มขึ้นปีนี้เนี่ยผักบุ้งเนี่ยผมทำข่าวจากทางด้านของปากใต้นะ
0: ค่ะ
1: แถวกระบี่ผักบุ้งกิโลละ100บาทนะคิดดูผักบุ้งโลละ100จากเดิมทีน่ะโลละ40 30 40เองมันคูณ2กว่าๆด้วยซ้ำไปนะเนี่ยฮะก็คือ
0: ก็ทุกอย่างก็ขึ้นไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของค่าแรงเงินในกระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแม้จับกระเป๋าแล้วก็ดูเหมือนยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของสินค้านะราคาก็ไปไกลแล้วนะคะก็มาบ่นให้ฟังเน
1: าะก็คือชวนให้พวกเราจะเรียกว่ารัดเข็มขัดมันก็งอกรัดจนท้องจิ๋วแล้วว่างั้นด้วยนะก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็คงชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปนะฮะ
0: แต่ว่ามันมีตัวเลขที่น่าสนใจนะนังเหงา
1: ค
0: ือพูดถึงว่าสินค้าเนี่ยราคามันขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าถามว่าภาพรวมการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมันมีปัจจัยอะไรที่มากดดันบ้างนะคะมันก็มีข้อมูลที่ออกมาน่าสนใจเป็นของทางสำนักงานนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์การค้าของสนค.ค่ะเขาพูดถึงภาพรวมค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทยเฉลี่ยต่อเดือนในช่วง9เดือนแรกนะคะมกราถึ
1: งกันยา
0: ของปีนี
1: ้ปีนี้แหละ
0: ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 21,217 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย326บาททีนี้เนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างเลยเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราบอกไปตอนนี
1: ้
0: ต้องจับตามองนะปรับแบบว่าปรับจนบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะนับและไหลไปก็ไหลไปเถิดแต่เดี๋ยวเราปรับตัวของเราเองแบบนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของค่าเดินทางอาหารสำเร็จรูปที่มีการปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนพลังงานอุปทานในตลาดโลกแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถามว่ากลุ่มค่าใช้จ่ายสำคัญเนี่ยเป็นกลุ่มไหนมากที่สุดรู้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าพาหนะแล้วก็การขนส่งเนี่ยแหละค่ะที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
1: ชัดๆเลยก็คือต้นทุนของน้ำมันนะ
0: ใช่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละครัวเรือนหรือแต่ละคนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยที่จะต้องใช้นะที่เป็นค่าพาหนะในเรื่องของการขนส่งหรือการเดินทางของเราแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,800 4,895 บาทต่อเดือน
1: อ
0: ันนี้นี่คือยังไม่ได้ขยับขยายไปเที่ยวไปไหนไปอะไรยังไงเลยนะ
1: ใช้ชีวิตปกติเดือนนะ
0: ใช้ชีวิตปกติ
1: ก็เดือนละ 4,800 เกือบ 5,000 แล้วเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะมันก็ขยับมาจากเรื่องของเนี่ยแหละค่ะเรื่องของราคาน้ำมันแล้วรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่อันนี้เนี่ยเราก็จะใช้จ่ายนะคะเฉลี่ยอยู่ที่แต่ละครัวเรือนเนี่ยประมาณ 8,342 บาทต่อเดือน
1: นะจะ 8,000 กว่า
0: ก็จะเหมือนกับเป็นการสะท้อนนะคะนางเหงาว่าคนไทยอ่ะเน้นบริโภคเรื่องของอาหารปรุงสำเร็จแล้วก็กินข้าวนอกบ้านเพื่อความสะดวกสบายแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยวัตถุดิบที่เราจะเอาซื้อไปทำกับข้าวอ่ะ
1: มันก็แพงขึ้น
0: มันก็แพงขึ้น
1: บางทีนะลองมานั่งคิดดูนะบางคนเขาบอกว่าเอ้ยทำกับข้าวกินที่บ้านเนี่ยราคาถูกกว่าอะไรเงี้ย
0: เคยลองแล้ว
1: บางทีไม่จริง คือกับข้าวอ่ะทำเพื่อแพงกว่าซื้อ
0: จริง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: จริงถ้าเกิดว่าเราอยู่แค่คนเดียวสองคนอะไรเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: ไม่เยอะครอบครัวไม่เยอะไม่เกินสามคนนะว่างั้นนะผมบ้านผมก็สามคนนี่นะก็ถ้าบอกข้าวลองดีตัวเลขดูแพงกว่าจริง
0: ๆ
1: แพงกว่าซื้อแกงถุงแพงกว่าซื้อกับข้าวมาซื้อกับข้าวสามอย่างเนี่ยบางทีได้กินได้สองมื
0: ้
1: อของข้าวนะแต่ถ้าเราทำกับข้าวสามอย่างนะเรียบร้อยฮะมันจะเกิน
0: แต่ก็แล้วแต่ครอบครัวนะแต่ว่าคนที่เขาบริหารได้อะมันก็มีนะนางเหงา
1: ใช่
0: มั้ยคะเหมือนกับว่าเก๋เห็นตามโซเชียลอันนี้คือเรื่องจริงหรือเป็นคอนเทนต์ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาก็ไปซื้ออาหารแล้วเขาก็มีการ
1: คำ
0: นวณทำให้ดูคำนวณอะไรแบบนี้ว่าเขาใช้จ่ายต่อเดือนเขาวางแผนในการที่จะซื้อแล้วก็ทำกับข้าวทานเองมากกว่าไปนอกบ้านมันก็ประหยัดกว่า
1: เพราะฉะนั้นก็หาช่องทางกันนะท่านผู้ฟังก็คือหาช่องทางว่าท่านจะใช้ช่องทางไหนทำเองหรือว่าจะซื้อมาอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มันสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วก็ขอให้มีเงินเก็บด้วยบางคนบอกจะเอาเก็บมาที่ไหนเฮ้ยจริงๆก็คืออย่างที่เขาบอกว่าก่อนจะใช้ให้เก็บซะก่อนอย่าใช้ก่อนแล้วค่อยเก็บเพราะมันจะไม่เหลือเก็บได้มาปุ๊บเดี๋ยวก้อนนึงเนี่ย
0: เก็บไว้ก่อน
1: 500 300ยังดีสมมุตินะ
0: แล้วพอสิ้นเดือนชักออกมาใช้ได้นิดนึงมั้ยเพราะมันไม่
1: พยายามจะแข็งดีพยายามจะแข็งว่าเราไม่มีเงินนี้อยู่ในโลกอะไรเงี้ย
0: โอเคลืมเลย
1: ไม่อย่างนั้นแล้วอันตรายเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีผลงานวิจัยแล้วก็มีการสถิติอะไรหลายๆอย่างออกมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของพอคนอายุมากแบบนี้ค่ะแล้วก็เกษียณไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเงินเก็บเนี่ยมีไม่ถึง3เดือนไม่ถึง6เดือนท
1: ี
0: น
1: ี้
0: ชีว
1: ิ
0: ตน้อยน่ากลัวน้อย
1: ใช่นี่ยังไม่นับรวมกับบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ที่เกษียณไปแล้วบางคนก็อาจจะมีเงินเก็บหอมรอมริบมาอาจจะเป็นแสนเป็นล้านก็มีน
0: ะ
1: แต่เงินล้านนี่ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ได้คงทนนะที่สำคัญคือลุงป้าบางคนเนี่ยผมสงสารมีเงินอยู่ประมาณสัก2ล้านดูเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตไปยิ่งถ้าอายุยืนนะยิ่งไปใหญ่เลยแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหม
0: ค่ะ
1: สแกมเมอร์ไปกินนะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยอย่าให้เงินทั้งชีวิตไปกับใครก็ไม่รู้มาหลอกเราเนา
1: ะ
0: แล้วหายวับไปกับตา
1: แบบหายวับไปกับตาเอาขึ้นไม่ได้เลยนะ
0: เพียงไม่กี่วินาทีนะง
1: าใช่ต้องระวังหน่อยนะครับผู้เฒ่าผู้แก่คุณครูข้าราชการแม้แต่ตำรวจเอาเกษียณแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนแก่คนหนึ่งนะฮะว่างั้นเนี่ยนะถ้าไปเผลอพลาดทั้งเผลอไปเนี่ยปั๊บเดียวเนี่ยมันไปเลยนะจะบอกให้นี่น่าเป็นห่วงมากนะฮะ
0: ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของครัวเรือนเรื่องของค่าใช้จ่ายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าประเทศไทยเนี่ยจะได้ต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ
1: เขาเริ่มมาแล้วนะ
0: เป็นหมื่นๆคนเลยนะหนาวจาก191ประเทศ
1: ถูก
0: โอ้ฉะนั้นเองเนี่ยวันจันทร์เห็นว่าจะให้ข้าราชการ work from home วันอังคารเป็นวันหยุดนะคะ
1: ตะเลิกแล้ววันที่13
0: วันพุธที่14ก็ work from home วันพฤหัสที่15ก็ work from homeแล้วก็วันศุกร์เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะเพราะมันมีการประชุมอยู่2งานหนึ่งก็คือ World Bank หรือธนาคารโลก2ก็คือ IMF IMF กับ World Bank ในโครงการแต่ว่าก็คล้ายกันน่ะก็กับ IMF เนี่ยจะเหมือนกับเป็นที่จะคล้ายกันน่ะแหละแต่ว่าเป็นแต่ว่ามันคนละองค์กรกัน
0: แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธนาคารการเงินระดับโลกอย่าง
1: ง
0: ี้ใช่มั้ย
1: ระดับโลกแล้วเค้าก็ใช้พื้นที่บ้านเราก็ให้เกียรติในการที่เราเป็นเจ้าภาพในการที่จะประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คนไทยเราแม้ว่าเราจะหนักหนาสาหัสกับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยิ้มสู้แล้วก็ต้อนรับชาวต่างชาติก็หน่อยนะครับพรรคพวกผมที่ขับแก๊ปเนี่ยเขาบอกตอนนี้เขาเริ่มเห็นฝรั่งเดินทางมาแล้วเดินทางมาตั้งแต่เนี่ยช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยเพราะบางคนเนี่ยเขา

0: มาไม่ได้มาแค่ประชุมนะเข้ามาเที่ยวด้วยเข้ามาเที่ยวด้วยหรือสามีอาจจะมีตำแหน่งแห่งหนมาประชุมแต่ว่าภรรยากับลูกเนี่ยก็มาด้วยแล้วก็เที่ยวกันช้อปปิ้งกันนู่นนี่นั่นอะไรต่างก็ฝากคนไทยเป็นคนไทยที่ดีนะครับ
1: เป็นเจ้าบ้าน
0: เป็นเจ้าบ้าน
1: เพราะเราเป็นเจ้าภาพด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เราเป็นเจ้าภาพเราประชุมกันใหญ่มากกันใหญ่มากคนมาเป็นหมื่นนะ
1: นะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของความพร้อมเนี่ยอย่างทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะท่านก็แสดงความมั่นอกมั่นใจนะกับสถานการณ์แล้วก็ยอมรับว่ากรุงเทพเนี่ยณเวลานี้เนี่ยกรุงเทพตอนนี้ยังมีบางพื้นที่มีน้ำท่วมไหมนังเงา
0: น่าจะเคลียร์เกือบหมดแล้วฮะ
1: เนาะ
0: น่าจะเคลียร์น้ำเนี่ยจะลงเกือบผมใช้คำว่าเกือบนะเพราะมันยังไม่ 100% เกือบหมดแล้วแต่ที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ก็คือนอกจากน้ำแล้วยังมีขยะมีน้ำเน่ามีกลิ่น
1: แล้วก็ฝนละลอกมา
0: แล้วฝน
1: ที่อาจจะต้องจับตา
0: แล้วเป็นละลอกนี้ด้วยนะละลอกที่จะเข้ามาประชุมกันเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: แต่ว่าก็ท่านก็แสดงความมั่นใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมเห็นบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ใช่ไหมคะ
0: ก็จะกลางเมืองแล้วว่างั้นนะ
1: นะคะก็จะมีโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยใช้รองรับคณะผู้เข้าร่วมนะคะแล้วก็มีเส้นทางนะคะจากสนามบินการจัดสถานที่จัดงานอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นไปด้วยความพร้อมทีนี้เรื่องของการเตรียมแผนฉุกเฉินแผนอพยพก็ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านสั่งการให้ทีมประเทศไทยนะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดป้องกันรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เพื่อเป็นความมั่นให้ความมั่นอกมั่นใจกับคนที่จะเข้ามาร่วมประชุมเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะก็บอกว่าเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าไว้แล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางกทม.เรื่องของฟ้าฝนการติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาจจะต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
0: ใช่
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับกันเข้ามาในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับเก๋ก็นั่งเอาทำหน้าที่อยู่ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะก็คุยเรื่องของประเด็นการเมืองนะคะเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เป
0: ิ
1: ดฉาก
0: แล้ว
1: เขาเปิดฉากแล้วสำหรับเรื่องของศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้นะคะก
0: ็
1: ยื่นยติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะคะเพื่อที่จะอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวม18คนด้วยกันนะคะ
0: ถือว่ามากที่สุดในวงการการเมืองไทยด้วยเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์นะ
1: ใช่ค่ะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีนะคะผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นจากนิด้าโพนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
0: อันนี้จริงเปล่าอาจารย์ที่เขาบอกว่านี่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่เขาเรียกอภิปรายรัฐมนตรีมากที่สุดอะใช่ไหม
3: โอ้ถ้ามากที่สุดมันต้องทั้งคณะมันต้องนายกและทั้งคณะนั่นคือเรียกว่ามากที่สุด
0: อ
3: ันนี้เขาเรียกว่าเป็นการอภิปรายพักเดียว
0: พักเดียว
1: ใช่ใช
3: ่พักด้วย
1: น้ำเงินล้วน
3: เวลาทั้งสองท่านอ่านชื่อผู้โดนอภิปรายนะผมไม่ต้องไปอ่านผู้โดนหรอกอ
0: ่
3: านผู้ไม่โดนดีกว่า
0: ผมจำได้ท่านเสียศักดิ์นี่ไม่โดน
3: ผู้ไม่โดนนี่จะมาในนามพักภูมิใจไทยแต่ไม่โดนดีกว่า
0: ท่านเสียศักดิ์ไม่โดน
3: คุณเสียศักดิ์คุณขิงเอกนัท
0: เอกนัทไม่โดน
3: สสแนน
0: คุณแนนไม่โดน
3: สสท็อป
0: ท็อปอะไร
3: พ
0: วกนี
3: ้อ๋อคุณพีรพล
0: อ๋อคุณพีรพลเนี่ยพี่พลพลพี
1: คุณพลพี
3: พลพี
0: เนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยผมจะสัมภาษณ์เขาแล้วคุณพลพีเนี่ย
3: นั่นแหละครับนะผมว่าน่าจะมีแค่นี้บ้างที่ไม่โดน
0: โดนแล้วโดนเลย
1: แต่ในเมื่อเป็นน้ำเงินล้วนอาจารย
0: ์
1: แต่เป้าหมายใหญ่ที่สุดเนี่ยที่ทางถ้าดูจากการมองยุทธศาสตร์ของทางฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายใหญ่ที่สุดคือใครแล้วกลุ่มไหนจะต้องจับตามองเป็นพิเศษ
3: เอาอีกก่อนนะครับนะทั้งหมดเลยเนี่ย
0: ครับ
3: มีแค่พรรคเดียวคือภูมิใจไทย
0: ใช
1: ่
3: ยุทธศาสตร์หลักแรกอันแรกเขาคือเขาต้องการสร้างความบาดหมางระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทย
0: อ๋อเป็นริ่มตอก
3: เนี่ย
0: ตอกระหว่างแดงกับน้ำเงินเลยว่างั้นเลย
3: ถ้าติดแผลได้มากๆเข้าสีน้ำเงินอาจจะเปลี่ยนใจขึ้นมาอาจจะไม่ไว้วางใจหรือใช้แอปเซนต์คือไม่ยกมือซึ่งผมบอกได้เลยว่าไม่หรอกเพราะยังไงสีแดงเนี่ยคืออย่างคือสีแดงขอโทษดีครับคือแต่ไม่วังมากๆสีเงินมีปัญหามากๆสีแดงอาจจะแบบไม่ยกมือ นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไม่หรอกครับยังไงสีแดงเขาก็ยกมือให้เขาไม่พร้อมออกจากรัฐบาลตอนนี้หรอก
0: พร้อมออกจากรัฐบาลนะ
3: อันนี้คือเรื่องสารที่หนึ่งที่วาดหวังไว
0: ้
3: อย่างน้อยที่สุดเขาก็หวังว่ามันน่าจะสร้างความบาดหมางได้ระหว่างสองพรรคซึ่งผมบอกเลยว่าสีแดงยังไม่พร้อมออกจากรัฐบาลตอนนี
0: ้
1: แย่ให้เขาระแวง
3: เขากลับมาก่อน
1: แย่ให้เขาระแวงอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์แย่ให้ระแวงกันเฉยก่อนว่างั้น
3: นะครับแต่ว่าพี่หน่าว่าระหว่างนี้ก็อาจจะทำให้สีน้ำเงินต้องไปเอาใจสีแดงบ้างเล็กน้อยระหว่างนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ
0: มีสีเขียวคอยอยู่นะ
3: เขาก็มีสีเขียวคอยเป็นแรงสนับสนุน
0: มีเขียวคอยอยู
3: ่นะครับซึ่งบอกว่ากลยุทธ์นี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่เขาก็ใช้กันมาโดยทั่วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมว่าไม่น่าจะสำเร็จเท่าไหร่นะครับนะ
0: อ
3: ันที่สอง
0: ยังไง
3: เขาก็หวังว่านะครับว่าในกรณีของคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐ
0: ม
3: นตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ไหม
0: ใช่
3: เขาอภิปรายคุณอนุทินในฐานะรัฐ
0: ม
3: นตรีมหาดไทยไม่ใช่ในฐานะนายกเพราะเขาเชื่อว่าถ้าอภิปรายในฐานะนายกเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งครม.หรือสีแดงก็ต้องลุกขึ้นมาช่วย
0: เหลี่ยมนี้
3: เขาก็เลยตัดสินใจเล่นงานคุณอนุทินในฐานะรัฐ
0: ม
3: นตรีมหาดไทยอย่างเดียว
0: ไม่ในฐานะนายกว่างั้น
3: เขาก็หวังว่าสมมติว่าคะแนนคุณอนุทินในฐานะรัฐ
0: ม
3: นตรีมหาดไทยเกิดได้คะแนนสนับสนุนน้อยขึ้นมา
0: เสียหน้า
3: หรือมีปัญหาขึ้นมามันกระเทือนไปถึงเก้าอี้นายกด้วย
0: เหลี่ยมนี
3: ้ผมบอกว่าเหลี่ยมนี้ก็ยังไม่สำเร็จมาอันที่สามเขาอภิปรายนะครับไปที่คุณชัยชนกชิดชอบ
0: เนา
1: ะ
0: ดีอี
3: จริงๆแล้วเนี่ยนะ
0: คิดชอบ
3: กระทรวงดีอีจะไม่ถูกจับจ้องถ้าล้ำตีไม่ใช่ชื่อชัยชนกเพราะอะไรครับเห็นยังไงในอดีตฝ่ายค้านไม่เคยสนใจกระทรวงดีอีเท่าไหร่หรอก
0: ใช่ไหม
3: แต่ฝ่ายค้านเนี่ย
0: ไม่เคย
3: อยากจะโจมตีนะครับสมัยก่อนนะไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามนะถ้าอยากจะโจมตีพรรคภูมิใจไทยก็อยากจะโจมตีไปให้ถึงคุณเนวินในฐานะที่เป็นผู้มีบารมีผู้นำจิตวิญญาณของพรรค
0: จิตวิญญาณ
3: แต่มันไม่มีมันเอื้อมไม่ถึงพอวันหนึ่งแต่งตั้งคุณชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี
0: อันนี้เป็นสายล่อฟ้าเลยว่ากันนะ
3: โอ้โหเป็นสายล่อฟ้าเลยคราวนี้ทั้งสื่อทั้งฝ่ายตรงข้าม
0: เห
3: ็นเป้าใหญ่เลยครับลุมกันแหลกลานเลยเพราะรู้ว่าตีชัยชนกสะเทือนถึงบุรีรัมย
0: ์
3: ฉะนั้นในขณะเดียวกันสังเกตไหมเขาไม่เล่นงานสสแนมรัฐมนตรีช่วย
0: เพราะอะไร
3: เพราะถ้าเล่นรัฐมนตรีช่วยร
0: ั
3: ฐมนตรีช่วยจะตอบคำถามคนเดียวหมดฉะนั้นไม่เล่นรัฐมนตรีช่วยเพื่อหยิบให้รัฐมนตรีว่าการตอบคำถามคนเดียว
0: ไม่ต้องให้มีตัวช่วยว่างั้นนะ
3: ไม่ให้มีตัวช่วย
0: เข
3: าเชื่อว่า
0: แม่เหลี่ยมนี
3: ้โดยประสบการณ์เขาเชื่อกันว่
0: า
3: คุณชัยชนกเนี่ยชอบหลุด
0: โอ้โดนแย่เป็นหลุดแล้วว่างั้นเนี่ยนะ
3: โดนแย่แล้วหลุดแน่เขาเลยทั้งนั้นไม่เอาสสแนน
0: เอ
3: าแค่คุณชัยชนกคนเดียว
0: ไม่งั้นสสแนนจะมาตอบแทนให้
3: ลุกขึ้นมาตอบเพราะถ้าสสแนนลุกขึ้นมาตอบเมื่อไหร
0: ่
3: ฝ่ายค้านจะลุกขึ้นมาประท้วงทันทีว่า
0: ไม่เกี่ยวคุณ
3: อภิปรายแล้วทำตีว่าการไม่ใช่ตำตีช่วย
0: ว่ะ
3: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ
1: ์
0: จริงจริง
3: จริงว่าจริงว่า
0: จริงจริงผมเห็นด้วยเลยอาจารย์
3: ฉะนั้นเขาไม่ต้องตรงนี
0: ้
3: นะครับนะอันที่สามอันถัดมานี่เขาเหลือ
0: ข้อสี่
3: ใช่ไหม
0: ข้อสี่
3: การไปครั้งนี้เขาไม่หวังหรอว่าเขาจะสามารถล้มรัฐบาลได้เพราะไม่มีอภิปรายวางใจข้างในหรอกครับ
0: มันล้มไม่ได้อยู่แล้ว
3: ไม่มีย
0: ิ่งเสียงทุ่มท้นอย่างนี้ว่างั้น
3: แต่เขาตั้งใจจะเปิดแผลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
0: ้
3: นะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่ให้กดคะแนนนิยมของรัฐบาลลงมาให้ได
0: ้
3: ให้ขาดความชอบธรรมมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
3: แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าแผลทั้งหลายที่เขาเปิดมาก่อนพิพายนานแล้วประเด็นคือมีแผลใหม่ไหม
0: อ
3: ันที่สองไอ้แผลเก่าที่มีอยู่เนี่ยมีหลักฐานหรือไม
0: ่นี่
3: รวมทั้งแผลใหม่ด้วยเพราะอะไรครับสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับนี่ในสมัยก่อนนักการเมืองรุ่นใหญ่ๆนะไม่ขอเชื่อกัน
0: นะปลายกระดาษเปล่า
3: ไปนะไปแลกล้านเลย
0: กระดาษกระดาษเปล่าเขาเรียก
3: กระดาษเปล่าทุกคนเชื่อหมดเลยถ้าความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ปัจจุบันไม่ใช่ครับปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันวิ่งสื่อสารกันทางออนไลน์เร็วมากฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าทุกคนตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลหรือฝ่ายสนับสนุนฝ่ายค้านหรือต่อต้านฝ่ายค้านหรือฝ่ายที่เป็นกลางเขาจะถามหาอยู่อย่างนึงที่พูดมาเนี่ย
1: มีหลักฐานไหม
3: อยู่ไหน
0: ท
3: ุกวันนี้นะครับคนไทยมองหาหลักฐานครับไม่ได้มองว่าการโจมตีอย่างเดียวแล้วจบครับเขาถามว่าหลักฐานอยู่ไหน
0: ไม่ได้ฟังตามเคลิ้มๆตามคำพูด
4: ไม่ได้ฟังเคลิ้มๆอีกต่อไปแล้วก็ถามว่าหลักฐานอยู่ไหน มีอะไรที่มันแสดงเห็นถึงความเชื่อมโยงไหม

0: ตรีแต่ละท่านแต่ละท่าน
1: มีอะไร
0: มีหมัดเด็ดหมัดน็อกตรงไหนไหม
2: คือผมมองงี้บางเรื่องนะเช่นเรื่องหัวสวเขาคงจะโยงอย่างที่เราเป็นข่
1: า
2: วประเด็นก็คือว่าให้หลักฐานบางอย่างมันก็ไม่ชัดนะเรื่องออกไหมมันไม่ชัดแต่โอเคถามว่าเรายอมรับไหมว่ามีหัวสวเรายอมรับกันเพราะเนื่องจากกกต.เขาก็เล่นงานไปแล้วกลุ่มนึงใช่ไหม
1: ใช่
2: เรายอมรับแต่คำถามคือว่ามันโยงไปถึงคนนู้นคนนี้พักนู้นพักนี้อะไรหรือเปล่า
1: จริงเปล่าม
2: ันมองไม่เห็นยังไม่เห็นภาพแต่ที่น่ากลัวและอันตรายเนี่ยคือเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่น
1: โอ้โหก็นี่ไง
0: วันนี้แค่สดวันนี้เลย
1: รู้ตรง
2: ม
1: าเนี่ย
2: มันยังวิ่งไม่หาใครไม่ได้เลยและที่จับไปล่าสุดก็เพิ่งปล่อยตัวออกมา
1: ก็เนี่ยยังไม่ได้นำเสนอข่าวเลยเนี่ยวันโอ้โหเขาปล่อยตัวเมื่อวันสองวันเนี่ย
2: เขาบอกว่าไอ้ที่เราออก 5,000 คนเราออกไปกี่คนแล้วหรือยังไม่ได้ออกไปเลยและที่คนที่ควรจะได้เข้าเขาได้เข้าหรือยัง
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เรียกว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะแบบนะคือโอเคอะต้องหาคำตอบมาให้ได้อะ
1: ต้องหาคำตอบให้ได
0: ้น่าจะเป็นประเด็นนี้
1: ประเด็น
0: อันดับหนึ่ง
2: ส่วนประเด็นที่สองก็เป็นประเด็นเรื่องน้ำท่วมเพราะว่าต้องยอมรับนะครับ
1: น้ำมันท่วมจริงๆ
2: รัฐบาลมาพร้อมกับพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกต่อมาน้ำมาวันศุกร์พระเสาแทรกเลยอ
1: ่ะพระเสาแทรกเลยเออใช่มาวันศุกร
2: ์เสาแทรก
1: ไปแล้วนู้น
2: นะครับนะโดยงั้นอ่วมเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่ากทม.นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะโดนหนักเพราะตอนนี้น้ำเหนือกำลังมาใช่ไหม
1: ใช่
2: แล้วกว่าจะอภิปรายผมว่าดีไม่ดีตอนนั้นคงท่วมกันเรียบร้อยไปหมดแล้วแหละแล้วก็คงจะเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเยียวยาทั้งหลายที่จะตามมากันในภายหลังที่จะต้องมีการอภิปรายกันแหลกลานในประเด็นเหล่านี
0: ้
2: นะครับผมว่าประเด็นเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่สองประเด็นนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่ารัฐบาลก็ต้องหาคำตอบให้ได้แล้วกันส่วนประเด็นบางประเด็นเช่นไทย AI พาสปอร์ตผมว่า
1: ไม่เท่าไหร่
2: ประเด็นก็คือไม่เท่าไหร่เพราะคนไม่ค่อยสนใจ
1: แต่เขาจะเน้นว่าไปตีตัวคนมากกว่าตัวประเด็นใช่ไหม
2: ใช่เขาจะเน้นไปตีคนเนี่ยเขาจะเน้นก็บอกแล้วตีวัวกระทบคาดตีชัยชนกกระทบเนวิน
0: ใช
2: ่ไหมเพราะกะว่าจะเล่นกันแบบนี้แต่ทีนี้อย่างไรก็ตาม
1: ครับ
2: บางคนที่โดนเนี่ยแต่ผมกำลังมองว่าโดนเพราะเขามีโจทย์เก่าคิดว่าใครครับ
1: ใคร
2: โจทย์ขาประจำเขาเลยต้องโดน
1: ใคร
0: ค่ะอาจารย์
2: เสียเฮงไงเขามีตัวประจำอยู่แล้ว
1: สุชาติสุชาติไอซ
2: ์ไอซ์ครับเขามีโจทย์ประจำอยู่แล้วครับยังไงก็โดนก็หวังว่าคุณไอซ์คงจะอภิปรายที
1: ่ย้ายกระทรวงไปไหนไอซ์ก็จะตามไว้ว่าเธอจะอยู่กระทรวงไหน
2: ว่าก
1: ันนะ
2: จะอภิปรายที่เกี่ยวพันกับกระทรวงทรัพย์นะครับเพราะตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กระทรวงแรงงานแล้วนะคร
1: ับ อย่าไปเกาะอยู่แต่แรงงานนะน้องไอซ์นะ
2: อภิปรายมันถูกกระทรวงนิดนึงนะครับนะคนนึงที่ผมแปลกใจแต่ผมคิดว่าผมก็กำลังจะนึกถึงเหตุผลว่าทำไมถึงโดน
0: ค
2: ือรองประกรณ
1: ์อ๋อคุณประกรณ์นิวพัฒ
2: น์รองประกรณ์โดนเฉยเลยตอนแรกผมก็งงนะก็คือก็นั่งคิดทั้งคืนว่าทำไมเขาถึงเรื่องงานรองประกรณ
1: ์ทำไม
2: ผมพอเดาได้หนึ่งรองประกรณ์คือฝ่ายกฎหมายฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล
1: ครับ
0: เ
2: ขาก็เชื่อว่าหลายประเด็น
1: ตรงไหน
2: หลายประเด็นเนี่ยในเชิงของกฎหมายเนี่ยรองประกรณ์เนี่ยคือผู้ให้คำแนะนำ
1: อ๋อ
2: ฉะนั้นต้องจัดการเอาผู้เชี่ยวชาญกฎหมายออกไปซะให้ได้ก็เลยเล่นงานรองประกรณ
1: ์แสดงว่ารองประกรณ์นี่แข็งแกร่งมากในเรื่องของกฎหมายถูกไหม
2: เขาบอกว่าแข็งแกร่งเรื่องกฎหมายไงเขาบอกว่าฉะนั้นต้องเอาตัวช่วยออก
1: ต้องเอาคนแข็งแกร่งในด้านนี้ออกไปว่างั้นเนี่ยนะ
2: ต้อง discredit คนที่ช่วยพักภูมิใจไทยในเชิงกฎหมายให้ได้เพราะถ้า discredit ได้ต่อไปผู้ไรยังไม่มีคนฟังนะ
1: อ๋อเออ
0: เอออาจารย์แล้วอย่างคุณสุภจีคุณเอกนิติเนี่ยล่ะค่ะ
2: คุณเอกนัทไอ้สื่อคุณนิติคุณนิติ
1: สองคนนี้ไม่เคยมาโดนแบบว่าไฟฉายส่องแล้วก็คนก็ลุมมาก่อนเลย
0: เหนือความคาดหมายไหม
2: ทั้งสองท่านผมถามนิดนึงเศรษฐกิจเราดีขึ้นไหม
1: มันจะดีได้ไง
2: ไม่ดีขึ้นใช่ไหมน้ำท่วมจะดีได้ไง
1: ฉะนั้นน้ำมันแพงด้วย
2: ไม่ดีขึ้นแม้ว่าจะสามารถหาประเด็นอะไรที่มันไปเกี่ยวกับคอร์รัปชันนะไม่ได้แต่เนื่องจากเศรษฐกิจมันไม่ดีถ
0: ้
2: าไม่ไอ้ฝ่ายสองท่านนี้เดี๋ยวคนก็จะถามว่าเฮ้ยเห็นไม่เห็นแล้วเศรษฐกิจไม่ดีทำไมไม่ไอ้ฝ่ายสองคนน
1: ี้กล่าวซะหน่อยว่างั้นเนี่ย
2: ก็เลยต้องเอาซะหน่อยคิดซะว่ามาเป็นน้ำจิ้ม
0: คือจะเน้นไปในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าเรื่องของทุจริต
2: ใช่ก็จะเน้นเป็นเรื่อง
1: คนละแบบกัน
2: นะครับฉะนั้นฉะนั้น 2ท่านนี้ก็จะโดนเรื่องเศรษฐกิจก็แน่นอนก็คงต้องลุกขึ้นมาตอบตามภาษานักเศรษฐศ

0: าด
1: อ
0: ะนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ดูการต่อสู้กันระหว่าง
1: ใช่ใช่ผมอยากดูคู่นี้ไอ้สองคนท่านสองคนเนี่ยท่านอิติกับท่านสุภจีเนี่ยเพราะท่านไม่ได้อยู่ในแวดวงหรือไม่เคยได้อยู่ในการเมืองมาก่อนเพราะถ้าพวกที่อยู่ในการเมืองมาก่อนเนี่ย5ปี10ปี20ปีเนี่ยนะพวกนี้ก็จะมีความแข็งแกร่งพอสมควร
2: แต่ว่าวันนี้เนี่ยหลายๆท่านที่มีชื่อในเรื่องของการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกคนก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงเรื่องของผลงานก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรนะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยเก๋ขอถามไล่ไปนิดนึงอย่างประสบการณ์การอภิปรายไม่ไว้วางใจขอภาคบทบาทการทำงานของทางฝ่ายค้านก่อนทางอาจารย์ดูแล้วดูฝีไม้ลายมือของฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย
1: ์
2: เป็นไงจะพอจะโอเคไหม
0: พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับนะเป็นพรรคที่มีความสามารถในการคุยเขี่ยข้อมูลเชิงลึกแล้วมีประเด็นมีหลักฐานมาชัดเจนนะครับนะซึ่งแต่คนเหล่านี้หลายคนก็กระโดดออกจากพรรคไปแล้วเช่นหมอวรงค์เป็นต้นนะครับทีนี้ที่เหลืออยู่ก็ยังมีอย่างเช่นคุณสาธิตก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับนะคุณรุ่นใหม่นะคุณแทนชัยชนะก็ยังอยู
2: ่
0: นะครับนะคำถามก็คือว่าในพรรคไปปัดเองเนี่ยอาจจะมีคนที่เป็นที่ไม่ใช่สสแต่ยังอยู่กับพรรคไปปัดแต่มีความสามารถในการเก็บเกี่ยวข้อมูลคุยเก็บข้อมูลเนี่ยจะสามารถประสานกับเขาได้ไหมแค่ไหนในการไปเอาข้อมูลมาผมยังเชื่อว่าการอภิปรายของพรรคไปปัดเนี่ยในที่ผ่านมาที่ล้มที่ไม่สามารถล้มรัฐบาลได้แต่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆหลายได้เนี่ยส่วนใหญ่เขามาพร้อมกับเอวิเดนซ์มาพร้อมหลักฐาน
1: เขาแข็งตรงนี้
0: ต้องรอดูว่าพรรคไปปัดเนี่ย
2: เขาจะใช้ประสบการณ์ในครั้ง
0: อย่างไรส่วนพรรคประชาชนแน่นอนก็เป็นการอภิปรายแบบคนรุ่นใหม่
1: อ
0: ่ะนะครับนั่นก็คือตีคล้องล้อมเปล่าให้ดังไปก่
1: อ
0: นนะครับแต่ส่วนหลักฐานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่พรรคนี้ยังหลายๆกรณียังขาดหลักฐานนะครับรวมถึงพูดผิดไปแล้วเนี่ยบางทีไม่ย้อนกลับมาแก้อีกต่างหาก
1: เอ๊ะมันจะกลายเป็นย้อนทางกันไหมระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์คือหมายความว่า
0: ก็แล้วแต่เขาอาจจะทำคนคนละแนวทางก
1: ัน คือเหมือนก่อนเนี่ยประชาธิปัตย์เขาก็โวหารอะไรก็แล้วน
2: ะ
1: แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าโวหารมาอยู่ที่พรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์กลับไปเป็นพวกที่แข็งอ
0: ย
1: ู่ที่
0: พรรคประชาชน
1: เออ
0: แล้วพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องทำได้คือ ต้องมีหลักฐาน
1: อ๋อ
0: แต่ยังก็ตามหลักฐานผมว่าหลายอย่างนะผมบอกให้จับตาดูคนนี้มากกว่า
1: คนไหน
0: หมอวรง
1: ค์อ๋อหมอวรงค์เด็กกิจกรมหนึ่งเดียวของเขาเนี่ยนะ
0: ใช่
1: พักไทยพักดี
0: บอกเลยนะเลือกตั้งวันนี้นะถ้าวันนี้มีเลือกตั้งนะสองท่านพักหมอวรงค์ได้ประมาณ4เก้าอี้อ่ะ
1: หุยพรวดขึ้นมา300%เลยนะ
0: เลย4เก้าอี้มาแน่ๆ
2: อาจารย์นี่หมายถึงว่าเราพูดในแง่ของเชิงของการสำรวจผลโพใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเป็นผลโพหน้าล่าสุดนะเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะตอนนี้หมอลงได้4เก้าอี้รักษาระดับให้ดีแล้วกันคือจะตั้งครั้งหน้าเอาให้ได้แล้วกัน
2: ค่ะทีนี้อาจารย์ในเมื่อทางฝ่ายค้านถ้าเขาหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้กับข้อกล่าวหาอะไรต่างๆสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเตรียมก็เรื่องของการตอบคำถามให้ชัดเจนแล้วก็แก้ข้อกล่าวหาแต่ละข
1: ้อ
2: ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเพื่อที่จะมาหักล้างแต่ทีนี้เนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบททดสอบเสถียรภาพรัฐบาลด้วยหรือเปล่าจำนวนเสียงท่าทีพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงเพื่อไทยอาจารย์มองยังไง
1: อืม
0: เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือจริงๆเขาจะถามทดสอบแล้วก็คือทดสอบพรรคเพื่อไทยนั่นแหละผมไม่ได้ทดสอบในภูมิใจไทยหรอก
1: เขาไม่ระคายแล้วว่ากันนะ
0: แต่ผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ไปไหนหรอกครับยังอยู่นะครับยังคงร่วมจมตะกันลงเรือลำเดียวกับคุณวัฒนินเหมือนเดิมอ่ะ
2: อาจารย์ยังพูดเสมอว่าขอเขาสะสมกำลังก่อน
0: ใครเอาวันนั้น
1: อ
0: ่ะนะครับนะ
1: คน18คนนี่กับเวลามันจะได้มันสักกี่มากน้อยเนี่ยเพราะเห็นมีการหมิ่นกันอยู่
2: เขาขอ5วัน
0: แต่ละคนคงโดนไม่เหมือนกันหรอก
2: ค
0: ง
2: โดนคนนั้นที่คนนั้นหน่อย
1: นับ
0: คนนั้นที่คนหน่อยส่วนไอ้กลุ่มมันอยู่น้อยก็โดนเรื่องปัญหาลูกเทพไม่มีอะไรเลยนะครับด้วยนะฮะเรื่องลูกเทพมันมีอะไรก็เราตอบกันไปกันความเป็นลูกเทพอ่ะนะครับนะก็สังเกตดิคำเก่าหาแต่ละคนไม่เท่ากันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ที่โดนหนักสุดเลยนะ
2: ครับ
0: สุด
2: เลยไป
0: นะคุณรุ่นทินก็จะโดนหนักก็ต้องตอบคำถามมากหน่อยคุณรุ่นทิน
1: ใช่
0: นะครับนะก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเวลาในการพิพายเนี่ยเขาจัดวันไว้วันไหนนะครับแล้วจัดไปกี่วันแล้วกันนะครับกี่วันกี่ชั่วโมงเป็นฝ่ายค้านเท่าไหร่เป็นฝ่ายรัฐบาลเท่าไหร่แล้วที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ได้มีการอภิปรายแบบนี้เนี่ยมาระยะหนึ่งแล้ว
1: ใช่ฮะ
0: นะครับทีนี้เราก็เลยอยากดูนะครับความสามารถในการแกะคุยเคี่ยวข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายค้าน
2: และบทบาทการทำงาน
0: เราก็อยากดูความสามารถในการตอบคำถามของฝ่ายรัฐบาลแล้วประชาชนจะมอง

0: เองว่าใครน่าสนใจกว่ากัน
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็นอกจากจะจับตาสิ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่แล้วนะคะเขากำลังจับตาบทบาทของประธานสภาด้วยอาจารย์มองยังไง
2: ยังไงฝ่ายประธานเขาเป็นแข็งแกร่งพอไหม
0: ขึ้นไปมากมายประธานของพรรคไหนก็ไปตามพรรคนั้นแหละ
2: เออใช่เน
0: า
2: ะจะไปคิดว่าใช่
0: ไ
2: หม
0: จะไปคิดว่า
2: คุณมาจากที่ไหนคุณก็ต้องประมาณนั้นแหละ
0: ไม่ใช่ธรรมชาติเป็นที่มาตั้งนานแล้วอ่ะ
1: แต่ท่านก็บอกนะก็ยึดตามข้อบังคับไม่ได้แบบว่าเอ็นเอียงอะไร
0: ก็ไม่เอ็นเอียงตามข้อบังคับแหละแต่ว่าสามารถวินิจฉัยได
2: ้อ่ะทีนี้มาว่ากันทางด้านของโพของอาจารย์บ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมในตัวเลขที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหม
0: ตัวเลขที่เห็นมาครับออกมาก็ออกมาเมื่อ2อาทิตย์ก่อน
2: คร
0: ับแล้วชินกับพรรคภูมิใจไทยก็ลงเน
2: า
0: ะส่วนหนึ่งที่ลงก็อาจจะเกิดจากอันที่หนึ่งก็คือยังไม่กลับคืนมาคือคะแนนบัตรคนจนยังไม่กลับคืนมาเพราะผมเก็บก่อนที่เขาจะประกาศนะครับนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคะแนนอาจจะโดนกดทับมาด้วยผลจากน้ำท่ว
2: ม
0: ซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าธันวาจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้เขาประกาศแล้วว่าใครได้บัตรคนจนบ้างใครไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ผลจากน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่รู้จะส่งผลขนาดไหนแต่เนี่ยก็ตามกว่าจะเก็บข้อมูลเนี่ยการเยียวยาถ้ามันคุ้มมันเร็วไม่สลับซับซ้อนม
2: ีความตีกลับได
0: ้พอเพียงก็มีโอกาสที่คะแนนจะตีกลับได้แต่ถ้าเกิดมันไม
2: ่จ
0: ะลงไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยต่างหากที่เป็นพรรคที่มีคะแนนขึ้นโดยผมไปดูแล้วก็ขึ้นก็ไปแยกคะแนนจากกลุ่มเกษตรไทยนั่นแหละจากกลุ่มเกษตรกรแรงงานนั่นแหละ
2: กลุ่มเดิมเลยว่างั้น
0: เออนะครับก็คือเขาคุมทั้งกระทรวงเกษตรคุมทั้งกระทรวงแรงงานน่ะนะครับแล้วกระทรวงเกษตรนะบอกตรงนะผมก็เพิ่งตระหนักนะเนี่ย
2: ยังไง
0: นี่หน้าผู้กองอยากได
2: ้
0: มันเป็นกระทรวงที่หาเสียงง่ายๆเลยขอเพียงแค่ราคาพืชผลทางเกษตรนะมันไม่จมดิ่งนะแม้ว่าจะไม่ใช่ฝีมือของกระทรวงเกษตรเป็นฝีมือกระทรวงพาณิชย์ก็ตามทุกคนเกษตรกรเขาจะรักรัฐมนตรีเกษตรเขาไม่รักหรอกครับรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ย
2: เออเนาะขายทุเรียนราคาดียังไงก็แล้วแต่ก็บอกว่าเออจากกระทรวงเกษตรถูกไหม
0: ใช่สมมติราคาไม่ดี
2: ปีนี้ได้เป็นล้าน
0: เขาก็ไม่โทษกระทรวงพาณิชย์ว่าขายของไม่ได้เขาไม่โทษใครก็ต้อง
2: กระทรวงเกษตรเออนี่จริง
0: เออผมว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีเกษตรตอนช่วงที่เสร็จผลฝนฟ้ามันดีแล้วก็ราคาพืชผลที่ดีมันอยู่เป็นวีรบุรุษได้เหมือนกันเว
2: ้
0: ย
2: แล้วก็บัตรเขาเรียกว่าอะไรสมุดเขียวอ่ะก็แจกกันทุกปีนะชาวนาเขาก็ได้กันครอบครัวละหมื่นทุกปีเลยเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าเนี่ยผลงานของกระทรวงเกษตรซึ่งก็นั่นแหละเป็นความเชื่อของสมัคร
0: ว่าม ันไม่น่าหรอกเขาถึงแย่งกันอยากได้กระทรวงนี้กันเพราะกระทรวงเนี้ยหาคะแนนได้กันง่ายๆเลย
2: โอ้นี่ถึงอยากจะจับจ้องที่กระทรวงเกษตรนะเพราะว่าโอ้เกษตรกรอยู่ในมือต้องเท่าไหร่นะกี่ล้านคน
0: ใช่
2: ไหม
0: ใช่แล้วก็เพราะเกษตรกรไม่เกษตรกรเนี่ยต่างชนชั้นกลางนะชนชั้นกลางเนี่ยนะตอนที่เราแจกไปได้คนละครึ่งพัสเนี่ย
2: เขาไม่รู้สึกอะไร
0: นะครับชนชั้นกลางเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าเขาถือว่าเป็นสิทธิเขาควรได้หรือเป็นหน้าที่รัฐต้องแจกแต่คนจนคนแบบล่างเกษตรกรเขาถือว่าคนในความเหลือเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยู่รอดได
2: ้
0: เขาจะยินดีแล้วก็พร้อมที่จะตอบแทนมันคิดคนละแบบกัน
2: ใช่ใช
0: ่นี่ก็ดีกรีความกตัญญูมันต่างก
2: ันดีกรีความกตัญญูโอ้โหอาจารย์พูดเราเห็นภาพเลย
1: อาจารย์เหลือเวลาอีกนิดนึงเราลืมไปนะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยทางพรรคกล้าทำเขาก็ไม่ร่วมสังฆกรรมกับฝ่ายค้านด้วยนะ
2: เออก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วนี่ใช่
0: ไ
2: ห
0: มไม่เป็นฝ่ายค้าน
2: ครับก็เป็นฝ่ายคอย
0: แต่พูดที่ครั้งก่อนแล้ว
2: ก็เป็นฝ่ายคอย
0: ฝ่ายค้านเลย
1: เ
2: ขาเป็นเขียวคอย
1: ก็อยากให้อาจารย์วิทย์ได้วิเคราะห์บ้าง
2: เอ
0: างี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะยกมือสนับสนุนแต่ผมเชื่อว่าเขาจะใช้วิธีการไม่ยกมืออะไรเลย
2: งดออกเสียง
0: นิ่งนิ่งนิ่งนะครับอันที่หนึ่งผมเชื่อเพื่อรักษามารยาทนิดหนึ่งแล้วก็หลังการอภิปรายเมื่อมีการปิดสภาเรียบร้อยแล้วหลังจากปิดสภาไปไม่นาน
2: ครับ
0: เขาเข้าร่วมสภาแน่นอน
2: ว้าเหมือนอาจารย์เคยพูดไว้ใช่ไหมว่ามันจะเส้นไทม์ไลน์มันอยู่ประมาณสักปีใหม่ใช่ไหม
0: ใช่ธันวาคมกับลาประมาณนี้แหละของขวัญคริสต์มาสของขวัญปีใหม่
2: ใช่ใช่อาจารย์สุริชาบอกเรา
0: เมื่อ
2: ต
0: ัวเลขที่แล้วประมาณนั
2: ้
0: น
2: แ
0: หละ
2: ไม่ต้องถึงรอวันแห่งความรักใช่
0: ไ
2: ห
0: มไม่ต้องครับเพราะว่ารักกันมานานแล้ว
1: ได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ดร.สุวิชาเป้าอรีนะครับจากนิดาโพนะครับ
1: ก็ทางฝักฝังวันนี้ก็หลายท่านเลยทีเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะออกมาให้สัมภาษณ์ในทิศทางเดียวกันสำหรับคนที่ติดในมีรายชื่อของการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอ่ะก็ใช้เวทีเนี้ยในการโชว์ผลงานนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผลงาน
2: คือ
1: เหมือนกับว่าทำงานที่ผ่านมาเนี่ยทำงานหนักทำงานแบบว่ามากแต่ไม่มีเวลาในการที่จะประชาสัมพันธ์

0: แล้วก็โชว์เลยฉะนั้นเดี๋ยวว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: น
1: ี้เนี่ยโอกาสเลยใช่ไหมช่วงหน้านี้เราจะได้สัมภาษณ์คนที่ไม่ถูกกับพี่พายนะใช่ไหมคุณพลพีไหม
0: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีช่วงที่สามแชร์เล่าข่าวเด็ดอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์กับผมชิตภพครับ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความคืบหน้านะคะกรณีเรื่องของนายอำเภอบ้านสร้างกันนะคะก็เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่าล่าสุดก็คือทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีคำสั่งโยกย้ายคุณเศรษฐวุฒินะคะไปเป็นนายอำเภอที่ลำสนธิจังหวัดลพบุ
1: ร
0: ีแต่ยังคงดำรงตำแหน่งเดิมก็คือเป็นนายอำเภอนี่แหละแล้วก็มีการโยกย้ายนายอำเภอจากที่จังหวัดสระแก้วก็ไปดำรงตำแหน่งที่บ้านสร้าง
1: ก็ถือว่าที่บ้านสร้างมีนายอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
0: ใช่
1: ไหมหนึ่งสองก็คือคุณเศรษฐวุฒิเองก็เขาเรียกว่าขาดจากตำแหน่งเดิมแน่ๆว่ากันอย่างนั้นเนี่ย
0: คนที่ย้ายไปก็คือคุณนฤทธิ์นะคะปาระกวงศ์ณอยุธยานะคะไปจากนายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเนี่ยอันนี้ก็ไปดำรงตำแหน่งแทนนะคะก็ไปเป็นนายอำเภอบ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรีก็มีผลปฏิบัติงานนะคะตั้งแต่เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่9เนี่ยแหละค่ะเป็นต้นไปแต่ทีนี้เนี่ยคำสั่งก่อนหน้านั้นก็คือให้ไปช่วยราชการแต่ว่าพอตอนเย็นก็โยกไปนะคะทีนี้เนี่ยโอ้ก็
1: บางทีก็เป็นที่งุนงงของสายคนเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราสัมภาษณ์ท่านโฆษกใช่ไหมฮ
0: ะ
1: หมอเอกนะฮะท่านก็บอกว่าย้ายมา30วันเพื่อที่จะสอบสวนทวนความกันอยู่ซิว่าเป็นยังไงให้เวลา30วันเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่าพอผ่านมาอีกวันนึงก็คือวันเดียวกันน่ะที่เราสัมภาษณ์หมออีกเมื่อวานนี้ใช่ไหมก็มีการย้ายไปอยู่ที่ลำสนธิอะไร
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะว่าคำสั่งทั้งสองฉบับเนี่ยเดี๋ยวที่มาที่ไปแล้วก็เหตุผลต่างๆนะคะมันคืออะไรกันแน่ใช่ค
1: ่
0: ะคุยกับท่านพลพีนะคะสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านครับพลพีครับ
1: อันดับแรกต้องขอแสดงความยินดีที่ไม่ได้เป็น1ใน18ของคนถูกอภิปรายไม่วางใจนะครับ
3: ผมไม่รู้ผมจะดีใจหรือควรจะเสียใจดีครับ
1: เอาทำไมอ่ะเสียใจก็เลย
3: เพื่อนๆพี่ๆที่เคารพรักโดนกันทุกคนเลยไม่รู้ว่าผลงานผมอาจจะไม่เข้าตาพรรคประชาชนหรือเปล่าคร
0: ับ แสดงว่าผลงานดี
1: ผลงานดีนี่ยังไม่ได้ถามเลยว่าเชียงใหม่เนี่ยเขาจบกันยังไงเนี่ยท่านสอทอะไรนั่นแหละที่เป็นโทรศัพท์จับโต๊ะเขา
3: ทั้งนิดไหมครับ
1: ทั้งนิดหนึ่งทั้งนิดหนึ่ง
3: ที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็มีพิพากษาจำคุก1ท่านเป็นเวลา3เดือ นภรรยาของท่านสอทอที่มีสัญญาการเช่าก็รอลงอาญานะครับแล้วก็มีคำพิพากษารอลงอาญาอีกประมาณ6ท่านส่วนชาวต่างชาติที่เราพบในสถานที่ทั้งหมดก็จะมีการประสานกับตม.ซึ่งประสานแล้วนะครับคิดว่านาทีนี้คงออกนอกประเทศไทยไปหมดแล้วครับ
1: อ๋อแหมรวดเร็วดีรวดเร็วด
3: ีแล้วก็จะมีการขยายผลเรื่อง QR code จากที่แรกเนี่ย4บัญชีจากที่2ประมาณ1บัญชีว่าเส้นเงินนั้นไปจบอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะมีการสอบสวนเพิ่มเติมครับ
1: ตามเงินด้วยว่างั้นเนี่ยนะไม่ใช่แค่ว่าไปจับ
3: ครับผม
1: คือ
3: ม
1: ัน
3: ผมมองอาชญากรรมแบบนี้เหมือนต้นไม้อ่ะครับเราจะตัดกิ่งอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องถอดรากด้วยนะครับ
0: ทีนี้กลับมาที่เรื่องของนายอำเภอบ้านสร้างกันบ้างนะคะอยากให้ท่านอธิบายแล้วก็ลำดับเหตุการณ์หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าคำสั่งสองฉบับเนี่ยตั้งแต่คำสั่งให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลั
1: ย
0: การปกครองจนไปถึงช่วงเย็นเมื่อวานคำสั่งย
1: ้
0: ายไปเป็นนายอำเภอลำสนธิคือแต่ละฉบับเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หรือเหตุผลอะไรที่แตกต่างกันไหมคะ
3: เลือกเอาเป็นเรื่องราวที่ผมเกี่ยวข้องก่อนดีกว่า
0: ได้ค่ะ
3: นะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามีท่านรัฐมนตรีอดุลนะครับมีพี่โต้งสิริพงศ์มีพี่แปดพาราดอนมีท่านสุบิดาแล้วก็ผม5คนเดินทางไปที่ปราจีนนะครับเราก็ไปร่วมภารกิจกันเพื่อที่จะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
1: วันไหนครับ
3: นะครับ
1: วัน
3: เมื่อ1วันก่อนที่ท่านนายกจะมีการพูดเรื่องนี้ในที่ประชุมปภ.ครับน
0: ่
3: าจะสัก 3-4 วันที่แล้วนะครับพวกเราก็เดินทางไปที่ปราจีนกัน5คน
1: ทั้
3: งฟรี5ท่านแล้วก็กระจายลงไปประมาณสัก6จุดได
1: ้เพราะตอนนั้นปราจีนยังน้ำท่วมทุกอำเภอเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับแล้วก็ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็หลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านท่านนายกอบจแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็ได้สะท้อนถึงผู้บริหารที่อำเภอบ้านสร้างนะครับผมก็ได้ยินมาแล้วแหละว่าเป็นเรื่องแบบนี้นะครับผมก็ได้มีการพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมการปกครอง

0: พอโทรไปหาท่านที่กรมการปกครองเพื่อหารือขอเน้นว่าหารือนะคร
1: ับ ไม่ได้ไปสั่งอะไรนะ
0: ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วท่านก็บอกเอ้าอีกแล้วเหรอก็มีรายงานอย่างนี้มาตลอดเลยท่านก็ยังพูดอยู่ว่าเอ้าที่นั่นมันมีอะไรนักหนาทำไมยังถึงเป็นแบบนี
1: ้
0: นะครับผมก็หารือท่านแค่นั้นพอผมเดินทางมาถึงกรุงเทพ
1: กลับมา
0: ก็เห็นคำสั่งย้ายเลยก็เห็นคำสั่งนะครับพอผมเห็นคำสั่งปุ๊บผมก็ไลน์ไปบอกท่านนายกว่ามีการยกย้ายผู้บริหารของอำเภอบ้านสร้างนะแล้วก็พวกผมที่อยู่ในไปลงไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ได้รับรายงาน
1: ขออนุญาตนิดนึงท่านพลพี
0: ครับ
1: ขออยู่ตรงนี้นึงไอ้คำสั่งย้ายตนที่ท่านพลพีเห็นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยใครเป็นคนสั่งฮะ
0: ท่านอธิบดีกรมการปกครองครับ
1: อ๋ออธิบดีกรมการปกครองสั่งแล้วก็ท่านพลพี
0: ใช่ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยนี่ก็เห็นเลยว่ากันเนี่ยนะ
0: ผมไม่เห็นตอนที่ผมถึงกรุงเทพจากภาคีนะครับ
1: อ๋อแล้วก็เลยท่านก็เลยติดต่อไปทางท่านนายก
0: ผมก็ต้องรายงานท่านนายก
1: เพราะเป็นรัฐมนตรี
0: เพราะว่าผมเป็นกลุ่มคนที
1: ่
0: ไปในพื้นที่ในวันที่มีคำสั่งยกย้ายก็เป็นการรายงานที่พวกผมทำกัน
1: เป็น
0: ประจำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าแฟ้มไหนผ่านเข้ามามีเรื่องไหนต้องสงสัยหรือว่ามีอะไรต้องรายงานนายกพวกผมก็จะพูดคุยกันทุกวันอยู่แล้ว
1: อันนี้ยังไงต่อ
0: ก็มีคำสั่งมาผมก็รายงานท่านนายกว่ามีคำสั่งออกมาแบบนี้นะนะครับพอรุ่งเช้าเราก็ไปประชุมศูนย์ไปปฏิบัติงานเหตุการณ์ฉุกเฉินใช่ไหมครับวันที่ที่ปภ.อยู่แล้วผมท่านนายกก็เรียกผมไปถามว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงผมก็รายงานไปตามที่พี่น้องข้าราชการที่ปราจีนบุรีเนี่ยได้รายงานมาท่านนายกก็หันมาอีกมันจริงเหร
1: อ
0: ผมก็ไปสกิดท่านพลดอนเพราะท่านพลดอนก็เข้าร่วมประชุมด้วยผมก็บอกให้ท่านพลดอนเนี่ยมาเล่าให้ท่านนายกฟังโดยที่ผมไม่ได้นั่งด้วยนะครับน
1: ั่
0: งติดกันแต่ผมไม่ได้ฟังท่านพลดอนก็รายงานเหมือนที่ผมรายงานท่านนายกก็เลยมีความผมคิดว่าท่านนายกก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนท่านก็เลยพูดตักเตือนผ่านทางที่ประชุมไปแล้วมันก็ดันไปอยู่ในโลกโซเชียลหรือโลกออนไลน์สื่อก็เลยเอาไปประชาสัมพันธ์มากขึ้นมั้งครับว่าท่านนายกรู้สึกว่ามีกังวลและอาจจะมีอารมณ์ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทุกคนก็ไปสนใจการเคลื่อนย้ายหรือยกย้ายของข้าราชการในพื้นที่อำเภอบางสร้างพอดีประเด็นมีแค่นั้นเองครับ
2: ค่ะประเด็นก็คืออันนี้น่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเน้นๆของตัวในอำเภอเลยใช่ไหมคะที่ตามข่าวที่ออกมาว่าประสานงาน
0: ตามรายงานโดยวาจาที่พวกเราได้วันนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามที่ลงตามสื่อต่างๆเลยครับว่าอาจจะมีเรื่องการประสานงานอาจจะมีการประเมินสถานการณ์ล่าช้าอาจจะไม่ได้ทำตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดณตอนนั้นก่อน1ตุลาท่านก็เป็น Chief of Command ของจังหวัดอยู่แล้วถูกไหมครับพอท่านผู้ว่าเกษียณไปก็เป็นรองผู้ว่าที่รักษาการแทนท่านก็ต้องเป็นหัวหน้าศูนย์คนต่อไปอยู่ดีนะครับส่วนในเรื่องที่ท่านอดีตผู้ว่าได้เกษียณหนังสือวันสุดท้ายของ
1: วันที่30กันยายน
0: วันที่30กันยาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผมเชื่อนะครับนี่ผมยังไม่ได้คุยกับท่านอธิบดีผมเชื่อว่าท่านอธิบดีก็คงจะทราบอยู่แล้วแต่ท่านก็อาจจะมีให้โอกาสว่าถ้าเกิดรักษาการผู้ว่าขึ้นมาเนี่ยเรื่องทำนองแบบนี้ยังจะมีหรือไม
1: ่
0: แต่ปรากฏว่าท่านรองผู้ว่าก็ยังรายงานเหมือนเดิม
1: เหมือนกับผู้ว่าที่เกษียณไป
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปอ้างว่าท่านผู้ว่าคนเก่าอาจจะไม่ชอบท่านนายอำเภ
1: อ
0: หรือว่าท่านรองผู้ว่าคือมันอ้างแบบนั้นไม่ได้ครับเ
2: มื
0: ่อผู้บังคับบัญชาสองท่านสองอุดมคติสองวิสัยทัศน์สองนิสัยส่วนบุคคลหรือเปล่าไหมครับแต่ว่ารายงานยังขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมผมคิดว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองก็คงใช้เนื้อหาตรงนั้นแหละในการที่ตัดสินใจที่จะเอาท่านนายอำเภอนี่ออกมาก่อนนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นหลังจากที่ท่านนายกได้พูดในที่ประชุมวันรุ่งขึ้นที่ท่านนายกอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยท่านนายกก็ยังถามในที่ประชุมอยู่เลยว่าตกลงท่านอธิบดีจะเอายังไงท่านปลัดจะเอายังไงและยังมีข้าราชการภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยที
1: ่
0: ยังมีวิธีการในการช่วยเหลือประชาชนแบบนี้หรือไม
1: ่
0: นะครับเราก็คุยกันแบบนี้แหละครับ
2: ก็เป็นที่มาแต่ทีนี้เนี่ยอย่างถ้าย้อนกลับมาเรื่องของคำสั่งคำสั่งแรกอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมก็คือให้ออกจากพื้นที่ไปก่อน
1: ใช่ไหมคะ
2: แต่ทีนี้พอคำสั่งที่สองให้ย้ายไปเป็นในอำเภอลำสนธิอันนี้มันจะมีความเหมือนความแตกต่างหรือเป็นวงรอบของการยกย้าย
0: หรือว่าโดยคำสั่งแรกของท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยณวันนั้นด้วยความเร่งด่วนของภารกิจแล้วแหละเราอยากจะให้มีผู้บริหารในอำเภอด้วยความต่อเนื่องเนี่ยท่านก็คงอาจจะที่เอาท่านในอำเภอไปที่ศูนย์ฝึกก่อนเพราะว่าเป็นที่ที่ไปได้เลยนึกออกไหมครับเรายังไม่ได้ไปดูว่าในอำเภอไหนที่เหมาะสมหรือว่าในอำเภอไหนที่มีที่ว่างที่ท่านในอำเภอเกษียณหรือว่าตรงไหนที
1: ่
0: ม
1: ี
0: เรายังไม่ได้ไปดูว่าตรงไหนที่มีปลัดอาวุโสรักษาการหรือไม่ว่าในอำเภอเกษียณอะไรอย่างเงี้ยเรายังผมเชื่อว่าท่านยังคงไม่ได้ไปดูรายละเอียดตรงนั้นเพราะฉะนั้นการที่เอาท่านในอำเภอออกมาเนี่ยก็คือจะต้องมีสถานที่ให้ท่านไปก่อนก็คือ
1: วิไลจำปอง
0: วิไลถูกต้องครับแล้วพอเรามีเวลาอีกวัน2วันเนี่ยพอท่านอธิบดีได้เริ่มสำรวจพื้นที่มากขึ้นก็เลยน่าจะเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านในอำเภอที่บ้านสร้างก็คือที่ลพบุรีนะครับท่านก็คงตัดสินใจแบบนั้นก็เลยท่านปลัดก็เลยได้เกษียณหนังสือให้ย้ายไปอยู่ที่ลพบุรี
1: เพราะฉะนั้นคนที่เขาเรียกว่าต้นเรื่องในการที่จะย้ายมาที่วิทยาลัยปกครองและจากวิทยาลัยปกครองไปลำสนธิเนี่ยก็คือท่านอธิบดีกรมการปกครองทั้ง
0: ถูกต้อง
1: อันเดียวเลยใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ที่เป็นคนเริ่มต้นหนังสือ
0: ท่านอธิบดีก็น่าจะได้รับรายงานมาจากทั้งอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านรองผู้ว่าที่รักษาการว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมและท่านนายกรัฐมนตรีเราไม่ได้มีคำสั่งว่าให้ย้ายหรือไม่ย้ายเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราอยู่แล้วและเราไม่มีอำนาจในการทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะย้ายข้าราชการประจำในระดับ49ก็เป็นหน้าที่ของท่านอธิบดีสูงกว่านั้นก็เป็นหน้าที่ของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
2: ก็ถ้าฟังแบบนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้มีประเด็นอื่นที่เข้ามาผูกอะไรแต่อย่างใดใช่ไหมคะ
0: ไม่มีเลยครับคือตอนนี้พอในโลกของโซเชียลมีเดียพอมีคนสนใจเยอะก็จะแตกประเด็นไปเรื่อยๆนะครับ อย่างอันนี้ผมก็น่าจะพูดได้เลยอย่างเช่นมีคำอ้างว่าตั้งชาวต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษาหรือท่านอดีตผู้ว่าจะไปร่วมในงานโต๊ะจงโต๊ะจีนไหว้เจ้าหรือเรื่องธุรกิจบ่อขยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องกลับเรียนด้วยความสัตย์จริงจริงครับว่าเรื่องอย่างเงี้ยพวกผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมหรือท่านอธิบดีเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้ข้อมูลตรงนี้ในการที่จะไปพิจารณาในการที่ย้ายข้าราชการท่านใดท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผ
1: ม
0: ท่านอดุลแล้วก็ท่านสิริพงษ์เนี่ยจะเดินทางไปที่ปราจีนบุรี
1: อีกครั้งหนึ่ง
0: โดยที่ตัวผมเนี่ยจะไปที่อำเภอบ้านสร้างเพื่อจะไปดูว่าท่านในอำเภอท่านใหม่มาเนี่ยและการบริการและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือไม
1: ่
0: แล้วเราก็จะไปช่วยวางแผนในการที่จะระบายน้ำฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนที่เราจะไปทำนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นที่ผมจะไปทำก็คือว่าผมก็จะไปดูเหมือนกันว่าไอ้โรงงานต่างชาติโรงงานโนมินีไอ้พวกขยะมลพิษพวกขยะที
1: ่
0: ลงตู้คอนเทนเนอร์มาเนี่ยมีตรงไหนและเป็นของใครบ้างเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องก็ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองเชี่ยวชาญแต่ก็ถนัดอยู่ครับถ้าเกิดว่าให้ไปจับในบริษัทต่างๆ
1: หรือ
0: ที่ดินต่างๆที่ทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยอันนี้งานชอบผมอยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวจะลงไปดูในเรื่องรายละเอียดแล้วถ้าเกิดมีก็จะดำเนินการเลยครับ
2: ค่ะถามต่อนะคะอย่างนี้เนี่ยอย่างเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบหลังจากนี้เนี่ยเอ๊ะยังจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการ
1: 30วันเนี่ย
0: ผมคืออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าการย้ายในระนาบเดียวกันนะครับผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรอันนี้ส่วนตัวนะก่อนนะครับสองก็คือว่าถ้าเกิดว่าท่านในอำเภอคิดว่าการโยกย้ายครั้งนี้นั้นไม่เป็นธรร
1: ม
0: ท่านในอำเภอก็สามารถทำเรื่องให้ขอมีการตั้งกรรมการสอบหรือว่าสืบสวนเพิ่มเติมในสิ่งที่ท่านในอำเภอที่ถูกย้ายมาเนี่ยรู้สึกว่าท่านปฏิบัติไม่เป็นธรร
1: ม
0: ก็สามารถทำได้สองก็คือถ้าเกิดท่านอธิบดีคิดว่าข่าวต่างๆที่โจมตีกระทรวงมหาดไทยหรือข่าวต่างๆที่ทำร้ายบุคลากรใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงท่านนายอำเภออดีตนายอำเภอบ้านสร้างด้วยนะครับท่านอธิบดีก็สามารถตั้งกรรมการสอบได้เช่นเดียวกันครับ
1: เพราะฉะนั้น
0: อันนี้ก็เป็นดุลพินิจของ
1: อธิบดี
0: ท่านปลัดและท่านอธิบดีเลย
1: สองคนคือปลัดกับอธิบดี
0: ที่ก็คือว่าใครจะตัดสินใจในการตั้งคณะกรรมการก็ได้เลยครับเพราะว่าเป็นข้าราชการภายใต้สังกัดที่ท่านต้องดูแลทั้งคู่อยู่แล้วครับ
1: เพราะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมถามท่านโฆษกท่านหมอเอกคุณเอกนะเขาก็บอกว่าเขาจะใช้เวลา30วันในการตั้งกรรมการสอ
0: บ
1: ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เห็นมีคำสั่งย้ายไปลำสุดที่ไงฮะเราก็คิดว่าเอามาอยู่ที่วิทยาปกครองนี่หรือว่า30วันอย่างเงี้ย
0: คณะกรรมการในการสอบสวนก็ยังสามารถทำได
1: ้
0: นะครับถ้าเกิดจะทำนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านในอำเภอบ้านสร้างอยากจะให้ทำก็สามารถร้องเรียนหรือว่า

0: ขอให้ทำในการตั้งคณะกรรมการก็ได
1: ้
0: นะครับแต่ผมคิดว่าการที่ได้ย้ายไปอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็ยังอยู่ใน
2: เป็นนายอำเภอเหมือนกันว่างั้นเนี่ยไม่ได้
0: ในส่วนตัวในมุมของผมส่วนตัวนะครับผมคิดว่าการที่ย้ายแล้วก็ยังอยู่ในโซนของภาคกลางเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วก็ดีนึกออกไหมครับเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการที่ดูแลพี่น้องประชาชนมิติก็คงจะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะครับเพราะผมมองยังไงก็ยังไม่ใช่เป็นการคือจะใช้คำว่าลงโทษมันก็ไม่ได้อะครับเดี๋ยวสื่อก็ไปทำให้ผมพูดรุนแรงลงไปอีกแต่ผมคิดว่าการที่ย้ายในระดับเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ท่านในอำเภอเนี่ยก็อยู่ที่บ้านสร้างมา5ปีแล้วจริงๆพอครบ10ปีก็เหมาะสมที่จะใช้ความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยไปพัฒนาในอำเภออื่นๆด้วยได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นดุลพินิจของท่านดีท่านปลัดว่าจะตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนหรือไม่แล้วก็เป็นการตัดสินใจของท่านในอำเภอด้วยว่าอยากให้ทางส่วนกลางนั้นได้ตั้งคณะกรรมการในการสืบสวนหรือไม่ครับ
3: ค่ะคุณพลพีคะอย่างประเด็นเมื่อสักครู่ที่พูดอะค่ะบอกว่าจากเดิมเนี่ยก็อาจจะต้องย้ายอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ที่เดิมมา5ปีแล้วแสดงว่าถ้าถึงว่าถึงแม้ว่าไม่มีกรณีเรื่องของน้ำท่วมก็อาจจะต้องเป็นวงรอบที่จะต้องย้ายอยู่แล้วเหรอคะ
0: ถูกต้องครับก็โดยปกติสมมติว่าทั้งสองท่านได้ดูอย่างเช่นปลัดกระทรวงถ้าเกิดว่าเป็นปลัดอยู่4ปีใช่ไหมครับก็มี2ทางก็คือย้ายไปอยู่ที่อื
3: ่
0: นในระนาบเดียวกันก็คือ41หรือว่าขอมติครม.ในการที่ให้ดำรงตำแหน่งเพิ่มอีก1ปีก็เป็นอย่างนี้ทุกที่แหละครับนะครับอันนี้นี่คือโดยปกติอยู่แล้วเพราะว่าเลนส์ของเขาเรียกอะไรอะระยะเวลาของการบริหารในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งถ้าเกิดว่าเกิน4ปีส่วนมากเราก็จะหมุนเพราะว่าเอาความรู้ความสามารถเนี่ยได้ไปพัฒนาในพื้นที่ส่วนอื่นด้วยครับ
2: คืออันนี้ผมถามจากใจจริงเลยเพราะว่าคนชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีความสงสัยอย่างนี้ก็คือวันที่ท่านนายกในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะท่านบอกว่าคือผมอาจจะพูดไม่ตรงเป๊ะๆนะแต่ว่าท่านบอกว่าคนลักษณะอย่างเงี้ยไม่เหมาะหรอกที่จะมาทำราชการอะไรต่างเนี่ยควรจะต้องเอาออกไปจากระบบคันนี้ชาวบ้านเขาบอกเอ้าเขาก็ยังย้ายไปเป็นในอำเภอเหมือนเดิมอยู่เนี่ยอันนี้จะว่าไงฮะ
0: ก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางกระทรวงโดยท่านปลัดตัดสินใจว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดสอบไปแล้วออกมาดีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดออกมาไม่ดีก็ต้องมีขั้นตอนในการบริการจัดฐานต่อไปครับ
2: ก็คือยังจะต้องมีการสอบเขาอยู่นะว่าเขาจะเป็นยังไง
0: แต่ก็ต้องเข้าใจในมุมอันนี้ผมพูดในมุมส่วนตัวด้วยนะครับในสิ่งที่ท่านนายกท่านได้พูดไปนะครับคือโดยสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนประสบอุทกภัยอยู่น้ำถึงระดับหน้าอกถึงระดับค
1: อ
0: ถ้าเกิดว่าเรายังบริหารจัดการไม่เพียงพ
1: อ
0: หรือว่าเราไม่สามารถบูรณาการหรือว่าเราไม่สามารถที่จะนโยบายของผู้บังคับบัญชาในจังหวัดมาดูแลพี่น้องประชาชนได้เนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะได้รับโอกาสในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับถูกไหมครับเพราะวันนี้เราต้องเอาพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเสม
1: อ
0: นะครับและอะไรที่เราสามารถทำได้สมมติว่าทางนโยบายของจังหวัดหรือผู้ว่ามีบัญชาการอะไรถ้าเกิดผู้ว่าบอกให้ทำ5เราควรจะทำ6ซะด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดผู้ว่าบอกให้ทำ5เราไปทำแค่3อย่างนี้มันก็หยอดมันก็ไม่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเหรียญ2หน้าที่ผมพูดมาเสม
3: อ
0: ผมชื่นชมก็มีคนที่ติชมก็มีเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าผู้บริหารในระดับกระทรวงจะตัดสินใจอย่างไรและผมคิดว่าการตัดสินใจที่ว่าจะยกท่านหรือว่าย้ายท่านเนี่ยมาอยู่ที่ลพบุรีผมคิดว่าก็พอสมควรครับ
2: อันเดิมเนี่ยตรงลำสุดที่เนี่ยเขาขาดตำแหน่งในอำเภออยู่ไหมฮะหรือเรื่อง
0: ขนาดนี้กลับด้วยความเคารพผมไม่แน่ใจจริงๆครับผมไม่เคยดูในเรื่องของการย้ายในผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพี่น้องข้าราชการในกระทรวงเลยผมก็ทำงานในสิ่งที่ผมได้รับมอบหมาย
2: เพราะจะมีมันก็เป็นรอยต่ออยู่เนาะระหว่างของการจะเกษียณอะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: กรมการปกครองเนี่ยเป็นกรมที่ขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้เนี่ยท่านนายกกับท่านอธิบดีท่านปลัดจะดูเป็นหลักครับ
3: ค่ะถามอีกนิดนึงนะคะอย่างตอนนี้เหมือนเราก็รับข้อมูลมาจากในส่วนของสายตรงของสายบังคับบัญชาม ีโอกาสที่ทางในอำเภอบ้านสร้างท่านเศรษฐวุฒิอะค่ะเขาได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงบ้างหรือยังคะคุณพลพี
0: ผมเชื่อว่าคงมีการพูดคุยกับท่านอธิบดีไปแล้วนะครับส่วนว่าจะเป็นทางการโดยเอกสารหรือว่าจะเป็นโดยวาจาผมเชื่อว่าท่านอธิบดีคงมีการพูดคุยแล้วนะครับเพราะว่าการย้ายข้าราชการหรืออะไรก็คงอาจจะต้องมีเหตุผลในการซัพพอร์ตสักนิดหนึ่งนะครับ
3: ค่ะได้ค่ะเห็นภาพเลยนะคะแล้วก็คุณพลพีเองก็พยายามที่จะไล่เหตุการณ์เนาะนะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
2: วันก่อนที่ไปเนี่ยเจอในอำเภอไหนบ้างหรือเปล่าครับที่ไปกันหลายท่านเนี่ยนะ
0: ที่เจอครับเจอแค่ในอำเภอเมืองครับตอนนั้นเราลงในอำเภ
2: อ
0: ใช้ที่อำเภอเมืองเพราะน้ำจะเทมาในอำเภอเมืองนะครับเราก็ไปดูศูนย์พักพิงที่ขนส่งไปดูโรงพยาบาลท่านสุชาติชมกลิ่นก็ไปที่วัดแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งท่านพระดอนกับสบีดาก็ไปอีกที่หนึ่งครับ
2: เฉพาะอำเภอเมืองนะแต่สองที่นี้จะไปบ้านสร้างนะ
0: วันอาทิตย์นี้ผมจะไปที่บ้านสร้างครับ
3: ค่ะได้ครับ
0: ฝากติดตามเรื่องฉบับด้วยนะครับ
3: เมื่อวาน
2: เป
3: ็
2: น
3: ค
2: น
3: ฉบับ
2: เป็นไง
3: ค่ะ
0: ฉบับที่เราเข้าไปเนี่ยตรงนั้นเขาจดนิติบุคคลอยู่5บริษัทนะครับรวมถึงมูลนิธิด้วยพอเราเข้าไปในสถานที่เนี่ยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แอเรียที
2: ่
0: รองรับของการจดทะเบียนทั้ง5บริษัทและมูลนิธิเนี่ยเชื่อผมไหมครับว่าขนาดห้องที่ตรวจเนี่ยแค่ 2.5 คูณ3เมตรเท่านั้นเองภายในห้องนั้นไม่มีเอกสารแม้แต่แผ่นเดียวเกี่ยวกับทั้ง5นิติบุคคลและมูลนิธิเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบอะไรได้เลยโดยที่เขาอ้างว่าเอกสารเนี่ยจัดเก็บไว้ที่บริษัทบัญชีและบริษัททนายอยู่ที่ถนนสุขุมวิทแต่พอเราเข้าไปตรวจสอบก็พบข้อสงสัยหลายข้อครับเช่นเงินของมูลนิธิที่ได้รับมาเนี่ยเอาไปทำอะไรอย่างปี68มูลนิธินี้ได้เงินมาประมาณ200กว่าล้านไป69เนี่ยได้ประมาณก็สัก330กว่าล้านทีนี้ก็ทางปปงก็จะไปดูครับว่าเงินบริจาคที่นี่มาจากที่ไหนนะครับและสิ่งที่เราตกใจก็คือว่าข้างในนั้นจะมีตู้เคออสที่เราสามารถจะกดได้เลยแล้วก็สแกน QR code แต่ว่าตู้เคออสนั้นเนี่ยเขาให้เลือกระหว่าง100ดอลลาร์130ดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเป็นสกุลเงินต่างประเทศหมดนะครับทีนี้ทางนั้นผมก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดูว่าในเมื่อการบริจาคเป็นดอลลาร
2: ์
0: บัญชีที่รองรับนี่คือบัญชีอะไร
2: เ
0: ลทแลกเปลี่ยนเป็นอย่างไรตอนนี้เรามีเราพบอะไรที่เราไม่คิดว่าเราจะพบหลายเรื่องอยู่ครับเดี๋ยวคงจะมีเรื่องเราให้ชมกันวัน2วันนี้แหละครับ
2: อันนี้ต้องฝากท่านด้วยแล้วก็
3: ค่ะลาไปเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แววกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังคีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับก็ถึงเวลาแห่งความสำราญสำหรับท่านผู้ฟังที่จะได้พบกับสาระน่ารู้และบทเพลงที่แสนไพเราะทั้งบทเพลงไทยเดิมที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีตรวมทั้งเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงในยุคเก่าๆนะครับเป็นความร่วมสมัยเดินคู่กันทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลในรายการของเราขอเริ่มต้นในบทเพลงไทยสำเนียงเสมียงก่อนที่จะมาคุยกันให้ฟังเพลงก่อนเลยวันนี้ฟังเพลงเร็วเพราะเป็นเพลงที่น่าฟังเป็นเพลง2เพลงที่ติดต่อกันนะครับชื่อว่าเพลงเขมรทรงพระดำเนินและออกเขมรชมดงคือในอดีตเนี่ยนะครับในเวลาที่เขาบรรเลงเพลงเนี่ยเขามักจะออกท้ายด้วยลูกบทไม่ว่าจะเป็นเพลง3ชั้นหรือว่าเป็นเพลง2ชั้นหรือจะเป็นเพลงเถาเนี่ยตอนท้ายเนี่ยก่อนที่จะเป็นออกลูกหมดก็จะมีการออกเพลงเกร็ดเป็นเพลงสั้นๆเพลงหนึ่งหรือว่าเพลงลูกบทเพลงลูกบทนี่ไม่ใช่ลูกหมดนะครับเป็นเพลงต่อท้ายเท่านั้นเองนะครับสมมติเมื่อก่อนนี้มักนิยมใช้กันในเวลาที่เมื่อก่อนนี่เวลาแสดงวิทยุรายการดนตรีทางวิทยุสมัยก่อนเนี่ยประมาณสัก 4-50 ปีก่อนนี้อย่างเช่นสถานีวิทยุ1ปน.กรมประชาสัมพันธ์ททอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยดนตรีไทยเนี่ยเฟื่องฟูโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงเครื่องสายวงมโหรีและวงเครื่องสายผสมเนี่ยมีมากการแสดงส่วนมากจะอยู่ในช่วงประมาณหัวค่ํา 2:30 น.หรือ 3:30 น.นี่นะครับแล้วไม่กระดึกไปเลยทีนี้เวลาการแสดงดนตรีเนี่ยบางรายการก็ครึ่งชั่วโมงบางรายการก็1ชั่วโมงดนตรีไทยนี่ไม่เหมือนดนตรีสากลนะครับกะไม่ถูกเลยบางเพลง5นาที7นาที10กว่านาที20นาที30นาทีเรียกว่ามีตั้งแต่นาทีกว่าขึ้นไปเลยนะครับสั้นยาวไม่เท่ากันเพราะนั้นเวลาที่บรรเลงนี่ไม่สามารถจะควบคุมเวลาได้สมมติบรรเลงเพลงเถาสักเพลงนึงเนี่ยเวลาในรายการเหลืออีก15นาทีเพลงเถาเพลงนี้บรรเลงไปแล้วได้ประมาณ12นาทีกว่าก็ยังขาดอีก2นาทีกว่าเกือบจะ3นาทีถึงจะหมดเวลาจะปล่อยให้เวลาหมดไปเสียเปล่าก็ไม่ได้สมมุติบรรเลงเพลงเขมรอยู่ก็หาเพลงเขมรสั้นๆที่เป็นเพลงลูกบทมาต่อท้ายถ้าเป็นเพลงลาวก็มาต่อท้ายด้วยเพลงลาวอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเขมรทรงพระดำเนินออกเขมรชมดงนี่แหละครับบทเพลงเขมรทรงพระดำเนินนี่เป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงเขมรนะครับเป็นเพลงเขมรแท้ๆเลยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ตอนที่ดำรงพระยศเป็นเจ้าพญาพระคลังเนี่ยท่านได้ให้พญาประสานดุริยศักดิ์แปลกประสานศักดิ์เมื่อครั้งยังเป็นในแปลกนะครับยังไม่มีราชทินานานยังไม่มียศก็ให้ในแปลกเนี่ยต่อทำนองเพลงนี้จากครูดนตรีจากราชสำนักกัมพูชาจากเขมรเลยที่ครูดนตรีท่านนั้นเนี่ยตามเสด็จพระเจ้านโรดมเมื่อคราวเสด็จเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารอยู่ในประเทศไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แล้วก็กลับไปช่วยราชการกัมพูชาในปีพ.ศ. 2401แล้วก็มีคนเขมรตามออกไปในครั้งนั้นเนี่ย600กว่าคนพญาประสานดุริยศักดิ์แปลกประสานศักดิ์ท่านได้ต่อเพลงนี้ให้กับท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงต่อมาท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงก็ปรับปรุงทำนองแล้วก็ยังเพิ่มลีลาทำนองออกท้ายเพลงเรียกเพลงนี้ว่าเพลงเขมรกล่อมพระบรรทมต้องฟังให้ดีนะครับตอนเนี้ยท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนำมาปรับปรุงทำนองและเพิ่มมีละออกทำนองท้ายเพลงเรียกเพลงนี้ว่าเพลงเขมรกล่อมพระบรรทมซึ่งเราก็เคยนำมาเปิดทีละเพลงนี้เพลงนี้เนี่ยนำออกมาเลยขับร้องเป็นครั้งแรกในคราวที่สมเด็จพระเจ้าประมงเธอเจ้าฟ้ายุคลนิคมพรกรมหลวงลพบุรีลาเมศทรงจากการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพ.ศ. 2474ส่วนชื่อเพลงนั้นเรียกตามความของบทร้องที่นายกระจ่างแสงจันทร์แต่งว่าเพลงเขมรทรงพระดำเนินแต่ไงก็ตามครับภายหลังนะเมื่อท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงได้นำทำนองนี้ไปบรรจุเป็นเพลงกล่อมในการแสดงละครเรื่องสุริยคุปต์บทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการก็มีผู้นิยมเรียกชื่อเพลงนี้ตามทำนองดนตรีที่ทำไว้แต่เดิมว่าเพลงเขมรกล่อมพระบรรทมโดยที่บทร้องได้มีความสัมพันธ์กันนะครับที่ขึ้นต้นว่านอนเถิดน้องรักจะกล่อมให้นะครับเพราะนั้นก็จำไว้นิดนึงนะครับว่าเพลงเขมรกล่อมพระบรรทมกับเพลงเขมรทรงพระดำเนินเนี่ยเป็นเพลงทำนองเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่เนื้อเพลงและวิถีใช้เท่านั้นนะครับถึงสมมติว่าในตอนนั้นเนี่ยตัวละครจะนอนแล้วแต่ไปใช้ชื่อว่าเขมรทรงพระดำเนินคงจะเป็นไปไม่ได้หรือว่าตัวละครจะออกเดินทางไปแต่ไปใช้ว่าเขมรกล่อมพระบรรทมก็คงจะเป็นไม่ได้อันนี้อยู่ที่การใช้นะครับแล้วก็เนื้อเพลงด้วยบทเพลงเขมรทรงพระดำเนินนะครับก็จะเป็นการบรรเลงในวงมโหรีนะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วยเพลงเขมรชมดง2ชั้นซึ่งเป็นเพลงเก่าหน้าทับเขมรนะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในแนวสำเนียงเดียวกันขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงเขมรส่งพระราชดำเนินจบลงไปแล้วนะครับวงมโหรีของกรมศิลปากรร่วมบรรเลงแล้วก็ตอนท้ายนี้ออกเพลงเขมรชมดงด้วยนะครับตามแนวทางของการบรรเลงสมัยก่อนนี้แล้วออกท้ายเพลงก็จะมีเพลงเกล็ดหรือเพลงลูกบทมาออกท้ายนะครับน่าฟังมากทีเดียวต่อไปก็มาถึงบทบาทของสาวๆในคืนวันนี้ก็มากกว่าคืนก่อนนะครับวันนี้นี่นำสุภาพสตรีที่ขับร้องไว้โด่งดังในอดีตเป็นนักร้องยอดนิยมของเพลงลูกกรุงนะครับขอเริ่มแรก2ท่านแรกก่อนครับเป็นนักร้องซึ่งถือว่าเป็นคู่ที่ออกมาจากวงสุนทราภรณ์ในไล่กันเมื่อก่อนนี้เคยอยู่กับวงสุนทราภรณ์ในยุคแรกมาในยุคลูกในยุคดาวรุ่งเป็นดาวรุ่งยุคแรกประมาณปี2507-2508นู่นนะครับแต่หลังจากนั้นก็ออกก้าวออกมาอย่างสง่างามนะครับมาเป็นนักร้องลูกกรุงมาขับร้องตามไนท์คลับตามห้องอาหารมีชื่อเสียงโด่งดังอัดแข่งกันไปเยอะนั่นคือกระดาวใจภัยจิตกับคุณรุ่งฤดีแพ่งของใสนั่นเองครับทั้งสองท่านนี่ก็มีชื่อเสียงมาจากวงสุนทราภรณ์ก่อนแล้วก็ออกมาสู่วงการด้านนอกนะครับคุณดาวใจภัยจิตในภายหลังได้เป็นถึงนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยเลยทีเดียวและทั้งสองเพลงที่คุณดาวใจภัยจิตกับคุณรุ่งฤดีแพ่งของใสจะขับร้องนี่ก็เป็นบทเพลงซึ่งเกิดในยุคเดียวกันอีกด้วยนะครับมีชื่อเสียงของเพลงคล้ายๆกันด้วยคุณดาวใจภัยจิตนำเสนอในเพลงแม่สายนะครับบทเพลงแม่สายที่คุณดาวใจภัยจิตจะนำมาเสนอในวันนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเริ่มทีเดียวเนี่ยคุณศรีสุดาเริงใจขับร้องไว้เป็นท่านแรกแต่ว่าเขามาดังตอนที่คุณดาวใจภัยจิตนำมาขับร้องคุณดาวใจภัยจิตนี่ก็ถือว่าเป็นศิษย์รักคนหนึ่งของครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะครับเพราะว่านามสกุลภัยจิตนี่ก็มาจากพิจิตรวรการนั่นเองครับครูศรีสวัสดิ์เป็นผู้ตั้งให้ส่วนคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสมาในเพลงที่2แม่สอดสะอื้นนะครับแม่สอดสะอื้นนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูพยงมุกดานะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะโศกหวานแล้วขึ้นมาเคยเหมือนเพลงอื่นขึ้นมานี่มันจะมีการแบบมันก็โอดโหยหวนมาเลยนะครับโอ้น่าสงสารมากเพลงแม่สอดสะอื้นและทั้ง2แม่คือแม่สายและแม่สอดสะอื้นก็เป็นเพลงซึ่งดังมากในยุคเดียวกันนะครับผมนำมาเสนอคู่กันเลยเนื่องจากว่าเป็นนักร้องซึ่งคู่กันสมัยเดียวกันมาจากวงสุนทราภรณ์แล้วยังมาดังคู่กันในเพลงใกล้ๆกันด้วยนะครับขอเชิญรับฟังแม่สายจากคุณดาวใจภัยจิตรและแม่สอดสะอื้นจากคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสครับ

เพลงแม่สายและแม่สอดสะอื้นก็ผ่านไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับจากนักร้องยอดนิยมในอดีตคุณดาวใจเพชรจิตและคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสทั้งสองเพลงนี้ก็มีแนวทางแตกต่างกันแต่ว่าดังในยุคเดียวกันแม่สายนั้นดนตรีตอนขึ้นเพราะมากเลยครับเป็นแนวทางซึ่งแตกต่างไปจากบทเพลงอื่นๆที่เราได้ยินนะครับส่วนแม่สอดสะอื้นนะก็คุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสก็ขึ้นมาแบบว่าโอดโวยครวญขึ้นมาเลยนะครับเป็นเสียงแบบร่ำร้องขึ้นมาก่อนเลยต่อไปอีกสองเพลงครับคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นคุณสรรสนีนาคคงและคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับนี่ก็เป็นนักร้องยอดนิยมในอดีตนะครับคุณสรรสนีนาคคงนั้นท่านมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยู่ทีวีช่อง5นะครับทีวีช่อง5สนามเป้านะครับของกองทัพบกนะครับเป็นผู้ประกาศเป็นนักร้องเป็นนักแสดงภายหลังได้ก้าวไปสู่วงการเมืองตลอดก็เลยให้กลับมาสู่วงการแสดงอยู่เลยผมคิดถึงเธอนะครับเวลาผมจัดงานคอนเสิร์ตหรืองานสำคัญในบางทีผมต้องเชิญเธอมาเป็นพิธีกรอยู่บ่อยๆเธอก็ตอบรับด้วยดีนะครับคุณสรรสนีนาคคงก็นำผลงานเพลงของผู้ใจของเธอซึ่งประพันธ์เพลงให้เธอดังมาในยุคนั้นเนี่ยคือคุณว.วิชยานะครับอดีตรักดอกทองกวาวนะครับวันนี้ย้อนรอยสู่อดีตเลยจริงๆนะครับส่วนเพลงที่2เสียงสะอื้นจากสาวเหนือเพลงนี้คุณวงจันทร์ไพโรจน์ขับร้องไว้ในอดีตนะครับโอ้เพลงนี้เมื่อก่อนนี่ดังมากทีเดียวชุดเสียงสะอื้นจากสาวเหนือเป็นกลุ่มเพลงซึ่งคุณวงจันทร์ขับร้องเนี่ยเป็นกลุ่มเพลงซึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชาวเหนือทั้งนั้นเลยนะครับและเสียงสะอื้นจากสาวเหนือนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูเอ๋อประภัยเพลงผสมแต่งเนื้อร้องคุณสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วคุณสมานกาญจนพลินท่านนำทำนองเพลงไทยสำเนียงพม่าคือเพลงพม่าชมเดือมมาบรรจุใส่ก็มีความเพราะอ่อนหวานในแบบไทยๆนะครับเพราะว่านำมาบรรจุถูกต้องเสียงสะอื้นจากสาวเหนือหรือพิงค์นครนี่ก็มีความเกี่ยวข้องกับเชื้อสายทางด้านพม่าโบราณนะครับเพราะนั้นเพลงพม่าชมเดือนนี้มาบรรจุได้ถูกต้องจริงๆขอเชิญรับฟังบทเพลงดังในอดีตทั้งสองเพลงครับอดีตรักดอกทองกวาวจากคุณสรรสนีนาคคงและเสียงสะอื้นจากสาวเหนือคุณวงจันทร์ไพโรจน์ครับ

พนินรักดอกทองกวาวจากคุณสันสนีนาคงและเสียงสะอื้นจากสาวเหนือจากภูมิจันทร์ไพโรจน์ก็ผ่านไป2เพลงแล้วนะครับ2เพลงนี้ในเพลงแรกนั้นหาฟังยากทีเดียวเพราะว่าคุณสันสนีนี่เธอก็เลิกราจากการเป็นนักร้องนักแสดงมานานแล้วตอนหลังนี่ไปรับใช้ชาตินะครับเป็นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะครับได้ดำเนินการทางด้านการเมืองไปซะแล้วนะครับแต่ก็ยังพบหน้าในตามรายการต่างๆมาเป็นพิธีกรรายการสำคัญอยู่หลายครั้งนะครับพบหน้ากันอยู่เสียงของเธอน่ารักนะก็ฟังน่ารักมากที่ทำก่อนนี้ช่วงที่เธอบันทึกเสียงออกมาช่วงนั้นมีประมาณสัก10กว่าเพลงครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผลงานของคุณหมอวิชยาทั้งนั้นเลยต่อไปมาฟังเพลงบรรเลงจากวงมโหรีวงเดิมกันอีกสักพักนึงสักเพลงนึงเมื่อกี้นี้วงมโหรีจากกลุ่มศิลปกรวงนี้บรรเลงในเพลงเขมรทรงพระดำเนินออกเขมรชมดงนะครับต่อไปนี้ก็จะบรรเลงเพลงซึ่งถือว่าฮิตมากเมื่อ50ปีก่อนนี้ประมาณปี2500เห็นจะได้นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณตรีตราโมทประพันธ์เพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งเพื่อจะใช้ในการนาฟ้อนนะครับชื่อว่าเพลงม่านมงคลเป็นเพลง2ชั้นคุณตรีตราโมทแต่งทั้งทำนองดนตรีและก็บทร้องนะครับแต่งเมื่อปีพ.ศ.495โดยครูมนตรีได้เข้าทำนองมาจากเพลงพม่าเพลงหนึ่งใช้ประกอบลีลาท่ารำเรียกว่าฟ้อนม่านมงคลนะครับผมนำเพลงนี้มาเสนอเพราะว่าเพื่อรำลึกถึงครูมนตรีตราโมทวันนี้เราก็นำเสนอในบทเพลงม่านมงคลนะครับขอเชิญรับฟังครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนี้คือเพลงม่านมงคลนะครับวงมโหรีของกรมศิลปากรเป็นผู้ร่วมกันบรรเลงนะครับเพลงนี้นี่เกิดครั้งแรกนี่เป็นวงปีพาทย์มอญบรรเลงก่อนใช้ในบทละครนะครับเป็นในเรื่องราชาธิราชนะครับก็เป็นเรื่องของพม่ามอญนั่นเองนะครับคุณมนตรีตราโมทเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้แล้วก็สร้างชื่อเสียงมากในยุคนั้นถือว่าเป็นเพลงฟ้อนที่เกิดมาในยุคสมัยประมาณปี2500แล้วก็โด่งดังมากถูกขอนำไปใช้เป็นเพลงไทยสกล2เพลงนะครับมีของวงสุนทราภรณ์1เพลงใช้ชื่อม่านมงคลเลยคุณวินัยจุลปุษปะขับร้องส่วนอีกเพลงหนึ่งคุณจงรักนำไปประพันธ์ให้คุณธนงศักดิ์ภักดีเทวะขับร้องชื่อว่าไม่รักไม่ว่านี่แหละครับคือบทเพลงม่านมงคลแล้วก็เลยพลอยทำให้คุณมนตรีตราโมทได้รับรางวัลสาวกาศทองคำพระราชทานด้วยนะครับจากทำนองเพลงต่อไปก็มาฟังบทเพลงเพราะๆจากนักร้องสาวอีก2ท่านครับยังเป็นคุณนำคุณอรวีสัจจานนท์มาร้องคู่กับคุณรุ่งฤดีแท่งผ่องใสทั้งสองเพลงนี้เป็นทำนองเพลงเกี่ยวกับเพลงไทยเดิมนะครับอย่างเพลงแรกชื่อว่ารักทรมานรักทรมานนี้จำได้ไปตอนแรกนี่คุณดาวใจเพชรจิตขับร้องไว้นะครับภายหลังคุณอรวีสัจจานนท์นำมาขับร้องคุณอรวีนี่ถือว่าท่านเธอเป็นนักร้องที่มีประสิทธิภาพสูงมีความสามารถสูงเคยนำเพลงของนักร้องรุ่นพี่รุ่นครูมาประทึกเสียงใหม่หลายสิบชุดเลยเพลงรักทรมานนี่เกิดความเพราะมากสาเหตุเพราะว่านำทำนองเพลงลาวเล่นน้ำมาบรรจุใส่นะครับลาวเล่นน้ำนี่เป็นเพลงที่อยู่ในตับพระลอนะครับในเรื่องละครเรื่องพระลอนะครับโซนเพลงที่สองวาสนาคนจนเพลงนี้เป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสที่อยู่ในกลุ่มทำนองไทยเดิมเพราะว่าคุณรุ่งฤดีครับแพ่งผ่องใสกับร้องเพลงทำนองไทยเดิมไว้หลายเพลงคุณวินัยรุ่งอนันต์ประพันธ์เพลงนี้ครับแล้วคุณวินัยรุ่งอนันต์นำทำนองเพลงสีนวลมาบรรจุใส่คุณวินัยรุ่งอนันต์นี่แต่งเพลงไว้ดังๆอย่างเช่นเพลงเธอคือดวงใจเนี่ยนั่นก็เพราะมากนะครับแต่เพลงนี้คุณวินัยรุ่งอนันต์นำทำนองเพลงสีนวลที่เรารู้จักกันดีเพลงสีนวลนี่เป็นเพลงซึ่งเด็กรุ่นสาวๆเนี่ยเขาจะนำมาไล่รำกันสมัยอยู่นักเรียนชั้นประถมหรือชั้นมัธยมต้นนี่นะครับก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงไพเราะจากสุภาพสตรีอีก2ท่านนะครับในทำนองเพลงไทยเดิมนะครับรักทรมานจากคุณอรวีสัจจานนท์ในทำนองลาวเล่นน้ำและเพลงที่2วาสนาคนจนจากคุณรุ่งฤดีแท่งผ่องใสในทำนองเพลงสีนวลครับ

รักทรมานจากคุณอรวีสัจจานนท์และวาสนาคนจนจากคุณรุ่งฤดีแท่งปองสายก็จบลงไปอีก2เพลงแล้วนะครับเพลงแรกนั้นนำทำนองเพลงลาวเล่นน้ำมาปรุงแต่งนะครับเริ่มพี่เดียวคุณดาวใจประจิตเป็นผู้ขับร้องนะครับส่วนเพลงที่2นั้นคุณวินัยรุ่งอนันต์นำทำนองเพลงสีนวลในมาบรรจุนะครับก็เป็นทำนองเพลงซึ่งไพเราะทั้ง2เพลงเลยนะครับบทเพลงลูกกรุงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของใครก็แล้วแต่นะครับถ้ามีการนำทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งหรือมีส่วนผสมด้วยสังเกตเพลงนั้นจะทำให้มีเสน่ห์มากก็จะเป็นเพลงซึ่งเป็นอมตะเปิดกันกี่สิบปีก็ไม่มีวันเบื่อเลยนะครับลำดับต่อไปท่านผู้ฟังจะได้รับฟังบทเพลงประวัติศาสตร์นะครับที่เรียกว่าเพลงประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นชุดซึ่งครูมนตรีตราโมทได้จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2481นะครับเรียกว่าเพลงชุดประวัติศาสตร์ไทยโดยมีแนวความคิดแล้วก็การแต่งบทร้องโดยท่านพลตรีหลวงวิจิตรวัฒการนะครับท่านเป็นอธิบดีกรมศิลปากรในยุคนั้นนะครับท่านคิดทำขึ้นไม่ว่าจะเป็นชุดสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าเรื่องราวเกี่ยวกับบทละครที่เกี่ยวข้องกับความรักชาติหรือว่ารักเมืองไทยแล้วก็พลตรีหลวงวิจิตรวัฒการนี่ท่านแต่งมาเยอะและครูมนตรีตราโมทก็มีส่วนร่วมในเรื่องการแต่งทำนองเพลงอย่างเพลงชุดประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็เป็นการรื้อฟื้นขึ้นมาว่าประวัติศาสตร์ไทยนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยใดนะครับตั้งแต่ก่อนพันปีจนถึงพันปีล่วงลงมาแล้วแล้วก็คนไทยสมัยเก่าเนี่ยก่อนจะมาเป็นไทยน้อยอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทุกวันนี้เนี่ยแตกกระสานสั้นเซนมาจากไหนและแตกแยกไปทางไหนกันบ้างนะครับก็ทำให้เกิดเพลงอย่างเพลงชุดน่ะ12จุดไทยไทยมุงน่านเจ้าไทยน้อยไทยใหญ่ขุนบรมฝั่งโขงเพลงชุดนี้แหละครับที่เป็นเพลงที่จะบ่งบอกถึงว่าถิ่นฐานของแต่ละไทยที่แยกย้ายกันไปนะครับวันนี้ให้ฟัง12จุไทยนะครับเพลงประวัติศาสตร์ซึ่งครูมนตรีตราโมทได้ประพันธ์เอาไว้นะครับวงมโหรีของกรมศิลปากรจะเป็นวงที่จะมาบรรเลงให้เราฟังครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: การเอาใจพระศาสนามาตั้งไว้ที่หัวใจของตนการประกาศศาสนาด้วยจิตด้วยใจที่พยายามให้ต่อเนื่องได้โดยเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาวางลงที่ใจแล้วเอาใจน้อมเข้าไปพิจารณาถึงหลักที่มีอยู่การวางศาสนาหรือที่กล่าวว่ากันวางใจทำใจจึงเป็นสิ่งที่ง่ายสะดวกสบายการวางพระศาสนาลงในหัวใจของแต่ละคนเป็นการวางลงได้โดยความมีเหตุมีผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งหมดหากเราทุกขู่ทุกคนพยายามอยู่ตั้งใจอยู่ที่สุดเราก็จะรู้ว่าการทำใจหรือการวางใจลงในพระศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะละเอียดซึ่งจะกล่าวกันว่าตรงกันข้ามกับฝ่ายอศาสนาคือผู้ไม่มีคำสอนประจำใจผู้มีคำสอนประจำใจนั้นเป็นงานที่ละเอียดผู้ไม่มีคำสอนประจำใจนั้นเป็นงานที่ตรงกันข้ามเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้การที่หมู่เราฝึกทำปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้ยินได้ฟังอะไรเราจึงเข้าใจอะไรได้ง่ายเมื่อเราได้ดูได้เห็นอะไรเราจึงเข้าใจได้ง่ายเมื่อเราได้สัมผัสรับรู้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็เข้าใจได้ง่ายกล่าวว่าเราเข้าใจได้ง่ายไม่ได้เรื่องขัดไม่ได้เรื่องคล้องไม่ได้เรื่องเศร้าเศร้ามองอะไรทั้งนั้นกล่าวว่าเราเข้าใจได้ง่ายไม่ขัดไม่คล้องไม่เศร้ามองไม่ขุ่นมัวกล่าวว่าเราเองรู้ตัวของตัวเองกล่าวว่าเรารู้ตัวของตัวเองซึ่งกล่าวกันว่าเข้าใจในศาสนาเข้าใจในกฎกติกาเข้าใจในกฎเกณฑ์ที่มีอยู่จะด้วยเหตุผลใดๆก็ช่างเถอะหากเราเข้าใจในกฎในเกณฑ์ในกติกาที่มีอยู่เรานั้นก็จะได้ชื่อว่ารู้ตื่นลึกหนาบางหยาบปานกลางละเอียดเป็นคนที่เข้าใจในศาสนาเข้าใจในข้อวัดปฏิบัติ เป็นคนที่นุ่มนวลเป็นคนที่รักษาไว้ซึ่งน้ำใจของทุกคู่ทุกคนเป็นคนที่มีน้ำใจกับทุกคู่ทุกคนกล่าวว่าเป็นคนที่มีศาสนาวางตัววางตนเหมาะกับการบุคคลชุมชนเขาเรียกว่าทำสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษเป็นภัยกับตนทำตนของตนให้มีเหตุมีผลในการอยู่ด้วยหมู่ด้วยคณะในการอยู่ด้วยหมู่ด้วยคณะจะด้วยอาศัยเหตุผลใดๆก็ดีอาศัยความตั้งใจดีที่มีอยู่โดยทั่วไปก็ดีต่างก็ชื่อว่ามีดีและก็ได้ดีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกล่าวว่าเป็นส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติอันเกิดด้วยน้ำใสใจจริงอันเกิดด้วยของจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปอันจะกล่าวได้ว่ามีอยู่เป็นอยู่เกิดอยู่ในหลักธรรมะปฏิบัติหากเราเข้าใจได้อย่างนี้งานพระศาสนาจึงเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะสุขุมอันเกิดโดยการกระทำคำพูดและความคิดอันเกิดโดยการกระทำคำพูดและความคิดเมื่อจิตใจของเรานั้นเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าวิเคราะห์เฝ้าวิจารณ์อยู่แล้วตัวเราเองก็จะรู้ตื่นลึกหนาบางซึ่งกล่าวว่าอย่าปานกลางละเอียดอันเกิดอยู่ภายในจิตในใจของตนเราทุกคู่ทุกคนจึงมีเหตุผลเพียงพอกับสัจธรรมหรือของจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเรารู้เมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้เนื้อแท้แก่นแท้ของศาสนาพึงเกิดขึ้นกับใจของตนพึงมีอยู่กับใจของตนว่าโดยส่วนแห่งความมีเหตุมีผลจึงทำให้เราทุกคู่ทุกคนนั้นแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจรักษาไว้ซึ่งความมีน้ำใจกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ในฐานะภาวะอย่างไรเราก็พึงให้ได้ตามฐานานุรูปเมื่อศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นที่ใจของทุกคนต่างก็จะได้มีเหตุผลเพียงพอในการที่จะทำในการที่จะไม่ทำคำว่าควรกับไม่ควรคำว่าไม่ควรกับควรนั้นก็จะเห็นแจ่มชัดในจิตในใจของในลักษณะข้อวัดปฏิบัติก็จะเห็นแจ้งเห็นจริงขึ้นกับใจของว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้น้อมใจเข้าสู่ศาสนาสู่หลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทานศีลภาวนาแก้กันไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนบทใดเกิดขึ้นภายในจิตในใจของตนเราก็พยายามแก้โดยอุบายที่มีเหตุมีผลเพียงพอกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อฝ่ายธรรมเกิดขึ้นก็จะรู้ว่าร้อนฝ่ายธรรมเกิดขึ้นก็จะรู้ว่าเย็นเมื่อธรรมกับอธรรมเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้เราก็อาศัยการสังวรสำรวมสำเนียกสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นไม่พลาดไม่บกพร่องไม่ขาดไม่เกินในสัตถุศาสนาคำสอนของพระศาสดาพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งคำว่าคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายพยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งคำว่าคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายถ้าว่าโดยความหมายความเป็นธรรมที่มีอยู่กับจิตกับใจเรานั้นถึงบอกว่าได้เหตุได้ผลได้อาจได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเมื่อศาสนานั้นเกิดขึ้นที่ใจดวงนี้เราก็จะรู้ว่าศาสนาน่ะบ่งชัดจากการพูดการกระทำและความคิดที่มีอยู่เราก็จะได้ย้ำเตือนสอนเจ้าของทุกวีทุกวันว่าวันเวลาล่วงไปคราชีวิตของหมู่สัตว์มนุษย์

โดยทั่วไปให้ตกไปตามอำนาจของสิ่งที่มีอยู่วันเวลาที่กำหนดไว้ก็ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์แน่นอนลงไปว่าเมื่อไหร่ที่ไหนหากจะรู้หากจะเข้าใจในส่วนหนึ่งความเป็นศีลเป็นธรรมเป็นสัตว์ที่มีอยู่จึงทำให้การตกไปของชีวิตนั้นมีอยู่ทุกเมื่อหากเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้ไม่ประมาทเพียงแต่เจริญถึงความตายอยู่ตลอดเวลาให้เห็นความตายอยู่ตลอดเวลาคนที่คิดว่าจะตายนั้นไม่ตายก็ยังอยู่คนที่ดูแล้วว่าไม่น่าจะตายตายไปแล้วก็มีอยู่ถ้าว่าด้วยความเป็นธรรมให้กับสิ่งที่มีอยู่ใจของเราก็จะเป็นใจที่เข้าถึงศาสนาจิตของเราใจของเราจะเข้าถึงศาสนาแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ซึ่งเราก็รู้ทั้งรู้มันไม่น่าจะเกิดกับเราแต่มันก็บังคับไม่ได้อยู่นั่นเองแหละสัพเพธัมมานัตตาซึ่งดูร่างกายแล้วก็ดูจะแข็งแรงบึกบึนแต่หาดูหารู้ไม่มีโรคเต็มตัวไปหมดเรียกว่าเจ็บออดออดแอดแอดกระสอบกระแสะแทบจะเอาตัวไม่รอดหากจะดูด้วยร่างกายวันนะผิวพรรณก็ดูว่าผ่องแผ้วงามอยู่ดอกเรียกว่าเนียนสวยงามเรียบร้อยอยู่ดอกแต่ในส่วนลึกของกายของใจแล้วก็เหมือนกับโทษเถอะเอากระเบื้องไปปิดห้องน้ำภายในห้องน้ำย่อมเต็มด้วยคูดด้วยมูดชั้นใดอันความจริงในร่างกายของคนเราก็เต็มด้วยโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นหากเมื่อเราเข้าใจในเหตุในผลเราถึงบอกว่าเป็นคนที่ตกอยู่ในความไม่มัวเมาไม่ประมาทกล่าวว่าเป็นคนที่ไม่มัวเมากล่าวว่าเป็นคนที่ไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่เผลอตัวไม่เผลอใจนึกอยู่เสมอว่าในส่วนหนึ่งความเป็นธรรมที่แท้จริงนั้นร่างกายของคนเรานั้นก็รู้ทั้งรู้เผลอไม่ได้ล่ะโรคแทรกซ้อนน่ะมีง่ายเต็มทีเมื่อร่างกายอ่อนแอลงเมื่อไรโรคแทรกซ้อนก็เกิดได้เมื่อนั้นหากเมื่อเรารู้ตัวเข้าใจในตัวเองอย่างนี้เรานั้นถึงบอกว่าทำอะไรด้วยความระมัดระวังทำอะไรด้วยความเตรียมพร้อมทำอะไรด้วยความไม่ประมาททำอะไรไม่ให้ตัวเองนั้นขาดสติสัมปชัญญะกล่าวว่าเป็นการเตรียมพร้อมทุกเรื่องทุกอย่างตกอยู่ในความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตซึ่งกล่าวว่าเป็นสัมมาชีวะซึ่งกล่าวว่าเป็นสัมมาชีวะถ้าว่าด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมว่าด้วยความมีเหตุมีผลต่างก็รู้อยู่แก่ใจของตนดีต่างก็รู้อยู่แก่ใจของตนดีเพราะเมื่อหลักธรรมคือหลักใจได้ปรากฏขึ้นที่จิตใจดวงนี้ที่แท้จริงของใจก็จะรู้ตื่นลึกนะบางว่าการทำตนของตนไม่ตกอยู่ในความมัวเมาประมาทเลินเล่อในชีวิตเป็นการกระทำที่ถูกต้องโดยเหตุโดยผลที่มีอยู่เป็นการกระทำที่สมเหตุสมผลในสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราทุกคู่ทุกคนรู้แน่แก่ใจอย่างนี้เรานั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นศีลเป็นสัตว์มีข้อวัดปฏิบัติเต็มโดยเหตุโดยผลมีข้อวัดปฏิบัติเต็มโดยเหตุโดยผลโดยอำนาจบุญกุศลเพียงพออาศัยว่าหลักธรรมที่พยายามฝึกพยายามปฏิบัติเราจึงเข้าใจอยู่เสมอว่าอันร่างกายนี่เป็นรังของโรคอันร่างกายนี่เป็นของผุพังอันร่างกายนี่บอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังมีอยู่โดยสภาวะเกิดขึ้นแปรปรวนและกระแตกดับในที่สุดไม่ได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเมื่อไรที่ไหนไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเพศอะไรยังไงโดยว่าความเป็นธรรมแล้วมีสภาวะของการเกิดขึ้นทรงกระสุดหากเราเข้าใจในความเป็นธรรมอย่างนี้เราก็จะรู้อยู่แก่ใจของดีเมื่อร่างกายอ่อนแอโรคแทรกซ้อนได้ง่ายเมื่อร่างกายอ่อนแอโรคแทรกซ้อนได้ง่ายเมื่อว่าด้วยความหมายด้วยความเป็นธรรมแล้วจึงเข้าใจในความมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้เมื่อจิตของคนเรานั้นมีอำนาจมีวาสนาในจิตการยับยั้งชั่งคิดก็จะเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องฝึกที่เราต้องปฏิบัติที่เราต้องข่มที่เราต้องฝืนที่เราต้องเข้าไปสงบระงับซึ่งกล่าวว่าเป็นแนวทางแห่งการทำจิตทำใจของเราให้เข้าถึงศาสนา
กล่าวว่าเป็นคนที่มีศาสนาในหัวใจด้วยการกระทำคำพูดที่บ่งบอกว่ามีศาสนาหากเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเช่นนี้เราก็จะรู้ได้เข้าใจอยู่เราก็จะรู้ได้เข้าใจชัดหากเมื่อเรามีศาสนาประจำใจแล้วเรานั้นก็จะถือข้อวัดปฏิบัติได้ดีได้ละเอียดให้ปล่อยตนของตนไม่ปล่อยตัวปล่อยใจจนไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่รองรับได้โดยความเป็นศีลเป็นสัตว์เป็นอัตเป็นธรรมเมื่อเราฝึกธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกิริยาการแห่งใจที่พยายามเพียรเพ่งแผดเผาทำตัวเราให้เข้าไปสงบระงับได้ทุกอุบายทุกรูปแบบจึงทำให้เราเข้าใจในเรื่องของศาสนาว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนลงที่กายกับใจว่ากายนั้นตกอยู่ในสภาวะอย่างไรว่าจิตใจนั้นตกอยู่ในสภาวะอย่างไรหากการฝึกปฏิบัติไม่ดีพอกายกับใจก็จะพาเสียหลักหากได้ฝึกได้ปฏิบัติดีพอกายกับใจก็จะพาไม่เสียหลักหากเมื่อเราเป็นคนตั้งหลักได้หากเมื่อเราเป็นคนตั้งหลักได้ทุกสิ่งอย่างจึงเข้าใจในหลักธรรมหลักวินัยทุกสิ่งอย่างจึงเข้าใจในหลักศีลหลักธรรมที่มีอยู่เมื่อเราฝึกธรรมปฏิบัติธรรมเพียรธรรมพยายามธรรมตั้งใจธรรมแล้วเราก็จะเข้าใจในเนื้อแท้แก่นแท้ของความเป็นศีลเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยหลักปฏิบัติที่พยายามเพียรเพ่งแผดเผาต่อเนื่องกันอยู่จึงนึกอยู่เสมอว่าคนเรานั้นมีแต่ความดีเท่านั้นแหละที่จะทำให้เป็นหลักประกันหากไม่มีความดีแล้วใครเล่าจะถือเป็นเนื้อแท้แก่นสารได้ก็คงสูญเปล่าตายเปล่าโดยไม่ได้อะไรนั่นแหละความดีนั้นจึงฝังรกรากภายในจิตในใจบางครั้งบางขณะความดีของใจนั้นก็ยังว่าดีอยู่ดอกแต่โอกาสจังหวะไม่ให้บางครั้งบางขณะสิ่งแวดล้อมก็เป็นพิษเป็นภัยกับหัวใจเจ้าของเพราะอะไรเพราะว่าใจนั้นฝึกไม่ค่อยได้ดีเมื่อใจฝึกไม่ค่อยได้ดีสิ่งแวดล้อมนั้นก็อย่างที่ว่านั่นแหละย่อมพายเป็นพิษเป็นภัยได้ทุกเรื่องทุกด้านหากจิตใจนั้นดีก็จะรู้ได้เข้าใจอยู่ว่าความดีนั้นมีโอกาสมีจังหวะที่จะทำได้ทุกเมื่อถึงบอกความดีนั้นอาศัยการต่อเนื่องกันทำคงเส้นคงวาในลักษณะของความเป็นธรรมโดยทั่วไปพอเข้าใจได้ในดีๆแล้วดีนั้นก็จะไม่เสียหลักถึงบอกมานึกถึงลูกศิษย์อยู่สองคนที่เจรณาอยู่ต่อเนื่องกันเป็นเดือนสองเดือนมาแล้วคนหนึ่งชื่อสุนันพิจารณาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าเรียกว่าอยู่อย่างชดใช้กรรมเวรจริงๆนะอยู่ทรมานจริงๆไม่รู้จะทำยังไงก็ดูได้แต่แผ่เมตตาดูแล้วน่าจะตายมาตั้ง 5-6 เดือนมาแล้วก็ไม่ตายยังอยู่ได้ยังฟื้นอยู่แต่ก็จะต้องตายแต่ก็อยู่อย่างที่เรียกว่าประคองจิตประคองใจให้อยู่ได้ไปวันๆหนึ่งนี่คนที่หนึ่งคนที่สองคุณพันนีพองปิยสกุลซึ่งเคยอุปถัมภ์ค้ำจุนกันมาตั้งแต่โน้น2520ถึงบัดนี้ดูแล้วว่าแข็งแรงดีดูภายนอกแล้วดูว่าแข็งแรงดีพูดจาช้างกิยาการทรงทีก็ดูไม่มีจะมีแววว่าจะไปง่ายเรียกว่าไม่คิดว่าจะละสังขารง่ายแต่ดูด้วยเหตุด้วยผลแล้วแต่ดูด้วยสลึกของใจแล้วก็ดูว่าจบหลักสูตรเพียงแต่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่กี่วันนัดบอกไว้ว่าจะพึ่งตายนะบอกว่าจะพึ่งตายรอสัก3วันก่อนวันจันทร์ก็จะมาเยี่ยมจะพึ่งตายนั่งคุยกันสนุกอยู่พอวันจันทร์กลับมาเย็นไปแล้วตั้งแต่บ่าย 2:40 ถ้าดูด้วยเหตุด้วยผลแล้วทั้งนอกแล้วไม่น่าจะตายแต่ว่าส่วนลึกแล้วก็เดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็คงที่สุดของที่สุดก็คือทนต่อเวทนาไม่ได้พูดถึงเรื่องเวทนานี่ถ้าใครไม่เจ็บไม่ปวดก็คงไม่รู้ตัวเองว่าเวทนาคืออะไรคำว่าเวทนาในเวทนาก็คือจิตของเราอยู่กับเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั่นแหละกล่าวว่าเป็นฝ่ายเจ็บฝ่ายปวดฝ่ายทรมานฝ่ายแสบสุดที่เราจะพูดกันซึ่งดูแล้วว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็ต้องละสังขารภายใน3วันเท่านั้นแหละภายใน3วันคือคุยกันวันศุกร์ตอนบ่ายบ่ายวันจันทร์ก็ละสังขาร
ด้วยความที่วิญญาณยังรับรู้อยู่เข้าใจอยู่เป็นการเปลี่ยนภพชาติเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าปฏิบัติยังไม่ได้อะไรมากมายแต่อาศัยว่าการให้ทานต่อเนื่องกันให้ทานต่อเนื่องกันและก็รักษาสัจจะต่อเนื่องกันเรียกว่าไม่ทรมานเขาเรียกว่าตายยังไม่ทรมานพอล้มรู้สึกตัวเองว่าล้มท่านนั่นเองก็ได้ว่าจบหลักสูตรทันทีถ้าว่าโดยความมีเหตุมีผลก็คือมีดีในเรื่องทานต่อเนื่องกันสนับสนุนพระเนนต่อเนื่องกันและก็ตั้งสัจจะได้ต่อเนื่องกันการทรมานในธาตุในขันจึงไม่มีมากนักถ้าว่าโดยความเป็นธรรมแล้วจิตของคนเราใจของคนเรานั้นจะพูดถึงเห็นเหตุเวทนาในเวทนาแล้วเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายความดีของคนนั้นเข้าใจในเหตุผลที่มีอยู่หากจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลก็จะรู้ว่าเวทนานั้นเป็นอย่างไรเวทนาภายในธาตุในขันธ์นั้นเป็นยังไงเวทนาภายในจิตในใจนั้นเป็นยังไงเวทนาในเวทนานั้นคือความจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปสุขเวทนาความรู้สึกมันสบายไปหมดไม่ว่ากายหรือใจทุกขเวทนาไม่ว่ากายและใจมีแต่ความทุกข์กัดกรุ่มไปหมดหากฝึกไม่ดีทำใจไม่ได้ดีทำใจไม่ได้ดีพร้อมก็จะกลายเป็นคนที่ต้องเดือดร้อนเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะความไม่เข้าใจในเวทนานั่นเองหากเข้าใจในเวทนาแล้วจะไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าเหนือเวทนาอยู่อย่างคนเหนือเวทนาคือรู้เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนามีสติสัมปชัญญะจี้ไว้อยู่อย่างนั้นรู้ไว้อยู่อย่างนั้นหากแม้ว่าเราจะไปเดินสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระว่าไปกำหนดเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคิดมาอ่านเรานั้นก็จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นหากจิตมีกำลังที่จะข่มเวทนาเหนือเวทนาหรือไม่หากที่ว่าเรามีจิตใจดีแล้วเราก็จะอยู่กับเวทนาคือรู้อาการของเวทนาที่เกิดอยู่ไม่ว่าจะเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนทรมานตรงไหนอาการเกิดอยู่ก็รู้สักแต่ว่ารู้ความรู้สักแต่ว่ารู้นั้นเป็นลักษณะของการอยู่ด้วยเวทนาการอยู่อย่างเหนือเวทนาก็เรียกว่าไม่สนใจในเวทนาแม้ว่าจะมีอาการใดเป็นอยู่เกิดอยู่ในขณะนั้นเรายังสามารถน้อมกฎพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงเห็นพระไตรลักษณ์เป็นอย่างเดียวกันหมดเห็นเป็นโดยทั่วไปเรียกว่าสามัญลักษณะโดยตัวไปเป็นอย่างเดียวกันแม้ว่าเราจะมีลักษณะดูว่าเวทนาเต็มไปหมดแต่เมื่อเราตั้งใจจะตัดเวทนาไปน้อมคิดเรื่องอ่านพิจารณากฎปัจจัยรักจิตของเราใจของเราก็เหนือสิ่งเหล่านั้นได้อย่างนี้เขาเรียกว่าจิตเหนือเวทนาหากไม่เหนือเวทนาแล้วเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเต็มที่ก็จะดูเวทนาพอดูแล้วดูไม่อยู่ดูไม่ออกแล้วดูไม่ไหวมันก็จะเกิดการทุรนทุรายกวนกวายเกิดขึ้นเสร็จแล้วมันก็มีอันเป็นไปทันทีแหละเขาเรียกว่าทนต่อเวทนาไม่ได้เมื่อทนต่อเวทนาไม่ได้ก็ต้องมีอันแตกดับในที่สุดเขาเรียกว่าธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมไม่สามัคคีกันแล้วเพราะว่าวิญญาณธาตุไม่คงอยู่ดูไม่ชัดเห็นไม่ชัดจึงยากยิ่งที่จะเหนือเวทนาได้แต่หากเราได้ฝึกได้ปฏิบัติจิตนั้นมันจะอยู่ประคองกับเวทนาแล้วจะอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่เราไม่วางเวทนาดูเวทนาอยู่อย่างนั้นที่สุดของที่สุดก็จะอยู่ได้ถึงที่สุดฉันใดก็ดีคำว่าทนต่อเวทนาไม่ไหวนั่นแหละไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติมาดีเท่าที่ควรก็จะมีอาการแห่งการทุรนทุรายกวนกวายแล้วว่าตั้งหลักไม่ได้อดีตไม่จำอนาคตไม่รู้ปัจจุบันไม่เห็นก็จะกลายเป็นคนตายอย่างคนที่มีเวทนาครอบงำแล้วก็หลุดในขณะที่เรียกว่าวิญญาณออกจากร่างในขณะที่คุมตัวเองไม่อยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าทนต่อความเป็นธรรมไม่ได้ทนต่อความเป็นจริงไม่ได้ทนต่อเหตุต่อผลไม่ได้จึงกลายเป็นคนที่ต้องนั่งทนทุกข์ทรมานอยู่ร่ำไปจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามหากจิตใจของเราไม่เข้าถึงเนื้อแท้แก่นแท้ของศาสนาการฝึกการปฏิบัติของเรานั้นก็ยังไม่มีพอก็กลายเป็นเห็นว่าบาปนั้นยังไม่ผลก็ยังเฉยอยู่เมื่อบาปนั้นยังไม่ผลก็ยังเฉยอยู่เมื่อบาปนั้นยังไม่ผลก็ยังเฉยอยู่เมื่อรู้ตัวรู้ตนอย่างนี้เราทุกคนก็จะได้

อยู่ทนอยู่ฟื้นอยู่คมอยู่จึงทำให้เราเหนือทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวทนานอกเวทนาในไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งหมดหากจิตของเราใจของเราเข้าไปสงบระงับได้อยู่อย่างนี้เตสังวูปาสโมสุโคการเข้าไปสงบระงับแห่งการปรุงแต่งของจิตได้เราก็จะรู้ว่าหลักศาสนาเนี่ยเป็นหลักของใจที่ละเอียดและสุขุมหลักศาสนาเป็นหลักของความมีเหตุมีผลที่คงเส้นคงวาได้กับทุกสิ่งทุกอย่างการประกาศความจริงอันมีอยู่กับใจของตนจึงทำให้เราทุกกูทุกคนมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งอย่างอาศัยน้ำใสใจจริงที่ฝึกที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันจึงทำให้เรารู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างจึงทำให้เราเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันกล่าวได้ว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยในลักษณะของการรับรู้สัมผัสได้เข้าใจชัดกับทุกสิ่งทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติจึงเป็นธรรมกับทุกเรื่องทุกอย่างเนื้อแท้แก่นแท้ของความมีเหตุมีผลที่พยายามฝึกตัวฝึกตนให้จิตนั้นเข้าไปสงบระงับได้กับทุกเหตุทุกปัจจัยที่มีอยู่ก็แสดงถึงความเป็นธรรมในจิตในใจของเราเข้าถึงศาสนากล่าวว่าพระพุทธเจ้าก็เอากายกับใจมาตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็เอากายกับใจมาประกาศศาสนาเราผู้มาฝึกธรรมปฏิบัติธรรมถ้านอกเหนือจากกายกับใจแล้วเราจะเอาอะไรแล้วเราจะได้อะไรคือนอกเหนือจากความเป็นจริงที่มีอยู่ก็ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้เองจึงทำให้เราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจแน่ชัดในการทุ่มเทชีวิตจิตใจจะด้วยการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ดีหรือโดยอุบายหนึ่งอุบายใดอันจะก่อเกิดซึ่งประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะก็ดีสิ่งนั้นเหล่านั้นย่อมเป็นธรรมย่อมเป็นวินัยกับใจในทุกสิ่งทุกอย่างการวางตัววางตนวางด้วยความมีเหตุมีผลเพียงพอจึงเป็นสิ่งที่ง่ายการแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจกับทุกคนทุกคนจึงเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะยึดเอาหลักศาสนาคือความงามความดีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันกล่าวว่าเป็นส่วนแห่งศีลแห่งธรรมที่แสดงออกได้จากจิตจากใจซึ่งเรากล่าวว่านั่นแหละคือหลักศาสนาแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าสมมุติบัญญัติสมมุติภาษาอะไรมากมายในหลักพระไตรปิฎกแต่ส่วนลึกของใจเราแสดงออกได้ซึ่งความมีเหตุมีผลกล่าวว่าอกเขาอกเราใจเขาใจเราการแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีเนื้อแท้แก่นแท้ของศาสนาการประกอบกระทำใดๆเป็นความดีที่คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายเป็นการประกอบกระทำที่สมเหตุสมผลเป็นการประกอบกระทำที่สมน้ำสมเนื้อชีวิตจริงของการเกิดขึ้นของความเป็นศีลเป็นธรรมก็ปรากฏในลักษณะหลักฐานเป็นอย่างนี้อาศัยว่าการเข้าถึงพระศาสนานั้นไม่ต้องซื้อต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องบวงสรวงไม่ต้องมีข้อแม้ไม่ต้องมีข้อแก้ตัวเพียงแต่เราพยายามฝึกจิตฝึกใจเจ้าของเราก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานอันส่วนลึกที่เรารู้กันอยู่เข้าใจกันอยู่เป็นภาคปฏิบัติที่เนื้อแท้แก่นแท้ของศาสนาก็จะปรากฏขึ้นสภาวะของการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายว่าโดยความหมายที่เราพยายามทำความเข้าใจจากเบื้องต้นคือการไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดคือการไม่ยึดผิดยึดถูกจนไม่มีเหตุมีผลนี่คือเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดที่เราพยายามฝึกพยายามปฏิบัติพยายามขัดพยายามกล่าวใจของเราให้เข้าถึงเนื้อแท้แก่นแท้ของความเป็นศีลเป็นธรรมจึงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างกล่าวว่าให้มีศาสนาเกิดขึ้นกับจิตกับใจของแต่ละคู่แต่ละคนการได้มาซึ่งความมีเหตุมีผลจึงเพียงพอในการแสดงออกด้วยกิริยาการแห่งการแสดงออกด้วยความเข้าใจในความเป็นศีลเป็นธรรมถือว่าทุกคนนั้นตั้งใจดีปรารถนาดีหวังดีจึงมีลักษณะของน้ำธรรมน้ำใจที่บริสุทธิ์การประกอบกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นการแสดงออกซึ่งการหยุดการก่อกรรมทำเข็นหยุดสร้างเวรสร้างกรรมความเป็นธรรมนั้นจึงจะปรากฏขึ้นที่ใจผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบามีน้ำใจที่เข้าใจในอกเขาอกเราใจเขาใจเราศาสนานั้นก็ปรากฏขึ้นตรงนี้พยายามให้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะพยายามประคับประคองให้อยู่เรียกว่าตามดูตามรู้ตามทำความเข้าใจตามไม่รู้ตามไม่เห็นตามไม่เกิดความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ซึ่งจะกล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรมซึ่งจะกล่าวว่ามีเหตุมีผลเพียงพอซึ่งจะกล่าวว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพียงพอพยายามฝึกพยายามปฏิบัติพยายามขัดพยายามเกลาพยายามไม่รู้อกเขาอกเราใจเขาใจเรา

จิตของเราใจของเราก็จะค่อยละเอียดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่อาศัยน้ำใสใจจริงที่มีอยู่ซึ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สงบสงัดมีข้อวัดปฏิบัติที่ละเอียดและสุขุมมีข้อวัดปฏิบัติที่เย็นและหนักแน่นก็เราเป็นการทนได้ทนไว้ทนอยู่ทนดูทนรู้ทนจนเกิดความรู้ความเข้าใจที่มีเหตุผลเพียงพอในหลักสัจธรรมที่มีอยู่จึงบ่งชัดชี้ชัดเห็นชัดกับทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อวัดปฏิบัติที่มีเหตุมีผลขัดเกลาใจของตนให้ปรับตัวเองได้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดมลภาวะคือเป็นพิษเป็นภัยกับใจของอย่าให้มีลักษณะต้องเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องของบุคคลอื่นอย่าให้มีลักษณะต้องขัดเคืองขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะเรื่องของคนอื่นพยายามให้ดูให้รู้ให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่ได้จึงกล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรมสิ่งที่ได้จึงกล่าวว่าเป็นบุญเป็นกุศลถึงบอกว่าขัดต่อความรู้สึกบางทีขัดเอาซะมากๆกันเนี่ยแต่ถ้าเราตั้งใจให้ความเป็นธรรมกับตัวเองแล้วเรานั้นก็จะได้ไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกับฝนตกเราอยู่ในกุฏิฝนจะตกค่อยตกแรงถ้าบ้านไม่รั่วดูจะไม่มีความหมายอะไรฝนจะตกแรงตกเบายังไงถ้าบ้านไม่รั่วโดยความหมายความเข้าใจก็คงไม่ต้องเดือดร้อนชั้นใดความเข้าใจในความเป็นจริงที่มีอยู่กับตัวเราก็ฉะนั้นหากเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเราก็จงเชื่อในหลักคำสั่งสอนที่มีอยู่เราก็จงเชื่อในหลักเหตุหลักผลที่มีอยู่เราก็จะได้ไม่ด้นเดายกยอดเมารอบเอาว่าไม่ใช่เรื่องมีเหตุผลจริงอยู่ต้นไม้ได้ไม่ได้มีแต่แก่นแต่ก็ต้องมีเปลือกมีกระพี้มีสะเก็ดถึงแก่นหรือจะมีแก่นก็ต้องมีมอก แต่ว่าในความเข้าใจต้องอยู่ในลักษณะอย่างนี้ระดับพื้นฐานของจิตใจของคนเราก็ดูออกในลักษณะอย่างนี้หากเป็นแก่นก็แข็งหากไม่ใช่แก่นก็ไม่แข็งแต่แก่นนั้นไม่ได้มีมากเหมือนกับเปลือกเหมือนกับพี้หากเราเข้าใจในความเป็นศีลเป็นธรรมในความดีที่มีอยู่เราก็จะเข้าใจในหลักเหตุหลักผลที่เราพยายามทำตนของตนทำเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออาจเพื่อทำทุกวันนี้ก็สร้างความเข้าใจในความตั้งใจมั่นในสิ่งที่มีอยู่เราจึงรู้ว่าตื่นลึกหนาบางหยาบปานกลางของความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับใจฝ่ายกิเลสเนี่ยมันขัดต่อธรรมมันขัดต่อความรู้สึกมันแย้งมันขัดไปหมดธรรมกับธรรมนั้นมีลักษณะถึงบอกว่าเหมือนกับปลาถูกเกลือฝ่ายกิเลสกับฝ่ายธรรมก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นที่บอกว่าให้มืดอยู่ที่ไหนสว่างก็อยู่ไม่ได้สว่างที่ไหนมืดก็ต้องอยู่ไม่ได้มันก็ต้องแยกกันคนละส่วนด้วยความเข้าใจที่เราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างในหลักปัจจุบันและอนาคตให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์กล่าวว่าก็ฝึกใจนี่แหละที่เราต้องฝึกต้องปฏิบัติทุกวันนี้เราแก้ที่ใจเราไม่ได้คิดแก้ที่อื่นถ้าดูว่าดื้อรั้นอาหังการลืมตัวลืมตนมัวเมาในชีวิตเราก็พยายามไม่ถอนถอนอาสมีมานะให้ได้ความเข้าใจว่าชีวิตจริงมีอะไรไม่มีทั้งเขาไม่มีทั้งเรานั่นแหละวางลงไปแม้แต่ตัวเราก็ยังเอาไปอยู่แล้วอะไรเราจะไปบังคับให้อยู่ได้ในแต่สภาวะของความเป็นจริงดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุที่เราว่าเป็นเขาเป็นเราเราจะบังคับไม่อยู่แล้วอะไรจะบังคับอยู่อยากรู้นักว่าอะไรจะบังคับอยู่เราเปลี่ยนชื่อเราจะบังคับอยู่หรือเราเปลี่ยนนามสกุลเราจะบังคับอยู่หรือสมมุติว่าเรานั้นไปฆ่าคนอื่นมาเพื่อเป็นการอำพรางคดีเราก็รีบไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือไม่เปลี่ยนก็เพิ่มหน้าเพิ่มหลังลดหน้าลดหลังถามว่าจะพ้นคดีไหมอยากรู้นักว่ามีเหตุผลเพียงไหนเราเป็นหนี้เขาเราก็จะหนีไปอยู่อเมริกาไปอยู่ประเทศไหนในโลกนี้อยากรู้นักว่าเราจะพ้นหนี้สินไหมเพราะเราเป็นหนี้อยู่จะพ้นไหมหากเมื่อมีโอกาสจังหวะเมื่อไรจับตัวได้ไรตัวทันก็คงถูกไม่พ้นจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะต้องจับเข้าคุกอยากจะถามว่าไอ้แก้ตรงไหนแก้ชื่อแก้นามสกุลเนี่ยมันแก้ตกตรงไหนแก้ได้อย่างไรใครเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ว่าแก้ได้แล้วแก้ได้ตรงไหน
อยากจะรู้นักว่ามันผิดตรงไหนจะแก้กรรมแก้เวรแก้เพราะการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือว่าเพิ่มชื่อลดชื่อนามสกุลนี่อยากรู้ว่ามีศาสดาจารย์รูปไหนมีตำราเล่มไหนแล้วมีบทไหนกฎหมายบ้านเมืองที่จะบอกว่าถ้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วจะไม่เอาผิดเอาถูกมีหรือมีไหมแม้แต่เปลี่ยนชื่อก็ยังมีใบรับรองชื่อที่ต้องเปลี่ยนแม้แต่เปลี่ยนนามสกุลก็ยังมีใบรับรองที่จะต้องเปลี่ยนจากนายทะเบียนอยากรู้นักว่าโดดเรามีอะไรหรือจะเป็นหลักประกันการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลต้องมีใบหลักฐานเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบจะต้องมีใบแนบใบกำกับอีกหนึ่งใบไม่ใช่หรือลองพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่อยู่บ้างใครงมงายใครไม่งมงายใครเชื่อจริงใครเชื่อไม่จริงใครเมารอบใครไม่เมารอบอยากรู้เหตุผลของสิ่งที่ต้องเปลี่ยนอยากรู้เหตุผลที่สิ่งต้องเลิกมีไหมมีศาสดาองค์ใดมีพระพุทธเจ้าองค์ใดหรือมีศาสนาใดอยากรู้นักว่าเปลี่ยนได้ยังไงอย่างมากก็แค่ได้ระบายคนอื่นฟังเท่านั้นข้าพเจ้าทำผิดได้ไปฆ่าคนโน้นฆ่าคนนี้แต่ที่สุดของที่สุดยังไงก็คือต้องถูกจับถูกจองติดคุกติดตารางในที่สุดแต่รับสารภาพอย่างมากก็ได้ครึ่งหนึ่งผ่อนหนักผ่อนเบาประเภทที่ปฏิเสธความจริงนั้นถึงเบาว่าพอรู้มีหลักมีฐานรัดตัวถึงถูกหนักถ้าว่าด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมแล้วจะสำคัญตรงไหนสำคัญอะไรอยากรู้นักเสาร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อยากรู้นักว่าวันไหนสำคัญวันไหนไม่สำคัญหากใจเราไม่ให้ความสำคัญมันจะมีอะไรมันมีแต่มืดกับสว่างเช่นเดียวกับโยนเพชรโยนพลอยให้ไก่มันจะเห็นความสำคัญจากเพชรพลอยอะไรมีราคาที่ไหนอยากรู้นักว่าการเปลี่ยนชื่อนามสกุลเนี่ยมันวิเศษขึ้นได้อย่างไรโทษเถอะน้ำหอมจะมาจากปารีสฝรั่งเศสฉีดเข้าไปก็หอมประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับเปลี่ยนหัวใจเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจก็ชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละจริงหรือไม่อย่างไรหากไม่ใช่ของความเป็นธรรมที่มีอยู่กฎพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วอะไรเกินนิจจังทุกขังอนัตตานิจจังอทุกขังอัตตามีอยู่ไม่ใช่หรือหากเราไม่ปฏิเสธความเป็นธรรมใจเราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลหากเรายังไม่ยอมรับความเป็นธรรมที่แท้จริงเราก็ต้องติดลบอยู่นั่นแหละคนโรคประสาทอ่อนพอได้ยินเขาว่ามาเป็นโรคอย่างนั้นเป็นโรคอย่างนี้ตัวเองก็คิดไปหมดคล้ายตัวเองจะเป็นเหมือนกับเขาเริ่มประสาทอ่อนๆจะกินเจ้าของแล้วแทรกเขาในหัวใจนั่นแหละอันนี้โรคนี้ร้ายก็โรคเอดอย่างที่ได้ฟังแล้วว่ามีโยมที่มาจากตรังโยมประสิทธิ์เมื่อถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะต้นเดือนนี้เอามาฝากอยู่ปฏิบัติด้วยอันนั้นก็เรียกว่ายิ่งหนักก็โรคเอดประสาทร้อนพอถูกจดหมายขู่ฆ่ามาจากตรังมาอยู่ปฏิบัติด้วยพอเผลอปั๊บมันก็เกิดพอเผลอปั๊บมันก็เกิดพอเขาไปห้องน้ำเผลอก็เกิดประสาทร้อนนึกว่าเขาจะฆ่าเรียกยังไงก็ไม่ออกเรียกยังไงก็ไม่ออกกลัวเขาจะเรียกไปฆ่าต้องให้ครูบาอาจารย์ไปยืนยันเปิดห้องน้ำค่อยออกมาแต่แล้วก็ลากลับบ้านนี่ก็อาทิตย์ที่แล้วก็ข่าวว่ายิงตัวเองตายแล้วแต่ว่าในความเป็นศีลเป็นธรรมเราใครก็ใจเจ้าของนั่นแหละไม่เชื่อมันเจ้าของใจเจ้าของนั่นหลอกเจ้าของใครเขาจะไปหลอกตัวเองต้องพิจารณาให้ความจริงบ้างฝนตกถ้าเราไม่รองน้ำไว้จะมีประโยชน์อะไรมันก็คงต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยหากเรารองน้ำไว้ใช้เราก็จะมีประโยชน์ใช้น้ำดื่มน้ำฝนได้ถ้าเราปล่อยไปไม่มีคูมีกั้นมันก็ไปตามเหตุปัจจัยที่สูงสู่ที่ต่ำที่ต่ำถึงที่ต่ำก็ต้องกลายเป็นน้ำทะเลทั้งหมดไม่ใช่หรือสำคัญที่ไหนสำคัญที่เรารู้จักการเก็บรักษาสำคัญที่เรารู้จักการเอาใจใส่สำคัญที่เราสนใจใส่ใจเอาใจใส่ในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งอย่างจึงสำเร็จได้จึงอยากรู้นักว่าอะไรคืออะไรอยากรู้นักอะไรไม่เป็นอะไร
อยากรู้อยากเข้าใจนักว่าอะไรลองพยายามเป็นคนใจกว้างหลักทางพุทธศาสนาเป็นคนใจกว้างกล้าพูดกล้าแสดงออกมาชี้แจงเหตุผลอย่าไกลเป็นเรื่องทะเลาะกันเป็นเรื่องเอาเหตุเอาผลมาหักล้างกันแล้วเราก็จะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่งั้นเราก็จะปฏิเสธคำสอนพุทธเจ้าว่าไม่ดีไม่จริงทำดีแทบล้มแทบตายแล้วก็ยังไม่ได้ดีก็จะกลายเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจเจ้าของอย่าไปเข้าใจคนอื่นมากก็เข้าใจตัวเองใครเขาจะไปรู้ตัวเองมากกว่าตัวเราเองครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วบอกว่าแพ้เป็นที่ใครใครก็รู้ตำหนิแพ้เป็นที่ใครใครก็ต้องรู้ถ้าไม่บอกแล้วใครจะไปตรัสรู้ได้ปัจจตังสุทธิสุทธิเรื่องของใครเป็นเรื่องของใครไม่ใช่ยาชนิดเดียวจะถูกกับทุกโรคนะจะบอกให้แม้จะมีอาการคล้ายคลึงกันแต่ก็รักษาไม่หายเคยรักษาโรคชนิดนี้เดียวยาชนิดนี้หายมาแล้วแต่เจอเขาจังๆแล้วไม่หายก็มีเพราะมันมีโรคอื่นแทรกซ้อนเพราะคนเราก็ต่างกรรมต่างวาระไม่ใช่เหมือนกันหมดทุกคนเสมอไปเหตุฉะนั้นเราจะต้องไปคนท้อแท้ต่อสิ่งที่มีอยู่ชีวิตที่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นชีวิตที่มีลักษณะเปิดเผยเจ้าของคือใจกว้างยอมรับเหตุผลไม่ใช่ชีวิตที่ยกยอดมารอบดลเดาแล้วพูดความจริงไม่ได้หากเราเข้าใจในหลักธรรมปฏิบัติเราก็จะสอนตัวเองให้รู้เรื่องตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าพยายามอยู่ระวังอยู่กามตัณหาไม่รู้จักที่เมื่อเกิดความอยากขึ้นมาในจิตในใจไม่มีเลือกที่แล้วที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้กามตัณหาบ้ามืดบอดสารพัดถ้าควบคุมไม่อยู่ภาวะตัณหาก็เหมือนกันอยากเป็นจนตัวสั่นวิภาวะปัญหาวิภาวะตัณหารักตัวกลัวตายจนตัวสั่นไม่อยากเป็นนั่นยังไม่ใช่ธรรมนั่นยังไม่ใช่วินัยนั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะนำตนของตนให้ดีขึ้นได้การจะเกิดอะไรการจะไม่เกิดอะไรการจะเป็นอะไรการจะไม่เป็นอะไรก็ต้องอาศัยหลักแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมพอที่เราจะเข้าใจในเนื้อท้ายแก่นแท้ของศาสนาพอที่เราจะยอมรับความเป็นปกติธรรมในใจเจ้าของซึ่งว่าด้วยความเข้าใจที่มีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาเราผู้นำพาซึ่งความตั้งใจมั่นในเหตุในผลที่มีอยู่ก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ไม่ดื้อไม่รั้นไม่ดันทุรังไม่เอาแต่ใจเจ้าของเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เชื่อเหตุเชื่อผลในลักษณะนอกเหนือจากพระพุทธเจ้าจะยกอะไรมาสมานโรคประสาทหลอนประสาทหลอกเห็นเขาเป็นเห็นเขาอะไรนึกว่าเราก็คงจะต้องเป็นอย่างเขาไม่ได้เป็นหรอกต่างคนต่างกรรมต่างวาระกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตามวาระกรรมังสัตเตวิภัสสติยะดิดังหินัปปณีตายะทำอะไรดีหรือชั่วย่อมจำแนกกันแตกต่างกันไปจะเลวหรือปราณีตก็อยู่ที่การกระทำกัลยาณังวาปาปกังวาดีหรือชั่วตดายาดาระตัสดายาดาปวิสันติจากได้รับผลแห่งกรรมไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าตรัสด้วยอย่างนี้ไม่ใช่หรือหรือพระพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะว่าต้องการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือตรัสไว้งั้นเหรอมีที่ไหนอย่างไรช่วยบอกหน่อยหากเราเข้าใจในหลักฐานที่มีอยู่เราก็จะได้ชื่อเป็นธรรมการที่เราต้องยอมรับในเหตุผลที่มีอยู่เพราะเป็นกำลังใจเท่านั้นเองหากใครกำลังใจเป็นกำลังใจเท่านั้นเองไอ้เรื่องจะหลีกจะเล่นจากสิ่งที่มีอยู่มันหลีกไม่พ้นหนีไม่ได้แพ้เป็นต้องระวังอย่าผิดไม่มีแพ้เป็นไม่ต้องระวังเท้าไม่มีแพ้เป็นฝ่ามือไม่มีแพ้เป็นไม่ต้องระวังอะไรตั้งใจถือพระวัดปฏิบัติคงเส้นคงวาเปิดใจกว้างอธิบายเจ้าของให้ได้สติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสติสมาธิปัญญาเบกขาวางลงในหัวใจเจ้าของให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมเราถึงจะเข้าใจความจริงได้ว่านี่เองคือหลักศาสนาไม่ใช่หลักของความจอมปลอมไม่ใช่ศาสดาด้นเดาไม่ใช่ศาสดายกเอาเมารอบไม่ใช่จะได้ไม่ได้จะเป็นไม่เป็นจะเกิดไม่เกิดก็มีที่มาที่ไปทั้งนั้นขาดสติเมื่อไรตายได้เมื่อนั้นอัปปมาโดมัจจุโนปทังผู้ไม่ประมาทคือคนที่มีความสมบูรณ์แล้วคือยังไม่ตายปมาโดมัจจุโนปทังประมาทเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นแหละเราเชื่ออย่างนี้ไหมถ้าไม่เชื่ออย่างนี้ก็ยังว่านอกศาสนาเกิดอุบัติเหตุเพราะขาดสติสัมปชัญญะหากไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รู้ควรรู้ไม่ควรรู้จำเป็นรู้ไม่จำเป็นรู้ช้ารู้เร็วรู้ไวรู้ไม่ไวนี่คือคำสอนพุทธเจ้าไม่ใช่หรือการที่เราจะเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาก็พยายามเอาความของจริงมาพิจารณา
แล้วการลดลาวาสอการวางลงปลงได้ถึงจะเกิดขึ้นกับใจถ้าไม่งั้นก็จะกลายเป็นคนที่ต้องดื้อดันทุรังแล้วว่าโรคดื้อยาไม่เชื่อพระพุทธเจ้ายังจะไปเชื่อนอกเหนือจากพระพุทธเจ้าอยู่ก็แล้วว่าคนนอกศาสนาพิจารณาถึงเหตุแก่นแท้ถึงเหตุถึงผลดูยกโทษก็ต่อเมื่อมีเหตุผลเพียงพอก็จะยกโทษให้อภัยก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะให้อภัยจะไม่ให้อภัยก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่อภัยจะเฉยไม่เฉยก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอในการที่จะวางไม่วางหากเราเข้าใจได้อย่างนี้ความเป็นกลางเป็นธรรมย่อมเกิดขึ้นที่ใจฐานะว่าเราทุ่มเทชีวิตจิตใจมาฝึกมาฝาดมันปฏิบัติอดตาหลับขับตานอนยอมโกนผมโกนคิ้วยอมทุกสิ่งทุกอย่างหวังเพื่อหลักสัจธรรมให้ปรากฏขึ้นที่ใจหากเราเข้าใจอย่างนี้เราถึงบอกว่ารู้แก่นแท้รู้เนื้อแท้งความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกล่าวว่าเป็นหลักใจหลักศาสนาเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะรักษาความเป็นปกติคงเส้นคงวาได้นำใสใจจริงที่นิ่งที่สงบนำใสใจจริงที่เย็นที่สงบจะนำพาทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าถึงเนื้อแท้แก่นแท้ของธรรมได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกล่าวกันว่าหลักศาสนาคือหลักใจหลักใจเขาเรียกว่าหลักธรรมทำความเป็นจริงทำความจริงให้เกิดขึ้นกับจิตกับใจซึ่งกล่าวว่ายอมรับได้กับทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขาเรียกว่าศาสนาหากเราผู้มีศาสนาประจำจิตประจำใจเราก็จะเข้าใจเนื้อแท้ของความมีศาสนาประจำใจกล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรมกล่าวว่าเป็นเหตุเป็นผลเพียงพอกล่าวว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพียงพอเขาเรียกว่าหลักศาสนาหลักใจคนมีจิตใจเป็นศาสนามีจิตใจคงเส้นคงวาก็อยู่ตรงนี้กล่าวว่ามีศาสนาประจำใจกล่าวว่ามีเครื่องหมายคือศาสนาประจำใจหลักธรรมะปฏิบัติเข้าใจในเนื้อแท้แก่นแท้จึงทุ่มสุดตัวได้สุดตัวทุ่มสุดจิตสุดใจได้สุดจิตสุดใจถูกใจผีดีใจคนเป็นสิ่งที่มีเหตุผลเพียงพอธรรมะปฏิบัติก็จะสอนให้เราเข้าใจในแก่นแท้ว่าอยู่อย่างคนที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปอย่างคนที่สมบูรณ์บริบูรณ์กล่าวว่ามีหลักธรรมประจำใจจึงเป็นคนไม่แล้งน้ำใจการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงไม่ใช่เก่งอยู่คนเดียวและดีอยู่คนเดียวต่างก็เป็นอิงอาศัยซึ่งกันและกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าจะนำพาให้เราเป็นคนใจกว้างกับการยอมรับคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าหลักประกันตัวเราก็จะแน่วแน่นิ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่จึงกล่าวว่าเป็นคนมีศาสนาประจำใจสังเกตอยู่อย่างนั้นธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุธรรมะเจดีย์บรรจุพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบริขารเจดีย์หรือบริโภคเจดีย์บรรจุเครื่องใช้ไม้สอยอัฏฐบริขารของพระพุทธเจ้าพุทเธสีเจดีย์บรรจุรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเคารพเราเชื่อแล้วก็จงปฏิบัติตามเมื่อเรากันกรองทบทวนวิจารณาแล้วว่ามีเหตุผลถ้าเราเคารพเราเชื่อแต่เราไม่ปฏิบัติตามไม่แน่ใจว่าเราเคารพตรงไหนเชื่อตรงไหนที่ยุ่งยากวุ่นวายทุกวันนี้เพราะเข้าข้างตัวเองมากไปรักตัวกลัวตายจนไม่มีเหตุผลยุ่งยากวุ่นวายกลัวจะไม่ได้ดีจนไม่มีเหตุผลกล่าวว่ารักตัวกลัวตายจนคนเป็นคนวุ่นวายไปหมดทำอะไรก็จนกลายเป็นคนที่วุ่นวายไปหมดก็เรียกว่าหลักไม่ค่อยดีหลักใจไม่ค่อยมั่นคงเกิดความระแวงเกิดความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอในจิตในใจของตน
ไม่สามารถที่ยกเหตุยกผลมาหักมาล้างได้ที่บอกว่าจะห้ามฝนไม่ให้ตกฝนก็ตกอยู่อย่างนี้จะห้ามแดดไม่ออกแดดก็ออกอยู่อย่างนี้จะห้ามฟ้าไม่ร้องก็ร้องอยู่อย่างนี้ซึ่งเวลานี้เราก็ดูว่าเป็นกลางคืนแต่ที่ตรงกันข้ามนิวยอร์กเป็นกลางวันซึ่งเป็นเวลาเดียวกันฉะนั้นเราจะปฏิเสธเหตุความจริงที่มีอยู่วัฏจักรคือการหมุนไปด้วยความเป็นจริงคือกลมไม่ใช่เรื่องของลีในลักษณะไม่มีเหตุผลหมุนไปหมุนมาไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ 2,000 กว่าปีมาแล้วยังไม่มีอะไรที่นอกเหตุเหนือผลที่พูดคุยกันไม่รู้เรื่องข้าตโรตถาคโตตถาคตเองเป็นในเพียงผู้ตรัสบอกนั้นความเชื่อที่มีอยู่แม้แต่บุรุษว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่เราก็ยอมรับนับถือมีความรู้ความสามารถเรายังเชื่อไม่ได้ทีเดียวเราต้องกรองต้องทบทวนอีกเขาว่ามาหรือจะต้องเชื่อเขาบอกมาหรือจะต้องเชื่อเชื่อสืบกันมาหรือจะต้องเชื่อพระเจ้าให้ทวนต่อความรู้สึกกันกรองทบทวนดังบทว่านิสัมมะกรณังสโยใครควรก่อนใครเชื่ออย่างนั้นไม่ใช่หรือลองพิจารณาธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าที่ครูบาอาจารย์นำมาชี้แจงแสดงเหตุผลจริงเท็จอย่างไรในความเข้าใจที่เราตัดสินใจแล้วเราจะเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนพระเจ้าละเอียดมากขึ้นเราจะไม่เป็นคนที่รักตัวกลัวตายวุ่นวายจนไม่มีเหตุผลเพียงพอหลักศาสนาเป็นหลักของการเปิดเผยไม่ใช่หลักของไม่มีความจริงไม่ใช่หลักอันหลับตื่นเป็นลักษณะที่เปิดเผยได้ทุกสิ่งทุกอย่างวิทยาศาสตร์ยังเกิดทีหลังไม่กี่ปีมานี้พุทธศาสตร์เกิดมาไม่รู้กี่ปีมาแล้ว 2,000 กว่าปีมาแล้วก่อนพุทธศก80ปีจะตั้งพุทธศักราชแล้วก่อน80ปีถ้ารวมเริ่มเกิดก็เรียกว่า 2,540 ปีแล้วที่ผ่านมา 2,600 ปีมาแล้วถ้าว่าได้เหตุได้ผลทำไมเราพูดกันไม่ได้ทำไมเราคุยกันไม่ได้หากเมื่อจิตใจเราเป็นศีลเป็นธรรมเราอธิบายกันได้สำคัญว่าเรานั้นจะถือรั้นจะทิฏฐิมานะอย่าแพ้ชนะจนไม่มีข้อต่อรองหรือข้อแย้งข้อขัดส่วนหนึ่งเป็นยาเสริมกำลังใจเหมือนอาหารเสริมไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีเป็นอาหารเสริมแต่จริงๆแล้วถ้าเราทานตามปกติเราก็อยู่ได้ที่บอกว่าเราจะทานอาหารดีแค่ไหนมีเงินแค่ไหนมียศแค่ไหนมีอำนาจแค่ไหนอยากรู้นักบริวารแค่ไหนก็ยังไม่สามารถทำให้เราอายุยืนได้แต่นอกจากศีลจากธรรมแล้วอยากยิ่งยังบอกคุณย่าอายุตั้ง115ปีเป็นอย่างน้อยเพิ่งจะจากไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ท่านไม่ได้มีอาหารเสริมท่านก็ทานยาต่างๆปกติของท่านนั่นแหละไม่มีวิตามินซีวิตามินบีวิตามินอะไรทั้งนั้นท่านก็อยู่ของท่านมาได้ตั้ง115ปีของท่านไม่มีอะไรนะแม้จะไปตรวจแล้วก็ยังไม่มีโรคประจำตัวก็มีโรคร้ายที่ประจำตัวไม่มีจะภาษาอะไรถ้าเราให้เหตุให้ผลให้ความเป็นธรรมกับของจริงแล้วเราจะมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ใช่หลักศีลหลักธรรมแล้วหลักอะไรพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าอย่างนี้นะทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นจะยุสั้นยุยืนจะสวยไม่สวยจะขี้เละไม่ขี้เละจะจนหรือรวยก็ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลอะไรที่ไม่มีมีเหตุผลที่ไปที่มาอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละหากได้ฝึกมาดีก็ย่อมดีตามเหตุปัจจัยหากได้ฝึกมาไม่ดีก็ย่อมไปตามเหตุปัจจัยเราเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่หรือเราเชื่ออย่างอื่นเงินก็ซื้อไม่ได้ยศก็ซื้อไม่ได้ไม่ใช่หรือข้าทาสบริวารก็ยังซื้อไม่ได้ไม่รู้จะให้อายุสั้นอายุยาวยาแค่ไหนอย่างไรยาขนาดไหนบอกมาหน่อยคุณย่าไม่ได้มีขวดยาเต็มไปหมด
ไม่ได้มียาเต็มหัวนอนข้างหัวนอนในกระเป๋าเต็มไปหมดไม่มีนะอย่างมากก็มีแต่หมากกินหมากทำหมากกินหมากจนถึงอายุสุดท้าย115ปีเป็นอย่างน้อยท่านก็กินหมากของท่านอยู่นั้นกินหมากจนนาทีสุดท้ายก่อนที่จะละสังขารไม่ใช่หรืออยากจะถามนักว่าธรรมชาติก็ทำให้เราอยู่ได้อยู่แล้วถ้าเราเข้าใจธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติอยู่อย่างคนมีเหตุมีผลการเกิดของเราก็จะเข้าใจในหลักธรรมหลักวินัยก็ได้ว่าหลักศีลหลักธรรมการจะเป็นไม่เป็นการจะได้ไม่ได้การจะเกิดไม่เกิดเห็นจะมีอะไรมากมายบางคนเทศตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นยันสว่างก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากมายบางคนไม่ได้เทศก็คอแหบคอแห้งบางคนไม่ได้เทศก็อย่างที่ว่าเป็นหืดเป็นหอบบางคนก็ไม่ได้เทศพูดเล็กๆน้อยๆก็เรียกว่ามีคอรำคออักเสบไปหมดบางคนเทศทั้งวันทั้งคืนสวดทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรบางคนนิดหน่อยก็ไม่ได้นี่แสดงว่ามีเหตุมีที่มาที่ไปแตกต่างกันอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตก็ต้องมีการเกิดขึ้นแตกต่างกันตามกรรมตามวาระหากเราให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของเราก็จะเป็นคนใจกว้างหลักศาสนาเป็นหลักใจกว้างไม่ใช่หลักใจแคบอธิบายได้ทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่เรื่องของคนใจแคบหลักศาสนาหากเราเข้าใจในหลักศาสนาเราไม่ใช่คนใจแคบใจกว้างธรรมะปฏิบัติจึงสอนให้เราอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างสอนให้เรารู้อย่าปานกลางตื่นลึกน้ำบางละเอียดหากเราเข้าใจได้อย่างนี้เราก็จะรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวรู้ตนรู้ความมีเหตุมีผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างสัจธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความมีน้ำใจก็ได้ว่าสร้างออกด้วยการกระทำคำพูดและความคิดต่างคนต่างก็ยอมรับความคิดซึ่งกันและกันหากมีเหตุผลเพียงพอนี่คือคนมีน้ำใจอุณหภูมิปรับได้ปรับใจยาคล้องได้เมื่อไหร่ที่ไหนก็ปรับใจยาคล้องได้หลักศาสนาเป็นหลักที่คนออกมาจากเหตุจากผลหัวใจของที่ต้องขีดต้องเขียนไว้ก็มาจากขีดจากใจไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนั้นไม่ได้ตรัสรู้มาจากขีดจากเขียนตรัสรู้จากความจริงบรรดาพุทธสาวกจำได้จากโหดจึงมาสรุปรวบรวมที่พระองค์ตรัสไว้อย่างไรเป็นบทเป็นตอนเป็นคำเป็นคำสั่งคำสอนให้เราได้แนวทางหลักแห่งการฝึกปฏิบัตินำไปสู่ความเข้าใจในเหตุผลที่มีอยู่การขีดการเขียนทีหลังพระวินัยก็เกิดทีหลังพระสูตรก็เกิดทีหลังพระวิธรรมก็เกิดทีหลังมาขีดเขียนไว้ทีหลังครั้งพระพุทธเจ้ายังอยู่พระองค์ตรัสโดยพระโอษฐ์ของพระองค์เองอาศัยพระมหากัสสปะก็ดีพระอานนท์ก็ดีพระสารีบุตรก็ดีบรรดาพุทธสาวกทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่บรรดาปเถรานุเถระก็ดีพุทธสาวกพุทธสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหมดพุทธบริษัท4ได้รวบรวมคำสั่งคำสอนพระพุทธเจ้ามารวบรวมร้อยรวมกันเป็นพระธรรมเป็นพระวินัยกล่าวว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่หรือเขียนทีหลังขีดทีหลังตั้งที่พระทัยขององค์ตราที่พระทัยขององค์เมื่อพุทธสาวกพุทธสาวิกาได้รวบรวมไว้จึงในชื่อว่าปัจจัยปิฎกทีหลังไม่ใช่หรือหากเราจะไม่ปฏิเสธความเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่เราจะเป็นคนที่ใจกว้างการกำหนดชื่อกำหนดทีหลังการกำหนดอะไรก็กำหนดทีหลังดูลักษณะความเหมาะสมตั้งให้คล้องให้จองให้สอดคล้องกับชื่อบิดามารดาให้สอดคล้องกับสิ่งที่มนุษย์กำหนดกันว่าวันเดือนปีแต่ว่าโดยความเป็นศีลเป็นธรรมแล้วมืดกับสว่างถ้าไม่ได้ตั้งใจทำความดีก็คงเปล่าประโยชน์จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีก็ไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ว่าจะเกิดวันอาทิตย์ยันวันเสาร์ก็ดูจะไม่มีประโยชน์อะไรหากไม่ได้ประกอบความดีอะไรวันวันก็ไม่มีภาษาอะไรเราเชื่อพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้ไม่ใช่หรือหรือเราเชื่ออย่างอื่นเชื่อนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเชื่องมงายเท่านั้นเองมืดสว่างจะทำอะไรถ้าเราไม่ทำมีแต่กินกับนอนมันจะดีได้อย่างไร
มืดกับสว่างจะดีได้ก็ต้องเมื่อเราขยันอดทนมุมานะสร้างเหตุสร้างผลให้เกิดขึ้นกับใจอุท

0: มานะสัมปทาราคะสัมปทากัลยาณมิตรตาสมาชีวิตาไม่ใช่หรือจะทำประโยชน์ปัจจุบันให้สมบูรณ์บริบูรณ์อนาคตไม่ต้องสงสัยทานก็พึงได้ศีลก็พึงมีทานก็พึงได้ศีลก็พึงมีการฟังก็พึงเกิดการได้ปัญญาย่อมมีตามเหตุปัจจัยดังที่กล่าวมานี่คือหลักศาสนาหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วอาศัยที่พระองค์ได้ศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยจนในวางหลักศาสนาคือคำสอนไม่ใช่หรือหากเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติไม่ปฏิเสธแล้วเราจะเห็นเหตุในความเป็นจริงอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดทีหลังเรื่องมองโดยทั่วไปแล้วมันเกิดทีหลังเรารู้ปัญหาต่อเมื่อเราได้สร้างปัญหาเราจึงเข้าใจปัญหา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกาน
2: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุปนิยติโลโกอัตถุวนอัตานุโลโกอนภิสโรนอัสโกโลโกสัพพังปหายะคมนิยังอุโนโลโกอติโตตัณหาทาโสติโอกาสบัดนี้จักได้อัญเชิญสัตตุธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมแก่ท่านพุทธศาสนิกชนสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาโดยวันนี้สมาคมเทิดทูนพระตนตรัยได้อาราธนาให้มาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอบรมชี้แนะแนวทางสัมมาปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ประจำของสมาคมที่จะนำประชาชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายดำเนินไปสู่ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนผู้ที่มุ่งในการปฏิบัติธรรมเพื่อนำตนให้ประสบความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตชาวเราท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้แสดงตนว่าเป็นชาวพุทธผู้ที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระตนตรัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดของตนเองย่อมมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อทุกคนได้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระตนตรัยเชื่อฟังเชื่อใจได้ยินยอมรอมนับปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วย่อมจะสามารถนำตนตลอดทั้งบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความสุขความเจริญโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นจึงมีพระบาลีเป็นพระคาถาที่เราได้สวดกันอยู่เสมอว่าบะหุงเวสรนังยันติปปตานิวานานิจาอารามรุขเจตยานิมนุษย์ซาพยตจิตาเนตังโขสรนังเคมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมาคัมมะสัพพทุกขาปมุจจติ

ซึ่งแปลความง่ายๆว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อถูกภัยคุกคามย่อมพากันถึงอารามต้นไม้ภูเขาต่างๆเป็นอันมากเป็นที่พึ่งแต่ว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าที่พึ่งนั่นถึงจะพึ่งได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันอุดมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ที่เข้าถึงวัตถุต่างๆเป็นที่พึ่งนั่นจะไม่สามารถจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้โยจะบุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตส่วนหญิงชายอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดได้มาเข้าถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงตามความเชื่อของเราแล้วก็จะสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามประสงค์ได้นี่เป็นใจความโดยย่อที่เราได้ศึกษาได้เคยสวดมนต์ภาวนามาเราจึงต้องยอมกายถวายชีวิตคือร่างกายพร้อมทั้งจิตใจนี้แด่พระรัตนตรัยเพื่อที่เราจะได้อาศัยเป็นที่นำตนออกจากทุกข์ทั้งปวงได้ในกิจกรรมส่วนหนึ่งของชาวพุทธก็คือการฟังธรรมะประจำการประจำเวลาโดยเฉพาะอย่างที่สมาคมเทิดทูนพระรัตนตรัยได้จัดเป็นประจำนั้นถือว่าเป็นการอื้ออำนวยให้เกิดบุญกุศลที่แท้จริงแก่ชาวพุทธทั้งหลายเพราะบุญต่างๆที่เราได้ศึกษามานั้นเมื่อกล่าวตามพระไตรปิฎกก็มีเพียง3ประการคือทานามัยบุญสำเร็จโดยการให้ทานศีลามัยบุญสำเร็จโดยการรักษาศีลภาวนามัยบุญสำเร็จโดยการเจริญเมตตาภาวนาก็มีเพียงแค่นี้ต่อมาพระตถาคตอาจารย์จึงได้เพิ่มบุญเข้ามาอีก7ประการที่ว่าอัปจายนามัยเวยาวัจมัยปฏิทานามัยปตานุโมทนามัยธรรมเทศนามัยธรรมัสวนามัยทิฏฐุชุกรรมรวมมาเป็น10ประการทั้งหมดนี่คือเป็นปุญญกิริยาวัตถุคือเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือเป็นหลักของการทำบุญของชาวพุทธทั้งหลายแต่ข้อหนึ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือทิฏฐุชุกรรมบุญข้อนี้สงเคราะห์เข้าในทานศีลภาวนาทั้งหมดเนื่องจากว่าคนเรานั้นถ้ามีความเห็นตรงถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนแล้วก็สามารถที่จะให้ทานรักษาศีลและก็ปฏิบัติธรรมได้แต่การที่จะทำความให้ตรงให้ถูกต้องนั้นต้องอาศัยการฟังการศึกษาการปฏิบัติประกอบด้วยเราถึงจะต้องปฏิบัติได้ถูกต้องตามคำสอนของทางพระพุทธศาสนาเช่นอย่างเราจะรู้ว่าสีขาวกับสีดำต่างกันอย่างไรแล้วก็ต้องนำมาเทียบเคียงกันดูก็เห็นความแตกต่างระหว่างสีดำกับสีขาวเป็นต้นได้เช่นเดียวกันเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงในเรื่องของธรรมะเอาไว้มากมายเช่นทรงแสดงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่สวยไม่งามแต่ว่าในสายตาหรือความรู้ของชาวเราทั้งหลายก็มักจะมองในลักษณะตรงกันข้ามว่าทุกอย่างเที่ยงทุกอย่างเป็นสุขทุกอย่างเป็นตัวตนและทุกอย่างสวยงามก็เป็นการฝืนต่อความรู้สึกหรือต่อความเป็นจริงอันเป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อเราได้มีโอกาสได้ฟังได้ปฏิบัติศึกษาเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็จะสามารถรู้ความจริงนั้นอันเกิดมาจากทิฏฐุชุกรรมคือการทำความให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือการฟังนี่เองการฟังธรรมะจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้เกิดการปฏิบัติพร้อมกันในลักษณะของศีลสมาธิปัญญาอีกด้วย
เราเคยศึกษามาว่าเวลาที่เราจะให้ทานเวลาที่จะเราฟังธรรมะเรามักจะมีการสมาทานศีลหรือการให้ทานบางครั้งเราก็ให้บริจาคในตอนเช้าหรือตอนเวลาไหนก็ตามแต่ข้อสำคัญนั้นก็เพื่อรวมให้เป็นกำลังอันหนึ่งก็คือเป็นเรียกว่าเป็นธรรมะสามัคคีให้เกิดมีพลังที่จะต่อสู้กันกับกิเลสทั้งหลายในโอกาสเดียวกันได้เช่นอย่างที่เรานั่งฟังพระธรรมเทศนาในขณะนี้เราตั้งใจว่าฉันจะไม่ลุกขึ้นเดินหนีไปที่อื่นจนกว่าจะฟังธรรมให้จบลงไปนี่คือกายมีศีลขณะที่เรานั่งฟังพระธรรมเทศนาเราไม่พูดคุยพูดแข่งกับเสียงพระเทศเราระงับเอาไว้ได้ไม่มีวิตกวิจารในการที่จะพูดก็เรียกว่าวาจามีศีลเมื่อมีความตั้งใจเป็นเจตนาก็ถือว่าเรามีตัวเจตนาคือความจงใจนั่นแหละเป็นตัวศีลเช่นเดียวกันขณะที่เรานั่งฟังพระธรรมเทศนาจิตใจเป็นสมาธิเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไม่กระสับกระส่ายพุ่งซ่านไปข้างนอกก็ถือว่าเรามีสมาธิในขณะที่เราฟังเทศเมื่อเรามีสมาธิในการฟังพระธรรมเทศนามีความตั้งใจก็จะเกิดปัญญาคือความรู้เท่าที่เราสามารถจะรู้ได้ในคำที่ว่าสุดสูสังละพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาปัญญาคือความรู้ก็เกิดขึ้นมาเท่าที่สติปัญญาความทรงจำเราจะรู้ได้นี่คือเป็นการสร้างบุญกุศลที่มีความสำคัญให้ครบถ้วนในลักษณะศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาก็เช่นเดียวกันเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีพละกำลังใจในการต่อสู้กับกิเลสที่มีส่วนสำคัญอยู่3ประการที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะคืออะไรบางท่านบอกว่าอันความโลภอยากได้ไม่สิ้นสุดจะหาจุดจบได้ที่ไหนหนอได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีพอมีแต่ข้อไม่จบพบทุกวันอันความโกรธก็ร้ายนักพระทักว่าเป็นที่มาแห่งทุกข์ไม่สุขสันต์ยิ่งโกรธมากก็ยิ่งทุกข์ทุกคืนวันชั่วหน้าขันมนุษย์เราชอบเผาตนอันความหลงเพลินดีคือมีรักหลงยศศักดิ์หลงติดอิทธิพลถ้ายิ่งหลงก็ยิ่งไหลใจกังวลหลงอะไรไม่ยิ่งล้นกลโลกีจงตัดโลภด้วยทานการสละตัดโกรธถ้าเอาเมตตาเป็นราศีตัดโมหะใช้ปัญญาเป็นบารมีพระคาถานี้ดีแท้จริงแน่เอ่ยนี่คือพระคาถาต่อสู้หรือทำลายโลภะโทสะโมหะอันเป็นกิเลสตัวการสำคัญให้เราทำกรรมออกมาในทางภายนอกในทางกายในทางวาจารวมไปถึงทางใจด้วยเมื่อเราได้มีโอกาสให้ทานก็เพื่อเป็นการบรรเทาตัวโลภะเป็นการกำจัดมัจฉริยะเมื่อเรามีการรักษาศีลไม่เกลียดชังศีลก็ถือว่าเราได้มีโอกาสทำลายกำจัดโทสะไปเมื่อเราได้มีโอกาสสร้างสติปัญญาส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางปัญญาให้มีความรู้ความฉลาดขึ้นก็เป็นการบรรเทาหรือกำจัดโมหะให้เบาบางลงไปก็ความว่าการที่เราได้มีโอกาสได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาฟังพระธรรมเทศนานั้นก็เพื่อให้เกิดพลังอยู่ในใจเพื่อจะต่อสู้กับโลภะโทสะโมหะซึ่งได้หลั่งไหลเข้ามาสู่ใจของเราได้มีโอกาสมากขึ้นดังนั้นจึงขอให้เราได้เข้าใจว่าธรรมะคือความเป็นหนึ่งเราจะต้องต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายในลักษณะของความเป็นหนึ่งไม่ใช่ว่าจะต่อสู้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็หากำลังจะต่อสู้กับกิเลสย่อมไม่ได้การฟังธรรมะให้เกิดประโยชน์จะต้องให้เกิดปัญญาหรือญาณคือความรู้ความสว่างขึ้นมาตามธรรมดาของเรานั้นเราก็คงทราบแล้วว่าถ้าหากมันมีความมืดการที่เราจะใช้ตาในภายนอกในการดูสิ่งต่างๆก็เป็นเรื่องลำบากแม้แต่ใจของเราเองก็ตามถ้าหากเราไม่มีการเพิ่มแสงสว่างทางด้านปัญญาเข้าไป
ให้เกิดปัญญาจักษุสว่างสวยมากขึ้นเราก็คงจะต้องยอมเป็นทาสของกิเลส อยู่ร่ำไปจึงต้องอาศัยการสร้างปัญญาขึ้นมาให้ด้วยการที่เราจะด้วยการปฏิบัติด้วยการศึกษาด้วยการฟังนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญมีพระเถระรูปหนึ่งท่านบอกว่าถ้าตัวเดียวมามองเห็นพอลางๆถ้าสองตัวมายิ่งมองไม่เห็นเลยมืดทั้งแปดด้านถ้าไม่มีตัวมานั่นยิ่งเห็นชัดเจนประจักษ์ชัดเป็นปริศนาปัญหาธรรมของพระเถระผู้ใหญ่ก็ขยายความว่าตัวเดียวมาก็คือตาเดียวมัวคนไหนเกิดมามีความฉลาดในการหาอยู่หากินในทางโลกตั้งเนื้อตั้งตัวได้แต่เป็นคนไม่มีศาสนาเป็นคนไม่รู้จักเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมชื่อว่าเป็นคนมีตาเดียวไม่สมบูรณ์สองตัวมาก็คือสองตามัวหมายถึงว่าถ้าคนเราเกิดมาตาโลกก็เสียตาธรรมก็ใช้การอะไรไม่ได้ประเภทตโมตมะปรายโนมืดมาแล้วก็มืดไปเราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปบางคนเกิดมาเป็นคนยากจนหาเช้ากินค่ำมีหนำซ้ำก็ยังต้องไปลักเล็กขโมยน้อยคนอื่นเขาอีกโอกาสที่จะได้นำตนเข้าสู่แสงสว่างด้วยการทำคุณงามความดีให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นไม่มีเลยอย่างนี้เรียกว่าสองตัวมาก็คือสองตามัวไม่มีตัวมากลับมองเห็นชัดหมายถึงว่าไม่มีตัวมาก็คือไม่มีตามัวก็ได้แก่คนที่มีตาสว่างสวยทั้งสองข้างในทางโลกก็สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นหลักฐานมั่นคงดำรงตนอยู่ในความสะดวกสบายตามสมควรแก่ตภาพขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งศาสนาถือว่าการที่จะต้องมีความสุขเพียงกายนั้นใจไม่สุขใช้ไม่ได้ก็อาศัยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาเป็นการสร้างสติปัญญาให้แก่ตนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนตัวเดียวเรียกว่าประเภทที่ไม่มีตัวมาก็คือไม่มีตามัวทั้งสองข้างนั่นเองเป็นสิ่งที่ดีการฟังพระธรรมเทศนาอย่างที่สองควรจะต้องเกิดศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสมากขึ้นคือพร้อมที่จะละชั่วทำดีได้มากขึ้นอย่างที่สามเกิดสังเวชสลดใจสังเวชในลักษณะที่ว่าเรานั้นแม้จะมีโอกาสเกิดมาในตระกูลที่มีเงินมีทองเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จในทางโลกแต่ว่าการปฏิบัติเพื่อความดีทางจิตใจนั้นยังมีน้อยเมื่อเราได้มาศึกษาปฏิบัติมาเรียนรู้ตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็มาสังเวชใจว่าบัดนี้เราอายุมากแล้วแก่แล้วการที่จะสร้างสมคุณงามความดีบารมีนั้นยังน้อยอยู่แล้วก็ให้รีบสร้างเข้าไม่ประมาทมัวเมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการฟังพระธรรมเทศนาได้ประโยชน์มากขึ้นการฟังพระธรรมเทศนาในแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นย่อมแตกต่างกันอุบายธรรมะแต่ละท่านที่นำมาแสดงก็แตกต่างกันผู้ฟังทั้งหลายที่มารับฟังก็มีอัธยาศัยพื้นฐานแตกต่างกันวันนี้ใครที่จะนำธรรมะหมวดหนึ่งขึ้นมาแสดงเพื่อที่จะให้เกิดความไม่ประมาทเกิดศรัทธาในการทำความดีมากขึ้นความจริงนั้นแม้จะเป็นธรรมะที่เคยได้ประโยชน์ได้ผลพลานิสงส์แก่คนในยุคก่อนๆคือในยุคครั้งพุทธกาลแต่เมื่อเรามาปรับประยุกต์ให้เป็นธรรมะในปัจจุบันเพื่อเป็นการตักเตือนตนสอนตนนำตนไปสู่การปฏิบัติที่ดีก็ย่อมได้ประโยชน์ไม่แพ้กันเรียกว่าไม่แตกต่างกันธรรมะหมวดนี้เรียกว่าธรรมุตเทศคือหัวข้อธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยยกขึ้นแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลายในครั้งพุทธกาลที่ผ่านมาหลายพันปีมาแล้วขอเล่านิดหนึ่งว่าภิกษุพระเถระผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวกับธรรมะหมวดนี้ท่านชื่อว่าพระรัตตปาลเถระ
เป็นลูกของเศรษฐีผู้มีเงินมีทองมากเมื่อเห็นความเป็นอยู่ในทางคารวาสวิสัยมีโทษมากจะทำบาปมากขึ้นเห็นว่าทรัพย์สมบัตินั้นเป็นเพียงวัตถุภายนอกกายที่แต่ละคนนั้นได้หาขึ้นมามีขึ้นมาได้เพราะการได้รับมรดกตกทอดจากบรรพชนและที่ได้มีความขยันหมั่นเพียรได้มาด้วยเรี่ยวแรงสติปัญญาของตนก็เป็นเพียงสมบัติที่ได้อาศัยอยู่ในโลกนี้เท่านั้นจึงได้ขอลาบิดามารดาอุปสมบทต่อมาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขันกลับมาเยี่ยมบ้านของตนเองเพื่อโปรดโยมมารดาบิดาก็ปรากฏว่าได้ใช้ประโยชน์ในการแสดงธรรมะโปรดญาติโยมได้ผลมากขึ้นแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เดินทางมาสู่บ้านเกิดของตนเองจะไม่กล่าวถึงเรื่องส่วนที่เกี่ยวกับบิดามารดาแต่จะกล่าวถึงตอนที่ท่านไปพักอยู่ที่สวนหลวงของท่านพระเจ้าโกรพยะพระเจ้าโกรพยะผู้ครองแคว้นทุนละโกฏิตานิคมนี้ได้ทราบว่าภิกษุหนุ่มซึ่งเป็นคนพื้นเพหมู่บ้านนี้ได้เข้ามาอยู่พักอยู่ที่สวนหลวงจึงได้ไปสนทนาโดยกล่าวในลักษณะเป็นปัญหาว่าผู้ที่จะออกบวชปฏิบัติธรรมนั้นมีความเสื่อมอยู่4อย่างเกิดขึ้นแก่ท่านผู้นั้นนั่นก็คือเป็นคนแก่มีโรคมากขาดญาติขาดทรัพย์แต่พระคุณท่านน่ะยังหนุ่มแน่นมีฟันขาวราวกับไข่มุกราวกับไข่มุกมีผมยังดำสนิทร่างกายยังแข็งแรงญาติพี่น้องก็มากมายบิดามารดาก็เป็นคนมีเงินมีทองออกบวช ด้วยเห็นประโยชน์อย่างไรท่านพระทัปปาระเถระซึ่งท่านได้ยกเรื่องของธรรมุเทศ4ประการขึ้นมาแสดงว่าการที่ท่านออกบวชนั้นไม่ใช่เพราะเหตุความเสื่อม4อย่างแน่นอนแต่เพราะเห็นความไม่กีรังยั่งยืนของชีวิตของสังขารเป็นต้นจึงออกบวชจึงได้ยกเป็นภาษาบาลีขึ้นมาแสดงตามที่ได้อัญเชิญมาในตอนต้นเป็นลำดับไปว่าอุปนิยติโลโกอัตถุโวโลกคือหมู่สัตว์อัญชราต้อนเข้าไปอยู่ไม่ยั่งยืนนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองอาตาโนโลโกอนาพิสโรโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ต่อต้านได้ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนข้อที่สามอัสโกโลโกสัพพังปหายะคมนิยังโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปข้อที่สี่อูโนโลโกอติโตตันหาทาโสโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาในความหมายของข้อแรกที่ว่าอุปนิยติโลโกอัตถุโวโลกคือหมู่สัตว์อัญชราต้อนเข้าไปอยู่ไม่ยั่งยืนคำว่าโลกในที่นี้โดยตรงก็คือสังขารของเราเองเช่นอย่างที่นั่งอยู่ในขณะนี้เวลาเกิดขึ้นมาเราจะต้องถูกความแก่ต้อนเข้าไปอยู่ทุกวันไม่มีคำว่าหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวท่านจึงแบ่งความชราเอาไว้สองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าปฏิชนชราชราที่ปกปิดคือเมื่อเราเริ่มปฏิสนธิในครรภ์ของแม่แล้วในวินาทีใดก็เริ่มแก่มาเรื่อยๆแก่มาเรื่อยๆเช่นอย่างที่เราเห็นคนท้องแก่ก็คือเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์นั้นเจริญเติบโตมาแต่ภาษาทั้งโลกเราว่าเจริญเติบโตภาษาธรรมก็คือความแก่นั่นเองแต่ความแก่อย่างนี้เป็นความแก่ที่ปกปิดสายตาของสามัญชนทั่วไปถ้าบัณฑิตชนผู้ที่มีความรู้ความฉลาดก็จะมองเห็นว่านั่นแหละก็คือความแก่ที่ปกปิดก็คือปกปิดสายตาของคนทั่วไปของโลกทั่วไปชาวโลกทั่วไปมองไปว่าคนแก่ก็คือคนที่มีผมงอกแล้ว

ก็คือที่แก่เห็นเป็นธรรมดาอยู่ทั่วไปเช่นอย่างคนแก่ที่เราเห็นมีผมงอกมีฟันที่หักมีหนังที่เหี่ยวย่นยานมีตาฝ้าฟางเป็นต้นความแก่นี้เป็นอย่างนี้เขาเรียกเป็นเทวทูตคือเป็นเครื่องเตือนจะให้คนที่มีปัญญาได้รู้สึกสำนึกว่าเรานั้นถูกความแก่ต้อนเข้าไปอยู่เรื่อยเมื่อต้อนเข้าไปหนักๆเขาก็ไม่มีอะไรที่จะมั่นคงถาวรเหมือนกับต้นไม้ที่มันเกิดมานานแล้วก็แก่สุดท้ายก็จะต้องหักพังโค่นลงสู่ห้วยหนองคลองบึงฉะนั้นในข้อนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเอาไว้ในพระธรรมบทภาคที่5ที่ว่ายะถาดันเดนโกปาโลกาโวปาเชติโกจรังเอวังชราจะมัจจุจะอายุงปาเชนติปานินังคนเลี้ยงวัวยอมต้อนฝูงวัวไปสู่ที่ให้กินโดยไม้พลองฉันใดความแก่และความตายยอมต้อนอายุของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้นคือหมายความว่าวันเดือนปีที่ผ่านไปก็ไม่ได้ผ่านไปเปล่าๆย่อมเอาอายุเอาชีวิตเอาความหนุ่มของเราไปเรื่อยไม่ใช่ผ่านไปเฉพาะวันเดือนปีมีพระบาลีบทหนึ่งว่ากาโลคัชติภูตานิสภาเนวสัตนาการคือเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเองนั่นหมายความว่าเวลาวันเดือนปีที่ผ่านไปนี่ความแก่ก็ย่อมจะฉุดคร่าออกตัวเราเนี่ยไปอยู่ทุกขณะเราจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมาจากเล็กๆมาเป็น3ปี4ปี5ปี8ปี10ปีมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเป็นวัยกลางคนแล้วก็มาแก่ชราอย่างเปิดเผยการพิจารณาอย่างนี้ย่อมให้รู้สึกความเป็นจริงว่าเรานั้นอยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปและก็ถือเป็นความแก่เมื่อความแก่มาถึงแล้วความมั่นคงของสังขารร่างกายย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยคือมันจะไม่คงทนต่อไปอีกได้นานเมื่อรู้สึกอย่างนี้ก็จะต้องรีบทำคุณงามความดีให้ทันกับการเวลาคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้เรามีสติก็จะพยายามทำคุณงามความให้เหมาะสมกับวัยของตนเองพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้ปรากฏเป็นแนวทางปฏิบัติว่าตั้งแต่เกิดถึงอายุ25ปีนี่เป็นปฐมวัยเป็นการเสื่อมหรือเป็นการชราในวัยแรกอยู่ในช่วงที่จะต้องศึกษาเรียนหาวิชาความรู้ให้มากเลยจาก25ปีขึ้นไปจนถึง50ปีนี่เป็นช่วงมัชฌิมวัยเป็นการเสื่อมเป็นการแก่ไปในท่ามกลางจะต้องเร่งสร้างฐานะให้มั่นคงโดยอาศัยความรู้ที่ได้ศึกษาให้เกิดประโยชน์หาทรัพย์สมบัติไว้ให้มากเพื่อที่จะเป็นทุนในการที่จะให้เกิดความสุขความเจริญของตนและครอบครัวต่อไปเลยจาก50ปีขึ้นไปถึงตายถึงอายุไขนั่นจะต้องเร่งสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้มากเพราะเราเป็นเหมือนต้นไม้ใกล้ฝั่งอาตมาได้เขียนเอาไว้ว่าปลายชีวิตคนเราคือเฒ่าแก่สังขารแย่โทรมสุดใกล้จุดหมายหูก็อื้อมือก็สั่นตามันลายจะพลิกกายไหมสุขทุกข์ก็มานั่นเขาเตือนไว้ว่าอย่าประมาทมัจจุราชสนใจฝันใฝ่หาไม่นานนักจากดินสิ้นชีวาต้องนำพารีบทำสร้างกรรมดีคนที่มีความรู้สึกสำนึกในเรื่องอย่างนี้จึงไม่ปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปเพราะเวลาความแก่ความชรามาถึงแล้วจะไหว้พระก็ไหว้ลำบากจะเดินไปไหนก็ลำบากจะมานั่งฟังพระธรรมเทศนานานก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ลำบากเมื่อความแก่มาถึงจะพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ท่านบอกว่าคนแก่ไม่ดีอยู่สองอย่างคือกินกับนอนนอกนี้ไม่มีอะไรดีท่านพูดเอาไว้เป็นปริศนาให้คิดว่ามีกินกับนอนเมื่อเรายังไม่แก่จนกระทั่งถึงจะไปไหนไม่ได้ก็จงพยายามอย่าชะล่าใจให้พยายามใช้ร่างกายที่ยังไม่แก่เกินการนี้ทำคุณงามความดีด้วยกายพูดดีด้วยวาจาคิดดีด้วยใจเถิดจะเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นข้อ2

อาตาโนโลโกอนาพิสโลโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครเป็นผู้ต่อต้านได้ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนขอให้สำนึกอยู่ตรงที่ว่าคำว่าโลกที่ได้หมายถึงสังขารเรานี่เองชีวิตจิตใจของเรานี่เองคือโลกในความหมายนี้เวลาความแก่มาถึงเข้าใครจะต้านทานไว้ให้เป็นหนุ่มตามเดิมไม่ได้เวลาความเจ็บมาถึงเข้าจะห้ามก็ไม่ได้แม้แต่ความตายจะมาถึงเข้าก็ไม่มีใครต้านทานห้ามเอาไว้ได้ข้อนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยทรงแสดงโปรดหญิงที่มีทุกข์มากที่สุดในครั้งพุทธกาลท่านหนึ่งคือนางปตาจารานางปตาจารานี่เป็นลูกสาวเศรษฐีไปได้เสียกับชายหนุ่มผู้ที่เป็นคนรับใช้มีลูกด้วยกันสองคนต้องการจะกลับไปขอขมาบิดามารดาซึ่งตนได้ละเมิดโอวาทคำสอนตามประสาหญิงที่ใจแตกครั้นเดินทางที่จะไปเยี่ยมบ้านพ่อบ้านแม่มีลูกคนหนึ่งก็พอเดินได้อีกคนหนึ่งก็คลอดใหม่เกิดฝนตกหนักสามีไปตัดเอากิ่งไม้เพื่อมาปกคลุมร่างไม่ให้เกิดความหนาวเหน็บจนเกินไปก็ถูกงูกัดตายรุ่งเช้าขึ้นมามือหนึ่งอุ้มลูกมือหนึ่งจูงลูกเพื่อจะข้ามฝั่งแม่น้ำอจิรวดีแต่ปรากฏว่าฝนตกทั้งคืนน้ำเต็มเจิ่งนองไปหมดไม่อาจที่จะข้ามพร้อมกันทั้งสามคนได้จึงเอาลูกชายคนเล็กข้ามไปก่อนเอาไปวางไว้ที่หาดทรายครั้นกลับมาจะมารับลูกคนโตเหี่ยวก็มาเฉี่ยวลูกเอาคนเล็กไปนางก็ปรบมือร้องไล่ให้เหี่ยวนั้นไม่ให้คาบเอาลูกไปกินลูกคนโตนึกว่าแม่เรียกก็กระโดดลงน้ำตายตามกระแสน้ำนางก็หมดที่พึ่งลูกชายก็ตายทั้งสองคนเดินขึ้นมาอย่างหมดอะไรตายอยากครั้นเดินทางจะเข้าไปที่เมืองสาวัตถีเป็นเมืองบิดามารดาได้เจอชายแก่คนหนึ่งเดินทางสวนทางมาถามว่าท่านเศรษฐีสองผัวเมียและลูกยังอยู่หรือเปล่าได้ทราบว่าเมื่อคืนนี้เกิดลมพายุกระหน่ำพัดปราสาทพังทลายลงมาเศรษฐีอันหมายถึงพ่อกับแม่รวมทั้งพี่ชายตายในที่ปราสาทหลังเดียวกันแล้วก็ถูกนำมาเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันด้วยนางเกิดเป็นบ้าเสียจริตบ่นเพ้อรำพันอยู่ว่าสามีเราถูกงูกัดตายลูกชายคนหนึ่งตกน้ำตายลูกชายคนหนึ่งถูกเหี่ยวเฉียวไปบิดามารดาพี่ชายถูกลมพายุพัดกระหน่ำแล้วก็ตายถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันผ้านุ่งที่เคยนุ่งก็ปล่อยปละละทิ้งเป็นหญิงบ้าบ่นเพ้อคร่ำครวญไปตามประสาคนบ้านานเท่าไหร่ก็ไม่มีใครกำหนดได้วันหนึ่งเธอไปยืนแอบอยู่ที่รั้ววัดพระเชตวันได้ยินพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเจื้อยเจ้าไปข้างนอกนางก็เงี่ยหูฟังบอกว่าเสียงนี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนจะเป็นเสียงเทวดาเสียงพรหมก็ไม่ใช่จะเป็นเสียงพูดผีปีศาจก็ยังไม่เชิงเสียงนี้มันเกิดความเพลาะจับจิตจับใจยิ่งนักก็เดินตามเสียงเข้าไปทั้งที่ไม่ได้นุ่งผ้าเลยประชาชนที่กำลังนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่จำนวนมากภายในธรรมสภาเมื่อเห็นผู้หญิงที่ไม่ได้นุ่งผ้าไม่ได้ห่มผ้าเดินโทงโทงเข้าไปก็พากันเอาไล่ว่าอีหญิงบ้าอีคนบ้าออกไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าปล่อยให้เธอเข้ามาเถอะเธอกำลังมีทุกข์เมื่อนางเข้าไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจงได้สติเถิดน้องหญิงนางก็เกิดมีสติสัมปชัญญะกลับคืนมานั่งยองๆลงมีอุบาสกโยนผ้าสองผืนไปให้
นุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งร้องให้ระรำระรักคร่ำครวญว่าสามีถูกงูกัดตายลูกชายคนหนึ่งถูกน้ำพัดเอาไปลูกชายคนหนึ่งถูกเหี่ยวเฉียวไปบิดามารดาพี่ชายตายบนเชิงตะกอนถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันพระเจ้าข้าโปรดเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสในลักษณะให้เตือนจิตเตือนใจอย่างน่าฟังว่าณสันติปุตตาตานายะณมาตานะปิพันธวาอันตะเกนาธิปันนัสสะนัตถิยาติสุตานาตาปตาจาระเอ๋ยบุตรธิดาบิดามารดาญาติมิตรพวกพ้องไม่มีไว้เพื่อต้านทานได้เลยมนุษย์เราเมื่อถูกความตายเข้ามาถึงทับแล้วความต้านทานไม่มีในหมู่ญาติทั้งหลายเมื่อเธอทราบชนิดจงพยายามตั้งจิตตั้งใจให้ดีพึงชำระสินให้หมดจดเพื่อที่จะมุ่งไปสู่พระนิพพานให้ได้เมื่อนางได้รับฟังพระธรรมเทศนาบทนี้ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาได้ขอบรรพชาบวชสมบทเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าปตาจาราภิกษุณีครั้นวันหนึ่งนางได้เดินจงกรมจะกลับขึ้นบนกระท่อมเล็กๆเมื่อหยุดยืนเอาน้ำล้างเท้าตักขันหนึ่งเทลงไปน้ำก็หายไปในดินอย่างรวดเร็วเป็นดินทรายที่ดูดน้ำได้อย่างรวดเร็วพอตักขันที่สองล้างลงไปก็ไหลไปไกลอีกนิดนึงพอตักขันที่สามล้างลงไปเทลงไปที่หลังเท้าก็ไหลไปไกลอีกกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อสอนตนสอนจิตสอนใจตัวเองว่าก็คงไม่แตกต่างจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราบางคนมีอายุสั้นมีอายุน้อยเหมือนกับลูกของเรานั้นเกิดมาเพียงปีหนึ่งสองปีก็ต้องตายไปเหมือนขันน้ำขันที่หนึ่งหายไปอย่างรวดเร็วภายในดินนี้พี่ชายพี่แล้วก็สามีของเราก็ตายในช่วงมัชชิมวัยก็เหมือนกับขันน้ำขันที่สองที่มันไหลไปไกลอีกนิดหนึ่งส่วนบิดามารดาของเรานั้นเป็นบุคคลผู้อยู่ในปัจฉิมวัยชราก็คงไม่แตกต่างจากน้ำขันที่สามที่เทแล้วก็หายไปช้ากว่าสองขันแรกนำมาเป็นเครื่องสอนตนเตือนตนจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเน้นหนักเรื่องของการสอนตนเองอย่างที่บอกว่าอัตนาโจรยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนจงโจทย์ตนด้วยตนปฏิมังเสตมัตนาจงพยายามพิจารณาตนด้วยตนเพราะเรานั้นถ้าหากว่าสอนตนได้เอาชนะตนได้พระองค์ทรงยกย่องว่าเป็นการชนะอย่างประเสริฐถ้าหากให้ใครคนอื่นมาสอนมาเตือนตนบางทีก็ไม่ชอบใจไม่พอใจหาว่าดูถูกดูหมิ่นได้ตัวอย่างนี้นางก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเดี๋ยวแรกก็ถึงกับจะเสียคนอาจจะเกือบจะถึงตายก็ได้แต่ได้อาศัยบารมีที่ได้เคยสร้างสมมานานหลายกับหลายกันพร้อมกับได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำวิธีการปฏิบัติโดยในชั้นต้นก็สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรต่อต้านได้เวลาความแก่มาถึงจะใช้เงินทองใช้อะไรต่อต้านก็ไม่ได้ซื้อไว้ก็ไม่ได้เวลาความเจ็บมาถึงบางทีอาจจะใช้เงินทองในการรักษาเยียวยาก็ได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่เมื่อถึงคราวตายแล้วก็ไม่มีอะไรเยียวยาได้แม้แต่ความตายมาถึงเราทุกคนก็จะไม่สามารถที่จะเอาเงินทองที่มีอยู่เอาลูกเอาหลานเอาบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีวาสนาบารมีมากไม่ช่วยเหลือต้านทานไว้ก็ไม่ได้อนาพิสโรไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนเมื่อคนเราไม่อาจจะต่อต้านได้อย่างนี้ความแก่ความเจ็บมาความตายเข้ามาถึงแล้ว
ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่

ที่เคยเป็นก็จะไม่ได้เป็นอีกต่อไปเราเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าในโลกนี้มีใครที่ยืนหยัดอยู่ค้ำฟ้าได้ตลอดไปแต่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามทีก็ต้องสุดท้ายก็ต้องลงสู่สถานที่อันเป็นที่เดียวกันก็คือความตายเนื่องจากโลกคือสังขารของเรานี้ยืมเขามาเป็นของยืมเขามายืมมาจากใครยืมมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสุดท้ายเมื่อกายแตกดับไปต้องคืนให้สภาพเดิมก็คือดินน้ำไฟลมตามเดิมคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามทีเถอะในปัจจุบันแต่สักวันต้องกลายเป็นดินน้ำไฟลมตามเดิมนี่คือข้อที่สองข้อที่สามอัสโกโลโกสัพพังปหายะคมริยังโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปคนเราเกิดมานี่เรามีความเป็นเจ้าของอยู่หลายอย่างในความรู้สึกอย่างความเป็นเจ้าของของร่างกายความเป็นเจ้าของก็คือเป็นสามีเป็นภริยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้าของเลือกสวนไร่นาเงินทองมากมายความเป็นเจ้าของนี่มีด้วยกันทุกคนแต่จะมีน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีอยู่ที่กรรมคือการกระทำด้วยความเป็นเจ้าของนี่ก็คือความยึดติดอย่างหนึ่งที่เป็นกิเลสที่ค่อนข้างจะเอาออกจากใจของเราได้ยากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเป็นตัวเราว่าเป็นของของเรานั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่ามีใครมาแตะต้องตัวเราบ้างในทางที่ไม่ดีก็เกิดอาการแสดงความยึดมั่นถือมั่นอย่างออกหน้าออกตามีใครมาตำหนิลูกเราเมียเราสามีเรามีใครที่จะมายึดบ้านยึดช่องของเราเราก็แสดงการตอบโต้อย่างสุดเวียงสุดชีวิตแสดงว่าเราเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นนี่ก็คือเป็นธรรมดาของโลกที่เป็นอยู่อย่างนี้จนกระทั่งคนบางคนเนี่ยมีความตระหนี่เหนียวแน่นคล้ายก็จะมีความรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของอยู่ตลอดไปจึงเกิดความตระหนี่หวงแหนอย่างหนักจนกระทั่งบริจาคอะไรก็ไม่ได้ตัวอย่างนี้เคยมีมาในครั้งพุทธกาลเช่นอย่างอนันทเศรษฐีสอนให้ลูกเมียให้หาอย่างเดียวไม่ต้องใช้เสียดายที่จะต้องจ่ายไปสูญสิ้นไปใครจะมาขอสิ่งใดก็ไม่ได้สุดท้ายแกตายจากลูกจากเมียไปเอาทรัพย์สมบัติไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆไม่ได้บอกกล่าวให้ใครทราบด้วยผลกรรมที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรเลยก็ไปเกิดเป็นลูกของคนจันทานที่เมืองสาวัตถีเมืองเกิดนั่นเองคันไปเกิดในคันของมารดาก็ปรากฏว่าสามีภรรยาซึ่งเป็นพ่อแม่ของเธอนั้นแต่ก่อนไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อคนกาลกิณีคนที่ไม่มีบุญเกิดขึ้นก็ทำให้พ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันต้องอย่าร้างขาดจากกันผู้เป็นแม่อุตส่าห์ถนอมครรภ์มากระทั่งครบ9เดือน10เดือนก็คลอดมาเป็นคนวิกลวิการพิการดูไม่ได้เหมือนกับปีศาจเกือกฝุ่นหน้าตาไม่ใช่เหมือนกับคนเพราะไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรเลยเวลาคลอดมาแล้ววันไหนทนางอุ้มลูกไปขอทานจะมีคนรังเกียจไม่มีใครที่จะเมตตาสงสารวันนั้นต้องอดทั้งวันถ้าวันไหนนางเอาลูกเอาขังไว้ในบ้านออกเดินตระเวนหาขอทานก็ได้อาหารมาพอเลี้ยงลูกอยู่มากระทั่ง 3-4 ปีจะเดินเติบโตมาแล้วก็บอกลูกว่าแม่อาจจะทนทุกข์ทรมานต่อไปอีกนี่กะลามะพร้าวใบนี้ให้เจ้าไปเดินขอตามโรงทานต่างๆเถอะในเมืองสาวัตถีนี่มีมากก็ปล่อยทิ้งลูกคนนี้ไปหาขอกินตามโรงทานต่างๆภายในเมืองสาวัตถีวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะคือตามหลังบิณฑบาตรูปหนึ่งไปเจอเด็กคนนี้อยู่ที่บ้านเก่าของเขาเอง

เด็กคนนี้ไปเจอคฤหาสน์ที่ตนเคยเป็นเจ้าของอยู่ตั้งแต่ครั้งเป็นเศรษฐีจำได้และระลึกชาติได้ก็วิ่งเข้าไปในบ้านถูกคนเขาโยนออกมานอกกำแพงร้องไห้แล้วก็เอากะลามะพร้าวตีดินร้องไห้ว่าบ้านของกูลูกของกูเมียของกูทรัพย์ของกูพระสัมมาพุทธเจ้าก็ตรัสบอกภิกษุนั้นว่าเห็นไหมเห็นพระเจ้าค่ะนี่แหละคืออนันทเศรษฐีเมื่อ 4-5 ปีล่วงแล้วจะให้เชื่อได้อย่างไรพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าสั่งให้เรียกมูลสิริซึ่งเป็นลูกชายออกมาตรัสถามว่ามูลสิริท่านรู้จักเด็กคนนี้ไหมไม่รู้จักพระเจ้าค่ะนี่แหละคือพ่อเจ้าเมื่อ4-5 ปีที่ล่วงแล้วมูลสิริก็ไม่เชื่อพระรองจึงได้ตรัสว่าอานันทเศรษฐีแกก็เงยหน้าขึ้นพระพุทธเจ้ารู้จักชื่อเราได้อย่างไรเมื่อตอนก่อนที่เจ้าจะตายนั้นเอาทรัพย์ไปฝังไว้ที่ไหนบ้างไปบอกลูกเดี๋ยวนี้แกก็วิ่งเข้าไปหลังไปที่บ้านไปชี้ตรงบันไดบ้างแล้วก็ให้คนขุดลงไปก็ได้เงินทองขึ้นมาไปชี้ที่บริเวณใกล้ๆเล้าบ้างก็ได้เงินทองขึ้นมามากมายไปชี้ตรงใกล้ๆกับฝั่งแม่น้ำบ้างก็ได้เงินขึ้นมามากมายจึงต้องยอมเชื่อพระพุทธองค์ว่าเด็กคนนี้ก็คืออนันทเศรษฐีเป็นบิดาของตนเมื่อ 4-5 ปีดวงแล้วพระองค์จึงได้ทรงเทียบเคียงด้วยพระธรรมเทศนาเป็นภาษาบาลีว่าปุตตามัตถิธนมัตถิอิติบาโลวิหัญญติอัตตาหิอัตโนนัตติกุโตปุตตากุโตทนังคนพาลคนโง่ย่อมเดือดร้อนบ่นเผออยู่ว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราตัวตนของตนก็ไม่มีบุตรทรัพย์จักมีแต่ที่ไหนนี่ก็คือคำเตือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในเรื่องของการที่คนเรานั้นมักจะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราเป็นอยู่อย่างนี้นักปราชญ์บางแห่งท่านบอกว่าอย่าทำตัวเหมือนกับนกเขานกเขานี่ภาษาบาลีว่าไมหกะไมหกะแปลว่านกเขานกเขานี่ไปจับต้นไม้ต้นไหนจะบอกว่าของกูของกูของกูก็คือห่วงอยู่อย่างนั้นไม่อยากจะให้ใครเข้าไปแตะต้องต้นไม้ที่ตนอาศัยอยู่ไม่ได้กินไม่ได้ทำอะไรมีแต่ร้องห่วงอยู่อย่างนั้นเป็นการกันท่าไม่ให้สัตว์ตัวอื่นเข้าไปอยู่ในต้นไม้ที่ตนอาศัยอยู่แต่ว่านกที่ฉลาดเขาไม่ได้ร้องเขาไม่ได้พูดอะไรมาแล้วก็มากินผลไม้อิ่มแล้วก็จากไปไม่ต้องกังวลกับเสียงร้องกันท่าของนกเขาว่าของกูของกูของกูเหมือนคนบางกลุ่มเกิดมาในโลกนี้แหละมีความสำคัญมั่นหมายว่าของกูของเราลูกกูเมียกูบ้านของกูสมบัติของกูอะไรทุกอย่างเป็นของกูทั้งหมดก็คือความยึดมั่นถือมั่นพระองค์ทรงแสดงว่านั่นไม่ใช่สมบัติที่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้บ้านเรือนภูเขาเป็นที่ดินเป็นบ้านเรือนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่หรือที่มีอยู่เดิมก็ตามแต่เป็นของอยู่ประจำโลกเราไปสู่โลกหน้าไปได้เราอาศัยชั่วขณะเดียวเท่านั้นถ้าเรายังมาสำคัญมั่นหมายว่าจะต้องเอาไปสู่โลกหน้าได้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องพระองค์จึงทรงแสดงว่าอัสโกโลโกสัพพังปหายะคมนิยังโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนี่คือเป็นบทที่3บทที่4ที่ว่าอุโนโลโกอติโตตัณหาทาโสโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาในที่นี้ก็หมายถึงตัวเราทุกคนนั่นแหละที่เป็นนักปฏิบัติธรรมมีอะไรบ้างที่มันมีความพร่องอยู่เราสังเกตตัวของเราเองก็ได้เราคิดว่าเรามีบ้านแล้วหนึ่งพอแล้วแต่ครั้งอยู่ต่อมาก็อยากได้2 หลัง 3 หลังเรามีเงินล้านหนึ่งพอแล้วพอได้มัน1 ล้านไม่พออยากจะได้2 ล้าน 3 ล้านแม้แต่ลูกเมียก็เถอะบางคนบอกว่ามีเมียคนเดียวพอแล้วอยู่ต่อมาอยากได้เมีย2 คน 3 คน
นี่คือความไม่พอของมนุษย์มันจะมีการกระซิบกระซาบให้เราเกิดความฮึกเหิมอยากได้สิ่งที่ยังไม่มีหรือมีแล้วอยากให้มันมากๆขึ้นไปอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เวลาที่เราหลับนอนก็ยังฝันไปเรื่องต่างๆไปเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลามันหยุดนิ่งไม่ได้มันจะไหลวนอยู่ในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาจึงมีพระบาลีบาทพระคาถาหนึ่งบทหนึ่งว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีเพราะมันจะไหลเจิ่งนองท่วมหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาน้ำในที่ต่างๆมันมีโอกาสจะแห้งขอดลงไปได้แม้ตั้งแต่ทะเลก็ตามมีโอกาสจะแห้งขอดได้แต่ว่าตัวกิเลสตัณหาอยู่ในใจของเรานั้นมันไม่รู้จักที่จะหมดจะเหือดแห้งไปมันจะพยายามกวนใจเราอยู่เสมอให้เกิดความชื้นความอยากความต้องการไม่มีการที่จะหยุดเว้นไปได้เมื่อเป็นดังนี้จึงต้องเป็นทาสของตัณหาคือยอมใช้ทุกสิ่งทุกอย่างยอมรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตัณหาสั่งการพวกเราที่เป็นชาวพุทธได้สวดบนไหว้พระอยู่เสมอว่าพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทธัสสาหัสสมิทาสีวะเรานี่เป็นทาสเป็นผู้รับใช้ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและพระสงฆ์ยอมเชื่อฟังในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมพระสงฆ์เราประกาศตนอยู่อย่างนี้แต่ความเกลียดนั้นก็ยังเผลอเลอไปยอมเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยไปเราสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าว่าเรานั้นได้ปฏิบัติตนตามที่ได้ประกาศต่อพระรัตนตรัยว่าเราเป็นทาสเป็นผู้รับใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีความตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากน้อยเพียงใดการนับถือพระไตรอาจจะเป็นการประกาศด้วยปากเพียงความเคยชินท่านก็เป็นได้จึงมีคำกล่าวสอนกันว่าอย่าให้ทองคำเนี่ยไปบังพระพุทธอย่าให้สงฆ์สมไปบังพระอริยสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นเวลาที่เราไหว้พระพุทธนั้นถ้าเราไปไหว้ตรงที่เราเห็นทองคำเหลืองอร่ามว่าสวยงามโดยที่ไม่รำลึกนึกถึงพระพุทธคุณก็คงเป็นไปในลักษณะการเชื่อถือที่ไม่ถูกต้องถ้าหากเราไหว้พระธรรมเราไหว้แค่ที่หนังสือที่ตำราคัมภีร์โดยไม่ลงมือปฏิบัติก็เชื่อว่าไม่เข้าถึงพระธรรมบางครั้งบางคราวนี่ถ้าหากลูกหลานเราไม่ได้บวชในศาสนาเราก็ไม่อยากเข้าวัดบางทีเรานับถือครูบาอาจารย์เป็นเพียงกลุ่มเป็นเพียงบุคคลที่เราศรัทธาเกลียดคนอื่นชังคนอื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่การเข้าถึงพระตรัยก็ยังไม่ถูกต้องอยู่นั่นเองด้วยเหตุนี้การที่เราได้มีโอกาสสมาทานประกาศตนต่อพระตรัยอย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้รับใช้เป็นทาสของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะต้องมีการปฏิบัติที่ตรงถูกต้องตามเป็นจริงตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือธรรมุเทศ4ประการที่ได้ยกขึ้นมาแสดงในวันนี้ก็หวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะปรับเป็นแนวทางปฏิบัติได้ตามสมควรก็คือคำสอนนี้มีแม้จะมีมาในครั้งพุทธกาลก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ปรับปรุงให้เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันนี้ได้อย่างดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องไปคำนึงว่าเราแก่แล้วถึงจะเข้าวัดเราหมดภาระธุระแล้วถึงจะเข้าวัดถึงจะปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นมีการปฏิบัติทั้งในระดับชีวิตประจำวันมีทั้งในระดับเพื่อที่จะชำระล้างกิเลสให้ออกไปจากใจของเราก็คือโลภะโทสะโมหะให้เบาบางไปเรื่อยๆไม่ได้หมายถึงว่าเวลาที่หมดธุระต่างๆแล้วถึงจะเข้าวัดอย่างเดียว

0: ถ้าเรารอโอกาสนั้นคงจะยากเพราะบางทีชีวิตเราก็ไม่แน่นอนจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเราจึงไม่ควรประมาทอาตมาได้คติธรรมสอนใจในเดือนที่แล้วมาเป็นคำย่อๆที่ควรจะรับฟังว่าเมื่อมีสุขลืมถนัดไม่เข้าวัดเสียเวลาดื่มเหล้าเมากามาแสวงหาตลอดปีมีทุกข์หน้าเศร้าส้อยใจละห้อยคอยเป็นผีเข้าวัดกันทั้งทีต้องให้มีคนหามไปหลายคนบอกว่าปีนี้อย่าเพิ่งเข้าวัดเถอะอย่าเพิ่งไปฟังธรรมแต่ตายก่อนก็มีหลายคนปฏิญญาณตนว่าเมื่อสิ้นเกษียณราชการแล้วถึงจะเข้าบวชปฏิบัติธรรมแต่ไปไม่ถึงครึ่งปีตายแล้วก็มีแสดงเห็นว่าชีวิตร้อนไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเป็นเครื่องประกันเลยว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างเราท่านทั้งหลายยังมีความสุขสบายดีอยู่ก็เอาแน่นอนอะไรไม่ได้เพราะชีวิตนั้นเป็นอนิมิตธรรมไม่มีเครื่องบ่งบอกว่าจะอยู่ได้นานเพียงใด2เดือน3เดือน100ปีไปถึงหรือไม่ไม่มีใครทราบได้จึงมีคำกล่าวกันว่าเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำมวยดับศูนย์นี่คือคำเตือนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในโอกาสสุดท้ายนี้เทศนาประโยสาเนนวสารการเป็นที่สิ้นสุดยุติลงแห่งพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งบุญกุศลคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้มาร่วมกันสมาทานศีลปฏิบัติธรรมเจริญเมตตาภาวนาสดับรับฟังพระธรรมเทศนานี้ขอสิ่งพิเศษสรรสารพันพิพัฒพรจงมาสโมสรอุปถัมภ์อำนวยชัยมวลหมู่อมิตรหมายก็ละลายละเลิกไปทุกโศกเดือดโรคภัยยะพิบัติบ่บีทาหวังใดผีไม่ผิดจงสำฤทธิ์ประจักษ์ตาถวยเทพพระเทวาภิบาลนิรันดรประสิทธิพรสวัสดีเจริญศรีเจริญชนเจริญสุขเจริญผลเจริญพันเสมอสมัยนิราศทุกนิราศโศกนิราศโรคนิราศภัยประสงค์สันกุศลใดจงสมประสงค์จงทุกประการรับประทานแสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมาร
2: ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
3: สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM
2: 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569วันนี้ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะอยู่กับคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนนะคะผ่านวิทยุคลื่น FM 100.5 และผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ได้นะคะนอกจากนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยกันมาได้อีก1ช่องทางค่ะก็คือ LINE นะคะแอดไซน์ MCOT News ค่ะเราทั้งสองคนนำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและเดลินิวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะ
9: ครับผมอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งนะครับไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกจากหนังสือพิมพ์เดลินิวกันก่อนเลยครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเนเน่ครอบครัวเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวรพระบรมราชโองการนะครับให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยหรือว่าเนเน่โรยัลเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตครับผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเข้าเฝ้านะครับก็พาดหัวนะครับบอกว่าโปรดเกล้าเนเน่ครอบครัวเฝ้า2ล้นเกล้าชื่นชมคว้าแชมป์ AGT ครับ
8: ในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพข่าวของนายกรัฐมนตรีไทยและติมอร์เลสเตค่ะอธิบายภาพว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะร่วมพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศต้อนรับนายไกรราลาชานานากุสเมาค่ะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะสำหรับพาดหัวใหญ่ของมติชนในเช้าวันนี้ค่ะรัฐมนตรีภูมิใจไทยเย้ยฝ่ายค้านมั่นใจแจงได้ยติบันเทิงทิปไตยพระดอนสุภจีพิพัฒน์ไม่วันตีกันห้ามซักฟอกคนนอกปกรณ์ปัดนั่งร้านให้ สีน้ำเงินณัฐพงษ์ลั่นมีใบเสร็จเช็คบินย้ำขอถลก5วัน

0: การตัดโควต้าพรรคกล้าทำค่ะ
1: ท่วมลามหนักครับเศรษฐกิจชะงักวินาศแสนล้านจี้รัฐบาลคลอดสินเชื่อฟื้นฟูเชิญสิ่งของพระราชทานปทุมธานีปภ.ออมสินโอนไวเยียวยา29ล้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเป็นถุงยางชีพไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครับ
0: ค่ะในมติชนมีภาพข่าวของทุเรียนยืนต้นตายนะคะกว่า 20,000 ไร่ค่ะโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีสำรวจความเสียหายของศูนย์ทุเรียนของสวนทุเรียนนะคะที่ถูกน้ำท่วมสูงนาน 6-8 วันทำให้ได้รับความเสียหายกว่า 20,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่9อำเภอในจังหวัดจันทบุรีเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 4,000 รายค่ะสำหรับพาดหัวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอนุทินจี้โอนทันทีไม่ต้องรอน้ำแห้งเร่งจ่ายเงินเยียวยาสั่งระดมกู้ปราจีน8ริ้วห่วงขยะล้นให้บิ๊กคลีนนิ่งกทม.ลั่นทำร่มเกล้าให้สะอาดใน3วันปภ.เผยทั่วประเทศยังจม22จังหวัดเตือนรับฝนถล่มถึง13ตุลาค่ะ
1: ครับก็มีภาพนะครับเป็นสภาพน้ำท่วมขังสูงบริเวณหมู่บ้านและชุมชนเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะมีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลงไปบ้างแล้วแต่ว่าปริมาณน้ำยังคงมหาศาลอยู่ในพื้นที่ก็ท่วมพื้นที่ชั้นหนึ่งของบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นภาพปรากฏในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์เช้านี้ครับ
0: ค่ะสำหรับมติชนนะคะมีภาพการแถลงข่าวของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะแถลงภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานที่ในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะซึ่งจะจัดในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพค่ะยืนยันความพร้อม 100% ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะพาดหัวที่เกี่ยวข้องนะคะ 1.5 หมื่นคนร่วมเวที IMF เงินสะพัด 2.2 พันล้านบาทไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศเอกนิติชี้โอกาสดึงลงทุนรัฐบาลลุยค่ายเหยียบแผ่นดินททลุ้นกินเจบุ่มท่องเที่ยวค่ะ
1: เถงยันซักฟอกบันเทิงทิปไตยครับอนุทินลั่นไร้มวยล้มโกงสอบรัฐบาลทำเต็มที่ปปง.ยึดอายัดทรัพย์เพิ่มพ่วงคดีเฉินจื้อฟอเร็กอนุทินไม่เชื่อมวยล้มต้มคนดูหลังปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นไม่ทันไม่มีใครกดดันได้ครับ
0: ค่ะในมติชนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะอนุทินมั่นใจคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่เป็นมวยล้มหลัง3ผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวยันแจงฝ่ายค้านได้มท.4ป้องคนเอี่ยวนับหมื่นต้องใช้เวลาเท้งย้ำคนตั้งคำถามปปช.ตำรวจขยายผลคดีปลัดอ่อนต่อค่ะ
1: ครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายของหน้าหนึ่ง Daily News ครับสยบไพรีจับ4เครือข่ายยาบ้า11ล้านไอซ์ 1.8 ตันบิกรานสั่งบช.ปส.ลุยบิกรานสำราญนวลมาครับผบ.ตร.แถลงผลงานใหญ่ของตำรวจนะครับบช.ปส.ร่วมกับตำรวจน้ำเปิดปฏิบัติการสยบไพรีมัชชานุปราบสมุทรครับโชว์ผลงานใหญ่ทลายแหล่งพักยา4คดีรวดเลยครับ
0: ค่ะในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพข่าวของผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพค่ะนาวาเนเทมนาวีไพเลนะคะนักกฎหมายและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายอินเดียทมินอดีตข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2026จากคณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ได้รับการยกย่องจากบทบาทการส่งเสริมสันติภาพและกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวโดยรางวัลมอบกันที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ค่ะ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมหน้าหนึ่งนะครับเช้านี้ทั้ง Daily News และก็มติชนนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมกันนะครับก็ตอนนี้สร้างความเสียหายทางด้านของเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับไปดูในภาพรวมกันก่อนนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีกระทรวงกล ลาโหมนายเอกนัทพร้อมพา

0: รัฐมนตรีพลังงานนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ก็เข้าประชุมกันอย่างพร้อมหน้าเลยนะครับโดยนายกก็พูดถึงสถานการณ์การระบายน้ำโดยรวมบอกว่าดีขึ้นที่หนักๆคือจุดเดิมในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครครับที่เราเร่งระดมกำลังไปช่วยสนับสนุนนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามคำขอส่วนต่างจังหวัดก็มีจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเราก็เร่งที่จะไประบายน้ำออกพอถามนะครับว่าที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราเนี่ยสามารถเร่งระบายน้ำทันก่อนที่จะมีฝนระลอกใหม่เข้ามาเติมหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่านั่นคือความตั้งใจที่จะทำคือการระบายน้ำนะใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่เรามีความพร้อมเต็มที่แต่พื้นที่รับน้ำเราเนี่ยต้องระบายน้ำออกไปในช่วงที่น้ำทะเลลดลงหรือว่าน้ำทะเลไม่หนุนนะครับมันก็มีเรื่องเวลาในการระบายของมันอยู่ส่วนความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาที่ประชาชนจะได้รับวันนี้เข้ากระเป๋าประชาชนแล้วหรือยังท่านนายกบอกว่าเริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ประมาณ 11,000 ครัวเรือนแล้วนอกจากนี้นายกยังพูดถึงการขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือในทุกด้านเปรียบเหมือนสิ่งที่ตนได้พูดไว้ตลอดทุกวันถึงแม้ว่าปริมาณน้ำฝนณขณะนี้เนี่ยวันที่9ตุลาคมที่พูดเมื่อวานนี้นะครับถือว่ายังต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้แต่ก็ประมาทไม่ได้เลยเมื่อต้นสัปดาห์เราคาดว่าช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมจะมีฝนปริมาณมากในช่วงนี้เราก็ประมาทไม่ได้ยังคงต้องเตรียมรับมือโดยเฉพาะในช่วง3เดือนหลังก็คือตุลาคมถึงธันวาคมช่วงนี้เนี่ยมีน้ำมากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เผยนะครับว่าตอนนี้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมใน22จังหวัดก็คือพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองกรุงเทพมหานครรวมแล้ว109อำเภอนะครับมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยกว่า3ล้านคนนะครับตอนนี้ปภ.ก็กำลังเร่งระดมกำลังพลเครื่องจักรลงระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะตามมติคณะรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้เนี่ยได้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า29ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน7จังหวัดนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตค่ะรวมทั้งสิ้น 3,021 ครัวเรือนครัวเรือนละ 5,000 บาทเนี่ยในพื้นที่3จังหวัดนะคะก็มีกรุงเทพมหานครอ่างทองสุพรรณบุรีรวมทั้งสิ้น462ครัวเรือนนะคะนอกจากนี้ก็ได้จ่ายเงินช่วยครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่เสียชีวิตนะคะจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทนะคะประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอนสกลนครอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายค่ะทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะคะหากว่ายังไม่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเนี่ยขอให้ติดต่อธนาคารนะคะธนาคารใดก็ได้เพื่อดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยไม่ขัดข้องนะคะขณะนี้ได้โอนเงินเยียวยาสำหรับ 35,000 ครัวเรือนไปแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะนายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้พูดถึงแผนการปฏิบัติการฟื้นฟูนะคะ ในการจัดเก็บขยะของชุมชนเคหะร่มเกล้าค่ะว่ามีการแบ่งโซนความรับผิดชอบออกเป็น4โซนหลักนะคะโดยโซนแรกเนี่ยก็รับผิดชอบโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเคลียร์ไปได้จำนวนมากแล้วนะคะส่วนโซนที่2เนี่ย ควบคุมด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะโซนที่3เป็นกรุงเทพมหานครและกองทัพนะคะเป็นเจ้าภาพในการดูแลโซนที่3ส่วนโซนที่4เป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการเคลียร์พื้นที่ค่ะตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็เคลียร์ไปได้มากแล้วแต่โซนที่แต่ละโซนนะคะก็จะมีหัวหน้า ในการดูแลและก็ทำงานอย่างชัดเจนค่ะสำหรับด้านการจัดสรรกำลังพลและก็อุปกรณ์เครื่องจักรนะคะสำนักสิ่งแวดล้อมจะคอยสนับสนุนบุคลากร420คนค่ะสำหรับเขตลาดกระบังนะคะก็ส่งคนมาสนับสนุน200คนพร้อมกับพื้นที่บัดดี้ก็เข้ามาร่วมกันในการดูแลด้วยนะคะได้แก่เขตบางแคเขตธนบุรีบางขุนเทียนพระนครนะคะก็เข้ามาเสริมทัพอีกเขตละ100คนค่ะในการจัดกำลังตามโซนต่างๆนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันนะคะในการจัดเก็บขยะส่วนในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์เนี่ยทางปภ.ก็ได้จัดชุดปฏิบัติการ3ชุดแต่ละชุดก็ประกอบด้วยรถคีบขยะ1คันรถบรรทุก6ล้ออีก23คันนะคะสำหรับในพื้นที่ที่เป็นซอยย่อยก็จะมีเครื่องจักรหนักที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยจะใช้กำลังคนในกับรถลากเนี่ยหรือว่ารถซาเล้งเนี่ยนะคะเข้าไปลำเลียงขยะออกมาเพื่อที่จะนำไปจัดเก็บหรือว่าจัดทิ้งให้ถูกต้องต่อไปขณะที่ถนนสายหลักก็จะมีกองขยะจำนวนแบบใหญ่ๆอยู่เนี่ยนะคะ11กองซึ่งนายชัดชาติก็บอกว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรับผิดชอบแล้วก็เร่งเคลียร์ทั้งหมดเป้าหมายก็คือพยายามเคลียร์ทั้งหมดให้ได้ภายใน3วันในพื้นที่เคหะร่มเกล้าค่ะ
0: ครับผมนะฮะมาดูประกาศเตือนของสธนช.กันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยยังมีพื้นที่เฝ้าระวังในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมก็ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงในภาคใต้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับไปจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยมีการประกาศพยากรณ์ฉบับถัดไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะออกมาช่วงตีห้านี่แหละนะครับก็ให้มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นะครับโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือทางจังหวัดระนองนะครับอำเภอสุขสำราญสุราษฎร์ธานีอำเภอชาฉางนครศรีธรรมราชอำเภอนพิตามและอำเภอชะอวดครับจังหวัดพัทลุงอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดปัตตานีได้แก่อำเภอเมืองปัตตานีทุ่งยางแดงมายอกระเพาะสายบุรีและยะรังส่วนจังหวัดยะลานะครับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและลำน้ำสาขานราธิวาสให้เฝ้าระวังแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำโกลกรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่วนพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเนี่ยมีแม่น้ำปัตตานีในจังหวัดปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานราธิวาสรวมถึงแม่น้ำโกลกในจังหวัดนราธิวาสด้วยทางสนช.สธนช.นะครับเขากำชับหน่วยงานให้ติดตามพื้นที่ที่มีฝนสะสมเกิน90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงแล้วก็มีการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็เตรียมเครื่องจักรในการอพยพนะฮะหรือว่าแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าด้วยนะครับ
1: ค่ะเอามาดูความเสียหายกันบ้างนะคะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยสวนทุเรียนเสียหายกว่า 20,000 ไร่นะคะในพื้นที่9อำเภอค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรีนะคะแม้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ยังส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรเนี่ยพื้นที่สวนทุเรียนเนี่ยยืนต้นตายนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 4,000 รายพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 20,000 ไร่ครอบคลุม9อำเภอค่ะได้แก่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามอำเภอเขาคิจกูดอำเภอมะขามอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอขลุงอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวค่ะโดยในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวเนี่ยได้รับความเสียหายหนักที่สุดนะคะหลังน้ำป่าหลากเข้าท่วมขังประมาณ 6-8 วันโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบล3พี่น้องซึ่งสวนทุเรียนเนี่ยถูกท่วมสูงประมาณ 4-5 เมตรส่งผลให้รากเน่าแล้วก็ต้นไม้เนี่ยทยอยยืนต้นตายขณะที่อำเภอท่าใหม่สวนทุเรียนแล้วก็สวนสละเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบเสียหายน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรท่วมขังนานกว่า5วันค่ะรวมถึงสวนทุเรียนอายุประมาณ5ปีที่กำลังจะออกผลผลิตในช่วงปีหน้าเนี่ยนะคะก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสวนทุเรียนที่รอดจากน้ำท่วมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 1-2 ปีส่วนต้นที่ยืนต้นตายเนี่ยต้องปลูกใหม่อาจจะต้องใช้เวลา 5-6 ปีจึงจะให้ผลผลิตได้นะคะส่งผลให้มีความเสี่ยง ที่จะกระทบต่อปริมาณการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยไปยังประเทศจีนในช่วงฤดูกาลหน้าสำหรับด้านของความช่วยเหลือนะคะเกษตรกรเกษตรจังหวัดจันทบุรีค่ะได้แจ้งให้แจ้งหลักเกณฑ์การเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินปี2569

0: 19ได้แก่กรณีทุเรียนยืนต้นตายเสียหายสิ้นเชิงนะคะช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาททุเรียนที่ชะงักการเจริญเติบโตช่วยเหลือไร่ละ 3,400 บาทและพื้นที่ที่มีโคลนหรือว่าซากวัสดุถมหน้าดินนะคะก็จะมีการช่วยเหลือค่าขุดลอกการขนย้ายไร่ละ 16,000 บาทค่ะทั้งนี้เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพร้อมยื่นแบบกส.01ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเสียหายก่อนจะเสนออนุมัติจ่ายเงินผ่านธนาคารธ.ก.ส.นะคะนอกจากนี้ยังต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจกจ่ายปูนโดโลไมซ์นะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพดินในการและก็จะมีการหารือกับสถาบันการเงินเพื่อพิจารณาการพักหนี้ช่วยเหลือบรรเทากับความเดือดร้อนของชาวสวนในระยะต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับไปดูเรื่องของการระบายน้ำที่ค้างทุ่งทางภาคตะวันออกนะครับตอนนี้มีกว่า 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็คาดว่าจะใช้เวลาในการระบายประมาณ30วันขณะที่การไฟฟ้านครหลวงออกมาชี้แจงนะครับเรื่องของบิลค่าไฟที่ตอนนี้สูงผิดปกติมาจากการคำนวณเฉลี่ยย้อนหลังของผู้ใช้ไฟฟ้ากว่า 27,000 รายครับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีมวลน้ำค้างทุ่งที่ยังระบายไม่หมดประมาณ 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่การระบายน้ำออกทางแม่น้ำบางปะกงก็ทำได้จำกัดนะครับเพราะว่าช่วงบางช่วงก็เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติบอกว่าถ้าหากการระบายน้ำผ่านแม่น้ำบางปะกงเพียงทางเดียวจะทำได้ดีในช่วงที่น้ำทะเลลงแต่ว่าในเดือนตุลาคมครับมีช่วงที่น้ำลงจำกัดทำให้การระบายน้ำตามธรรมชาติค่อนข้างที่จะล่าช้าส่วนแนวทางที่เสนอก็คือการผันน้ำผ่านคลองชัยยานุชิตคลองสำโรงนะครับเพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยและก็บริเวณคลองชายทะเลซึ่งมีสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับที่มีกำลังสูบประมาณ65ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่อย่างไรก็ตามเส้นทางดังกล่าวนะครับยังมีข้อจำกัดทางด้านของกายภาพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสทนชบอกว่าอุปสรรคสำคัญก็คือบริเวณคลองหลังเต่านะครับตรงนี้มีเนินใต้น้ำบริเวณรอยต่อกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านได้ช้าจึงต้องใช้เครื่องสูบน้ำช่วยผลักดันน้ำข้ามแนวกีดขวางไปยังสถานีสูบน้ำปลายทางครับสทนช.เขาก็ประเมินว่าการระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอาจจะใช้เวลาประมาณ30วันเลยโดยจังหวัดนครนายกอาจจะลงเร็วกว่านะครับเนื่องจากสภาพพื้นที่เนี่ยลาดชันส่วนปราจีนบุรีระดับน้ำจะค่อยๆลดลงและพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะใช้เวลาอีก10ถึง20วันเลยครับกว่าน้ำจะลงด้านนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องประสานความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและฉะเชิงเทราเพื่อผลักดันน้ำลงทะเลทั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยาและเส้นทางระบายน้ำแนวดิ่งทั้งนี้ระยะเวลาที่น้ำจะลดลงขึ้นนะหรือว่ามันขึ้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่จะตกลงมาเพิ่มด้วยนะครับและการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประชาชนในพื้นที่ที่น้ำท่วมยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือว่า MEA ก็ชี้แจงผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยตอนนี้มีบ้านบางบ้านนะครับได้รับบินค่าไฟโอโหมาถึงเนี่ยสูงผิดปกติเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่เพื่อจดหน่วยมิเตอร์ได
0: ้
1: ระบบจึงคำนวณค่าไฟค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะฮะทำให้ยอดเรียกเก็บเนี่ยมันไม่ตรงกับการใช้ไฟฟ้าจริงในช่วงที่น้ำท่วมเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวระงับบินด้วยวิธีการเฉลี่ยหน่วยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 27,000 รายที่ได้รับบินจากการคำนวณเฉลี่ยย้อนหลังเนี่ยตอนนี้ยังไม่ต้องจ่ายค่าไฟตอนนี้เก็บไว้ก่อนนะครับการไฟฟ้านครหลวงจะไปตรวจสอบแล้วก็จดหน่วยมิเตอร์ใหม่หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้สินค้าก็ราคาอาจจะแพงหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะต้องเลือกซื้อสินค้ากันตรงนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้านะคะจะเริ่มวันที่12ตุลาคมนี้ค่ะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย

0: สำคัญต่ออัตราเงินเฟ้อในภาพรวมนะคะโดยคาดการว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของปี2569จะอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ถึง 2.2 ค่ะโดยมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ2นะคะอย่างไรก็ตามนะคะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางด้านราคาสินค้ารายได้และกำลังซื้อของครัวเรือนเพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงและเสนอแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งช่วงนี้วันนี้ก็เข้าวันแรกของการกินเจแล้วใช่ไหมคะคุณภูเบศสถานการณ์ผักเนี่ยก็คือผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าบรรยากาศสู่ช่วงเทศกาลกินเจซึ่งเริ่มวันแรกวันนี้นะครับก็พบว่าราคาผักสดหลายชนิดเนี่ยนะคะปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะคะน้ากวางตุ้งที่ราคาปรับพุ่งขึ้นเกือบ2เท่าค่ะจากปกติราคากิโลกรัมละ 3-40 บาทเป็นราคากิโลกรัมละ 7-80 บาทนะคะส่วนผักบุ้งจีนมะระก็ปรับขึ้นเช่นเดียวกันเป็นกิโลกรัมละ 70-80 บาทส่วนโหระพาสูงถึงกำจากเดิมเนี่ยก็คือเพียงกำละ5บาทเท่านั้นตอนนี้ไปกำละ20บาทแล้วนะคะคุณภูเบศซึ่งบรรยากาศที่ตลาดภาษีสูงนะคะเทศบาลเมืองชัยนาทก็พบว่าราคาผักหลายชนิดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10-15 บาทเนื่องจากผลผลิตแล้วก็แหล่งปลูกผักในพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมประกอบกับมีความต้องการผักเพิ่มในช่วงเทศกาลกินเจค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางพ่อค้าในตลาดผักก็บอกว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอีกนะคะในช่วงเทศกาลกินเจช่วงนี้ก็คือช่วง10วันนี้อาจจะมีราคาผักที่ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ที่เป็นผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยก็ต้องยอมรับสถานการณ์ไปแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อาจจะมีการใช้เมนูอื่นๆเช่นเรื่องของเต้าหู้มานะคะเต้าหู้นี่ยังไม่ได้ยินนะว่าราคาเต้าหู้เพิ่มขึ้นสำหรับใครที่รับประทานอาหารเจแต่ก็ส่วนประกอบหลักก็เป็นผักใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้เนี่ยกรมการค้าภายในเขาก็บอกว่าราคาวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการนะครับลดลงเล็กน้อยนะครับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยปีนี้ก็บางตากว่าปีก่อนครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าที่ชุมชนเล่งป่วยเอี้ยนะครับเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพนะครับบอกว่าจากการติดตามราคาวัตถุดิบอาหารเจเฉลี่ยทั่วประเทศพบว่าหลายรายการปรับลดลงนะ
0: โอ้ดีค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมขนาดเล็กจากกิโลกรัมละ335บาทเหลือ290บาทนะครับเห็ดหอมขนาดใหญ่จาก450บาทเหลือ425บาทดอกไม้จีนนะครับจาก375บาทเหลือ360บาทน่ากินอันนั้นนะ
0: ดอกไม้จีนเหรอ
1: แกงจีเอ้ยแกงจืด
0: แกงจืด
1: ใส่ดอกไม้จีนน่ะคุณผู้ฟังไปกินไหมแบบนี้
0: เช้านี้ถ้าเจออะไรร้อนๆอุ่นๆมันน่าจะดีมาก
1: โปรตีนเกษตรจาก165เหลือ160บาทแปะกล้วยนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ร้อนๆเนาะ95บาทเหลือ92บาท50สตางค์นะครับส่วนซอสแล้วก็เครื่องปรุงรสส่วนใหญ่ตอนนี้ราคายังทรงตัวครับอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้บางตาลงเล็กน้อยครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วกรมการค้าภายในก็เลยมีการประสานห้างค้าปลีกจัดโปรโมชั่นนะครับดึงราคาซอสเครื่องปรุงรสรวมถึงสินค้าจำเป็นนะครับในขณะที่พ่อค้าแม่ค้าย่านเยาวราชก็พร้อมให้ความร่วมมือดูแลราคาอาหารเจปรุงสำเร็จด้วยการปรับเมนูและก็ราคาจำหน่ายอาหารเจให้เหมาะสมนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ส่วนราคาผักก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและก็น้ำท่วมทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลงราคาสูงขึ้นล่าสุดเนี่ยราคาขายส่งในตลาดกลางช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็เริ่มปรับตัวลดลงแล้วนะแม้ว่าผักบางรายการจะขยับขึ้นเล็กน้อยในวันแรกของเทศกาลกินเจจากความต้องการวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าภาพรวมราคากลับเข้ามาอยู่ในระดับปกติก็คาดว่าจะทยอยคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหมูเนื้อแดงนะครับในช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 132-133 บาทส่วนการดูแลปริมาณไข่ไก่กรมการค้าภายในก็ประสานกับกรมปศุสัตว์นะครับขอความร่วมมือยืดระยะเวลาในการเลี้ยงแม่ไก่ยืนกรงออกไปอีก 3-5 สัปดาห์ก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการนำเข้าไข่ไก่เนี่ยนะฮะสู่ระบบวันละประมาณ2ล้านฟองแล้วก็มีการประสานผู้ส่งออกให้ชะลอหรือว่าปรับลดการส่งออกตามความเหมาะสมเพื่อรักษาปริมาณไข่ไก่เอาไว้สำหรับบริโภคภายในประเทศครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวด แถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3

0: ในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับช่วงนี้ขอแวะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะครับทาง Facebook Live นะครับอำเภอสิชนคว้าแชมป์งานบุญศาสตร์เดือน10นครศรีประกวดนางสาวเมืองนครสาวสวยเมืองนครศรีนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาส่วนคืนนี้มีประกวดเทพบุตรเมืองนครศรีนะครับเสียดายผมไปไม่ทันแล้วเนาะ
3: รับบุกต่อไม่ถูกเลย
2: คุณอรันนะครับบอกว่าประชุมเวอร์แบงค์กลัวจะเป็นแบบหมู่บ้านโปเต็มกินคืออะไรเรื่องราวของหมู่บ้านสมมติฉากบางหน้าอ๋อนะครับคุณเปิ้ลนะครับงานของกระทรวงพาณิชย์คือการควบคุมราคาสินค้านะครับคุณสมพงศ์คุณชุมชนนะครับอรุณสวัสดิ์กินเจกันไหมคะไม่ครับ
3: น่าจะยังนะคะช่วงนี้
2: ไม่ได้กินเจแต่กินอาหารเจครับ
3: อันนั้นก็เช่นเดียวกัน
2: บางมื้อแต่แบบ
3: เพราะว่าวัตถุดิบอะที่เหลือจากการสต็อกน้ำท่วมที่ฉันยังเหลือเยอะมาก
2: ไม่ได้กินเจจริงจังครับแต่ว่ามันมีอาหารเจที่น่ากินอยู่นะครับ
3: อาหารเจที่เราชื่นชอบใช่ไหม
2: ใช่ใช่นะอย่างพวกขาเห็ดอะไรพวกนี้หรือว่าแบบเป็น
3: ต้มจับชายอ่ะดิฉันชอบ
2: จับชายผมไม่ชอบเลยไม่เอาเลย คุณสัชิมานะครับอรุณสวัสดิ์ข่าวหน้าหนึ่งมานะครับคุณธนยศนะโพนทองเช้านี้24องศามีเมฆมากที่โพนทอง101นะครับคุณคนแม่กลองนะครับแจ้งปัญหาการเยียวยาลงมานะครับบอกว่าให้ลงในแอปแล้วยังจะให้เจ้าของบ้านเนี่ยไปยื่นเอกสารพร้อมกับรูปถ่ายอีกประมาณ6รูปแต่ว่าทางการบอกว่าลงแอปแล้วไม่ต้องทำอะไรรอรับตังค์ได้เลยเอ้าตกลงสรุปยังไงนะคุณอภรณ์นะครับป้าแต๋วนะฮะสวัสดีเข้ามาเช้าวันเสาร์เป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับคุณชัยยันนะครับคุณปู่พาดคุณทองทูลคุณนางงามแล้วก็คุณนะเลื่อนไปแล้วนะฮะข้อความมันเด้งไปนะคุณฟังอาจจะอ่านไม่ทันคุณพี่นกนะครับสวัสดีคุณภูเบศคุณขวัญเข้ามาทักทายฟังทุกวันครับทักบ้างไม่ทักบ้างไม่เป็นไรครับขอให้ได้ฟังเนาะนะครับคุณมุกดาสวัสดีค่ะเข้ามาครับแล้วก็คุณชุมชนนะครับบอกว่าธงฟ้าของพาณิชย์เนี่ยจะเข้ามาขายตามชุมชนไหมก็เดี๋ยวมีโครงการช่วงหลังน้ำท่วมนะ
3: ช่วงวันที่12เป็นต้นไปอันนี้เขายังไม่บอกจุดนะคะว่าเป็นจุดไหนเพราะเดิมๆเนี่ยส่วนใหญ่ธงฟ้าเนี่ยก็จะไปประจำที ่จุดเดิม
2: ๆที่เคยจัด
3: ตอนก่อนหน้านี้ที่ว่าการอำเภออะไรเงี้ยสำหรับหลายๆอำเภอทั่วประเทศนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้รถสำล้อซาเล้งอ่ะที่นายกเคยไปขับอ่ะอันนั้นก็ดีนะถ้าเข้าไปในตรอกซอกซอยได้ค่ะ
2: ครับคุณฟังบอกว่าเป็นเทพบุตรใน TikTok ข่าวนั้นหนึ่งก็พอแล้วไม่ให้ลงประกวดนะครับเดี๋ยวแพ้บอกว่าผักขึ้นลงตามลำดับนะครับแล้วก็มีกินมังสวิรัติกลัวโปรตีนไม่ถึงจริงๆมันมีโปรตีนจากพืชหลายๆชนิดอยู่ด้วยนะครับพวกเห็ดเนี่ยก็โปรตีนสูง
3: ใช่
2: นะครับ
3: อันนี้สงสัยนมโปรตีนอ่ะที่เป็นจากพืชอ่ะคนกินเจทานได้ไหม
2: ก็ได้สิมันเป็นแพนเบทไงคุณก็ต้องไปดูว่ามันมี
3: ตาเจหรือเปล่า
2: ตาเจไหมบางยี่ห้อมันอาจจะมีผสมแอบผสมมาเงี้ยอย่างอื่นมาด้วยก็ต้องไปดูว่ามันเจไหมนะครับ
3: ค่ะสำหรับในช่องทางไลน์นะคะคุณกรเพชรนะคะส่งรูปมาทักทายกันป้าติ๋วค่ะสวัสดีขวัญกับภูเบศเข้ามานะคะคุณพลากรนะคะส่งสติกเกอร์มาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณไพฑูรย์นะคะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้ที่มุกดาหารไม่มีฝนตกอากาศดีครับวันนี้23องศาอีกหรือเปล่าคะเนี่ยคุณกรค่ะสวัสดีนะคะส่งรูปมาทักทายกันในเช้าวันนี้นะคะคุณชัยนรงค์ค่ะบอกว่าที่มีนบุรีท้องฟ้าสดใสยังไม่มีฝนตกเลยครับอันนี้นะคะก็พื้นที่ห้วยขวางก็ยังไม่ตกนะแต่ว่าเมื่อวานตอนช่วงค่ำๆเนี่ยห้วยขวางตกหนักคุณอยู่ห้วยขวางไหม
2: ผมอยู่แถวนี้แหละก็หนักเหมือนกัน
3: ค่ะคุณสนิท เจนประโคนนะคะส่งรูปมาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะ
2: มีเพิ่มเติมมาคุณพัฒนพงศ์บอกว่าสะเดาเช้านี้นะครับอากาศ24องศานะครับแล้วก็คุณป๊อปปี้นะครับอรุณสวัสดิ์เข้ามาคุณทันชนกนะครับบอกว่าตอนนี้เตรียมทำกับข้าวทำบุญวันศาสตร์ไทยที่วัดอนุโมทนาด้วยนะครับอ
3: นุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
2: พูดถึงสะเดาแล้วก็อยากจะหิวข้าวแล้วเนาะ
3: สะเดาอ๋อแหมอันนี้ว่าเป็นชื่ออำเภอไหมคุณ
2: ไม่คุณผู้ฟังส่งมาเนี่ย
3: ก็บอกว่าที่สะเดาอากาศ24องศาใช่ไหม
2: แต่
3: ค
2: ุ
3: ณ
2: เป็นนึกถึงสะเดาที่เป็นของกินไง
3: สะเดาของกินนะ
2: อะไรพวกนี้
3: เอ๊ะพี่ธัญชนกเมนูสะเดาหรือเปล่าเช้าวันนี้นะคะแต่ถ้าท่านไหนนะครับปวดคอบ่าไหล่นะคะก็ขอให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะกลิ่นกาสลองก็ช่วยให้ท่านผ่อนคลายช่วยให้หลับสบายและนอกจากนี้ก็ขอให้มั่นใจนะคะว่าสุกายะเนี่ยมีมาตรฐานอย.แล้วก็ทีมผลิตที่เป็นมืออาชีพโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: ครับก็รับไปช่วยบรรเทาเบาบางให้มันทุเลาลงนะครับมีคุณอาร์มถามว่าเสียงโอ้ยเนี่ยของพี่ขวัญหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่เป็นของทีมงานนะคุณหนามนะครับทีมงานคุณหนามนะครับก็โอ้ยอยู่หลายครั้งนะฮะกว่าจะได้เสียงโอ้ยนี่มานะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับ
3: ค่ะขอไปที่เรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลกนะคะก็สำหรับการประชุม IMF หรือว่าธนาคารโลกเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะคุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจการความพร้อมของสถานที่จัดการประชุมครั้งนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็บอกว่าการประชุมก็จะจัดในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และธนาคารโลกนะคะก็ต้อนรับประเทศและก็ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกก็เปรียบเสมือนเรื่องของโอลิมปิกทางการเงินเลยค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยได้เตรียมความพร้อมสถานที่โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการต้อนรับตามแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการต้อนรับตามอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างความประทับใจและแสดงถึงศักยภาพของไทยบนเวทีโลกนะคะนายเอกนิติบอกว่าด้านการจัดสถานที่ที่ประชุมเนี่ยก็ใช้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลในห้องควบคุมเนี่ยก็จะเป็นห้อง Master Control Room นะคะและระบบการถ่ายทอดสดก็จะเป็นระบบเดียวกันกับ FIFA World Cup นะคะนอกจากนี้ก็จะมีมาตรฐานในการประชุมที่จัดทัดเทียมกับการประชุมอื่นๆก็อย่างเช่น World Economic Forum ที่เมืองดาวอสค่ะขณะที่มาตรการเรื่องของความปลอดภัยก็จะมีสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในการดูแลครอบคลุมจุดเอ็กซเรย์ทั้งหมด17จุดจุด Walk Troll อีก19จุดนะคะแล้วก็ระบบ CCTV ในโรงแรมที่พักของที่ผู้เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยทั้งหมด21แห่งก็จะมีระบบ CCTV คอยตรวจจับตลอด24ชั่วโมงคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประมาณ 15,000 คนนะคะนายเอกนิติก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยทันทีนะคะประมาณ 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทจากผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คนนะคะซึ่งจะพำนักในประเทศไทยเฉลี่ยคนแต่ละคนเนี่ยจะอยู่ในประเทศไทยประมาณ 7 ถึง 10วันและเฉลี่ยการใช้จ่ายในแต่ละวันอยู่ที่คนละประมาณ 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อคนต่อวันนะคะครอบคลุมภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารสินค้าชุมชนพร้อมจะทั้งใช้เวทีนี้ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้วยค่ะโดยนำเสนอศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและสิทธิประโยชน์ของการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยคาดหวังนะคะเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะเพื่อสร้างเครื่องยนต์ เศรษฐกิจชนิดใหม่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะภายในงานยังมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะผ่านผ้าไทยเนี่ย40ลายจาก21จังหวัด28ชุมชนนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงประติมากรรม Impact Price เกี่ยวกับเรื่องของการสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นและความยั่งยืนนะคะและอาหารรวมถึงเครื่องดื่มซึ่งเป็นสินค้า GI ของประเทศไทยรวมถึงเมนูอื่นๆที่พิเศษมากสำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ทางประเทศไทยจะจัดต้อนรับทั้ง191ประเทศค่ะ
2: ครับก็มาดูเมนูอาหารกันบ้างนะครับที่มีการเตรียมนะเตรียมเอาไว้สำหรับเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มาเยือนนะครับก็อาหารไทยและผ้าไทยด้วยนะครับโชว์อัตลักษณ์วัฒนธรรมบนเวทีการประชุม IMF และ World Bank 2026นะครับก็ทีมเชฟ 70% ของวัตถุดิบเนี่ยเขาบอกว่า 70% ของวัตถุดิบนะครับอาหารเนี่ยจะมาจากชุมชนท้องถิ่นและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนนะครับอาหารไทยที่ถูกนำเสนอในฐานะทูตวัฒนธรรมของประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026นะครับโดยทีมเชฟศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขาก็คัดสรรวัตถุดิบจากทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของภูมิภาควิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยผ่านอาหารแต่ละจานครับนายทรงพลกิติคุณวัชนะครับเชฟผู้บริหารและหัวหน้าทีมเชฟของการประชุมครั้งนี้ก็บอกว่าวัตถุดิบหลักเนี่ยมาจาก 70% นะครับที่ใช้ในงานเนี่ยจัดหาจากชุมชนท้องถิ่นและเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนอย่างเช่นข้าวที่หมุนเวียนสายพันธุ์จากแหล่งผลิตต่างๆทั้งข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดจากพัทลุงนะครับหนึ่งในเมนูที่สะท้อนความหลากหลายของวัตถุดิบไทยก็คือข้าวยำหัวใจไทยอันนี้จะเอาข้าวและก็วัตถุดิบที่ขึ้นชื่อจากทั่วประเทศมาผสมผสานเป็นเมนูที่รับประทานง่ายแต่ว่าถ่ายทอดเรื่องราวของพื้นแผ่นดินท้องทะเลและเกษตรกรไทยส่วนวัตถุดิบก็มีลักษณะเฉพาะถิ่นนะครับอย่างเช่นปลานิลจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราเอามาปรุงเป็นปลานิลฟรายเขาเรียกอะไรนะปลานิล dry aged ลนไฟ
3: โ
2: อ้นะฮะสุดยอดเลยนะฮะแล้วก็มีเสิร์ฟคู่กับซอสมิโซะจากเขาใหญ่ยกระดับวัตถุดิบที่คนไทยคุ้นเคยสู่เมนูอาหารระดับพรีเมียมพร้อมกับนำเสนอเรื่องราวของปลานิลซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปี2509เพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็จ่ายแจกให้กับประชาชนเป็นแหล่งโปรตีนที่เข้าถึงได้ในราคาย่อมเยานอกจากนี้ยังมีเมนูของว่างขนมที่นำวัตถุดิบไทยมาสร้างสรรค์นะครับอย่างเช่นแซนด์วิชไก่ย่างเบตงกับมายองเนสน้ำมันตะไคร้ทาร์ตตรากูเนื้อวากิวสกลนครนะครับทาร์ตช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชใส่ถั่วแมคคาเดเมียและก็ครีมวานิลาจากโครงการหลวงรวมถึงข้าวเหนียวมะม่วงที่นำเสนอในรูปแบบทันสมัยแต่ว่ายังคงรัดรสชาติดั้งเดิมทีมเชฟเนี่ยเขาก็จัดทำ QR code ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมนะฮ
3: ะ
2: ได้อ่านข้อมูลด้วยว่าอะไรที่กินลงไปมันมีอะไร
3: รายละเอียดอะไรบ้าง
2: มันมาจากไหนมันมีสตอรี่อยู่นะครับแล้วก็มีการจัดรถเข็นผลไม้สดตามฤดูกาลที่บ่งชี้ภูมิศาสตร์หรือว่า GI ภายในศูนย์ประชุมเศรษฐกิจด้วยเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมการขายผลไม้แบบไทยแล้วก็การสร้างรายได้โดยตรงให้กับเกษตรกรนะครับในขณะเดียวกันผ้าไทยจาก21จังหวัดด้วยนะ26ชุมชนรวม37อัตลักษณ์นะครับลายอัตลักษณ์เนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกมาจัดแสดงและก็ตกแต่งพื้นที่การประชุมรวมถึงนำมาใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียงในห้องประชุม
3: ใช่
2: บางทีมันจะมีเสียงกล้องใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เนี่ยเอามาเปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกเนี่ยได้สัมผัสกับงานหัตถกรรมและก็ภูมิปัญญาของชุมชนไทยแล้วหนึ่งในผลงานสำคัญก็คือผ้าเขียนบาติกลายมือนะครับบุปผาบรมราชินีนาถนะครับจากกลุ่มบาติกเดอนาราจังหวัดปัตตานีนะครับเขาก็ใช้เทคนิคในการเขียนลวดลายด้วยเทียนและอุปกรณ์จั้นติ้งนะครับก่อนที่จะลงสีอย่างประณีตบนผ้าไหมไทยแล้วก็มีการปรับเฉดสีให้เหมาะกับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศนะฮะและยังมีผ้าทอนะฮะผ้าไทยลื้อจากเชียงรายนำเสนอลายโบราณเกาะยอดนะครับสื่อถึงความสำเร็จแล้วก็ก้าวหน้านะครับเนี่ยก็รอดูในภาพข่าวละกันนะครับ
3: ได้เลยค่ะสำหรับการเดินทางมาร่วมประชุมครั้งนี้เนี่ยโดยปกติมันก็จะเป็นแบบเหมือนลักษณะเป็นสีสันนะคุณภูเบศที่เราจะ จับจ้องสังเกตว่าผู้นำที่เข้าร่วมประชุมที่แต่ละประเทศเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะใช้ยานพาหนะอะไรสำหรับครั้งนี้นะคะทางรัฐบาลไทยก็จัดรถไฟฟ้า320คันในการต้อนรับผู้นำแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยขับเคลื่อนแนวคิดของ Green Meeting ค่ะซึ่งรัฐบาลไทยก็ได้จัดรถไฟฟ้าจำนวน320คันนะคะหวังว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคะก็คือว่าเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ประมาณ 9,580 ต้น

0: ้นใน1ปีอันนี้ก็หวังว่าจะช่วยสิ่งแวดล้อมค่ะพร้อมกับนำขยะไปทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้รูปแบบการประชุมดิจิทัลเพื่อลดขยะค่ะนอกจากนี้ก็จะลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในการจัดงานครั้งนี้นะคะนอกจากนี้ในภายในงานก็จะมีการจัดนิทรรศการไทยพาวิเลียนค่ะโดยนิทรรศการไทยพาวิเลียนเนี่ยแบ่งออกเป็น3โซนนะคะส่วนที่1ก็จะเป็น Digital Public Infrastructure นำเสนอพร้อมเพย์แล้วก็ระบบการชำระเงินผ่าน QR Codeข้ามพรมแดนค่ะและใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการบริการทางการเงินของร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในส่วนที่2ก็เป็น Climate Resilience นะคะก็นำเสนอในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการจัดการการจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมการดูแลกลุ่มเปราะบางการท่องเที่ยวสีเขียวและการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำในโซนที่3จะเป็นโซนของ Longevity ค่ะนำเสนอจุดแข็งด้านสุขภาพเศรษฐกิจสุขภาวะนะคะตั้งแต่ระบบหลักประกันสุขภาพระบบของอสม.อาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็การนวดไทยไปจนถึงการแพทย์แม่นยำและอุตสาหกรรมเวลเนสค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนการจัดงานภายในงานการประชุมแห่งชาติศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ผู้เข้าร่วมงานก็จะได้ชมไทยพาวิเลียนในส่วนนี้ด้วยนะคะ
1: นะครับมาดูเรื่องประเด็นการโกงสอบท้องถิ่นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับแม้ว่าทางปปช.เนี่ยจะส่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ทันนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่กรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากสำนักงานปปช.ส่งฟ้องไม่ทันบอกว่าก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ว่าในข้อกฎหมายมันก็มีหลักเกณฑ์การฝากขังว่าฝากขังได้กี่ผลัดแต่ว่าเงื่อนไขของเรื่องนี้ก็คือปริมาณของคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากระดับหลายพันถึงหมื่นคนทำให้ปปช.อาจจะต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะมีการสั่งฟ้องทั้งนี้การไม่ได้ส่งฟ้องไม่ได้หมายความว่าคดีนี้จบเพราะว่าเมื่อปปช.รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีนี้ก็เดินต่ออยู่แล้วส่วนเรื่องของรายละเอียดว่าทำไมถึงส่งฟ้องไม่ทันนั้นตอนนี้ตนก็ไม่ทราบนะครับเมื่อถามถึงการทิ้งระยะเวลาทอดยาวออกไปจะทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานยิ่งทำได้ยากขึ้นหรือไม่คุณวรสิทธิ์บอกว่าอันนี้ต้องไปถามปปช.เพราะว่าผู้ที่เป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานคือปปช.เราจะไม่ก้าวล่วงการทำงานของปปช.อยู่แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นองค์กรอิสระส่วนกังวลหรือไม่ว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีออกนอกประเทศเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้คุณวรสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตนก็ให้คำตอบไม่ได้คงต้องไปดูกระบวนการแต่ก็ขอย้ำนะครับว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้เราทำไปหมดแล้วตั้งแต่การเพิกถอนรายชื่อคนที่ไม่มีการแก้ไขคะแนนความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้กำลังเร่งบรรจุคนที่สอบได้ด้วยตนเองกลับเข้าไปสู่ระบบให้รวดเร็วที่สุดซึ่งก็คาดว่าจะมีความชัดเจนไม่เกิน20ตุลาคมนี้ครับ
0: ค่ะเรื่องนี้ก็มีมุมมองความคิดเห็นจากคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าคาดหวังว่าการทำหน้าที่ของปปช.ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรตรวจสอบหวังว่าจะให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่ก็เข้าใจว่าคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดคนที่ถูกปล่อยตัวออกมาก็ไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์จึงอยากให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและก็เป็นคนทำหน้าที่เนี่ยในการถ่วงดุลตรวจสอบการทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยทำให้ดีที่สุดเพราะว่าสังคมตั้งคำถามขึ้นมาเรื่อยๆการที่ทำหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้อย่างปปช.เนี่ยก็อยากให้ทำหน้าที่ด้วยความสุจริตนะคะเมื่อถามว่าการส่งฟ้องล่าช้าเหมือนการตัดตอนทำให้สาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่หรือไม่นายณัฐพงศ์ก็บอกว่ากระบวนการยังไม่ถึงที่สุดอาจจะเร็วเกินไปที่จะพูดว่าเป็นการตัดตอนหรือว่ามีความพยายามที่จะตัดตอนเพื่อสาวไปไม่ให้ถึงต้นตอนะคะเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่สังคมตั้งคำถามว่าการทำงานของปปช.ล่าช้าเพราะมีเวลาแล้วก็หลักฐานจำนวนมากแต่ส่งฟ้องไม่ทันเนี่ยนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าถ้ามองภาพเล็กในคดีนี้ก็เป็นไปตามที่สังคมตั้งคำถามแต่อยากให้ปปช.หรือว่าองค์กรอิสระทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเมื่อไหร่ที่ประชาชนตั้งคำถามต่อการทำงานของปปช.และองค์กรอิสระประชาชนก็ต้องมีอำนาจหรือมีช่องทางให้ประชาชนได้ตรวจสอบองค์กรอิสระเหล่านี้เช่นเดียวกันโดย21ล้านเสียงที่ลงประชามติมาแล้วในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดกลไกถ่วงดุลยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้นอยากให้ทุกคนเส ียงดังๆเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรม

0: มนูญค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะ
1: ครับช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์อากาศนะครับในช่วงสายฟ้าอากาศสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองครับหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
5: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณเอกนงครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับ
6: วันนี้ฝนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะจะมีลักษณะของสภาพอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยก็จะแผ่เสริมลงมาอีกระลอกหนึ่งนะคะแต่ว่าคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะก็จะทำให้วันนี้ฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยทุกภาคฝนจะเยอะขึ้นค่ะโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางเนี่ยจะมีลักษณะของลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ครับไปเป็นพื้นที่ไหนบ้างนะครับ
6: ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยจะเป็นทางด้านเชียงรายน่านนะแล้วก็เน้นไปทางตอนล่างๆเลยก็คือตากกำแพงเพชรบูรณ์เนี่ยจะมีเชียงใหม่ลำปางตอนล่างๆได้นะเรื่องของฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกได้บางพื้นที่นะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีด้านจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมเนี่ยแล้วก็มาทางด้านอีสานล่างก็คือนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีค่ะ
1: สุ
6: รินทร์ด้วย
1: ครับคือแต่ละพื้นที่ที่ตกลงมาเนี่ยคือจะเป็นฝนลักษณะแบบไหนครับตกแช่ตกนานไหมฮะ
6: เป็นฝนแรงอะค่ะแล้วก็ลมแรงเนี่ยฟ้าคะนองรุนแรงอันนี้ต้องระวังนะคะลูกเห็บอาจจะมีได้บางพื้นที่ส่วนลักษณะฝนนะมันจะไม่ได้แช่แต่จะมีโอกาสตกได้จะบอกว่าทุกช่วงเวลาทั้งเช้าแล้วก็บ่ายอะจะเป็นลักษณะฝนที่เคลื่อนเข้ามาตกๆหยุดๆแต่ส่วนมากก็จะเน้นช่วงบ่ายไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ครับมีโอกาสท่วมได้เลยไหมครับ
6: มีบางพื้นที่นะอาจจะเป็นการระบายไม่ทันมันจะไม่เหมือนกับรอบที่แล้วนะคะที่มีลักษณะของฝนแช่แบบนั้นแต่อันนี้มันจะตกแล้วก็หยุดเด้ออาจจะมีเข้ามาได้อีกนะตกในระยะเวลาที่ไม่ได้นานแต่มันจะตกหยุดได้เรื่อยๆค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี
6: ้ภาคกลางได้ทุกพื้นที่นะจังหวัดที่มีฝนหนักก็ถูกพื้นที่ของภาคกลางเลยแล้วก็ให้ระวังเรื่องของฟ้าคะนองแรงๆแล้วก็ลูกเห็บที่อาจจะมีเกิดขึ้นได้รวมถึงลมกระโชกแรงด้วยแต่เรื่องของฝนตกหนักเนี่ยมีโอกาสได้ถูกพื้นที่เลยลักษณะของฝนก็คือจะมีฝนเคลื่อนลงมาเคลื่อนผ่านมาแล้วก็ออกไปแล้วก็มีเข้ามาได้อีกนะคะก็ไม่ได้ตกแช่เหมือนกันแต่จะมีโอกาสได้ช่วงบ่ายค่ำนะคะตกๆหยุดได้แล้วก็ไปจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เช่นกัน
0: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังถามมานครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกนี่เป็นยังไงนะครับ
6: วันนี้มีโอกาสมีฝนหนักลมกระโชกแรงให้ระวังด้วยนะคะเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงเนี่ยจะเห็นว่ามันร้อนถึงแม้ว่าช่วงเช้าจะมีลมเย็นๆมาแต่กลางวันนี่คือร้อนเลยแล้วฝนไม่ได้ตกนะคะช่วง2วันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่มีมวลอากาศเย็นเข้ามาปะทะแล้วก็มีลักษณะของลมที่เอาความชื้นเข้ามาก็คือตัวลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเข้ามาก็จะทำให้มีการเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บเกิดได้บางพื้นที่ตกหนักได้บางพื้นที่ด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ระมัดระวังกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับพื้นที่ภาคใต้ล่ะคะฝนจะหนักไหมเสี่ยงน้ำท่วมไหมคะ
6: ภาคใต้เนี่ยฝนจะหนักบางพื้นที่นะคะวันนี้ก็อาจจะ มีได้ทุกจังหวัดของทางด้านฝั่งตะวันออกนะคะก็คือเพชรบุรีลงไปถึงนราธิวาสแต่ก็เป็นแค่บางพื้นที่นะคะฝนภาคใต้เนี่ยก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้นะคะแต่ที่เพิ่มเด่นชัดเลยจะเป็นประเทศไทยตอนบนนี่แหละค่ะ
0: ค่ะค่ะสำหรับเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: เดี๋ยวคุณฟังถามมาว่าสามพรานวันนี้ตกหนักไหมเพราะว่าจะเป็นงานกลางแจ้ง
6: นั่นแหละมีโอกาสเลยค่ะช่วงบ่ายไปก็จริงๆสายๆเนี่ยจะเริ่มมีเข้ามาแล้วแต่เน้นเนี่ยจะเป็นบ่ายเย็นค่ำไปเลยอ
0: ัน
6: นี้ให้ระวังเรื่องของลมกระโชกแรงฝนมันจะแรงอะค่ะแต่เรื่องของปริมาณฝนก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเกณฑ์ฝนหนักได้ในรอบ24ชั่วโมงแต่ฝนในช่วงเปลี่ยนฤดูมันจะมีลักษณะของฟ้าแรงลมแรงเนี่ยแล้วก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็ฝนหนักเนี่ยจะมีได้บางพื้นที่ก็ให้ระวังเรื่องลมค่ะ
1: ครับ
6: ค่ะ
0: เช้านี้
1: กรุงเทพ
0: ใช่
1: กี่เปอร์เซ็นต์ฮะวันนี
6: ้วันนี้80ฮะ70ถึง80จริงๆเมื่อวานนี้ทั้งวันไม่ตกนะ
0: คะ
6: มาตกในช่วงเย็นนะวันนี้ก็จะลักษณะเดียวกันแต่ว่ามันจะมีโอกาสตกได้หลายช่วงเวลานะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายไปนี่ก็น่าจะเริ่มมีและสายๆอาจจะเริ่มเห็นคลุมๆเข้ามาแล้วนะคะฝนในกรุงเทพเนี่ยให้ระวังลมกระโชกแรงด้วยเหมือนกันนะ
0: คะ
6: เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีลักษณะของลมแรงเข้ามาด้วยนะ
1: ค
6: ะทางด้านกรุงเทพชั้นกลางเทพชั้นในเลยไปถึงด้านฝั่งตะวันตกของกรุงเทพนะคะแถวเขตที่ติดกับสมุทรสงครามสมุทรสาครเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของฟ้าคะนองแรงลมกระโชกแรงวันนี้ก็จะมีพื้นที่มากกว่านั้นอีก
1: ครับจะตกหนักตกแช่เหมือนครั้งที่แล้วไหมครับ
6: ลักษณะฝนจะเป็นฝนที่เคลื่อนผ่านออกไปนะคะแล้วก็มีเกิดขึ้นมาได้อีกนะคะมันไม่ได้ตกแช่แล้วก็หยุดแล้วก็ตกมาเลยอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นนะคะแต่ว่าฝนเนี่ยมันจะตกลงมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ หน่อยแล้วก็หายไปอันนี้ก็จะมีเข้ามาได้อีก
0: ค่ะ
1: ครับ
6: ค่ะ
1: โอเคเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: วันนี้สภาพอากาศแปรปรวนนะคะแล้วก็ลมกระโชกแรงมีโอกาสได้นะคะฝนแรงๆก็มีโอกาสได้ฟ้าคะนองรวมถึงให้ระวังเรื่องของฟ้าผ่าโดยเฉพาะผู้ที่อยู่กลางแจ้งนะคะอันนี้ให้ระวังด้วยเวลาที่มีฝนเข้ามานะคะ
1: ครับโอเคชานี้ขอบคุณนะครับ
6: ค่ะสวัสดี
0: ค่ะ
6: สวัสดี
0: ค
6: ่
0: ะ
1: ปิดท้ายการเมืองนิดนึงนะคุณผู้ฟังคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและก็ผู้นำฝ่ายค้านยืนยันว่ามีพยานหลักฐานในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง18คนนะครับในฐานะผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ก็คาดหวังว่าประธานสภาจะบรรจุได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จัดสรรการอภิปรายอย่างน้อย5วันนะครับส่วนกรณีที่มีการยัดวิพากษ์วิจารณ์ยตินะครับบอกว่าเป็นบันเทิงที่ประไตยเนี่ยคุณณัฐพงษ์บอกว่าขอให้รอดูเนื้อหาการอภิปรายแล้วก็คำชี้แจงของรัฐมนตรีก่อนส่วนถ้อยคำในยตินะครับอย่างเช่นจิตใจผูกพังและมือถือสากปากถือศีลเนี่ยนะครับเป็นข้อกล่าวหาที่ต้องนำไปพิจารณาภายใต้การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็มีเป้าหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทั้งประเด็นการทุจริตและความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินและยืนยันว่าฝ่ายค้านมีพยานหลักฐานสำหรับการอภิปรายมองว่าการตรวจสอบในสภาเป็นพื้นที่เปิดเผยนะครับให้ข้อมูลให้สังคมได้รับทราบแม้ว่าเสียงของฝ่ายค้านในสภาอาจจะไม่เพียงพอที่จะเอาชนะฝ่ายรัฐบาลได้แต่ประชาชนก็สามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับเนี่ยในการตัดสินนักการเมืองได้ครับ
0: ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหาริย์ล้านนา ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
10: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
11: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
10: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
12: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
13: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
14: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN อันนี้ก็เป็น Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์แล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะคะเช่นเคยค่ะมีดิฉันเวียรวรรณวรรุธรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณสุเบศคุณภูเบศสุนีขอกล่าวคำทักทายอรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณฟังอีกรอบนึงด้วยนะครับ
14: เ
1: ราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเช้านี้ตั้งแต่ 6:00 น.จนถึง 7:30 น.เลยนะครับมีไลฟ์ทาง Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ที่ MCOT News FM 100.5 แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทาง TikTok ด้วยนะครับรวมถึงที่ฟังผ่านทางคลื่น Med107 ด้วยนะครับ
14: ค
1: ่
14: ะ
1: อ้าวไม่ใช่สิคลื่น Smooth FM ฮะ
14: Smooth FM
1: ใช่ครับ
14: นะก็คุณเบศวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมล่ะแล้วก็ได้ยินคำพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกหนักมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทั่วๆเลยเนี่ยหลายจังหวัดแล้วก็มาที่กรุงเทพนี่ 80% นะหลายครั้งฟังแล้วก็รู้สึกหวั่นๆนะไม่อยากให้เกิดน้ำท่วม
1: ใช่ครับแล้วคือก็คุณพันธิพาบอกว่าตกหนักด้วยนะวันนี้
14: ตกหนักด้วยใช่ไหมขอเนี่ยไหว้พระพิรุณนะกรุณานะคือตกแล้วก็ให้หยุดไปไม่ใช่ฝนแช่เนาะแล้วก็เพื่อจะการระบายน้ำจะได้ระบายไปได้เนาะ
1: ใช่
14: จะได้ไม่เกิดน้ำท่วมค่ะอ่ะเรามาติดตามอ๋อช่องทางติดต่ออ
1: ่ะว่าไปแล้วจ้ะแล้วก็มีทางไลน์ด้วยอีกช่องทางหนึ่งก็ที่ line @mcotnews นะครับ
14: โอเคได้ค่ะคุณฟังก็ทักทายเข้ามานะตามช่องทางที่คุณภูเมศว่าไว้ไม่ว่าจะเป็นไลน์แล้วก็ mcot news ทาง Facebook FM 100.5 ด้วยเนี่ยนะแล้วทางไลน์ก็ TikTok ด้วยใช่ไหมคุณ
1: ใช่ครับใช่ครับ
14: นะอ่ะเรามาข่าวคราวต่างประเทศเยอะๆไปมาเอาเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยคุณจะเริ่มก่อนหรือจะให้ดิฉันเริ่มก่อน
1: เกี่ยวกับประเทศไทยเหรอครับ
14: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์เริ่มก่อนเลยครับ
14: ตอนนี้เห็นไหมตอนที่เราจะเข้ารายการก็มีไอ้นั่นเขาเรียกอะไรนะ PR เรื่องของการจัดประชุมใช่ไหม
1: ใช่ครับการประชุมธนาคารโลกแล้วก็ World Bank ครับ
14: นะ World Bank กลุ่ม World Bank เนี่ยนะแล้วก็บอกจะมีจำนวนผู้คนที่จะมาเยือนประเทศไทยเรามาเข้าร่วมประชุมนี่โอ้โหเยอะเลยนะหมื่นกว่าคนเลยนะคุณ
1: ครับ15,000
14: ใช่ไหมแล้วก็กว่าจาก190ประเทศเนี่ยนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะก็การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะมีการแถลงออกมาจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะว่าจะมีผู้นำเนี่ยผู้นำของประเทศ

0: ถือโอกาสในครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะมาเยือนประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะก็ได้แก่นะได้แก่กำลังจะดูรายชื่ออยู่เนี่ยนะคะก็คือเป็นผู้นำของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะคือท่านนี้จะชื่อว่าไนกี้ปาเมอร์แลงนะไนกี้ปาเมอร์แลงเป็นประธานาธิบดีถ้าชื่อประเทศนี้เต็มก็คือสมาพันธรัฐสวิสแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะก็จะเดินทางมาเยือนในฐานะของแขกรัฐบาลโดยมีคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางมาด้วยซึ่งก็จะถือว่าเป็นการเดินทางเยือนไทยเราเนี่ยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเลยของประธานาธิบดีคนนี้เนี่ยแล้วก็เป็นของประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์โดยในรอบ22ปีนะแล้วก็ถือเป็นการเดินทางเยือนในโอกาสครบรอบเท่าไหร่รู้ไหม95ปีนะของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ด้วยในปีนี้นะ
1: คร
0: บรอบ95ปีทีนี้อย่างนี้คุณฟังคะสวิตเซอร์แลนด์นี่ถือว่าเป็นประเทศหุ้นส่วนที่สำคัญของไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่2ของไทยในยุโรปแล้วก็เป็นคู่ค้าอันดับ1นะในกลุ่มสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปที่เรียกว่า European อะไรอะ EFTA ตัวนี้นะไอเด้งก็ลองดู AFTA นะคะก็คือ European Free Trade Area เนี่ยนะ EFTA นะแล้วเรามี AFTA ของอาเซียน AFTA ก็คือ ASEAN Free Trade Area อันนี้ยุโรปก็เป็น EFTA EFTA เนี่ยนะแล้วก็เป็นนักลงทุนที่สำคัญโดยปัจจุบันก็มีบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาลงทุนในไทยเราเนี่ยจำนวนมากกว่าถึง150บริษัทขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับประชาชนด้วยโดยมีชุมชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มีจำนวนประมาณถึง 36,000 คนเนี่ยนะนอกจากนี้ก็จะมีนายทามันนะนายทามันชันบุการัตนำวันนี้เป็นประธานาธิบดีสิงคโปร์นี่เองเนาะก็ประเทศเพื่อนบ้านเราในกลุ่มอาเซียนอันนี้เป็นประธานาธิบดีปกติแล้วเรามักจะได้ยินชื่อนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองนี่มั้ยนี่ประธานาธิบดีเขามีประธานาธิบดีด้วยนะแต่ว่าประธานาธิบดีส่วนใหญ่ของสิงคโปร์ก็จะเป็นตำแหน่งในลักษณะที่เขาจะเรียกว่าเป็นเซเรโมเนียลอ่ะด้านพิธีการอะไรอย่างนี้เป็นแบบนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นนายทามันชันมูการัตนำเนี่ยของสิงคโปร์ก็จะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะของแขกรัฐบาลก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะคะจะให้การต้อนรับที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ตัวประธานาธิบดีสิงคโปร์ก็จะมีกำหนดการที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระที่นั่งอัมพรสถานด้วยนะฮะทีนี้สิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆค่ะคุณฟังคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ค้าแล้วก็พันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากด้วยของประเทศไทยนะแล้วก็ปัจจุบันเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งในเวลาต่อมาด้วยนะคะค่ะ
1: ครับทีนี้นอกจากการเดินทางมาเยือนไทยของผู้นำต่างชาติแล้วนะครับไปดูที่มาเลเซียกันหน่อยครับมาเลเซียเนี่ยตอนนี้ก็มีการเดินหน้าเปิดความสัมพันธ์กับทางเมียนมา
0: อ๋อใช่ที่เขามีมิงเอาอะไรไปเยือนใช่ไหม
1: ใช่ครับก็มีนักวิเคราะห์เนี่ยออกมาเตือนอาเซียนด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงในการแตกความเป็นเอกภาพนะครับก็เป็นข้อมูลจาก Channel News Asia นะครับรายงานว่าความพยายามของมาเลเซียในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเมียนมาและก็สนับสนุนการกลับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายชาติเริ่มติดต่อกับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำเมียนมาเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้เกิดคำถามนะครับถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียนและก็แนวทางในการผลักดันฉันทามติ5ข้อเพื่อสันติภาพในเมียนมานายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับก็พบหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมามีการให้คำมั่นว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อกระชับความร่วมมือและก็นำเมียนมาเนี่ยกลับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมาเลเซียเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนชาติที่5นะครับที่เปิดประตูต้อนรับ ผู้นำเมียนมานับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนหลังจากเดินทางเยือนประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามและก็ลาวครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เขาก็ออกมาเตือนนะครับว่าการเปิดช่องทางการเจรจาไม่ควรเกิดขึ้นโดยการ

0: แลกกับการละเลยการปฏิบัติตามข้อตกลงและก็ความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ในเมียนมานางโมทูซ่านะครับนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันของสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าการรักษาช่องทางการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าต้องติดตามว่าเมียนมาจะปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อและแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมขนาดไหนย้ำด้วยนะครับว่าอาเซียนควรจะเปิดพื้นที่หารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายอื่นๆด้วยรวมถึงรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมานะครับหรือว่า NUG ในขณะที่นายฮัสเตอร์มัสตันนะครับผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสถาบันโลวีอินสติทูตนะครับในออสเตรเลียเนี่ยก็มองว่าความเคลื่อนไหวของมาเลเซียอาจจะเป็นปัจจัยทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลังจากรัฐบาลเผชิญกับแรงกดดันจากผลการเลือกตั้งในรัฐยะโฮและก็ในกรีเซมบิลันนะครับรวมถึงกระแสการต่อต้านการรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในประเทศนายอันวาเนี่ยก็บอกว่ามาเลเซียส่งชาวเมียนมากลับประเทศไปแล้วกว่า 10,000 คนนับตั้งแต่ต้นปีนี้แล้วก็มีการเรียกร้องให้เมียนมาเนี่ยรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากลับประเทศด้วยในขณะเดียวกันผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในมาเลเซียกำลังเผชิญกับการคุกคามและก็กระแสเกลียดชังทางออนไลน์เพิ่มขึ้นนักวิเคราะห์เขาก็เตือนอีกนะครับว่าการที่สมาชิกอาเซียนทยอยเปิดสัมพันธ์กับผู้นำเมียนมาอาจจะลดแรงกดดันร่วมของภูมิภาค มันก็เลยทำให้ฉันทามติ5ข้อซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนรวมถึงเมียนมาเนี่ยเห็นร่วมกันเมื่อปี2021นะครับอยู่ในสภาวะสถานะที่มันเปราะบางมากขึ้นคือถ้าหากเฉพาะการพบปะทางการทูตไม่ได้มาตามแบบความคืบหน้าการแก้ไขวิกฤตและก็สันติภาพมันก็จะออกมาในรูปนั้นแต่ว่าเขาก็มองด้วยนะครับว่าจุดยืนอย่างเป็นทางการของอาเซียนต่อเมียนมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงฟิลิปปินส์ก็ยืนยันว่าฉันทามติ5ข้อยังเป็นกรอบแนวทางหลักของภูมิภาคและสิงคโปร์มีแนวโน้มเดินหน้าตามแนวทางดังกล่าวเมื่อรับประธานตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้านะครับโจทย์สำคัญในอาเซียนระยะต่อไปก็คือรักษาช่องทางการเจรจากับเมียนมาควบคู่กับการผลักดันให้เกิดข้อปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นรูปธรรมก็เกี่ยวข้องกับที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: ที่ผู้นำของเมียนมาเนี่ยเดินสายไปประเทศต่างๆและอาเซียนเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะแตกทางอยู่ไหมนะฮะ
1: ก็ต้องฟังกันต่อไปอีกอะแต่ฟังดูแล้วก็น่าจะแตกหนังไม่ได้สนึกเป็นใจ
0: เป็นหนึ่งใจเดียวกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะ
1: ใช่ค่ะทั้งที่มีคำขวัญนะ diversity in a university diversity in unity อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือความหลากหลายแต่ว่าก็เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนั่นคือคำขวัญของอาเซียนด้วยทีนี้มาอีกเรื่องของการเยือนเนี่ยนะคะคุณฟังคะคงจำกันได้ว่าติมอร์เลสเต้เนี่ยเป็นประเทศใหม
0: ่
1: น้องใหม่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหมาดๆเลยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะแต่ณขณะนี้เนี่ยทางมันพูดถึงเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์เนี่ยติมอร์เลสเต้นี่ได้รับเอกราชจากโปรตุเกสนะคุณฟังครับเมื่อปีค.ศ.1975หลังจากที่ได้รับเอกราชแล้วเนี่ยก็ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนนานทีเดียวนะโปรเซสเป็น10ปีออกไปนะกว่าจะได้เข้ามาเต็มตัวเป็นสมาชิกของอาเซียนเนี่ยนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าผู้นำของติมอร์เลสเต้เนี่ยนะคะซึ่งมีชื่อว่านะชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะภาษาอังกฤษก็เต็มเลยว่าเคลาลาสนานากุสมาลแต่ปกติส่วนใหญ่แล้วเวลาสื่อมวลชนเขาทำข่าวเขาจะพูดถึงนายกคนนี้เขาก็จะเรียกแค่สนานากุสมาลเนี่ยนะคะก็มาเยือนประเทศไทยนะตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลระหว่างที่9วันที่10ก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยทีนี้สาระสำคัญแล้วก็ผลลัพธ์ของที่ประชุมเมื่อวานนี้ยังดูข่าวนะคุณภูเบศแล้วก็คุณผู้ฟังคะที่ได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีด้วยเนี่ยนะทีนี้มันก็มีใจความสาระสำคัญเนี่ยนะของการพบปะกับท่านอนุทินเนี่ยนะคะอย่างด้านการเมืองและก็ความสัมพันธ์ทวิภาคีเนี่ยในโอกาสครบรอบ25ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าอันนี้ก็กระชับความร่วมมือกันก่อนพูดถึงนะปีหน้าก็จะครบรอบ25ปีของความสัมพันธ์ไทยกับติมอร์เลสเต้เนี่ยนะแล้วก็จะตกลงมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะมีกลไกหารือในระดับทวิภาคีมีการล งนามแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศที่ว่านี้เนี่ยนะแล้วก็จะ เรื่องของการสนับสนุนประชาคมอาเซียนเนี่ยไทยก็ยืนยันความพร้อมนะที่จะสนับสนุนติมอร์เลสเต้ในการบูรณาการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อรับตำแหน่งประธานอาเซียนในอนาคตข้างหน้าคือประเทศอาเซียนเนี่ยเขาก็จะสลับหมุนเวียนกันเป็นประธานอาเซียนอย่างปีนี้คุณเมื่อกี้ผู้เบกก็ได้รายงานมาแล้วว่าฟิลิปปินส์เป็นประธานปีหน้ามาเลเซียเนี่ยก็จะรับมือต่อจากฟิลิปปินส์ก็จะเป็นประธานอาเซียนซึ่งงานต่างๆของอาเซียนเขาจะใช้ลำดับจัดการตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะที่เรียกว่า alphabetical order พอปีนี้เป็นฟิลิปปินส์ปีหน้าใช่ไหม
0: สิงคโปร
1: ์อ๋อขอโทษค่ะ
0: สิงคโปร์ครับ
1: ปีหน้าไปพูดผิดปีหน้าก็จะเป็นสิงคโปร์ใช่ค่ะฟิลิปปินส์ก็เป็นตัว P ปีหน้าก็จะเป็นตัว S คือสิงคโปร์เนี่ยนะคะทีนี้เรื่องนี้ไทยก็จะสนับสนุนให้ติมอร์เลสเต้ในอนาคตเนี่ยก็จะต้องเป็นประธานของอาเซียนเนี่ยนะทีนี้ด้านความมั่นคงแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติก็จะร่วมมือทางด้านความมั่นคงต่อยอดความสัมพันธ์ตั้งแต่ภารกิจรักษาสันติภาพเราเคยส่งนะส่งทหารเนี่ยสนับสนุนโครงการรักษาสันติภาพตอนที่ติมอร์เลสเต้กำลังจะประกาศเป็นเอกราชเนี่ยนะแล้วก็สนับสนุนโครงการอนุสรณ์สถานที่เรียกว่า Interfaith Memorial นะแล้วก็จะมีการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมุ่งป้องกันแล้วก็ปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์ด้วยรวมทั้งในด้านระดับทวิภาคีแล้วก็ระดับอาเซียนด้วยในเรื่องของการค้าเศรษฐกิจการลงทุนก็จะมีไทยเนี่ยจะพร้อมเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ผลักดันบันทึกความเข้าใจด้านการค้าข้าวรวมถึงสินค้าเกษตรด้วยแล้วก็จะมีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยนั้นไปลงทุนในติมอร์เลสเต้แล้วก็จะผลักดันเที่ยวบินตรงนะระหว่างกรุงเทพแล้วก็กรุงดิลลี่นี่ก็คือนครหลวงของติมอร์เลสเต้นะทีนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่ก็จะมีการเร่งจัดทำแผนงานความร่วมมือ3ปีก็คือตั้งแต่ปีนี้2569ถึงปี2571จะเน้นการเกษตรสาธารณะและสาธารณสุขแล้วก็การพัฒนาชุมชนแล้วก็ยังมีอย่างโครงการในพระราชดำริเนี่ยติมอร์เลสเต้แสดงความซาบซึ้งต่อโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้คุณฟังคะประเทศไทยเราก็ได้ให้ทุนการศึกษาเนาะ Modern 800 Scholarships เนี่ยนะก็คือทุนการศึกษากว่า800ทุนน่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมด้วยเนี่ยนะต่อแต่คณะเจ้าหน้าที่ของติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาค่ะ
0: ครับผมอ่ะมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างอาจารย์ครับวิตามินที่เราหาง่ายที่สุดเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยคือวิตามิน
1: ตากแดดนี่แหละ
0: ใช่วิตามินดีแต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าในประเทศไทยเราหรือแม้กระทั่งในสิงคโปร์เนี่ยมันจะมีแดดแรงเหมือนกันนะแต่ผลสำรวจเขาออกมาพบว่าประชากรประมาณสัก 40% เนี่ยขาดวิตามินดี
1: โอ้โหเยอะเลย
0: เยอะเลยครับอาจารย์เป็นข้อมูลจาก Channel News Asia นะครับรายงานนะครับว่าถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีแสงแดดตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี2010ที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็พบว่านะครับประชากร 40% ขาดวิตามินดีแล้วก็ประมาณ 8% อยู่ในระดับที่ขาดอย่างมากเลยอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการอาศัยอยู่ในประเทศเขตร้อนไม่ได้หมายความว่าจะได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอนะครับซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตช่วยในการเสริมสร้างกระดูกแล้วก็การทำงานของกล้ามเนื้อคือถ้าหากขาดวิตามินดีก็อาจจะทำให้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกระดูกโดยเฉพาะโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุและก็ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะครับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าปัจจัยสำคัญไม่ใช่ที่เราไม่ได้รับวิตามินดีเนี่ยไม่ใช่อาจจะหลายๆคนเดี๋ยวนี้นวัตกรรมเรื่องของครีมกันแดดเนี่ยก็ดีมากเลยทาครีมกันแดดบล็อกเอาไว้นะครับก็ไม่ได้แดด
1: ก็จะไม่ได้วิตามินดี
0: ใช่แล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองด้วยคือหลายคนที่ออกจากบ้านมาเนี่ยปุ๊บเข้ารถ เข้าไปอยู่ในรถนะครับมีหลังคาเสร็จปุ๊บไปลานจอดถึงอาคารสำนักงานไม่มีโอกาสเจอแดดเลยแล้วก็ตอนเที่ยงไปกินข้าวที่ห้างก่อนกลับบ้านนะครับ ก็คือหมดวันและไม่มีโอกาสได้สัมผัสแสงแดดโดยตรงในช่วงที่มีรังสี

0: UVB ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างวิตามินดีในผิวหนังนะครับงานวิจัยในคนกลุ่มคนทำงานในอาคารเนี่ยนะครับ213คนตั้งแต่ปี2019นะครับเขาพบว่าคนที่เข้าร่วมเกือบ 33% ขาดวิตามินดีในขณะที่คนทำงานกะกลางคืนและผู้ที่ทำงานในอาคารก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนอกจากนี้การนั่งใกล้กับหน้าต่างที่มีแสงแดดส่องถึงอันนี้ช่วยไหมก็ไม่ได้ช่วยมาก
1: ไม่ได้ช่วยเหรอ
0: ไม่ได้ช่วยมากนะครับเนื่องจากว่ากระจกทั่วไปสามารถกรอง UVB ได้อีก จำเป็นต่อการสร้างวิตามินดีก็มีตัวบล็อกหลายชั้นเลยนะฮะกระจกก็กัน UV อีกแถมเรามีครีมกันแดดป้องกันไว้อีกนะครับ ข้อมูลการศึกษาในสิงคโปร์เนี่ยก็ยังพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรนะครับโดยงานวิจัยในผู้หญิง197คนนะครับพบว่าขาดวิตามินดีเนี่ยคนเชื้อสายมาเลเนี่ย 89% อินเดีย 82% เชื้อสายจีน 56% และทั้งผู้หญิงนะครับก็มีแนวโน้มขาดวิตามินดีมากกว่าผู้ชายโดยการศึกษาก็อ้างถึงรายงานเนี่ยพบในสัดส่วนประมาณ 54% เมื่อเทียบกับ 30% ตามลำดับนะครับส่วนผู้หญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุก็เป็นอีกกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเพราะว่าวิตามินดีมีส่วนช่วยในการพัฒนากระดูกของทารกในครรภ์ด้วยส่วนผู้สูงอายุก็จำเป็นต้องรักษาความแข็งแรงของกระดูกและก็กล้ามเนื้อเพื่อลดความเสี่ยงจากการหกล้มนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเขาก็มีความเห็นต่างนะครับเกี่ยวกับระดับวิตามินดีในเลือดที่ถือว่าเพียงพอโดยเกณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปนะครับก็คือประมาณ25หรือว่าตั้งแต่20นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรขึ้นไปนะครับในขณะที่บางแนวทางก็เสนอเป็นระดับ30นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มเขาก็เลยให้พิจารณาผลตรวจร่วมกันกับสุขภาพโดยรวมไม่ต้องวินิจฉัยเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวนะครับสำหรับการดูแลระดับวิตามินดีนะครับผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าไม่ควรตั้งใจออกไปตากแดดโดยไม่ทาครีมกันแดดนะพอบอกว่าขาดวิตามินดีปุ๊บเดินไปลุยแดดเลยนะฮะเพราะว่ารังสี UV เนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังอีกนะครับทางเลือกนึงก็คือการรับวิตามินดีจากอาหารอย่างเช่นปลาที่มีไขมันสูงนมและก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินดีรวมถึงเห็ดบางชนิดนะครับที่ผ่านการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตนะครับโดยผู้ที่สุขภาพดีทั่วไปอาจจะต้องทานวิตามินดีเนี่ยประมาณ600 IU ต่อวันนะครับส่วนผู้ที่มีอายุมากนะครับประมาณมากกว่า70ปีเนี่ยก็ประมาณ800 IU ต่อวันนะครับส่วนผู้ที่ตรวจพบภาวะขาดวิตามินดีอย่างชัดเจนอันนี้ต้องได้รับปริมาณที่สูงขึ้นไปเป็นการชั่วคราวตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับใครที่ฟังดูแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปสัมผัสแดดเลยนะครับก็อาจจะแวะไปเจอสักหน่อยนะครับ
1: ดิฉันว่าตัวเลขก็ใกล้เคียงกับประเทศไทยเหมือนกันนะแต่ไม่มีการสำรวจนะแต่ถ้าสำรวจแล้วก็ไม่ต่างกันมากนะ
0: ก็ดูจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานี่แหละนะฮะอย่างผมเนี่ยมาตั้งแต่ตีสี่ใช่ไหม
1: ยังไม่เจอแดดเลย
0: ผมจะมีโอกาสไปเจอแดดเนี่ยช่วงประมาณสักบางวันก็คือ7 โมงครึ่งอะไรเงี้ยออกไปกินข้าว
1: ไปกินข้าว
0: เจอแดดบ้าง
1: เจอแดดบ้างโอเคค่ะแต่ดิฉันอย่างนี้เห็นค่ะส่วนใหญ่แล้วดิฉันจะเห็นสาวๆหนุ่มเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็เนี่ยถือร่มนะเธอ
0: โอ้ถือหมดครับอาจารย์มันร้อน ไม่สู
1: ้ไม่สู้แสงแดดหรอไม่แม้กระทั่งยามเช้าอ่ะแดดก็ไม่ได้ร้อนมาก
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้ายามตอนเช้า
1: ออกจากบ้านก็กางร่มแล้ว
0: แต่ว่าถ้าตอนเที่ยงนี่ไม่ไหวจริงๆ
1: เมื่อก่อนไงเมื่อก่อนเราก็บอกไอ้ที่กางร่มเราก็เข้าใจว่าฝนมันตกแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วกางร่มเพราะว่าที่คุณบอกว่าอากาศมันร้อนแต่ดิฉันก็เห็นสาวๆอากาศก็ไม่ได้แดดก็ไม่ได้จัดตอนเช้ากับกางร่มกันนี่แหละขาดวิตามินดีละ
0: คนต่างชาติเข้ามาบ้านเราเนี่ยเขาก็งง
1: เขาก็งงนะเขาก็อยากจะตากแดดจะตาย
0: เห็นถือร่ม
1: เห็นถือร่ม
0: ร่มเนี่ยมันต้องกันฝนใช่ไหม
1: เอ๊ะทำไมไม่มีฝนเลยทีนี้พอคุณพูดถึงเรื่องแคลเซียมใช่ไหม
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็มี
0: ดีแคลเซียม
1: แคลเซียมเนี่ยนะแคลเซียมที่แบบว่ามันจะช่วยเรื่องของ
0: กระดูก
1: กระดูกให้มันแข็งแรงเนี่ยแต่มันมีความเชื่อตรงนี้เนี่ยมันเขาก็มีการไปทำการสำรวจนะแล้วก็พบว่ามันยังมีความเชื่อผิดๆนะเกี่ยวกับการที่ว่าแคลเพราะเรากินเมื่อกี้คุณบอกต้องกิน
0: วิตามินด
1: ีกินวิตามินคืออะไรนะทานวิตามินดีก็คือกินแคลเซียมเข้าไปใช่ไหม
0: ครับ
1: แคลเซียมมันจะมีส่วนช่วยสร้างเสริมกระดูกถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปรากฏว่าชักกินอาหารเสริมหรือว่าทานยาวิตามินอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ไม่เขาบอกว่ามีการไปทำการสำรวจนะว่าการบริโภคแคลเซียมในปริมาณมากเกินไปเนี่ย มันก็ไม่ได้ทำให้กระดูกแข็งแรงเสมอไปนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีขีดจำกัดในการดูดซึม

0: าติของสหรัฐเนี่ยนะหรือ National Institute of Health เนี่ยออกมาระบุค่ะว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกายนะโดยแคลเซียมเกิดทั้งหมดเนี่ยถูกเก็บอยู่ในกระดูกแล้วก็ฟันเพื่อช่วยเสริมสร้างแล้วก็รักษาโครงสร้างให้แข็งแรงขณะเดียวกันแคลเซียมก็ยังมีบทบาทต่อการทำงานของกล้ามเนื้อระบบประสาทแล้วก็การทำงานของหลอดเลือดด้วยเนี่ยนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการมีกระดูกแข็งแรงก็ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ว่า1วันนะเราจะต้องกินแคลเซียมให้ได้กี่มิลลิกรัมนะแต่ยังต้องดูด้วยว่าแคลเซียมเนี่ยมันมาจากไหนนะร่างกายดูดซึมได้มากน้อยเพียงใดก็รวมถึงรับวิตามินดีเนี่ยเพียงพอแล้วก็มีการออกกำลังกายที่จะช่วยกระตุ้นกระดูกหรือไม่นะแล้วมันก็มีความเชื่อเนี่ยที่มันผิดกันอย่างเช่นบอกว่าความเชื่อที่1เนี่ยแคลเซียมต้องได้มาจากนมเท่านั้นนะซึ่งไม่จริงอย่างที่เมื่อกี้บอกก็ดูได้จากแหล่งอื่นๆด้วยความเชื่อที่ที่ผิดที่2เนี่ยที่เชื่อกันผิดๆนะบอกว่ากิลแคลเซียมอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับการสร้างเสริมสร้างกระดูกก็ไม่จริงอีกเนี่ยนะคะแล้วก็ความเชื่อผิดๆข้อที่3เนี่ยนะคะยิ่งกินแคลเซียมเยอะกระดูกจะยิ่งแข็งแรง ซึ่งก็ไม่จริงอีกนะคือร่างกายเราก็จะมีขีดจำกัดนะข้อมูลจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐระบุอย่างนี้ด้วยว่าร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมเนี่ยในรูปอาหารเสริมได้ดีที่สุดเมื่อกินครั้งละประมาณแค่500มิลลิกรัมหรือน้อยกว่านั้นแล้วเมื่อกินในปริมาณมากกว่านั้นสัดส่วนที่ร่างกายดูดซึมก็จะลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่จริงนะคะว่ายิ่งกินเยอะก็จะยิ่งแข็งแรงนะทีนี้ถ้าจำเป็นจะต้องเสริมแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยก็ควรจะแบ่งครั้งละ500มิลลิกรัม2ครั้งเพราะจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจำเป็นจะต้องกินอาหารแคลเซียมวันละถึง 1,000 มิลลิกรัมนะดิฉันกินวันละมิลลิกรัมละครั้งเดียวต่อเม็ดมันใหญ่ๆไงแต่หลังต้องหักต้องหักออกเป็นครึ่งนึงมั้งนะ
1: ครับไม่จริงก็เต็มเม็ดนั่นแหละจะตามคำแนะนำข้างกล่องน
0: ั่
1: นแหละ
0: ก็บอกให้กิน1เม็ดนะเนาะทีนี้ความเชื่อที่4อาหารเสริมแคลเซียมทุกชนิดดีเหมือนกันก็ไม่จริงอีกนะพบบ่อยคือแคลเซียมคาร์บอเนตนะและก็แคลเซียมซีเทรตเนี่ยเขาบอกว่าคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตมีแคลเซียมก็จริงนะแต่ประมาณ 40% ของน้ำหนักเท่านั้นเองขณะที่แคลเซียมซีเทรตก็มีอยู่ประมาณ 21% ดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่เห็นบนฉลากนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายจะได้รับทั้งหมดเสมอไปนะเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะทานเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแคลเซียมคาร์บอเนตเขาบอกว่าควรกินพร้อมอาหารเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นส่วนแคลเซียมซีเทรตนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องกินพร้อมอาหารเหมาะกับผู้ที่มีกรดในกระเพาะอาหารต่ำอันนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำมาค่ะเรื่องของแคลเซียม
1: นะครับแล้วที่สำคัญคือต้องออกกำลังกายด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เสริมสร้างกระดูกได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะออกกำลังกายที่มีแรงต้านพวกอาจจะเป็นบอดี้เวทก็ได้หรือว่าเป็นยกเวทยกเดมเบลอะไรพวกนี้ฮะ
0: แต่ว่าเห็นดิฉันเคยอ่านอาร์ติเคิลเนาะที่มันก็จะมีความคิดแบบนี้หมอเนี่ยยังมีความเห็นที่ต่างกันเนาะเขาก็บางหมอบอกว่าเราจะต้องอาบแดดเนี่ยในช่วงเช้าที่แสงหลังUVมันไม่แรงนะก็จะได้แคลเซียมเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อีกหมอหนึ่งบอกว่าถ้าอยากจะได้แคลเซียมก็ให้ไปตากแดดตั้งแต่11โมงไปจนถึงบ่าย3โมงเพราะว่ามันจะมีรังสีอีกชนิดนึงเนี่ยที่มันจะสร้างแคลเซียมไปเลยแล้วก็เอ๊ะตกลงเราจะอาบแดดตอนเช้าหรือ11โมงดีแต่11โมงแดดจะจัดหน่อยนะแบบนั้นนะคะ
1: ขอเลือกยามเช้าแล้วกันมันไม่แรงมาก
0: เอาเป็นว่ากลางๆก็แล้วกันเนาะแล้วก็อาบแดดสัก10นาที15นาทีนะ
1: พาตัวเองไปโดนแดดบ้าง
0: ต้องเจอแดดบ้างไม่ใช่โอ้โหอย่างที่บอกอ่ะนั่งรถไปทำงานกลับบ้านก็เย็นแล้วก็ไม่เจอแดดสักทีหนึ่งเลยแบบนั้น
1: ทั้งที่อยู่ที่เมือง
0: ที่มีร้อนเยอะมีแดดเยอะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่

0: ข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: คุณฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุตก็ยังมีข่าวเยอะแยะเลยนะคะมาติดตามหรือเราจะทักทายคุณฟังก่อน
5: ทักทายคุณฟังกันสักหน่อยนึงนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook นะครับคุณชวรีอรุณสวัสดิ์จากตลาดประตูเชียงใหม่เช้านี้23องศานะครับคุณพันนิพานะครับบางครั้งแดดเนี่ยก็ทำให้เราแสบผิวหนังเหมือนกันก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวแต่ไม่ใช้ร่มนะครับคุณสัสิมา Good Morning เช้าวันเสาร์นะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าอาจารย์วีรวัลแล้วก็ผู้เบสเข้ามานะครับคุณไปวิ่งกันไหมนะฮะชื่อ Facebook นะฮะบอกว่าสวัสดีครับกำลังวิ่งที่สวนสาธารณะแดดกำลังดีเลยนะครับอันนี้แดดออกแล้วใช่ไหมนะฮะคุณพันนิพานะครับสวัสดีท่านอาจารย์วีรวัลแล้วก็คุณภูเบศพร้อมทีมงาน Good Morning ASEAN มาด้วยนะครับคุณลันตาเตาคุณกันนภักนะครับคุณกันตนภักภูเก็ต23 26องศานะครับสำหรับเช้านี้คุณหมูนะครับอุดรธานีเช้านี้23องศา PM 2.5 เป็นสีเหลืองนะครับ
4: ค่ะ
5: มันมาจากอะไรล่ะสีเหลืองเนี่ยนะฮะป้าแต๋วนะครับสวัสดีเข้ามา Good Morning ทีมงานเข้ามาด้วยนะครับคุณประภาพรนะครับคุณพงศักดิ์คุณยุทธพงศ์คุณยุทธพงศ์บอกว่าแม่สายเชียงรายเช้านี้21องศาอากาศกำลังดีเลยนะครับแล้วก็คุณสุภชัยด้วยนะฮะ
4: ค่ะของไลน์ดิฉันก็มีคุณชัยนรงค์กิ่งนอกนะก็ส่งหัวใจนะมาเชียน่ารักมากแล้วก็ดร.สมยศแสงสุวรรณส่งรูปมาเช่นเดียวกันนะคะคุณวิบูลชัยสวัสดีเราทั้งสองคนขอให้มีความสุขสุขสันต์วันเสาร์ขอบคุณนะคะ
5: ค
4: แล้วก็คุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณติ๋วก็สวัสดีเราทั้งสองคนแล้วก็คนอื่นๆอีกก็ขอบคุณมากๆนะคะ
5: มีคุณฟังทาง TikTok ด้วยนะครับบอกว่าวิตามินดีใช่ไหมครับแดดช่วงเช้าครับถึงจะดีใช่นะครับคุณซีอุยนะบอกว่าไม่ใช่คุณซีอุยนะคุณบัวเย็นนะครับบอกว่าหน่วยซีอุยรับอาสาพลีชีพแล้วก็ยาวเลยนะฮะขอข้ามไปก่อนนะคุณจิวเซียนนะครับสวัสดีตอนเช้า
4: ตอนเช้าจิวยี่โอเคจิวเซียน
5: ตอนเช้าฟ้าครึ้มๆนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ส่งเข้ามาหลายๆช่องทางนะครับก็ทักทายกันด้วยนะสำหรับเช้านี้ครับไปดูเรื่องสภาพอากาศหน่อยไหมฮะอาจารย์
4: ได้เชิญเลยค่ะ
5: ที่มาเลเซียที่อินโดนีเซียนะครับก็จริงๆมันก็ข้ามพรมแดนกันอยู่แถวนั้นแหละ
4: หมอกควันเลยแหละ
5: ฮะสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียนะครับตอนนี้เนี่ยกระส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยมาเลเซียเนี่ยมีการสั่งปิดโรงเรียนในหลายๆพื้นที่หลังจากคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่อันตรายต่อสุขภาพนะครับในขณะที่สิงคโปร์เองก็เผชิญกับค่าดัชนีมลพิษทางอากาศเนี่ยสูงสุดของปีนี้เลยนะครับข้อมูลจากรอยเตอร์นะครับรายงานเมื่อวานนี้ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนในรัฐยะโฮมะละกาเนกรีซัมบิลันนะครับแล้วก็สลังงอรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียด้วยแล้วก็เขตปุตตาจายานอกจากนี้ยังมีโรงเรียนในเขตรอมปินรัฐปะหังนะครับได้รับผลกระทบ เช้าเมื่อวานนี้เนี่ยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ37แห่งในมาเลเซียก็มีการรายงานค่าดัชนีมลพิษทางอากาศอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพเลยส่วนที่สิงคโปร์ครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยเขาก็รายงานนะครับว่าค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงในพื้นที่ตอนกลางเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับแต่192ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของฤดูหมอกควันปีนี้และอยู่ในช่วงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพข้อมูลในช่วงทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับค่า PSI ในสิงคโปร์เนี่ยมันอยู่ระหว่าง136ถึง192ในขณะที่ความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 รายชั่วโมงก็อยู่ที่69ถึง123ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับความจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ทางตอนใต้และตอนกลางของเกาะสุมาตราประกอบกับทิศทางลมที่ไม่เอื้ออำนวยครับมันก็เลยทำให้หมอกควันเนี่ยเคลื่อนเข้ามาที่สิงคโปร์โดยคาดว่านะครับลมตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยอาจจะพัดพาควันจากสุมาตรากาลิมันตันเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องก็มีคำเตือนออกมานะครับว่าค่า PSI เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาเกิน200และเข้าสู่ระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยมีการเรียกประชุมคณะทำงานรับมือกับหมอกควันนะครับเพื่อเตรียมมาตรการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงการจัดเตรียมหน้ากาก N95 ในพื้นที่พักพิงถ้าหากคุณภาพอากาศมันยังแย่ลงนะครับและสถานการณ์แบบนี้ก็คือสะท้อนปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนที่อาเซียนก็ยังคงต้องรับมือร่วมกันทั้งการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ต้นทางการติดตามคุณภาพอากาศแล้วก็การประสานการช่วยเหลือระหว่างประเทศนะครับในบ้านเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วนะตอนนี้ตุลาคมเดี๋ยวเดือนหน้า PM 2.5 ก็จะมาแล้ว
4: มาแล้ว
5: จากต่อคิวจาก
4: ทาง
5: ท่วม
4: ก็จะเจออีกแบบนึงมาอีกค่ะคุณฟังคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วดิฉันก็ได้มีการพูดกันนะว่าตั้งแต่วันที่4ถึง10ตุลาคมเนี่ยของทุกปีเนี่ยทางองค์การสหประชาชาติเขาจัดให้เป็นสัปดาห์อวกาศโลกก็จะมีเพิ่มเติมข้อมูลนะคะอย่างวันนี้เป็นวันที่10แล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่เขาจัดสัปดาห์อวกาศโลกที่เรียกว่า World Space Week นะ World Space Week แล้วก็ธีมของปีนี้เขาใช้ชื่อว่า Rocket Revolution นะก็คือการปฏิวัติเทคโนโลยีจรวดเชิงพาณิชย์แล้วก็จรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยนะก็จะมีการจัดกิจกรรมหลักขึ้นทั่วโลกโดยหน่วยงานอวกาศโรงเรียนพิพิธภัณฑ์หรือว่าชมรมดาราศาสตร์เนี่ยนะเขาก็จะมีจัดกิจกรรมกันเยอะแยะเลยบ้านเราก็มีอย่างที่ฉันบอกไปแล้วเนาะก็จะมีอยู่2หน่วยงานก็คือจิสดากับนาริสเนี่ยนะ
5: คร
4: ับ ทีนี้ดังนั้นก็เข้าไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า บุคคลสำคัญสำหรับด้านยาวกาศเนี่ยคือก็มีหลายคนมากแต่นี้นะเอาว่าจะ 2-3 คนก็แล้วกันนะคุณยูริกาการินนะก็ถือว่าเป็นนักบินอวกาศชาวโซเวียตแล้วก็เป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่ขึ้นสู่อวกาศสำเร็จเมื่อวันที่12เมษายนปีคศ1961นะคุณเกิดยังคุณยังไม่เกิดนะทีนี้นีลอาร์มสตรองอันนี้ก็เป็นนักบินอวกาศชาวอเมริกันจากโครงการอพอลโลนะอพอลโล 11แล้วก็เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เดินลงไปเหยียบบนดวงจันทร์นะเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี1969นะย้อนหลังไปค่ะคุณฟังคะเดียนจำได้ว่าเดียนก็เรียนสมัยเด็กๆแต่อยากจะทวนความจำอีกทีหนึ่งเนี่ยนะกาลิเลโอคุณฟังคะกาลิเลโอถือเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เป็นรากฐานของการสำรวจอวกาศแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นนักบินแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักบินอวกาศที่เดินไปนอกโลกเหมือนยูริกาการินหรือว่านิวอาร์มสตรองนะแต่เขามีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่16แล้วก็17เนี่ยนะคะสิ่งที่ทำให้กาลิเลโอได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์สมัยใหม่ก็มีอันนี้ค่ะก็คือเขาเป็นผู้บุกเบิกกล้องโทรทัศน์เพื่อการดูดาวนะแล้วก็เป็นคนแรกที่พัฒนาและหันกล้องโทรทัศน์ขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อศึกษาวัตถุอวกาศอย่างเป็นระบบนะค้นพบดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีเขาเป็นคนพบดวงจันทร์4ดวงใหญ่เลยคุณฟังคะแล้วปัจจุบันก็มีการเรียกเขาก็ถูกเรียกนะว่าดวงจันทร์มีการเรียกดวงจันทร์ว่าเป็นดวงจันทร์กาลิเลียนนะกาลิเลียนก็มาจากกาลิเลโอนั่นเองนะแล้วก็เป็นผู้ที่พิสูจน์แนวคิดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะไม่ใช่เมื่อก่อนสมัยก่อนคุณฟังจึงจำได้เนี่ยนะสมัยต้นศตวรรษเนี่ยตั้งแต่ ศวรรษที่1มาจนทั้งถึงศตวรรษที่14 15เนี่ยนะที่ทางโบสถ์เนี่ยนะที่ทางคริสตศาสนาเนี่ยที่เขามีการหล่อล้อมความคิดว่าโลกเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาล นะทีนี้นิโคลัสโคเปนิคุสเนี่ยเขาเป็นชาวโปแลนด์เขาก็ค้นพบทฤษฎีที่บอกว่าไม่จริงโลกเราไม่เป็นยูนิเวิร์สโลกเรานะก็เป็นแค่ดาวเคราะห์ดวงนึงหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะก็เลยเป็นตั้งเป็นเทียรี่ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เป็นเฮเลเซนทริกเทียรี่ของนิโคลัสโคเปนิคุสแล้วก็กาลิโอก็ซึ่งเกิดมาทีหลังเนี่ยนะศตวรรษที่16เนี่ยก็มีการต่อยอดความคิดของนิโคลัสโคเปนิคุสเนี่ยนะฮะที่ว่าดวงที่บอกว่าดวงอาทิตย์นั้นเป็นศูนย์กลางจากการสังเกตสังการของเขาเองอย่างเช่นการเห็นดิถีหรือว่าเฟสของดาวศุกร์เนี่ยคล้ายกับดวงจันทร์แล้วก็ช่วยยืนยันแนวคิดของทฤษฎีของนิโคลัสโคเปนิคุสที่ว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นก็โคจรรอบดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันนะแล้วก็ไม่ใช่แค่โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลตามความเชื่อในยุคเก่าเนี่ยนะทีนี้เขาสังเกตพื้นผิวดวงจันทร์แล้วก็จุดดับบนดวงอาทิตย์ด้วยก็มีการค้นพบด้วยนะจากการที่เขาส่องกล้องทุกวันทุกตอนช่วงกลางคืนเลยนะดวงจันทร์เนี่ยไม่ได้มีผิวเรียบเนียนนะเหมือนนะแต่มันเต็มไปด้วยหลุมบ่อแล้วก็ภูเขาซึ่งก็เลยเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้าในยุคนั้นเป็นไปอย่างสิ้นเชิงเนี่ยลบความเชื่อเก่าๆเลยเนี่ยนะแล้วเขาก็มีความกล้าหาญในการพิสูจน์ความจริงทางวิทยาศาสตร์ของกาลิโอที่ว่าเนี่ยนะแม้จะต้องขัดแย้งกับความเชื่อทางศาสนาในยุคนั้นแต่ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เปิดประตูให้กับมนุษยชาติเริ่มเข้าใจแล้วก็ออกเดินทางไปสำรวจอวกาศในเวลาต่อมาแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติองค์การนาซาจึงได้ตั้งชื่อยานสำรวจดาวพฤหัสบดีเมื่อปีค.ศ.1989ว่ายานกาลิเลโอเนี่ยนะคะก็เอามาฝากกันค่ะกาลิเลโอคุณเรียนหรือเปล่าสมัยเด็กๆ
5: เรียนครับอาจารย์
4: จำได้ใช่ไหม
5: กาลิเลโอ
4: จะลืมไปแล้วเนาะ
5: เรือนราง
4: เรือนรางค่ะ
5: มาที่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างนะฮะอาจารย์ครับไปที่สปป.ลาวนะครับตอนนี้เนี่ยลาวเข้านำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้พุ่งขึ้นมา 107% เลยนะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับตอนนี้กำลังเร่งเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งของประเทศจากยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไปสู่รถยนต์ไฟฟ้านะครับหลังจากยอดนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 107% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับอันนี้ก็สะท้อนการเปลี่ยนแปลงสำคัญของตลาดยานยนต์ในลาวท่ามกลางความพยายามในการลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะครับซึ่งก็จะมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศเพิ่มมากขึ้นสำนักข่าวเวียนเทียนไทม์นะครับก็แล้วก็สถานีวิทยุเยาวชนลาวนะครับก็รายงานเมื่อวานนี้นะครับอ้างข้อมูลที่นายมะไลทองกอมมสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็การค้าแถลงต่อสภาแห่งชาติลาวเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาบอกว่าช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้ครับลาวเนี่ยนำเข้ายานยนต์ทุกประเภท 37,475 คันจำนวนนี้ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับจำนวน 8,330 คันเพิ่มขึ้นมา 107% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในขณะเดียวกันรถยนต์ไฮบริดนะครับที่มียอดนำเข้าเนี่ย 2,804 คันอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันเพิ่มขึ้นมา 114% ส่งผลให้จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดรวมกันเป็นสัดส่วน 29.7% ของรถยนต์ที่นำเข้าทั้งหมดในช่วง8เดือนแรกปีนี้นะครับตัวเลขนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญนะครับเพราะหมายความว่ารถยนต์ที่นำเข้าใหม่ทุก10คันของสปป.ลาวเนี่ยมีเกือบ3คันที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าไฮบริดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามสัดส่วนนี้ก็เป็นตัวเลขของรถยนต์นำเข้าใหม่ไม่ใช่สัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ทั้งหมดในท้องถนนของสปป.ลาวทีนี้ไปดูเบื้องหลังการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าไม่ได้เพียงแค่กระแสเรื่องของพลังงานสะอาดหรือความต้องการลดมลพิษทางอากาศเท่านั้นแต่มันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับปัญหาเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานของลาวข้อมูลที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้าของสปป.ลาวเขาระบุนะครับเขาบอกว่าลาวเนี่ยต้องการการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดจากต่างประเทศโดยภาคการขนส่งมีสัดส่วนการใช้น้ำมันประมาณ 60-70% ของการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศในขณะที่มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบเนี่ยคิดเป็น 16% ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าทั้งหมด การพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศในระดับสูงเนี่ยนะครับทำให้เศรษฐกิจลาวมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกและยังจำเป็นต้องใช้เงินตราต่างประเทศจำนวนมากนะครับในการชำระค่านำเข้าดังนั้นแล้วถ้าหากสามารถเปลี่ยนรถยนต์บางส่วนจากใช้น้ำมันเนี่ยมาใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองในประเทศก็จะช่วยลดความต้องการในการนำเข้าน้ำมันและก็บรรเทาแรงกดดันจากเงินตราต่างประเทศได้ในระยะยาวนะครับนายมลัยทองก็บอกอีกนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกด้านเทคโนโลยีแต่ว่าเป็นแนวทางสำคัญในการอยู่รอดทางเศรษฐกิจในระยะยาวของสปป.ลาวนะครับทีนี้รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีการตั้งเป้าหมายให้รถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนอย่างน้อย 30%

0: ็นของยานพาหนะทั่วประเทศภายในปี2573หรือว่าปี2030นะครับเป้าหมายนี้ก็คือรัฐบาลเขาประเมินว่าจะต้องมีรถยนต์ไฟฟ้าประเภท4ล้อเนี่ย 222,784 คันและก็สถานีชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยสาธารณะเนี่ยประมาณ 1,307 แห่งนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเป็นยังเป็นเป้าหมายอยู่นะที่เป็นตัวเลขรถยนต์นำเข้าใหม่ปัจจุบันเพราะว่ารัฐบาลต้องการเพิ่มสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าและก็ยานพาหนะที่ใช้งานอยู่ทั่วประเทศไม่เฉพาะรถยนต์ที่นำเข้าแต่ละปีนะครับด้านมาตรการสนับสนุนผู้ซื้อบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลลาวกำหนดให้รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่มีมูลค่าต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตในมาตรการที่ใช้อยู่นะครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็การค้าก็ยังเตรียมมาตรการด้านภาษีการเงินโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จการบริการหลังการขายเพื่อทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นนะครับและรัฐบาลก็สนับสนุนให้ทางธนาคารพาณิชย์พิจารณาสินเชื่อสำหรับซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในอัตราดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ผ่อนกันได้ยาวๆนะจะได้มีกำลังซื้อนะครับแล้วก็ทปท.คอยของธนาคารแห่งประเทศลาวเนี่ยก็ส่งเสริมให้มีการซื้อขายรถยนต์แล้วก็ชำระเงินดำเนินการผ่านระบบของธนาคารริเริ่มตราสารหนี้สีเขียวนะครับหรือว่า Green Bond เนี่ยเพื่อระดมทุนสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย200แห่ง
1: โอ้โหแค่นี้ลาวนะขนาดเป็นประเทศเล็กนะ
0: แต่ว่าถือว่าน้อยอยู่นะครับอาจารย์คือรถเนี่ย
1: แต่ฟังดูมันเยอะไง
0: แต่มันยังน้อยอยู่ครับคือ
1: เทียบกับจำนวนรถใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็จำนวนคนด้วยครับคือมันได้สถานีชาร์จที่ได้รับการอนุญาตเนี่ยตอนนี้43รายก็มีอยู่ประมาณ200แห่งครอบคลุม17แขวงทั่วนครหลวงเวียงจันทร์นะครับเมื่อเทียบกับ 1,300 แห่งนะครับที่เขาตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยก็หวังว่าจะได้เร็วๆนี้นะครับเพราะว่ารถนำเข้าเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะปัญหาต่อมาก็คือมันจะไม่มีสถานีชาร์จเนี่ยสิ
1: เดนกำลังมองภาพอย่างนี้ว่าลาวเนี่ยมีประชากรประมาณสัก 5-6 ล้านน
0: ่ะ
1: ประมาณ 5-6 ล้านคนเท่านั้นเองเป็นประเทศเล็กอะนะ
0: เดี๋ยวคนบ้านเราเนี่ยก็ข้ามไปได้นะครับถ้ามันมีสถานีชาร์จอ่ะ
1: เอาชาร์จข้ามไปชาร์จรถไฟฟ้าเลย
0: เหมือนเราไปเที่ยวไงอาจารย์เหมือนคนไทยเวลาไปเที่ยวสปป.ลาวเนี่ยก็ขับรถไปเองก็เยอะนะทางนครพนมมุกดาหารหนองคายเนี่ยก็สามารถที่จะขับรถข้ามไปเที่ยวเองได้เหมือนกัน
1: นึกถึงอะไรมาแทนที่จะขับรถนะเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าความเร็วสูงไฮสปีดเทรนไงเปิดมาตั้ง 3-4 ปีแล้วนะตั้งแต่เชื่อมระหว่างนครเวียงจันทน์ไปที่คุนหมินของจีนไงแล้วในอนาคตอันใกล้เนี่ยจากไอที่ว่าเวียงจันทน์เนี่ยก็จะมาทางหนองคายไงถ้าเรามีสะพานมิตรภาพไทยลาวใช่ไหมมาที่หนองคายแล้วมาที่กรุงเทพจากกรุงเทพลงใต้ไปแล้วก็ไปเข้ามาเลเซียจากมาเลเซียเข้าสิงคโปร์อันนี้ก็จะเป็นในอนาคตอันใกล้นะแต่มันมาติดอยู่ที่ประเทศไทยเราไงนะก็เพราะเราก็เปลี่ยนรัฐบาลก็เลยโครงการเลยหยุดชะงักไปทีนี้เมื่อกี้คุณพูดถึงรถไฟฟ้าขนาดลาวสปป.ลาวนี่ก็มีการซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต้อง 107% ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็มีข่าวมาจากสำนักข่าวนิเคอินะของญี่ปุ่นเนี่ยนะซึ่งก็มักจะเป็นรายงานที่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจนะเขาก็มีการรวบรวมตัวเลขมาบอกว่ายอดขายรถน้ำมันนะเรียกว่าเติมด้วยเบนซินทั่วโลกเนี่ยนะเขาบอกว่าสัดส่วนตอนนี้มันต่ำลงไปกว่าต้อง 50% เป็นครั้งแรกเลยอ่ะนับตั้งแต่ที่เดี๋ยวนี้รถ EV มันเข้ามาแล้วอ่ะนะรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะโดยมีตัวเลขแบบนี้เนี่ยนะคะบอกว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะสถิติที่คนซื้อรถใหม่เนี่ยซื้อรถใหม่ที่เป็นรถเล็กๆรถสันดาปกันแล้วกันเนี่ยนะคะทั่วโลกเลยเขาบอกลดลงเป็นครั้งแรกในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะแล้วก็เขาบอกว่านับเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วนะจากสัดส่วน 73% เมื่อปี2021ที่ว่ามีคนซื้อน้ำมันที่ซื้อรถยนต์ที่เป็นผลิตโดยใช้น้ำมันนะเนาะนั้นก็เพิ่มดังนั้นสัดส่วน 73% ตอนนี้มันลดต่ำลงมาแล้วเนี่ยนะก็ต่ำกว่า 50% นะเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่รถยนต์เริ่มแพร่หลายในช่วงทศวรรษที่1920 เรามีรถยนต์นะตอนนู้นนะ1920ทีนี้สถานการณ์น้ำมันที่ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วหลังเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านรวมถึง

0: ความกังวลด้านอุปทานเชื้อเพลิงก็เลยส่งผลให้ซัพพลายหรืออุปสงค์รถยนต์น้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยยอดขายเนี่ยร่วงลงนะถึง 26% ในประเทศจีนแล้วก็ 13% ในยุโรปด้วยเนี่ยนะคะขณะเดียวกันก็มีตัวเลขว่าไอ้รถ EV นี่แหละก็ได้รับแรงขับเคลื่อนจากตลาดยุโรปที่พุ่งขึ้นถึง 32%จนยอดขายเนี่ยแซงหน้ารถยนต์สันดาปเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เติบโตถึง 81% นะหนูรวมทั้งลาวด้วยเห็นป่ะนะตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่โตถึง 81% นี่บ้านเราเดี๋ยวนี้คนก็หันมาซื้อรถไฟฟ้ากันเยอะเลยเนี่ยนะทีนี้ขณะเดียวกันรถยนต์ไฮบริดนะไฮบริดก็ใช้ทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าได้เนี่ยก็ยังคงได้รับความนิยมนะโดยมียอดขายเติบโตขึ้น 10% คิดเป็น 18% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั่วโลกนะก็คือ 18% ข้อมูลจาก Mobility Global เนี่ยบอกงี้ด้วยค่ะว่ายอดขายรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินไม่รวมรถไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆก็ลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็มาอยู่แค่ 20.25 ล้านคันเท่านั้นเองก็ส่งผลให้ตลาดนะส่วนแบ่งตลาดเนี่ยลดลงมาอยู่ที่แค่ 49% อันนี้ตัวเลขที่มัน accurate เนี่ยนะคะทีนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะว่าการเติบโตของรถ EV นะหรือว่ารถไฟฟ้าในตลาดยุโรปเนี่ยก็พุ่งขึ้นถึง 32% สู่ระดับ 1.81 ล้านคันแล้วก็ทำให้ยอดขายรถ EV ใน31ประเทศหลักของยุโรปรวมกันแซงหน้ารถยนต์น้ำมันได้เป็นครั้งแรกในครึ่งปีแรกแล้วก็ยอดขายในอาเซียนก็ยังทะยานขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วก็คือ 81% หรือเท่ากับ 350,000 คันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเลขเนี่ยเท่ากับเป็นการยืนยันว่าผู้คนนั้นเดี๋ยวนี้เริ่มหันมาซื้อรถไฟฟ้ากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยนะ
1: บ้านเราน
0: ี่บ้านเรานี่ 81% นะใน
1: เด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี้
1: ก็เห็นเยอะนะอาจารย์ขับรถไปตามท้องถนนเนี่ยก็จะแบบ
0: น้ำมันมันแพงไงคุณ
1: ใช่นะครับ
0: ขึ้นเอาขึ้นเอาเมื่อวานก็เห็นว่าขึ้นขึ้นไปอีกนะ
1: 75สตางค์เมื่อวาน
0: ครับ
1: ไปดูเรื่องของเมียนมากันบ้างครับประชาชนกว่า37ล้านคนก็ยังคงยากจนหรือว่าเสี่ยงที่จะจนลงไปอีกนะครับข้าวยากหมากแพงต้นทุนการเกษตรก็ซ้ำเติมกำลังซื้อเข้าไปอีกครับวิกฤตเศรษฐกิจและก็ความขัดแย้งในเมียนมายังคงกดดันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครับหลังจากรายงานฉบับใหม่ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNDPเขาเผยแพร่เมื่อวานนี้ครับเขาบอกว่าประชาชนมากกว่า2ใน3ของประเทศหรือว่าประมาณ37ล้านคนกำลังอยู่ในภาวะยากจนหรือมีความเสี่ยงที่จะตกไปสู่ความยากจนในขณะที่ราคาข้าวนะครับต้นทุนการผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็ยังเป็นแรงกดดันสำคัญต่อทั้งครัวเรือนและก็เกษตรกรก็มีรายงานนะครับว่าในจำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ37ล้านคนเนี่ยมีประมาณ18ล้านคนหรือว่า 32.6% ของประชากรอยู่ในภาวะยากจนแล้วนะครับอีกประมาณ 19.5 ล้านคนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะตกไปสู่ความยากจนปัจจัยสำคัญประกอบด้วยความขัดแย้งที่ยืดเยื้อการเข้าสู่บริการพื้นฐานที่จำกัดและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่มีการรัฐประหารในปี64นะครับข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักและก็เป็นสินค้าสำคัญต่อการดำรงชีพของประชาชนเมียนมาการเปลี่ยนแปลงของราคาข้าวมันก็เลยส่งผลโดยตรงต่อกำลังซื้อนะครับโดยเฉพาะภายในครัวเรือนนะครับที่มีรายได้น้อยก็ต้องใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับอาหารแล้วก็การใช้จ่ายที่จำเป็นราคาสินค้าพวกอาหารประจำเดือนสิงหาคมนะครับของสถาบันวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศหรือว่า IFPRI นะครับซึ่งเผยแพร่ไปเมื่อวันที่5ตุลาคมเนี่ยเขาบอกว่าราคาข้าวขายปลีกเฉลี่ยทั่วประเทศเดือนสิงหาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 5.2% จากเดือนก่อนหน้าสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับ 14.9% แล้วในรายงานเนี่ยบอกว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับราคาข้าวก็คือความกังวลเรื่องของน้ำท่ว
0: ม
1: ผลกระทบจากน้ำท่วมการหยุดชะงักของอุปทานความยากลำบากในการขนส่งยากลำบากมากนะครับในขณะเดียวกันราคาสินค้าอาหารหลายประเภทก็ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีก่อนอย่าว่าอย่างไรก็ตามครับตัวเลขการเพิ่มขึ้น 14.9% เนี่ยเป็นข้อมูลของเดือนที่แล้วนะครับที่ราคาข้าวมันเพิ่มขึ้นตอนนี้แรงกดดันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้บริโภคแต่ว่าก็ไปครอบคลุมเกษตรกรที่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตราคาปุ๋ยเชื้อเพลิงการสูบน้ำเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในการผลิตนะครับแล้วก็การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรราคาปุ๋ยที่พม่าเนี่ยก็สูงกว่าระดับ ของปีก่อนเนี่ยอย่างมีนัยสำคัญทำให้การใช้ปุ๋ยเคมีก็มีต้นทุนสูงขึ้นก็อาจจะทำให้เกษตรกรบางส่วนลดปริมาณการใช้ปุ๋ยพอลดไปเยอะๆผลผลิตมันก็น้อยลงด้วยนะครับนอกจากนี้น้ำท่วมในเดือนที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกในเขตอิรวดีเขตสกายโดยมีรายงานนะครับว่าอิรวดีเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมประมาณ 97,000 เอเคอร์นะครับและก็พื้นที่นาข้าวและพื้นที่เพาะปลูกอื่นๆในเขตสกายเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมากกว่า 10,000 เอเคอร์พอเกษตรกรต้องจ่ายค่าปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นและก็มีความเสี่ยงด้านผลผลิตด้านการขนส่งที่ทีเนี้ยความสามารถในการทำกำไรเนี่ยก็ลดน้อยลงก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเพาะปลูกในฤดูการถัดไปก็คือไม่ไหวจะปลูกแล้วนะฮะ
0: อืมค่ะก็เป็นปัญหาเนาะโอ้รายงานฉบับใหม่นี้เขาก็วาดภาพให้เราเห็นชัดเลยนะว่าผู้คนในเมียนมานี่เดือดร้อนขนาดไหนนะนี่ก็มีอีกเรื่องนึงอันนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เราก็ทราบอันนี้เกี่ยวกับเมียนมาด้วยฟิลิปปินส์ในฐานะที่เขาเป็นประธานอาเซียนปีนี้ก็เลยขอแสดงบทบาทบ้างออกมาแสดงความกังวลเหตุโจมตีทางอากาศในรัฐยะไข่นะแล้วก็จำได้มาที่มาเลเซียที่เขาส่งเรือทั้งหมดกี่ลำ3ลำขนพวกโรฮิงญาเนี่ยกับเมียนมาเนี่ยเนาะทีนี้ฟิลิปปินส์ก็เลยแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์โจมตีทางอากาศรอบใหม่นะที่รัฐยะไข่นะพร้อมกับบอกว่าจะอำนวยความสะดวกนะในการหารือในฐานะที่เขาเป็นประธานอาเซียนโดยรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของฟิลิปปินส์ผู้ช่วยฝ่ายกิจการอาเซียนออกมาพูดอย่างนี้ค่ะว่าฟิลิปปินส์กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในฐานะประธานอาเซียนแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังแนวคิดและมุมมองของประเทศสมาชิกทั้งหมดแล้วก็จะดำเนินงานตามแนวทางฉันทามติของอาเซียนเนี่ยนะคะการโจมตีทางอากาศที่เมืองจ็อกดอเนี่ยคุณฟังคะเขาบอกตั้งเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เองถือเป็นการโจมตีทางอากาศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรัฐยะไข่นะนับตั้งแต่เหตุระเบิดโจมตีโรงพยาบาลเมื่อเดือนธันวาคม2025แล้วก็มีผู้เสียชีวิต50คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนนะซึ่งเมียนมาตอนนี้ก็ตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองทั่วประเทศนับตั้งแต่การก่อรัฐประหารเมื่อปี2021โดยพันธมิตรของกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองทัพอารากันก็กำลังสู้รบกันกับกองทัพทหารของเมียนมาเนี่ยนะแล้วก็ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาเนี่ยก็เลยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปราว 100,000 คนออกไปนะแล้วก็ทำให้ประชาชนมากกว่า 3,500,000 คนต้องพลัดถิ่นค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนเราทั้งสองคนดิฉันวิรวันบรรุษแล้วก็คุณภูเบศสุนีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินท่านก็พร้อมแล้วนะคะไปทักทายท่านกันเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เราก็มาต่อกันเลยนะคะอีพิโซดวันนี้เป็นอีพิโซดที่28สถานภาพอาเซียนในเวทีสากลจะแตกรังหรือยังแต่ดูแล้วตั้งแต่ฟังมาดิฉันว่ามันก็ยังรวมกันไม่ได้เลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
3: แต่เป็นแต่เนี่ย
1: จ้ะ
3: มันใคร
2: ครับ
1: เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมตัวใครตัวมันภาษาชาวบ้าน
3: จริงๆแล้วอาเซียนมันไม่ได้เกิดเพราะว่าเป็นเจตจำนงของ